0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ได้เกือบทั้งหมดแล้วโดยกรุงเทพมหานครเปิดให้ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ประสบภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐรัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
1: รัฐมนตรีต่างประเทศเนปาลและจีนเห็นพ้องที่จะแบ่งปันข้อมูลอุทกวิทยาตามเวลาจริงของเทือกเขาหิมาลัยหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ไทยชนะญี่ปุ่น3-1เซตเข้าชิงชนะเลิศพบกับทีมชาติจีนในวันนี้เพื่อลุ้นตั๋วไปโอลิมปิกเกม2028ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายนนี้เมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีบางส่วนได้ลงพื้นที่ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้แล้ว
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตลาดนัดโกชุนตำบลบางดีอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยสั่งเร่งแก้ไขจุดเสี่ยงบนทางหลวงหมายเลข4236บริเวณตลาดโกชุนซึ่งเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทั้งการปรับปรุงป้ายเครื่องหมายจราจรไฟส่องสว่างและสัญญาณไฟพร้อมวางแผนระยะยาวขยายและปรับปรุงเส้นทางนอกจากนี้เตรียมยกระดับโครงข่ายทางหลวงสายสำคัญในจังหวัดตรังเพื่อเพิ่มความปลอดภัยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและรองรับการขนส่งสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการดำเนินงานการยกระดับการสื่อสารโทรคมนาคมในภาวะวิกฤตจากภัยพิบัติของจังหวัดสงขลาณศูนย์บริการ NT2 สถานีครัวลังเพื่อติดตามความพร้อมของระบบสื่อสารโทรคมนาคมซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเซลไซต์เพื่อให้ระบบการสื่อสารสามารถให้บริการแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงเกิดสถานการณ์วิกฤตโดยให้ความสำคัญกับระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเซลบอดแคสต์ซึ่งเป็นอีกกลไกสำคัญในการส่งข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้สามารถเตรียมตัวรับรู้สถานการณ์และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงและอำเภอมะนังจังหวัดสตูลซึ่งเป็นการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงอ่าวไทยและอันดามันเริ่มต้นที่จังหวัดพัทลุงมาที่จังหวัดสตูลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการคมนาคมของประชาชนเนื่องจากปัจจุบันเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างทั้ง2จังหวัดมีระยะทางไกลและใช้เวลาเดินทางยาวนานทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกและมีต้นทุนการขนส่งที่สูงซึ่งหากโครงข่ายถนนเชื่อมต่อสายใหม่นี้ดำเนินการสำเร็จจะสามารถร่นระยะทางเหลือเพียงประมาณ40กิโลเมตรลดเวลาเดินทางเหลือเพียง1ชั่วโมงนอกจากนี้ยังได้หารือการยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลให้เป็น World Class Southern Border Thailand เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสมขณะที่นายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาครั้งที่3ชิงถ้วยพระราชทานณคลองสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาโดยคลองสำโรงที่สำคัญที่จังหวัดสงขลาได้คัดเลือกให้ดำเนินการฟื้นฟูภายใต้กิจกรรม1ตำบล1แหล่งน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ปี2567การจัดการแข่งขันเรือยาวจึงเป็นการยกระดับประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างนำไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลานายสันเพชรย้ำว่าการที่จังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ได้นำเสนอศักยภาพของจังหวัดสงขลาทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยววัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: จ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ได้เกือบทั้งหมดแล้วโดยกรุงเทพมหานครเปิดให้ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ประสบภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายซึ่งเกิดเหตุเมื่อคืนวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาโดยนายกรัฐว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่ไม่มีความจำเป็นหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามาในบริเวณจุดเกิดเหตุหากมีความจำเป็นขอให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการสูดดมควันและสารปนเปื้อนซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของวัสดุและเคมีพันภายในอาคารนอกจากนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มมาตรการสอดส่องและเฝ้าระวังการลักขโมยทรัพย์สินของผู้ประกอบการพร้อมชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็วและทุ่มเทเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
4: ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งเข้ามาในบริเวณนี้เข้ามาก็ต้องให้ใส่หน้ากากอนามัยไว้ก่อนเพราะว่าควันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะมาจากพวกสินค้าเห็นเขาบอกว่าบางอย่างมันก็เป็นเคมีพันซึ่งมันก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านได้ดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อคืนคนเจ็บก็ได้รับการเยียวยาคนที่อาการหนักก็พ้นขีดอันตรายแล้ว
3: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้เกือบทั้งหมดแล้วแต่ยังคงมีจุดความร้อนคุกรุ่นอยู่ภายในอาคารซึ่งกทม.ได้นำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดตั้งกล้องอินฟราเรดบินสำรวจจุดความร้อนเพื่อวางแผนนำรถแบ็คโฮเข้าเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักสำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเบื้องต้นยังไม่พบสารพิษหรือก๊าซอันตรายในระดับที่น่ากังวล
5: นั้นตัวก็คงเสียหายทั้งหมด 100% นะพื้นที่4ไร่ของคลองถมเซ็นเตอร์ก็คงไม่มีแล้วนะคงต้องรื้อว่าสภาพโครงสร้างมันก็เสียหายค่อนข้างเยอะนะจะเห็นว่าตัวหลังคาโรงรถก็ยุบหมดเพราะเป็นโครงสร้างเหล็กสรุปว่าก๊าซพิษไม่ได้มีสิ่งนี้เป็นห่วงมีเป็นฝุ่นนะแต่ฝุ่นเนี้ยมันจะเน้นอยู่แถวรอบๆนี้พอไกลไปมันก็จะกระจายตัวก็อาจจะไม่ได้รุนแรงมาก
3: สำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์มีทั้งหมด11รายโดย10รายมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยได้รับการรักษาเบื้องต้นและกลับบ้านแล้วส่วนอีก1รายเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่มีอาการสำลักควันไฟทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้เปิดให้ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันนี้เวลา 8:00 น. ถึง 16:00 น.บริเวณฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยผู้ประสบภัยควรฐานประกอบการยื่นคำร้องได้แก่สำเนาบัตรประชาชนสัญญาเช่าและบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจซึ่งต้องระบุรายละเอียดความเสียหายเป็นรายพร้อมรูปภาพประกอบความเสียหายเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือสำหรับการเยียวยากรุงเทพมหานครจะดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามสิทธิ์เช่นค่าดำรงชีพค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราวค่ารักษาพยาบาลและค่าเครื่องมือประกอบอาชีพขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จะสนับสนุนค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำที่ได้รับความเสียหายจริงหลังละไม่เกิน 88,600 บาทปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: นายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักอนามัยยังคงตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่องล่าสุดผลตรวจจากรถตรวจวัดบริเวณโรงพยาบาลกลางพบว่าทุกพารามิเตอร์ยังไม่เกินค่ามาตรฐานหรือค่าเฝ้าระวังนอกจากนี้ยังเฝ้าระวังสารอินทรีย์ระเหยง่ายเนื่องจากวัสดุในพื้นที่เกิดเหตุมีทั้งอะไหล่รถยนต์น้ำมันสีพลาสติกยางและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจปล่อยสารมลพิษเมื่อถูกความร้อนหรือเผาไหม้ไม่สมบูรณ์โดยจะติดตามค่ามลพิษและทิศทางลมควบคู่กันอย่างต่อเนื่อง
0: รัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000รัฐบาลพร้อมเดินหน้าจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใสใน2ส่วนสำคัญซึ่ง200,000,000,000 บาทแรกจะจัดสรรให้กับโครงการไทยช่วยไทย60/40เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจและอีก200,000,000 บาทจะมุ่งเน้นในการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศและลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ โดยเน้นกรอบการลงทุน3ด้านคือการลดการใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานทดแทนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีจัดการพลังงาน

0: ส่งเสริมการใช้ยานพาหนะไฟฟ้าหรือ EV ตลอดจนสร้างคนสร้างงานเพื่อรองรับเศรษฐกิจพลังงานยุคใหม่นอกจากนี้รัฐบาลได้กำหนดโครงการที่ไม่เข้าเกณฑ์อนุมัติหรือ Negative List ไว้อย่างชัดเจนเพื่อรับประกันว่าเงินกู้ทุกบาทจะถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
1: จีนแจ้งความประสงค์ซื้อข้าวจากไทยเพิ่มอีก 60,000 ตันซึ่งเป็นจังหวะที่ดีมีตลาดรองรับข้าวนาปีที่กำลังจะออกสู่ตลาดและช่วยยกระดับราคาข้าวเปลือกให้กับเกษตรกรนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาซื้อขายข้าวกับคอปโคคอร์ปอเรชั่นรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนปริมาณ 500,000 ตันภายใต้สัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G ว่าขณะนี้คอปโคได้แจ้งความประสงค์ซื้อข้าวเพิ่มอีก 60,000 ตันซึ่งกรมการค้าต่างประเทศได้เสนอราคาขายในระดับที่แข่งขันได้และยังได้เร่งผลักดันการเจรจาการซื้อขายข้าวกับรัฐบาลจีนในทุกระดับเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงราคาร่วมกันได้โดยเร็วโดยก่อนหน้านี้กรมการค้าต่างประเทศได้ส่งมอบข้าวปริมาณ 40,000 ตันจากปริมาณคงค้างส่งมอบตามสัญญาเดิม 280,000 ตันให้คอปโคในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและได้ชำระเงินค่าข้าวเรียบร้อยแล้วทั้งนี้การเร่งเจรจาซื้อขายข้าวกับรัฐบาลจีนในช่วงนี้ถือเป็นจังหวะสำคัญเนื่องจากจีนมีความต้องการซื้อข้าวฤดูการผลิตใหม่ขณะที่ผลผลิตข้าวนาปีของไทยจะทยอยเข้าสู่ตลาดในช่วงปลายปีหากสามารถบรรลุข้อตกลงราคาและส่งมอบข้าวปริมาณ 60,000 ตันได้สำเร็จจะช่วยให้มีตลาดมารองรับผลผลิตดูดซับอุปทานข้าวส่วนเกินในประเทศและยกระดับราคาข้าวเปลือกให้แก่เกษตรกร
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน51จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมืออย่างรอบด้านนางสาวอังสุมาลินอังสุสิงห์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศและแนวโน้มสถานการณ์ในระยะนี้พบว่าประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กันยายนโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้แจ้งเตือน51จังหวัดให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงสูงในภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดบึงกาฬนครพนมและสกลนครและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดทั้งนี้ได้สั่งการให้พื้นที่เร่งกระจายข่าวแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางรวมถึงหอเตือนภัยและระบบเซลล์บรอดแคสต์โดยให้ประสานผู้นำชุมชนแปลงข้อมูลเป็นภาษาถิ่นหรือภาษาชนเผ่าเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าใจและรับมือได้อย่างรวดเร็วพร้อมให้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยและอุปกรณ์กู้ภัยประจำพื้นที่ล่วงหน้าตลอดจนเตรียมศูนย์พักพิงและซักซ้อมแผนอพยพโดยเน้นกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรก
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเตรียมบังคับใช้มอก.สำหรับแผงโซลาร์เซลล์ภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนโดยผู้ประกอบการสามารถนำผลการทดสอบมาตรฐานสากล IEC มาใช้ยื่นขอใบอนุญาตผ่านระบบ e-license ได้โดยไม่ต้องนำแผงมาทดสอบซ้ำในประเทศไทยช่วยลดทั้งเวลาและต้นทุนปัจจุบันมีผู้ประกอบการยื่นล่วงหน้าแล้วกว่า260รายและหลังจากนี้จะทยอยยกระดับมาตรฐานอุปกรณ์สำคัญอื่นๆในระบบโซลาร์เซลล์เพื่อให้การส่งเสริมพลังงานสะอาดเดินหน้าคู่ไปกับความปลอดภัยของประชาชนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้

0: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายชิชิคนาวรัฐมนตรีต่างประเทศเนปาลออกแถลงการภายหลังการหารือทางโทรศัพท์กับนายรัฐมนตรีต่างประเทศจีนเมื่อวันนี้ที่ระบุว่าเนปาลและจีนเห็นพ้องที่จะแบ่งปันข้อมูลอุทกวิทยาแบบตามเวลาจริงเนื่องจากเนปาลต้องทำความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศของเทือกเขาหิมาลัยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณพรมแดนเขตราสุวาของเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเกิดจากทานน้ำแข็งพังถล่มจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า680รายและสูญหายเกือบ 3,000 รายขณะที่นายไซมอนสตีลเลขาธิการบริหารกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติด้านสภาพภูมิอากาศกล่าวว่าการพังทลายของทานน้ำแข็งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ซึ่งกำลังส่งผลต่อภัยพิบัติทั่วโลกที่รุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของรัสเซียโจมตีคลังเก็บยุทโธปกรณ์ทางทหารบริเวณหมู่บ้านแห่งหนึ่งใกล้กับกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย37รายและบาดเจ็บอีกหลาย10รายรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนยังได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดอย่างรุนแรงประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวเพิ่มเติมว่าเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นถือเป็นความประมาทเลินเล่อของผู้ที่มีหน้าที่จัดเก็บวัตถุระเบิดใกล้กับแหล่งที่พักอาศัยของประชาชนพร้อมเปิดการสอบสวนทางอาญาแล้วอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบคลังยุทโธปกรณ์ของยูเครนแทบไม่เคยเปิดเผยรายละเอียดความเสียหายจากการโจมตีของรัสเซีย
0: ประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดการส่งออกและนำเข้าสินค้าของอิหร่านลดลงเกือบร้อยละ35ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการคว่ำบาตรและการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านทุกแห่งโดยสหรัฐท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ดำเนินมานานกว่า6เดือนอย่างไรก็ตามอิหร่านส่งออกน้ำมันได้ประมาณ90ล้านบาร์เรลในช่วงที่มีบันทึกความเข้าใจที่ลงนามร่วมกับสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบรองชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะญี่ปุ่นทีมอันดับ6ของโลก3-1เซต25-2125-20 20-25 25-20มาเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับทีมชาติจีนแข่งขันในวันนี้เวลา 17:45 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตลุ้นตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาศึกจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียครับ2026ที่สนามเวลโดมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028คนที่สปรินต์รุ่นประชาชนชายทีมชาติไทยที่มีใจอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์ทำเวลารอบคัดเลือกได้ดีสุด1นาที1.753วินาทีผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมชาติฮ่องกงที่ทำเวลาเป็นอันดับ2แต่เนื่องจากมีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้สนามไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานผู้ตัดสินจึงใช้เวลาในรอบคัดเลือกเป็นผลการแข่งขันทำให้ทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองมาครองเล่นรายการออมเนียมประชาชนหญิงซึ่งต้องแข่งขันทั้งหมด4รายการได้แก่สแควร์10กิโลเมตรเทมเปิลเรทอิลิมิเนชันและพอยต์เรทผลปรากฏว่าแข่งขันไปได้เพียง3รายการและทำให้วาเลนเซียตันนักปั่นทีมชาติสิงคโปร์ที่มีคะแนนนำ112คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองส่วนเหรียญเงินเป็นของจุฑาทิพย์มณีพันธ์นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20คะแนนรวม108คะแนนโดยตอนนี้นักปั่นไทยคว้ามาแล้ว2เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงเทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลกโอชินิทัวร์จูเนียร์รายการ J60 สิงคโปร์ IGF จูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ครั้งที่6ที่ประเทศสิงคโปร์ในรอบชิงชนะเลิศหญิงคู่จินิภาตราชูวนิชนักหมวดสาวไทยวัย16ปีกับคู่กับลุนว่านัสวาดานี่จากอินโดนีเซียเป็นคู่มือวางอันดับ3ของรายการแพ้กับเอวาชัวจากสหรัฐอเมริกาและเอมิลี่คราเวนจากสหราชอาณาจักรคู่มือ4ของรายการ 2-6 และ 4-6 คว้ารองแชมป์หญิงคู่รับคะแนนสะสมเยาวชนโลกเพิ่มไปคนละ 6.75 คะแนนเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียมาจากมิลเอทีเอฟเอเชียน14แอนด์อันเดอร์สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบคัดเลือกมิรินพิทยานันสกุลนักหวดเยาวชนไทย

0: โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมาคานาเมนดรอหญิงเดี่ยวได้สำเร็จหลังเอาชนะอิซุกะอายาเมะมืออันดับ6จากญี่ปุ่น6-3และ6-2พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่8ในช่วงวันนี้ถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมที่จะเลื่อนพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 21:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง5เซนติเมตรและเวลา 15:11 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง28เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาที
2: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกเตือนหากฝนตกน้ำท่วมพายุเข้าขับขี่ยังไงให้ปลอดภัย เพราะในทุกสภาพอากาศต้องมีวิธีรับมือในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะ 1. ติดตามประกาศแจ้งเตือนเช็คเส้นทางหากมีการแจ้งเตือนเตรียมยกของอพยพสัตว์เลี้ยงเคลื่อนย้ายรถขึ้นที่สูง 2. หลีกเลี่ยงการขับขี่ในเส้นทางน้ำท่วมระวังถนนที่น้ำท่วมจนมองไม่เห็นขอบถนนดูให้แน่ใจไม่ควรขับรถลุยน้ำรถอาจดับได้เสี่ยงต่อการถูกกระแสน้ำพัดหรือเกิดอุบัติเหตุจากหลุมพื้นผิวถนนที่ชำรุด 3. หากจำเป็นต้องขับขี่เปิดไฟหน้ารถรักษาระยะห่างมากกว่าปกติใช้ความเร็วต่ำและสม่ำเสมอไม่ตัดหน้าเปลี่ยนเลนกระทันหันโดยเฉพาะในสภาพอากาศที่ไม่ดีฝนตกถนนลื่นรถอาจเบรกไม่ทันหรือเสียการควบคุมได้นอกจากนี้ให้ผู้ขับขี่สังเกตสัญญาณเตือนภัยเช่นต้นไม้เอ็นไม่ทราบสาเหตุเสียงต้นไม้หักดินชุ่มน้ำผิดปกติระดับน้ำในห้วยแม่น้ำขึ้นรวดเร็วน้ำเปลี่ยนเป็นสีขุ่นหรือสัตว์ป่าแตกตื่นเป็นต้นค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่านานาประการนานับประการนานาประการหมายถึงหลายชนิดหลายอย่างมาจากคำภาษาสันสกฤตว่านานาแปลว่าต่างๆกับคำว่าประการะแปลว่าชนิดประเภทคำนี้อาจใช้ว่านานับประการเขียนนอหนูสระอานอหนูไม่หันอากาศปลอปลากอไก่สระอารอเรือซึ่งมาจากคำภาษาบาลีว่านานากับคำว่าประการะสมาทการเป็นนานับประการะทั้งสองคำนี้ใช้แทนกันได้คำว่านานาประการกับนานับประการมักมีผู้ใช้สับสนหรือใช้ผิดจึงต้องเลือกใช้รูปใดรูปหนึ่งให้ถูกต้องว่านานาประการมีเสียงปรควบหรือนานับประการไม่มีเสียงปรควบ
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนการแบ่งกลุ่มดาราจักรเอ็ดวินพาเวลฮับเบิลนักดาราศาสตร์ชาวอเมริกันจำแนกดาราจักรออกเป็น2กลุ่มคือดาราจักรที่มีรูปแบบชัดเจนและดาราจักรไร้รูปแบบดาราจักรที่มีรูปทรงถูกจัดวางบนแผนภาพซ่อมเสียงของฮับเบิลซึ่งช่วยเห็นโครงสร้างได้อย่างเป็นระบบซึ่งรูปทรงหลักของดาราจักรแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่แบบทรงรีแบบกังหันและแบบกังหันมีคานดาราจักรทรงรีมีรูปร่างตั้งแต่เกือบกลมจนถึงรียาวส่วนดาราจักรกังหันและกังหันมีคานมีแขนโค้งเป็นลวดลายสวยงามที่ขยายออกจากศูนย์กลางของดาราจักรติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์ข่าวในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคนวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับเสน่ห์ของประเทศไทยในสายตาชาวต่างชาติและแนวทางการบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างชาติอย่างเหมาะสม
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
9: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
10: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

ังฆาตุโก

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัปปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติย
0: ั
1: มปีพ
0: ุ
1: ทธ
0: ัง
1: สร
0: ณ
1: ัง
0: คัจฉามิ
1: ดุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ดุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตั
0: ตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตัตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: กาเม
0: สุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจจปมาดทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: อ
0: ิมานิปันอิมานิปันจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุติญยันติตัตติลังนิโสทะเยอันนะไมยังบุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังคะโรมะเส

หันนับยังสรณะนมนาปาทังพนามาเสง

0: อันนัมมียังนัตติเมสนังอัญญัญจะสัจจะกิริยากาถาโยภันนามะเส
1: บุตโธเมสรณังวรัง

ท่านนัมยังมหาการุณิโคนาโทษติยาดีกาญาทายโยอนามาเส

0: ธมังเอเตนะสาจวัจเจนะมาอุตุสัพพุปัตวะ
1: อันดับยังนโมกราตกังพนามาเสนนโมอรหัตโต

0: วิธัง
1: วัวชาตาโลกธรรมเมหิจิตตังยัตตานะคัมปติตาตุกังเวจังเจมังเอตัมมังกะมุขมัง
2: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีนครยติเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลในสักครู่เพื่อนำท่านไปรับฟังการถ่ายทอดสดจากสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย 3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครครับ

ต่อไปก็นึกในใจของใครของเราเนอะเพราะความนึกในใจแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะนั้นพวกเราได้ประมาทพลาดพังพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์รัตนตเยนะแล้วก็มหาเถรเป็นมหาเถระผู้ใหญ่ที่เป็นที่เรารักเคารพนับถือเริ่มใจอย่างหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นลูกตามหาบวรมหาเถรเจ้าอาจารย์เถรเกันนั่นแหละพุ่นต่ำลงมาอย่างหลวงปู่บุญมีหลวงปู่เพียรหลวงปู่ดีนี่แหละเถรอาจารย์เยกันอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นอาจารย์สอนคณะศิษยานุศิษย์ในปัจจุบันอาจารย์เยประมาณเลยนะพวกเราได้ประมาทพลาดพังทั้งท่านเหล่านั้นด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจขอมหากรุณาธิคุณอดโทษให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะได้สำรวมระวังต่อไปเพราะว่าการกระทำกายคิดไม่ดีก็ดีทำไม่ดีก็ดีพูดไม่ดีก็ดีมันเป็นผลทั้งด้านจิตใจทางนั้นเป็นผลแห่งความชั่วทั้งหลายทั้งปวงต่อนี้ไปก็นึกในใจนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกท่านนะเอากราบ

ในโอกาสวันนี้ที่พวกเราได้มีโอกาสมาพร้อมกันทั้งคณะสงฆ์และคณะศรัทธาญาติโยมก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ทำวัดคารวะองค์หลวงพ่ออินตามประเพณีของพวกเราชาวพุทธทั้งหลายที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้นำพาประพฤติปฏิบัติมาในการแสดงออกถึงความเคารพถึงความอ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตของเราเพราะนั้นต่อจากนี้ไปเราจะเราว่าทำวัดหลวงพ่ออิงกันพร้อมกันนะเอากราบ

ลำดับต่อไปเรียนเชิญท่านอารีเตชะหรูวิจิตรอดีตประธานศาลอุทธรณ์ภาค5ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค5ได้ถวายพานเพื่อคารวะหลวงพ่ออินถวายนะครับครับลำดับถัดไปเรียนเชิญศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติเจริญชนวณิชประธานราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยและหัวหน้าภาควิชาสัญญาศาสตร์ออร์โธปิดิกและกายภาพบำบัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับครับลำดับถัดไปเรียนเชิญคุณสุจินตนาจัญญาทิพย์สกุลประธานมูลนิธิก้าวยั่งยืนได้ถวายพวงมาลัยครับ

0: พร้อมกันแล้วกราบหมอบลงพร้อมกัน
1: คณะสงฆ์มีหลวงพ่อจุธรรมเป็นประธานและครูบาอาจารย์น้องนุ่งทั้งหลายตลอดถึงพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมทุกท่านได้มากราบคารวะมุดน้ำดำหัวตามประเพณีในช่วงเทศ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาพวกเราถัดผัดพังหลวงพ่อด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจหลวงพ่อยินดีอโหสิกรรมให้กับพวกเราทุกท่านและก็ให้พวกเราทุกท่านสำรวมระวังการประมาทผัดพังไม่เป็นผลดีทางด้านจิตใจทำให้จิตใจตนเองนะเศร้าหมองและก็ขอให้พวกเราทุกท่านจงเจริญเจริญด้วยลาภยศสรรเสริญสุขปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาดวงตาเห็นธรรมในที่สุดทุกท่านอะหังขมามิตุมเพหิปิเมขมามิตัมบัง
2: มะพันเต
1: เอวังโหตุเอวังโหตุโยจะปุเบปมัชชิตวาปัสสาโซนัปปมัสสติโซมังโลกังปภาเสติอภามุตโตวจันทิมาอาภิวาทนาสีเรจนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวทานติอายุวันโนสุขังปาลัง
2: สาธุ
0: อากาศพร้อมกัน

ลำดับต่อไปจะเป็นการกล่าวถวายภัตตาหารนะครับทุกท่านยังอยู่ในการสำรวมก่อนนะครับอยู่กับที่ก่อนนะครับเดี๋ยวเราตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารโดยว่านะโม3จบพร้อมกันและหลังจากนั้นว่าตามนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อไปว่าตามนะครับอิมานิมยังพันเตภัตตานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่งภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะเขภันเตสังโฆชานะตุอายังปฐมภาโกเทรัสสะปาปุนาติอวะเสสาภากาอัมหะกังปาปุนันตุภิกขุจะสมณีราจะขาทาจะยะทาสุข้างปิริพุนชันตุ
1: สาธุนี่หลวงพ่อจะทำตรวจเมื่อกี้ในลูกหลานความแปลและความหมายว่าที่ทายกถวายสังฆะอุโนชัยยมะอาหารนี่ที่ถวายพระสงฆ์นะหลวงพ่อจุธาบอกว่าอาหารที่ถวายพระสงฆ์แจกให้ทั่วถึงตั้งแต่พระเถระจนถึงอนุเถระจนถึงคณะสัตยาคณะหัตถ์านางยะท่าสุขังปริปุญชันตุให้ได้กินทั่วถึงกันนะนี่หลักของพุทธศาสนานะไม่ใช่ให้กระจุกอยู่จุดใดจุดหนึ่งนะพวกเรามีปากมีท้องด้วยกันใช่ไหมล่ะเพราะนั้นเวลาได้มาเนี่ยประกาศให้ทราบร่วมกันนะอาหารที่ได้มาไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเนอะเป็นของทุกคนเนอะนะแต่พระเถระจะแจกลงไปเพราะนั้นพวกเราจะไปแย่งกันนะลูกหลานเนอะเอาแต่นี้ไปก็ศรัทธาญาติโยมนะถ้าคนใดนั่งจำที่ก็นั่งภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธในใจเนอะเพราะอะไรเพราะพวกเรามาถึงที่แล้วนี่มาถึงสถานที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ประพฤติปฏิบัติธรรมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของหลวงตาพวกเราคุยมากันนานแล้วล่ะคุยมาอยู่ในบ้านนะอยู่ที่ไหนก็มีแต่คุยกันใช่ไหมมาถึงที่นี่ให้สงบจิตสงบใจให้นึกนับหลับตาพุทโธสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะเดี๋ยวตอนนี้ไปพระสงฆ์จะจัดอาหารนะที่นี่เนอะ
2: ขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงประเคนภัตตาหารช่วงนี้เป็นช่วงประเคนภัตตาหารก็ขอความร่วมมือทุกท่านที่ไม่เกี่ยวข้องให้อยู่ในความสงบนะครับให้อยู่ในความสงบสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยนั่งภาวนารอไปนะครับในช่วงระหว่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์กำลังพิจารณาอาหารนะครับ

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจนบัดนั้นเป็นการถ่ายทอดสดในช่วงก่อนฉันหันจากสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แฝงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครครับอีกสักครู่หลังจากพระภิกษุสงฆ์จัดพระทหารเสร็จที่เรียบร้อยแล้วทางสถานีก็จะทำการถ่ายทอดสดให้ท่านได้รับฟังอีกครั้งหนึ่งครับลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อจากช่วงที่แล้วครับ

0: ฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาคารังเกวเวว่าอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปูเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปัจจิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวัตโตสุขังภะลังอายุวัฏฐกาธรวัฏฐกาสิริวัฏฐกายะสวัฏฐกาพลวัฏฐกาวรรณวัฏฐกาสุขวัฏฐกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจะเตจะสาชยสิทธิตานังลาพังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจะยะสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธานภาเวระสัพพธัมมานภาเวระสัพพสังฆานภาเวระสัทธาโสถีภาวันตุเต
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นเทปบันทึกเสียงการจบไปแล้วนั้นเป็นเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริ

กระทั่งพันตังวะธาระเยตมหังสารทิ่งปรูมิรัสมิคาโหอิตโรชโนแปลความว่าผู้ใดข่มความโกรธที่พรุ่งขึ้นได้เหมือนสารถีห้ามรถที่แล่นให้หยุดได้เราเรียกผู้นั้นว่าเป็นสารถีคนที่ไม่สามารถห้ามรถได้หาเรียกว่าสารถีไม่เขาเป็นแต่เพียงคนถือเชือกเท่านั้นอธิบายความโกรธเป็นอย่างไรทราบกันอยู่แล้วโทษของความโกรธและทางละความโกรธได้กล่าวมาแล้วในเรื่องที่หนึ่งแห่งวรรคนี้ในที่นี้ทรงยกย่องผู้ข่มความโกรธไว้ได้ว่าเป็นผู้ประเสริฐเหมือนสารถีที่ชำนาญสามารถห้ามรถให้หยุดได้ตามประสงค์ส่วนคนที่ห้ามความโกรธไม่ได้ปล่อยให้ความโกรธออกมาอารวาสอยู่เนืองๆเหมือนคนขับรถที่เอารถไว้ไม่อยู่จะเรียกว่าคนขับรถที่ดีได้อย่างไรเขาเป็นแต่เพียงคนถือเชือกเท่านั้นวงเล็บเปิดนี่หมายถึงสมัยที่ใช้รถที่ม้าถ้าสมัยแห่งการใช้รถยนต์เขาก็เป็นแต่เพียงคนถือพวงมาลัยหาใช่คนขับรถที่ดีไม่วงเล็บปิดสำนวนอย่างนี้เทียบได้กับสำนวนไทยสมัยปัจจุบันหลายสำนวนเช่นเขาเป็นเพียงคนสอนหนังสือเด็กหาใช่ครูไม่หมายความว่าเขาไม่มีคุณสมบัติแห่งครูเขาเป็นเพียงเรือจ้างรับค่าจ้างค่าสอนเท่านั้นไม่เป็นปูชนียบุคคลเพราะไม่มีคุณสมบัติหรือเขาเป็นเพียงคนทำลูกให้เกิดเท่านั้นหาใช่มารดาบิดาไม่นี่หมายถึงคนที่ไม่มีคุณสมบัติของมารดาบิดาดังนี้เป็นต้นถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าคนที่ไม่ยอมอดทนอดกลั้นต่อสิ่งเล็กๆน้อยๆนั้นจะต้องไปอดทนต่อสิ่งใหญ่ซึ่งจำต้องอดทนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตัวอย่างเช่นคนที่ไม่รู้จักอดทนต่อคำหยาบหรือคำเสียสีของคนอื่นเพียงเล็กน้อยไปทำร้ายเขาถึงบาดเจ็บหรือถึงตายตนเองต้องไปติดตาราง10ปีบ้าง20ปีบ้างซึ่งต้องอดทนมากถ้าเขายอมอดทนเรื่องเล็กๆน้อยๆเสียแต่ต้นไม่ไปทำร้ายเขาก็ไม่ต้องไปใช้ชีวิตอย่างทรมานอยู่ในคุกเรื่องทางเพศก็เหมือนกันคนที่ก่ออาชญากรรมทางเพศก็เพราะไม่อดทนต่ออารมณ์ชั่วครู่ชั่วคราวเมื่อกระทำไปแล้วจึงเสียใจภายหลังไปนอนนึกได้อย่างดีในห้องขังโน้นเพราะฉะนั้นจึงควรระงับความโกรธข่มความโกรธไว้เสียควรเป็นผู้ครอบงำความโกรธไม่ควรให้ความโกรธครอบงำตนการข่มความโกรธได้เป็นกิจที่พระศาสดาทรงสรรเสริญคนที่จะละความโกรธต้องหัดข่มความโกรธก่อนเหมือนคนจะจับงูพิษต้องเอาไม้มีง่ามกดคอมันไว้ก่อนแล้วตีมันให้ตายในภายหลังจึงจะไม่มีอันตรายแก่ตนพระศาสดาทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่งและเทวดาคือรุกขเทวดาจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้มีเรื่องย่อดังนี้เรื่องภิกษุรูปหนึ่งและเทวดาเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ที่คาลวะเจดีเมื่อพระศาสดาทรงอนุญาตเสนาสนะแก่ภิกษุสงฆ์แล้ววงเล็บเปิดก่อนทรงอนุญาตเสนาสนะภิกษุสงฆ์ต้องอยู่โคนไม้หรือตามซอกถ้ำวงเล็บปิดเมื่อเศรษฐีกรุงราชคฤห์เป็นต้นกำลังสร้างเสนาสนะถวายสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขภิกษุชาวเมืองอาลวีรูปหนึ่งกำลังสร้างเสนาสนะของตนอยู่เหมือนกันเห็นต้นไม้ที่พอใจต้นหนึ่งจึงปรารภจะตัดลูกเทวดาองค์หนึ่งอุ้มลูกไว้ที่เอวรีบมาหาพระขอร้องว่าพระคุณเจ้ากรุณาอย่าตัดวิมานของข้าพเจ้าเลยถ้าพระคุณเจ้าตัดแล้วข้าพเจ้าจะไม่มีที่อยู่ต้องอุ้มลูกเร่ร่อนไปแม้กระนั้นภิกษุนั้นก็ไม่ฟังเสียงเพราะคิดว่าเราจะไม่ได้ต้นไม้อย่างนี้ในที่อื่นเทวดาคิดว่าพระเห็นเด็กน้อยแล้วอาจมีจิตเมตตาเว้นการตัดต้นไม้นี้จึงวางบุตรไว้บนกิ่งไม้ฝ่ายภิกษุไม่อาจยั้งกวานที่ตนยกขึ้นแล้วได้หนุ่งเล็บคือยั้งไม่ทันฟันกิ่งไม้ถูกเอาแขนทารกขาดเทวดาโกรธเป็นกำลังยกมือทั้งสองขึ้นจะฟาดภิกษุนั้นให้ตายแต่พลันคิดได้ว่าภิกษุนี้เป็นผู้มีศีลถ้าเราฆ่าเสียเราก็จักต้องตกนรกเทวดาอื่นๆเมื่อได้พบภิกษุตัดต้นไม้ของตนจากถือเราเป็นตัวอย่างแล้วฆ่าภิกษุทั้งหลายเสียภิกษุนี้มีเจ้าของคือพระพุทธเจ้าเราควรไปบอกกล่าวเจ้าของเสียก่อน

0: คิดดังนี้แล้วลดมือลงร้องไห้ไปสู่สำนักของพระศาสดาถวายบังคมแล้วยืนอยู่หน้าที่หนึ่งอันสมควรแก่ตนกาสาวพัทคุ้มครองภิกษุได้อย่างนี้แม้ในกรณีที่น่าอันตรายก็มิได้รับอันตรายเขากราบทูลเรื่องทั้งปวงให้พระศาสดาทรงทราบพระพุทธองค์ทรงประทานสาธุการสามครั้งว่าดีแล้วเทวดาเธอทำกรรมดีแล้วที่ห้ามความโกรธที่เกิดขึ้นเสียได้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าผู้ใดข่มความโกรธที่พุ่งขึ้นได้เป็นอาทิดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาเทวดาได้ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลแม้กระนั้นก็ยังไม่หยุดร้องไห้เพราะเสียดายต้นไม้อันเป็นวิมานของตนไม่อยากจะเร่ร่อนไปในที่อื่นพระพุทธองค์ทรงทราบดังนั้นจึงทรงชี้ให้เทวดาไปสถิตณต้นไม้ต้นหนึ่งที่เทวดาเพิ่งจุติไปไม่กี่วันยังว่างอยู่เทวดาไปสถิตณต้นไม้นั้นตั้งแต่นั้นมาแม้เทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ก็เกรงใจเขาเพราะรู้ว่าต้นไม้นั้นพระพุทธเจ้าทรงประทานพระศาสดาทรงปรารภเรื่องที่พระไปตัดต้นไม้นี้จึงทรงบัญญัติภูตคามสิกขาบทห้ามพระตัดต้นไม้ตั้งแต่นั้นมาการชนะความโกรธพระพุทธภาษิตอโกเทนะชิเนโกทังอะซาทุงซาทุนาชิเนชิเนกะดาริยังดาเนนะสัจจังนาลิกะวาลินังแปลความว่าพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตรณีด้วยการให้พึงชนะคนพูดหล่อแหละด้วยคำจริงอธิบายความคำแปลข้างบนนี้แปลตามในแห่งพระอรรถกถาอาจารย์บางท่านแปลว่าพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะความไม่ดีด้วยความดีเป็นต้นก็มีแต่เมื่อกล่าวโดยใจความก็ลงทํานองเดียวกันคือให้เอาสิ่งที่ดีไปชนะสิ่งไม่ดีเหมือนเอาน้ำสะอาดไปชำระสิ่งโสโครกความโกรธคือความขุ่นใจขัดเคืองใจเมื่อประสบกับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาคืออนิถารมณ์เมื่อพุ่งออกมาเป็นอาการประทุษร้ายท่านเรียกว่าโทสะเมื่อผูกใจโกรธไม่ยอมให้หายไปเป็นอุปนาหะหนุ่งเรียกความผูกโกรธเมื่อคิดให้ศัตรูพินาศล่มจมลมเจ็บเป็นต้นเป็นพยาบาทความโกรธมีโทษทั้งแก่ตนและผู้อื่นดังได้พรรณนามาแล้วบ้างแล้วในเรื่องที่หนึ่งแห่งวรรคนี้อุบายเป็นเครื่องระงับความโกรธหรือวิธีละความโกรธก็ได้กล่าวมาแล้วในเรื่องที่หนึ่งในที่นี้จะอธิบายให้กว้างออกไปอีกตามสมควร 1. พึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธคนที่โกรธกันมีสาเหตุหลายอย่างอาจเพียงไม่ถูกตากันเฉยที่เรียกว่าสายตาไม่กินกันพอเห็นเข้าก็ไม่พอใจไม่อยากเห็นอีกไม่อยากพูดด้วยไม่อยากสงเคราะห์เอื้อเฟื้อเมื่อไม่พอใจนงเล็บอรติสายตาก็แสดงออกในตาคนนั้นนอกจากจะใช้ในการดูแล้วยังใช้แสดงความรู้สึกอีกด้วยเช่นความรู้สึกเกลียดชังรักใคร่หมั่นไส้กินแหนงแคลงใจขยะแขยงและโกรธเป็นต้นเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งเห็นดังนั้นก็ไม่พอใจด้วยต่างคนต่างเก่งไม่พูดกันบางทีถ้าจะถามว่าโกรธกันเรื่องอะไรก็ตอบไม่ได้ว่าเรื่องอะไรแต่ก็โกรธกันถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่โกรธเสียอีกฝ่ายก็คงโกรธไปได้ไม่นานอย่างที่คำพังเพยไทยว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังบางคนโกรธกันเพราะพรรคพวกเขาโกรธเช่นเมียโกรธใครผัวก็พลอยโกรธด้วยหรือผัวโกรธใครเมียก็พลอยโกรธด้วยอย่างนี้จึงจะเรียกว่ารักกันจริงถามว่าโกรธเขาเรื่องอะไรตอบว่าไม่รู้เห็นเขาโกรธก็พลอยโกรธด้วยบางคนโกรธกันเพราะผลประโยชน์ขัดกันอันนี้สำคัญและทำให้คนเกลียดชังกันได้นานเมื่อผลประโยชน์ลงรอยกันได้ความโกรธก็หายไปความจริงเราโกรธเขาเกลียดชังเขาแต่ตัวเรานั่นแหละต้องเดือดร้อนก่อนเขาหรือมากกว่าเขายิ่งถ้าเขาเฉยๆไม่โกรธตอบเราก็ต้องเดือดร้อนข้างเดียวเขาสบายกายสบายใจเราเอาความโกรธมาทำลายความสุขของเราเองมันเกิดขึ้นในตนแล้วทำลายตนของผู้นั้นท่านจึงสอนไม่ให้เราทำลายตนเองโดยยอมให้ความโกรธมีอำนาจเหนือ ข้อความต่อไปนี้เก็บจากหนังสือวิธีชนะทุกข์และสร้างสุขแต่งโดยเดลคาร์เนกีชาวอเมริกันแปลโดยอาสาขอจิตเมตบทที่13ผลร้ายของความโกรธแค้นของความโกรธแค้นระหว่างหน้า291ถึง310เมื่อเรารู้สึกเกลียดชังศัตรูของเราก็แปลว่าเรายอมให้ศัตรูมีอำนาจเหนือเราโดยไม่รู้ตัวเป็นต้นว่ามีอำนาจเหนือการนอนของเราการเจริญอาหารของเราความดันโลหิตของเราสุขภาพของเราและความสุขของเราศัตรูของเราจะกระโดดโลดเต้นด้วยความยินดีอย่างไม่ต้องสงสัยถ้าเขาทราบว่าตัวเขาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทรมานและเจ็บใจอย่างไรบ้างซึ่งดูคล้ายกับว่าเขาได้แก้แค้นเราในทางอ้อมดีๆนี้เองความเกลียดชังของเรามิได้เป็นอันตรายแก่ศัตรูของเราเลยแต่ความเกลียดชังนั้นจะหันมาเล่นงานเราและเปลี่ยนวันคืนของเราให้กลายเป็นนรกไป
1: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีทุกยติพระธรรมบทเมื่อสักครู่ได้รับฟังการถ่ายทอดสดการปารภธรรมของท่านพระอาจารย์บำรุงนวพโลและการให้พรในช่วงก่อนฉันอาหารจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: สามปีเหรอ
3: Thank you.

ทำบุญอุทิศนะส่วนกุศลให้นายนันทกรนะวัดมูลชาตะ14ตุลาคม45มรณะ26สิงหาคม69 20กว่าปีนะมาอุทิศส่วนกุศลให้อายุ23ปีถวายปัจจัย 1,000 บาทนะนายวิชัยทองอินนะครอบครัวชีวิตมันไม่แน่นอนนะนอนอยู่ก็ยังตื่นขึ้นมาก็ยังน้ำเต็มแล้วนะน้ำท่วมนะชีวิตอายุไม่เกี่ยวเลยพญามัจจุราชจะมาเมื่อไหร่เขาไม่บอกเหตุนะพวกเราก็ให้บำเพ็ญคุณงามความดีนะอย่าได้ประมาทนะประมาทไม่ได้เลยความตายนะมันเหมือนอะไรมันมาบดเราเมื่อไหร่ไม่ทราบนะเพราะฉะนั้นก็ให้บำเพ็ญคุณงามความดีให้ทานรักษาศีลนะศีล5ศีล8นะแล้วแต่โอกาสนะวันพระวันศีลวันอุโบสถนะก็ให้เข้าวัดฟังธรรมจำศีล นะจะว่าวัดไม่มีประโยชน์นะไม่ได้นะวัดก็คือมาวัดจิตวัดใจวัดคุณงามความดีนะเป็นที่ระลึกเป็นเครื่องเตือนสตินะเราจะมาครั้งเดียวตอนตายไม่ได้นะอันนั้นเขาเรียกประมาทนะจะมาเอาบุญตอนที่ตายแล้วไปเคาะไปปลุกมากินข้าวมารับศีลหลวงตาว่าไม่ใช่นะอันนั้นปลายเหตุไม่ถูกนะไปเคาะหีบเคาะลงมารับศีลยังมีชีวิตอยู่ยังไม่รับศีลเลยนะพอตายแล้วให้รับศีลมากินนะของที่อุทิศไปให้ไม่ทราบจะถึงหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นนะเพื่อความไม่ประมาทนะให้สร้างเองนะไม่ต้องรอผู้อื่นสร้างไปให้ไม่ต้องไปรอสิ่งที่เขาอุทิศไปให้นะเราทำไว้พร้อมแล้วนะจะไปแบบไม่ขาดทุนนะเสียท่าเสียทีที่มาเกิดเป็นมนุษย์นะพบพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าเป็นลาภอันประเสริฐนะหายากนะเกิดในถิ่นท่านเรียกปฏิรูปประเทศนะประเทศที่สมควรนะภัยพิบัติก็ไม่ค่อยมีหรือไม่มีนะและที่อยู่ที่อาศัยสะดวกสบายไม่ต้องหลบซ่อนๆนะลูกระเบิดลูกปืนอะไรนะเห็นไหมท่านเรียกว่าปฏิรูปประเทศสวาโซจักเกิดในประเทศที่สมควรนะก็คือเมืองไทยเนี่ยนะมีพระมหากษัตริย์นะมีศาสนานะถึงไม่ใช่ศาสนาประจำชาติแต่ก็คนนับถือก็เกือบ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะเห็นไหมเกิดในประเทศที่สมบูรณ์นะในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะล้างถ้วยล้างจานก็สาดไปมันก็ขึ้นเองเมืองอื่นบ้านอื่นเมืองอื่นมันไม่มีนะไม่มีต้นไม้ไม่มีน้ำเขาจะไปเอาอะไรเขาเอาแต่เลือดธาตุซับในดินเท่านั้นหลังจากนั้นก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราก็อย่าได้ประมาทนะในการสร้างคุณงามความดีนะชีวิตไม่แน่นอนนะพวกเราเอาต่อไปจะบังสกุลนะอนิจจวัตสังขาราอุปาทวายธัมมิโน
อุปชิตวานิรุชันติเตสังอุปสโมสุโคสัพเพสัตตามลันติจามาลินสุจามาลิสเลตาเทวหังมาลิสามินาทิเมเอทาสังสโยต่อไปจะให้พรนะคุยแล้วนะคุยแล้วหรือแต่เราจะนำไปปฏิบัตินำไปบอกเหตุบอกผลนะต่อไปจะโมทนาให้พรอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณิโชติระโสยะถา

0: เวนะสันดาโสทีภาวันตุเตเชิญทานข้าวกัน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการได้ทอดสดการปรารภธรรมตามที่อาศัยของท่านพระอาจารย์บำรุงนวพโลและการให้พรในช่วงขอนจันทังหันจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้เวลา 8:40 นาทีท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีต่อจากช่วงที่แล้วครับ
2: ถ้ามีบุคคลใดซึ่งเห็นแก่ตัวพยายามจะเอารัดเอาเปรียบท่านจงเลิกคบค้าสมาคมกับบุคคลนั้นๆแต่อย่าพยายามที่จะแก้แค้นเพราะเมื่อท่านต้องการจะแก้แค้นผู้ใดมันหมายถึงว่าท่านจะต้องรู้สึกเจ็บใจในเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้รู้สึกอย่างใดเลยผู้ที่อยู่ในอาการโกรธแค้นจะทำให้เกิดโรคโลหิตดันสูงและถ้าอาการโกรธแค้นนั้นเกาะแน่นอยู่ในใจโดยไม่รู้จักหายเขาผู้นั้นจะกลายเป็นโรคโลหิตดันสูงชนิดเรื้อรังและจะเป็นโรคหัวใจพิการในอันดับต่อไปวิธีอันแน่นอนในอันที่จะอภัยโทษและลืมความโกรธแค้นต่อศัตรูของเราก็คือฝังจิตฝังใจในวัตถุประสงค์ของเราให้อยู่เหนือกว่าตัวเราเองเมื่อเช่นนี้การสบประมาทและความเกลียดชังซึ่งเราเผชิญจะไม่ทำให้เรารู้สึกอย่างใดเพราะเรามิได้คิดถึงสิ่งอื่นนอกจากวัตถุประสงค์ของเราเอพิกติตัสได้กล่าวเมื่อ19ศตวรรษมาแล้วว่าเราเก็บเกี่ยวจากสิ่งที่เราได้หว่านเมล็ดปลูกเอาไว้และโชคชะตามักจะบังคับให้เราชำระหนี้ความชั่วของเราในวันใดวันหนึ่งข้างหน้าเอพิกติตัสพูดมนุษย์ทุกคนจะต้องได้รับผลร้ายเป็นการตอบแทนกรรมชั่วของเขาท่านผู้ใดที่จำหลักความจริงนี้ได้จงอย่าโกรธต่อผู้ใดมีโทโสต่อผู้ใดด่าผู้ใดลงโทษผู้ใดขุ่นเคืองผู้ใดเกลียดชังผู้ใดเมื่อคนโกรธกลัวตื่นเต้นหรือกังวลผลอันแรกที่เห็นได้ชัดเจนคืออาหารแมวที่ถูกเย้าให้โกรธมีอาหารตกค้างอยู่ในกระเพาะตั้งแต่3ถึง6ชั่วโมงซึ่งถ้าอาหารเกิดบูดเน่าขึ้นมาทำให้ท้องเสียสำหรับความเสียใจหรือดีใจมากๆก็ทำให้งานของกระเพาะอาหารชะงักลงด้วยคนที่เศร้าโศกตื่นเต้นหรือมีเรื่องกังวลในใจเป็นเวลานานๆจะทำให้น้ำหนักตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดน้ำตาลไกลโคเจนซึ่งตับปล่อยออกมาเมื่อไม่ได้ใช้ก็จะออกปนมากับปัสสาวะโดยผ่านไตเขาเคยตรวจปัสสาวะของผู้เล่นฟุตบอลที่เป็นตัวสำรองพวกนี้ตื่นเต้นเท่าๆกับคนเล่นและปรากฏว่ามีน้ำตาลอยู่ในปัสสาวะมากกว่าธรรมดานักเรียนที่เขาสอบไล่ครั้งสำคัญและยากๆออกมาจากห้องสอบแล้วมีไกลโคเจนในปัสสาวะซึ่งก่อนเข้าสอบไม่ปรากฏว่ามีการสึกหรอทั่วๆไปของหัวใจเส้นโลหิตอะดรีนาลแกลนและอวัยวะภายในอื่นๆที่ทำงานเกินขีดปกติขณะที่คนที่มีอาเวกแรงๆอาจจะเสียหายบาดเจ็บได้อาเวกแปลจากคำ emotion ในภาษาอังกฤษภาษาทั่วไปใช้ว่าอารมณ์แต่ทางจิตวิทยาเห็นว่าอารมณ์ในภาษาไทยน่าจะตรงกับคำว่า mood มากกว่าจึงเลี่ยงใช้ emotion ว่าอาเวกแปลว่าความเร็วหรือเคลื่อนไปเร็วผู้เขียนถ้าสถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยๆมากเกินควรโรคหลายอย่างที่ทำให้คนไร้ความสามารถไปเฉยๆส่วนมากเกิดจากเพราะคนเหล่านั้นมีอาเวกแรงๆเกิดขึ้นบ่อยๆเคยมีผู้ถามชาลเอลิออตอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเมื่อวันทำบุญวันเกิดครบ89ปีว่าทำไมอายุจึงยืนและแข็งแรงเช่นนี้ท่านตอบว่าข้าพเจ้าเข้าใจว่าสิ่งสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้เกิดความผาสุกและอนามัยดีคือการทำใจให้สงบไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะใด ให้มากที่สุดเท่าที่ธรรมชาติของท่านจะยอมให้ท่านทำได้ท่านจะเห็นว่าไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมไม่ว่าสาขาวิชาใดย่อมเห็นพ้องต้องกันว่าความโกรธเป็นอันตรายแก่ตนเองเป็นภัยแก่ผู้อื่นจึงต้องเอาชนะมันเอาชนะด้วยความไม่โกรธจิตโกรธเกิดขึ้นเอาชนะด้วยจิตไม่โกรธคนอื่นโกรธเรามาเอาชนะด้วยไม่โกรธตอบเมื่อเราเห็นว่าความโกรธเป็นของไม่ดีก็ไม่จำเป็นจะต้องเก็บไว้ในเรื่องที่สองแห่งวรรคนี้ก็ทรงสอนให้ข่มความโกรธแล้วฆ่าเสียในเรื่องที่หนึ่งแห่งวรรคนี้ทรงสอนให้สละความโกรธเหมือนกันพระพุทธเจ้าเองก็ไม่เคยทรงโกรธใครแม้เขาจะให้ร้ายป้ายสีถึงกับลงมือทำร้ายพระองค์แต่พระองค์ไม่เคยโกรธตอบไม่เคยคิดประทุษร้ายคนเหล่านั้นแพ้ภัยตนเองประสบเคราะห์กรรมด้วยตนเองปรากฏด้วยกรรมของตนเองต้องเก็บเกี่ยวผลจากเหตุที่เขาหว่านไว้เพราะฉะนั้นจึงทรงสอนให้เอาชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธการที่เราไม่โกรธตอบนั้นเขาจะกลับดีกับเราหรือไม่ก็ตามแต่ถือว่าเราชนะแล้วหรืออย่างน้อยก็ชนะไปครึ่งหนึ่งแล้วถ้าเราไม่โกรธตอบแล้วทำความดีกับเขาเพิ่มเข้าไปอีกอย่างหนึ่งตามโอกาสก็เชื่อได้ว่าต้องชนะแน่ดังเช่นนางอุตราอุบาสิกาได้เอาชนะนางสริมาพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีคนไม่ดีเป็นอย่างไรพอรู้กันอยู่ถ้าจะจำกัดความตามทัศนะทางพระพุทธศาสนาก็ว่าคนที่ประพฤติทุจริตทางกายวาจาใจเรียกว่าคนชั่วหรือคนพาลคือคนไม่ดีอาการทุจริตทางกายเช่นการฆ่าการทุบตีการลักของของผู้อื่นการประพฤติผิดในกามเป็นต้นอาการประพฤติผิดหรือทุจริตทางวาจาเช่นการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลอาการทุจริตทางใจคือความโลภอยากได้ของคนอื่นการพยาบาทคนอื่นและความเห็นผิดจากทํานองครองธรรมเช่นเห็นว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วเป็นต้นนี่ยกมาพอเป็นตัวอย่างอาการเหล่านี้ใครมีมากก็เป็นคนชั่วมากมีน้อยก็ชั่วน้อยคนที่มีชั่วน้อยดีมากท่านเรียกว่าเป็นคนดีส่วนคนดีน้อยชั่วมากเรียกว่าเป็นคนชั่วมนุษย์ที่ยังมีกิเลสก็ย่อมจะมีดีปนชั่วอยู่เสมอที่เขาเรียกกันว่าเป็นคนดีก็ต้องมีอะไรชั่วๆอยู่บ้างหรือคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนชั่วก็ต้องมีอะไรดีๆอยู่บ้างคนดีโดยประการทั้งปวงก็เห็นจะมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นทีนี้พูดถึงคนธรรมดาสามัญคนดีก็มีหลายระดับเหมือนกันคือดีชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3เป็นต้นแล้วแต่เราจะเอาอะไรมาเป็นมาตรฐานวัดสมมติว่าเราเอากุศลกรรมบท10ดังกล่าวมาเป็นมาตรฐานวัดคนที่ทำได้ครบบริบูรณ์ก็เป็นคนดีชั้นที่1คนที่ทำได้ 75% เป็นคนดีชั้นที่2คนทำได้ 50% เป็นคนดีชั้นที่3ดังนี้เป็นต้นคนทำได้น้อยกว่า 50% เรียกว่าเป็นคนมีดีน้อยเมื่อดีน้อยก็ต้องชั่วมากเรื่องดีเรื่องชั่วเป็นเรื่องที่พูดยากมีความสลับซับซ้อนมากและเป็นการยากยิ่งขึ้นที่จะตัดสินว่าใครเป็นดีใครเป็นคนชั่วเหตุผลก็คือคนดีล้วนก็หายากคนชั่วล้วนก็หายากขอตัดลัดไปยังปัญหาเรื่องการเอาชนะคนชั่วด้วยความดีหรือเอาชนะความชั่วด้วยความดีถามว่าความชั่วของใครความดีของใครถ้าเป็นความชั่วของเราเองแล้วก็เป็นการแน่นอนว่าเราต้องเอาชนะด้วยความดีของเราเองกล่าวให้สั้นคือเลิกทำชั่วและทำความดีหรือใช้เวลาทำความดีทั้งหมดจนไม่มีเวลาทำความชั่วแต่ถ้าเป็นความชั่วของคนอื่นก็ยากหน่อยที่จะเอาชนะด้วยความดีของเราจะต้องใช้เวลาใช้ความอดทนมากเขาจึงจะเห็นความดีของเราและเปลี่ยนใจเขาได้เคยมีคนถามขงจื้อนักปราชญ์และนักการเมืองชาวจีนว่าจะเอาชนะความชั่วด้วยอะไรขงจื้อตอบว่าต้องเอาชนะความชั่วหรือคนชั่วด้วยความยุติธรรมมีคนถามว่าทำไมไม่เอาชนะความชั่วด้วยความดีขงจื้อกล่าวว่าถ้าเอาชนะความชั่วด้วยความดีหรือตอบแทนความชั่วด้วยความดีเสร็จแล้วจะตอบแทนความดีด้วยอะไร งจื้อเป็นนักปราชญ์จริงแต่ขงจื้อเป็นนักการเมืองด้วยนักการเมืองจะต้องตอบแทนความชั่วด้วยความยุติธรรมคือต้องฆ่าคนที่ควรฆ่าต้องขังคนที่ควรขังเนรเทศคนที่ควรเนรเทศไม่ทำอย่างนั้นก็ปกครองเมืองไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าทรงเป็นปราชญ์และเป็นศาสดาทรงเป็นนักการศาสนาไม่เกี่ยวข้องด้วยการเมืองอย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีเอกลักษณ์พิเศษคือให้ทำความดีให้ยึดมั่นในความดีอะไรจะเป็นอย่างไรก็ตามหน้าที่ของเราคือยึดมั่นในความดีใครจะคิดร้ายเบียดเบียนเราก็ตามใจเขาแต่เราไม่ต้องคิดร้ายเบียดเบียนเราต้องดำรงตนให้ดีอยู่เสมอเขาดีมาเราก็ดีไปเขาชั่วมาเราก็ดีไปให้ถืออาวุธอยู่อย่างเดียวคือดีมีคนได้แนะคนชั่วด้วยความดีมามากแล้วทั้งในอดีตและปัจจุบันขออย่างเดียวว่าให้ทำความดีนั้นอย่างสม่ำเสมอตัวอย่างที่ดีที่สุดก็คือพระพุทธประวัตินั่นเองได้ทรงชนะคนร้ายคนชั่วด้วยความดีของพระองค์ตลอดมาใจชั่วของผู้อื่นเมื่อได้มาสัมผัสกับใจดีความดีอย่างสม่ำเสมอของเราเข้าไม่ช้าก็สามารถเปลี่ยนไปได้ที่เอาชนะไม่ได้นั้นเพราะเหตุประการเดียวคือเราทำไม่จริงได้เคยคิดหาวิธีอื่นในการเอาชนะคนชั่วก็ยังมองไม่เห็นว่ามีวิธีใดที่ดีกว่าที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ตกลงว่าวิธีที่ดีที่สุดในการนี้คือเอาชนะคนชั่วด้วยความดีอาจมีวิธีอื่นอยู่บ้างเหมือนกันแต่ไม่ดีเท่านี้คนชั่วจะต้องละอายจนไม่สามารถจะชั่วอยู่ได้ต่อไปเมื่อมาพบกับความดีอย่างจริงจังเข้าชนะคนตระหนี่ด้วยการให้ปันความตระหนี่คือการที่เก็บเงินทรัพย์สมบัติไว้ไม่ยอมใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนหรือผู้อื่นแม้ในคราวที่จำเป็นตรงกันข้ามกับความฟุ่มเฟือยคือใช้อย่างสุรุ่ยสุร่ายใช้อย่างที่ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ใช้ท่ามกลางของความตระหนี่และความฟุ่มเฟือยคือความมัธยัสถ์คือจำเป็นใช้ไม่จำเป็นไม่ใช้ส่วนความประหยัดนั้นคือการใช้ของไม่ให้เสียเปล่าใช้ให้คุ้มราคาของรู้จักซ่อมสมรสให้ใช้การได้ต่อไปคนประกอบด้วยอาการแห่งความตระหนี่เรียกว่าผู้ตระหนี่คนตระหนี่คงจะมีความสุขความคลื้มใจที่ได้เก็บของไว้ดูหรืออย่างน้อยที่สุดก็ให้เกิดความพอใจว่าของเรามีคนตระหนี่ไม่รู้จักเอื้อเฟื้อแม้แก่ตนเองแล้วจะเอื้อเฟื้อผู้อื่นได้อย่างไรแต่หัวใจคนอาจให้อ่อนลงได้ด้วยการเอื้อเฟื้อแบ่งปันเมื่อเราให้เขาบ่อยๆเข้าเขาก็คงละอายที่จะไม่ให้เราบ้างเมื่อได้หัดให้เสียครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกมีความสุขใจอาจให้อีกเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามเพราะกฎทางจิตวิทยามีอยู่ว่าความรู้สึกสุขเป็นเหตุให้ทำซ้ำการแบ่งปันเป็นเครื่องผูกมิตรเป็นเครื่องมือทำคนใจแข็งให้ใจอ่อนเพราะฉะนั้นพระพุทธพระศาสดาจึงตรัสว่าทานเป็นเครื่องฝึกคนที่ยังไม่ได้รับการฝึกยังประโยชน์ทุกอย่างให้สำเร็จทายกย่อมบันเทิงด้วยการให้ฝ่ายผู้รับย่อมนอบน้อมถนอมน้ำใจด้วยการกล่าววาจาน่ารัก4ชนะคนพูดหล่อแหละด้วยคำจริงคำพูดหล่อแหละคือคำเหลวไหลไร้สาระอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือคำคลาดเคลื่อนจากคำมั่นสัญญาสัญญาว่าอย่างใดแล้วไม่ทำตามสัญญานั้นเป็นเหตุให้คู่สัญญาได้รับความเสียหายหรือเสียเวลาในการรอคอยเมื่อคนหล่อแหละไม่มาตามนัดคนพูดหล่อแหละย่อมมาจากใจที่หล่อแหละเพราะสิ่งทั้งปวงเริ่มต้นที่ใจเมื่อใจจริงใจซื่อตรงวาจาก็ต้องจริงและซื่อตรงด้วยเมื่อใจสงบกายวาจาก็พลอยสงบด้วยดังพระพุทธภาษิตว่าสันตังตัสสะมนังโหติสันตาวาจาจะกรรมจะแปลว่าเมื่อใจของเขาสงบกายวาจาของเขาก็ต้องสงบด้วยใครมาพูดหล่อแหละกับเราถ้าเราไม่ยอมพูดหล่อแหละด้วยเราพูดแต่วาจาที่มีประโยชน์ยิงอาศัยอัดอาศัยธรรมพูดถูกเรื่องถูกการอยู่เสมอเขาก็เกรงใจไปเองตอนหลังจะไม่กล้าพูดหล่อแหละกับเราในทำนองเดียวกันใครมาพูดเล่นกับเราถ้าเราไม่ยอมพูดเล่นด้วยเขาก็จะเลิกราไปเองถ้าบังเอิญล่วงเกินเราไปบ้างเขาก็ต้องเสียใจและขอโทษดังนี้เป็นต้นการเอาชนะคนพูดหล่อแหละด้วยคำจริงนี้ดูเหมือนจะทำได้ง่ายกว่า3ประการต้นแต่ทั้งนี้ก็สุดแล้วแต่อัธยาศัยนิสัยและความโน้มเอียงของแต่ละคน คำจริงที่พระอริยเจ้าสรรเสริญต้องเป็นคำจริงที่มีประโยชน์ประกอบด้วยธรรมคือไม่เป็นไปเพื่อบิดเบียนตนหรือผู้อื่นให้เดือดร้อนถ้านัดหมายกับใครไว้ว่าจะไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามแล้วไม่ทำตามสัญญานั้นอย่างนี้ดีไม่มีโทษแม้จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาก็จริงแต่บัณฑิตท่านไม่ตำหนิเพราะได้กระทำสิ่งอันเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายตรงกันข้ามการพูดสัจจะและการรักษาสัจจะอันเป็นไปเพื่อบิดเบียนตนและผู้อื่นบัณฑิตท่านไม่สรรเสริญเพราะฉะนั้นผู้จะยึดมั่นในคำสัตย์จึงต้องระวังไม่ให้คำสัตย์ไปทำความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นโดยไม่จำเป็นต้องเลือกการเลือกเวลาเลือกสถานที่และเลือกบุคคลพูดด้วยจึงจะสำเร็จประโยชน์สมความมุ่งหมายพระศาสดาทรงแสดงชัยชนะ4ประการนี้พระทรงปรารภนางอุตราอุบาสิกาและนางสริมามีเรื่องย่อดังนี้เรื่องอุตราอุบาสิกาเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ที่เวฬุวันเมืองราชคฤห์ครั้งนั้นมีคนขัดสนคนหนึ่งชื่อปุณณะอยู่ในเมืองราชคฤห์นั้นพร้อมด้วยภรรยาและลูกหญิงเขาเป็นลูกจ้างของสุมนเศรษฐีต่อมาวันหนึ่งทางกรุงราชคฤห์ได้จัดให้มีงานสนุกรื่นเริงเป็นทางราชการนางเล็บคงจะเป็นเหมือนงานลอยกระทงของเราเป็นเวลา7วันสุมนเศรษฐีฟังคำประกาศของทางราชการแล้วเรียกนายปุณณะมาพูดว่าบริวารชนของเราจะจัดงานรื่นเริงกันเจ้าจะร่วมกับเขาด้วยหรือไม่นายปุณณะตอบว่าการจัดงานรื่นเริงต้องเสียทรัพย์มากเป็นเรื่องของคนมีทรัพย์เขาจะทำกันกระผมเป็นคนยากจนแม้ข้าวสารจะหุงต้มเลี้ยงบุตรภรรยาในวันพรุ่งนี้ก็ไม่มีกระผมจะร่วมงานรื่นเริงได้อย่างไรกระผมขอไปไถนาตามปกติคำตอบของนายปุณณะน่าจะเป็นตัวอย่างดีสำหรับคนจนที่อยากสนุกเศรษฐีมอบโคให้เขาไปไถนาเขาได้โคแล้วสั่งภรรยาว่าวันนี้ชาวเมืองเขาหยุดงานประจำรื่นเริงกันเราเป็นคนจนทำอย่างเขาไม่ได้ฉันจะไปไถนาวันนี้เธอต้มผักไปส่งฉันก็แล้วกันและขอให้ต้มสักสองเท่าวันนั้นพระสารีบุตรเถระออกจากนิโรธสมาบัติแล้วตรวจดูว่าวันนี้เราควรไปสงเคราะห์ใครหนอเห็นนายปุณณะเข้าไปในข่ายคือยานของท่านท่านใคร่ครวญต่อไปว่าเขามีศรัทธาหรือไม่หนอเขาสามารถสงเคราะห์เราหรือไม่หนอได้ทราบว่าเขามีศรัทธาและสามารถสงเคราะห์ท่านได้เมื่อเขาได้ถวายอาหารท่านแล้วจะได้สมบัติใหญ่เพราะผลแห่งบุญนั้นจึงถือบาตรและจีวรไปยังที่ที่นายปุณณะไถนาอยู่เขาเห็นพระเถระแล้ววางไถมาไหว้ท่านคิดได้ว่าท่านคงต้องการไม้สีฟันจึงทำไม้สีฟันถวายไม้สีฟันที่กล่าวถึงในที่นี้หมายถึงกิ่งไม้คอยหรือไม้สะเดาแม้ปัจจุบันนี้ก็ใช้กันทั่วไปในอินเดียในตลาดก็มีขายคนยากจนจะใช้ไม้นี้แทนแปรงและยาสีฟันผู้เขียนวงเล็บเปิดบาลีว่าทำเป็นกัปปิยะคือทำให้ท่านใช้การได้วงเล็บปิดพระเถระนำเอาบาตรและผ้ากรองน้ำมาให้เขาวงเล็บเปิดเป็นอย่างหนึ่งในบริขาร8ของพระเรียกในบาลีว่าปริสาวนะมันได้ปิดเขาคิดว่าพระเถระต้องการน้ำดื่มจึงรับเอาบาตรและผ้ากรองน้ำไปกรองน้ำถวายพระสารีบุตรคิดว่านายปุณณะนี้มีเรือนอยู่ด้านหลังเรือนของคนอื่นถ้าเราจักไปสู่ประตูเรือนของเขาภรรยาของนายปุณณะจักไม่เห็นเราเราจักอยู่หน้าที่นี้แหละจนกว่าภรรยาของเขาจักนำอาหารมาพระเถระรออยู่ครู่หนึ่งทราบว่าภรรยาของนายปุณณะกำลังเดินมาตามทางนางเล็บทราบด้วยญาณจึงออกเดินมุ่งหน้าไปทางพระนครภรรยาของนายปุณณะพบท่านในระหว่างทางแล้วคิดว่าบางคราวเมื่อมีทายาธรรมเราไม่พบพระผู้เป็นเจ้าบางคราวพบพระผู้เป็นเจ้าแต่ไม่มีทายาธรรมวันนี้เราได้พบพระผู้เป็นเจ้าและทายาธรรมของเราก็มีพระผู้เป็นเจ้าจะสงเคราะห์เราหรือไม่หนอนางวางภาชนะใส่พัดลงแล้วไหว้พระเถระพลางกล่าวว่าท่านผู้เจริญพระผู้เป็นเจ้าโปรดอย่าคิดว่าอาหารนี้เลวหรือประณีตขอได้โปรดรับอาหารนี้เพื่อสงเคราะห์แก่ทาสของท่านด้วยเถิดพระเถระน้อมบาตรเข้าไปเมื่อนางเกลี่ยพัดลงในบาตรเพียงครึ่งเดียว พระเถระเอามือปิดบาทเสียเป็นทํานองว่าเท่านี้พอแล้วนางจึงกล่าวว่าพระคุณเจ้าอาหารเพียงส่วนเดียวดิฉันไม่สามารถทำให้เป็นสองส่วนได้ท่านไม่ต้องสงเคราะห์ท่านไม่ต้องสงเคราะห์ดิฉันในโลกนี้ดอกขอกรุณาสงเคราะห์ดิฉันในโลกหน้าเถิดดิฉันขอถวายทั้งหมดดังนี้แล้วเกลี่ยพัดทั้งหมดลงในบาทของพระเถระแล้วตั้งความปรารถนาว่าดิฉันเพิ่งได้เห็นธรรมที่พระคุณเจ้าเห็นแล้วด้วยเถิดพระเถระกล่าวว่าขอจงสำเร็จเถิดยืนอยู่ตรงนั้นเองทำอนุโมทนาแล้วทำภารกิจหน้าที่อันสะดวกด้วยน้ำแห่งหนึ่งนางต้องกลับไปบ้านเพื่อหุงข้าวใหม่มาให้นายปุณณะฝ่ายนายปุณณะไถนาไปได้ครึ่งกริดหิวจนทนไม่ไหวจึงปล่อยโคเข้าไปนั่งใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งคอยอาหารอยู่ปัญญาของเขาถือพัดมาตอนสายมากแล้วเกรงว่าเขาจะหิวมากจนจิตใจกระวนกระวายโกรธนางหรืออาจเอาด้ามประตากทำร้ายนางหากเป็นดังนั้นกรรมที่นางทำแล้วก็จะไม่เป็นประโยชน์แก่เขาดังนั้นนางจึงรีบบอกทันทีเมื่อมาถึงว่านายท่านจงทำจิตให้ผ่องใสวันหนึ่งเถิดอย่าได้ทำกรรมที่ฉันทำแล้วให้ไร้ประโยชน์ฉันได้นำอาหารมาให้ท่านแต่เช้าตรู่พบพระธรรมเสนาบดีระหว่างทางจึงได้ถวายพัดส่วนของท่านแก่พระเถระแล้วไปหุงใหม่จึงมาสายอย่างนี้ท่านจงทำใจให้ลืมสายเถิดนายปุณณะถามซ้ำอีกครั้งหนึ่งเมื่อได้รับการยืนยันอย่างเดิมจึงกล่าวว่าเธอทำดีแล้วทีเดียวที่ได้ถวายพัดแด่พระผู้เป็นเจ้าสารีบุตรเมื่อเช้านี้ฉันยังได้ถวายน้ำบ้วนปากและไม้ชำระฟันแก่ท่านเขาทั้งสองมีจิตเลื่อมใสเพลิดเพลินในถ้อยคำของกันและกันนายปุณณะอ่อนเพลียและมากเพราะหิวจึงเอาศีรษะผ้าตักพัญญาแล้วหลับดินกลายเป็นทองคำนายปุณณะตื่นขึ้นมองไปทางนาที่ไถไว้ที่นั้นปรากฏแก่เขาเป็นทองคำสุกปลังเขาไม่แน่ใจจึงกล่าวกับพัญญาว่านางช่วยดูทีเถิดฉันหิวมากอาจตาลายไปเธอดูสิว่ารอยไถที่ฉันไถไว้เป็นดินหรือเป็นทองคำพัญญาของเขามองไปก็เห็นเป็นทองคำเหมือนกันทั้งสองจึงเดินไปดูหยิบก้อนทองนั้นฟาดกับงอนไถจึงรู้แน่ว่าเป็นทองคำเขาอุทานออกมาด้วยความเบิกบานใจว่าโอ้ทายธรรมที่เราถวายแก่พระธรรมเสนาบดีให้ผลในวันนี้ทีเดียวอัศจรรย์แท้แต่เราไม่อาจปกปิดทรัพย์มากมายอย่างนี้ได้เราควรกราบทูลพระราชาดังนี้แล้วเอาทองคำจำนวนหนึ่งใส่ถาดแล้วไปสู่ราชสำนักเข้าเฝ้าพระราชาทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบและขอให้พระราชาให้ราชบุตรไปขนทรัพย์มาพระราชาให้นำเกวียนไปหลายเล่มเมื่อราชบุตรหยิบก้อนทองพลางกล่าวว่าเป็นทรัพย์ของพระราชาทองนั้นได้กลายเป็นก้อนดินพวกนั้นกลับไปกราบทูลพระราชาว่านายปุณะและพัญญาคงจะหลอกลวงพระราชาตรัสถามว่าเมื่อเก็บทองพูดอย่างไรพวกราชบุตรทูลว่าพูดว่าทรัพย์ของพระราชาพระองค์จึงตรัสบอกให้ผู้เสียหายว่านี่เป็นทรัพย์ของนายปุณณะราชบุตรได้นำทองคำทั้งหมดมากองไว้ที่พระลานหลวงเป็นกองสูงประมาณ80ศอกพระราชารับสั่งให้ประชาชนประชุมกันที่พระลานหลวงรับสั่งถามว่าในนครนี้ใครมีทองมากเท่านี้บ้างเมื่อทรงทราบว่าไม่มีจึงทรงตั้งนายปุณณะในตำแหน่งเศรษฐีชื่อพหุทนเศรษฐีได้พระราชทานฉัตรสำหรับเศรษฐีแก่เขาพร้อมด้วยโภคะมากมายเขาได้กราบทูลพระราชาว่าเวลานี้เขายังอาศัยเรือนของสุมนเศรษฐีอยู่ขอให้พระราชาพระราชทานที่อยู่ให้เขาด้วยพระราชาได้พระราชทานที่แห่งหนึ่งให้ปลูกบ้านเมื่อปลูกบ้านเสร็จแล้วเศรษฐีได้มีเงินขึ้นบ้านใหม่วงเล็บเปิดเคหับปะเวสนมงคลวงเล็บปิดและงานฉัตรมงคลวงเล็บเปิดฉลองฉัตรพระราชทานวงเล็บปิดถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขพระศาสดาทรงอนุโมทนาด้วยอนุปุพพิกถาเมื่อจบธรรมกถาเขาทั้งสามคือพหุทนเศรษฐีวงเล็บปุณณะพัญญาและธิดาชื่ออุตราได้บรรลุโสดาปัตติผลต่อมาสุมนเศรษฐีสู่ขออุตราธิดาของปุณณะ ให้บุตรชายของตนแต่ปุณณเศรษฐีไม่ยอมยกให้สุมนอ้างถึงบุญคุณเก่าว่าได้เคยอาศัยเขาอยู่มาตลอดจนได้สมบัติเห็นป่านนี้ควรจะยอมให้บุตรีได้แต่งงานกับบุตรชายของตนปุณณเศรษฐีกล่าวว่าบุตรของท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยส่วนบุตรีของผมเหินห่างพระรัตนตรัยไม่ได้ด้วยเหตุนี้ผมจึงให้ลูกสาวแต่งงานกับบุตรของท่านไม่ได้ครั้งนั้นพรรคพวกของสมณเศรษฐีได้ช่วยกันอ้อนวอนมากจนปุณณเศรษฐีต้องยอมและจัดพิธีแต่งงานในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะจำเดิมแต่แต่งงานแล้วอุตราไม่ได้ทำบุญทำทานอะไรเลยไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้สนทนากับภิกษุภิกษุณีเหลือเวลาอีกครึ่งเดือนจะออกพรรษานางส่งสารไปถึงบิดาว่าการที่ให้ลูกเสียโฉมแล้วทำให้เป็นทาสของคนอื่นยังประเสริฐกว่าการมาตกอยู่ในฐานะเป็นภรรยาของเศรษฐีที่เป็นมิจฉาทิฏฐิหินป่านนี้ตั้งแต่ลูกมาเป็นสะพายของบ้านนี้แล้วไม่เคยได้ทำบุญให้ทานไม่เคยได้ฟังธรรมไม่เคยแม้แต่จะได้เห็นภิกษุสงฆ์ปุณณเศรษฐีได้รับสารของธิดาแล้วร้อนใจไม่สบายใจด้วยรู้สึกว่าธิดาของตนมีความทุกข์จึงได้ส่งทรัพย์ไปให้ 15,000 กหาปณะพร้อมได้เขียนแนะทางไปว่าในนครนี้มีหญิงนครโสเพณีคนหนึ่งชื่อสิริมาเจ้าจงจ้างเธอมาวันละ 1,000 กหาปณะให้บำเรอสามีส่วนเจ้าเองจะได้ทำบุญฟังธรรมตามต้องการสามีของนางอุตราได้เห็นรูปโฉมนมพันของสิริมาแล้วก็พอใจจึงยินยอมอุตรานิมนต์พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขขอให้ทรงรับอาหารที่บ้านของนางเป็นเวลา15วันติดต่อกันทรงรับอุตราดีใจที่ได้ทำบุญและฟังธรรมจึงจัดแจงทายธรรมและสั่งให้คนทำของถวายพระมากมายเข้าครัวเองสั่งให้คนใช้ทำอาหารว่าจงทำข้าวต้มอย่างนี้นึ่งขนมอย่างนี้เป็นต้นวันรุ่งขึ้นจะออกพรรษาสามีของนางยืนอยู่ที่หน้าต่างดูนางอุตราในครัวใหญ่กำลังบงการให้คนทำนั่นทำนี่เขาเห็นอุตราขมุกขมอมไปด้วยเหงื่อเปรอะด้วยขี้เถ้ามอมแมมด้วยทานและขมเหลาเที่ยวจัดนั่นจัดนี่อยู่เขาคิดว่านางอันธพาลเอ้ยไม่รู้จักเสวยสมบัติเห็นป่านนี้ในฐานะอย่างนี้กลับมีจิตยินดีเที่ยวจัดแจงของอุปถากพวกสมณะศีสะโลนจึงหัวเราะแล้วหลบไปเมื่อบุตรเศรษฐีสามีของอุตราหลบไปแล้วนางสิริมาซึ่งยืนอยู่ไม่ไกลได้เห็นอาการหัวเราะของเขาแล้วคิดว่าเขาหัวเราะอะไรหนอไปที่หน้าต่างมองลงไปในครัวเห็นอุตราแล้วเข้าใจว่าบุตรเศรษฐีเห็นอุตราแล้วจึงหัวเราะเขาคงมีเยื่อใยในการชิดชมกันเป็นแน่แท้ความจริงสิริมาเป็นคนภายนอกเขาจ้างมาชั่วคราวอยู่เพียง15วันก็เข้าใจผิดคิดว่าตนเป็นภรรยาอันถูกต้องของบุตรเศรษฐีเข้าใจว่าตนแม่บ้านจอมเรือนเห็นอุตราเป็นคนภายนอกผู้อาศัยไปเรื่องทำนองนี้สร้างความเข้าใจผิดให้แก่สตรีได้เสมอสิริมาคิดว่าจะก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่อุตราจึงลงจากปราสาทเข้าไปในครัวใหญ่เอาทัพพีตักเนยใสที่กำลังเดือดพล่านในกระทะขนมถือไปหานางอุตราอุตราเห็นแล้วแผ่เมตตาไปให้ว่าหญิงสหายคนนี้มีอุปการะต่อเรามากจักรวาลแคบไปพรหมโลกต่ำไปสำหรับบรรจุบุญคุณของเธอเราได้อาศัยเธอแล้วจึงได้ถวายทานและฟังธรรมถ้าเรามีความโกรธต่อนางสิริมาขอให้เนยสายนี้จงลวกเราถ้าไม่มีขอเนยสายอย่าลวกเราเลยเมื่อนางสิริมาราดเนยสายลงบนศีรษะของอุตรานั้นมันเป็นเหมือนน้ำเย็นสิริมาเข้าใจว่าเนยสายคงเย็นจึงไปตักมาอีกทาสีของอุตราเห็นดังนั้นจึงคุกคามสิริมาว่านางหัวดื้อเจ้าจงหลีกไปเจ้าไม่ควรทำแม่เจ้าของเราอย่างนี้ช่วยคนทุบตีจนสิริมาล้มลงไปอยู่กับพื้นอุตราห้ามไม่ทันเพราะทาสีมากคนด้วยกันกำลังบันดาลโทสะขณะที่พวกทาสีกำลังคร่อมสิริมาอยู่นั่นเองอุตราจึงห้ามเสียไม่ให้พวกเขาทำร้ายสิริมาให้โอวาสสิริมาให้อาบด้วยน้ำอุ่นทาน้ำมันที่เป็นยาให้นางสิริมารู้สึกตัวว่าเป็นคนภายนอกรับจ้างเขาบำรุงบำเรอสามีเอาเนยใสรสศีรษะของเขาเพียงแต่เพราะได้เห็นสามีของเขาหัวเราะ เราทำกรรมหนักเสียแล้วแต่นางอุตรากลับมีความกรุณาในเราห้ามพวกทาสีที่ทำร้ายเราถ้าเราไม่ขอขมาสตรีเช่นนี้ศีรษะของเราจะแตกเป็นเจ็ดเสียงนางหมอบลงแทบเท้าของอุตราและกล่าวว่าขอคุณแม่จะจงยกโทษให้ดีฉันเถิดอุตรากล่าวว่าฉันเป็นคนมีบิดาเมื่อบิดาอดโทษแล้วฉันจึงจะยกโทษให้ได้ดิฉันจะให้ท่านปุณณเศรษฐียกโทษให้สรีมากล่าวท่านปุณณเศรษฐีเป็นบิดาของฉันในวัฏฏะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบิดาในวิวัฏฏะเมื่อพระองค์ท่านอดโทษให้ฉันก็อดโทษให้แต่ดิฉันไม่คุ้นเคยกับพระองค์ท่านเลยสรีมาว่าข้อนั้นไม่เป็นไรฉันจะช่วยพรุ่งนี้พระองค์พร้อมด้วยพระสงฆ์บริวารจะเสด็จมาเสวยและฉันที่นี่ท่านจงถือสักการะเท่าที่จะหาได้แล้วขอให้พระองค์อดโทษอุตรากล่าวในที่สุดสิริมาเต็มใจทำกลับไปบ้านสั่งหญิงบริวารให้จัดขาธนิยะโภชนียาหารอันประณีตวันรุ่งขึ้นได้นำเอาเครื่องสักการะเหล่านั้นมาสู่เรือนของอุตราแต่ไม่กล้าใส่บาตรภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขอุตราจึงรับเอาของนั้นมาจัดแจงเองเมื่อเสร็จภารกิจสิริมาพร้อมด้วยบริวารหมอบลงแทบพระบาทพระศาสดาเธอมีความผิดอะไรพระศาสดาตรัสถามสิริมาทูลเล่าเรื่องทั้งปวงถวายจริงหรืออุตราพระทศพลตรัสถามอุตราจริงอย่างนั้นพระเจ้าค่ะพระศาสดาทรงอนุโมทนาสาธุการในการอุตราแล้วตรัสพระคาถาพุทธภาษิตที่ยกไว้ณเบื้องต้นนั้นว่าพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาสิริมาพร้อมด้วยบริวารได้บรรลุอรหัตผลไม่ควรโกรธพระพุทธภาษิตสัจจังพเนนะกุจเฉยะดัชชาอัปปังปิยาจิโตเอเตหิตีหิท่าเนหิคาเชเดวานะสันติเกแปลความว่าบุคคลควรพูดคำจริงและไม่ควรโกรธเมื่อถูกขอแม้จะมีของอยู่น้อยก็ควรให้บุคคลย่อมไปยังสำนักของเทพได้ด้วยฐานะทั้งสามนี้อธิบายความฐานะทั้งสามอันเป็นเหตุให้บุคคลไปเทวโลกคือพูดคำจริง1ไม่โกรธ1ให้แก่ผู้ขอ1คำสัตย์หรือคำจริงคือคำอันตรงกันข้ามกับคำเท็จคำหลอกลวงผู้จะพูดคำสัตย์ให้สำเร็จประโยชน์แก่ตนและคนทั้งหลายนั้นต้องพูดคำสัตย์ที่เป็นอันเป็นธรรมพูดถูกกาลเทศะและบุคคลพูดในเรื่องที่ควรพูดแก่บุคคลที่ควรพูดไม่ใช่ว่าเห็นเป็นคำจริงแล้วจะพูดในทุกการทุกสถานที่และทุกบุคคลจริงอยู่คำสัตย์ไม่ตายแต่คนพูดคำสัตย์โดยไม่เลือกการสถานที่และบุคคลมักตายเสมอเมื่อเห็นว่าคำสัตย์นั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์และประกอบด้วยธรรมแล้วจึงพูดคนมีสัจจะท่านว่าเป็นคนมีนิสัยดีควรคบส่วนคนตรงกันข้ามนิสัยไม่ดีไม่ควรคบคนดีเมื่อรู้ว่าจะพูดเท็จไม่พูดเสียเลยดีกว่านิ่งเสียดีกว่าพูดเท็จข้อว่าไม่พึงโกรธนั้นได้อธิบายมามากแล้วในเรื่องที่1และที่3จึงไม่ต้องพูดอีกในที่นี้ข้อว่าเมื่อถูกขอแม้มีของน้อยก็พึงให้นั้นความว่าเมื่อเขาหน้าด้านขอเราก็ไม่ควรหน้าด้านพอที่จะไม่ให้มีของน้อยก็ให้น้อยแต่มีความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าคนมักขอมักไม่เป็นที่รักพอใจของผู้ถูกขอคนที่ถูกขอเมื่อไม่ให้ก็ไม่เป็นที่รักของผู้ขอบางคนเป็นคนเห็นแก่ได้เห็นอะไรของใครพอเกิดอยากได้ก็ขอโดยไม่ได้คำนึงว่าของนั้นจะเป็นที่รักที่หวงแขนของเจ้าของหรือไม่ขอได้ก็ชื่นชมยินดีชมตัวเองว่าเก่งขอไม่ได้ก็ตำหนิติเตียนเขาว่าขี้เหนียวไม่รู้จักให้และธรรมดาก็มีอีกอย่างหนึ่งว่าคนมักขอก็ไม่มักให้อะไรแก่ใครส่วนคนมักให้ก็ขออะไรใครไม่ค่อยเป็นคิดแต่เรื่องจะให้เขาในสังคมมนุษย์ตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันคนเสียสละก็ต้องเสียสละกันอยู่เรื่อยไปคนเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวก็สอดสายสายตามุ่งมองแต่ผลประโยชน์ที่ตนจะพึงได้เอารัดเอาเปรียบเพื่อนฝูงญาติพี่น้องมิสหายและสถาบันด้วยเหตุนี้ข้อว่าผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของสังคมและชาติจะต้องมาจากความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของใครคนหนึ่งนั้นยังเป็นความจริงอยู่เสมอ บางคนเกิดมาเพื่อจะสบายด้วยการเสวยผลงานที่คนอื่นทำไว้ให้บางคนเกิดมาเพื่อจะลำบากเหน็ดเหนื่อยแม้จะร่ำรวยแล้วก็ต้องลำบากเหน็ดเหนื่อยดูพวกเศรษฐีที่สร้างตัวเองมาจากความยากจนกับบุตรของเศรษฐีนั่นเถิดจะเห็นว่าพ่อเกิดมาเพื่อจะลำบากลูกเกิดมาเพื่อจะสบายเราจะต้องการความเป็นธรรมในสังคมอีกสังคมเรายังขาดความเป็นธรรมอยู่ทุกแห่งแม้แต่ในครอบครัวน้อยๆไปจนถึงสังคมใหญ่ทั้งนี้เพราะใจคนขาดธรรมยิ่งในครอบครัวที่ผู้ชายมีเมียตั้งแต่2คนขึ้นไปถึง4
1: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีตะกยติพระธรรมบทสักครู่เพื่อทำทุกท่านไปรับฟังการถ่ายทอดสดการแสดงพระธรรมเทศนาในช่วงก่อนจะนั่งหันจากสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครครับ
3: คณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานพระสงฆ์นอกนุ่งศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนอยู่ในความสงบนะที่นี่นะมีอะไรหลวงพ่อจะพูดจะปรารภเรื่องการเรื่องงานในวันนี้ให้กับพวกเราท่านทั้งหลายให้เข้าใจไปแนวแถวเดียวกันนะ วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2569แรม2ค่ำเดือน9ปีมะเมียพระสงฆ์ทั้งหมดที่บิณฑบาตที่สวนแสงธรรมวันนี้15รูปนะแล้วก็วันนี้เป็นวันถือว่าเป็นวันสำคัญของสวนแสงธรรมของเราพวกเราวันหนึ่งนะลูกหลานนะเพราะว่าโครงการก้าวตามรอยพระบรมศาสดาครั้งที่4นะก็โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัตวมงคลที่นั่งอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อเนี่ยและก็คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติเจริญชนวานิช

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมผู้ป่วยยากไร้ประเทศบังคลาเทศตลอดจนเผยแผ่ถ่ายทอดความรู้ความชำนาญให้กับแพทย์บังคลาเทศแล้วก็เนี่ยวันนี้เป็นวันที่30สิงหาคม69ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3ที่มหาวิทยาลัยมหิดลโดยภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โทพิติกและกายภาพบำบัดคณะแพทย์ศัลยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็อย่าลืมนะบัดนี้นะเลขบัญชีนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะพวกเราทุกท่านนะทุกวันมันโอนง่ายนะแต่ถ้าว่าผู้ใดเอ็มที่มาในวันนี้นะถ้าเป็นเงินสดนะอย่าไปลืมไว้ในรถนะให้ถือติดตัวมาด้วยนะเพื่อจะได้เทกระเป๋าใส่กันนะลูกหลานนะศรัทธาญาติโยมทุกท่านนะโอ้อยากจะทำบุญอยู่แต่มันลืมอยู่ในรถกันไม่ได้เสียรวมกันแต่เสียท่านนี้เสียโอกาสนะเพราะนั้นพวกเราต้องมาร่วมกันข้าว่าผู้ใดปวดเข่าปวดข้อปวดสะโพกนะโอ้คงจะเป็นบาปกรรมของข้าพเจ้าในอดีตชาติตามหลักพุทธศาสนาข้าพเจ้าคงจะเคยหักขากบขาเขียดขานกขาปีกนกก็ได้ก็ไม่ทราบละกันเถอะบาปกรรมตอนนั้นคงจะตามสนองข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะมาล้างบาปล้างกรรมในคราวนี้ครั้งนี้เสร็จแล้วก็เนี่ยเราก็บริจาคสาธุข้าพเจ้าได้ทำกรรมอันไหนไว้ในอดีตได้หักขากบขาเขียดทำให้ขาปวดแข้งปวดขาของข้าพเจ้าขอให้บุญกุศลนี้ให้ส่งถึงดวงวิญญาณนะจะได้จองกรรมจองเวรกันทีเขาทีท่านทีเราทีข้าพเจ้าก็เหมือนกันนั่นแหละบางข้าพเจ้าบางทีตะกอนอาจจะเป็นกบเป็นเขียดพวกผู้อื่นอาจจะได้มาทำร้ายทำลายมาฆ่าเราก็มีอยู่แต่ทีเขาทีเราแต่อย่าได้จองเวรจองกรรมซึ่งกันและกันให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันเนอะดวงวิญญาณทุกดวงวิญญาณนะเราต้องทำบุญทำทานและอุทิศส่วนกุศลนะเพราะเราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารในรุ่มร้อนๆสูงๆต่ำๆและศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะไม่ใช่ว่าเราจะมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างเดียวอย่างพระพุทธเจ้าใช้พระชาติไม่รู้เป็นอะไรต่อไม่อะไรถ้าเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎกแล้วการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี่ไม่ใช่ว่ามันสม่ำเสมอไปตลอดไม่ใช่เพราะนั้นวันมาวันนี้พวกเราก็ได้มาถ่ายเทมาถ่ายบาปถ่ายกรรมก็ว่าได้นะมาร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจะได้นำไปทำให้กับประเทศบังคลาเทศนะเพราะว่าทางโรงพยาบาลศิริราชทำมาหลายแห่งนะลูกหลานนะแต่พอมาพูดถึงประเทศเนปาลเท่านั้นหลวงพ่อก็สลดหดหูเหมือนกันนะภูเขาหิมะถล่มอย่างทะเลทลายวันวานวันก่อนนะอันนี้แหละประเทศคณะอาจารย์ศิริราชก็ไปทำข้อเข่าให้กับที่บ้านเกิดพระพุทธเจ้านะลูกหลานนะประเทศเนปาล นะแล้วก็ไปทำข้อเข่าเป็นครั้งแรกมั้งศิริราชนะพอมาตัวมากันสมมติไปต่างประเทศนะครั้งแรกนะครั้งที่สองก็ไปประเทศภูฏานประเทศทันจิกมี่นะประเทศครั้งที่สามก็ไปประเทศเนปาลนะประเทศศรีลังกานะประเทศครั้งที่สี่ไปประเทศลาวเมื่อกี้นี้นะแล้วก็ประเทศครั้งที่ห้านี่จะไปประเทศบังคลาเทศนี่แหละที่จะไปต่างประเทศนะส่วนประเทศไทยกันเมื่อกี้เนี่ยก็ไปท่าอำเภอท่าบ่อลูกหลานอยู่ในประเทศไม่ใช่ว่าจะมองข้ามนะประเทศไทยเนี่ยกระทั่งก็ออกหน่วยเป็นระยะต่อไปก็คงจะไปทางแพร่ทางน่านอีกต่างหากนะอันนี้ก็คือหน่วยแพทย์ศิริราชของเรากว้างขวางนะลูกหลานนะหลวงพ่อก็เห็นด้วยเพราะเหตุใดเพราะข้อเข่าเจ็บกับปวดใครปวดใครเจ็บใครปวดมันก็ไม่เป็นผลดีถ้าไปช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อจะช่วยประยุงให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าในประเทศไทยและต่างประเทศก่อนนี่แหละควรจะช่วยเหลือกันเหมือนกันนะนะใครเจ็บปวดก็ไม่ดีทั้งนั้นเลยอยู่ในมุมโลกไหนนะแต่ทีนี้ก็
แต่ถ้าไป

างประเทศก็ดีเป็นการเผยแผ่วิชาความรู้แพทย์ไทยของเรานะแพทย์ไทยของเราในยุคปัจจุบันก็ว่าไม่แพ้ใครเขาว่าอย่างนั้นนะหลวงพ่อได้ยินนะในโลกไม่แพ้ใครอยู่ในอันดับแนวหน้าหมอไทยหมอในประเทศไทยเพราะนั้นเราก็ควรจะแสดงศักยภาพให้กลางประเทศได้รู้ได้เห็นเหมือนกันนั่นแหละแต่ก็เป็นที่ยอมรับกันทั่วหน้านะที่ผ่านมานะลูกหลานนะไปต่างประเทศนะพอกลับมาแล้วเขาก็อยากจะให้ไปประเทศเขาอีกนะอันนี้ก็ผลงานของหมออาจารย์หมอคณะหมอท่านคณะหมอดีของศิริราชของเราได้แผ่ไปขยายไปในต่างประเทศหลวงพ่อว่ามันเป็นผลดีนะดีกว่าที่เราจะเป็นหญิงเขี้ยวหญิงฟันให้ศัตรูอาวุธกันเข่นฆ่ากันอันนี้เราไปเพื่อเมตตาสงเคราะห์อนุเคราะห์ซึ่งกันและกันมันลึกซึ้งกว่านั้นลูกหลานนะศรัทธาญาติโยมนะถ้าว่าเราไปทำให้แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเหล่านั้นจะมีแต่คนจนอย่างเดียวก็ไม่ใช่ผู้ที่บ้างมีร่ำรวยโอ้แพทย์เมืองไทยเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาพอผ่าตัดแล้วเดินได้ทีเดียวเลยเห็นกับหูกับตาของข้าพเจ้าผู้ที่เป็นเศรษฐีเขาก็จะมาลงมาผ่าตัดที่เมืองไทยคราวนั้นพวกโรงพยาบาลต่างๆของเมืองไทยต้องค่อยเก็บเอากับคนรวยใช่ไหมล่ะอันนี้เราก็ต้องอันดับแรกเราก็ต้องยื่นสะพานไปก่อนนะพอเขารู้แล้วเมืองไทยของเราก็เป็นเมืองหนึ่งเหมือนกันนะลูกหลานนะอันนี้หลวงพ่อว่าจิ้นยาวๆดีกว่าสั้นนะถ้าสั้นๆมันไม่ดีหรอกหลวงพ่อเนี่ยชอบยาวๆวงสาคนาญาติเผยแผ่ความรู้ความรอบคอบให้กับพี่น้องประชาชนเพราะนั้นวันนี้พวกเราจะได้มาร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีนะวันนี้นะแต่หลวงพ่อก็จะฟังดูอีกเหมือนกันนั่นแหละนะแต่หลวงพ่อก็ได้ถามไทยเหมือนกันนะเอ้ยโครงการคราวนี้ทุกครั้งหนูพ่อก็ถามนะว่าต้องการโครงสร้างของเราในคราวนี้แต่ว่าไปต่างแต่บ้านเมืองเป็นอย่างนี้อาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้นะแต่ก่อนหน้านี้ประมาณสักเจ็ดล้านก็น่าเพียงพอทั้งนั้นท่านคณบดีท่านพูดให้หลวงพ่อฟังนะแต่คราวนี้ก็คงจะประมาณนี้ละประมาณ7 ล้าน 8 ล้านประมาณนี้ละน่าจะพอนะแต่คราวนี้หลวงพ่อกับหลวงพ่อจุธรรมเนี่ยท่านหลวงพ่อจุธรรมวัดป่าบ้านตาดได้เปิดบัญชีนะลูกหลานนะเปิดบัญชีวัดป่าบ้านตาดนี่หลวงพ่อจะได้อ่านได้ฟังเลยบัญชีวัดป่าบ้านตาดเพื่อผู้ป่วยยากไร้ข้อและกระดูกนะบัญชีไทยพาณิชย์ทำบุญร่วมทำบุญได้ที่510ข้างบนเนี่ยนะลูกหลานนะ510458808-1เนี่ยให้โอนเข้าบัญชีนี้แล้วก็มันก็จะไหลไปธนะจากนั้นก็โรงพยาบาลศิริราชก็ต้องก็เปิดอีกบัญชีเดียวอีกเหมือนกันนะ2บัญชีจะโอนเข้าบัญชีศิริราชก็ได้โอนเข้าบัญชีที่วัดป่าบ้านตาดก็ได้คือบัญชีอันเดียวกันที่เราจะใช้นะอันนี้ก็เนี่ยแต่หลวงพ่อก็ได้ถามว่าเงินเข้าบัญชีเท่าไหร่แล้วลูกหลานหลวงพ่อก็ถามนะบอกว่าเงินเข้าบัญชีวัดป่าบ้านตาดนั่นนะเดี๋ยวนี้ได้3,821,856.59 บาท 45 สตังค์แล้วก็เข้าทางบัญชีศิริราชนะศิริราชก็ถามได้284,823 บาทอันนี้ก็คือเท่าสังศิริราชรวม2บัญชีที่จะนำมาใช้ที่จะออกไปบังคลาเทศขณะนี้นะลูกหลานนะขณะนี้คือเวลาวันที่วันที่นะวันที่เมื่อวานวันที่วันที่วันที่29นะวันที่29สิงหาคมเวลา15:00 นนะ
ที่เขาเช็คมาเมื่อวานเนี่ยแล้วก็รวมกันทั้ง2บัญชีเป็นเงิน4,166,682.45 บาทถ้าได้วันนี้นะเทกระเป๋าสิได้อีก4ล้านพอนะลูกหลานนะเทกระเป๋าสิกันนะวันนี้เอาได้สัก4ล้านพอเลยนี่แหละหลวงพ่อคิดว่าจิตใจพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครปริมณฑลเป็นผู้จิตใจมีเป็นกุศลอยู่แล้วนะคนละมากคนละน้อยก็ไม่ได้ว่ากันถ้าว่าผู้ใดไม่พร้อมก็เอาอย่านะอย่านะหลวงพ่อก็ไม่เอากับหลวงพ่อคณะสงฆ์ทั้งหลายคณะแพทย์ทั้งหลายก็ไม่เอากับผู้ไม่พร้อมนะลูกหลานนะถ้าว่าเงินมันพอเป็นป้าได้อยู่ไม่เดือดร้อนนะควรจะทำสร้างบุญสร้างกุศลให้เป็นบุญเป็นกุศลเก็บไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมากมายหรอกเก็บไว้ในธนาคารนะเอามาใช้เกิดประโยชน์โอ้คงเป็นประโยชน์มากในคราวนี้ครั้งนี้นะลูกหลานนะช่วยเหลือชาวโลกเมตตาธรรมค้ำจุนโลกนะถ้าพวกเราไปอยู่ด้วยกันอยู่ในสถานที่ใดคิดดีทำดีพูดดีนะคิดดีทำดีพูดดีไปอยู่ในสถานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขนะถ้าว่าคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอยู่ไปนะไปอยู่ในสถานที่ใดมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายนะลูกหลานนะเพราะนั้นให้พวกเราทุกท่านนะแล้ววันนี้กันเนี่ยนะหลวงพ่อได้รับเอกสารฉบับนี้นะนางสาวอ่อนอนงด็อกเตอร์นะด็อกเตอร์อ่อนอนงพ่อบ้านก็เป็นด็อกเตอร์คุณพ่อก็เป็นด็อกเตอร์คุณแม่ก็เป็นด็อกเตอร์จันโรงพุทธศาสนาพวกเราคงจะไปนะจันโรงพุทธศาสนานะแล้วก็ถวายมูลนิธิอภิบาลสงฆ์หลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโน2ล้านบาทนะลูกหลานนะแต่ไม่ใช่ของใครนะบุดูแลพระสงฆ์อาพาธนะแต่เมื่อเดือนนี้หลวงพ่อดูแลอยู่สงฆ์อาพาธอยู่2แห่งนะมูลนิธิหลวงปู่มั่นภูริทัตโตโรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นและก็มูลนิธิหลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนดูแลสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลอุดรธานีใครเข้ามาสงฆ์อาพาธนะลูกหลานนะ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ใช่แต่พระสงฆ์เมืองไทยนะสังฆราชเมืองลาวก็เคยมาข้ามมารักษาอยู่ที่อุดรแต่หลวงพ่อก็นึกขำๆไม่จุดหนึ่งแล้วลูกหลานนะเราความแต่มันขำไม่ออกเลยมันคือนึกขำๆคือถ้าเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเมืองเราองค์ที่3เวลาท่านป่วยท่านก็เข้ามาจะมาบอกว่าข้าเป็นสังฆราชนะแต่ใจไงใช่มั้ยมันก็เข้ามายากแต่เพราะท่านเป็นผู้ใหญ่ใช่มั้ยล่ะท่านก็มาแบบหลวงปู่หลวงตาได้ตรงนั้นแต่แบบก็ซ้อมพระแก่ๆมานะมาก็มารักษาอยู่โรงพยาบาลอุดรนะมารักษาพวกโรงพยาบาลอุดรเค้าก็รักษาแบบพระแก่ใช่มั้ยพระผู้เฒ่าเขาก็ดูแลธรรมดาเหมือนกับพระทั่วไปใช่ไหมท่านก็เหมือนพวกผู้ติดตามเขาไม่บอกใช่ไหมล่ะทีนี้ก็มารักษาครั้งสองครั้งหกครั้งที่สามเลยก็เลยไปได้ยินเขาว่ารักษาหมอคนแก่นดีกว่าไปหาหมอคนแก่นทดลองเลยที่คงจะนี่มากลูกน้องก็เลยพาไปคนแก่นพอไปลูกน้องก็เลยกระซิบหลุดปากไปอันนี้สังฆราชเมืองลาวนะสิพวกหมออุดขอนแก่นเธอนะโอ้ยตื่นโพโลไปเลยตาจะไปรักษาอย่างนี้ได้ยังไงสังฆราชที่นี่ก็เลยแบบซุบซิบกันรักษาอย่างดีเลยโทรมาหาหลวงพ่ออีกต่างหากโอ้ท่านอาจารย์เอารักษาท่านดูแลให้ท่านนะท่านเป็นพระผู้เฒ่าดูแลดีนะเอาดีที่สุดนั่นแหละเอาไปพอนั้นท่านก็เลยโอ้มารักษาเมืองอุดรนี่สู้รักษาเมืองขอนแก่นไม่ได้ทั้งวันจะรักษาได้ยังไงเพราะท่านบอกว่าท่านเป็นสังฆราชใช่ไหมล่ะแล้วก็ต้องยกระดับขึ้นมาอีกชวนเองนะนี่แหละศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะเดี๋ยวนี้กับองค์ที่สองก็มาอีกองค์ที่สามที่ท่านมรณภาพเมื่อกี้มาขอนแก่นคงมาตรวจก็เป็นโรครักษาไปหายจะรักษาไหมจะสายแสงไหมท่านบอกไม่จะกลับไปไม่นานท่านก็ได้สิ้นพระชนนี่แหละเป็นอันว่าทางอุดรขอนแก่นเนี่ยมันก็เกี่ยวเนื่องกันเพราะว่าเราไม่ได้ยึดติดว่าให้พระ
เมืองไทยเท่านั้นก็ไม่ใช่แต่เมื่อกี้เนี่ยเหมือนกันเมืองลาอยุธยามุกดาหารเนี่ยเป็นในบ้านมุกดาหารโอ้ยหลวงพ่อเอ้ยจะทำไงปัดพระประเทศเรามาก็ไม่ได้มีบัตรทองก็ไม่ได้มีบัตรอะไรมาเราก็ต้องรักษาเขาเต็มที่เลยได้รักษาเต็มที่ในเงินของโรงพยาบาลก็ร่อยหรออยู่แล้วแล้วจะทำยังไงจะรักษาหรือโอ้รู้สึกว่าลำบากมากลำบากใจอย่างนั้นขอให้ตั้งเป็นมูลนิธิสองฝั่งโขงด้วยเถอะหลวงพ่อหลวงพ่อตั้งมูลนิธิก็เลยตั้งเป็นมูลนิธิเขาเลยมาขอทุนจากหลวงพ่อหลวงพ่อทั้งทุกข์ทั้งจนและทั้งสร้างเจดีย์ด้วยหลวงพ่อก็ให้ไป600,000เหมือนกันนะเพื่อจะให้เขาหมุนเวียนในการดูแลพระสงฆ์ทั้งสองฝากฝั่งประเทศลาวและประเทศไทยนั่นแหละจะตุปัจจัยที่ได้มาโดยเป็นธรรมนะถ้าไม่พูดไม่กล่าวให้คณะสัทธาญาติโยมได้ยินได้ฟังก็เหมือนกับว่าปัจจัยของวัดไม่กระดุกกระดิกนะแต่มันก็กระโดดไปเหมือนกระโดดนี่กระโดดนี่เหมือนกันนะไม่ใช่กระโดดนะทุกคนจะกระโดดบางทีกระโดดจนกระเป๋าแข้งก็มีนะสัทธาญาติโยมลูกหลานนะนี่แหละวันนี้ก็ขอฝากไว้กับทุกท่านนะให้ร่วมกันเสียสละคนละมากคนละน้อยนี่จะมีที่นี่หลวงพ่อเนี่ยนะหลวงพ่อมานั่งอยู่ที่นี่ตอนเช้าหลวงพ่อก็บอกนะถ้าหากว่าผู้ใดเขียนว่าเจดีก็แยกไว้ซะเจดีไม่ควรจะเอาเจดีมาใช้ถ้าว่าไม่ได้บอกเจดีนะถวายหลวงพ่อเนี่ยเอาเข้าศิริราชให้หมดทุกบาททุกสตางค์ได้หลวงพ่อบอกกันนี่แหละอันนี้ก็คือหลวงพ่อจะมาร่วมกันหาทุนแต่กันนี้เนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วก็ลองท้องอุ่นท้องขึ้นมาครึ่งหนึ่งแล้วนะอาหาอีกครึ่งหนึ่งวันไปอีกสักครึ่งหนึ่งอีกสักสี่ล้านวันนี้นะน่าจะพอแต่ทีนี้นะถ้าได้มากกว่านั้นก็ดีใช่ไหมล่ะแต่ท่านคณะบดีทั้งสองท่านท่านว่าถ้าจบจากประเทศจากบังคลาเทศแล้วคิดว่าจะคงจะไปพม่าทั้งหลวงพ่อหลวงพ่อเขาเห็นด้วยนะเพราะพม่าของเขาก็โอ้ฝนแผ่นดินไหวเมื่อกี้นี่กันระเนระนาดพระสงฆ์ก็ล้มหายตายก็มากพอสมควรพวกเราก็พอจะตั้งตนตั้งตัวได้อยู่ก็น่าจะคิดเหมือนกันนะไปประเทศพม่านะถ้าอบจากบังคลาเทศจบแล้วก็คงจะไปพม่าแต่ปีหนึ่งพวกเราจะมีการทอดผ้าป่าครั้งหนึ่งนะลูกหลานนะปีละครั้งปีที่แล้วก็นี่ประเทศลาวปีนี้ก็เนี่ยประเทศบังคลาเทศปีต่อไปเนี่ยก็คงจะเป็นประเทศพม่าเนี่ยแหละอันนี้ก็คอยฟังนะเราไม่ได้ทำทุกวันเลยไม่ได้ทำทุกวันปีหนึ่งเพียงครั้งเดียวนะอันนี้ก็ช่วยกันสร้างบุญสร้างกุศลและศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะแต่หลวงพ่อเนี่ยก็เมื่อคราวที่แล้วเนี่ยไปประเทศลาวหลวงพ่อก็มอบให้ตั้ง400,000มั่งเงินวัดของหลวงพ่อนะเพราะนั้นหลวงพ่อก็ไม่ได้มองข้ามไม่ใช่ว่าชักชวนแต่ศรัทธาญาติโยมไอ้ศรัทธาญาติโยมทำบุญนะแต่หลวงพ่ออินนี่ใช่ไม่ใช่นะหลวงพ่อก็ควักกระเป๋าเหมือนกันเหมือนกันหลวงพ่อก็จะทำบุญกับคนเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะเอาถ้าพูดไปมากๆเดี๋ยวพวกหลวงพ่อจุธรรมพวกหลวงพ่อชินจะหิวอาหารนะรับพรได้สินะรับพรได้สินะพอรับพรก็นั่นแหละเอาคำมือคำดูกระเป๋าตัวเองนะอย่าไปไว้กระเป๋าไว้ในรถไปได้นะลูกหลานนะเสียโอกาสนะพวกเราจะได้มาร่วมกันเทกระเป๋าใส่กันในวันนี้นะสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตถิตังตุมหังคิปเมวะจมิตาตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนารสุยะถามณิโชติ

0: อ้าวช่วยดูแลกันเด้ออาหารเด้อโอ้อาหารของเรามากมายแต่ก็ช่วยๆดูแลกันอาหารแจกจ่ายกันให้ทั่วถึงนะศรัทธาญาติโยมอาหารเข้าก้นบาตรก็เหมือนกันนะอาหารเข้าก้นบาตรก็แจกจะเรือเผื่อแพร่กันเป็นของพวกเราทุกๆคนนั่นแหละนะช่วยๆดูแลกันเด้อเรื่องอาหารเด้อ
1: กราบขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับกราบขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับก็ตอนนี้เป็นช่วงบาอาจารย์ฉันจังหันนะครับช่วงฉันจังหันขอความร่วมมือ2อย่างนะครับงดถ่ายภาพและ2ก็คืองดเข้ามาถวายจตุปัจจัย2อย่างนะครับงดถ่ายภาพและงดเข้ามาถวายจตุปัจจัยเดี๋ยวพอหลังจากที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ฉันจังหันเสร็จแล้วก็จะเริ่มพิธีผ้าป่าซึ่งในระหว่างนั้นก่อนที่จะเริ่มพิธีผ้าป่าก็จะขอความร่วมมือในช่วงนี้ยังไม่มีการเข้ามาถวายจตุปัจจัยก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เวลาจะได้กระชับเวลาได้นะครับก็ในช่วงนี้ก็เรียนเชิญเข้าแถวรอรับประทานอาหารแล้วก็ระมัดระวังทรัพย์สินมีค่าของท่านด้วยระมัดระวังทรัพย์สินของท่านในขณะที่ต่อแถวรับประทานอาหารนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจนไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการปรารภธรรมและการบอกบุญของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกพร้อมขอให้พรในช่วงก่อนยันอาหารจากสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แฝงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครครับอีกสักครู่หลังจากคณะพระภิกษุสงฆ์ชั้นพระทหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางสถานีก็จะทำการถ่ายทอดสดให้ท่านได้รับฟังอีกครั้งหนึ่งครับลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีต่อจากช่วงที่แล้วครับ
3: ดีแล้วความยุติธรรมก็ยิ่งจำเป็นมากขึ้นเหลือเกินแต่ในครอบครัวเช่นนั้นความยุติธรรมก็ขาดแคลนอย่างมากด้วยเหมือนกันฝ่ายชายมักจะเอียงไปทางใดทางหนึ่งความชอกช้ำลำบากจึงตกอยู่แก่ฝ่ายที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมพระพุทธภาษิตว่าบุคคลไปสู่เทวโลกด้วยธรรม3อย่างนี้อรรถกถาอธิบายว่าบุคคลสามารถไปเทวโลกด้วยธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งใน3อย่างนี้เรื่องนี้ทรงแสดงพระทรงปรารภปัญหาของพระมหาโมคคัลลานะมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องความแพ้ของพระมหาโมคคัลลานะความว่าพระเถระจาริกไปในเทวโลกยืนอยู่ที่ประตูวิมานของเทพธิดาผู้มีศักดิ์มากท่านถามเทพธิดาผู้มาสู่สำนักของตนว่าสมบัติของท่านมากมายท่านได้ทำท่านได้เพราะทำกรรมอะไรเทพธิดาละอายอยู่เพราะตนได้ทำกรรมดีเพียงเล็กน้อยจึงกล่าวกับพระเถระว่าโปรดอย่าถามถึงข้อนั้นเลยพระคุณเจ้าขอจงบอกเถิดเพื่อประโยชน์แก่พวกมนุษย์พระเถระขอร้องท่านผู้เจริญทานข้าพเจ้าก็มิได้ถวายการบูชาก็ไม่ได้ทำธรรมก็มิได้ฟังข้าพเจ้ารักษาแต่เพียงคำสัตย์อย่างเดียวพระเถระไปยังวิมานของเทพธิดาอีกองค์หนึ่งถามอย่างนั้นเหมือนกันเทพธิดาตอบว่าสมัยศาสนาของพระกสปสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพเจ้าเป็นทาสีของคนอื่นนายเป็นคนโหดร้ายเหลือเกินเอาท่อนไม้ท่อนฟืนตีที่ตัวบ้างที่ศีรษะบ้างเมื่อความโกรธเกิดขึ้นข้าพเจ้าก็ห้ามเสียสั่งสอนตนเองว่าเขาเป็นนายอาจตัดมือตัดเท้าก็ได้เขาไม่ทำถึงอย่างนั้นก็ดีแล้วอย่าโกรธเลยข้าพเจ้าได้สมบัตินี้ด้วยเหตุเพียงไม่โกรธอย่างเดียว เมื่อท่านถามเทพธิดาองค์อื่นอีกเขาตอบว่าดิฉันรักษาไร่อ้อยได้ถวายอ้อยหนึ่งลำแก่ภิกษุรูปหนึ่งดิฉันได้ถวายมาพรับหนึ่งผลเป็นต้นพระเถระลงจากสวรรค์เข้าเฝ้าพระศาสดาทูลถามว่าเป็นไปได้หรือหนอพระองค์ผู้เจริญที่บุคคลเพียงแต่รักษาคำสัตย์เพียงดับความโกรธหรือถวายทานมีผลมาพรับเป็นต้นอันเล็กน้อยแล้วได้ทิพย์สมบัติพระศาสดาตรัสว่าโมคคัลลานะถามเราทำไมอีกเล่าเมื่อข้อความเหล่านั้นเทพธิดาได้บอกเธอแล้วดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าบุคคลควรกล่าวคำสัตย์ไม่ควรโกรธเมื่อเขามีน้อยก็พึงให้บุคคลย่อมไปสู่เทวโลกได้ด้วยเหตุ3อย่างไปสู่ที่อันไม่ต้องเศร้าโศกพระพุทธภาษิตอหิงสกาเยมุนโยนิจังกาเยนะสร้างวุตาเตยันติอัจจุตังท่านังยัตถะคันตวานะโซเจเรแปลความว่ามุนีเหล่าใดเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสำรวมด้วยกายอยู่เป็นนิจมุนีเหล่านั้นย่อมไปสู่ที่อันไม่จุติที่บุคคลไปแล้วไม่เศร้าโศกในวงเล็บคือพระนิพพานอธิบายความอรรถกถาอธิบายว่าคำว่ามุนีหมายถึงพระอเสขมุนีทั้งหลายผู้บรรลุมรรคผลแล้วด้วยโมเนยปฏิบัติโดยในนี้ท่านจำแนกมุนีเป็น2ประเภทคือเสขมุนี1อเสขมุนี1เสขมุนีคือท่านที่ยังต้องศึกษาและปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลอยู่ยังไม่ถึงอรหัตผลส่วนอเสขมุนีคือท่านผู้บรรลุอรหัตผลแล้วไม่ต้องศึกษาและปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นอีกต่อไปคำว่าโมเนยปฏิบัติหรือโมเนยปฏิปทานั้นหมายถึงข้อปฏิบัติหรือปฏิปทาแห่งความเป็นมุนีจริตอัธยาศัยที่ดีงามความสมบูรณ์ทางศีลธรรมความฉลาดวงเล็บเปิด state of muni ego good character moral perfection wisdom วงเล็บปิดกล่าวโดยตรงคือการปฏิบัติเพื่อสันติอันแท้จริงคำว่าสำรวมด้วยกายนั้นท่านแสดงพอเป็นนิทัศนะความจริงหมายถึงความสำรวมในไตรทวารคือกายวาจาใจข้อว่าที่อันไม่จุติและไปแล้วไม่เศร้าโศกนั้นหมายถึงพระนิพพานพระศาสดาประทับอยู่ในอัญชนวันเมืองสาเกตทรงปรารภภิกษุทูลถามจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้มีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องปัญหาที่ภิกษุทูลถามคราวหนึ่งพระศาสดาเสด็จถึงเมืองสาเกตตอนเช้าเสด็จเข้าไปบิณฑบาตมีพราหมณ์คนหนึ่งหมอบลงแทบพระบาทของพระองค์และทูลว่าเขาเป็นบิดาของพระองค์พระองค์เป็นบุตรธรรมดาบุตรควรบำรุงมารดาบิดาที่ฉลาดแล้วเขาทูลว่าพระศาสดาควรไปหามารดาที่บ้านดังนี้แล้วได้ทูลนิมนต์พระศาสดาไปยังบ้านของตนพราหมณีภรรยาของเขาออกมาต้อนรับและกล่าวเช่นนั้นเหมือนกันเขาทูลอาราธนาให้พระองค์และสาวกรับอาหารที่บ้านเขาเป็นประจำแต่พระศาสดาตรัสว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าจะรับอาหารในที่เดียวไม่ได้ถ้ากระนั้นขอพระองค์โปรดบอกให้คนที่นิมนต์พระองค์ไปบอกข้าพระองค์ด้วยพระศาสดาทรงรับปฏิญญานั้นจำเดิมแต่นั้นมาเมื่อใครนิมนต์พระศาสดาไปฉันที่ใดในเมืองสาเกตพระองค์จะขอร้องให้ไปบอกพราหมณ์ผู้นั้นด้วยเมื่อพราหมณ์นั้นทราบว่าพระศาสดาไปเสวยที่ใดก็ถืออาหารคาวหวานไปถวายที่นั้นเสมอมิได้ขาดเมื่อกิจนิมนต์ที่อื่นไม่มีพระศาสดาก็เสวยที่บ้านของพราหมณ์นั้นเขาทั้งสองถวายอาหารและฟังธรรมอยู่หนึ่งนิดได้บรรลุอนาคามิผลแล้วภิกษุทั้งหลายสนทนากันถึงเรื่องนี้ว่าพราหมณ์ก็รู้ว่าพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางมายาเป็นพระพุทธบิดามารดาแต่ฉะนั้นจึงเรียกพระศาสดาว่าบุตรของบุตรของและพระศาสดาก็ทรงรับรองความนั้นคงจะมีเหตุพิเศษอะไรสักอย่างพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสว่าพราหมณ์เป็นบิดาของพระองค์มา500ชาติเป็นอา500ชาติเป็นลุง500ชาติส่วนพราหมณีเล่าก็เป็นมารดาเป็นน้าและเป็นป้าจำนวนเท่านั้นเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่า ใจของคนย่อมจดจ่อและเลื่อมใสในท่านผู้ใดเขาย่อมสนิทสนมในผู้นั้นความรักย่อมเกิดด้วยเหตุสองอย่างคือเพราะเคยอยู่ร่วมกันในชาติก่อนหนึ่งหรือเพราะเกื้อกูลกันในปัจจุบันหนึ่งเหมือนดอกบัวเกิดในน้ำย่อมอาศัยน้ำหรือเปลือกตมเกิดขึ้นพระศาสดาประทับอยู่ที่เมืองสาเกตสิ้น3เดือนในพรรษาพราหมณ์และพราหมณีได้บรรลุอรหัตผลแล้วนิพพานคนทั้งหลายทำสักการะศพของท่านทั้งสองนั้นแล้วหามไปเผาแม้พระศาสดาเองก็เสด็จไปยังชาปนสถานมีภิกษุประมาณ500เป็นพุทธบริวารมหาเผามากเพราะคิดว่าท่านทั้งสองนั้นเป็นพระมารดาบิดาของพระพุทธเจ้าเขาถวายบังคมพระพุทธองค์ซึ่งประทับยืนอยู่ณศาลาแห่งหนึ่งใกล้ป่าชานั้นและปลอบพระองค์ว่าโปรดอย่าคิดว่าพระมารดาและพระบิดาทำกาละแล้วพระทศพลไม่ตรัสอะไรทรงตรวจดูอุปนิสัยของมวลชนแล้วตรัสพระธรรมเทศนาว่าชีวิตนี้น้อยนักสัตว์ทั้งหลายไม่ถึง100ปีก็ตายผู้ใดมีอายุเกิน100ปีไปบ้างก็ต้องตายเพราะชราเป็นแน่แท้เมื่อชาปนกิจศพของท่านทั้งสองเสร็จแล้วภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าสัมปรายภพในวงเล็บชาติหน้าของท่านทั้งสองเป็นอย่างไรพระพุทธองค์ตรัสว่าท่านทั้งสองนั้นเป็นพระอเสขมุนีปรินิพพานแล้วดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นนั้นว่ามุนีเหล่าใดเป็นผู้ไม่เบียดเบียนเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วอาสวะตั้งอยู่ไม่ได้พระพุทธภาษิตสดาชาคระมานานังอโหรตานุสิกขินังนิบานังอธิมุตตานังอัทถังขัดชันติอาสวะแปลความว่าอาสวะทั้งหลายของท่านผู้ตื่นอยู่ทุกเมื่อโอ้ขออภัยผู้ศึกษาทั้งกลางวันและกลางคืนผู้น้อมไปในพระนิพพานย่อมตั้งอยู่ไม่ได้อธิบายความอาสวะคือกิเลสเครื่องดองสันดานของสัตว์ทำให้สัตว์ผู้มีอาสวะนั้นมัวเมาเหมือนเครื่องดองภายนอกเช่นน้ำเมาทำให้คนดื่มคนเมาอาสวะตรงกันข้ามกับบารมีอาสวะทำให้สันดานเศร้าหมองบารมีทำให้สันดานบริสุทธิ์ท่านจำแนกอาสวะไว้4คือ1กามาสวะอาสวะคือกาม2ทิฏฐาสวะอาสวะคือมิจฉาทิฏฐิ3ภวาสวะอาสวะคือภพความติดในภพ4อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาความไม่รู้คำว่าศึกษาทั้งกลางวันกลางคืนหมายถึงศึกษาในไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขานั้นแปลตามตัวว่าการศึกษาก็จริงแต่โดยอรรถะแล้วหมายถึงการลงมือปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาทั้งกลางวันและกลางคืนข้อน้อมไปในพระนิพพานนั้นคือมีอัธยาศัยน้อมไปในพระนิพพานกล่าวคือในการดับตัณหาข้อว่าตื่นอยู่ทุกเมื่อนั้นคือมีสติอันเป็นธรรมเครื่องตื่นมีสติระวังอินทรีย์6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดีหรือยินร้ายเมื่อกระทบกับอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์อยู่ด้วยชาคริยานุโยคกล่าวคือประกอบความเพียรไม่เห็นแก่หลับนอนมากนักใน24ชั่วโมงท่านให้นอน4ชั่วโมงระหว่าง 4:00 นถึง 2:00 นเวลานอกนั้นใช้ทำความเพียรเพื่อละอาสวะเมื่อบุคคลประกอบด้วยธรรมเครื่องเตือนอยู่1ไตรสิกขา1มีอัธยาศัยน้อมไปในพระนิพพาน1อาสวะทั้งหลายย่อมตั้งอยู่ไม่ได้พระศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่ภูเขาคิจกูฏทรงปรารภทาสีชื่อปุณณาของเศรษฐีเมืองราชคฤห์มีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องนางปุณณทาสีความว่าคืน1นางปุณณาซ้อมข้าวเป็นอันมากที่เศรษฐีมอบให้จนเหงื่อชุ่มไปทั้งกายนางออกไปยืนตากลมอยู่ภายนอกเพื่อพักผ่อนสมัยนั้นพระทัพพระมลบุตรเป็นผู้จัดแจงเสนาสนะเมื่อภิกษุทั้งหลายฟังธรรมในราตรีแล้วต้องการกลับยังที่พักแต่มืดพระเถระจึงเนรมิตไฟให้เกิดขึ้นและเนรมิตภิกษุผู้นำทางภูเขาคิจกูฏจึงสว่างด้วยแสงไฟเป็นดวงๆ วงเล็บเปิดใครควรถือเทียนเดินไปเป็นกลุ่มๆหรือเป็นแถววงเล็บปิดนางปุณณาเห็นดังนั้นจึงคิดว่าเราลำบากอยู่เพราะความเหน็ดเหนื่อยในการงานจึงยังไม่หลับก็เหตุไรหนอพระภิกษุทั้งหลายจึงยังไม่ยอมนอนความไม่ผาสุกบางอย่างคงเกิดขึ้นแก่ท่าน เช่นพระบางรูปอาจถูกงูกัดเป็นต้นตอนเช้าตรู่นางเอารำชุบน้ำแล้วทำขนมปิ้งที่ถ่านไฟห่อไว้ในพกตั้งใจจะกินกลางทางที่ไปท่าน้ำวงเล็บเปิดคงจะเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่เรียกในสมัยนี้ว่าจาปาตีวิธีทำก็อย่างที่กล่าวในที่นี้กินกันทั่วอินเดียตั้งแต่คนชั้นต่ำสุดถึงสูงสุดอดจาปาตีไม่ได้เป็นอาหารที่ทำง่ายและราคาถูกเมื่อยังไม่ชุบน้ำก็เหมือนรำเหมือนแป้งจี่ของเรานั่นเองวงเล็บปิดเธอพบพระศาสดาและพระอานนท์ในระหว่างทางเธอคิดว่าบัดนี้ทายาธรรมของเรามีทั้งพระศาสดาก็ปรากฏเฉพาะหน้าถ้าพระองค์ไม่ทรงรังเกียจเราก็จะถวายขนมนี้ดังนี้แล้ววางหม้อน้ำไว้น้อมขนมเข้าไปถวายพร้อมกล่าวว่าขอพระองค์โปรดรับขนมอันเศร้าหมองนี้สงเคราะห์ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระศาสดาทอดพระเนตรดูพระอานนท์พระอานนท์จึงน้อมบาทเข้าไปถวายทรงรับขนมของนางปุณณาเธออธิษฐานขอให้ได้เห็นธรรมที่พระองค์ทรงเห็นแล้วทรงอนุโมทนาว่าจงเป็นเช่นนั้นเถิดนางคิดว่าพระศาสดาคงจะไม่สวยขนมนั้นคงจะประทานแก่กาหรือสุนัขแล้วเสด็จไปสวยอาหารอันประณีตที่พระราชวังหรือบ้านเศรษฐีแห่งใดแห่งหนึ่งพระศาสดาทรงทราบปริวิตกของนางแล้วทรงแสดงพระอาการว่าจะประทับนั่งพระอานนท์ได้ปูจีวรถวายพระองค์ประทับนั่งเสวยขนมของนางปุณณาผู้ยืนดูอยู่เสร็จภารกิจแล้วตรัสถามนางปุณณาว่าเหตุไรเมื่อคืนนี้จึงคิดดูหมิ่นสาวกของเราหม่อมฉันไม่ได้ดูหมิ่นพระเจ้าข้าปุณณาทูลและทูลถึงความคิดของตนให้ทรงทราบพระศาสดาตรัสว่าปุณณาเธอนอนไม่หลับเพราะอันตรายคือทุกข์ส่วนสาวกของเราไม่หลับเพราะประกอบเนืองๆซึ่งความเพียรในธรรมเป็นเครื่องตื่นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าอาสวะทั้งหลายของท่านผู้ตื่นอยู่ทุกเมื่อเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วจบเทศนาปุณณาได้ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลของเก่าพระพุทธภาษิตโปราเนเมตังอาตุระเนตังอัจฉัตตะนามิวะนินดันติตุนหีมาสีนังนินดันติบหุพานินังมิตะพานินปินินดันตินาทิโลเกอนินนิโตนาจาหุนาจะภวิสตินาเจตระหิวิชติเอกันตังนินดิโตโปโซเอกันตังวาปะสังสิโตยันเจวินยูปะสังสันติอนุวินจะสุเวสุเวอัจฉิตตวุตติงเมธาวิงปัญญาสีละสมาหิตังเนกขังชัมโพนะตะเสวะโกตังนินดิตุมะระหติเดวาปินังปะสังสันติบรามุนาปิปะสังสิโตแปลความว่าดูก่อนอตุละเรื่องนินทาและสรรเสริญนี้เป็นของเก่าไม่ใช่เพิ่งมีในวันนี้คนนั่งเฉยๆเขาก็นินทาคนพูดมากก็ถูกนินทาพูดพอประมาณก็ถูกนินทาเหมือนกันคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกคนที่ถูกนินทาอย่างเดียวหรือได้รับสรรเสริญอย่างเดียวไม่เคยมีในอนาคตจักไม่มีในอนาคตและไม่มีอยู่ในปัจจุบันส่วนวินยูชนพิจารณาทุกวันแล้วสรรเสริญผู้ใดซึ่งมีความประพฤติดีติดต่อไม่ขาดสายเป็นปราชญ์ประกอบด้วยปัญญาและศีลใครเล่าควรจะนินทาผู้นั้นซึ่งบริสุทธิ์ดุจแท่งทองชมพูนุชคนเช่นนั้นแม้ทวยเทพก็ชมพรหมก็สรรเสริญอธิบายความคำว่าอตุละเป็นชื่อของอุบาสกคนหนึ่งนินทาพระหลายองค์ไม่มีใครดีเมื่อมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสพระพุทธพจน์นี้เป็นเชิงเตือนพระพุทธพจน์นี้มีความดีและความคมมากในตอนแรกทรงแสดงถึงความโบราณของการนินทาและสรรเสริญพระอรรถกถาจารย์อธิบายว่าคนย่อมนินทาคนที่นั่งเฉยๆว่าเหมือนคนใบ้เหมือนคนหูหนวกเหมือนไม่รู้อะไรคนที่พูดมากก็ถูกนินทาอีกเหมือนกันว่าเหมือนใบตาลถูกลมพัดพูดไม่รู้จักสิ้นสุดส่วนคนพูดพอประมาณเขาก็นินทาได้เหมือนกันว่าจะพูดทีเหมือนทองคำและเงินจะร่วงลงจากปากพูดคำสองคำแล้วนิ่งเสียเพราะฉะนั้นคนไม่ถูกนินทาจึงไม่มีในโลกอันหนึ่งคนที่ถูกนินทาอย่างเดียว หรือได้รับการสรรเสริญอย่างเดียวก็ไม่มีในโลกทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตแม้คนคนเดียวกันก็อาจนินทาเราบ้างสรรเสริญเราบ้างบางทีเกลียดเราบางวันรักเราคนส่วนกว่าเหตุผลจึงติและสรรเสริญไปตามอารมณ์ตัวคนที่ได้รับสรรเสริญหรือถูกติจึงไม่ควรถือเอามาเป็นอารมณ์นักถือเสียว่ามันเป็นเพียงของผ่านเข้ามาแล้วหมดไปสิ้นไปไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงดังข้อความในโลกธรรมมสูตรว่าลาภเสื่อมลาภยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขและทุกข์นี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลเป็นธรรมดาวงเล็บเปิดอนิจโจดุโควิปริณามะธรรมโมวงเล็บปิดเพราะฉะนั้นบัณฑิตจึงไม่ยินดีเมื่อได้และไม่ยินร้ายเมื่อเสียความจริงการนินทาว่าร้ายนั้นไม่ใช่ของร้ายทีเดียวนอกจากเราจะไปยึดมั่นว่าเป็นจริงเป็นจังตามนั้นสรรเสริญก็ไม่ใช่ของดีมันเป็นของเมาทางจิตใจเป็นของเมาที่มีพิษร้ายกว่าสุรายาเมาเสียอีกเพราะอันเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี่ประจำทุกค่ำคืนพระพุทธองค์ทรงแสดงอันตรายของลาภสักการะชื่อเสียงสรรเสริญไว้มากในพระไตรปิฎกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในลาภสักการะสังยุตอยู่ในสังยุตตนิกายขันธวารวรรคพระไตรปิฎกเล่ม16ทรงตำหนิผู้ติดในลาภสักการะไว้มากและทรงยกย่องพระมหากัสสปว่าเป็นผู้ไม่ติดในลาภสักการะและสรรเสริญนินทาและสรรเสริญทำให้คนดีก็ได้ทำให้คนชั่วก็ได้สุดแล้วแต่ว่าเมื่อรับมันมาแล้วเอามาทำอย่างไรมันเป็นมีดสองคมอยู่ทั้งสองอย่างทรงแสดงว่าการนินทาหรือสรรเสริญของคนพาลนั้นไม่เป็นประมาณเพราะคนพาลติหรือชมตามอารมณ์แต่บัณฑิตติคนใดหรือชมคนใดถือเป็นประมาณได้ถ้าท่านติก็ควรรีบพิจารณาแก้ไขถ้าท่านชมก็ควรถือเป็นรางวัลอันดีและทำความดีอย่างนั้นต่อไปเพื่อรักษาความดีให้มันคงสิ่งที่แสดงความแตกต่างระหว่างคนมีสติปัญญาและคนโง่คือความรู้จักเท่าทันสิ่งต่างส่วนคนโง่ไม่รู้จักเท่าทันและสามารถหาผลกำไรได้จากการขาดทุนตัวอย่างความทุกข์กับความสุขจริงอยู่ความสุขเป็นกำไรชีวิตอย่างหนึ่งของคนแต่ความทุกข์เป็นกำไรทางจิตใจจะทำอะไรสักอย่างก็ต้องมีคนชอบบ้างไม่ชอบบ้างยิ่งทำงานใหญ่ยิ่งต้องถูกวิจารณ์มากถ้ากลัวคนตำหนิตีเตียนก็คงไม่ต้องทำอะไรถ้ายิ่งต้องการให้คนชอบเราทุกคนก็จะยิ่งเสียหายใหญ่เพราะต้องคอยประจบเอาใจเขาอยู่เรื่อยพอหยุดเอาใจเขาก็นินทาว่าร้ายและจะว่าได้มากกว่าก่อนที่จะเอาใจเสียอีกคำชมก็ไม่ควรยินดีนักเพราะไม่ใช่เขาจะชมถูกเสมอไปอาจล่อให้เราหลงหรือยกยอให้เราตายใจแบบยกยอจะกินปลากลางร่มถือทำเอาไว้คำติเตียนและคำชมจะไม่ทำให้เราเสียมีแต่จะทำให้ดีพระศาสดาประทับอยู่ที่วัดเชตวันทรงปรารภอุบาสกชื่ออตุละจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้มีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องอุบาสกชื่ออตุละอตุละอุบาสกเป็นชาวเมืองสาวัตถีมีบริวารมากวันหนึ่งอยากจะฟังธรรมของพระเรวตะอรหันต์จึงพาบริวารไปฟังธรรมในสำนักของท่านแต่พระเถระเป็นผู้พอใจในการหลีกเร้นเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนราชสีท่านจึงไม่พูดอะไรกับอุบาสกเลยเขาโกรธว่าท่านไม่ยอมพูดอะไรจึงลุกขึ้นพาบริวารไปหาพระสารีบุตรเล่าให้พระสารีบุตรฟังว่าต้องการฟังธรรมพากันไปหาพระเรวตะมาแล้วแต่ท่านไม่พูดอะไรขอท่านจงแสดงธรรมให้ฟังด้วยเถิดพระสารีบุตรแสดงอภิธรรมมกถาเสียมากมายอุบาสกก็โกรธอีกว่าพระอภิธรรมละเอียดลึกซึ้งนักใครจะไปกำหนดไหวพวกเราไม่ต้องการพระอภิธรรมดังนี้แล้วพาบริษัทไปหาพระอนนทเถระเล่าเรื่องทั้งปวงให้ท่านฟังและขอให้ท่านแสดงธรรมพระอนนทเถระจึงแสดงธรรมแต่เพียงเล็กน้อยและเลือกหัวข้อที่เข้าใจได้ง่ายถึงกระนั้นอุบาสกก็โกรธอีกจึงพากันไปเฝ้าพระศาสดาทูลเล่าเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระศาสดาจึงตรัสว่าคนไม่ถูกนินทาติเตียนนั้นไม่มีในโลกแม้ท้องฟ้าอากาศแผ่นดินพระจันทร์พระอาทิตย์ก็ถูกติเตียนแต่นินทาและสรรเสริญของคนพาลของบัณฑิตเท่านั้นเป็นประมาณดังนี้แล้วตรัสพระขึ้นไว้ณเบื้องต้นนั้นแล้วว่า การนินทาและสรรเสริญนี้เป็นของเก่าเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาอุบาสกทั้งหมดได้บรรลุโสดาปัตติผลผู้สำรวมไตรทวารพระพุทธภาษิตกายปะโปปังรักขึ้นยะกาเยนะสร้างวุโตสิยากายะดุจริตังคิตวากาเยนะสุจริตังจเรวจีปะโกปังรักขึ้นยะวาจายะสุสร้างวุโตสิยาวจีดุจริตังคิตวาวาจายะสุจริตังจเรมโนปะโกปังรักขึ้นยะมนัสซาสร้างวุโตสิยามโนดุจริตังหิตวามนัสซาสุจริตังจเรกาเยนะสร้างวุตาธีราอาโทวาจายะสร้างวุตามนัสซาสร้างวุตาธีราเตเวสร้างเตเวสุปริสร้างวุตาแปลความว่าพึงรักษาความกำเริบทางกายวาจาใจละทุจริตทางกายวาจาใจแล้วพึงสำรวมกายวาจาใจด้วยดีและประพฤติสุจริตทางกายวาจาใจนักปราชญ์สำรวมพร้อมในไตรทวารแล้วได้ชื่อว่าเป็นผู้สำรวมรอบด้วยดีอธิบายความคำว่ารักษาความกำเริบทางกายเป็นต้นหมายความว่าให้เลิกขนองกายวาจาใจให้รักษากายวาจาใจวาจาใจให้เรียบร้อยโดยเฉพาะบรรพชิตหรือภิกษุสามเณรยิ่งมีความจำเป็นมากเพราะอิริยาบถอันเรียบร้อยย่อมทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสทำคนที่เลื่อมใสแล้วให้มีความเลื่อมใสมั่นคงยิ่งขึ้นละทุจริตทางกายวาจาใจแล้วประพฤติสุจริตทางกายวาจาใจอันหนึ่งความสำรวมไตรทวารนั้นหมายถึงการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจรวมความว่าสำรวมอินทรีย์หกมาให้ยินดียินร้ายเมื่อเห็นรูปฟังเสียงเป็นต้นผู้สำรวมได้ดังนี้ชื่อว่าสำรวมรอบด้วยมีอนิสงส์คือกำจัดอภิชาและโทมนัสออกเสียได้มีอุเบกขาและสติอยู่ทุกเมื่อมีความสุขอยู่ได้ยานคือความอย่างรู้สภาพต่างๆตามความเป็นจริงเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่พระเวฬุวันเมืองราชคฤห์ทรงปรารภพวกภิกษุฉัพพัคคีหนึ่งและพวก6คนมีเรื่องย่อ ดังนี้ภิกษุฉัพพัคคีมี6รูปคือพระปินดุกะโลหิตกะเมติยะภูมิชกะอัสชิปุณัพสุกะจากธรรมสมบัติหมวด12ของพระศาสนาโสพลแจ่มเรื่องภิกษุฉัพพัคคีวันหนึ่งพระศาสดาทรงสดับเสียงชะตะชะตะของภิกษุฉัพพัคคีผู้ถือไม้เท้าทั้งสองมือสวมเขียงเท้าไม้จงกรมอยู่บนแผ่นหินจงกรมคือเดินกลับไปกลับมาพิจารณาธรรมผู้เขียนตรัสถามพระอานนท์ว่าเป็นเสียงอะไรพระอานนท์ทูลว่าเป็นเสียงของพวกภิกษุฉัพพัคคีผู้สวมเขียงเท้าไม้เดินจงกรมอยู่พระศาสดาทรงทราบดังนั้นจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามพระสวมรองเท้าไม้หรือเขียงเท้าแล้วตรัสว่าธรรมดาภิกษุควรรักษาทวารมีกายเป็นต้นให้เรียบร้อยดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าพึงรักษาความกำเริบทางกายวาจาใจเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นมลวรรควรรณนาว่าด้วยมลทินเหมือนใบไม้เหลืองพระพุทธภาษิตปันดุปลาโซวะดานิสิยมปุริสาปิจเตอุปัฏฐิตาอุโยคะมุเคปฏิทสิปาเทยยัมปิจเตนะวิชติโซโกโรหิดีปะมัตโนขิปังวายมะปันิโตภวะนิทันตะมะโลอนังกะโนดิบังอริยะภูมิเมหิสิอุปนีตะวะโยวะดานิสิสัมปยาโตสิยมสะสันติกังวาโสปิจะเตนะทิอันตราปาเทยยัมปิจะเตนะวิชติโซโกโรหิดีปะมัตตโนขิปังวายมะปันดิโตนิทันตมโลอนังคโนนาปุณะชาติชรังอุเปหิสิแปลความว่าบัดนี้ท่านเป็นดุจใบไม้เหลืองหนึ่งเล็บคือชราอันหนึ่งยมบุรุษหนึ่งเล็บความตายปรากฏแก่ท่านแล้ว ท่านดำรงอยู่ที่ปากทางแห่งความเสื่อมเสบียงของท่านก็ยังไม่มีท่านจงทำที่พึ่งแก่ตนจงรีบพยายามเป็นบัณฑิตนงเล็บคนดีท่านกำจัดมลทินได้แล้วไม่มีกิเลสจากถึงอริยภูมิอันเป็นทิพย์บัดนี้ท่านเป็นผู้มีวัยอันชราน้อมเข้าไปแล้วเตรียมพร้อมเพื่อไปสู่สำนักของยมราชที่พักระหว่างทางของท่านยังไม่มีเสบียงของท่านก็ยังไม่มีท่านจงทำที่พึ่งแก่ตนจงพยายามรีบเป็นบัณฑิตท่านกำจัดมลทินได้แล้วไม่มีกิเลสจักไม่เข้าถึงความเกิดและความแก่อีกอธิบายความพระศาสดาทรงเปรียบความแก่ว่าเหมือนใบไม้เหลืองจวนหล่นความหล่นคือความตายสัตว์ผู้ตายแล้วย่อมเดินทางไปสู่ปรโลกคือโลกอื่นหรือโลกหน้าในการเดินทางไปสู่โลกหน้านี้ควรมีเสบียงคือบุญกุศลเหมือนคนเดินทางไกลย่อมต้องนำเสบียงมีข้าวสารเป็นต้นไปด้วยเพื่อช่วยให้ปลอดภัยจากความหิวในขณะเดินทางก็ทางไกลใดเล่าจะไกลเท่าสังสารวัฏจึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏที่จะต้องรวบรวมเสบียงคือกุศลไว้มากๆคนเดินทางธรรมดาเมื่อขาดเสบียงย่อมลำบากชั้นใดคนเดินทางในสังสารวัฏก็ฉันนั้นเมื่อขาดเสบียงคือบุญกุศลก็ย่อมลำบากอยู่ในภพต่างๆในกำเนิดต่างๆเมื่อเกิดเป็นคนก็จะเป็นคนที่ลำบากเมื่อเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์ที่ลำบากเพราะไม่มีเสบียงคือบุญกุศลเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอัตภาพในการเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏนี้ต้องแสวงหาเสบียงคือบุญกุศลเพิ่มอยู่เรื่อยถ้าไม่หาเพิ่มของเก่าจะหมดไปของใหม่ไม่เพิ่มขึ้นมีแต่ทางจ่ายไม่มีรายได้ของเก่าหมดไปของใหม่ไม่เพิ่มขึ้นความลำบากย่อมตกอยู่แก่ผู้เดินทางอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าจงรีบทำที่พึ่งแก่ตนรีบพยายามเป็นคนดีเสียด้วยเร็วถ้าเคยชั่วหรือกำลังชั่วก็รีบกลับตัวเสียไม่มีการสายสำหรับการกลับตัวตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ตราบนั้นยังกลับตัวได้เสมอเริ่มสั่งสมความดีวันละเล็กละน้อยนานวันเข้าย่อมจะพอกพูนมากขึ้นเองการร่อยรอทีละน้อยทำให้หมดไปได้ชั้นใดการเพิ่มพูนทีละน้อยก็ทำให้เต็มได้ชั้นนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ควรประมาททั้งสองด้านคือทั้งด้านสิ้นไปและด้านเพิ่มพูนถ้าเบื่อในการเดินทางในสังสารวัฏก็ทรงสอนให้รีบกำจัดมลทินใจกล่าวคือกิเลสให้สิ้นไปเมื่อสิ้นมลทินใจแล้วทางแห่งสังสารวัฏก็ขาดสะบั้นลงถึงปลายทางคือพระนิพพานอันบรมสุขกิเลสอันเป็นมลทินนั้นทรงแสดงไว้9อย่างคือความโกรธ1การลบหลู่คนท่าน1ริษยา1ตระหนี่1มายา1มักอวด1พูดปด1มีความปรารถนาลามก1เห็นผิด1มลทินเหล่านี้ทรงสอนให้กำจัดเสียเมื่อกำจัดได้แล้วจักถึงอริยภูมิอันเป็นทิพย์อริยภูมิอันเป็นทิพย์ในที่นี้ท่านหมายเอาสุทธาวาสอันเป็นภูมิของพระอนาคามีจะหมายอย่างสูงถึงภูมิของพระอรหันต์ก็ได้ในวงเล็บอริยภูมิจักอธิบายใน2พระคาถาหลังต่อไปพระพุทธองค์ทรงเตือนว่าบัดนี้ท่านมีวัยอันชราน้อมเข้าไปแล้วคือถึงวัยชราแล้วเตรียมพร้อมที่จะตายช่วงระหว่างภพนี้และภพหน้าไม่มีที่พักในระหว่างคือพอจุติจากภพนี้ก็เข้าถึงภพหน้าไม่มีที่พักในระหว่างทางเพราะฉะนั้นจะเตรียมอะไรก็ให้เตรียมเสียตั้งแต่อยู่ในภพนี้จะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็รีบทำเสียตั้งแต่อยู่ในภพนี้เมื่อเตรียมพร้อมแล้วเมื่อความตายมาถึงเข้าก็จะได้ตายอย่างสบายใจไม่ต้องกังวลเหมือนคนเตรียมไม่พร้อมภาษาไทยเราว่าตายอย่างนอนตาหลับข้อความในคาถาสุดท้ายซ้ำกับข้อความในคาถาที่2จึงไม่ต้องอธิบายอีกแต่ในคาถาที่2ท่านว่าเมื่อกำจัดมลทินได้แล้วจักเข้าถึงอริยภูมิอันเป็นทิพย์ส่วนในคาถาสุดท้ายว่าจักไม่ต้องเข้าถึงชาติและชราคือไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภบุตรของนายโคคาดดงเล็บคนฆ่าวัวมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องบุตรของนายโคคาดชายคนหนึ่งในเมืองสาวัตถีมีอาชีพทางฆ่าวัวขายมาเป็นเวลาถึง55ปี ฆ่าโคแล้วแบ่งเนื้อไปกินเองบ้างขายบ้างแม้พระศาสดาจะประทับอยู่ณที่ใกล้คือเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีนั่นเองเขาก็ไม่ได้เคยถวายข้าวต้มหรือข้าวสวยแม้ทัพพีเดียวนายโคขาดนี้เป็นคนติดเนื้อคือไม่มีเนื้อแล้วกินข้าวไม่ได้วันหนึ่งได้เนื้อมาวงเล็บเปิดหลังจากขายแล้ววงเล็บปิดส่งให้พัญญาปิ้งตนเองไปอาบน้ำที่ท่าน้ำขณะที่นายโคขาดกำลังอาบน้ำอยู่นั้นเพื่อนของเขามาที่เรือนถามพัญญาของโคขาดว่ามีเนื้อขายบ้างไหมพัญญาของโคขาดตอบว่าไม่มีสำหรับขายเลยมีอยู่ก้อนหนึ่งสำหรับสหายของท่านเขาอดเนื้อไม่ได้อย่าเอาไปเลยแต่เพื่อนของเขาอ้อนวอนแล้วอ้อนวอนเล่าบอกว่าแขกมาที่บ้านไม่มีอะไรทำเลี้ยงเขาเมื่อพัญญาของโคขาดยืนยันอย่างเดิมเขาก็หยิบเนื้อไปเสียเฉยๆถือวิสาสะว่าเป็นเพื่อนกันพัญญาของโคขาดก็พูดอะไรไม่ออกถึงเวลาอาหารแม่บ้านยกสำรับมามีผักต้มถ้วยเดียวโคขาดเหลียวดูอาหารมื้อนั้นไม่มีเนื้อจึงถามไม่มีนายเนื้อไม่มีพัญญาตอบอ้าวก็ฉันให้ไว้ก้อนหนึ่งก่อนฉันไปอาบน้ำไม่ใช่หรือพัญญาของเขาเล่าให้ฟังว่าเพื่อนของเขามาเอาไปเสียแล้วโคขาดได้ฟังดังนั้นลุกขึ้นจับมีดได้ลงไปหลังเรือนณที่นั้นโคตัวหนึ่งยืนอยู่เขาล่วงเข้าไปในปากมันดึงลิ้นออกมาใช้มีดอันคมกริบตัดลิ้นแล้วเอามาโยนให้เมียเอาไปปิ้งเลือดไหลออกจากปากโคไม่หยุดมันไหลโจกเหมือนน้ำไหลจากท่อโคขาดรออยู่ครู่หนึ่งเมื่อเมียปิ้งลิ้นวัวโซก็ลงมือกินกินข้าวไปได้ไม่กี่คำลิ้นของเขาก็หลุดลงมาในชามข้าวเลือดไหลโจกออกจากปากของเขาเขาลงคลานสี่ขาร้องเหมือนวัวเขาได้รับทุกขเวทนาอันสมแก่กรรมทำกาละแล้วเกิดในอเวจีมหานรกมารดาแห่งบุตรของนายโคขาดพูดกับบุตรว่าลูกรักจงดูเถิดดูบิดาของเจ้าถ้าเจ้ายังอยู่ที่นี้ความทุกข์ดังนี้คงจักตกลงบนกระหม่อมของเจ้าเช่นเดียวกันเจ้าจงหนีไปเถิดไม่ต้องห่วงแม่บุตรชายกลัวต่อความทุกข์และความตายจึงหนีไปอยู่เมืองตักศิลาเรียนศิลปะช่างทองคือทำทองให้เป็นรูปต่างๆวงเล็บเปิดพวกช่างทองรูปพรรณวงเล็บปิดคราวหนึ่งอาจารย์ของเขามอบทองให้แล้วบอกให้ทำเครื่องประดับอย่างหนึ่งแล้วกลับบ้านเขาได้ทำอย่างดีจนอาจารย์กลับมาเห็นแล้วพอใจมาก

แต่อยู่ที่เมืองตักกศิลานั่นเองพวกลูกๆปรึกษากันว่าพ่อก็แก่แล้วไม่เคยทำบุญให้ทานต้องการจะทำบุญให้พ่อจึงไปรับมาจากนครตักกศิลาแล้วนิมนต์ภิกษุมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขมาเสวยและฉันที่บ้านของตนในเวลาพระพุทธเจ้าเสวยเสร็จเขาทูลพระองค์ว่าผัดนี้เป็นชีวภัดสำหรับบิดาของพวกข้าพระองค์ขอได้โปรดอนุโมทนาเถิดชีวภัดนั้นหมายถึงอาหารเพื่อผู้ยังมีชีวิตอยู่ตรงกันข้ามกับมะตะกะภัดคืออาหารที่อุทิศให้ผู้ตายพระศาสดาทรงอนุโมทนาตรัสเตือนบิดาของคนเหล่านั้นว่าท่านเป็นมีสรีระง่อมเหมือนใบไม้เหลืองเสบียงทางคือกุศลสำหรับไปสู่ปรโลกของท่านยังไม่มีท่านจงทำที่พึ่งแก่ตนจงเป็นบัณฑิตอย่าเป็นพานเป็นต้นแล้วตรัสพระคาถาดังที่ยกไว้ในเบื้องต้นและอธิบายมาแล้วนั้นเมื่อจบเทศนาสองพระคาถาแรกอุบาสกได้ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลวันรุ่งขึ้นพวกลูกๆได้ทูลอาราธนาพระศาสดาไปเสวยอีกพระองค์ทรงอนุโมทนาด้วยสองพระคาถาหลังอุบาสกดำรงอยู่ในอนาคามิผลกำจัดมลทินทีละน้อยพระพุทธภาษิตอนุปุพเพนะเมธาวีโทกังโทกังคะเนคะเนกัมมาโรระชะตัสเสวะนิทเมมะละมัตตโนแปลความว่าผู้มีปัญญาพึงกำจัดมลทินของตนทีละน้อยทุกๆขณะโดยลำดับเหมือนช่างทองกำจัดมลทินของตนฉะนั้นอธิบายความมลทินของตนก็คือมลทิน9ดังกล่าวแล้วในเรื่องที่1แห่งวรรคนี้ทรงสอนให้กำจัดมลทินทีละน้อยแต่ขอให้กำจัดทุกวันและบ่อยลงไปอีกทุกชั่วโมงให้ละเอียดทีเข้าอีกทุกขณะตามภาษาพระเรียกว่ากำจัดมลทินทุกอิริยาบถทุกลมหายใจเข้าออกหน้าที่สำคัญประการหนึ่งของชาวพุทธคือกำจัดมลทินหรือกำจัดกิเลสให้ได้ทุกวันวันละน้อยก็ยังดีกำไรของชีวิตจริงๆประจำวันนั้นคือการเอาดีใส่ตัวกำจัดชั่วออกจากตัวแต่ไม่ใช่เอาไปใส่คนอื่นหน้าที่นี้เป็นหน้าที่อันชอบธรรมของทุกคนใครเอาดีใส่ตัวดงเล็บคือทำความดีได้มากแล้วชั่วออกจากตัวดงเล็บคือกำจัดมลทินได้มากเท่าใดก็ใกล้นิพพานเข้าไปเท่านั้นถ้าตรงกันข้ามก็ใกล้นิพพานใกล้นรกเข้าไปทุกทีในที่นี้จะพรรณนาถึงมลทิน4ประการคือลบหลู่คุณท่าน1ริษยา1มายา1มักอวด1พร้อมทั้งเหตุเกิดและวิธีกำจัดแต่โดยย่อส่วนมลทินอีก5ประการได้พรรณนาไว้ในที่อื่นแล้วหลายแห่ง1การลบหลู่คุณท่านการลบหลู่คุณท่านคืออาการที่ปฏิเสธคุณของท่านผู้มีคุณบาลีใช้คำว่ามักขะเป็น1ในอุปกิเลส16ด้วยอุปกิเลสแปลว่าเข้าไปทำให้เศร้าหมองการไม่รู้คุณท่านเรียกว่าอากตัญญูการไม่ตอบแทนคุณท่านเรียกว่าอากตะเวทีการลบหลู่คุณท่านเรียกว่ามักขะคนมีมักขะต่ำกว่าเลวกว่าคนอากตัญญูอากตะเวทีเป็นคนชั่วช้าสารเลวบางคนเรียนจบจากสถาบันหนึ่งเอาไปเป็นเครื่องมือทำมาหากินได้แล้วแต่พอถูกถามเกิดละอายขึ้นมาเห็นสถาบันนั้นไม่มีเกียรติพอจึงปฏิเสธไม่ยอมรับว่าตนสำเร็จมาจากสถาบันนั้นแต่กลับอ้างอีกสถาบันหนึ่งซึ่งตนไม่เคยเหยียบย่างเข้าไปเรียนว่าเป็นแหล่งที่ตนสำเร็จออกมาอย่างนี้มักขะแท้ภาษาไทยเรียกว่าเนรคุณคนอย่างนี้ยังไม่เคยเห็นใครเจริญไปได้ตลอดสักคนเดียวบางคนเกิดต่างจังหวัดเป็นคน ชนบทบ้านนอกพ่อแม่สู่อุตสาห์เสียสละกำลังทรัพย์กำลังกายกำลังทรัพย์ส่งให้เรียนกรุงเทพจนสำเร็จออกทำราชการเป็นใหญ่เป็นโตมีลูกน้องมากมีคุณนายเป็นชาวกรุงมีเพื่อนฝูงมีหน้ามีตาพ่อแม่ทราบข่าวก็ดีใจพากันมาเยี่ยมลูกแต่ลูกทำไม่รู้จักที่นี่อย่างนี้ก็มีอย่างนี้ก็เนรคุณเหมือนกันลบหลู่คุณท่านท่านมีคุณแก่ตนไม่ยอมรับว่ามีคุณเหตุเกิดของมลทินตัวนี้ก็คือโมหะความหลงหลงอะไรหลงตัวหลงเกียรติยศชื่อเสียงหลงไปว่าตนเป็นคนชั้นสูงผู้มีบุญคุณเป็นคนชั้นต่ำ

0: ลูกศิษย์บางคนพอเรียนเกินอาจารย์ไปหน่อยก็ดูหมิ่นอาจารย์ขาดความเคารพอาจารย์ใครถามก็ไม่ยอมบอกว่าผู้นั้นผู้นี้เป็นอาจารย์ตนกลัวจะเสียเกียรตินี่คนเนรคุณเหมือนกันวิธีแก้มรรคก็คือการยอมรับความจริงแล้วเผชิญหน้ากับความจริงกล้าทำกล้าพูดและกล้าคิดในสิ่งที่เป็นจริงตามความเป็นจริงใครจะดูหมิ่นดูถูกนั่นเรื่องของเขาแต่เชื่อว่าคนดีเขาไม่ดูถูกคนง่ายๆเขาจะดูถูกเฉพาะแต่คนที่แสดงความเลวให้เขาเห็นเท่านั้นเขาเรื่องเราจบมาจากสถาบันไหนเรื่องพ่อแม่เป็นชาวนาชาวสวนหรือกรรมกรสามล้อเป็นต้น 2. ริษยาริษยาคืออาการที่เห็นใครได้ดีทนไม่ได้ให้มีอาการเดือดร้อนแล้วหาทางใส่ร้ายป้ายสีเขาข่มคุณของเขาเมื่อได้ยินใครสรรเสริญผู้อื่นฟังแล้วร้อนใจต้องหาโทษอย่างใดอย่างหนึ่งมาใส่ลงไปเพื่อให้คุณของเขาเจือจางบางคนถึงกับต้องหาทางกำจัดผู้อื่นโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างเพราะความริษยาเป็นเหตุริษยาเกิดจากการขาดความเชื่อมั่นในตนเองเห็นว่าตนสู้เขาไม่ได้และขาดความพอใจในคุณสมบัติของตนอาการนี้จะหายไปเมื่อคนมีความเชื่อมั่นในตนมีความพอใจในคุณสมบัติของตนวิธีแก้ริษยาท่านว่าให้เจริญพรหมวิหารข้อมุทิตาแปลว่าพอยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีรู้จักถนอมความดีมีความรู้สึกอย่างลึกซึ้งว่าความดีไม่ว่าของตนมีอยู่ในตนหรือของผู้อื่นมีอยู่ในผู้อื่นเป็นสิ่งควรถนอมทั้งสิ้นไฟคือความริษยานี้ใครจุดขึ้นในอกมากมันก็ไหม้อกของผู้นั้นแหละให้ร้อนคนอื่นถ้าจะเดือดร้อนก็ทีหลัง 3. มายามายาในที่นี้หมายถึงความเจ้าเล่ห์คือความจริงอย่างหนึ่งแสดงอาการอีกอย่างหนึ่งไม่ได้รักเขาแต่แสดงอาการว่ารักเขาไม่ได้ปวดหัวตัวร้อนแต่แสดงอาการว่าเป็นปวดหัวตัวร้อนไม่มีศีลธรรมไม่สงบแต่แสดงอาการว่ามีศีลธรรมเหลือเกินสงบเหลือเกิน
1: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีต้องขอยุติพระธรรมบทเพียงเท่านี้เพื่อนำท่านไปรับฟังกันแต่ทอดสดในช่วงหลังฉันยังหันจากสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครครับ
2: กราบขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับตอนนี้ก็ได้เวลาอันสมควรนะครับขอให้ทุกท่าน อยู่ในการสำรวมปิดโทรศัพท์อีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เป็นงานพระป่าสามัคคีโครงการตามก้าวตามรอยของพระบรมศาสดาครั้งที่4ในลำดับแรกนะครับขอเรียนเชิญคุณอารีเตชะหรือวิจิตรอดีตประธานศาลอุทธรภาค5 ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรภาค5เป็นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยทุกท่านหันไปทางพระประธานครับทุกท่านประธานพนมมือครับ

0: ขอเรียนเชิญท่านประธานกลับเข้าที่นั่งที่เดิมครับลำดับต่อไปตั้งใจกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยว่าพร้อมกันนะครับ
1: อิมินาสกาเลนะตังพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะตังพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะตังสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมี

0: กราบอาราธนาศีล5พร้อมกันค่ะมะยังพันเตติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นั่งสบายสบายทำไมศาสนพิธีพวกเราได้สังเกตไหมศรัทธาญาติโยมลูกหลานพอมีศาสนพิธีเกี่ยวกับพุทธศาสนาอันดับแรกก็ไหว้พระถึงพระไตรสรณคมอรหังสวากขาโตสุปฏิปันโนนั่นเลิกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก่อนอย่างนั้นก็คนโบราณโบราณโบราณอาจารย์ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านให้สมาทานศีลก่อนเพราะพวกเราอยู่ด้วยกันถ้าเป็นผู้มีศีลก็เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันแต่เป็นไม่เป็นที่ระแวงแคลงใจกันเพราะว่าต่างคนต่างมีศีลคงไม่คิดฆ่ากันคงไม่คิดขโมยกันแล้วก็เคารพในสิทธิสามีภรรยาซึ่งกันและกันไม่โกหกต้มตุ๋นหลอกลวงกันไม่ตื่นสุราให้ขาดสติศีล5ของพุทธศาสนามีอยู่5ข้อนะศรัทธาญาติโยมทุกท่านนะถ้าพวกเราอยู่ด้วยกันรักษากฎกติกาทั้ง5ข้อนี้อยู่ด้วยกันมากมายขนาดไหนก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อกันอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขเพราะเหตุใดเพราะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันห้าของพุทธศาสนาหลวงพ่อบอกแล้วกล่าวอีกว่าแต่ท่านผู้อื่นก็ไม่ได้พูดแต่หลวงพ่อบอกว่าศีล5ของพุทธศาสนาเป็นศีลประชาธิปไตยนะท่านญาติโยมลูกหลานนะทำไมจึงว่าเป็นประชาธิปไตยเพราะเหตุเราไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันสิทธิมนุษยชนนะสิทธิมนุษยชนคือไม่ เราเคารพสิทธิ์เขาคือเราไม่คิดฆ่าเขาไม่คิดขโมยเขาเคารพสิทธิ์ในสามีภรรยาของเขาไม่โกหกต้มตุ๋นหลอกลวงเขาไม่ดื่มสุราให้ขาดสติแล้วทำความชั่วเสียหายให้กับคนอื่นเขาคนอื่นก็เหมือนกันถ้าคนอื่นเคารพสิทธิ์อย่างที่เราเคารพสิทธิ์เขานั่นแหละต่างคนก็ต่างอยู่ต่างสิทธิมนุษยชนต่างคนก็ต่างมีสิทธินะนี่แหละอยู่ด้วยกันมากมายขนาดไหนก็ร่มเย็นเป็นสุขท่าว่าพวกเราล่วงเกินกันนะไม่เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันจะหาความสงบสุขไม่ได้ในชุมชนในสังคมในโลกใบนี้พูดอย่างนั้นได้นะเพราะนั้นคนโบราณปราชญ์อาจารย์คนโบราณที่เป็นปู่ย่าตายายของพวกเราพอมีศาสนพิธีอย่างนี้ท่านจึงให้สมาทานศีลก่อนนะสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยเป็นผู้มีศีลในเมื่อมีศีลดีแล้วจะค่อยทำคุณงามความดีอย่างอื่นจะค่อยกล่าวความถวายทานนะนี่แหละเป็นขั้นตอนเพราะนั้นวันนี้ก็ลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันเพราะนั้นเอาตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานศีลแล้วนะที่นี่นะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
1: สรณะกมะนังนิธิตัง
0: อามะพันเต
1: ปานาธิปาตาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อินนาทานาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กามเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: กามเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: ราเมระยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุลาเมระยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มานิปหาปทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภกสัมปทา
0: สาธุ
1: สีเลนะนิพุติยันติตัตสมาสีหลังวิโสทาเย
0: สาธุ
2: ครับลำดับต่อไปตั้งใจกล่าวคำถวายพระป่าโดยว่านะโม3จบพร้อมกันหลังจากนั้นว่าตามนะครับ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตปังสุกูละจิวะลานิสะปะริวารานิสีละวันตัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสีละวาอิมานิปังสุกุละจิวารานิสะปะริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆะรัตตังหิตายะสุขายะข้าแต่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งผ้าบางสุกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่ท่านผู้ทรงศีลขอท่านผู้ทรงศีลโปรดรับซึ่งผ้าบางสุกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ
1: สาธุ
2: ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญเจ้าภาพได้นำผ้าขาวพระไตรไปวางไว้ที่กองพระป่านะครับขอเรียนเชิญครับ
1: ยอดขยับหน่อยเดียวเอาอย่างนี้ดีไหมจะทานญาติโยมพอทอดผ้าป่าบอกบางสกุลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะอยากจะให้พวกหมอหนุ่มที่มาจากศิริราชเนี่ยนะถือถุงอย่างนี้นะถ้าหากว่าทำอย่างนี้เดินเข้ามาไม่ไหวหรอกคนมันมากขึ้นไปเดินเป็นสายๆเดินคลายต้องยกมือขึ้นก็เดินไปหายกไปหากระสายเข้าไปยกมือขึ้นอันนี้ไม่ใช่เรียอะไรนะไม่ใช่เรียอะไรนะคล้ายๆกับปูทางไปหากุศลใช่ไหมล่ะใครอยากจะทำบุญก็ทำบุญได้ถ้าไม่ทำก็ไม่ว่ากันเราไม่ได้ว่ากันอะไรกันแต่ว่าเดินไปเนี่ยใครต้องการก็ยกมือขึ้นก็เดินเข้าไปใส่เข้าไปนะอันนี้ใครแค่ให้ทั่วถึงถ้าจะให้ตามมหาโอยุ่งเหยิงวุ่นวายมากๆในวันนี้นะให้คณะกรรมการพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ให้คณะกรรมการนับพอนับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ค่อยประกาศนะเป็นเท่าไรก็ว่างั้นยอดผ้าป่าของเราในวันนี้พูดอย่างนั้นนะศรัทธาญาติโยมใช่หรือเปล่าวะ
2: กราบนิมนต์ในลำดับต่อไปขอกราบนิมนต์พระราชภาวนาวชิรากรหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกเจ้าวาดวัดป่านาคำน้อยองค์ประธานสงฆ์ในวันนี้ได้เมตตาชักผ้าบังสกุลขอกราบนิมนต์ครับ
1: คณะศรัทธาญาติโยมทุกท่านหลวงพ่อในฐานะที่เป็นหัวหน้าหัวแถวเป็นประธานสงฆ์แต่ซักบังสกุลให้ผู้ที่ให้ได้มีส่วนทุกคนได้บุญกุศลร่วมๆกันผมอยากจะให้พวกพระสงฆ์ทั้งหมดนะอริจาพร้อมๆกันเลยก็ได้นะผมจะเป็นผู้พานำนะ

0: สาธุพร้อมๆกันทั้งข้าง
1: เอ๊ะคณะสงฆ์น้องนุ่งทั้งหลายเว้ยจำนวนผ้าขาวนี่เราจะมอบให้โรงพยาบาลดีไหม
0: ดีครับ
1: แต่ไม่มอบไปแต่ผ้าเหลืองเนาะ
0: ครับผม
1: ถ้าผ้าเหลืองจะมอบให้ก็ดีให้คณะแพทย์ได้บวชว่ะผ้าขาวจะใช้ประโยชน์ให้กับโรงพยาบาลนะจำนวนผ้าเหลืองกันถวายพระพอข่าวนี้ก็นานๆได้มาเพราะทั้งเราทำบุญเก็บกับโรงพยาบาลใช่ไหมล่ะเผื่อได้ใช้โรงพยาบาลหรือว่าจะนำไปใช้ในต่างประเทศก็ได้ผ้าขาว เป็นผ้าปูนอนเป็นผ้าอะไรก็ได้สุดแท้แต่นะผมคิดว่าผ้าขาวน้อมมอบให้โรงพยาบาลศิริราชเนาะหมู่พวกเพื่อนทุกองค์นะ
0: ครับผมสาธุพอบังเด้อ
2: ด
0: ี
2: ใจมากเลย
0: เมื่อกี้หลวงปู่อินถวายท่านปาลบไปเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้จิตอาสาเรียนเชิญหมอหนุ่มๆ มาหลวงปู่สุธรรมบอกหมอหนุ่ม
3: ๆครับขอกราบนิมนต
4: ์ลุกขึ้นยืนเลยเดินเลยลุกขึ้นยืน
3: เขาจะได้ถวายกับที่อาสนะนะครับแล้วก็นั่งเรียนเชิญ
4: เดินไปเลยเดินไปเลยเดินไปเลยใครต้องการบริจาคให้ยกมือขึ้นหมอจะได้เดินเข้าไปหาย
1: กมือขึ้นอย่าเดินตามหลังกันนะอย่าเดินตามหลังกันแยกทางอย่าเดินตามหลังกัน
4: ใครต้องการบริจาคก็ยกมือขึ้นเลยหมอจะได้เดินเข้าไปหาได้ไม่ต้องเดินเข้ามายากลำบากหมอใครต้องการบริจาคก็ยกมือขึ้นเลยหมอเดินเข้าไปหาได้
0: ผมไปเลยตั้งจิตอธิษฐานเอาเด้อบุญถวายพระป่าเพื่อไปสงเคราะห์ในเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยเปลี่ยนหัวข้อเข่าให้กับพี่น้องชาวพุทธต่างประเทศอธิษฐานเอาอธิษฐานนะประมีสัมปันโนเนี่ยเราอธิษฐานแล้วเราจะได้สมความปรารถนาอธิษฐานไปก็ว่าอโรคาปรมาราภาขอการร่วมทอดพระป่าสมทบทุนในครั้งนี้ขอความไม่มีโรคทั้งหลายจงเป็นลาภอันประเสริฐกับพวกเราทุกท่านทุกคนไปชั่วกาลนานเท่านานใครอยากจะร่วมพระป่ายกมือขึ้นโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยป้าเร็วเดินเร็วๆเดินเร็วๆยกมือขึ้นสาธุไม่ต้องเดินก็มาโยมถ้าเดินก็มาเลยเดี๋ยวก็เก้าอี้ของโยมหายนะแล้วก็เดี๋ยวได้รับพรพร้อมกันสาธุสาธุสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนั่นนี่หน่วยบริการเคลื่อนที่โยมหน่วยบริการเคลื่อนที่ไปบริการญาติโยมเพื่อให้ความสะดวกโยมเพื่อให้ความสะดวกกับพวกเราทุกคนนะลูกเราเป็นลูกหลานหลวงตาเนี่ยหลวงตาได้ทำประโยชน์ไว้กับแผ่นดินและประเทศชาติและพุทธศาสนาเราเป็นลูกหลานหลวงตาเราก็มาร่วมในครั้งนี้ขอน้อมถวายบูชายาคุณแด่พระรัตนตรัยด้วยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยองค์หลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนด้วย
3: กลับโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับตอนนี้แถวที่ต่อที่จะถวายหลวงพ่อถวายขอให้หยุดก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวจะพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะให้พรผมขออนุญาตตัดตรงนี้เลยนะครับตัดท่านี้เลยนะครับแล้วก็พอแล้วนะครับที่เหลือเดี๋ยวรอให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้พรนะครับแล้วก็เราร่วมทำบุญกันกับที่ท่านจะให้ผมต้องขออนุญาตตัดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะได้จบพิธีการได้นะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับ อนุโมทนาบุญกับทุกท่านแต่ขอตัดยอดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้งานมันต่อไปได้ด้วยความเรียบร้อยนะครับขอความร่วมมือด้วยนะครับขอความร่วมมือด้วยนะครับข้างหน้าไม่รับแล้วนะครับข้างหน้าไม่ต้องมาแล้วนะครับไม่ต้องมาแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วครับพอแล้วครับอนุโมทนาครับพอแล้วนั่งอยู่กับที่ครับทุกท่านนั่งอยู่กับที่นะครับทุกท่านนั่งอยู่เฉยๆแล้วเดี๋ยวจะได้รอรับพรจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่อไปนะครับตอนนี้หยุดก่อนนะครับพอแล้วครับท่านหนึ่งคนทุกท่านก็จะต่อคิวพอก่อนนะครับมีเฉพาะเดี๋ยวจะมีเฉพาะเจ้าภาพนะครับที่จะถวายของนะครับเฉพาะเจ้าภาพนะครับอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยอยากจะถวายกับองค์หลวงพ่ออินถวายใช่ครับแต่ว่างานต้องสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามียังจริงๆก็ท่านควรจะได้พักธาตุขันธ์ด้วยนะครับเราก็ต้องช่วยกันรักษาธาตุขันธ์ขององค์ท่านด้วยเพราะท่านยังไม่หายจากโควิดดีนะครับเราต้องให้ท่านได้มีพักโอกาสพักผ่อนเราเข้าไปท่านเมตตาใช่เราเข้าไปกราบท่านท่านเมตตาแต่ถ้าเราอยากจะให้ท่านพักผ่อนเราต้องหยุดการเข้าไปกราบท่านก่อนในช่วงที่ท่านต้องการรักษาธาตุขันธ์นะครับก็ขอความร่วมมือนะครับเดี๋ยวในระหว่างนี้ทางกรรมการก็จะได้นับยอดปัจจัยไม่แน่ใจว่าจะนับครบถ้วนไหมในช่วงนี้ก็ได้เท่าไหร่ก็คงเท่านั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้รับพรจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์คณะสงฆ์กันหลังจากนี้นะครับก็ช่วงนี้อยู่ในความสงบกันก่อนนะครับเดี๋ยวสักครู่อาจจะได้ยอดปัจจัยมาสรุปในช่วงแรกนะครับถ้ายังไงอาจจะได้ยอดสรุปในช่วงแรกก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับเพราะว่างานในครั้งนี้ยังต้องการปัจจัยที่จะนำไปใช้ในโครงการนี้ประมาณสัก7ล้านถึง8ล้านอย่างที่หลวงพ่ออินถวายท่านเมตตาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้มีปัจจัยประมาณ4ล้าน1 4ล้าน2ก็ยังขาดอยู่อีกประมาณเกือบครึ่งนะครับเกือบครึ่งหนึ่งที่จะใช้ในโครงการนี้ก็ทุกท่านที่สะดวกภายหลังจากนี้ก็ยังสามารถที่จะร่วมทำบุญ กันได้หลังจากนี้นะครับตามสามารถที่จะถ่ายภาพบัญชีแล้วก็โอนหลังจากนี้เมื่อท่านสะดวกก็ได้นะครับเพราะว่าการเดินทางจะไปในช่วงวันที่3ถึง7นะครับธันวาคมครับครับสำหรับยอดเงินในบัญชีวัดป่าบ้านตาดเพื่อผู้ป่วยยากไร้ข้อและกระดูกในวันที่30สิงหาคมคือวันนี้นะครับเวลา 10.30 นยอดเป็นเงิน 4,432,209 บาทจุด85สตางค์และมีในบัญชีมูลนิธิสิริราชอีกจำนวน 284,823 บาทรวมทั้งสิ้นทั้ง2บัญชีนะครับเป็นเงิน 4,717,032 บาท85สตางค์ทั้งนี้ยังไม่รวมเงินสดและเช็คที่อยู่ที่สวนแสงธรรมณปัจจุบันนี้นะครับ
2: วันนี้หลวงพ่อหวังว่าคงจะได้7ล้านนะวันนี้นะพวกเรามากขนาดนี้คงจะได้7ล้านนะวันนี้นะเอาเทกระเป๋าหนักๆสักหน่อยแล้วลูกศรัทธาญาติโยมนะเอาแต่นั้นหลวงพ่อเป็นคนพูดเนี่ยหลวงพ่อจะสมทบเท่าไหร่หลวงพ่อจะออก200,000นะวันนี้นะหลวงพ่อจะออก200,000จะออกนี่แหละเอาจะให้ได้ใช้ในงานนี้นะหลวงพ่อพูดไม่ใช่พูดแต่นั้นลูกหลานนะพูดต้องทำด้วยนะสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันหลวงพ่อก็จะได้อยากจะได้บุญเหมือนกับศรัทธาญาติโยมนั่นแหละลูกหลานนะได้พุ่นนะมาลูกหลานมาเอาเข้ามาลูกหลานนะพุ่นยังไม่ได้ทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลทำข้อเขาพวกเราไปเห็นหลวงพ่อไปเห็นอยู่ที่ศรี
0: ลังกาถุงขอการครับผมถุงไม่ไปเมื่อกี้เอากลับมายังกี้อ่ะถุงอ่ะกลับมาแล้วเลย
2: เวลาเดินไปขาโขงอย่างนี้น่ะคนเสียขานะบางคนก็ขาแปะอย่างนี้โอ้ยไปเห็นแล้วพอหมอพวกอาจารย์หมอไปทำให้เลยโอ้เดินเร็วเลยนะนี่แหละหลวงพ่อไปเห็นกับตาหลวงพ่อแล้วโอ้การทำเข่าให้พี่น้องลูกหลานมีประโยชน์จริงๆนะหายเจ็บหายปวด แล้วก็พ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ในบ้านลูกหลานต้องถ้าคนอ้วกก็ต้อง2คนน่ะหนีจากบ้านไปได้เวลาเข้าห้องน้ำห้องท่าทำยังไงใช่ไหมล่ะแต่หากว่าท่านช่วยตนเองได้แล้วก็ลูกหลานก็หมดภาระนะมันก็ดีทั้งนั้นแหละเพราะนั้นเราปลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนชาวโลกของเรานะให้มีความสุขในการเป็นอยู่จะว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของเราตัวอ้วนใช่ไหมล่ะคนเดียวก็ยกไม่ไหวได้สินี่
5: โอ้กาดกับผม
2: ก็ต้องมีลูก2 3คน
5: เป็นกาดกับผม
2: ทํายังไงใช่มั้ยล่ะปวดฉี่ปวดเยี่ยวทํายังไงก็ต้องได
5: ้เครื่อง
2: ภาระของ
5: เครื่องเสียงไปกันเดียว
2: หมอคณะอาจารย์หมอไปทําให้ได้ก่อนช่วยตนเองได้ไ
5: ปได้ก็กาดกับผมโยมลูกหลานโยมแม่ของดร.ขวัญภาวนาไว้ล้านนึงกับผมดร.อรวรรณ ปิรันธโอวาทภาวนาวันนี้ล้านหนึ่งจะถวายวันที่2กันยาวันคล้ายวันเกิดของท่าน
2: จันโลกพุทธศาสนาลูกหลานเด้อจันโลกพุทธศาสนามูลนิธิจันโลกพุทธศาสนาท่านเป็นดร.ทั้ง4ท่านพ่อก็เป็นดร.แม่ก็เป็นดร.ลูกสาวเป็นดร.ลูกเขยเป็นดร.นะนี่ทำบุญหลวงพ่อคุณทำมือเช้าเลยนะ ทำบุญมูลนิธิของหลวงตามหาบัวมูลนิธิขออภิบาลสงฆ์หลวงตามหาบัววัดป่าบ้านตาดจำนวนเงิน2ล้านบาทเขียนไว้ที่นี่นะ อะไรผู้ท่านพอเป็นไปได้นะท่านไปเดือดร้อนนะแต่ถ้าผู้เดือดร้อนก็อย่าเหมือนกันนะลูกหลานนะถ้าผู้เดือดร้อนก็ไม่ต้องถ้าใครไม่เดือดร้อนท่านผู้ใดไม่เดือดร้อนพอที่จะทำบุญได้อยู่อ้าวทำบุญไปเก็บหอมรอมริบไปสร้างบุญสร้างกุศลในเพื่อนมนุษย์ด้วยกันต่อไปก็เห็นได้เพราะการอยู่ด้วยการเวียนไหว เวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารไม่ว่าท่านว่าเราเงิน7ล้านก็ไม่ยากนะ7คนเท่านั้นแหละว่าคนละล้านละล้านนะ พวกเราอยู่ที่นี่มันหลายร้อยคนนี่ว่าถ้านั้นคนละล้านละล้านนี่7คนมันพอแล้ว อย่างเจดีย์หลวงพ่อสร้างเจดีย์เหมือนกันนะลูกหลานแต่สร้างพิพิธภัณฑ์ปฏิปทาพระรูปองค์กรรมฐานสายลูกปู่มั่นงบ410ล้าน2แสน20,000นะเซ็นสัญญานะแต่หลวงพ่อบอกถ้าให้คนละล้านละล้านก็เพียง400คนเท่านั้นก็พอแล้วนะหลวงพ่อแต่พูดได้ใช่มั้ยศรัทธาญาติโยมนะพูดมันพูดได้แต่จะควักเงินล้านมันไม่ใช่ธรรมดาเลยนะเออเอานับพอประมาณก็ได้นะได้จะควรนับรายละเอียดที่หลังโอ้แต่ขนาดได้ก็อุ่นใจพอสมควรนะได้5ล้านกว่าแล้ววันนี้นะ6 7กันหน่อยเดียวซะเองมาเลยได้4 ล้าน 7แสน4ล้าน7แสนจันลงมาอีก1ล้านก็5ล้าน5ล้าน7แสนใช่ไหมล่ะ6 7อีกล้านกว่าท่านเองอีกล้านกว่าก็ได้เงิน7ล้านน่ะน่าจะเพียงพอแต่ว่าถึงยังไงก็ตามถ้ามันเหลือไปไม่มีปัญหานะถ้ามันเหลืออยู่ในบัญชีไม่มีปัญหาเพราะว่าคัดต่อไปเราก็จะไปพม่าอย่างที่ว่านั่นน่ะถ้าหากว่าเป็นไปได้นะเราก็ไม่ต้องเผลอๆไม่ต้องทอดผ้าป่ายังได้ถ้ามันถ้าได้14ล้านใช่มั้ยได้14ล้านพิธประกาศโอ้เงินจำนวนที่ทอดที่สวนแสงธรรมในวันนั้นวันที่30สิงหา69เงินเหลือเพียงพอสำหรับไปประเทศพม่าไม่ได้ทอดผ้าป่านะถ้าจะทอดก็ทอดในครั้งต่อไปจะได้พูดกันอีกมันไม่หายไปไหนอยู่ในบัญชีนั่นแหละนะเพราะนั้นพวกเราทำบุญไปถ้าเกิดอยู่ในบัญชีธนาคารก็จะทำประโยชน์ให้กับชาวโลกเขาเนี่ยแหละอาจารย์หมอกิรติที่เป็นหัวหน้าเป็นประธานไปศรีลังกาโอ้แต่พี่น้องศรีลังกาเขาพอใจกระทรวงสาธารณสุขทั้งนั้นไปเลยเขาต้อนรับขับสู้แบบอะไรต้อนรับขับสู้แบบพอร้องรำทำเพลงศรีลังกาก็ศรีลังกาพลักพรามใช่ไหมอนุรักษ์พลักพรามศรีลังกาพอมาโฮก็ตีลังกาให้ดูเหมือนกันนะวันหลวงพ่อก็ไปเห็นในหลวงพ่อก็นึกคำขำเหมือนกันเขาต้อนรับขับสู้พวกเรานั่นแหละจากนั้นมาเขาก็โอ้ยินดีพอใจเขายังจะให้ไปอีกอยู่ไหมอาจารย์หมอไปประเทศไหนแล้วเขายังจะให้ไปอีกอยู่เหมือนกันแต่โอ้ไปแต่ละครั้งไม่ใช่ธรรมดานะไปแต่ละครั้งอยากไปศรีลังกา จะเอาเครื่องมือแพทย์เข้าไปนี่เขาก็เอามาทำไมบางคนน่ะสรรพกรน่ะเผื่อจะตรวจสอบอีกต่างหากก็ต้องทำความเข้าใจกันจนพอแรงกว่าจะเข้าไปได้นี่แหละมันไม่ใช่ไปธรรมดาแต่นี่ก็ไปต้องประสานกันให้ถี่ถ้วนท่วนทีอย่างเมืองลาวหรือหลวงพ่อที่ไปด้วยนะเมื่อกี้นี่ประเทศลาวผู้ไปเลยพวกคณะอาจารย์หมอไปหลวงพ่อโอ้ไปเห็นคนลาวมิตรคนหนุ่มๆวะคงจะท่าผ่าตัดง่ายๆมากโอ้เกือบละเงินสดวันนี้ 289,000 บาทเงินสดประมาณเช็คเงินสด 289,000 เงินสดประมาณ 450,000 บาทแล้วก็มูลนิธิจันรงค์1ล้านบาทบัญชีบัญชี2บัญชีบ้านตาดและบัญชีศิริราชอันนั้น 471,732 บาท85สตางค์รวมกันทั้งหมดน่ะ6,456,032 บาท685สตางค์ถ้าเอาหลวงพ่ออีก 200,000 ใช่ไหม56ใช่ไหมล่ะแปลว่า6,600,000ใช่ไหมนั่นนะนับเขาได้เลยของหลวงพ่อคงให้แน่ๆเพราะมันได้ตกปากไปแล้วนะ200,000นะต้องติดไปรวมไป 200,000 รวม 200,000 จะโอนเข้าบัญชีวัดป่าบ้านตาดนะนี่แหละได้6ล้านวันนี้นะตัวเลขนะ6,456,032 บาท85สตางค์น่าจะเอาให้ครบ7ล้านจะนะเดี๋ยวนี้นะโอ้อันนี้ก็ 10,000 บาทนี่โอ้อันนี้หลวงพ่อก็ลืมไปเหมือนกันเลยว่าอันนี้เงินสดเหมือนกันเนี่ยเขาถอยหลวงพ่อมานี่ไปละพันเหมือนกันนะเนี่ย 3,000 อ้าวมอบไป 10,000 กับ 3,000 บาทนั่นนี่เนาะเงินสดใครเห็นพ้องต้องกันไหมวันนี้จะให้ครบ 700,000 วะ7ล้านนะใครเห็นด้วยไหมจะขาดอยู่ประมาณสัก4-5 แสน 4 แสนมา6จะขายจุประมาณไม่เกิน 4 แสนไปนะใครตัวเลขดีๆป่ะเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยเพิ่มก็ไปอีกแล้วนะตอนนี้มัน6,400,000นะ6,456,032 บาท85สตางค์หลวงพ่อสมทบอีก 200,000 ใช่ไหมล่ะเป็น6,600,000นะ56,678,90ยังเหลืออยู่ 40,000 เอง 400,000 เท่าเองนะเล็กน้อยเดียววะใครผู้ใดว่าจะใจใหญ่วะถ้าผู้ใดใจใหญ่ยกมือขึ้นดิวะ
6: เพิ่มให้200,000เอาละคุณหลวงพ่อบุญธรรมถวาย100,000
7: หลวงพ่อบุญธรรม100,000หลวงพ่อ200,000เหลืออีกเหลืออีก100,000 กว่า
2: ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้ว
7: ใกล้แล้ว
2: ใกล้7ล้าน
7: แล้วใกล้แล้วว่าตัดข้อเข่าพวกเราจะได้ไม่ต้องเป็ดต้องปวดเอาไปบรรเทาคนอื่นพวกเราจะได้อานิสงส์จากการบรรเทา
2: ใช
7: ่มูลนิธิดร.อรวัตรดร.ขวัญให้อีก 200,000 ดร. ดร. อนันต์ให้อีก 200,000 เกินแพงเกินไม่เป็นไรขาดมันลำบากเกินไม่เป็นไรถ้าอาจารย์หมอมารับทั้งที่เอง
8: ครบแล้วครับ
7: ครบแล้วครับ
8: ครบแล้วครับ7ล้านกว่าครับผม
7: สิบเอ็ด
2: ได้เจ็ดล้านหนึ่งแสนใช่ไหมฮะ
8: เก
2: ิน
8: ล้านแสนกว่าครับ
2: ฮะ
8: เจ็ดล้านหนึ่งแสนกว่าครับผม
2: เจ็ดล้านหนึ่งแสนกว่าได้จริงๆว่าเอาดุมโภชนาสาธุทุกคนทุกคนเด้อด้วยจิตด้วยใจเด้อเกิดมาพบในชาติใดก็ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยปวดแข้งปวดขาจะได้มีนะพวกเราท่านทั้งหลายฮะ 200,000 ล่ะ 200,000 คนน่ะหลวงพ่อจะทํา 200,000 ไม่ให้น้อยหน้าหลวงพ่อเลยว่างั้นเถอะคนน่ะหลวงปู่บุญทันก็ 100,000 ดีกว่านี่หลวงปู่บุญทันก็ 100,000
8: หลวงพ่อ3ดวง 200,000 ครับผม
2: ฮะ
8: หลวงพ่อ3ดวง 200,000 ครับผม
2: เออเกณฑ์เป็นพูดแล้วล่ะหลวงพ่อจ
8: ะทําบวกเข้าไปแล้วบวกไปแล้วบวกไปแล้ว
2: แล้วบวกแล้ว
8: บวกแล้วบวกแล้ว
2: หลวงพ่อสุธรรม2หลวงพ่อเอ็น 200,000 หลวงพ่อสุธรรม 200,000 หลวงพ่อสามรง 200,000
8: พ่อบุญทัน 100,000 ครับ
2: หลวงพ่อบุญทัน 100,000
8: ดร.อนันต์ดร.ยงดร.ฝันอีก 200,000 ครับผม
2: เดี๋ยวนะครับอีกใช่มั้ย
8: ครับ
2: ไม่ใช่ล้าน
8: เมื่อกี้นี่ก็1ล้านครับเมื่อกี้อาจารย์พูดก็เลยเพิ่มอีก 200,000 ครับ
2: โอ้โห
8: ถ้าพูดอีกต่อไปก็ได้อีก 200,000
2: โอ้โห
4: เนี่ยได
2: ้แล้วเอาคนโอเคครับดร.อ่อนอนงค์อ่อนอนงค์ดร.ขวัญเน
8: ี่ย
2: อีก 200,000 เอ้นี่นะโอ้หันไปพูดอะไรเพิ่มแล้วเพิ่มอีกว่ะโอ้ฮะท่านอาจารย์หมออีกขนาดท่านเป็นผู้ผ่าตัดท่านยังขับมูลอีกขนาดผู้ผ่าตัดเลยอ่า 100,000 บาทอีกสักหนึ่งโอ้โหโอ้โหอ้าวคุณอุ่นอกอุ่นใจไว้เป็นที่พอใจดีมากๆสร้างคุณสร้างกุศลร่วมกันวันนี้นะได้เงินครบจำนวนแล้วสินี่ฮะ
1: ให้พรแล้วให้พรแล้วสินี่
2: ผมตามจำนวนแล้วทีนี
9: ้
10: โอ้
9: ย
10: ยังไม่ได้กลับนะก็ไม่ได้จำนวน
2: โอ้โหดร.ขวัญฝากไปให้คุณญาติของขวัญเนาะคุณแม่ของท่านทั้งคุณพ่อคุณแม่จิตใจเป็นกุศลนี่แหละโอ้จันลงพุทธศาสนาคิดได้อย่างคุณพ่อไปเห็นโอ้ถูกหลานไปดูไปชมนะพิพิธภัณฑ์จันลงพุทธศาสนาโอ้คุณสิวัตรอัดพ่อมีครูบาอาจารย์เต็มอยู่ในนั้นอัดพ่ออัดพ่อทำเบียร์นะโอ้น่าจึงใจแต่หลวงพ่อก็สร้างพิพิธภัณฑ์ปฏิปทาพุทธรงค์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่นนะถูกหลานนะปี70นะปี70ปี39และปี70เดือนกุมภาพันธ์และปีนาคงจะสมโพธิ์อ่ะนะเดี๋ยวนี้กำลังทำอุตรุดอยู่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวหลวงพ่อขึ้นไปทั้งเช้าทั้งเย็นขึ้นไปมองไปดูไปดูงานนะแล้วงานไปได้ดีไปได้ดีมากๆนะเป็นไงรับพรนะทีเนาะ
11: ฮัลโหล
2: พร้อมแล้วนะที่นี่น้องโอ้ได้7ล้านพอแล้วแต่อุดใจแล้วมันเป็นที่พอใจแล้ว7ล้านกว่าแล้ว ถ้าจะเดินทางเดินสุดถึงสู่จุดหมายปลายทางเหมือนกันนะไม่ตกหล่นไม่ลุ่มนอนใช่ไหมถึงจุดหมายปลายทางตามความประสงค์ที่เราต้องการ ตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรนะที่นี่เนอะ เอาให้สัพพุทธาพร้อมๆกันเลยนะเนาะ

0: พระนมนยาจินพระยาสามเป็นไม่นู่นเลย
1: น้ำมนไหม
0: เอาน้ำมนเลยเพื่อนรถน้ำมนเอาตำรวจเอาน้ำมนมาเพื่อนหนึ่ง
1: ไปจัดประชาธิปไตยกับประจันชิน
0: กันโอ้ยสามเออเอามาต้องงาน
1: ศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะเมื่อเราทำบุญแล้วก็ปรารถนาสาธุเลิกคือพวกข้ามีภพมีชาติต่อไปภายภาคหน้าปวดแข้งปวดขาจะได้มีกับข้าพเจ้าเนื่องด้วยอริสงฆ์การทำบุญทำทานของข้าพเจ้าในคราวนี้นะปรารถนาได้นะลูกหลานนะเราทำบุญแล้วนี่เอ้าพระเจ้าพระคุณ

0: สาธยายพระคาถาเอาซ่อเดียวเท่านั้นยังค่อยขลังนะเอาสาธยายหลายๆมันไม่ค่อยขลังนะเอาสาธยายเดียวเอารถทั่วถึงนะรถน้ำมนต์ให้ทั่วถึงนะผู้รถน้ำมนต์นะคณะแพทย์คณะอาจารย์ทั้งหลายอยากจะถ่ายรูปว่างั้นนะอยากจะถ่ายรูปตรงๆหน้าพระนะเอาเตรียมๆคณะเตรียมเตรียมตัวเลยนะจะใช้เวลาไม่นานลูกหลานเดี๋ยวคณะครูบาอาจารย์แพทย์ได้มาทอดพระป่าในวันนี้ถ่ายรูปเป็นเอกลักษณ์สัญลักษณ์เอาไว้นะให้คณะแพทย์คณะหมอครูบาอาจารย์เดี๋ยวหลวงพ่อครูบาอาจารย์ไปถ่ายรูปพอดีนะรอก่อนนะลูกหลานนะรอซะก่อนรอแป๊บเดียวนะเดี๋ยวหลวงพ่อจะไปถ่ายรูปไปก่อนจะค่อยมานั่งที่นี่นะลูกหลานนะ
1: ครับกราบขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับก็วันนี้งานพระป่าเพื่อผ่าตัดข้อเข่าให้ผู้ยากไร้ที่บังคลาเทศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้เราได้ยอดไป7ล้านรวมทั้งหมดจากของเดิมด้วยก็7ล้านกว่าบาทซึ่งก็เข้าเป้าในการที่จะไปผ่าตัดข้อเข่าให้กับผู้ยากไร้ที่บังคลาเทศเรียบร้อยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านขอกราบขอบพระคุณในเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาวชิรากรหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกองค์ประธานสงฆ์ในวันนี้นะครับรวมทั้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่พระราชวชิรธรรมอาจารย์หลวงปู่สุธรรมโมและครูบาอาจารย์ทุกๆรูปที่เมตตามาในวันนี้นะครับขอขอบพระคุณโรงทานทุกๆโรงทานศรัทธาทุกท่านที่เข้ามาร่วมทำบุญจิตอาสาทุกท่านที่ช่วยกันทำให้งานวันนี้สำเร็จไป

0: ด้วยความเรียบร้อยนะครับในเรื่องต่างๆในวันนี้ก็คิดว่าทุกท่านน่าจะกลับไปด้วยรอยยิ้มและมีความสุขร่วมกันในการที่มาทำบุญที่สวนแสงธรรมพบกันใหม่ในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยายนนะครับยังไม่ได้ดูปฏิทินว่าเป็นวันไหนแต่ก็พบกันในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยายนท่านใดสะดวกวันเสาร์ก่อนหน้าก็มาสวดมนต์ร่วมกันเวลา1 ทุ่มตรงนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็จบภารกิจแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ว่าประตูของสวนแสงธรรมสวนแสงธรรมเป็นสถานที่ปิดนะครับเพราะฉะนั้นประตูสวนแสงธรรมจะปิดอยู่เสมอนะครับแล้วก็จะไม่ให้ผู้ใดเข้าภายในสวนแสงธรรมเป็นอันขาดหลังจากเวลา1 ทุ่ม
1: เข้ามาลูกหลานผู้ที่ยังเงินยังค้างกระเป๋าอยู่เข้ามาเล่เข้ามาลูกหลานเล่เข้ามาเงินยังค้างกระเป๋าอยู่ที่จะทำบุญเอามาได้มาได้ให้ในบุญหลายๆทุกผู้ทุกคนศรัทธาญาติโยมลูกหลานอ้าวถวายผ้าใจมาเนี่ยซองเถอะซองปัจจัยถวายนี่นี่เ
0: กราบขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับก็ประชาสัมพันธ์เดี๋ยวหลังจากที่จบภารกิจจบงานภายในสวนแสงธรรมก็เรียนเชิญทุกท่านแยกย้ายกลับบ้านนะครับประตูสวนแสงธรรมก็จะปิดนะครับและโดยปกติหลังจากนี้เราจะปิดประตูตั้งแต่6 โมงครึ่งเป็นต้นไปเราจะปิดประตูไม่เปิดนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบยังเหลือสุดท้ายนะครับกราบขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับเหลือขอจิตอาสาอีกชุดสุดท้ายในเรื่องของการลำเลียงของเก็บไว้ใช้ภายในสวนแสงธรรมนะครับต่อแถวขอจิตอาสาขอแถวยกมือนะครับตรงที่ต้องการแถวยกมือด้วยครับต่อแถวขอจิตอาสาช่วยยกลำเลียงของหน่อยครับท่านไหนที่ต่อแถวแล้วยกมือรอไว้ครับยกมือรอไว้จะได้ที่เหลือจะได้ต่อแถวขอแรงจิตอาสาตอนนี้อีกเล็กน้อยนะครับมายืนแถวแล้วยกมือต่อกันไว้เลยครับท่านอื่นท่านที่เหลือจะได้ทราบท่านที่ไม่เกี่ยวข้องท่านที่ไม่ได้ทำอะไรแล้วช่วยต่อแถวเลยครับอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงต้องการจิตอาสาเพิ่มอีกหน่อยครับประมาณอีกเล็กน้อยครับยังต้องการท่านไหนที่ไม่รีบกลับขอแรงอีกนิดนึงครับมาเลยครับจิตอาสาได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงอนุโมทนาบุญทุกท่านนะครับ
2: าฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงบริเวณนั้นเป็นการได้ทอดสดจากสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 11:28 น.ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

พระเป็นยิ่งมิ่งฟ้านักวิทยาศาสตร์พระคือราชเมธีขีตศิลป์พระทรงสืบพระราชปณิธานงานแผ่นดินพระคือปิ่นแห่งปราชญ์พระราชวงศ์พระอัจฉริยภาพทราบไกลไปทั่วล่าพระเมตตาน่าชมสมประสงค์กรมพระศรีสว่างควัตฉัตรธรรมรงค์ราชน้อมจิตเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วจะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนพร้อมเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4.ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอชค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาดSCTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว line id @hlwangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนักจากดีไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

ธศักราช2499เป็นช่วงเวลาแห่งความปิติที่คนไทยยังจำได้ไม่รู้ลืมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชศรัทธาจะเสด็จออกทรงพระผนวดและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าส่วนกิจการบ้านเมืองนั้นก็หวังว่าในระยะเวลาที่ข้าพเจ้าบวชนี้คงไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขัดข้องด้วยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรข้าพเจ้าก็ได้แต่งตั้งสมเด็จพระราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ไว้แล้วขอท่านทั้งหลายจงช่วยกันรักษาความสงบสุขในกิจการบ้านเมืองของเราให้ดำเนินไปด้วยดีเถิดวันที่20กันยายนพุทธศักราช2499สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงปฏิญาณพระองค์เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อสภาผู้แทนราษฎรณพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตในระหว่างวันที่22ตุลาคมพฤศจิกายนพุทธศักราช2499ช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระผนวดนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้อย่างสมบูรณ์ทรงเป็นประธานในพิธีผนวดและอุปสมบทพระภิกษุในพระราชินูปถัมภ์ห้ารูปเสด็จพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินณวัดบวรนิเวศวิหารเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาทรงบาทถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพระผนวดทรงเป็นประธานในการประชุมของคณะองคมนตรีณพระที่นั่งราชกรัญญาสภาในพระบรมมหาราชวังหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลาสิกขาแล้วได้มีพระราชดำริว่าในระหว่างทรงดำรงสมณเพศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์เป็นที่พอพระราชฤทัยในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2499จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์ที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
1: รักษาใจเป็นอันดับหนึ่งรักษาสิ่งภายนอกเป็นอันดับสองใจเป็นรากฐานของการครองโลกครองธรรมพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนหัวใจคนมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นรากฐานอันสำคัญดีชั่วขึ้นอยู่กับใจจึงต้องระวังรักษาใจให้ดีนี้แหละรากแก้วของพุทธศาสนาอันหนึ่งที่ลงมาประทานโลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน8มีนาคมพุทธศักราช2537ณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานคร

0: ่กำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่25เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2549ในโอกาสเทศนาพระป่าช่วยชาติณวัดป่าเขาหนองบัวตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีขอเชิญรับฟังครับ
1: คนก็มามากเลยเนี่ยคนก็มากเลยมาข้าวเสือแล้วก็มาเทศที่ไหนข้าวเสือแล้ว
2: มาที่นี่ค่ะแต่เทศศาลาข้างล่าง
1: แล้วไปเทศศาลาข้างล่างอีกมันยังมีศาลาข้างล่างอีกเหรอแล้วที่ไหนอีกมีศาลาอีก
2: ตรงนี้มันเป็นศาลาเดิมค่ะรู้ทำแค่สองที่ค่ะ
1: เหรอ
2: ค่ะคือที่แรกมันเป็นท
1: ่
2: านจะตายที่นี่จะอยู่ที่นี่จะตายที่นี่ให้หนูหาที
1: ่
2: สร้างว
1: ั
2: ดแต่จะ
1: ผ่
2: าน แต่น
1: ี้
2: พอดีท่านทิ้งขันก่อนก็เลยยังทำไม่สำเร็จจ้ะค่ะแต่วันนี้สำเร็จแล้วค่ะ
1: สำเร็จ
2: ยัง
1: ไง
2: สำเร็จได้สร้างให้เสร็จแล้วค่ะตอนนั้นพอดีมีพระที่มาอยู่ที่นี่ปฏิบัติไม่ดีหนูก็เลยไม่ทำ
1: นะ
2: มีพระที่มาอยู่อะค่ะปฏิบัติไม่ดีเจ้าค่ะก็เลยไม่ทำค
1: ่
2: ะ
1: มันแก้ข้าวเสือมีเสื้อสลายอย่างนู้นอีกน
2: ะ
1: แล้วมาเสื้อมาสลายอย่างนั้นที่สองมาสลายอย่างนี้
2: เจ้าค่ะนั่นสติเจ้าค่ะไ
1: ม่
2: ร
1: ับแล้วจากนี้จะไปสลายอย่างนั้น
2: ไม่มีแล้วค่ะไม่ทำแล้วค่ะ
1: แล้วจากนั้นจะไปสลายอย่างไหนอีกอ่ะ
2: ไม่ทำแล้วค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้มีงานอะไรที่จะทำที่
2: จะถวายก
1: ุ
2: ฏ
1: ิ
2: เจ้าค่ะศาลานี่เที่ยวที่แล้วถวายไปแล้วเจ้าค่ะจะถวายกุฏิเจ
1: ้
2: าค่ะ
1: ถวายกุฏิ
2: ค่ะ
1: ไม่
2: กลัวขึ้นมาวันนี้เดี๋ยวขึ้นมาไปมาตามเลยขึ้นมาตรงนี้ก็จะได้ตาม
1: ทำไมคุณเกลียดเลย
3: ท่านท่าน
4: ท่าน
3: ท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท

0: ยังพันเต
1: มายังพันเต
0: อิมัง
1: อิมัง
0: วัจจปุติง
1: วัจจปุติง
0: จาสุทิสัสสะ
1: จาสุทิสัสสะ
0: อาคตานาคตัสสะ
1: อาคตานาคตัสสะ
0: ภิกขุสังฆัสสะ
1: ภิกขุ

0: จริญ
1: ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวายซึ่ง
1: ขอน้อมถวายซึ่ง
0: เวทกุฎีนี
1: ้เวทกุฎีนี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์ผู้มาแล้ว
1: ผู้มาแล้ว
0: และยังไม่มา
1: และยังไม่มา
0: แต่จตุรทิศ
2: นี่จะตอบรับนะจะตอบรับที่สร้างกุฏิเข้าใจไหมเรามานี่วันนี้รู้สึกว่าผิดพลาดมาเรื่อยๆผิดมาเรื่อยๆตลอดทางเลยนะเรามาที่นี่ยังถามยังผิดพลาดไปโน่นอีกนั่งที่แรกว่าจะนั่งเทศที่โน่นแล้วเพราะอะไรยังมานั่งเทศที่นี่แล้วมาดูหน้าได้สองสามคนคนตั้งแผ่นดินที่เขามาเขาอยู่นู่นเขาไม่ได้เห็นว่าไงตาเขามาด้วยเขาเพื่อจะดูจะเห็นทั้งพระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ แต่เรามาดูสองสามคนซึ่งเคยดูอยู่เป็นจำแจแล้วเนี่ยมันเอารัดเอาเปรียบเขาเกินไปเนี่ยนี่หาอุบายว่าไงว่าหนูสั่งอย่างนั้นแล้วหนูสั่งอย่างนี้ว่างั้น ก็บอกว่าแมวไม่ได้สั่งนี่นะแล้วเข้าใจเหรอมันสั่งกับหนูแมวไม่ได้สั่งนี่นะว่าแต่ว่าที่นี่แมวเลยสั่งที่นี่เข้าใจเหรอ นี่พูดเป็นกระแดงไปเลยล่ะนะมาวันนี้มารับกุฏิก็ใช่สักแต่ว่าชื่อว่ารับกุฏิเรามารับประชาชนทั่วแผ่นดินที่มารวมที่นี่เป็นหลักใหญ่ยิ่งกว่ารับกุฏิเจ้าของศรัทธาว่าหนูจะเสียใจก็ตามแมวไม่เสียใจเป็นพอเอาเท่านั้นแหละนะนี่ใครก็คงจะเห็นตามแมวหมดใช่ไหมไม่เห็นตามหนูแล้วนะวันนี้นะเอาขึ้นไปนั่งอยู่นั่นไหนเป็นดูหน้าสองสามคนคนทั้งแผ่นดินเขาไม่ได้เห็นได้พบมันไม่สมควรมีหนูตัวเดียวสั่งการแมวไม่ได้สั่งเพราะฉะนั้นแมวจึงสั่งการใหม่ให้ย้ายมาที่นี่ก็ได้หรือเลือกไปอย่างนั้นที่นี่มาที่นี่ว่าถวายกุฏินี่ก็เราก็รับกุฏินะนะแต่ส่วนใหญ่เรารับประชาชนนะวันนี้เรารับบรรดาพี่น้องทั้งหลายเข้าสู่แดนพุทธศาสนานะ พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิศเลยให้พี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้นะเราพูดนี้จะไม่ให้ผิดให้คงแนวตามหลักความจริงเลยค้นออกมาจากหัวใจนี้จากจิตตภาวนาพระพุทธเจ้าทั้งหลายกระจายทั่วโลกธาตุออกจากนี้ถึงกันหมดเลยเพราะฉะนั้นจึงได้พูดตามหลักความจริงให้พี่น้องหลายฟังวันนี้ก็รับบรรดาพี่น้องทั้งหลายให้พากันสนใจในอัตในธรรมเมื่อได้ยินได้ฟังอัตธรรมของครูบาอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนแล้วให้นำไปประพฤติปฏิบัติบำรุงรักษาตัวนั่นแหละดียิ่งกว่าไปบำรุงรักษาสิ่งนั้นสิ่งนี้ยุ่งไปหมดโลกนี้ไปมีแต่เป็นบำรุงรักษาสิ่งนั้นรักษาสิ่งนี้แล้วเกาไปหาเกาที่ไม่คันเข้าใจไหมสู้หมาขี่เลื้อนไม่ได้หมาขี่เลื้อนเขาเกาตรงไหนเกาถูกที่คันมนุษย์นี่เกาดะนะพวกนี้พวกเกาดะเข้าใจไหมไม่ถูกที่คันสู้หมีตัวนั้นไม่ได้เข้าใจไหมหมีตัวนั้นมันเลียเจ้าของมันรู้จักเจ้าของมันเลียเจ้าของเราไปดูมันกำลังเลียเจ้าของอยู่มึงเลียซะกูไม่ใช่เจ้าของมึงกูไม่ไปแล้ววะเขากลับมาเดี๋ยวนี้มันยังเลียเจ้าของอยู่ยังไงก็ไม่รู้เรามาหาประชาชนต่างหากเดี๋ยววันนี้ก็รู้สึกว่าชื่นใจได้เห็นบรรดาพี่น้องทั้งหลายได้มาฟังเสียงอัดเสียงธรรมเพื่อนำไปประพฤติปฏิบัติให้บำรุงรักษาใจตัวเองนะ อะไรๆเราก็รักษาเราห่วยคว้าสักพอแต่หัวใจของเราไม่ค่อยมีใครดูแลรักษามันถึงเหลวไหลไปเรื่อยเหลวไหลไปเรื่อยมนุษย์เราเก เกิดมาก็เกิดมาตามกรรมกรรมพาเหลวไหลเพราะเจ้าของสร้างความเหลวไหลเอาไว้กรรมก็พาเหลวไหลทีนี้เวลามาอยู่นี่อีกก็ยังจะเหลวไหลต่อไปอีกไม่ดีให้พยายาม ดัดแปลงกายวาจาใจของตนให้ดีเวลาจะหลับจะนอนให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพุทโธก็ได้ธัมโมก็ได้สังโฆก็ได้แก้วอันประเสริฐทั้งสามดวงนี้เป็นพระองค์เดียวกันนะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นธรรมทั้งแท่งอันเดียวกันเราจะลึกถึงอันใดก็ถึงกันหมดลึกพระพุทธเจ้าก็ได้พระธรรมก็ได้พระสงฆ์ก็ได้เข้าถึงแก้วอันประเสริฐดวงเดียวกันนี่แหละลึกไปที่ไหนถ้ามีจิตใจระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เรียกว่าเราตามเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่ทุกฝีก้าวที่ระลึกถึงท่านได้ตลอดไปนะถ้าไม่ระลึกถึงท่านได้เลยมีแต่ระลึกถึงภายนอกภายหน้าอะไรที่ไม่ได้หลักได้เกณฑ์อะไรนั้นข่อยคว้าหาหลักเกณฑ์ไม่ได้นะให้ยึดหลักคำว่าพุทโธหรือธัมโมสังโฆไว้ให้ดีภายในใจแล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติ นี่เวลาจะหลับนอนก็ขอให้พากันไหว้พระซะก่อนขี้เกียจขี้ค้านขนาดไหนไล่ตีมันตกแตกกระจายกระจายออกจากบ้านจากเรือนความขี้เกียจขี้ค้านอย่าให้มันอยู่กับเรามันขยันในสิ่งไม่เป็นท่ามานานแล้วเอาจนเราเสียคนเพราะความขยันของมันทีนี้เราจะเอาความขยันสวดมนต์ไหว้พระภาวนาในเวลานี้ความขี้เกียจมันจะมาเวลาไหว้พระขี้เกียจเข้าใจไหมล่ะมันให้ไหว้พระก็ไม่จบแล้วอิติปิโสก็ไปแล้วมันจะหลับนั่นน่ะให้ไล่ความขี้เกียจขี้ค้านนี้ออกจากใจเสียแล้วให้สวดมนต์จะได้กี่คาถาก็ได้ตามแต่เราที่จะสวดมากสวดน้อยเราได้มากได้น้อยแล้วให้ทำความสงบใจนะใจนี้เป็นตัวดีตัวดิ้นที่สุดไม่มีอะไรเกินหัวใจนะโลกอันนี้ไม่มีโลกไหนที่จะดิ้นยิ่งกว่าหัวใจพาสัตว์โลกให้ดิ้นรนกระวนกระวายแล้วหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้ต่างคนต่างดิ้นต่างคนต่างดิ้นอยู่ทั่วไปหมดแต่เวลาหาสาระที่จะมาเป็นประโยชน์แก่ตนเองจริงๆไม่ได้จากความดีดิ้นของใจนี้เลยเพราะฉะนั้นจึงให้พยายามให้มันอยู่กับพุทโธธัมโมหรือสังโฆนั่งภาวนาจะนั่งพับเพียบก็ได้นั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้ตามแต่สังขารแล้วให้สังรวมจิตจิตนี้มันจะเป็นเหมือนเปลวไฟมันจะแสดงเปลวตลอดเวลาในใจเรานั่งกายของเราสงบแต่ใจมันไม่สงบนะมันจะดีจะดิ้นของมันอยู่ตลอดเวลาทีนี้เราก็เอาธรรมะนี่เข้าไปเป็นน้ำดับไฟเอาพุทโธก็ได้เอาธัมโมก็ได้เอาสังโฆก็ได้มีสติควบคุมน้ำของเราที่จะสาดลงไปหาใจของเราด้วยพุทโธด้วยธัมโมหรือสังโฆก็ได้แล้วใจของเราจะเย็นนั่นแหละที่นี่ใจจะสงบนะพอได้น้ำดับไฟคือธรรมจะเป็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ได้เรียกว่าธรรมด้วยกันทั้งนั้นเป็นน้ำเหมือนกันหมดพอเราสาดลงไปแล้วจิตของเราจะค่อยสงบลงสงบลงมีสติกำกับรักษาสติเป็นสำคัญมากทีเดียวรักษาอยู่เวลาภาวนาให้จิตได้มีความสงบเย็นลงไปเนี่ยจะเย็นที่ใจของเรานะเพราะร้อนนี่ร้อนมามากต่อมากนานแสนนานแล้วตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายหาความสงบสุขเย็นใจไม่ได้เลยคือใจดวงนี้เพราะมันขวยคว้าหาสิ่งไม่เป็นประโยชน์แก่ตนแล้วก็นำฟืนนำไฟอารมณ์ต่างๆมาเผาตัวเองแล้วพยายามเอาอารมณ์ที่ถูกต้องดีงามซึ่งเป็นเหมือนน้ำดับไฟเข้ามาดับมันเป็นพุทโธธัมโมหรือสังโฆก็ได้ภาวนาแล้วมีสติกำกับจิตอยู่นั่นให้มันทำงานเฉพาะพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆอย่าทำงานอื่นใดที่มันเคยทำเคยคิดเคยปรุงเคยยุ่งเหยิงวุ่นวายมาแล้วเวลาเราให้ระงับ เหลือตั้งแต่คำบริกรรมพุทโธพุทโธแล้วดูคำบริกรรมนี้ให้สติติดแนบอยู่นั่นแหละใจของท่านทั้งหลายจะค่อยสงบลงสงบลงเย็นลงเบื้องต้นนี้มันจะดีดน้ำมันไม่อยากยอมรับน้ำนะมันอยากคิดอยากปรุงเอาน้ำสาดโทสาดลงไปหรือธรรมโมสาดสังโฆก็ได้สาดลงไปให้ใจมีความสงบเย็นพอใจสงบเย็นลงไปแล้วโลกนี้ไม่มีอันใดที่จะเย็นยิ่งกว่าใจนะเพราะโลกอันนี้ไม่มีอะไรที่จะร้อนยิ่งกว่าใจเพราะความดีดดิ้นของใจเองพอใจสงบลงไม่ดีดดิ้นด้วยอำนาจแห่งพุทโธหรือธรรมโมสังโฆเป็นน้ำดับไฟระงับดับลงไปที่นั่นใจจะสงบเย็นสบายสบายนั่นแหละที่นี่ความสบายจะมารวมในสามแดนโลกธาตุที่เราสอแสวงหาความสุขความเจริญนั่นอยู่ที่ไหนที่ไหนจะมารวมอยู่ที่ใจของเราสงบสบายนี้หมดนะโลกธาตุนี้เหมือนไม่มีเมื่อจิตสงบเข้ามาสู่ตัวเองอย่างเดียวไม่ดีไม่ดีแล้วใจของเราจะสงบแล้วเย็นเย็นสบายไปหมดแล้วบำเพ็ญใจให้มีความสงบมากเท่าไหร่ความเย็นยิ่งยิ่งแผ่กระจายขยายตัวออกไปมากมายสุดท้ายครอบโลกธาตุเพราะอำนาจแห่งความเย็นของใจเช่นใจพระพุทธเจ้าใจพระอรหันต์ใจของท่านทั้งสามพระองค์นี้เป็นใจที่บริสุทธิ์เป็นธรรมทั้งแท่งกระจายออกครอบแดนโลกธาตุนี่แหละคือความอัศจรรย์ของใจแสดงออกเป็นความสุขความสว่างสวัยความอัศจรรย์ขึ้นที่ใจของเราเราจะหาสิ่งใดมาเทียบเคียงกับใจดวงที่สว่างสวัยนี้ไม่ได้เลยทั้งสามแดนโลกธาตุไปหาที่ไหนไม่เจอเวลามาเจอก็เจอกับนักภาวนาที่สังรวมระวังใจไม่ให้มันดีมันดีให้อยู่กับคำบริกรรมคือพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆนี่ด้วยสติเป็นเครื่องควบคุมรักษาใจนี้จะเย็นสบายเลยนี่จำเอานะอันนี้สำคัญมากทีเดียวพอเย็นสบายแล้วที่นี่อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้คนเราขอให้ใจเย็นสบายใจไม่ดีไม่ดิ้นซะอย่างเดียวถ้าใจดีใจดีเอาไปอยู่ที่ไหนหาความสุขไม่ได้ดังที่ท่านแสดงไว้ในพระไตรปิฎก ว่าสุนัขที่ไปบนคอมันเป็นแผลเบิกวะทั้งพวกหนอนพวกอะไรเข้าเจาะเข้าชัยอยู่ที่ไหนสุนัขตัวนั้นหาความสะดวกสบายไม่ได้โดดลงไปอยู่ในน้ำก็อยู่ไม่ได้เพราะมันถูกนอนจอดนอนชัยอยู่ที่ปากแผลนั่นน่ะนั่นน่ะแล้วโดดขึ้นมาบนบกก็เป็นอย่างนั้นไปอยู่ที่ไหนที่ไหนก็หาความสะดวกสบายไม่ได้เลยแล้วได้ยามาใส่คอแผลสุนัขตัวนั้นแล้วพอถูกยาแล้วก็แผลนั้นหายไปสุนัขตัวนั้นอยู่ที่ไหนสบายสบายนอนไม่รู้จักตื่นจนถึงเวลาเจ้าของไปปลูกมากินข้าวมันก็ยังไม่ตื่นเพราะมันไม่ได้หลับได้นอนทั้งวันทั้งคืนเนื่องจากนอนเจาะนอนชัยที่บนคอของมันทีนี้พอโรคคอของมันหายลงไปแล้วทีนี้นอนไม่รู้จักตื่นจนเจ้าของได้ไปปลูกมากินข้าวนี่นี่เวลาจิตมีความสุขความสบายไม่อะไรไม่มีอะไรสบายยิ่งกว่าความสุขในภายในใจของเรานะใจเวลาใจดีใจดิ้นคือกิเลสเป็นหนอนมันเจาะมันชัยให้ดีให้ดิ้นทางนู้นทางนี้อยู่ตลอดพอไล่หนอนออกหมดแล้วเอาธรรมเข้าใส่เป็นธรรมโอสถใจของเรามีความสงบเย็นพอใจสงบเย็นแล้วอยู่ที่ไหนสบายหมดเลยนี่ให้พากันจำมานะเออเอาไปปฏิบัติให้มีจิตใจสงบบ้างคนเราถ้าไม่มีจิตใจเป็นมีธรรมเป็นเครื่องเกาะของจิตใจแล้วใจจะหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้ตลอดไปแม้ที่สุดตายแล้วก็ไปเกาะสิ่งชั่วช้าหลามกที่เป็นฟืนไฟเผาไหม้จนต่อไปในภพข้างหน้านู้น ถ้าเลยก็อัดก่อทำแล้วอยู่ในโลกนี้ก็เย็นสบายตายไปแล้วก็เป็นสุข ดังมีนิทานข้อหนึ่งที่เห็นประจักษ์สำหรับผู้ภาวนา นิทานข้อนี้นามของเจ้าของนิทานชื่อว่าธรรมิกะอุบาสกแกมีความสนใจใคร่ต่อบุญต่อกุศลทางการให้ทานก็ไม่อาจไม่ตั้งการรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาก็ไม่อาจไม่อั้นใจก็แล้วก็ได้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ขึ้นมามีความสงบเย็นใจ มีความสว่างสวัยภายในใจ พอจวนจะตายแล้วก็ไปนิมนต์ให้ลูกไปนิมนต์พระมาสวด ทำให้พ่อฟังเพื่อเป็นความเพลิดเพลินในวาระสุดท้ายแล้วพ่อจะตายในเวลานี้แล้วก็ลูกก็ไปนิมนต์พระมาสวดมนต์พอมาสวดใจของอุบาสกคนนั้นฟังธรรมกล่อมใจเข้าไปเป็นใจที่สงบพอใจรวมสงบลงไปแล้วส่งแสงกระจายไปข้างนอกมองไปบนฟ้าอากาศเห็นตั้งแต่รถทิพย์มาจากสวรรค์ชั้นต่างๆตั้งสวรรค์6ชั้นมาหมดทุกชั้นเลยชั้นนั้นรถทิพย์ก็มาชั้นนี้รถทิพย์ก็มาทุกชั้นทุกชั้นใครก็เรียกร้องขอให้มาขึ้นรถของตนไปสวรรค์ที่ในชั้นอยู่ของตนทีนี้อุบาสกคนนี้ก็เพลินดูพวกเทวดาทั้งหลายที่เขาอยู่บนท้องฟ้าเต็มอยู่บนอากาศที่ร้องขอให้ไปขึ้นรถของเขาอุบาสกคนนี้เพลินไปเพลินมาเลยหลุดปากออกมาเป็นคำพูดที่แรกเป็นภาษาใจพูดกับเทวบุตรเทวดาทั้งหลายอย่างเงียบๆท่านต่อมาก็จะพูดภาษาของโลกเราก็เรียกว่าเผลอปากและพูดออกมาเป็นภาษาของเรานี่บอกให้รอซะก่อนให้รอไว้ก่อนหยุดไว้ก่อนว่าอย่างนั้นคือบอกเทวดาเนี่ยให้รอเวลานี้อุบาสกคนนั้นแกกำลังฟังเสียงอัดเสียงธรรมเพลินอยู่นั่นพอว่าอย่างนั้นพระเจ้าพระสงฆ์ตลอดประชาชนที่อยู่ในสถานที่สวดมนต์นั้นไหว้พระนั้นเข้าใจว่าเป็นอุบาสกคนนั้นห้ามการสวดมนต์ให้หยุดซะก่อนพระก็เลยลุกจากที่แล้วก็กลับไปวัดทีนี้พอไปถึงวัดแล้วถูกพระพุทธเจ้าภาษาของเราเรียกว่าท่านดุเอาพระพุทธเจ้าดุเอาแล้วมาทำไมไปสวดทำให้อุบาสกคนนั้นฟังยังไม่เสร็จไม่สิ้นแล้วกลับมาเสียทำไมทางพระก็กราบทูลว่าก็อุบาสกคนนั้นท่านว่าให้หยุดก่อนหยุดก่อนก็เลยพากันมาว่านึกว่าเป็นอุบาสกคนนั้นให้หยุดสวดมนต์พระพุทธเจ้าก็รับสั่งว่าอุบาสกคนนั้นไม่ได้ห้ามพวกเธอทั้งหลายให้หยุดการสวดมนต์นะนี่อุบาสกคนนั้นเขาห้ามพวกเทพทั้งหลายที่อยู่บนท้องฟ้าเต็มไปหมดที่มาเชิญเขาไปสวรรค์ชั้นนั้นๆของตนตาขาไม่ได้ห้ามพวกเธอทั้งหลายไม่ให้สวดมนต์นะให้รีบกลับไปเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้ารับสั่งให้กลับคืนมา พอกลับคืนมาแล้วก็เราพูดย่อๆเลยว่าเอามาสวดมนต์ต่อและนี่มีอีกอุบาสกคนนั้นพอฟื้นตัวจากจิตที่รวมแล้วถอนออกมามารู้เรื่องแล้วก็พระผู้เป็นเจ้าไปไหนหมดว่าก็คุณพ่อห้ามไม่ท่านสวดให้ท่านหยุดท่านก็กลับไปว่าพ่อไม่ได้ห้ามพระเจ้าประสงค์นะพ่อห้ามพวกเทพถวยเทพทั้งหลายต่างหากกลัวเขาจะมารบกวนอัตธรรมที่พ่อกำลังฟังเพลินอยู่ต่างหากแล้วให้ไปนิมนต์พระกลับมาอีกนะแล้วพ่อนั้นก็สั่งลูกให้ไปนิมนต์พระมาอีกก็พอดีพระเหล่านั้นถูกพระพุทธเจ้ารับสั่งให้กลับคืนมาจึงมาพบกันที่กลางทางกลับมาสวดมนต์จึงมาพบกันที่กลางทางกลับมาสวดมนต์พอมาสวดมนต์ต่อ

พ่อนี่จะไปตะโลกตกนรกบกไหม้ที่ไหนพ่อไม่ไปเวลานี้พวกเทพทวยเทพทั้งหลายมารอพ่ออยู่บนอากาศนี้เต็มไปหมดล้วนแล้วตั้งแต่รถทิพย์มาจากสวรรค์ชั้นนั้นๆพอพ่อหมดลมหายใจนี้พ่อก็จะไปสวรรค์แหละว่างั้นสุดท้ายก็ท่านก็ล่าลูกหลานเสร็จแล้วท่านก็สิ้นลมปรากฏว่าไปเกิดที่ชั้นดุสิตไปชั้นดุสิตสวรรค์หกชั้นไม่ไปไปชั้นดุสิตเลือกเอาตามต้องการที่ตนสร้างความดีไว้มากแล้วนี่เป็นคติเครื่องเตือนใจบรรดาพี่น้องทั้งหลายเป็นคำรับสั่งของพระพุทธเจ้าที่มาเทศกล่อมใจอุบาสกคนนั้นในวาระสุดท้ายที่ท่านจะจากไปนะท่านก็ฟังอัดฟังธรรมเป็นวาระสุดท้ายแล้วก็จากไปด้วยความเป็นสุขโตไปอย่างดีอยู่อย่างดีเสวยทิพย์สมบัติที่ตนสร้างไว้มากเพียงไรนั้นเป็นที่พอใจเรื่อยมานี่แหละเรื่องผู้มีศีลมีธรรมจนกระทั่งถึงวาระแล้วก็ลาลูกหลานเหมือนเราจะมาลากันจะจากไปบ้านนั้นบ้านนี้นั่นแหละลาแล้วท่านก็ไปเลยลาลูกลาหลานคือสิ้นลมหายใจในเวลานั้นไปเลยนี่แหละอำนาจแห่งการสร้างบุญสร้างกุศลพระพุทธเจ้าไม่เคยหลอกลวงโลกแหละไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดและคำสอนประเภทใดที่พระพุทธเจ้ารับสั่งส่งสอนโลกทั้งหลายมีแต่สั่งสอนเพื่อฉุดเพื่อลากขึ้นสู่ที่สูงเสมอไปที่จะฉุดลากลงทางต่ำไม่มีในคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกศิษย์ตถาคตขอให้ยึดเอาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องยึดของใจแล้วธรรมจะได้ฉุดได้ลากเราขึ้นสู่ที่สูงเสมอไปดังธรรมิกาอุวาสกคนนั้นไปเกิดในชั้นดุสิตนั่นนี่แหละเป็นตัวอย่างอันดีงามความดีงามทั้งหลายและที่เราสร้างมานี้จะไม่พาสัตว์ร้ายใดบุคคลใดไปตกนรกเพราะการสร้างความดีงามนี้เลยมีแต่พาไปสู่สถานที่ดีคติที่เหมาะสมกับบุญกรรมของตนที่ได้สร้างไว้มากน้อยเท่านั้นเรามารวมกันอยู่เวลานี้ก็ได้มาสร้างบุญสร้างกุศลศรัทธามีมากน้อยถวายทานลงไปทานนั้นเป็นวัตถุหยาบท่านจะทำไปทำประโยชน์อะไรก็เป็นเรื่องของท่านไปเช่นเราถวายปัจจัยปัจจัยนี้ท่านก็ไปทำประโยชน์แก่โรคแก่สงสารผู้ยากจนเช่นใจนี่ปัจจัยเป็นส่วนหยาบส่วนบุญเป็นของละเอียดนั้นย้อนกลับเข้ามาเป็นสมบัติของตนเรียกว่าธรรมสมบัติเข้าสู่ที่ใจของผู้บริจาคทานถึงขอให้ท่านทั้งหลายยึดหลักพระพุทธเจ้านี้ไว้ให้อยู่กับศีลกับทานการเจริญเมตตาภาวนาเป็นคู่พึ่งเป็นพึ่งตายของใจเราจะเป็นความสุขความเจริญในวาระต่อไปแล้วสุดท้ายก็การสร้างบุญสร้างกุศลมากน้อยนี้เป็นการตัดวัฏวนที่ยืดยาวที่สุดจนหาประมาณไม่ได้นั้นให้หดย่นเข้ามาย่นเข้ามาตามอำนาจแห่งการสร้างความดีของเราเมื่อสร้างความดีได้มากเพียงไรวัฏวนที่จะต้องเกิดต้องตายแบกหามกองทุกข์ไปไม่มีประมาณนี้จะหดย่นเข้ามาสั้นเข้ามาสั้นเข้ามาจนวาระสุดท้ายก็ผ่านพ้นไปได้ถึงนิพพานเพราะอำนาจแห่งการสร้างบุญสร้างกุศลจึงขอให้ท่านทั้งหลายมีความรักชอบสนิทติดใจกับบุญกับกุศลกว่าสิ่งใดที่มันอยากมันทะเยอทะยานอันหาสาระไม่ได้นอกจากนั้นอย่ามาเป็นภัยต่อเราเองถ้าเราหลงตามมันเราก็จะจมไปตามสิ่งที่ล่อลวงทั้งหลายให้นำธรรมนี้มากับอยู่กับจิตกับใจของเราธรรมนี้เป็นธรรมไม่ล่อลวงใครทั้งนั้นพาโลกสงสารให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับนี่ให้พากันจดจำเอานะวันนี้ก็ไม่เทศมากละเทศเพียงขนาดนี้ก็พอที่จะนำไปปฏิบัติให้ เป็นสมบัติของใจตัวเองได้โดยลำดับลำดาแล้วจึงขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลาย
มีเจ้าภาพเป็นต้น

0: โดยทั่วกันเถอะเอาละหมดจบแล้วฉะนั้นละนี่เห็นทั่วกันแล้วเนี่ยเห็นทั่วกันแล้วนั่นเนี่ยไปนั่งอยู่ในห้องกุฏิเล็กๆนั่นเนี่ยหนูสั่งไว้งั้นหนูสั่งว่าไอ้แมวไม่ได้สั่งหนูมันกล้าหาญไปสั่งไงแมวขนาบเอาขนาบหนูแมวเลยลงมานั่งสลาอยู่ได้เห็นกันทั่วหน้าแล้วไม่ใช่เหลือนั่นน่ะเอาเอาเอาตั้งกับพวกนั้นน่ะเอาพวกนั้น
1: โยมแม่มาถือศีลฝากถวายหลวงตาหลวงท่านมา
0: เอาตั้งนั้นแล้วก็รับออกไปแล้วลุงเอาแล้วกันนะเอาไป
2: เขาร่วมสร้างกุฏิกับหนูเจ้าค่ะเขาร่วมสร้างกุฏิกับหนูทั้งหมดจะได้ 55,000 เจ้าค่ะหนูถวายหลวงตาเลยเจ้าค่ะ
0: เนี่ย
2: เขาร่วมสร้างกุฏิกับหนูเจ
0: ้าค่ะแล้วเราจะอะไรไปสร้างกุฏิอ่ะ
2: หนูเสร็จแล้วเจ้าค่ะ
0: เ
2: ออสร้างเสร็จแล้วค่ะ
0: สร้างเสร็จแล้ว
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เอาเลยมีมากอีกเอาอีกเอาเอาไปมอบไปทางไปแล้วไปเอาไปเลยนะ นั่นเห็นไหมล่ะศรัทธาทั้งศรัทธาสร้างกุฏิถวายพระเราสร้างบุญสร้างทานสร้างบุญสร้างทานเข้าสู่หัวใจเราให้หัวใจเราสง่างามยิ่งกว่ากุฏิหลังนี้อีกนะเข้าใจไหมนะสร้างบุญสร้างกุศลโดยการทำบุญให้ทานประดับใจของเราให้จิตใจของเราสวยงามยิ่งกว่ากุฏิดังนี้แล้วเอามาแข่งหนูตัวนี้นะเอาวางเลยเอาวางอะวางอะเอาวางใส่ไปโน่นวางอะโอ้เยอะนั่นทองคำไม่ได้เยอะวันนี้ทองคำทองคำรับไปทองคำเอารับไปใครจะรับทองคำไปเอาวางแล้วเอาไปวางแล้วว
2: างเลยเขาไ
0: ม่ให้วันหลังจะมีแล้วแล้วก็กลับแล้วกลับพอดีนะไม่คำนะ เปิดซะกันนะ
3: ครับ
0: เปิดลองดูเป็นไงนั่นแหละพอตอนนี้พอดูไม่ดูก็เป็นไรล่ะเราใส่ซึ้งก็ไปเรื่องยากอะไรนะนั่นร้อยหกที่สองที่
3: หกที่สองครับจะบอกการนาทีคร
0: ับ จากสวนดังกล่ำมันร้อยหกที่สองที่หกรถเราวิ่งสองชั่วโมงสามนาทีไปเองเพราะว่ากับสกลนครตู้ดอนสกลนครเอาเปิดทางให้กันเปิดทางให้กันเปิดทางให้กันเข้ามาเอาเปิดทางให้เปิดทางให้เปิดทางให้เปิดทางตรงนี้แหวกทางให้ทางนี้ให้เข้าให้ออกได้นั่นละเปิดทางตรงนั้นให้วางนั่นละดีแล้ววางเปิดทางให้เข้าออกเปิดทางเปิดทางถึงไม่ได้ยินเห็นยิ้มก็พอใจแล้วแหละหูนี่มันหูหนวกเวลาท่านพูดไม่ได้ยินเห็นยิ้มตายังเห็นยิ้มอยู่แล้วพอใจแล้วแหละนะพอใจแล้ว
3: ให้ทองหนึ่งบาทครับ
0: ทองก็ได้เงินก็ได้ไปเอาไปรับไปรับไปรับไปเนื้อหมีตัวนี้มันไปเที่ยวไกลไหมล่ะเนื้อหมีตัวนี้น่ะ
2: ไกลค่ะที่ไปบนเขาอะค่ะแต่เวลากลัวหิวแล้วจะลงไป
0: นั่นที่กลัวขึ้นไปแล้วในพรางเขาเจอแล้วเขายิงเอานะแล้ววางจะทำไงมันลำบากน้ำหมีมันเที่ยวไกลเคย อยู่ที่ภูวัวหมีมีหมีตัวหนึ่งโอ้ยน่ารักมากเห็นคนมีมาพ่วนเพี้ยนพ่วนเพี้ยนหยอกเล่นกับคนเก่งนะหมีนะเราไปดูแล้วถามถึงเรื่องการท่องเที่ยวของเขาโอ้ยมันไปได้หมดว่างั้นอยู่ในบ้านเขาหนูน่ะมันไปมันหิวข้าวมันขึ้นไปในบ้านมันไปคว้าเอากล่องข้าวกล่องอะไรเขาลงมากินพอกินอิ่มเนี่ยมันทิ้งแล้วมันก็ลงไปมันหิวข้าวแล้วมันไปเข้าไปในบ้านเขานะขึ้นไปมันรู้นะข้าวไว้ที่ไหนมันไปเกาะเอาลงมามันกระติบข้าวนะเขาเอาว่าไว้มันไปเกาะเอาลงมากินพอกินอิ่มแล้วมันทิ้งแล้วมันก็ไปมันจะได้กินบ้านหลังไหนมันไปเที่ยวกินบ้านหลังไหนไม่ว่ามันไปได้หมดมันไม่รู้จักกลัวเราจึงทำว่าโอ้น่าเสียดายนี่นะหมีตัวนี้อายุจะไม่ยืนนานนี่นะว่ามันเที่ยวไกลซะด้วยนะแล้วไม่รู้จักกลัวด้วยไปที่ไหนถือสนิทไปหมดเห็นคนวิ่งใส่ที่นี่เขานึกว่าก็หมีเสือใครจะไปคุ้นมันง่ายใช่ไหมพอมองเห็นหมีวิ่งมาเขานึกว่าหมีจะมากัดเขาก็ยิงนะสินี่เป็นความจริงมันวิ่งมาหาคนสนิทคนไม่นานก็อย่างว่าเพราะเขายิงตายเลยนั่นมันวิ่งไปหาเขาเขานึกว่าเป็นหมีป่าก็เลยยิงตายไม่นานตายน่าเสียดายเพราะงั้นจึงได้ถามหมีตัวนี้มันเที่ยวยังไง
2: เที่ยวไกลอยู่ค่ะแต่เวลาพอหิวจะลงมาหาอาหารถ้าสมมุติไม่มีพระก็จะไปเคาะประตู
0: ถู
2: กพระค่ะให้มา
0: ใช่แล้วหมีตัวนั้นก็แบบเดียวเหมือนคนก็ขึ้นไปที่ไหนนี่มันไปหาคนกินหมดน่ะมีกล่องข้าวกล่องอะไรไปมันเห็นน่ะมันไปเกาะดึงลงมากินอีกแล้วมันทิ้งไว้มันกลับไปของมันเป็นอย่างนั้นประจำหลังไหนก็ตามบ้านคือเขาไม่ถือว่าใครเป็นภัยต่อเขาถือเป็นมีเป็นจะหายทั้งนั้นจึงเราจึงว่ามันจะไม่ยืนหน้าหมีตัวนี้มันเที่ยวไปได้หมดเห็นใครก็วิ่งใส่เดี๋ยวไปเจอในพรานเขาวิ่งไปเขานึกว่าจะเป็นการเขาจะยิงนะสุดท้ายถูกเขายิงจริงตายอย่างนั้นนะสงสารอีนิโตก็หมีตัวนี้อยู่เหมือนกันมันเที่ยวจะเที่ยวไกลๆแล้วก็ประกาศให้คนได้ทราบแถวนั้นทราบเลยนะหมีเวลามันเที่ยวไปให้สังเกตดูพวกในพรานอะไรเงี้ยอย่าให้เขาทำจุ่มจี่จุ่มห้าให้เขาดูซะก่อนเพราะเห็นคนมันจะวิ่งเขาใส่เขาบอกเขาอย่างนั้นมันจะไม่ถือว่าเป็นภัยนะพอมองเห็นคนมันจะวิ่งเขาหาคนวิ่งก็คือวิ่งไปกินอาหารกับคนพอไปหาเขาก็เอาอาหารให้กินอันนี้หมีตัวนี้ตัวไหนก็เหมือนกันต้องระวังไม่อย่างนั้นเขาฆ่าละไหนมาจากไหนเนี่ยขึ้นภูเขาหนอกลัวมาหรือเนี่ยข้ามภูเขาหลงมัวมาได้มากกว่าจะน้อยนั่นเนี่ยเราเต็มรถเอาอ่านดูที่น่ะ
2: วันนี้ลูกหลานของธรรมะธรรมิกาอุบาสกเจ้าบ่าว
0: เออ
2: มาประกาศน้อมถวายบูชาคุณพระรัตนตรัยหลวงปู่หลุยเจ้าค่ะด้วยปัจจัยทายทานจำนวน 14,000 บาทเจ้าค่ะก็คุณเจงศรัทธาใหญ่เจ้าค่ะ
0: เ
2: ออ
0: เออพอใจ
2: ในนี้จะมีของผู้ชาย 1,000 เจ้าค่ะ
0: เออ
2: แล้วก็มีคณะลูกศิษย์ที่ไปค้าขายที่ประเทศลาวก็ค่ะกราบน้อมถวายมาด้วย700บาทเจ้าค่ะ
0: เออเออ
2: ที่พวกลูกศิษย์ทั้งหลายรับจากโลกนี้ไปแล้วขอให้มีรถเข็นมารับด้วยนะเจ
0: ้
2: าค่ะ
0: เออเนี่ยนี่เอาพอใจเอาละไปนี่เอามาพุ่มกลับเฮ้ยพุ่มกลับเอามาเนี่ย โอ้ยเราไม่ใช่หมีเราก็ขี้เป็นเหมือนกันอยู่ว่าเอาไปแย่พระวางไว้นี่แหละ
3: ทองคำสองบาทครับ
0: เออ
3: ทองคำสองบาทครับ
0: ทองคำเออเออพอใจ
3: ครับ
0: สองบาท
3: ครับนี่เ
0: ออพอใจพอใจโชคทองคำเยอะแยะวันนี้ได้ทองคำเยอะ
2: เ
0: ลย
2: เ
0: ออเออ
2: จ
0: ะไปบอกไอ้หมีแล้วผมแล้วกลัวมันไม่ยั่งยืนว่ะหมีมันเที่ยวไกลนะ
2: ค่ะเที่ยวไกลค่ะ
0: คนจะบอกคนแถวนี้เขาทราบทั่วถึงกันแต่เพราะอย่างยิ่งคือนายพรานเวลาเขาไปนี่ในมันเห็นเขามันจะวิ่งใส่เขาแล้วพวกนายพรานมันก็จะว่ายังไงกับนายพรานมันก็ยิงกันทีเลยมันเที่ยวมันเที่ยวไกลไปได้หมดแล้วไม่กลัวใครด้วยเห็นคนวิ่งใส่คนนี่แหละตัวมันตายง่ายเห็นคนวิ่งใส่คนด้วยความสนิทคนไม่รู้นึกว่าเป็นอันตรายแล้วก็ยิงละอย่างที่คือวัวก็เลยตาย ทุกวันนี้มีใจเหตุนะสร้างอะไรมีใจเหตุไม่ยังหมดแล้วมีใจเหตุฮะได้เลย
3: ไม
0: ้
3: ในป
0: ่
3: า
0: ไม่มีมาได้ไกลแต่วันนี้นะ
2: มากับเป
0: ็ก็นั่นแล้วมาได้ไกลวันนี้นะ
3: มาได้กัน
0: มาไกลวันนี้นะฮะแล้วออกจากนี้จะกลับเลยเลยนะก็ออกจากนี้กลับเลย
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่25เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2549ในโอกาสเทศนารับพระป่าช่วยชาติณวัดป่าเขาหนอกบัวตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีในรายการธรรมะจากโครงการช่วยชาติครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏวรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังบทเพลงชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตอนพระอาจารย์มั่นจากไปขับร้องโดยคุณเลินบ่มแดนครับ

0: ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยคอยช่วยท่านทุกวี่วันปรนนิบัติจัดถวายดึกคอยเฝ้าเช้าคอยอยู่ไม่ดูดายไม่เคลื่อนคลายยอมพลีแม้ชีวันท่านสิ้นไปดั่งหัวใจเราสิ้นสูญร้าวอาดูลดั่งว่าจะอาสันสะกดกลั้นอั้นสะอื้นฝืนจาบันเกินจะกั้นต้านรันทดหยดน้ำตาทุกท่วมทบโถมทับแทบดับจิตให้เย็นชืดมืดมิดทุกทิศาคมอาวรถอนอาลัยให้สางซายังไม่วายน้ำตาเคลื่อนเปื้อนแก้มนองเมื่อสิ้นบุญพระอาจารย์มั่นแล้วบรรดาพระเนนทั้งหลายต่างระสำระสายกันไปหมดเป็นประวัติการเพราะขาดที่พึ่งขาดหลักใจขาดร่มโพร่มใสเวลาท่านพรากจากไปแล้วสิ่งที่เคยได้เห็นก็ไม่เห็นสิ่งที่เคยได้ยินก็ไม่ได้ยินสิ่งที่เคยให้ความอบอุ่นแก่เรานั้นก็ขาดสะบั้นลงไปราวกับว่าศาสนธรรมนี้ไม่มีเลยทั้งที่ศาสนธรรมนั้นก็ยังมีอยู่หาได้เคลื่อนย้ายไปจากความเป็นจริงไม่แต่เพราะความติดพันความเคารพเลื่อมใสในองค์ท่านซึ่งเป็นองค์ปัจจุบันที่ได้เห็นประจักษ์ตาประจักษ์ใจเรานี้ได้ล่วงลับดับไปจึงเป็นเสมือนหนึ่งฟ้าดินถล่มทลายจนบรรยายไม่ถูกปีที่พ่อแม่ครูอาจารย์คือพระอาจารย์มั่นท่านมรณภาพนั้นนับว่าเป็นปีที่ทุกหนักที่สุดในชีวิตฝ่ายลูกศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ได้จัดการถวายพระเพลิงศพพระอาจารย์มั่นเมื่อวันขึ้น13ค่ำเดือน3พ.ศ. 2493เสร็จแล้วท่านก็ทุดงเดี่ยวไปตามป่าดงเขาไพรและวัดแรกที่เข้าไปพักหลังจากถวายเพลิงพระอาจารย์มั่นแล้วคือวัดดอยธรรมเจดี
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตอนพระอาจารย์มั่นจากไปขับร้องโดยกำเนิดบ่มแดนครับคืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการประกาศแจ้งสถานที่ตั้งของสถานีวิทยุเสียงธรรมตามที่ตั้งสถานีความถี่ออกอากาศในระบบ FM

เหนือท่านสามารถรับฟังได้ที่สถานีวัดป่าหน่วยรับงาอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรความถี่ 94.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดภูมิภารารามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายความถี่ 87.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าแม่จันยานสัมปันโนอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายความถี่ 102.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ความถี่ 90.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีหนองบัววัดคลองสมออำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ความถี่99.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดเขาน้อยเทศรังสีอำเภอเมืองจังหวัดน่านความถี่104.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดรัตนวนารามอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาความถี่104.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าบ้านบ่อน้อยอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาความถี่106.50 เมกะสถานีบ้านสากเหล็กอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตรความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีพิษณุโลกบ้านจุฬามณีอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกความถี่ 90.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดเขาเจริญธรรมอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ความถี่ 99.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าชัยชุมพลอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ความถี่103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านสวนทิพยาอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ความถี่106.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านห้วยขึมอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ความถี่102.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีสำนักสงฆ์บ้านดอนช้างอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนความถี่94.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าเมืองปายอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนความถี่101.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดถ้ำพระสบายอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางความถี่92.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าอุบลรัตนารามอำเภอแก้ห่มจังหวัดลำปางความถี่92.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านคอยอำเภองาวจังหวัดลำปางความถี่103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดน้ำพุอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนความถี่97.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าธรรมานุสรอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยความถี่107.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านห้วยบงอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ความถี่103.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านคลองชนีอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีความถี่99.00 เมกะเฮิรตซ์

ตะวันออกเฉียงเหนือท่านสามารถรับฟังได้ที่สถานีบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นสถานีแม่ข่ายความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีศูนย์การค้าพิเศษอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ความถี่ 103.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดรังสีปาริวันอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ความถี่ 105.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดอดมคงคาคีรีเขตอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นความถี่ 99.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีมอดินแดงอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นความถี่ 104.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีสำนักสงฆ์บ้านสุขสมบูรณ์อำเภอจุมแพจังหวัดขอนแก่นความถี่ 104.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีนิวแสงไทยอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นความถี่ 101.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าประดูงามอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิความถี่ 91.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีชูชัยอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิความถี่ 91.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าเขาตาเงาะอุดมพรอำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิความถี่ 97.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าคำสะอาดอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมความถี่ 90.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิวโขงอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดทุ่งศรีสองเมืองอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมความถี่ 105.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดกิตติพรพุทธารามอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมความถี่ 105.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าโนนแพงอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมความถี่ 107.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าภูผาสูงอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาความถี่ 92.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าพี่ไม้อำเภอพี่ไม้จังหวัดนครราชสีมาความถี่ 103.2 สถานีวัดป่าเสาหงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาความถี่ 103.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดสิริสมควรมนารามอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬความถี่ 95.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดเจติยาคีรีวิหารอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ 93.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าคลองพระทรายอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ 102.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีสำนักสงฆ์บ้านโคกกลางอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามความถี่ 94.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าคำสร้อยอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารความถี่ 91.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าสวนป่ามโนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารความถี่102.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าภูผาพึ่งอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารความถี่ 104.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าพระธาตุฝุ่นอำเภอสายมูลจังหวัดยโสธรความถี่ 103.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีบัวสมหมายอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดความถี่ 93.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านหนองฮีอำเภอเมืองจังหวัดเลยความถี่ 98.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดถ้ำผาปูอำเภอเมืองจังหวัดเลยความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าสันตินิมิตอำเภอบึงบูรณ์จังหวัดศรีสะเกษความถี่ 96.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าอภัยดำรงธรรมอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนคร
ความถี่ 94.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีหนองไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครความถี่ 101.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าถ้ำโพรงอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครความถี่ 102.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าสีจำปาชนบทอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครความถี่ 103.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านสระแก้วอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ความถี่ 100.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีสำนักสงฆ์บ้านโคกสมบัติอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ความถี่ 102.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าบวรสังขารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าอินทชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายความถี่ 97.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดดอยเทพสมบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูความถี่ 89.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าสุขวนารามอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญความถี่ 91.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านสีธาตุอำเภอสีธาตุจังหวัดอุดรธานีความถี่ 88.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าปัญญาธรรมอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีความถี่ 101.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่านาคูนอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีความถี่ 103.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่านาคำน้อยอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดบูรพารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดศรีบุญเรืองอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีความถี่ 99.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีมีชัยอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีความถี่ 106.7

ภาคกลางท่านสามารถรับฟังได้ที่สถานีสวนแสงธรรมอำเภอบางแคกรุงเทพมหานครความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีสินุดมอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดสุวรรณจินดารามอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีความถี่ 99.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีสำนักแม่ชีทุดงบุญบ้านตาโขลงอำเภอท่าวงจังหวัดลบบุรีความถี่ 94.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านไร่สายทานธรรมอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่ามหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครความถี่ 97.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดพระธาตุเจริญธรรมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีความถี่ 104.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดสามเมืองเท้าอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ 90.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีสินอุดมมงคลอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีสีทองคำอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ 104.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีดอนเจดีอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ 107.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านคลองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ตะวันออกท่านสามารถรับฟังได้ที่สถานีไพรัตแก๊สอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีความถี่ 94.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีสำนักสงฆ์เขาสอยดาวใต้อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีความถี่ 104.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าเขาแหลมอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีความถี่ 105.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีทองคำมันจงอำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชลบุรีความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดเขาพระอำเภอบางละมงจังหวัดชลบุรีความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดห้วงพัฒนาอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดความถี่ 96.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีปราจีนบุรีอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีความถี่ 93.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดธรรมสถิตอำเภอเมืองจังหวัดระยองความถี่ 96.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีที่พักสงฆ์สันตินิมิตอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วความถี่ 106.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าร้อยไร่อำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วความถี่106.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดโนนป่าว่านอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วความถี่107.50 เมกะเฮิรตซ์ภาคตะวันตกท่านสามารถรับฟังได้ที่สถานีหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีความถี่ 88.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีความถี่ 93.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าเขาใหญ่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีความถี่ 97.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดถ้ำอินทนินท์อำเภอแม่สอดจังหวัดตากความถี่ 91.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านไม้งามอำเภอเมืองจังหวัดตากความถี่ 96.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าคะเนจื้อแม่ระมาดจังหวัดตากความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีสำนักสงฆ์พุทธสิงห์ขอนอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความถี่ 93.25 เมกะเฮิรตซ์สถานี300ยอดอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความถี่
103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านชัยราชอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความถี่105.00เมกะเฮิรตซ์สถานีบ้านท่าโลอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีความถี่103.25เมกะเฮิรตซ์

ใต้ท่านสามารถรับฟังได้ที่สถานีวิทยุเสียงธรรมกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ความถี่ 93.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดทับชัยอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรความถี่ 105.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุเสียงธรรมปะเหลียนอำเภอเมืองจังหวัดตรังความถี่ 92.20 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าศรีธรรมารามอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชความถี่ 107.20 เมกะเฮิรตซ์สถานีสำนักสงฆ์พระธาตุภูเขาทองอำเภอสุกิรินทร์จังหวัดนราธิวาสความถี่ 103.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดหัวควรธรรมนิคมอำเภอโคกโพธิ์จังหวัดปัตตานีความถี่ 99.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีพุทธอุทยานเจริญพระเกียรติอำเภอเมืองจังหวัดพังงาความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดอุทัยธรรมารามอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงความถี่ 103.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดเจริญสมณกิจอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีระนองธานีอำเภอเมืองจังหวัดระนองความถี่ 103.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีโรงเรียนเสนพงศ์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาความถี่ 103.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีเสนพงศ์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาความถี่105.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดป่าควนใหม่อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีความถี่89.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดวิภาวดีกาญจนาอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีความถี่104.50 เมกะเฮิรตซ์

ถ้าสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมย้ายสถานที่ตั้งหรือเปลี่ยนคลื่นความถี่โทรไปแจ้งที่สถานีวิทยุเสียงธรรมเอื้อประชาชนบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นสถานีแม่ข่ายหมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการประกาศแจ้งสถานที่ตั้งความถี่และการออกอากาศในระบบ AM ของสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรุ่งจะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุกทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อไปนี่เราตายทำไงนะเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลประกอบไปด้วย3อาคารคือ 1. พระธาตุเจดีย์เป็นตถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างรูปทรงระฆัง8เหลี่ยมปลียอดโลหะทองแดงปิดด้วยทองคำบริสุทธิ์ 96.70% ส่วนบนที่ระดับสูง33เมตรประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและอฐิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนและซุ้มทิศยอดประกอบเจดีย์4ทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปพิงโกและพระพุทธรูปแก้วสารพัดนึกหินจุยเกียตอนกลางพระธาตุเจดีย์เป็นห้องโถงประดิษฐานบุษบกทองคำภายในบรรจุพระรัตนเจดีย์และอัฐิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนใต้พื้นหินอ่อนรองรับบุษบกทองคำประดิษฐานแท่นบรรจุศิลาพระฤกษ์โดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรขัตติยราชนารีเสด็จทรงวางศิลาเมื่อวันที่30เดือนมกราคมพุทธศักราช2556 2. พระวิหารเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนามพระพุทธวิสุทธิมงคลศาสดาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นฤมิตรถัดลงมาเป็นรูปเหมือนหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน 3. พิพิธภัณฑ์เป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยเป็นสถานที่แสดงประวัติปฏิบัติธรรมเทศนาคติธรรมคำสอนขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนณโถงกลางประดิษฐานรูปเหมือนองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนแกะสลักจากหินอ่อนไว้คาราร่าขนาด 1.5 เท่าบนฐานหินโรดเบโรนาขนาด 2×2×2 เมตรฐานด้านหน้าจารึกคำสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนส่วนด้านหลังเป็นประวัติย่อการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์มีห้องจัดแสดง6ห้อง 1. ธรรมะของพระพุทธเจ้า 2. จากกตัญญูมีสัจจะสู่ร่มกาสาวพัสดุ์ 3. จากปริยัติมุ่งมั่นเพียรพยายามสู่การปฏิบัติ 4. เมตตาอบรมสั่งสอน 5. บารมีหลวงตาช่วยชาติ 6. ละสังขารพุทธบริษัท 4. สามัคคีบูชาอาคารพระวิหารและพระเจดีย์สามารถเข้าชมได้ทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:30 นอาคารพิพิธภัณฑ์จะปิดทุกวันจันทร์สามารถเข้าชมได้วันละ6รอบรอบละไม่เกิน30คนรอบเช้าเวลา 9:30 น 10.00 น 10:30 นรอบบ่ายเวลา 13.30 นเวลา 14.00 นเวลา 14.30 นการเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อน3วันทำการโดยทำหนังสือขอเข้าชมแจ้งผ่านทางช่องทางโทรศัพท์หมายเลข093-111-9628 093-111-9629 และทาง ID Line JD CHEDI หรือทางอีเมลjdhluangta@gmail.com jedeeluangta@gmail.com การเข้าชมไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจากโทรจองแล้วควรมาก่อนเวลา30นาทีก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนโดยควรฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มข้อพึงปฏิบัติในการเข้าชมห้ามจับต้องวัตถุจัดแสดงห้ามไลฟ์สดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์อนุญาตให้ถ่ายภาพนิ่งได้แต่ไม่ควรเปิดแฟลชเพราะจะรบกวนผู้เข้าชมด้วยกันไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอหากต้องการถ่ายวิดีโอทำหนังสือขอก่อนล่วงหน้า3วันเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมกรุณาปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขอความกรุณาอย่าส่งเสียงดังอาคารพิพิธภัณฑ์อากาศค่อนข้างเย็นหากเข้าชมควรพกเสื้อกันหนาวมาด้วยห้ามบินโดรนหรือเก็บภาพด้วยโดรน
ถ่ายภาพในบริเวณเขตพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าด้านในพิพิธภัณฑ์ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าห้ามสูบบุหรี่บริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์กรุณาแต่งกายให้สุภาพงดกางเกงขาสั้นทั้งหญิงและชายไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งภาพรับปริญญาหรือร่ายรำในบริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ท่านสามารถร่วมบริจาคเพื่อบำรุงรักษาพระเจดีย์พระวิหารพิพิธภัณฑ์ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีเลขที่บัญชี721-240-3559จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ

นาทีตัณหาสมานาทีแม่น้ำทั้งหลายเสมอด้วยตัณหาคือความอยากความทะเยอทะยานนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีฝั่งพวกตัณหาความอยากความทะเยอทะยานแม่น้ำมหาสมุทรยังมีฝั่งเรื่องกิเลสตัณหาไม่มีฝั่งท่านจึงเทียบไว้อย่างนี้แหละเหล่านี้มันอยู่หัวใจใครล่ะมันอยู่หัวใจเราทุกคนคติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: 只能让放着。
1: 能读个两口子啊，你看一听他会问题能听没懂，问题你买的你从那地买的，我买个本子嘛，那忘了从那个人从那懂那个两句论不那本那本上论买了，你读了你写进去呢，买做个错开，那个弄那里去，能服务呢？我问平他那，他说，他说能服务不了。他按了，就平我他呢，没管房门，他平抬我，抬我困坐到住到他那个房里，困呢，我把我困坐完了，还在他那里啊。我个话那有，大个不那有，那还没有啊？那话那问题那个财富的，那还富的怎么干的？那是他富了，那怎么了？我富了太太了，问题问哪个嘛富啊？嗯，嗨，嗨，老婆，他们是那个水稻，他挖不进坑，嗯，那还问那个人钱呢？我就话老人不能钱，老人不能烂的话，没那个本事。他没人肯看，能烂就活在困的话，你那个他们很热闹的，要上不活在的，他们上不能做饭的。你煮菜能煮啊，煮啊煮菜，你我惯菜嘛菜，这炒青菜我都比人烂不赢啊。你别说这菜嘛，这有几块你大人做，他分没，他分没。你看看能从东西能当的能历史个不过来没没有几万你跟烂烂烂烂的你跟这个区域跟成全论的你们怎么当跟成全跟全论的跟这边骂的那么大像โกดังตัวของผู้นะครับเราก็คำนวณที่โกดังกล่าวว่าเท่านั้นพอโกดังพอดีพอดีโกดังเร็วเป็นนั่นไม่นานก็หมดทำหมดก็สั่งเขาเขาก็พิมพ์มาทันทีทีถ้าทางนั้นเปิดโลกไม่เลยตาของเราพิมพ์เป็นแสนเป็นล้านอาพิมพ์เลยว่ะนี่เราก็ไม่มีที่ตรวจก็มีโกดังมันเดียวตรงระยะระยะไปเราจะมาลงทุนไหนก็มาสู้วะทุนขายอ่ะของเราทุนแจกอ่ะมันสู้เราไม่ได้เลยมันเขาขังหมดที่บ้านเขาเขาทุนเราแล้วขายขายทั่วไปเลยกว้างสังเลยเราก็บอกเราให้ทั่วไปเลยเหมือนกันมีกว้างสังให้ว่านั่นนี่มันจะแก้กับตรงนั้นใช่ไหมเราก็ให้ทั่วไปเหมือนกันในนาเราไม่เลือกให้แล้วนั่นมันสุดท้ายของเรามากกว่าเธอกับเป็นสักกี่ล้านวะเธอพิมพ์เขาอัดรั่วคนอัดไม่ทันเครื่องเชื่อมก็หามาให้เครื่องทันสมัยทันสมัยนะก็ถ้าขนาดไหนเอาพวกเราตัวโลกนะเธอแต่ว่าเครื่องมีราคาเท่าไหร่เท่าไหร่เครื่องอัดเท่าหน้าเต็มเลยไปแบตเตอรี่เหมือนกันอาจจะตลาดออกมาแต่โลดมาแบตเตอรี่เท่าไหร่อาจจะเราตั้งใจทำพวกเราใจโลกเราไม่ได้หวังอะไรนี่เราบอกคงอยู่ก็หายห่วงตายก็หายห่วงถ้าไม่ห่วงอะไรเลยไม่ห่วงอะไรไม่ห่วงเลยห่วงแต่หัวใจโลกเท่านั้นเองเพราะงั้นจึงต้องทำตามความห่วงเลยยิ่งแก่มาให้เราแค่ยิ่งแข็งยิ่งร่างเขาเวอร์ด้วยเพราะว่าหลวงตาดูแก่ถ้ายิ่งดุเก่งว่าเหมือนกับว่าที่เหลือยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยแก่ถ้าที่เหลือยิ่งเพิ่มขึ้นบ้างที่เหลือการทับที่เหลือมันโจมตีมันโจมตีทำทำให้มันเป็นห่วงเป็นใย

0: อย่าว่ากล่าวไงภายในโลกมันลดเมื่อไหร่ลดตัวเมื่อไหร่บวชผ่านรอบตัวโลกธาตุมีแต่จะลงจุดเดียวกันหมดมันไม่มีใครจะขึ้นเห็นว่าไงก็ลากขึ้นมาด้วยให้จับแขนลากไปหากองไฟไม่เข้านะฟังเนี่ยกองไฟไปในครัวเนี่ยจับแขนไหนก็แขนไหนผุจับลากเข้าไปใส่กองไฟเนี่ยมันไม่ยอมไปนะถ้าลงนรกลากขึ้นมามันก็ไม่ยอมขึ้นมันจะลงท่าเดียวจะว่างไงไม่ดุไงฟังถึงใจเปล่าลากเข้ากองไฟมันไม่ยอมเข้าถ้าลงนรกลากขึ้นมามันก็ไม่ยอมขึ้นจะว่างไงแขนขาดมันก็ตัวมันก็ลงมันจะไม่ให้ดุไงให้ลากให้เข็นให้รุนแรงไงมันไม่ทันดังนึกอาจารย์พระพุทธเจ้าสิอยากให้เห็นในรู้อย่างความรู้ของพระพุทธเจ้าของผู้สั้นสิ้นกิเลสรู้ท่านรู้ยังไงนั่นเองอยากให้เห็นให้รู้หน่อยไม่ได้เหมือนเรานี่ยังบอกแล้วเรามีแต่ลากกันลงนรกนั่นมีแต่ลากกันขึ้นไม่เป็นภัยจริงๆพวกเรามันจับเป็นเห็นนั้นเป็นคุณคือความอยากความทะเยอทะยานเจ้าของเนี่ยมันลากเจ้าของไปมันไม่เห็นผลที่จะรอรับอยู่ข้างหน้าเห็นมันความอยากความทะเยอทะยานดิ้นรนอยู่ไงมันดันเนี่ยมันดันจะให้ลงเราไม่รู้หลวงพี่ถ้าลงจะรู้ใครจะไปนั่นวะหัวขาดก็ขาดเลยตัวจะพิ้งไปเลยไม่ยอมลงท่านอะไรขาดก็ขาดอะไรยังเหลือจะไปเลยชุดขีดลงขนาดแล้วมันใครจะไปอยู่ได้วะพระพุทธเจ้าท่านเห็นนั่นจริงหนึ่งอย่างที่พระโสดาบันเดินวงกลมฝ่าเท้าแตกแตกอันนี้แล้วแตกก็แตกฝ่าเท้าเอาดูสุดเหลี่ยมนั่นแหละท่านคือเห็นภัยท่านเห็นจริงเห็นแต่ว่าถอยไม่ได้แล้วถอยไม่ได้แล้วมีแต่ไปข้างหน้าอยู่ดีดื้อด้วยคุณกับโทษเห็นประจักษ์เท่ากันคุณของธรรมที่จะพาให้หลุดพ้นกับเท่ากันโทษของความชั่วช้าละโมบของวัตตะจากวัตตะวนไปที่จะเผานี่ก็เท่ากันประจักษ์ถึงหัวใจแล้วมันจะดูได้ยังไงสองอย่างนี้เข้าถึงใจแล้วก็ดูถึงเลยว่าไม่ได้ว่ากันเลยเนี่ยคนหนึ่งฝ่าเท้าแตกท่านที่ธรรมดาไม่แตกก่อนเราก็ไม่ได้คิดอ่านไปในตำราตำนาก็อ่านไปมาท่านทำท่านเอกวัฏฏะให้ทางความเพียรพระโสนานี่พระพุทธเจ้ายกให้เป็นเอกราคาเลิศในทางความเพียรเนี่ยฝ่าเท้าแตกท่านเอาตรงนั้นมาเป็นจุดนะโยมถ้าพูดถึงเรื่องหลักความเป็นจริงของผู้ที่รู้เห็นโทษเห็นคุณเห็นโทษในวัฏสงสารเห็นคุณในมรรคผลนิพพานแล้วองค์ไหนก็สูญเหมือนกันเลยแต่องค์นี้ฝ่าเท้าแตกแล้วก็ยกมาพูดทั้งที่องค์นั้นท่านก็ดีเหมือนกันเลยนี่แหละพอมีแตกหูเพื่อนแล้วก็เอานี่ออกมายกทั้งที่ท่านนั้นก็เหมือนกันอย่างว่าฉลาดนี่เหมือนกันภาษาดูดบวกให้เชื่อเพราะยังแหลมก็มุขขึ้นไปอีกตรงนั้นท่านก็มีนั่นเนี่ยเติมภูมิเหมือนกันตรงนั้นมีแปลกกว่าเพื่อนท่านก็ยกให้ยกให้แต่พระอรหันต์ท่านตั้งให้ท่านเพราะท่านก็ไม่เป็นบ้าด้วยตั้งสมณศักดิ์ให้ท่านเอตตะฆ่าแล้วสมณศักดิ์ศักดิ์ศรีของสมณะเข้าใจไหมล่ะยมว่างสารเสวนมาตั้งคังกิเลสของพวกเรานี่ตั้งแต่เรายิ่งเป็นบ้านหนักเข้าไปมันผิดกันตรงนี้นะหลวงตาบัวก็ได้เอาพัดไปไว้ในตู้ไม่งั้นเดี๋ยวจะลากตู้แบบเปิดตู้ออกแบบพัดวิ่งวัดโลกของเราสิมันต้องไปใส่ตู้เห็นไหมนั่นไม่งั้นเราจะแบบพัดไปอวดเขาทั้งโลกมันจะเป็นบ้าที่สุดร้อนจึงต้องใส่ตู้ไว้กันบ้าเขาจะให้บ้า กันบ้าเรื่องจะเป็นบ้าจ้ะนี่มาพระพุทธเจ้ามาอุบัติแต่ละพวกมาลากมาเข็นตลอดพระพุทธเจ้าเนี่ยลากเข็นอยู่ตลอดมาจนกระทั่ง 2,500 กว่าปีแล้วนี่ตั้งแต่ไปผ่านมานี่ก็พาดบันไดเอาไว้ลากขึ้นลากขึ้น เวลาพระองค์ทรงประชนอยู่ก็ทรงแสดงด้วยพระโอษฐ์เองนั่งรอบบ้านทำประโยชน์ให้โลกรอบด้านรอบพระพุทธเจ้าพอปฏิภาณไปแล้วก็ยังเหลือแต่พระโอวาทราบขึ้นมาเวลายังทรงประชนอยู่กับพระอากาศกิริยาทุกด้านเป็นการลากสัตว์โลกทั้งนั้นนี่เรียกว่าศาสดาศาสดาคือสอนโลกอากาศกิริยาเคลื่อนไหวออกมามีตัวเองศาสดาสอนโลกทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นไม่ได้เป็นกติเครื่องเตือนใจนี่เวลาปรีผ่านไปแล้วก็เหลือแต่พระวาดทำลากใครจะไปก็เกาะทำใครจะลงก็เกาะกิเลสถ้ามันพาฟัดพาเหวี่ยงจมไปถึงว่าข้อเทียบเทียงเป็นอย่างนี้แหละอำนาจของกิเลสมันรุนแรงไหมความหมายต้องความรุนแรงของกิเลสเตาไฟนี่จับมือลากเข้าไปใส่ไฟมันไม่ยอมไปลงนรกลากคืนมันก็ไม่ยอมคืนนั่นรุนแรงอันนี้พาให้รุนแรงมันอยู่นี่มันดิบมันดันมันขับเราไม่รู้สิถ้าลูกใครจะไปเป็นไม่รู้หนึ่งสิถึงว่าโง่แม้พวกเราโง่ขนาดไหนเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งนี่แหละผิดอะไรไปพระพุทธเจ้าดูพวกเราวัดดูสัตว์ตัวหนึ่งโง่ขนาดไหนทุกทุเรศทุกสิ่งทุกอย่างเมตตาสงสารก็สุดเลี่ยงไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าช่วยสัตว์โลกช่วยชุดช่วยลากนี่ทุกด้านทุกทางมันหนึ่งเห็นอยู่ประจักษ์อยู่กับเราตาเราจนตาจะแตกเห็นอยู่เงี้ยไม่ว่าดีว่าชั่วเห็นอยู่ตลอดรอบด้านถึงว่าโลกวิถีที่รอบด้านเห็นอยู่ตลอดไม่มีเวลาสงบเงียบธรรมชาติอันนี้ทำงานในวัฏจักรหมุนตลอดเครื่องนี้ไม่มีดับเครื่องหมุนติ้วติ้วดูหัวใจสัตว์โลกเนี่ยเครื่องไม่ดับก็ดูหัวใจสันโลกเพราะว่าหัวใจสันโลกมันหมุนอยู่ติ้วสิ่งที่พาให้หมุนมีนี่ท่านผู้สิ้นแล้วไม่มีอะไรหมุนขาดสะบั้นไปหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเครื่องจักรเครื่องยนต์ของวัฏจักรฟาดพังแหลกหมดไม่มีอะไรมาดิ้นมาดีนี่ท่านจะสนุกดูเลยสิสนุกดูโลกเพราะท่านเคยดิ้นเคยดีดมาแล้วนี่เอาท่านเป็นองค์พยานหนึ่งแล้วก็ดูสันโลกอีกไม่ทราบว่าใครเป็นพยานใครมันเต็มโลกเต็มสารแบบเดียวกันหมดแล้วจะมาสอนโลกเพื่อโกหกได้ไงเห็นอยู่อย่างนั้นมึงต้องรู้ตัวโกหกรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนั้นนำสิ่งที่รู้ที่เห็นมาสอนอยู่แท้ๆมันยังไม่เชื่อสอนโลกมันหนาไม่หนาฟังดูนั่นแหละอำนาจของกิเลสมันรุนแรงขนาดรุนแรงจริงๆนะเหนื่อยแล้วจากรู้ที่แรกแสดงธรรมจักรกับพระหน้าสูงนั่นแหละประกาศโลกธาตุวันไหลสร้างกรรมติสร้างประกรรมติสร้างโดยติอัปมาโนจะโอโอปาโซโลเกปาติละห้อสีว่าไงสะเทือนทั่วแดนโลกธาตุไม่ได้ลดไปออกนั่นเราเนื้อความมาเลยแสดงธรรมจักรกับพระสูตรกับเบญจวัคคีย์ทั้งห้าพวกเทวดาทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วประกาศกันลั่นตั้งแต่ภูมิเทวดาตลอดถึงพรหมโลกในขณะเดียวกันมีกี่หาเตนะคะเนนะเตนะมูเตนะเพียงขนาดเดียวเท่านั้นประกาศทั่วแดนโลกธาตุเลยเดวานังเดวานุภาวังท่านว่าตรงนั้นถ้าเรามาจับแบบนี้มันก็ไม่ทันแล้วผู้แปลนี่จับออกมาเลยจับออกมาตามสูตรนะครับเริ่มโลกธาตุกันไหลมาตั้งแต่ขณะแสดงธรรมจักรกับพระสูตรพระธรรมเกิดแล้วพระธรรมเกิดแล้วที่นี่เกิดแล้วพวกเทวดาทั้งหลายยิ้มแย้มแจ่มใสประกาศกันลั่นเวลาชั้นนี้รู้แล้วก็ประกาศถึงชั้นนั้นชั้นนั้นรู้แล้วประกาศชั้นนั้นต่อไปคู่เดียวคู่เดียวถึงกันมัดเลยถึงพรหมโลกยิ้มแย้มแจ่มใสขนาดไหนเพราะเคยจมกับกองทุกข์มาจมมานานไม่มีใครมาล่างมาขีดขึ้นนี่พอธรรมจักรกับพระสูตรแสดงขึ้นแล้วนะธรรมจักรกับพระสูตรเวลาแปลว่าสูตรแห่งธรรมที่เป็นที่เรียกว่าสูตรแห่งจักรของธรรมจักรแห่งธรรมนั่นหมุนธรรมจักรแบบธรรมจักรจักรของจักรแห่งธรรมนั่นเหมือนจักรวัฏจักรมันมีวัฏจักรอันนี้พระองค์ยังให้เป็นไปแล้วแต่พระวัฏจักร อยู่ในธรรมเหล่านี้พระองค์ให้เปลี่ยนไปแล้วเป็นธรรมจักรเป็นวิวัตจักรหมุนกลับหมุนกลับพวกเราไม่ได้ตั้งแต่สูตรมาแปลมาอ่านนั่นสิไม่ได้ตัวจริงเรียนมาจนปากแฉะท้องบนแล้วจนปากแฉะสูตรไหนก็เรียบวุดมันได้แต่ลมปากนี่ไม่ได้เห็นตัวกิเลสเห็นธรรมเลยท่านแสดงธรรมมีชื่อของธรรมมีชื่อของกิเลสเห็นแต่ชื่อไม่เห็นตัวธรรมไม่เห็นตัวกิเลสไม่เห็นธรรมมันก็ไม่ตื่นในใจสิถ้าลงได้เห็นหัวใจก็ตื่นทั้งนั้นเห็นกิเลสก็ตื่นเห็นธรรมก็ตื่นตื่นทั้งสองเลยน้ำหนักเท่ากันความตื่นในใจนี่มันมีความเพียรความจดจำนะพี่ความจริงในการปฏิบัติไม่มีมันก็ไม่ปรากฏต่อไปก็จะมีแต่คำพีเต็มตู้เต็มปฏิบัติผู้สนใจปฏิบัติไม่มีหมดไปกิเลสก็หนักขึ้นทางนี้อ่อนทางนั้นยิ่งหนักนะกิเลสไม่เคยอ่อนข้อละไม่เคยมีว่ากิเลสเครื่องกิเลสพังไม่มีนอกจากพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านเท่านั้นทำเครื่องกิเลสให้พังนอกนั้นไม่มีมีแต่กิเลสเสริมเครื่องสร้างเครื่องตัวเองด้วยมันไม่ท่านดูพอจะสร้างเครื่องกิเลสนะมันหมุนติ้วอันนี้แหละมันอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกมันติดอยู่กับใจนะเพราะละเอียดพอๆกันก็ได้แต่กิเลสมันพังได้ทำจิตไม่พังมีผิดกันเท่านั้นเรื่องความละเอียดมีละเอียดสุดกิเลสก็ดีแต่มันยังละเอียดคำว่าละเอียดมันยังอยู่ในสมมติอยู่กิเลสจะละเอียดขนาดไหนก็อยู่ในวงสมมติแต่จิตที่พ้นจากกิเลสไปแล้วมันเป็นวิมุตติถึงว่าอันนั้นเหนือกว่าอันนี้เราติดอยู่กับจิตของสัตว์โลกให้เกิดตายธรรมชาตินี่ติดอยู่ในนั้นพิจารณาไปมันเห็นดิถ้าปฏิบัติเท่านั้นจะจับอันนี้ได้นะเพียงเราจดจำเรียนมานี่คำพีแตกก็แตกเถอะจดพระไตรปิฎกมาก็มีแต่คำพีเปล่าๆนะทางพระพุทธเจ้าแสดงแต่โพธิราชบาลานเปล่านะบาลานเปล่าโพธิราชแล้วบาลานเปล่าเรียนเปล่าๆเวลาพระแม่ครูอาจารย์ท่านมาแปลนี่ท่านแปลทางภาคปฏิบัติโพธิราชบาลานเปล่าหัวล้นเปล่าหัวล้างเปล่ากินเปล่านอนเปล่าตายเปล่าย่ำลงเรื่อยๆเพราะว่าอาจารย์มั่งแต่ฟังดินั่งทำแต่เอาความเอาจริงจังไปเพื่อปัญญาเวชัยเตยภูรินี่นี่ก็ออกมาจากพระพุทธเจ้าแสดงแก่พระโพธิสัตว์นั่นเองทำเพื่อให้อะไรปัญญาเปรตปัญญาชายเตภูริภูริทัตภูริก็คือแผ่นดินแต่ท่านเทียบปัญญาความแน่นหนามันคงของปัญญาเสมอด้วยแผ่นดินไปที่ไหนสิ่งชั่วช้าละโมกพังหมดปัญญาไปไหนเหมือนกับแผ่นดินเนี่ยทัดตรงนั้นแหลกเลยเทียบน้ำหนักของแผ่นดินยังไงปัญญาน้ำหนักของปัญญาก็มีฉันนั่นนั่นมาพระโพธิญาณเป็นสำเร็จพระอรหันต์จากภาษิตข้อนี้อะแต่เราลืมก็นานแล้วไม่ได้จบตั้งแต่ขึ้นต้นปัญญาเวชชัยเตภูริภูริทัตภูริท่านออกจากภาษิตนี่แหละอยู่ในพุทธภาษิตบทนี้นะแต่เราจำไม่หมดนั่นเลยเวลาเรียนมีแต่ความจำไม่เฉยแต่ท่านมีปณิสัยสามารถที่เป็นพระอรหันต์ได้เพราะพระพุทธเจ้าจึงหาอุบายทรมานเอานั่งโพธิราชเธอจงนั่งเธอจงยืนเธอจงนอนเธอจงไปเธอจงมามีแต่โพธิราชบาลานเปล่าบาลานเปล่าท่านก็สลดสังเวชสิองค์อื่นก็ไม่เห็นว่าเนี่ยผู้เรียนจบพระไตรปิฎกเหมือนกันท่านก็ไม่เห็นว่าทำไมเราท่านถึงได้ว่าขนาดนี้เราในอย่างหนึ่งก็จะเป็นผู้อาภาวาสนามากที่สุดอันหนึ่งภูมินิสัยวาสนาน่าจะมีท่านแยกเป็นสองด้านอั ถ้าเราไปพิจารณาเองนะพระพุทธเจ้าลงได้รับสั่งอะไรแล้วเหตุผลเต็มตัวเต็มตัวอันนี้เหตุผลเต็มตัวในเราว่ามันพระพุทธเจ้าที่รับสั่งอย่างนี้นั่นแยกของท่านเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งเราจะเป็นบุญอาภัพวาสนามากที่สุดอันประการที่สองเราน่าจะมีวาสนาบุญญาภิกขุพานพอที่จะบรรลุผลนิพพานได้ท่านแยกเป็นสองท่านเอาไปพิจารณาเป็นสองแง่และเนี่ยสุดท้ายที่จะตัดบทกันก็ถ้าว่ามันหมดคุณค่าจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าก็มาทรงปรารภถึงเลยนี่ท่านยังปรารภถึงเราอยู่นี่แน่ท่านก็แยกมาอีกนะแสดงว่าเราจะมีอำนาจวาสนาอยู่นะถ้าคนผู้หมดคุณค่าจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าไม่ทรงปรารภถึงเลยใครๆก็ตามท่านว่านี่ยังทรงขู่เราต่อหน้าต่อตานี่เราน่าจะมีอยู่ก็ท่านถึงได้ไปเด็ดด้วยนะน่าบูชามากปฏิปทาของท่านนี่พอออกจากพระเจ้าแล้วลูกศิษย์มาเรียนปริยัติอยู่ด้วยมากมายหลายกองไปขโมยหนีกลางคืนเลยนะไปถึงก็เตรียมบริขารออกกลางคืนเวลาดึกสงัดด้วยนะเหมือนพระพุทธเจ้าเสด็จออกทรงผนวดออกไปก็เตรียมของเสร็จแล้วก็ดึงเลยองค์เดียวไม่ให้ใครทราบนะบรรดาลูกศิษย์ลูกหานะครับเต็มนี้ไม่ให้ทราบเลยไปดึกตอนกลางคืนหนีไปเลยทางสำนักที่ร่ำลือที่สุดสำนักไหนว่าเป็นมีพระอรหันต์ท่านก็บึ่งเข้าไปสำนักนั่นเลยแต่อาจารย์องค์นั้นที่เป็นอาจารย์ของท่านไม่ระบุตัวไปสำนักที่เด่นๆในความเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลท่านก็บึ่งเข้าไปนั่นเลยเอาไปผสมจริงนี่นะเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่พระมหาเทระลงมาจนกระทั่งสามเณรน้อยองค์สุดท้ายเป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นนั่นท่านเข้าถูกต้องถูกจุดไปพอไปถวายตัวเป็นลูกศิษย์ท่านก็ทิ้งให้องค์นี้ก็ทิ้งให้องค์นั้นเลยโอ้ยไม่ไหวผมลองให้องค์นั้นลองดูสิองค์นั้นก็โอ้ยผมไม่ไหวลองนั้นดัดสันดานนิสัยท่านดัดนิสัยท่านพระอรหันต์โง่เมื่อไหร่จนกระทั่งถึงสามเณรมานั่นก็เป็นพระอรหันต์ด้วยมหาเณรโอ้ตายผมตายท่านอาจารย์ทำไมถึงว่าผมเป็นอาจารย์นี่วันนี้น้อยกับโพธิรัตน์จบพระไตรปิฎกมันก็ล่ำลืออยู่แล้วจบพระไตรปิฎกผมตายแล้วอย่างนี้จะให้ผมเป็นอาจารย์ได้ยังไงมหาเถระก็บอกเอาลองดูเนรบางทีนิสัยวาสนาเกี่ยวข้องกันนานท่านนั่นก็ล่ำเลยรู้ในญาติของอาจารย์นี้แล้วนั่นยับเท่านั้นรู้แล้วถึงต้องหาอุบายทรมานแล้วท่านลงจริงๆนะสมจริงๆมหาเถระเป็นกรรมเถระแหละเรียนจบพระไตรปิฎกเลยเนรก็สามเณรน้อยเลยกลายเป็นสามเณรน้อยเป็นมหาเถระกลายเป็นสามเณรน้อยไปนะเวลาอุปถัมภ์ประทับกันเหมือนกันเลยท่านมอบกายถวายตัวต่อกันจริงๆท่านไม่ได้ทำสักกิริยานะทำถึงน้ำใจจริงๆออกมาจากน้ำใจเนรจะสั่งเสียอะไรบอกสั่งอะไรเอาหมดสั่งอะไรเอาหมดทำทั้งนั้นไม่มีฝืนเลยเห็นว่าสมควรที่จบถูกฝนลงได้แล้วเนี่ยทดลองดูก่อนนะเหมือนกับเป็นการถูกทรมานกันดูกันซะก่อนเป็นยังไง เห็นว่าเป็นผู้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติธรรมจริงๆไม่มีทิฏฐิมานะแฝงอยู่ในความเป็นอาจารย์คนขนาดนี้เลยแล้วสมควรจะสอนเนี่ยจึงได้หาอุบายสอนขึ้นต้นก็ขึ้นจอมปลวกมีจอมปลวกแห่งหนึ่งมี6ช่องเหี้ยใหญ่มันอยู่ในจอมปลวกนี้มันออกเที่ยวหากินตลอดมันออก6ช่องนี้ช่องใดช่องหนึ่งออกได้ทั้งนั้นออกได้ทุกเวลาเหี้ยใหญ่มันออกหากินเพราะงั้นพวกการจัดเหี้ยได้ไม่ให้มันผิดพลาดไม่ให้หลุดรอดตัวไปได้ให้ปิดเสีย5ช่องให้ดูอยู่ช่องเดียวเนี่ยมันจะขึ้นมาช่องนั้นแหละแล้วก็จับเอากับตรงนั้นนี่ข้อเทียบเคียงคือว่า6ช่องคือตาจอมปลวกคือหัวเราเนี่ยตัวของเราทั้งหมดนี่เท่ากับจอมปลวกตานี่เป็นช่องหนึ่งหูช่องหนึ่งจมูกช่องหนึ่งลิ้นช่องหนึ่งกายช่องหนึ่งใจช่องหนึ่งใจเป็นช่องที่6ท่านให้ปิดเสียปิดหูปิดตาเหมือนไม่รู้ไม่เห็นโลกนี้เหมือนไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายนี้ปิดทวารให้หมดปิดประตูหมดไม่ให้เ ยินดีในการดูการเห็นการได้ยินได้ฟังทุกสาการสัมผัสทุกด้านทุกทางปิดหมดให้เหลือแต่ความรู้อันเดียวนี่ช่องนี้ให้ดูอยู่นี่ตั้งสติให้ดีดูอยู่ตรงนี้พระมหาเถระก็ทำตามว่าบรรลุธรรมถึงขั้นมัธยัสถ์อุเบกขานิ่มนวลสมควรที่จะเข้าได้ก็เขียนแล้วที่นี่ก็พาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถ้าเนียนจะสอนให้สิ้นอาสวะในเวลานั้นทำไมจะสอนไม่ได้เนียนเป็นพระอรหันต์นี่ล่ะแต่นี่เพื่อยกเกียรติท่านเพราะท่านเป็นขนาดอาจารย์คนใช่ไหมล่ะเนียนสมณเณรก็พาไปหาพระพุทธเจ้าพาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพาไปว่าเป็นยังไงลูกศิษย์ของเธอน่ะเป็นยังไงล่างนี่นะพูดกันเหมือนกับหยอกเล่นด้วยล่ะเพราะเนียนก็เป็นเนียนตัวเล็กแล้วอาจารย์เป็นลูกศิษย์นี่นะเป็นยังไงสมณเณรลูกศิษย์ของเธอน่ะโอ้ยดีหาที่เปรียบไม่ได้แล้วพระเจ้าข้านิ่มนวลทุกสิ่งทุกอย่างหาที่เปรียบไม่ได้แล้วความวุ่นพวงรู้หมดแล้วแหละพระอนุพงศ์ก็แสดงขึ้นบทธรรมบทนี้เลยปัญญาเวชายเลยคือแล้วอะไรต่อไปสองสามบาทคาถาเราลืมจ้ะแต่ก่อนจำได้หมดแต่เรียนหนังสืออยู่นั่นก็แสดงถึงเรื่องทำปัญญาให้เสมอด้วยแผ่นดินแล้วก็พูดถึงเรื่องการให้ความให้แสงสว่างเป็นทานแสงสว่างสมมติด้วยแผ่นดินนี่เป็นทานอะไรบ้างเพราะจิตนี่มันจวนจะไปแล้วนี่ไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วพูดในจุดที่จะไปท่าเดียวทำปัญญาเนี่ยบอกให้ทำปัญญาเลยพอจบพระธรรมเทศนาลงพระโพธิสัตว์บรรลุธรรมปุญญะเห็นไหมฉลาดไหมจอมปราดต่อจอมปราดเนี่ยนั่นแทนที่จะท่านจะสั่งสอนพระเถระเป็นบรรลุธรรมนะท่านก็มาสอนก็จะยกเกียรติมาเทละถ้าเราจะสอนให้ท่านสำเร็จได้เราเหมือนกับว่ามันใหญ่เกินไปนี่ยกให้พระพุทธเจ้าซะแล้วพอไปถึงนั่นก็จะเข้าได้เข้าเข็มแล้วนี่เข้าไปพระเจ้าก็สอนได้เข็มก็เลยก็ได้เลยให้เราเรียนจบขนาดนั้นก็ยังไม่สำเร็จประโยชน์มีแต่ชื่อของบาปของธรรมของบุญของในโลกสวรรค์ไปอย่างนั้นมันไม่ได้เข้าถึงใจได้แต่ว่าความจำนั่นเองเวลาเข้าภาคปฏิบัติจับเหี้ยใหญ่ได้แล้วนั่นแหละภาคปฏิบัติพระโพธิสัตว์ท่านก็เป็นพระนางคชามีพวกเราได้เป็นคติตัวอย่างอันดีงามสอนพวกเรามาทุกวันนี้ผู้ที่ไม่มีทิฏฐิมานะผู้ที่สละตัวเต็มที่ก็คือพระโพธิสัตว์ถวายตัวเป็นลูกศิษย์ของสามเณรน้อยไปนะติดตามป้นนะไม่ได้ไปข้างหน้านะสมกับเหมือนกับพระเถระกับเณรน้อยไปตามกันไปเณรน้อยต้องตามหลังพระมหาเถระอันนี้พระมหาเถระก็ตามหลังเณรน้อยเป็นอย่างนั้นนะท่านลงอย่างนั้นมอบกายถวายตัวหมดทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับเณรหัวจิตหัวใจไว้กับเณรหมดเลยท่านเณรผู้แนะนำสั่งสอนก็ได้จริงๆนะมันเรียนที่จอมป่านนะถ้าเวลาจะกระดาษเข็มจริงแล้วก็พาไปหาพระพุทธเจ้ายกให้พระพุทธเจ้าเสียจะสอนหลบหนีเสียท่านถ้าเป็นอย่างน้องตะบัวตะบัวเป็นอย่างนี้เหรอเข้าใจไหมนี่ลูกศิษย์ของอาตมานะนี่อะถือว่างั้นนะพระมหาเถระโพธิราชเรียนจบพระไตรปิฎกนะนี่สำเร็จอรหันต์จากอาตมานะมันจะขึ้นแบบนี้เข้าใจไหมถ้าเป็นน้องตะบัวนะนี่มันเท่าคนชั่วหน่อยนี่แหละความจำกับความจริงต่างกันความจริงถ้าเราเข้าถึงหัวใจแล้วโอ้ไม่หวั่นนะไม่พอรู้ภาพนี่มันจริงทันทีจะอะไรมาหวั่นมาไหวสะทกสะท้านที่ไหนสิ่งนั้นปลอมทั้งหมดดูก็ดูอย่างที่รูปคำคำหูได้ยินตาได้เห็นอะไรนี่สัมผัสน้ำพันมีแต่แบบรูปคำคำไม่ได้แน่นอนนะเพราะอย่างเราถึงหัวใจปึ้งทีเดียวนี่มันแน่หมดเลยแน่หมดเลยอะไรจะแน่ยิ่งกว่าหัวใจรู้เองรู้ซะเองเพราะเรานี่เป็นเครื่องมือของใจทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนี่เป็นเครื่องมือทางเดินของใจที่มีใจมารู้ซะเองไม่จำเป็นต้องสิ่งอาศัยสิ่งนั้นแล้วนั่นน่ะมันแน่ที่สุดเลยไม่ต้องอาศัยเครื่องมือแล้วถึงตัวเอง
1: รถเลย
0: มีเท่าไหร่นรกสดๆร้อนๆนะว่าไม่จะให้งอนกายอยู่ได้ยังไงเลือดท่านท่านท่านท่านทุกหลุมทุกบ่อไม่มีสงบตัวได้เลยเพราะอำนาจของสัตว์โลกเขาเป็นเชื่อไปใสก็ไปใสก็ไปให้แสดงเกลือตลอดตลอด อำนาจแห่งการข้องสัตว์โลกนั่นเองเป็นเชื้อไฟใส่ให้แสดงเปลวตลอดพูดถึงเรื่องแดนสวรรค์นิพพานก็แบบเดียวกันอีกนะนี่เราพูดถึงเรื่องต่ำไม่ใช่ทั้งนั้นก็เหมือนกันลื่นลงเป็นตั้งลงไปท่านนี้มีความสุขความสบายขนาดนี้ลื่นลงขนาดนี้ความละเอียดละออของความเป็นอยู่ของทางด้านจิตใจก็ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเครื่องเทวดาท่านนั้นนี้ก็ละเอียดก็ไปเรื่อยจนถึงท่ามหาภูมิเหลืองอร่ามหมดทั้งตัวมองเห็นแล้วเหมือนเงามองดูเหลืองอร่ามทั้งตัวถ้าเอาดูบางจริงแล้วไม่มีรูปไม่ร่างเป็นเหมือนเงาเหลืองอร่ามใช่ละเอียดขนาดไหนถ้าหมาพรมมันก็พรมสีหน้ามองอยู่ทางไหนเป็นทางหน้าทางนั้นมองทางไหนเป็นหน้าทางนั้นเหมือนกันหมดแล้วไม่ต้องไปหามองทางด้านนั้นด้านนี้พออยู่ด้านไหนมองมาก็เป็นหน้าถ้าหมาพรมท่านจะเรียกว่าพรมสีหน้าแล้วก็แยกมาเป็นทำไมถามว่าเมตตาเป็นนามุตตาเปิดขาแยกมาอย่างนั้นทางนั้นก็ดีละสลับหมดเลยสิไม่ว่าจะลักษณะละเอียดละออเหมือนเงาสภาพร่างกายกายทิพย์มีความละเอียดมองดูแล้วเหมือนมองดูเงาความละเอียดมากเงาของเราธรรมดานี่เป็นอย่างหนึ่งนะเงาความละเอียดของธรรมเป็นอย่างหนึ่งมันไม่ได้เหมือนกันนะเข้าใจหรือเปล่าล่ะแต่เงาของเราเนี่ยใครจะไปยากอะไรเดินไปนี่มันก็เห็นเงาเราเนี่ยเงานั้นไม่ได้เงาอย่างนี้นี่สิเงาสำคัญคือหมายก็ว่าความละเอียดจนเป็นเหมือนเงาเทียบกับเหมือนเงาเฉยไม่ใช่เงาเหมือนเงามันไม่มีที่เทียบเหมือนเงาความละเอียดขนาดนั้นถึงขั้นนั้นแล้วไม่เห็นมันชัดๆอย่างนี้ว่าไงแล้วดีผึ่งออกนี่พ้นจากทุกข์แล้วเป็นไงดูหัวใจจะขวางก็รู้หมดดูอันนี้กับนั้นเป็นอันเดียวกันกระจายเป็นอันเดียวกันหมดแล้วสงสัยพระเจ้าที่ไหนฮะเวลาท่านดูท่านดูอย่างนั้นดูโลกนั่นแหละความรู้ความเห็นของพระเจ้าของสาวกท่านจึงไม่เหมือนพวกเราผิดกันคนละโลกเลยร่างกายร่างกายเหมือนกันตาดูเหมือนกันหูดูเหมือนกันแต่ความรู้ที่เป็นเจ้าของจริงๆแล้วไม่ได้เหมือนอะไรทั้งนั้นแน่มันก็ต่างกันอย่างนั้นพวกเรามีวาสนาเกิดมาแล้วมาพบศาสนาพุทธศาสนาพุทธด้วยศาสนาท่านเอกศาสนาคู่ว่างคู่เมืองคู่โลกคู่สงสารด้วยเนี่ยศาสนาเนี่ยรู้ภพรู้ชาติรู้วัฏสงสารของสัตว์คือศาสนานี่เองศาสนานั้นไม่มาเกี่ยวศาสนาคนมีกิเลสเหมือนเราท่านไม่ผิดแปลกกันเลยแต่ศาสนานี่เป็นศาสนาของผู้ที่มีกิเลสรู้ว่าสัตว์คิดหมดธรรมะเห็นโทษเห็นคุณเห็นในปัจจุบันนี่นะผู้เรียนสิ้นจากทุกข์สงบร้อนเป็นผู้เห็นโทษในปัจจุบันนี่เป็นอำนาจวาสนาของเราที่สร้างมันมันมีความประหลาดถึงเรื่องมากเรื่องผลเรื่องถึงงานความดีหรือไม่ไม่ทำถึงงานความดีวันหนึ่งมันไม่สบายใจวันหนึ่งไม่ได้ให้ทานก็อยู่ไม่ได้ไม่สบายใจไม่เจริญเมตตาภาวนาอยู่ไม่สบายใจอันนี้เป็นล้วนได้ตั้งแต่อำนาจของบารมีสติเราเป็นขั้นๆไปนะขั้นธรรมดาสามัญเราก็เป็นอย่างนี้คนที่เกิดจะบูชาทางเกิดว่าข้าเสด็จมึงสร้างความดีในวันหนึ่งไม่ทำอยู่ไม่ได้นะอำนาจของบารมีค่อยสติจะของเรื่อยให้สนุกให้ระลึกถึงเรื่อยๆได้ทำแล้วดีใจนั่นได้ทำแล้วดีใจเหมือนเราหิวข้าวเรารับทานแล้วสบายเป็นอย่างนั้นนี่ขั้นหนึ่งขั้นที่สามเราก็อีกคือขั้นสำนักภาวนาคือเรื่องใดเมื่อเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นไปทั้งวันทั้งคืนเราก็เห็นแล้วกับหัวใจของเราทีนี้พอจิตสงบเย็นเขาไปปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บเขาไปด้วยอำนาจของการภาวนาเห็นคุณนี้แล้วเห็นคุณแล้วก็เริ่มเห็นโทษที่ความวุ่นวายทั้งหลายนั้นมันเป็นยังไงตัดจิตหดเต้นเข้ามาอยู่ในความสงบนี่ต่างกันยังไงบ้างนี่อันนี้เห็นคุณแล้วเห็นโทษนั้นเขาอยู่ว่าแต่ความมันไม่เห็นเท่าไรนักนะถ้าเห็นจริงมันจะรุ่นคนเราแต่นี่ไม่เห็นพอมาเห็นอันนี้เป็นข้อเจ็บเจียมแล้วมันก็เห็นโทษนั่นเห็นโทษนั้นมันหักกันได้สิ่งนี้นั่นหักเท่าสูงขึ้นอันนี้ความมีกำลังของใจมันมีขึ้นเรื่อยท่านสงบนี้จะเห็นโทษของความมุ่งลายชายเสือ นี่ขั้นปัญญาขั้นเท่าความโง่เขลาบารมีเต็มที่มาทันกุมารทั้งกิเลสนั่งฟังดิถ้าปัญญาเท่าแล้วจะเริ่มเห็นเรื่องราวทั้งกิเลสแสดงเรื่องราวยังไงกับสัตว์โลกในหัวใจเราเป็นต้นเห็นชัดต่อไปชัดต่อไปนับแก้ต่อไปฆ่าต่อไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเนี่ยพอขั้นปัญญาเป็นขั้นที่จะรู้ว่าตัดโลกออกจากใจเลยนี่ก่อนคือทั้งมวลออกจากใจพอปัญญาก้าวแล้วจริงๆมันก็สว่างจ้าออกจ้าออกกว้างออกกว้างออกละเอียดออกเข้าไปยิ่งเอียดประเภทใดที่เคยครอบหัวใจสารโลกครอบหัวใจเราอยู่แต่ก่อนไม่เคยรู้ก็เห็นมันเริ่มรู้เริ่มเห็นเนี่ยขึ้นขั้นเริ่มก่อนเริ่มรู้เริ่มเห็นแล้วก็รู้ก็เห็นก็เรื่อยที่นี่ก็ชัดเข้าไปเรื่อยรวดเร็วเข้าไปเรื่อยอันนี้เราสิมันหมุนอะไรหมุนอะหมุนยังไม่ได้สิที่จะถอยออกมานี่ถอยไม่ได้เลยเห็นหมดนะโทษก็เห็นมาสักกี่กับกี่กันมันกับประมวลเข้ามาอยู่ตรงหน้าของเรานี่แล้วประจักษ์กับเรานี่แล้วที่จะพ้นทุกข์เหมือนกับเอื้อมมือก็ถึงนี่แล้วนี่มันก็คว้าเสียงพุ่งพุ่งนี่แหละพระโสนาท่านตามกันเดือนฝ่าท้าแก่คือขั้นนี้ขั้นสุดเดียงยังไงก็ถอยไม่ได้เลยตายก็ให้ตายแบบทางไปเลยจะให้ตายอยู่เฉยๆนี่ไม่ยอมตายต้องตายทั้งปิ้งเลยล่ะอ้าวจนกระทั่งมันขาดสะบั้นมาแล้วผมจะอยู่หยุดปิ้งเพราะปิ้งเอาปิ้งขาวมีปิ้งเอาความเป็นโทษมันมากขนาดนั้นเราดีแล้วไงเนี่ยเรายังกลมยังได้โซนจะมันซับกันอยู่ภายในระหว่างที่อยู่กับธรรมซับของที่อยู่กับซับของธรรมะเข้ากันอยู่ภายในของใจแล้วปัญญาภายในใจแล้วเอามาพูดให้กันฟังไม่ได้หรอกต้องรู้กับเจ้าของเป็นกับเจ้าของจึงรู้อันที่มาแสดงภายนอกแล้วมันยากส่วนที่เป็นอยู่ภายในระหว่างวัตถุวัตจักรกับวิวัตจักรฟัดกันอยู่ภายในหัวใจวงเดียวนั้นเป็นเวทีอันนี้บอกใครไม่ได้ใครเป็นเท่ากับรู้เองรู้เองอย่างพระโสนานี่ท่านปริพาไปกี่ปีกี่เดือนแล้วท่านผู้รู้แบบเดียวกันตามที่ก็จับได้หมดเรื่องราวเหมือนกันหมดนะท่านเป็นยังไงท่านถึงฝ่าท่าท่านแก่ตัวเลยก็เป็นอย่างนี้เลยแน่เหมือนมันกระจายฟอกๆเลยก็เป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างที่หยุดไม่ได้นี่แหละตาก็ตานี่แหละอย่างที่ว่าเอาเป็นตาเขาว่าเลยไม่มีถอยที่จะแบ่งให้กิเลสสักถ้าไม่ถึงนั้นชาแบ่งไม่ได้แล้วถ้ากิเลสเอาไปกินก็มากแต่มากแล้วจนหมดเนื้อหมดตัวเวลานี้นั่งเหลือตรงนี้แล้วจะแบ่งให้กิเลสได้ยังไงแบ่งไม่ได้เลยว่ะนี่ก็แบ่งไม่ได้แล้วเมื่อแบบไม่ได้แล้วก็ตุกเหี่ยงอะไรที่คนเราฮั่งว่าไงไม่เห็นจะสุดรอดเป็นขั้นเป็นขั้นไงแต่มันจ้าที่นี้มันก็เห็นหมดเลยพระที่เหลือกับที่เหลือคนนั้นมันปิดอยู่ในหัวใจเนี่ยไม่ให้มองเห็นเหมือนตาของเราเนี่ยจ้าอย่างนี้ก็ยังมีตาแล้วพอผ้ามาปิดแป๊บหรือกระดาษแผ่นเดียวมาปิดแป๊บนี่มันจะมองไม่เห็นในที่เหลือมันปิดหัวใจของจักรโลกจริงเรามีเท่าไหร่มันก็ไม่เห็นจะว่าไงเหมือนคนตาบอดไม่เห็นระดูนเราไม่เห็นแล้วมันจะโดนนี่สิไม่ใช่มันไปด้วยความปลอดภัยจิตใจมืดก็เหมือนกันไม่เห็นนี่มันโดนเอาดิมีความโกรธเจ้าแล้วที่ทำงานที่นี่ก็เมื่อมันมืดก็เห็นว่ามันมืดเช่นเราหลับตานี่ก็รู้อยู่มันมืดเวลาลืมตาเราจะไม่เห็นยังไงนี่ใจเวลาลืมตาใจแล้วมันจะไม่เห็นได้ยังไงฮั่นนี่ก็เจ้านั่นแหละพุทธเจ้าสรุปสังเวชเต็มที่พอเจ้าเนี่ยแล้วที่เกี่ยวกับเรื่องสัตว์ทั้งหลายนะส่วนพระองค์เห็นอยู่ภายในตาแล้วแหละตอนนี้เชื่อไปกี่ชั่วโมงเลยเนี่ยตาใหญ่น้ำตาปลอดสารมาละนะพอนหมดปลอดสารแล้ววันนี้หมดปูนมาละเนี่ย
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่9เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2537มีชื่อกันเนตรว่าพระโพธิละสำเร็จอรหันต์ในรายการนานาสารธรรมครับอานิสงส์ของกุศลบุญทานนี้จะช่วยประคองชีวิตในปัจจุบันควบคู่กับศีลธรรมไปรอเจ้าของอยู่เมื่อสิ้นชีวิตแล้วและจะพาไปเกิดในครอบครัวที่มีฐานะโดยประมาณที่ทำไว้คติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาล
2: อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและมาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สังวาลเขมโกวัดทุ่งสามัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีมีชื่อขันเทศว่าผู้ไม่ตายขอเชิญรับฟังครับ
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตะสัมมาสัมพุทธะพระองค์นั้นวันนี้ครบรอบซึ่งอาตมาได้ปฏิบัติสมถวิปัสสนามาซึ่ง46พรรษาแล้วญาติโยมที่มารดน้ำอาตมาซึ่งได้มีปีติความเห็นชอบกับที่ญาติโยมที่ใจบุญใจกุศลที่มาทำสักการะบูชาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้สักการะบูชามาซึ่ง46พรรษาแล้วอาตมาก็ยังดีใจเท่าก่อนบวชนี้ถ้าไม่มีสติหรือสมจัญญะความระลึกถึงพระพุทธเจ้าว่าอย่างดีก็คงจะแตกดับสะมือกันบังไม่ได้บวชโน้นอานิสงส์ได้เจริญสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาในป่าช้าที่วัดบันถึง5ปีเข้า6ปีแล้วจึงได้ออกมาอยู่ที่วัดทุ่งสามัคคีธรรมอันนี้ก็ได้สร้างบุญบารมีมานานแล้วกลัวจะญาติโยมจะมารู้จักได้ที่มาทำสักการะบูชาในครั้งนี้อาตมาก็ดีใจกายญาติโยมเนี่ยไม่รู้ว่าจะดีใจสักแค่ไรเพราะอำนาจบุญต่อบุญมาได้เจอกันบุญนี่แหละสร้างกันเองขอให้ญาติโยมได้ดีใจว่ามาส่งน้ำพระในวันนี้ก็ขออำนาจบารมีธรรมที่ได้บำเพ็ญมาอย่างไม่ใช่มานานเพราะกลัวจะได้พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้ามาเป็นที่พึ่งระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจมานานแล้วก็ไม่มีได้ลืมเลยว่าพระอยู่ที่ใจอันนี้ก็บุญวันนี้ที่โยมมาสั่งสมบารมีธรรมในวัดทุ่งสามัคคีธรรม7วันก็พึงว่ารักษาบุญไว้ให้ดีระลึกเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเป็นอารมณ์ไว้แล้วโยมก็จะได้ไปสู่สุคติในสวรรค์สมบัติแล้วนิพพานสมบัติจะได้เป็นอารมณ์บุคคลใดที่เป็นมนุษย์แล้วที่จะเอาพระพุทธธรรมประสงค์มาไว้ที่กายใจได้น้อยนักหน่อยนะที่พึงจะได้จะถึงเพราะพยายามมากเพราะญาติโยมก็พยายามไม่มากให้ดีใจแล้วดีใจอีกเหมือนญาติโยมที่มาส่งน้ำที่อาตมาเนี่ยอาตมาก็ดีใจแล้วดีใจอีกเพราะรถที่มือนี่แหละเว้นแต่ถึงที่ใจถึงที่ใจเพราะไม่รู้จะว่าดีใจแค่นี้แค่ไหนเพราะ ำบารมีด้วยกันถ้าอันนี้บุคคลที่แต่งสถานที่เอาไว้ที่ให้อาตมาเป็นที่นั่งมีดอกไม้และของหอมมีถึงร่มที่กันอยู่ภัยอันตรายนี้ก็จะได้ไม่มีกับผู้ทำเป็นบุญกุศลถึงให้ดีใจญาติโยมหูตาอายตนะนี่แหละที่จะสร้างเก็บใส่ผวังไว้เมื่อสร้างเก็บใส่ผวังไว้แล้วทำนี่แหละเป็นเครื่องเจริญผวังกจิตจึงว่าเคลียสถานที่เอาไว้ที่ใจแล้วเหมาะสมแล้วพระก็มาปรากฏที่ใจจึงว่าสร้างเอาไว้ดีแล้วซึ่งอายตนะหูตาจมูกลิ้นกายใจกายประสาทตาประสาทหูประสาทมโนประสาทขอให้อำนาจนี้จึงเกิดมีกับญาติโยมทุกคนที่ได้มาทำสการะบูชาแล้วปูชาจะปูชิยานังเอตมังคารุตมังนี่แหละพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติธรรมช่วยตัวเองได้แล้วก็ช่วยผู้อื่นได้ที่การจะช่วยได้ก็เพราะมีศรัทธาด้วยกันขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วผู้พระสงฆ์ก็พยายามขอถึงพระธรรมพระสงฆ์ด้วยกันอันนี้แหละจะเป็นธรรมะที่เดินไปสู่ยุคคนบาทของสัมมาสัมพุทธเจ้านิพพานนี้จบกระไรไม่เกินพระนิพพานนิพพานเป็นของดีเป็นพระอริยเจ้าไม่แก่อีกไม่เจ็บอีกไม่ตายอีกเป็นอัพยาคตาธรรมเป็นอัพยากฤตควรได้ศึกษาไว้ที่ใจนอบน้อมไว้ที่ใจแล้วเมื่อบุคคลทำอย่างนี้แล้วจึงเรียกว่าเดินตามยุคนบาทของพระพุทธเจ้าแล้วนี่แหละตามคำสอนของพระองค์กึกก้องในโลกพุทโธโลเกสมว่าพระพุทธเจ้าเกิดในโลกธัมโมโลเกพระธรรมเกิดในโลกสังโฆโลเกพระสงฆ์เกิดในโลกพวกเราขอให้เดินตามคำสอนของพระพุทธเจ้าศีลนั่นแหละศีล5นั่นแหละถ้าบุคคลทำให้ครบถ้วนอันดีแล้วซึ่งจะอยู่ในมรรคผลอยู่ในภูมิของพระโสดาที่ทำกรรมฐานนี้แหละทำอินทรีย์สังวรสำรวมระวังให้ถึงพร้อมพึงจะรู้จักพระธรรมคำสอนของพระองค์ได้จริงไม่เสียทีมาว่าเรามาเกิดในโลกนี้เหมาะสมกับว่าพุทโธโลเกพระสงฆ์เกิดในโลกธัมโมโลเกพระธรรมเกิดในโลกสังโฆโลเกพระสงฆ์ก็เกิดในโลกพวกเรานี่แหละพยายามทำให้ถึงพร้อมพยายามทำอินทรีย์ให้แก่กล้าเมื่ออินทรีย์นี้แก่กล้านั่งรู้ยืนรู้เดินรู้นอนรู้รู้จากปราศจากทุกข์รู้ว่านี่เป็นทุกข์นี่ไม่ใช่สุขนี่ไม่ใช่ทุกข์คือทำใจให้เป็นอุเบกขา เราก็จะดูธรรมะของพระองค์จริงๆว่าธรรมะพระองค์ปฏิบัติอย่างนี้เป็นที่ว่าตกกระแสหรือแนวทางที่อินทรีย์นี้แก่กล้าไว้ดีแล้วฌานปัจจโยฌานก็จะเกิดขึ้นที่กายใจของเราที่หูตาแล้วจะรู้จักว่าอย่างนี้เราไม่เคยรู้อย่างนี้เราไม่เคยเห็นบัดนี้เหมาะสมกับว่าเรามาเกิดในแดนพระศาสนาของสมมาสัพพุทธเจ้าจึงเรียกว่าพอใจในธรรมไม่เสียทีเกิดมาเจอกับพระพุทธเจ้าในครั้งนี้ขอพวกเราได้พยายามสร้างบารมีเรื่องลุกเดินนั่งนอนทุกข์เกิดก็รู้สุขเกิดก็รู้ถ้าเราไม่ได้กำหนดสิ่งนี้ที่ไหนเลยจะรู้จักทุกข์พอทุกข์มันเกิดแล้วก็ไม่ทันรู้ก็หยับซะแล้วเพราะอินทรีย์ไม่แก่กล้าก็หยับซะแล้วก็ไม่ได้กำหนดเลยนี่แหละสุขใกล้ๆทุกเนี่ยเราไม่ได้กำหนดและเพราะอย่างนั้นเราจึงไม่ฉลาดขอให้หมู่ญาติของเรารู้จักกำหนดทุกเห็นทุกเราเห็นสุขเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อดับทุกนี่จึงเรียกว่าเราได้ทำสติสมัญญะมา7 วัน 7 คืนในวัดทุ่งสมาธิคีธรรมนี่แหละเป็นแดนสิ่งที่เกิดที่จะตามกระแสของพระอริยเจ้าก็ทำแบบนี้จึงเรียกว่าอาตมาได้ไปบำเพ็ญเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาอยู่ในป่าช้าวัดบันถึงทำไมไปสนใจส่วนความแก่ความเจ็บตายซึ่ง5 ปี 6 ปีแล้วที่ไหนเลยจะบรรลุได้ทุดงคือกรรมฐานบิณฑบาตเป็นวัดกำหนดสุขกำหนดทุกข์อาตมาได้บำเพ็ญบารมีมาจน40 พรรษา46 พรรษาดีแล้วพวกญาติโยมยังมานิมนต์ว่าให้อยู่อีกสัก100 ปีถ้าหากไม่เจ็บไม่ไข้ก็คงจะอยู่ได้นะถ้าไม่เจ็บไม่ไข้นี่คงจะอยู่ได้ถ้าเจ็บไข้มันก็อาศัยว่าศีลสมาธิปัญญานี่แหละเมื่อปฏิบัติแล้วอยู่เป็นนิดสามารถจะต่อตายไปได้เพราะอำนาจที่บุญบารมีนี่แหละที่ทำไว้46 พรรษาเนี่ยถึงไม่คราวตายก็ไม่ตายนะถึงคราวตายก็ไม่ตายนี่เหมือนยิงรถทับนี่มันน่าตายแต่มันก็ไม่ตายแต่มันก็มีทุกข์ทุกข์เท่าไรก็ไม่ต้องกลัวเพราะเรามีธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ต้องเดือดร้อนใจจึงเรียกว่าภาวนาไว้ถึงพร้อมเวลามันเกิดทุกข์สุขติดขึ้นแล้วมันก็ธรรมดามันเห็นเป็นธรรมดาเสียแล้วมันก็ไม่หวั่นไหวจึงเรียกว่าอุเบกขาภาวนาฝึกหัดเอาไว้ดีแล้วก็ขออำนาจบารมีญาติโยมทุกคนที่มาเจริญพระกรรมฐานในครั้งนี้แม้รันปฏิบัติธรรมเชื่อธรรมสักอย่างเดียวมันจะเจ็บสักเท่าไหร่ก็ต้องไปได้ควรมันจะไปได้ก็ไปได้เพราะไปทำเครื่องอยู่ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็แล้วกันก็เตรียมมาตั้ง46 พรรษาแล้วว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจขอให้ท่านทำตาม อาตมาที่แนะนำเสนอแนะไว้นี้แหละแล้วญาติโยมก็คงจะสมความปรารถนาอย่างแน่นอนก็ขอบารมีธรรมที่ได้มาส่งน้ำในวันนี้ก็บุญรอบุญขอให้ท่านมีความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นในพระธรรมคำสอนนี้มีจริงแล้วปฏิบัติคนเรานะเท่าตายไปเป็นเทวดาระลึกชาติได้ท่านจะว่าตายหรือเปล่าไปเป็นเปรตก็ระลึกชาติได้ไปนรกมันก็ระลึกชาติได้ว่าเคยทำสิ่งนั้นไว้ทำสิ่งนี้ไว้แล้วผู้ไปเป็นเทวดาแล้วก็ท่านก็รู้ได้ว่าเราอยู่ในเมืองมนุษย์เราทำความดีความชอบในของพระศาสนาของสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ระลึกพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจจริงๆแล้วเราก็นึกว่าพระอยู่ที่ใจเมื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจจริงๆแล้วท่านก็ต้องรักษาเราเมื่อรักษาเราแล้วเราก็มีความสุขเมื่อขณะจะแตกดับที่ท่านถือดอกไม้มาถวายพระที่ทำไว้ว่าที่ส่งน้ำแต่งดอกไม้ไว้อย่างดีเวลาท่านแตกดับแล้วใกล้ๆจะแตกดับท่านก็จะเห็นมู่เหล่านี้ปรากฏกาจักขุวิญญาณญาณทางตาก็รู้ขึ้นโสตะวิญญาณเสียงทางหูท่านก็ดีขึ้นทำเราก็มาเกิดที่ใจแล้วพระพุทธเจ้าก็จะมีแนะนำหรือสั่งสอนหลักวิชาสามวิชาจรณะสัมปันโนที่เราสวดกันอยู่ทุกวันหลักวิชาสามอยู่ที่ตรงนี้ขอให้ท่านระลึกอยู่ไว้บ่อยๆแล้วเป็นสิริมงคลทำที่ทำบาปแล้วก็จะอภัยไปได้ขอให้ท่านทำอันนี้ขอฝากธรรมของพระพุทธเจ้าและของพระธรรมเจ้าของพระสงฆ์เจ้าขอให้ท่านระลึกไว้ที่ใจขออำนาจบารมีธรรมที่อาตมาได้บำเพ็ญแล้วขอให้ท่านดีใจเหมือนอาตมาดีใจว่าโยมได้มาสร้างบารมีด้วยกันในเวลานี้ที่นี่เป็นที่สมควรไว้ฝึกขู่ตาจมูกลิ้นกายใจขอให้ท่านมีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระในพานหนึ่งจงเจริญเจริญเจริญจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จขอโชคดีให้พรกับท่านอริยสัจเจ็ดก็อยู่ที่อายุวัฒโกเนี่ยนะธรรมะก็จะได้เจริญเจริญกับญาติโยมทุกๆคนเราได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจเมื่อพระอยู่ที่ใจจริงๆแล้วไม่ต้องคิดนึกอย่างอื่นคิดตัวพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจอย่างเดียวสว่างก็ไม่ว่าไม่สว่างก็ไม่ว่าทำใจเฉยๆทำใจเป็นกลางเราได้ฝึกสมาธิเราได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจเราทำอยู่อย่างนี้ทุกวันทุกคืนแล้วเราก็จะต้องมีความรู้ที่เรารู้ไม่ได้เราเห็นไม่ได้ก็จะรู้ขึ้นได้เห็นขึ้นได้เพราะศีลสมาธิปัญญานี่เป็นชื่อของศีลเรายังไม่ถึงหลักสมาธิจริง ทำใจให้สบายทำใจให้สบายสบาย

ทำความรู้ให้รู้ในลมเข้าให้รู้ในลมออกแล้วสติสมัติสัญญะจึงจะดีขึ้นได้เราเดินมานั่งรวมสอนสมาธิให้คืนหนึ่งได้ชั่วโมงหนึ่งนี่ก็ยังดีได้นั่งปฏิบัติก็ครูบาอาจารย์ซึ่งทำความรู้ความเห็นขึ้นสมาธิจะเกิดขึ้นจาก9นาที10นาทีหรือ20นาทีนี่ก็ดีแล้วความเราไม่โกรธสมาธิเกิดจริงๆแล้วเนี่ยมีสมาธิดีความโกรธนี่จะไม่ค่อยมีจะนิ่งได้รู้สึกว่าศีลนี่สำรวมกายสมาธินี่สำรวมใจทำความรู้เท่าทันสังขารเรียกว่าปัญญาเรานั่งเอาบุญจะได้รู้จักใจของตัวเองใจจะได้ไม่คิดไปโน่นไม่คิดไปนี่นึกถึงว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจจริงๆเราก็จะรู้ธรรมเห็นธรรมขึ้นถ้าคิดโน่นคิดนี่คิดไม่รู้จักอารมณ์ของพระก็พึงว่าจิตนี้เป็นบาปทั้งนั้นจิตนี้ไม่มีสมาธิเลยนี่เพราะเนื้อนี้ต้องบริกรรมพุทลมเข้าถูลมออกพุทลมเข้าถูลมออกให้เป็นอารมณ์เราไม่มีที่พึ่งหรอกมีแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละเอาเป็นอารมณ์ทำนี่ก็จะเจริญขึ้นกับตนเองทำใจให้สบายสบายสมาธิจะได้เกิดขึ้นได้เราไม่มีสมาธิเราก็มีเพียรมีหมั่นขึ้นทุ่มหนึ่งเนี่ยเราจะพยายามไม่ให้กักสกัดกั้นจิตไม่ให้คิดนึกไปอย่างอื่นถ้าความมันคิดนึกไปอย่างอื่นทั่วๆไปเพิ่งจะไม่ได้สมาธิเมื่อหัดทำสมาธิอยู่ในภาวนาพุทลมเข้านับรู้โถลมเข้ากำหนดรู้พุทลมเข้ากำหนดรู้โถลมออกกำหนดรู้ให้มีอารมณ์อย่างเงี้ยเท่าพุทเป็นโถโถเป็นพุทมีพึงรู้ว่านี่สติสมถะมัธยมยะไม่ดีแล้วต้องนึกใหม่พุทลมเข้าโถลมออกเมื่อจิตนี้มีมนสิการจริงๆฌานสมาบัติมันจะเกิดขึ้นได้เร็วครูอาจารย์ก็ต้องแนะนำให้สติดีขึ้นสมาธิก็จะได้มีขึ้นเมื่อยังไม่มีสมาธิเราก็จะกำหนดอย่างนี้เป็นอารมณ์ ที่ครูบาอาจารย์เขาจะมานั่งแนะนำสั่งสอนเป็นอารมณ์เนี่ยจะไม่ค่อยมีนะก็จะไปนั่งกันเอาเองนั่งอาตมานี่ก็

0: การที่ทำเนี่ยมันนานครูบาจะมาสอนสักทีเพราะก็ต้องต่างคนต่างนั่งเอาเมื่อมีสมาธิที่มีความสว่างขึ้นก็มาบอกกับครูบาอาจารย์ว่ามีเกิดความสว่างขึ้นแล้วมีอารมณ์ยังไงก็มาบอกครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็จะแนะนำไปอีกเมื่อยังเราไม่รู้อะไรเราก็มีเพียรมีมันให้มากขึ้นพอจิตใจมีสมาธิจริงๆแล้วจะนั่งสักเท่าไหร่ก็ได้สงบเมื่อมีความสงบขึ้นแล้วก็จะนั่งสักเท่าไหร่ก็ได้เราก็จะมองดูที่ผมบนศีรษะของเรามองดูผมที่ขึ้นบนศีรษะของเรามองดูขนขึ้นตามร่างกายตัวของเราเราเคยรู้เห็นอยู่แล้วก็มองไปทั่วๆมองดูขนทั่วๆร่างกายของเรากำหนดรู้เห็นดูขนทั่วๆร่างกายทำความรู้เห็นดูเล็บที่ปลายนิ้วของเราให้รู้เห็นดูเล็บให้เห็นดูฝันที่ขึ้นอยู่ที่เหงือกอยู่ในปากของเราฝันเพ่งดูให้เห็นจำดูฝันอยู่ในปากทำความรู้เห็นดูเนื้อของเราให้เห็นเส้นเอ็นกระดูกอยู่ในภายในร่างกายของเราให้รู้เห็นเรามาได้ปฏิบัติพระกรรมฐานที่อยู่ในตัวเราเช่นผมขนเล็บฝันหนังเนื้อเส้นเอ็นกระดูกผงผืดตับอ่อนทำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะไม่เห็นก็กำหนดรู้จิตผู้สร้างก็รู้ไม่ฟุ้งสร้างก็รู้อยู่เฉยๆก็รู้นึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจเมื่อจิตนี้สงบดีแล้วเนี่ยพึงรู้ว่านี่สมาธิเกิดขึ้นกับเราแล้วเราพึงดีใจครูบาอาจารย์มาเสนอนะให้มองดูตามให้เห็นตามให้มีเพียรมันมีมันขึ้นแล้วเลิกจากครูบาอาจารย์ไปแล้วเราก็ไปทำขึ้นให้มากมากขึ้นบ่อยๆขึ้นเดี๋ยวก็จะมีเครื่องพูดกับครูบาอาจารย์ได้ครูบาอาจารย์เนี่ยที่เรียกมาทำกรรมฐานเพื่ออยากให้ศิษย์มีความรู้เรื่องศีลสมาธิปัญญาจึงก็อยากมานั่งแนะนำ ข้าใจบวชนักบวชครูบาอาจารย์ครูสวดอุปัชฌายะบอกอะไรบ้างท่านให้เกศาให้มองดูให้เห็นเกศาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นกระดูกทำให้ปรากฏพระกรรมฐานเพราะครูบาอาจารย์ให้มาแล้วเกศาโลมานักขาทันตาจะโตจะโตทันตาก็ไม่รู้อะไรก็ท่านให้เนี่ยท่านให้กรรมฐานมาแล้วให้ผมให้ขนให้เล็บให้ฝันให้ดูเป็นอารมณ์เป็นสิ่งห้าเราควรเขาให้สิ่งแล้วเขาก็ให้กรรมฐานเราก็ควรต้องทำบ้างพระครูให้เรากรรมฐานห้าอย่างนี้ให้พิจารณาเราก็มาทำให้เป็นอารมณ์ขึ้นสามารถจะรู้เห็นผมเห็นขนเห็นเล็บเห็นฝันเห็นหนังก็ฌานสมาบัติก็จะเกิดขึ้นกับตัวเองก็จะรู้ได้เห็นได้ขึ้นก็จะรู้ความเป็นจริงขึ้นเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะรู้ขึ้นพระองค์ก็ดีใจว่าลูกเรารู้ธรรมเห็นธรรมก็สืบเรื่องพระศาสนาของพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นได้เท่าไรพระองค์ก็ดีใจเท่านั้นแหละเพราะครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ได้ธรรมโอธรรมะแล้วครูบาอาจารย์ก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีใจว่าลูกเรารู้ธรรมเห็นธรรมเพราะงั้นเราต้องพยายามให้มาค้นคว้าหาธรรมะที่แท้จริงที่พระองค์ชอบใจเราทำให้ได้ให้เห็นจึงเรียกว่าสัมมาปฏิบัติรู้ธรรมเห็นธรรมจริงๆเรามาบวชแล้วในศาสนาเราจะมาขี้เกียจขี้คร้านยังไงล่ะขี้เกียจเราก็ไม่ได้ธรรมะสิทำเกินขึ้นที่ครูบาอาจารย์แนะนำถ้าลูกศิษย์ได้ท่านก็ดีใจถ้าลูกศิษย์ได้ธรรมะหนักขึ้นก็พูดคุยกันเรื่องธรรมะสิถ้าธรรมะไม่ได้มันก็ต้องเตะเตียนคนนั้นคนนี้ไม่ดีก็เรื่องนิวรณ์ทั้งนั้นจะเอาดีที่ไหนคะติเตียงคนนู้นไม่ดีติเตียงคนนี้ไม่ดีแล้วจะไปเอาดีที่ไหนได้อาตมาเนี่ยก็ตั้งใจจะสอนธรรมะให้กับญาติโยมนะวันไหนถ้าไม่มีแขกก็คงจะได้สอนวันไหนมีแขกมากก็คงจะไม่ได้สอนญาติโยมก็พยายามทำกันไปมันว่างดีก็สอนให้ทุกวันได้ก็ยิ่งดีไอ้คนขี้เกียจขี้คร้านมันก็พึงว่าหาดีไปไม่ได้แหละเราก็พึงรู้ว่าคนนี้เขาไม่อยากได้ดีเราก็ไม่ควรไปพูดกับเขาถ้ามันมีสมโอธรรมะด้วยกันแล้วมันจะพูดก็คงดีๆทั้งนั้นของชั่วๆก็คงไม่มีเรื่องรักเรื่องขโมยเรื่องติเตียนคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดี ก็จะไม่มีก็คุณชนิดเดียวก็จะเป็นคนที่ดีของพระพุทธเจ้าจะได้ไม่เสียทีมาบวชและบ้านชงเคหาสถานมาดีมาหาครูบาอาจารย์แล้วก็ให้เปลี่ยนอารมณ์ซะอารมณ์พระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็จะได้มีขึ้นถ้าอารมณ์พระพุทธธรรมไม่มีก็มีแต่เรื่องของเขาเท่านั้นเรื่องของตัวเองก็จะไม่มีแล้วผมขึ้นอยู่ที่เกศาผมขนขึ้นรอบรอบร่างกายทั่วไปทำความรู้เห็นให้มากและขึ้นอยู่ลายนิ้วควรกำหนดรู้เห็นหลับตาให้หลับตาให้เห็นหลับตาเนี่ยพยายามจะเข้าเรือนภายในที่ลืมตาเนี่ยมันออกจากบ้านเรือนนั่งให้ตื่นนั่งหลับตาแล้วให้ตื่นอยู่ภายในก็จะดีขึ้นรูปังอนิจจังโลกไม่เที่ยงถ้าไม่มีธรรมะมันอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานได้นั่นแหละความไม่เที่ยงเรายังไม่เห็นรู้แค่ว่าคนเกิดมาแล้วก็แก่ต้องเจ็บต้องตายไม่เที่ยงอย่างนี้แต่มันไม่ใช่อย่างนี้หรอกเขาให้สอนให้เห็นอย่างนี้เลยแต่มันดีกว่านี้จะต้องให้ไปเห็นเองจะให้รู้เองที่สอนเนี่ยอยากจะให้รู้ว่าปานามะให้ฆ่าสัตว์อทินนามะให้ลักทรัพย์ให้ประพฤติพรหมจรรย์เมื่อคนนั้นมีศีล5ประจำใจรักษาว่าได้ดีจริงๆโสดามันก็จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติเพราะมันยังเป็นลักขโมยอยู่ทำยังไงยังไงก็จะต้องตกอยู่ในความไม่เที่ยงนั่นแหละถ้ามีศีลธรรมดีมีสมาธิดีมันก็จะต้องเที่ยงเที่ยงว่าจะเป็นพระอริยเจ้าได้จะเป็นโสดาได้สกิทาคาคาได้อนาคาได้พระอนาคาได้ที่แนะสอนอยู่นี่ก็เพื่อจะให้เรารู้ให้เราเห็นของเรานี้ถ้าไม่ทำจะเอาที่ไหนมาเป็นพระอริยเจ้าได้เพราะเรายังไม่ได้พระอริยเจ้าได้สิ่งดีก็คือจะไปเกิดเทวโลกก็ได้มันก็ยังดีกว่าที่มนุษย์อยู่เนี่ยจะเป็นขโมยกระโจนมันก็จะตกในความไม่เที่ยงโลภะมูลแปดมันจะเป็นเปรตนี่ก็ความไม่เที่ยงโทสะมูลสองจะไปนรกไปเกิดในนรกโมหะมูลสองจะไปเกิดเป็นสุนัขก็ได้เป็นงูเป็นควายเป็นหมูเป็นหมาก็ได้นี่สัตว์มันจำแนกอยู่นี้ที่เราให้มานั่งกรรมฐานปฏิบัติกรรมฐานมันจะได้เข้าไปรู้อย่างนี้จะได้เข้าไปเห็นอย่างนี้แล้วทีหลังจะได้ทำความชั่วไม่ได้จึงจะพยายามแนะนำทั้งสั่งสอนให้ญาติโยมเป็นเทวดา
1: ฟังธรรมที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สังวานเขมโกวัดทุ่งสามัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีมีชื่อขันเทศว่าผู้ไม่ตายในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับ ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: จิตเสียหายไปด้วยการได้เห็นได้ยินได้ฟังนี้มีมากต่อมากเพราะลืมเนื้อลืมตัวจนเข้าไปหาจิตคนเราเสียเพราะสิ่งเหล่านี้แลไม่มีความอิ่มพอเพราะความอยากมีอยู่ในใจเรียกว่ากิเลสคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2537สวนแสงธรรม
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่12เดือนเมษายนพุทธศักราช2548ในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครขอเชิญท่านฟังครับ
2: เอาพิจารณาไปเถอะแต่ส่วนที่จะเอาพระในมงคลกรรมฐานมาเทศจะองค์ไหนมาเทศพิจารณาให้ดีนะอย่ามาขายขี้หน้านะแล้วก็มาฐานมาเทศสนามหลวงอะไรกันมีอะไรอะไรอย่างนี้มันขายขี้หน้าผมพูดชัดๆอย่างนี้เรานะแล้วจะเอาขึ้นมาจริงหรือเอาใครมาหรือจะเราหรือขึ้นทันทีเข้าใจไหมสามโลกธาตุมีขึ้นทันทีเลยนั่นมันเรียกว่าทำแท้ใจไหมไม่มีวันกับอะไรเลยทำแท้เป็นอย่างนั้นมีพูดอย่างชัดเจนถอดออกมาจากหัวใจมาพูดกระทบกระทั่งอะไรกับโลกธาตุขี่หมาเหล่านี้นะนี่มันอย่างนั้นเดี๋ยวเราจึงไม่อยากเล่นด้วยพี่ต่อเยอะแยะเอ้ยแล้วจะพิจารณาอะไรแล้วใครจะเอาใครมาเทศล่ะพิจารณาซะก่อนเนี่ยถ้าหากว่าจะมีเกี่ยวทางนี้ไปเทศแล้วจะมาแข่งอย่างนี้แล้วว่าอยากแข่งวะแข่งหาอะไรนี่มันเป็นเรื่องแข่งมันอยู่ในนี้แล้วให้พวกดีฟังพวกชั่วฟังอะไรสุดท้ายมันก็ลงไปชั่วหมดไหนมันไม่ได้ไปดีอ่ะแล้วจริงจริงเดี๋ยวพูดมันเหมือนบ้านนะเราพูดนะแต่มันไม่ใช่บ้านนะนี่นะแล้วว่าไงมีอะไรกันยุ่งมีอะไรให้เขาแตกให้เขายุ่งกันไปเยอะนะกรรมฐานเราก็ไม่ควรแทรกไม่ต้องเข้าไปถ้าใครอยากดูอันนั้นก็ให้ดูเอาไปเลือกเอานี่เดียวนี่ยาวมาประชันกันเข้าใจไหมไอ้ขี้กับทองคำประชันกันเลยขี้นั่นขี้นี่ทองคำจะดูนี่ดูอยากดูนั่นก็ดูเลือกเอาตามมีว่าเพราะนั่นก็พอแล้วมีอะไรนะไม่ควรจะมายุ่งกับยามายุ่งกับมาฐานให้ท่านลำบากเลย
3: ปรึกษาท
2: ีนะ
3: ปร
2: ึ
3: กษาที
2: มุ่งกรรมฐานให้เอาท่านมายุ่งท่านให้ท่านลำบากเลยนะนี่มันลักษณะอย่างนั้นแหละไม่ค่อยเราไม่ได้ลงใจด้วยแหละคุณหลวงปู่นี่เลือกเอาว่างั้นอะไรมาล้มกระลูกกันอยู่เนี่ยใครที่มาที่จะมาเป็นนั่นเป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าที่เจ้าการเจ้างานเป็นมหาโจรมาหรือเป็นมหาบัณฑิตลงนี่ตอนคอนะไม่ว่าไงเ
3: ขาบอกเขามีเสียงกระซิบให้มากราบหลวงตาน
2: ั่นแล้วมีเสียงกระซิบมากราบหลวงตาหลวงตาก็กระซิบอยู่เดี๋ยวนี้แล้วว่าไงต่างคนต่างกระซิบกันเนี่ยถ้าทางโน้นเสียงดังท่านี้ก็จะดังเขาใช่ไหมกระซิบก็กระซิบกันอย่างนี้กระซิบนี่ดังเนี่ยกระซิบนี่แล้วกระซิบอยู่ตรงนี้เราไม่อยากให้วงกรรมฐานมายุ่งแหละสำหรับเราถ้ามาปรึกษาหรือมาเราก็ให้ความปรึกษาเรื่องอะไรเขาจะไปแล้วก็เขาไปซะเป็นเรื่องของเขาเรื่องของเราแท้อย่ามายุ่งนะว่างั้นเลยสอกถองเลยทันทีเข้าใจไหมลูกให้เขาลูกวันที่ปล่อยเขาลูกลงทะเลกันเขาลงเองขึ้นฟ้าลงมหาไปกี่ก็ให้เขาไปสิ่งยุ่งๆอย่างนี้เราไม่อยากเขาไปยุ่งพระพูดนั่นปฏิบัติดีอย่าให้ท่านมายุ่งด้วยเลยเขาจะทำอะไรให้เขาทำไปท่านปฏิบัติของท่านท่านอยู่ระดับพังของท่านสะดวกสบายดีไม่ได้มาชุนมุนวุ่นวายอย่างนี้อันนี้มันกลายเป็นเรื่องโลกไปหมดแล้วมันเลยไม่ใช่เป็นเรื่องศาสนาแต่เท่านั้นเนี่ยจะให้ว่าไงอีกอ่ะเออนี่พูดกับท่านจะว่าพระผีบ้าก็ว่าสิเนี่ยท่านมีว่าอย่างนี้พูดได้อย่างนี้แหละเรา แต่ว่าบ้าก็พูดอย่างเต็มปากจิตนี่เนาะจะว่าไงโอ้ยเราไม่อยากให้เอามายุ่งละวงกรรมฐานอย่ามาทำอะไรก็แล้วกันแต่หูมีตามีทุกคนดีชั่วเห็นกันทุกคนเอาไปพิจารณาสิหรือมาทำหาอะไรเอาทั้งนู้นลุกออกมาทั้งนี้ลุกเข้าไปมันฆ่าศึกอันหนึ่งเป็นแบบโรคล้นดวงไม่เห็นมีอะไร งานบุญงานกุศลงานใหญ่โตงานพุทธศาสนาควรจะเป็นงานที่ดีงามนะหรือเป็นงานแบบนี้มันฟังไม่ได้นะเราหรือว่าไงอ่ะพี่งาเรามากระซิบมากก็กระซิบไปอย่างนี้อ่ะใจว่าอะไรเรากระซิบไปอย่างนี้กระซิบมาก็กระซิบไปทุกปีทุกปีมาเป็นยังไงทำกันมาอย่างไรทุกปีทุกที่ทำมาเป็นยังไงแล้วว่าไงล่ะเมื่อกระซิบมางั้นครั้งกระซิบไปอย่างนี้แล้วจะไปปฏิบัติยังไงล่ะคือกระซิบมาหาหลวงตาหลวงตาก็กระซิบไปอย่างนั้นแล้วเป็นยังไงจะลงความเห็นว่าไงอีกทีจากกระซิบทั้งสองกระซิบไปนี้ไปแล้วเห็นว่าไงอีกอะไรอะไรก็มีแต่เรื่องความเพื่อช้าละโมเรื่องเปลี่ยนเรื่องผีออกหน้าออกกาแม้ในวงการต่างหาก็ต้องเป็นแบบนี้แบบนี้มันอะไรต่างเราพูดจริงๆนะเราถ้ามันเป็นอย่างนั้นอย่าทำได้ดีกว่านะต่างคนต่างรักษาความดีต่อตนเองอย่าเอามารบกันว่างั้นเลยความดีทำมาต้องอยู่กำบังกันไม่ไหวแล้วท่านไม่มาหาทำอย่างนี้อย่างว่าไงอ่ะเราให้ความเห็นอะไรไม่ได้อ่ะขอไปตามเรื่องมันเลยส่วนการให้วงกรรมฐานเข้ามารุ่งกับสิ่งเหล่านี้ไม่เห็นด้วยเลยท่านอยู่ของท่านสะดวกสบายกับตัวมรรคผลอยู่ตลอดเวลาในป่าในเขานี่ออกมานี่มาจับตัวอะไรฟังที่เครือบังเข้าไปที่ไม่ใช่เรื่องของพระผู้เป็นงานจะมายุ่งอย่างนี้แต่ว่าเหนือมีผลของการที่จะแสดงอะไรออกมาก็เรื่องของท่านก็แสดงอย่างเราพูดอยู่เวลานี้แสดงนี่ใครมายุ่งไม่ยากบางอันเลยถ้าเป็นภาษาตลกก็ตีปากเลยถ้าไม่อยากปากแตกอยากเข้ามาว่าพูดได้ทุกแบบเลยเราเมื่อก็ทำกรรมเรื่องแล้วนะอย่าให้พูดง่ายว่าอย่าให้วงกรรมฐานก็มายุ่งเลยอย่างจะทำแล้วก็ทำตามนั่นสินะอย่าให้วงกรรมฐานก็มายุ่งมันก็มีอะไรอีกอันหนึ่งทราบยังไงนะมันมาแล้วก็มันมีตัวมู่ตัวคู่ตัวนั้นไปของมันเต็มเหนียวเมื่อเราสวดสองเรื่องนะ เรื่องศาสนาทุกวันศาสนาพวกมู่พวกคู่เข้าไปควบคุมศาสนาปกคุมหุ้มห่อให้เลอะเทอะเป็นหมดเลยอะไรอะไรก็มีแต่พวกนี้เป็นหัวหน้าหัวหน้ามันเร็วขนาดนั้นใจมนุษย์เราทั้งที่ว่าเป็นชาวพุทธแต่เวลาแสดงตัวออกเป็นมันไม่เป็นอย่างว่าชาวพุทธเลยมันเป็นก็ให้เป็นอย่างที่ท่านอยู่ในป่าท่านสมบูรณ์สมบัติขนาดไหนบรรดาพระกรรมฐานคือท่านจะทำมาแจกมาจ่ายทุกวันเหตุต้นเหตุท่านจะมาจากอะไรเพื่อเหตุจะมาจากสมบูรณ์สมบัติหนักเพราะเอาเบาก็ไม่ถอยรัดตะเบียดอยู่ในภายในหัวใจหนักลงไปตรงนั้นหนักไปนั้นทุกข์กับทุกข์เพื่อสุขนะถ้าอยู่ทุกข์เพื่อความที่ยากทุกข์ก็ทุกข์เพื่อสุขฟัดตะเบียดขาดจะบ้านลงไปแล้วทำจ้าคุณมานุสอนโยกได้ตลอดจะพระพุทธเจ้าลงมาเป็นลำดับกระทั่งถึงสาวกทั้งหลายท่านอยู่ในป่าในเขาท่านไม่ยุ่งกับใครท่านยุ่งกับเกียรติของท่านหนักเบาเอากันอยู่ในที่นั่นยุ่งอยู่ก็ไม่เห็นได้เรื่องได้ยาวอะไรไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรเพราะงั้นจึงเป็นความเห็นตอบรับความกระซิบนั่นว่าเราผมจะให้กรรมฐานมายุ่งด้วยเลยมายุ่งหาอะไรทำแล้วก็ทำกันไปก็แล้วกันเถอะมีทั้งนั้นเข้าใจเยอะครับทราบแล้วนะความกระซิบนี่มีเรื่องกระซิบแล้วนี่มันจะหมดจริงๆแล้วนะศาสนาเนี่ยมันจะหมดอยู่ในวงวัดวงวาวงพระวงเนรของเรานี่เป็นแกนที่ทำให้หมด ม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดนะวงวัดวงวาวงพระวงเลนของเราเนี่ยเป็นแกนที่จะทำให้ศาสนาหมดอย่างที่แสดงอยู่เหล่านี้มีตั้งแต่แกนสำคัญสำคัญที่จะทำลายนั้นนะครับตั้งใจปฏิบัติตามหลักศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าประธานไว้เรียบร้อยแล้วมีเรื่องอะไรมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านคนก็เป็นคำด้วยกันหมดนั่นถ้าเป็นเรื่องของกิเลสก็เป็นก้างขวางคอมาเพียงขวางอันเดียวเท่านั้นเหมือนไม้มาขวางทางที่รถวิ่งผ่านไปมาเพียงตอนนี้รถคันเดียวก็ข้ามไปไม่ได้นั่นละก้างขวางคอมันก็มีแต่เรื่องก้างขวางคอเรื่องทำลายเรื่องอันตรายในวงศาสนาในวงพระวงเนรของเราในวัดในวาของเราทุกวันธรรมชาติอย่างนี้แล้วนะตาเราก็มีหูเราก็มีทุกสิ่งทุกอย่างแสดงออกเมื่อหูมีตามีก็เพื่อให้รู้ให้เห็นให้คิดกันดิแล้วทำไมมันจึงไม่คิดนี่คิดแล้วนี่นะขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ตั้งใจปฏิบัติตัวให้ดีทุกคนทุกคนนะอย่าไปเอาเรื่องนั้นมาเกี่ยวมาเกาะมาเป็นพวกเป็นพ้องเป็นให้ทำให้ยุ่งอย่างนี้วิสาขาไม่วิสาขาเอาอยู่ในใจของท่านทั้งหลายนั่นแหละเข้าใจหรือควรจะมาประชุมชุมนุมกันก็มาถ้าไม่ควรไม่มาก็เท่านั้นเองเข้าใจหรือล่ะบนแล้วมาก็เป็นโลกไปหมดมันไม่ได้เป็นธรรมนี่นะเวลานี้กิเลสกำลังเหยียบย่ำทำลายศาสนาทราบหรือยังดูในหัวใจของเราสิกิเลสอยู่ในหัวใจนั่นแหละนำทำลายออกจากนี้มันก็กระจายไปกระทบกระเทือนภายนอกมันออกจากหัวใจก่อนถ้าหัวใจเป็นแบบเป็นธรรมแล้วก็ราบรื่นไปตามๆกันถ้าไม่เป็นธรรมยังไงก็มีทางราบรื่นเป็นก้างขวางคอกันตลอดจนกระทั่งไปไม่ได้ถนนกว้างขนาดไหนไปไม่ได้มีขอนสูงขอนเดียวเท่านั้นขวางนั้นไปไม่ได้แน่ก็เป็นอย่างนั้นตัดออกที่ขอนสูงที่เป็นก้างขวางคอในหัวใจเราหัวใจใครก็ตามตัดออกอะไรเป็นธรรมเปิดโลกให้ธรรมก้าวเดินนั่นนี่เราพูดนี่เราพูดเป็นธรรมทั้งนั้นแหละเราพูดจริงๆเราไม่เคยสรุปทานกับอันใดในสามแดนโลกธาตุตั้งแต่เท้าหมาผมลงมากราบธรรมทั้งนั้นธรรมนี่ครอบไปหมดเลยเราเอาธรรมของพระพุทธเจ้ามาพูดธรรมเหล่านี้ก็พระพุทธเจ้าประทานให้แล้วเราปฏิบัติตามนั่นก็มาเต็มที่หัวใจนี่พูดได้อย่างเต็มปากเลยเราไม่สนไม่มีคำว่าสรุปทานกับสิ่งใดในสามแดนโลกธาตุนี้ธรรมเหนือหมดเรียกว่าโลกุตระธรรมธรรมเหนือโลกเหนืออย่างนั้นเองถ้ายังไปกลัวโลกบ่สงสารอยู่ที่จะว่าเหนือโลกได้ยังไงก็อยู่ใต้อำนาจของโลกดิธรรมไม่ได้เหนือโลกว่าไปตามหลักความจริงนั่นน่ะเป็นยังไงผิดถูกชั่วดีหูมีตามีฟังกันคิดกันไปนำไปปฏิบัติก็เป็นมงคลแก่ตนเท่านั้นน่ะนี่ก็เทศมาตั้งเท่าไหร่แล้วตั้งแต่เลยออกมาช่วยชาตินี้เป็นเวลา7ปีฟังที่เทศเอาพูดให้มันชัดเจนนี่เอาความจริงมาพูดเราไม่ได้อวดนะเราเอาความจริงมาพูดให้ฟังเทศมาเป็นเวลา 6-7 ปีมีพระองค์ไหนเทศอย่างนี้นะเราก็เทศเต็มเหนี่ยวของเราแล้วทำที่เทศมาเหล่านั้นทีนี้มันหมดแล้วหรือในหัวใจนี่หมดไม่หมดก็คอยฟังเหตุผลไปแล้วกันมันจะออกทับเองนั่นก็เป็นอย่างนั้นธรรมพระพุทธเจ้าแล้วก็ท่านหวั่นไหวกับสิ่งใดไม่มีในโลกอันนี้ผีบอกว่าผีถูกบอกว่าถูกเป็นอย่างนั้นไม่อย่างนั้นไม่เรียกว่าธรรมธรรมต้องตรงไปตรงมาผีจะไปหมอบอยู่นี่ไม่เอานั้นนั้นสูงอันนี้ต่ำไม่มีธรรมเหนือหมดแล้วว่าไปตามหลักความจริงได้สบายสบายเลยนั่นเป็นอย่างนั้น ให้พากันไปปรับปรุงตัวเองนะเอาศาสนาเข้าไปในจิตที่เลียดตัวยุ่งมันอยู่ในหัวใจนั่นแหละเฉพาะอย่างนี้เรื่องจิตสภาวนาเราเคยพูดแล้ว มหาเหตุมันอยู่ที่ใจมันทำงานของมันเผาโลกของฐานอยู่ที่ใจเนี่ยกิเลสทำงานเวลานี้โลกนี้กำลังกิเลสออกหน้าออกตากำลังทำงานไปที่ไหนมีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายลบราฆ่าฟันแย่งชิงชิงดีชิงเด่นดีอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบมันมีแต่ชั่วชิงชั่วชิงเด่นไปอย่างนั้นในโลกนี้มันจะไม่มีที่อยู่แล้วนะไปบ้านใดเมืองใดว่าบ้านใหญ่เมืองใหญ่มันใหญ่ด้วยกองฟืนกองฟันที่ไฟที่จะเผาไหม้กันนะมันไม่ได้ใหญ่ด้วยอาจด้วยธรรมมีความเมตตาสงสารเหมือนผู้ใหญ่สงสารผู้น้อยพ่อแม่สงสารลูกนะลูกมีกี่คนถือไปลูกตัวหมดเนี่ยทำเป็นพ่อเป็นแม่ ลูกที่กี่คนถือเป็นลูกตัวเองหมดปฏิบัติต่อลูกทั้งหลายด้วยความสม่ำเสมอเหมือนกันหมดด้วยความเมตตาสงสารนั่นทำเป็นอย่างนั้นนะท่านทีนี้เมื่อโลกแล้วทำเข้าสู่ใจบ้างแล้วจะมองเห็นหัวใจของโลกด้วยกันเพราะต่างคนต่างมีหัวใจด้วยกันแม้แต่เด็กขึ้นมามีหัวใจรักชั่วโอ้ยเกลียดชั่วรักความดีงามทั้งหลายนี่ทำเข้าไปกระจายเข้าไปนั่นสมานเข้าไปก็เป็นความดีงามขึ้นมาโลกคิดเต็มไปด้วยความบิดฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรหรือว่าอำนาจบาทหลวงประปาเถื่อนที่เป็นอำนาจของกิเลสนี้จะค่อยจางไปจางไปถ้าทำแทรกเข้าไปแล้วมันจะได้มองเห็นหัวใจกันหัวใจเขากับหัวใจเรามันเหมือนกันแต่เรื่องที่ยกขึ้นมาตั้งขึ้นมาเป็นยศหาบรรดาศักดิ์เป็นฐานะอำนาจอะไรนั้นยกขึ้นมาเป็นอีกอย่างหนึ่งต่างหากแต่หัวใจนี่เป็นหัวใจด้วยกันผิดถูกดีชั่วรู้ด้วยกันทำจับเข้าไปในมหาเหตุอยู่ใจนี้มันจะกระจายออกมามหาเหตุคือกิเลสเป็นตัวใหญ่ที่สุดทำงานอยู่ในนั้นโลกนี้ไม่แทบว่าไม่มีแฝงอยู่ในมหาเหตุเลยมีแต่มหาเหตุของกิเลสทั้งนั้นยังแสดงฤทธิ์เดชออกให้โลกทั้งหลายได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายทั่วหน้ากันหมดโลกนี้ก็ว่ามีมานานเท่าไหร่ก็มีแต่จอมปราบทั้งนั้นน่ะมีแต่คนใหญ่ๆโตๆแล้วใครที่มีความสามารถหาความสุขมาให้กันไอ้ที่ว่าผู้ใหญ่นี่หาความสุขมาให้ผู้น้อยได้รับความสงบเย็นใจเป็นสุขมีที่ไหนมีเรื่องของโลกเป็นใหญ่เป็นอย่างนั้นนะโลกเป็นใหญ่มีแต่ฟืนแต่ไฟเผากันไปเรื่อยๆถ้าทำแช่เข้าไปแช่เข้าไปทำเป็นใหญ่เท่าไรเย็นไปเย็นไปเย็นไปหมดร่างพระพุทธเจ้านั่นแหละเย็นไปหมดเลย นั่นแหละธรรมธรรมแท้คือพระพุทธเจ้าแล้วรองลงมาก็สาวกทั้งหลายเป็นธรรมแท้ไปไหนท่านเหล่านี้จะไม่มีความกระทบกระเทือนกับผู้ใดตามหลักความจริงท่านจะก้าวเดินตามนั่นไปเรื่อยๆไปเลยไม่มีสูงมีต่ำแต่ที่ใช่กระทบกระเทือนคนทั้งหลายที่เป็นธรรมอยู่แล้วให้เสียหายไม่มีกระทบกับกระทบกับกิเลสตีกิเลสจากคนก็หาว่าดูว่าด่าบ้างเป็นธรรมดาอันนี้นะอันนั้นเรื่องของกิเลสมันไม่ยอมว่าใครดีกว่ามันมันต้องดีทั้งนั้นแม้แต่ไปติดคุกติดตารางอยู่ก็นี่ทำไมจะยังมาติดคุกนี่เขาหาว่านั่นเห็นไหมมันยอมรับความจริงเมื่อไหร่เขาหาว่าแล้วความจริงเป็นจริงแล้วเป็นจริงๆนั่นแหละเนี่ยเป็นว่าเรื่องกิเลสไม่ยอมตัวให้จำทุกคนเรื่องกิเลสจะไม่มีการยอมตัวว่าผิดถูกเพื่อดีอะไรไม่ยอมต้องใหญ่อยู่ตลอดเวลาอยู่ในเรือนจำก็ใหญ่อยู่นั่นแหละถือทิฏฐิมานะอยู่นั่นหรือว่าเขาท้าหรือว่าเขามามาติดคุกติดล่างเป็นนักโทษทำไมจึงต้องมาติดแล้วเขาหาว่าเป็นอย่างนั้นนะเขาไม่ได้ทำเขาบริสุทธิ์นักโทษในเรือนจำเนี่ยบริสุทธิ์ทั้งนั้นนะไม่ใช่น้อยนะนักโทษในเรือนจำมากน้อยแต่มีแต่พวกบริสุทธิ์ลองไปถามคนไหนเขาหาว่าคือเขาบริสุทธิ์อยู่แล้วถูกเขาหาต่างหากเข้าใจไหมนี่แหละเป็นอย่างนั้นแหละกิเลสไม่ยอมใครนะไม่มียอมใครนี่อยากให้หันหน้าเข้าทำจะได้เห็นหน้าของกิเลสตัวไม่ยอมใครแล้วกลับมายอมตนเองอะไรที่ว่าในบาลีแล้วก็ลืมเนี่ยมันเรียนมานานโยซาสร้างซาแซนะสร้างคาเมมานุเซชินเนเอกันจ่าชัยมัตตานังสเวสร้างคามาชุดตโมการชนะสงครามเนี่ยชนะคูณด้วยล้านก็ตามไม่เป็นของวิเศษวิโสอะไรการชนะกันก็เท่ากับการก่อกรรมก่อเวรไปพร้อมกันนั้นเสร็จนั่นไม่ได้เป็นความสุขขึ้นมานะการชนะในสงครามเท่ากับการก่อกรรมก่อเวรสืบต่อกันไปโดยลำดับนั่นนี้ท่านทีท่านยกคำมาเทียบแต่ผู้ใดแดเป็นผู้ชนะกิเลสภายในหัวใจของตนแล้วผู้นั้นเป็นผู้พิเศษผู้เลิศเลยชนะกิเลสตัวเองนะไม่ได้เอาความพิเศษวิโสจากชนะผู้หนึ่งผู้ใดชาติใดเมืองใดแหละพอมาชนะตนเท่านั้นเลิศไปหมดเลยนี่แหละพุทธเจ้าว่าให้เอาชนะตนเองอย่าไปชนะคนอื่นเรื่องการหวังชนะคนอื่นนี่ก็หวังแพ้ตลอดเวลาแล้วหวังก่อกรรมก่อเวรผู้แพ้ผู้พ่ายแพ้ละก่อกรรมก่อเวรเนี่ยผู้ชนะก็เป็นทุกข์ป้องกันตัวเองตลอดเวลาผู้แพ้ก็ พยายามก่อกรรมกับเวรสุดท้ายกรรมกับเวรที่ก่อกันแล้วมันก็มาโดนกันจนได้ตลอดไปนั่นแหละท่านว่าไอ้เบเรนะสัมมันติชากุดาจันนังตลอดการไหนๆเวรย่อมไประงับเพราะการก่อกรรมก่อเวรต่อกันนั่นเห็นชนะเขาก็เป็นการก่อกรรมก่อเวรไม่นานเสร็จถึงที่ว่าสู้ที่ว่าชนะให้มาชนะตนชนะหมดเลยนี่ไม่มีอะไรที่จะมาต่อสู้อยู่แล้วเช่นพูดท่านชนะกิเลสเป็นพระอรหันต์ท่านไม่มีในโลกนี้จะมาเป็นภัยต่อท่านไม่มีเลยเป็นธรรมล้วนๆนี่แหละชนะตนเป็นอย่างนั้นวันนี้ก็พูดเรื่องอะไรก็เลยไปอย่างนี้นะมันแล้วแต่จะมายังไงพูดอะไรก็พูดไปอย่างนั้นนะไอ้เรื่องไอ้นี่แล้วแต่เถอะที่จะให้พระกรรมฐานเข้ามาเกี่ยวข้องเราว่าเราไม่เห็นด้วยเลยจะทำอะไรก็ทำกันไปกรรมฐานให้อยู่ท่านกรรมฐานท่านดีกว่านะท่านทำของท่านภาวนาของท่านลบความชั่วอยู่ในหัวใจของท่านเองดีกว่าจะมาลบอยู่ในสนามใหญ่มันมีแต่มาลบกันนะไม่เห็นความดีติดแม่นิดหนึ่งไม่เกิดประโยชน์หรอกว่างั้นพระท่านผู้มุ่งอย่างนั้นท่านเห็นว่าสิ่งนี้ไม่เกิดประโยชน์แต่ท่านมุ่งอัดมุ่งทำอย่างนั้นนั่นเกิดประโยชน์มากมหาศาลเราก็เลยส่งเสริมท่านว่าให้ท่านหาประโยชน์มหาศาลนั้นดีกว่าท่านจะมาไม่ควรให้ท่านมาละดีเราว่างนี่แหละจะทำอะไรก็ทำกันไปเขาจะได้เรื่องทำกระชิบกันเนี่ยตอนนี้เท่านั้นแหละในวงกรรมฐานท่านอยู่ที่ไหนท่านสงบนะในวงกรรมฐานพระกรรมฐานที่ท่านนวดมุ่งทำจริงท่านอยู่ที่ไหนท่านสงบของท่านตลอดนะคือท่านฟัดข้าศึกอยู่ในหัวใจของท่านตลอดตีตลอดข้าศึกคือกิเลสกิเลสเป็นภัยต่อท่านเองแล้วก็เป็นภัยต่อส่วนรวมไปท่านเอาอันนี้ลงเอานี้ลงจนกระทั่งอันนี้ดับสนิทไม่มีภัยไปที่ไหนไม่มีภัยทั้งนั้นท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วไม่มีภัยหมดภัยคำพูดอะไรที่จะให้เป็นภัยต่อผู้ใดไม่มีเพราะในใจของท่านไม่มีภัยออกไปเป็นธรรมล้วนไปเลยในท่านพักให้พากันตั้งใจปฏิบัติอัตธรรมภายในตัวเองนะให้ดูข้าศึกอยู่ในใจเรานั่นแหละมันเกิดอยู่ตลอดเวลาความโลภความโกรธราคะตัณหามันอยู่ในใจนี่แหละมันแสดงฤทธิ์แสดงเดชอยู่ในหัวใจของเราทำตีเข้าไปตรงนี้ละมันไปคิดจอกภาวนาจอกเข้าไปมันจะเห็นเหตุการณ์เหล่านี้ที่มันมีอยู่แล้วแสดงตัวขึ้นมาแล้วซัดกันตรงนั้นอันนี้ระงับดับลงไปแล้วนี่ว่างไปหมดในโลกอันนี้ไม่มีอะไรนั่นที่ท่านพูดกับพระมันท่านพูดกับพระโมคคัลลานะพระพุทธเจ้านั้นรับสั่งเองเนี่ยผู้ที่จะบรรลุธรรมไปก็สอนทันทีเลยสุญญโตโลกังเวคัสสุโมคคัลลาชัสดาสโตอัตตานุทิ้งอุหัจจะเอวังมัจจุตโลสียาเอวังโลกังเวขันตังวัจจุราชานปัจจติดูก่อนโมคคัลลาเธอจงพิจารณาเธอจงมีสติทุกเมื่อวางสิสติเป็นพื้นแล้วนะเธอจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อพิจารณาโลกนี้ให้เป็นของศูนย์เปล่าว่างเปล่าถอนตาลุกถิว่าเขาว่าเราว่าตนมาตัวนี้ออกเสียอย่าพึงข้ามพ้นพยามัจจุราชไปเสียได้พยามัจจุราชจะตามไม่ทันผู้พิจารณาโลกเป็นของว่างเปล่าอยู่นี้พระโมคคัลลาบรรลุธรรมปึงจิตว่างปึงในขณะนั้นเลยนั่นเห็นไหมล่ะมันเมื่อมันว่างหมดแล้วมันก็ไม่มีอะไรนี่จิตว่างเปล่าอยู่นี้สิ่งที่ขวางก็คือตาอุทิศนั่นมันถือเขาถือเราถือดีถือเด่นอยู่ในใจถอนได้เรียบหมดแล้วไม่ถืออะไรเลยสบายว่างเปล่าไปหมดนั่นนั่นแหละพระโมคคัลลาครองแล้วทำประเภทนั้นใครปฏิบัติตามธรรมที่พระเจ้าสอนพระโมคคัลลานั้น ก็เท่ากับปฏิบัติตามสอนเราปฏิบัติเราเป็นผู้ปฏิบัติตามก็จะว่างอย่างเดียวกันทำไม่ลำเอียงขอให้นำไปปฏิบัติใครปฏิบัติได้รู้ได้เห็นทั้งนั้นแหละนอกจากไม่สนใจเอาแต่ชื่อเอานามมาอวดกันโลกนี้มันมีแต่ชื่อนะความจริงไม่ค่อยมีมันมีแต่ชื่ออย่าโก้อย่าอวดกันด้วยชื่อด้วยนาม เรื่องนั้นเรื่องนี้ตัวเองอยู่ใต้ก้นนรกมันไม่ได้ดูมีตั้งแต่ชื่อแล้วพอเกิดขึ้นมานี่ตั้งชื่อนี่ชื่อว่าไงเราจะไปฟังอยู่ตรงนี้นะนี่ชื่อว่าไงให้ไปคอยฟังอยู่จรวดดาวเทียมตั้งชื่อฟากจรวดดาวเทียมชื่อมันสูงสุดแต่ตัวของมันเองอยู่ใต้ก้นนรกนี่เจ้าของจะเป็นอะไรก็ตามขอให้ชื่อดีก็พอเดี๋ยวนี้มีแต่หลงแต่ชื่อแต่นามกันเป็นบ้ากันทั่วโลกเจ้าของจะเป็นอะไรก็ตามขอให้ชื่อนี้ไพเราะเพราะพิ้งหวานหูก็พอเนี่ยเจ้าของจมนรกไม่สนใจเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นนะทำพระพุทธเจ้าสอนตัวผู้นี้ต้นเหตุของชื่อคืออะไรก็คนคนนี้เป็นยังไงคนนี้พิจารณาตัวเองไอ้ชื่อไอ้นามไม่สนใจอะไรตั้งตัวของตัวให้เป็นคนดีด้วยการพึ่งปฏิบัติตามศีลตามธรรมแล้วแล้วตัวจะดีขึ้นที่นี่นี่ชื่อมันไปในช่างหมอมันเถอะพอตัวนี้ดีแล้วก็ตัวนี้แหละพาหลุดพ้นจากทุกข์ไปโดยลำดับไอ้ชื่อมันไปในช่างมันเถอะเข้าใจไหมล่ะเดี๋ยวนี้มันกำลังเป็นบ้าตั้งชื่อกันนะโอ้ยชื่อนี่ไพเราะเพราะพิ้งเอาชื่อเท่านั้นก็เอาพอขอให้ได้ชื่อดีๆเป็นบ้าแต่ชื่อแต่นามงกงกงันงันไปตามเงาเฉยๆงมเงาตัวจริงไม่ดูตัวสาเหตุที่จะสร้างของทุกข์ให้ตัวเองให้เลวร้ายลงไปไม่ดูถ้าดูตัวเองแล้วชื่อไม่มีอะไรมันผิดตรงไหนแก้ตรงนั้นผิดตรงไหนแก้ตรงนั้นแล้วจะดีขึ้นในตัวเองนั่นแหละไอ้ชื่อใช้จ้างไม่ตั้งไม่ช่างเลยไม่มีปัญหาอะไรอย่าพากันเป็นบ้าตั้งชื่อกันนักหนานะเออตั้งชื่ออะไรก็ชื่อเลยชื่อกบชื่อเขียดชื่อเป็ดชื่อไก่ตั้งไปเถอะกบก็เป็นกบเขียดจะเป็นเขียดใครไม่ไปตั้งให้มันมันจะเป็นกบเป็นเขียดเราก็คนตั้งไม่ตั้งเราก็คนแน่ทำดีให้ไปเรื่อยๆนะเข้าใจเอาสนใจตัวแก้ไขตัวเองเนี่ยดีกว่าที่จะไปเป็นบ้ากับชื่อกับนามโอ้ยตั้งชื่อนี่ไพเราะก็พิ้งนะหยดย้อยแล้วตั้งชื่อนี่เสาได้เสากิโลหนึ่งมันยาวไพเราะมากไพเราะมากที่สุดชื่อพวกบ้างมเงาเอ้ยระวังมันมันเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้หาของจริงหาแต่เงาแต่เงามันก็เหยื่อแต่เงางกงกงันงันไปงันหาความถูกไม่มีเพราะไม่ไปหาไปแก้ต้นเหตุที่มันทำความทุกข์ขึ้นมาคืออะไรแก้ต้นเหตุดูที่เด็ดตัวพาให้เกิดทุกนี้ออกโดยลำดับความดีจะเด่นขึ้นเด่นขึ้นนะจำมานะโอ้ยพูดไปพูดมาก็เหนื่อยแล้วพูดเพียงเท่านั้นก็เห็นจะพอแล้วมั้งมันจะพูดว่าไงศาสนาสอนเขามาหาตัวของเราให้แก้ไขตัวเองผิดถูกดีชั่วจะอยู่กับเราผู้ทำเองมันจะแสดงขึ้นมาที่นั่นแก้ไขที่เรื่อยๆไปดังนั้นเรื่องวิชาการก็เป็นอย่างนั้นทำอะไรก็ทำมันไปเถอะแต่ทำอะไรก็ทำถ้าเป็นความเห็นของเราตามที่มาศึกษาเลยนี่นะมันไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรวิชาการบูชานี่ก็คือพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ธรรมในวันนั้นก็อนุโมทนาสาธุการกับพระพุทธเจ้าเทิดทูนพระพุทธเจ้าด้วยการสร้างความดีของตนในวันเช่นนั้นคือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่มงคลแก่ตนในวันวิสาขบูชาให้ระลึกอยู่ที่ไหนก็เป็นวิสาขบูชาอยู่ในตัวของเราน่ะนะถ้ามันออกมารวมกันมันเป็นเหตุยิ่งจะวุ่นวายก็อย่ามาเสียนะตรงนั้นก็สบายพุทธวิสาขบูชาอยู่ในสบายพูดอย่างนี้เช่นอย่างพระกรรมฐานนะวันมาฆบูชาหรือวันวิสาขบูชาท่านไม่ได้มีพิธีอะไรนะพิธีทำอย่างโลกเขาทำกันนะแต่วันนั้นท่านถือเป็นวันสำคัญส่วนมากเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาตลอดรุ่งตลอดรุ่งนั่นท่านบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการประกอบความภาคเพียรวิสาขบูชาไม่นอนพระท่านเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานั่นนั่นแหละเลยลืมจากนั้นถูกต้องดีมีพวกเรามีจำนวนคนมากที่จะรวมกันเข้ามาให้เป็นความเข้าอกเข้าใจได้บุญได้กุศลจากกันและกันอย่างนี้ มันกลับจะมาสร้างไฟเผากันนะมันจะไม่เป็นอัตเป็นธรรมขึ้นมาเนี่ยโลกกิเลสเข้าไปไหนแทรกไปไหนเป็นนะเป็นอย่างนั้นล่ะนี่ที่ว่าอย่างนี้มันจะไปพ้นที่มันจะเป็นไฟอย่างว่านี่แต่พูดจริงๆภาษาเราภาษาว่าก็แล้วแต่ภาษาธรรมเราก็พูดเราแล้วนี่เราก็บอกว่าเป็นภาษาธรรมพูดตรงไปตรงมาอยากให้พี่น้องทั้งหลายได้อบรมตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตตภาวนานะท่านทั้งหลายอยากเห็นเหตุการณ์ต่างๆขึ้นภายในตนทั้งๆที่เหตุการณ์ต่างๆนี้เคยมีมาดั้งเดิมดีชั่วต่างๆมีมาดั้งเดิมแต่ไม่มีเครื่องจับมันก็ไม่รู้เกิดในเจ้าของเผาเจ้าของจนแหลกก็ไม่รู้แต่เวลาจิตตภาวนามีเข้าไปปั๊บนี่มันจะจับได้นะมันจะค่อยรู้ค่อยเห็นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากใจของเราแล้วก็ระงับดับกันไปเรื่อยดับธรรมดาลำดับธรรมดาทีนี้เรื่องธรรมก็จะแสดงตัวขึ้นมาเพราะธรรมถูกปกปิดจากกิเลสทั้งหลายจนเรียกว่ามิดตัวก็ได้นะเวลาจิตตภาวนาส่องเข้าไปนั่นมันจะค่อยกระจายออกกระจายออกผิดถูกชั่วดีจะค่อยรู้ตัวเองเพราะตัวเองเป็นผู้คิดเองผู้ทำเองอยู่ในนั้นพอจิตตภาวนาย่างเข้าไปตรงนี้มันจะเห็นเหตุการณ์ของตัวเองที่แสดงต่างแล้วค่อยแก้ไขดัดแปลงไปเรื่อยๆนะอันนี้ล่ะดี ให้ภาวนาอย่างนั้นนะอย่าปล่อยภาวนาพุทธศาสนานี้เลิศเลอที่ภาวนานะ การทำบุญให้ทานก็เป็นจริงการสาขาดอกใบของภาวนาคือลำต้นภาวนานี้เป็นสำคัญมากเสียวแล้วการทำบุญให้ทานเป็นจริงเป็นการสาขาดอกใบเครื่องประดับกันไปการภาวนาควรถือเป็นหลักสำคัญนะโยนเรื่องภาวนาเป็นของเล่นเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าเลิกด้วยการภาวนาพระสงฆ์สาวกท่านเลิกด้วยเลิกด้วยภาวนานะหลักนี้เป็นหลักใหญ่มากทีเดียวเวลาเข้าไปสู่ภาวนาเข้าสู่จิตใจนี้จิตใจจะเบิกกว้างออกกว้างออกสิ่งไม่เคยรู้สิ่งไม่เคยเห็นเป็นอยู่ในหัวใจนั่นแหละมันปิดบังนี่คืออะไรที่ปิดบังนั้นได้แก่กิเลสความมืดบอดมันปิดใจสัตว์นี่ว่าภาวนานี่ส่องเข้าไปนี่มันจะค่อยเริ่มรู้เหตุผลกลไกของตัวเองเรื่อยๆไปจากนั้นก็รู้ชัดเข้าชัดเข้าจิตก็เบิกกว้างออกกว้างออกทีนี้เห็นตัวภัยละคือกิเลสมันเป็นตัวภัยอยู่ในใจเริ่มเห็นแล้วทีนี้เมื่อทำออกแล้วจะเริ่มเห็นภัยที่เกิดจากตัวเองแล้วระงับดับกันไปดับกันไปสว่างขึ้นไปเรื่อยๆนะ เรื่องภาวนาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะพิสดารมากทีเดียว เรื่องการภาวนาแต่ไม่มีใครเลี้ยวแลศาสนาเคยเป็นกิ่งเป็นก้านเป็นดอกไปเสียไม่มีอะไรต้นศาสนาแท้คืออะไรคือกิจภาวนาไม่เคยมีใครเหลือบมองนี่ศาสนาก็เลยงูๆปลาๆไปรูปๆคำๆไปไม่ค่อยมีหลักเกณฑ์ผู้ที่ภาวนาดูหัวใจตัวเองแล้วจะสร้างหลักเกณฑ์ขึ้นมาสร้างหลักเกณฑ์ขึ้นมาดีขึ้นมาเป็นลำดับลำดาแล้วทั้งจิตใจนี้สว่างออกจ้าไปโดยลำดับลำดาบนั่นนี่แหละจิตตภาวนานี่เราก็เคยพูดให้บรรดาเพื่อนสูงฟังแล้วเนี่ยจะว่าบ้าหรือไม่บ้าก็แล้วแต่จิตมันถึงขั้นอัศจรรย์ของมันถึงยังไม่พ้นทุกข์ก็ตามนะมันแสดงขึ้นจนกระทั่งเจ้าของเองนี่อัศจรรย์ตัวเองจะว่ายกยอตัวเองก็ได้แต่มันไม่มีเจตนาจิตเวลากำลังพิจารณาอยู่เนี่ยมันยังไม่มีกำลังอะไรก็ปิดกระกั้นไปหมดรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอะไรปิดกั้นหมดทั้งนั้นแหละเป็นขอบเป็นน้ำเป็นกำแพงกั้นไปหมดกั้นหมดพอจิตตภาวนาพังเข้าไปพังเข้าไปเอานั้นแตกไปแตกไปแตกไปสุดท้ายเรื่องร่างกายหรือเรื่องต้นไม้ภูเขาหมดไปจากจิตใจนั่นเนี่ยจิตใจที่ภาวนานั่นที่พูดให้ฟังนี่นะเวลามันมืดบอดมันมืดอะไรปิดกั้นได้หมดตาหูจมูกลิ้นกายนี้ถูกปิดกั้นหมดเพราะกิเลสให้ปิดกั้นมันอยู่ในใจของเรานะนี่เวลาภาวนามันสว่างออกสว่างเป็นโดยลำดับลำดับ จนกระทั่งต้นไม้ภูเขานี่หายจากหัวใจไปหมดใจเบิกกว้างออกกว้างเหนือวัตถุสิ่งต่างๆเต็มฟ้าเต็มแผ่นดินมันเบิกกว้างหมดจนกลายเป็นว่างไปหมดเลยนี่อ่ะจิตเวลามันว่างแล้วนะที่แรกมันปิดตันแต่สิ่งเหล่านี้ปิดตันมันอยู่ในหัวใจนั่นแหละสร้างอารมณ์ปิดตันขึ้นป ิดกั้นตัวเองนี่เวลาพิจารณาภาวนาไปภาวนาไปสิ่งเหล่านี้ค่อยหมดไปหมดไปนี่แหละอำนาจแห่งธรรมชาลาชาลาสุดท้ายโลกนี้ว่างหมดเลยไม่มีอะไรเหลือคือจิตนี้มันว่างออกไปหมดมันครอบวัตถุทั้งหลายที่เคยมีแต่ก่อนนั้นหมดเป็นความว่างขึ้นมาอย่างเด่นดวงภายในใจนี่เราพูดให้ฟังอย่างย่อๆนะเพียงเอกเทศพอได้เป็นคติเครื่องเตือนใจนี่เดี๋ยวจะว่าคุยว่าโม้อวดหรือไม่โม้อวดโม้ไม่โม้อวดก็แล้วแต่เอาความจริงออกมาพูดให้ฟังเวลากำลังดำเนินภาวนาอยู่ถึงขั้นนี้แล้วจิตนี่มันว่างไปหมดนะไม่มีเลยแผ่นดินที่เหยียบอยู่นั้นมันก็ว่างไปหมดเพราะจิตที่พาให้ว่างตัวเดียวเท่านั้นนะดูใจเจ้าของก็สว่างสวยว่างไปหมดเลยนี่มันก็อดไม่ได้นะ นี่แหละที่นี่มันก็ไม่มีเจตนาที่จะพูดหรือรำพึงขึ้นมาเช่นนั้นพระโทว่าทำไมจิตของเราจึงได้อัศจรรย์นักหนานาทำไมจึงว่างไปหมดโลกทั้งโลกนี่ก็เป็นอย่างนี้มานมนานตั้งกับตั้งกันก็ไม่เห็นว่ามีอะไรว่างแล้วทำไมจิตของเรามันถึงมาว่างจากสิ่งเหล่านี้เสียทั้งหมดว่างไปหมดไม่มีอะไรติดอยู่ในใจนี่เลยนี่อัศจรรย์ตัวเองได้นะคือใจนี้ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์เต็มหัวใจตัวเองภูมิธรรมขั้นนี้นะมองไปไหนก็ว่างไปหมดเลยอันนี้ก็มาอีกอันหนึ่งพระธรรมท่านเตือนขึ้นมานี่ท่านกลัวเราหลงคือเราติดแล้วเวลานั้นเราอัศจรรย์ตัวของเราว่าว่างทั้งอัศจรรย์เต็มอยู่ในหัวใจนี้หมดเลยแล้วพระธรรมท่านเตือนขึ้นมานี่แหละธรรมเตือนฟังเรานะจากผู้ภาวนา กลัวเราจะหลงพระธรรมท่านก็เตือนขึ้นมาถ้ามีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวภพตัวชาติอยู่ที่จุดที่ต่อมจุดต่อมก็คือจิตในเวลานั้นเป็นจิตที่ผ่องใสเต็มที่แล้วเป็นเพียงยังไม่หลุดพ้นผ่องใสเต็มที่อัศจรรย์เต็มที่ตามภูมิของตนทำท่านเห็นว่านี่ยังไม่จริงท่านจึงเตือนว่าจุดนี้จุดต่ำก็คือจุดต่อมแห่งความสว่างสวยคือความรู้ที่เด่นดวงนั่นเป็นต่อมแล้วนั่นท่านสอนให้รู้ตัวนั้นอีกทีนึงถ้ารู้เพียงเท่านี้จะติดความหมายว่างั้นเวลาพิจารณาเป็นอย่างนั้นจริงๆจุดต่อมแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือจอภพจิตที่ยังมีภพมีชาติอยู่นั่นน่ะเป็นจุดแห่งผู้รู้ที่เด่นดวงนั่นน่ะเป็นจุดเรียกว่าเป็นจุดเป็นต่อมนั่นท่านกลัวจะหลงจุดนี้ท่านจึงเตือนมา นี่เวลาพิจารณาไปจุดนี้ต่อมนี้ดับพึบลงหมดเลยเนี่ยความสว่างสวยความอัศจรรย์ที่เราเคยอัศจรรย์แต่ก่อนจนกระทั่งนี้ลืมตัวว่าอัศจรรย์ตัวเองนั่นดับพึบหมดเลยทีนี้ความสว่างอันนี้จ้าขึ้นมาสาวหลังนี้ความสว่างสวัยของอัศจรรย์ที่เป็นเคยผ่านมาซึ่งหลงมาแต่ก่อนนั้นกลายเป็นกองขี้ควายไปหมดเลยความสว่างอันนี้เป็นยังไงแต่ก่อนชมมาซะจนลืมตัวทีนี้ความสว่างอันนี้ได้เกิดขึ้นแล้วอันนั้นกลายเป็นกองความสว่างอันนั้นกลายเป็นกองขี้ควายก็คือเหนือกันสุดขีดสุดแดนสุดสมมุตินั่นเองนั่นนี่แหละเวลามันแสดงฤทธิ์ขึ้นมาการจากการปฏิบัติของเราถึงเราไม่หลุดพ้นมาตามมันอาจารย์ตรงไหนก็พูดตามเรื่องในความหลงตัวเองอยู่ยังไม่จริงท่านจึงสอนมาว่ามีจุดคือจุดผู้รู้ท่านจึงสอนมาว่ามีจุดคือจุดผู้รู้ที่สว่างสวยอยู่นั่นแหละ

0: แล้วมันเห็นความสว่างสวยที่เราเคยอัศจรรย์แต่ก่อนนะแปลงกองขี้ควายไปหมดนั่นทำเป็นของดีจะว่ากองขี้ควายเลยอันนั้นเลิศกว่านี้แล้วนั่นพอถึงกันนั้นแล้วเลยสมมุติจะพูดว่าเลิศว่าเลออะไรพูดไม่ถูกเพราะเลยหมดแล้วนั่นนี่ละจิตความอัศจรรย์ของจิตเวลาได้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคือจิตตภาวนาเป็นสำคัญนะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายมีนิสัยวาสนาด้วยกันทำได้ด้วยกันทุกคนไม่ว่าความมีความจนอันนั้นเป็นอันหนึ่งส่วนจิตนี้กับธรรมนี่คู่ควรกันกับกิเลสคู่ควรกันนี่ไอ้ดำเพลินทำแล้วมันจะปรากฏขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันว่างไปหมดจริงๆเอาพูดให้มันชัดเจนไอ้ยังนั่งอยู่เดี๋ยวนี้นะท่านทั้งหลายว่าอวดไหมเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยเต็มเนี่ยคนเห็นกันอยู่เนี่ยธรรมชาตินี้ว่างครอบไปหมดเลยเหมือนไม่มีคนอันนี้เหนือกว่าอันธรรมชาติที่ว่างมันครอบไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกธาตุนี้จึงเหมือนไม่มีเพราะอำนาจแห่งความว่างนี้ครอบไปหมดเลยนี่อำนาจความว่างเหนือทุกอย่างเรียกที่พุทธเจ้าว่าสุญญโตโลกังเวกสุว่าโมคคราชเธอจงเป็นมือสติทุกเมื่อพิจารณาโลกก็เป็นของว่างเปล่าเวลาจิตถึงขั้นนั้นแล้วว่างเองไม่ต้องไปถามใครเป็นเองนั่นนี่แหละอำนาจของจิตว่างไปหมดทั้งที่เห็นกันอยู่อย่างนี้ยกให้เป็นขั้นนี้ขั้นนี้ธรรมชาติที่เลิศเลยนั้นเป็นขั้นนั้นเข้าใจไหมแต่ไม่ลบล้างว่าสิ่งนี้ไม่มีนะหากว่างอยู่ในจิตนั่นจำนะนี่แหละอำนาจของจิตตภาวนาอย่าพากันเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปต่อหน้าต่อตาไม่เคยสนใจภาวนาเลยนี่ใช่ไม่ได้นะชาวพุทธเราพวกเหยียบหัวพระพุทธเจ้าพวกนี้ฝ่าเท้ามันฝ่าตีนมันก็สูงเหยียบได้ถึงหัวพระพุทธเจ้าให้ลืมอย่าลืมตัวนะให้หันหน้ามามองดูพระพุทธเจ้าท่านวิเศษวิโสเพราะอะไรนั้นเอาจับนั้นมาปฏิบัติแล้วจะเข้าเทิดทูนพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องสงสัยทั้งแต่ก่อนเราเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปด้วยความประมาทของเรากิเลสหนาแน่นของเรานั่นแหละเอาละวันนี้พูดเพียงเท่านี้พออย่างนั้นนะให้มาปรึกษาหรือก็ให้ข้อความอย่างนั้นนะให้อย่างนั้นเลยเหรอเออไปปฏิบัติสมควรอย่างกันแล้วแต่นะ
1: เหรอไปบ้างยังไม่ได้ตลอด24นะคร
0: ับ ไหนบ้างไง
1: ยังมีการภาวนาอยู่บ้างในการทำ
0: เราฟังไม่ชัดนะพูดอย่างนี้หูมันหนวกมันไม่ค่อย
1: ในช่วงนี้ก็ในแต่ละวันก็มีภาวนาแต่ว่าไม่ได้ตลอดไม่ได้ต่อเน
0: ื่อง
1: คร
0: ับ
1: ในเวลาหลับนี่นะครับก่อนจะหลับไปก็ภาวนา
0: เ
1: ออไอ้พักก็มีอะไรบางอย่างต้องเข้าใจที่ได้แนะนำต่อคร
0: ับ แนะนำเรียบร้อยแล้วเอาคุมนี้ให้ได้ซะก่อน
1: เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงแต่เรื่องนี้ที่หลวงพ่อ
0: คุมต่อไปถ้าไม่มีปัญญาถ้าไม่มีความสามารถจะสอนก็จะรับสารภาพทันทีว่ายอมแล้วเดี๋ยวจะว่างั้นเดี๋ยวนี้ยังไม่ยอม
1: ก็จะได้นำไป
0: ของพิเศษอยู่ตรงนี้นะ
1: ตรงที่มองแล้วเห็นเข้าใจจำตรงนี้ต้องทำให้ต่อไปแล้วก็
0: อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละที่ว่าจิตว่างเปล่าอัศจรรย์ตัวเองนี่ว่างเปล่าไปหมดอัศจรรย์ตัวเองทั้งที่จิตนั้นยังไม่ว่างตัวเองนั่นเห็นไหมล่ะมันเป็นขั้นๆนะคำที่ว่าจิตว่างเปล่าอัศจรรย์ตัวเองนี่คือจิตนี้มันว่างไปหมดเลยนะแต่ยังไม่ว่างในตัวเองยังไม่วางในตัวเองพอครั้งที่สองนี่ว่างครั้งที่สองนี่เพิ่มหมดว่างทั้งโลกวางทั้งโลกว่างทั้งใจวางทั้งใจหมดเลยเข้าใจไหมนี่ล่ะว่างครั้งที่สองนี่เรียกว่าใจว่างด้วยแต่ก่อนอันนั้นร่างนี้ว่างใจที่เป็นตัวการยังไม่ว่างตัวเองคือยังไม่ปล่อยตัวเองมันก็ยังอยู่ในเกาะนี่พอมาปล่อยตัวเองปุ๊บนี่ก็ว่างหมดวางหมดนั่นเอาไปพิจารณาที่ถ้าว่าหลวงตาพูดอวดเอาไปฟังไปพูดซะก่อนเอามาโต้กันใหม่ถ้าหลวงตาบัวความรู้ยังไม่พอจะไปหาศึกษาใหม่นะเอาเดี๋ยวนี้ยังไม่ไปศึกษาพวกนี้มันไม่เป็นท่ามีแต่ตีกันอยู่เรื่อยๆอย่างนี้เข้าใจเนี่ยเอาลองดูที่มันจะเป็นยังไงภูมิธรรมของพระพุทธเจ้าจะสอนโลกได้หรือไม่ได้เอาตัวเองไปปฏิบัตินะนี่แหละที่ว่าธรรมพระพุทธเจ้าเลิศเลยเลิศที่ตรง

0: ที่ว่างด้วยว่างด้วยว่างข้างนอกว่างข้างในว่างข้างนอกว่างข้างในหมดนั่นนี่ว่างสุดท้ายว่างสุดท้ายโอ้คนมากแน่นไปหมดทางนู้นก็แน่นทางถนนนะแต่ดีฝนไม่ตกอันนี้ฝนไม่ตกยังว่างอยู่เรื่องจิตภาวนานี่พิสดารมากนะเพราะฉะนั้นจึงต้องมีครูมีอาจารย์คอยแนะเสมอไม่แนะไม่ได้นะคือจิตบางประเภทของบางรายมันผ่าโผนต้องมีครูมีอาจารย์คอยแนะคอยแนะไอ้ระจิตเราธรรมดานี่มันไม่ผ่าโผนพอจะแนะละขอให้มันสงบให้เราเห็นก็พอนะที่ว่าจิตผ่าโผนมันไม่เพียงเท่านี้พอรวมสงบไปแล้วมันดีดผึ่งออกรู้สิ่งต่างๆนั่นละจึงต้องมีครูบาอาจารย์คอยแนะนะท่านแนะแล้วถูกต้องถูกต้องบอกว่านั้นผิดนี่ปัดออกเดินเรื่อยถูกเรื่องจิตภาวนาครูอาจารย์เป็นสำคัญมากทีเดียวเราดูภูมิของครูบาอาจารย์ภูมิของใครก็ตามที่มาสอนเรานะพอเราพูดเรื่องภาวนาให้ฟังเนี่ยท่านอธิบายออกมาอย่างไรบ้างนะถ้าอธิบายผิดพลาดแสดงว่าอาจารย์ตรงนี้ไม่สมควรที่จะศึกษาต่อไปบอกแล้วนะมันบอกในจิตนะสอนผิดพลาดนั่นนี่แหละอาจารย์ถ้าอาจารย์ถูกต้องแม่นยำมาเรียบร้อยแล้วออกมาตรงไหนแยบปั๊บแยบปั๊บแยบปั๊บไม่ถูกทันทีต้องใช่ไหมไม่บอกให้หมอบก็หมอบนะมันเป็นอย่างนั้นนะจิตวิญญาณครูอาจารย์เป็นสำคัญเมื่อมันออกรู้สิ่งต่างนั่นแหละครูอาจารย์จะมาตอนนั้นแหละถ้ามันรู้เป็นความสงบร่มเย็นสงบร่มเย็นนี้ไม่เป็นไรไปเลยถ้ามันออกรู้สิ่งต่างนี่ครูอาจารย์ต้องมีละคอยแน่คอยแน่วันนี้ก็ไม่ทราบเทศเรื่องอะไรต่ออะไรมันจำไม่ได้แล้วเราพอเรื่องราวเขามาป้าไม่ได้ตอบออกไปแล้วก็ไปเลยจำไม่ได้นะเทศแล้วจบหายเงียบหายไม่ว่าจะเทศสถานที่ใดไม่มีความจำหมดเวลาเทศมันเริ่มขึ้นเลยปุ๊บเลยจบแล้วหายเลยแต่ว่าอย่างที่หลวงปู่มั่นท่านเล่าให้ฟังที่ว่าท่านทำสัญญาอย่างนั้นแล้วนั่นละจิตเวลาได้รู้ไม่มีอะไรปิดได้เลยอันนี้เราก็เขียนในประวัติท่านแล้วนะในประวัติท่านเราก็เขียนเรื่องเกี่ยวกับท่านสัญญาที่ท่านจิตท่านสว่างจ้าขึ้นมาเนี่ยมองเห็นไปหมดเลยจนกระทั่งผีใหญ่ที่จะเข้ามาทำลายท่านซัดกันกับผีใหญ่ผีใหญ่หมอบเลยนั่นอย่างนั้นทำอะไรจะไปสู้ทำได้สู้ไม่ได้ยิ่งเวลาจะเป็นจะตายจริงทำจะเกิดเวลาจนกรอกมันบอกแล้วอย่างหลวงปู่มั่นท่านเป็นโรคอะไรนะเป็นโรคฤทธิ์สีดวงนี่เวลาไปอยู่ท่านสนิกามันโรคฤทธิ์ดวงและไข้กำเริบไปด้วยกันที่ยาเคยเอามาฉันอยู่ตามแถวภูเขาถ้ำสนิษฐาก็มีท่านก็ให้โยมไปหามาให้ท่านพาหาบ้างแถวนั้นต้มพวกรากไม้แก่นไม้ยาสมุนไพรอะไรเนี่ยเอามาต้มเวลามันจะไปเจอกันมันเป็นอย่างนั้นนะแล้วยาเหล่านี้เคยระงับพอฉันยานี้ไปโรคอันนี้จะระงับแต่วันนั้นกลับไม่ระงับเพราะว่าฉันลงไปแล้วมันยิ่งเพิ่มความกำเริบขึ้นมานั่นเห็นไหมเวลาจมก่อนโรคกำเริบขึ้นมาถ่ายตลอดอ่อนเพลียทั้งไข่ทั้งอะไรยานี้ฉันเอาไปไม่มีความหมายเลยนี่ท่านพูดเองนะแล้วมันเป็นเพราะยานี่แหละแต่ก่อนเราก็อาศัยยานี่ก็ว่าพอบรรเทาไปคราวนี้ทำไมมันยานี้จึงเสริมไม่เป็นภัยหนักขึ้นเนี่ยว่ามันเป็นเพราะยานี่เยอะท่านก็บอกท่านเอายาเนี่ยปาเข้าปากท่านว่างั้นนะเอาที่นี่เอากันนั่นเห็นไหมล่ะยาปาเข้าปากแล้วกินเด็ดถึงไม่ต้องอาศัยอะไรเลยเป็นอะไรก็เป็นท่านว่าวันนี้จะเอาให้เต็มเหนียวเลยเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่ยุ่งกับยานั่นตัดเข้าไปเลยเป็นธรรมโอสถขึ้นมายาทั้งหลายข้างนอกตัดหมดไปเป็นธรรมโอสถขึ้นมาสัตว์กันลงเต็มเหนียวเต็มเหนียวเต็มเหนียวคือสละตายเลยท่านเล่าให้ฟังแต่ก่อนเรายังไม่เห็นหลุมมันนั่นอยู่ในถ้ำตะลิกาท่านเป็นนั่งอยู่ที่ปากหลุมนั่นท่านว่านั่นนะหลุม อยู่บนถ้ำสันติกามันมีหลุมหนึ่งอยู่ในนั้นท่านว่านั่นนะท่านไปนั่งอยู่ปากหลุมนั่นแหละเอาที่นี่ถึงไหนถึงกันเป็นลายเป็นกันก่อนจะไม่เอาอะไรมาเป็นที่พึ่งเอาธรรมเท่านั้นเป็นกับตาอยู่กับธรรมซัดกันเลยทีเดียวที่นี่ทุกขเวทนามันก็แสนสาหัสการถ่ายมันก็ถ่ายปล่อยเลยเอามันถ่ายก็ถ่ายไหลไปเลยว่างั้นนะซัดกันเลยที่เรามันเข้าขั้นอุกชะกันจริงๆจะเต็มไปนั่นนี้สติปัญญามันหมุนติ้วติ้วเลยที่เนี่ยแล้วจิตก็ลงผึ่งเลยทันทีนั่นคืนวันนั้นนะพอจิตลงผึ่งนี่มันจ้าไปหมดโอ้ยสว่างจ้าไปครอบโลกธาตุนู่นน่ะฟังที่จิตกำลังจะตายอยู่เวลานั้นแต่ว่าขณะหลังนี่เป็นอย่างนั้นเป็นมาจนกระทั่งได้เห็นผีใหญ่ในประวัตินี้ที่ผีใหญ่ขึ้นมาจะมาทำลายท่านซัดกันก็ผีใหญ่นี่แต่เวลาจะตายจนเกาะกันมุมสติปัญญามันจะหมุนของมันเรื่อยนะไม่ใช่ว่าทนตายเฉยนะตายด้วยความทนตายเฉยไม่เป็นธรรมตายด้วยความมีสติปัญญาจนเกาะจนมุมเท่าไรสติปัญญายิ่งหมุนติ้วติ้วหาทางออกสุดท้ายก็ได้ทางออกขึงนั่นเป็นอย่างไรนี่แหละการภาวนามันเป็นคนละแบบละแบบต่างแต่คนที่จะเอาแบบช่องตรงแต่ยังไงก็ตามเรื่องความจนกรอกจนมุมนี่แหละสติปัญญาจะเกิดตรงนี้นะ อยู่เฉยทนเฉยไม่ถูกเวลาสติมันหนักเข้าหนักเข้าสติปัญญาจะแยกกันแยกทุกข์แยกกายแยกจิตอะไรดูอย่างนี้ไล่กันไปไล่กันมาสติปัญญาหมุนติ้วติ้วติ้วพอมันรอบตัวแล้วก็ดับพึบเหมือนกันนั่นเป็นอย่างนั้นนี่เคยเป็นมาแล้วนะเนี่ยไม่ได้มาโม้เฉยเคยเป็นมาแล้วสำหรับเราเป็นนี่เป็นเวลานั่งตลอดรุ่งนะคือนั่งตลอดรุ่งเก่าตายเขาว่าเลยนั่งแต่บัดนี้ถ้าไม่สว่างเป็นวันใหม่ขึ้นมาแล้วจะลุกไม่ได้เลยเป็นจะเป็นตายก็ตายปวดหนักปวดเราไม่สำคัญให้ออกเลยไม่มีคำว่าเคลื่อนย้ายไปไหนไม่มีข้อยกเว้นนี่เวลามันทุกข์มากเนี่ยโอ้ยมันเป็นภาพพจน์ได้อย่างชัดเจนนะเราทั้งคนที่นั่งอยู่นี่นะมันเหมือนหัวต่อนะทุกขเวทนาที่มันเผาเราทั้งคนนี้เหมือนกับไฟไหม้หัวต่อมันไหม้หัวต่ออยู่ท่ามกลางทุกข์เผาขึ้นมานี่เหมือนว่าไหม้หมดทั้งตัวเลยความทุกข์ที่ติปัญญาอยู่ภายในมันหมุนว่ามันตลอดเลยทุกข์มากเท่าไรซัดกันไปซัดกันมายังไม่หยุดไม่ถอยนี่คือว่าสู้ด้วยสติปัญญาสู้ด้วยการนั่งทนเฉยใช่ไหมล่ะต้องสู้ด้วยสติปัญญานี่เวลามันจนเกาะมันหนักมากเท่าไรสติปัญญามันจะอยู่ไม่ได้นะมันจะหมุนเพราะมันติ้วติ้วเดี๋ยวก็ลงช่องปึ๋งเลยพอมันรอบเรียบร้อยแล้วลงผึ๋งเลยร่างกายที่เป็นฟืนไฟเผาไหม้ดับพึบหมดไม่มีเหลือเหลือแต่จิตดวงเดียวที่เป็นของแปลกประหลาดอัศจรรย์ปิ่งอันเท่านั้นหายเงียบร่างกายไม่มีในความรู้สึกไม่มีมีแต่เด่นอันนั้นนั่นเรียกอัศจรรย์และทุกทั้งหลายดับหมดเที่ยวไฟไหม้หัวจอก็ดับไปพร้อมกันเลยนี่เชื่อไหมคนนี้มันเป็นมาแล้วนี่เอามาอวดโลกเฉยๆได้ยังไงต้องอวดด้วยความสัตย์ความจริงนี่นี่แหละที่ว่าคนเราเมื่อจนกรอกจริงๆแล้วสติปัญญาจะพาออกนะไม่ได้ตายจมเฉยนะว่านี่ขอให้ใช้สติปัญญาในการชำระกิเลสกับเหมือนกันความทุกข์ลำบากระบนในสันดานร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาสติปัญญาหยั่งเข้าไปนั้นแล้วมันจะหมุนของมันการรองนี่เป็นธรรมโอสถแล้วดับได้เลยอย่างที่เราว่าเราได้ตลอดเช่นเรานั่งตลอดรุ่งเรานั่งจะไม่ได้นั่งติดกันนะคือนั่งคืนนี้แล้วเว้นไป2คืน3คืนบ้างนั่งเว้นไป2คืนบ้าง3คืนบ้างนั่งตลอดทั้ง9ครั้ง10ครั้งนั่งได้อย่างนี้ทุกครั้งที่ว่าได้อัศจรรย์นี่คือว่าคือมันทุกข์แสนสาหัสสติปัญญาก็หมุนไม่ยอมตายสติปัญญายิ่งหมุนลงผึ่งได้ทุกครั้งเลยเมื่อมันได้ด้วยอำนาจของสติปัญญาอาถรรพ์มากทีเดียวนะจิตใจจ้าลงไปก็เห็นแน่นะ ผลของสติปัญญาที่คุ้ยเกี่ยวขุดค้นพาเล็ดลอดลงไปได้นั่นเป็นอย่างนั้นนี่ระดับของการภาวนาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยพูดนี่พูดเรื่องสดสดร้อนร้อนไม่ได้เอาคำผิดตำราที่ไหนมาพูดเราไม่ได้ดูถูกตำราตำราเราพูดตามหลักความจริงที่เราปฏิบัติมาการแก้ไขดัดแปลงหรือดับทุกขเวทนาดับด้วยสติปัญญาภาคปฏิบัติของเราต่างหากมันลงเข้ามาเต็มเหนียวเต็มเหนียวทุกครั้งเลยที่วันนั่งถึง9คืน10คืนไม่มีคืนไหนพลาดเลยวันนั้นแบกหามกองทุกข์ไปตั้งแต่หัวค่ำจนกระทั่งตลอดรุ่งไม่มีของดีคือธรรมอัศจรรย์นั้นเกิดขึ้นเหนืออย่างนี้ไม่มีก็เพราะมันสู้กันอย่างเต็มเหนียวเอาใครดีอยู่ใครไม่ดีตายเท่านั้นเองที่สติปัญญามันก็หมุนของมันแล้วก็พอพิจารณาแก้ไขเต็มเหนียวเต็มเหนียวมันได้ช่องของมันมันก็เบิกกว้างผึ่งอะไรนั่นเป็นอย่างนั้นนะ การภาวนาจึงพิสดารมากนะมันจะเป็นอยู่กับนิสัยของแต่ละคนละคนอันนี้ที่เราพูดวันนี้ก็เป็นนิสัยของเราเราพูดไปบ้างแต่ไม่ใช่ว่าใครจะต้องเอาแบบนี้ทุกแบบนะแต่หลังใจก็คือความเด็ดนะสติปัญญาอย่าปล่อยอันนี้เป็นทางเดินโดยแท้ทุกจริตสำหรับเรานี่ทำอย่างนั้นทุกครั้งไม่เคยพลาดเลยนะโหเวลาลงถึงแดนอัศจรรย์แล้วไอ้สิ่งเหล่านี้ที่มันเคยเป็นข้าศึกกันอยู่ขณะก่อนนั้นนะมันดับหมดเลยเหลือแต่ความอัศจรรย์ครอบหมดนั่นร่างกายเหมือนไม่มีหายเงียบเราจะพูดได้เสร็จสักแต่ว่านะความรู้ที่อัศจรรย์เกินคาดเกินหมายเนี่ยปรากฏอยู่อันเดียวนั่นนะแต่จะว่าจะนี่นะชัดๆอย่างนี้ก็ไม่ได้นะจึงบอกจะว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่าปรากฏคือละเอียดขนาดนั้นแหละนั่นพอได้จังหวะแล้วทั้งนั้นก็ที่คลายออกมาทุกสิ่งทุกอย่างนะก็รับทราบกันหมดความทุกข์ทั้งหลายก็เริ่มเกิดขึ้นกับฟาดกันอีกฟาดกันอีกลงอีกนั่นอย่างนั้นมีการภาวนาทางของศาสดาเป็นท่านทุกองค์ประสบสามผลสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันเอาเต็มเหนี่ยวนี่เมื่อเราพิจารณาภาวนาด้วยพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนเรียบร้อยแล้วนั่นนะให้จริงให้จังเถอะนะมันจะแสดงเต็มนิสัยวาสนาของเราจนได้นั่นแหละแล้วคนเราไม่ใช่ว่าจะโง่ตลอดเวลาจนกรอกจนมุมมันจะมีความฉลาดขึ้นมาด้วยสติปัญญาของตัวเองนั่นแหละถึงขึ้นมาได้เลยการภาวนาจึงเป็นเรื่องสำคัญเป็นหลักรากแก้วของพุทธศาสนาจริงๆคือภาวนาครับคุณอยากขอให้พี่น้องหลายไปภาวนาเถอะพระพุทธเจ้าท่านจังไม่เคยเห็นจะประจักษ์ขึ้นที่ใจเลยนะพระเจ้าก็ยืดพานอยู่พวกอินโดนีเซียเป็นรูปเป็นร่างเป็นวัตถุเป็นการเวลาทำแท้ที่อื่นนี่อากาลิโกไม่มีการเวลาขึ้นที่นี่เลยนี่ศาสดาเวผางขึ้นนี่ทำไมเราต้องหาพระพุทธเจ้าที่ไหนจ้าขึ้นนี่แล้วอ๋อท่านถือเลยหมดพระพุทธเจ้ากี่พระองค์กระเทือนถึงกันหมดนี่เราหาพระพุทธเจ้าที่ไหนแล้วเงื่อนธรรมชาตินี่ผางขึ้นมาเป็นอันเดียวกันแล้วเอาละหยุดแล้วนะสิกลับไปในใจสีได้ก่อน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่12เดือนเมษายนพุทธศักราช2548ในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม 119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

สิ่งที่กีดขวางแก่ความเจริญของโลกคือความเกียจคร้านอ่อนแอในธรรมท่านประณามไว้ว่าเป็นขวากหนามกั้นกลางและทิ่มแทงหัวใจให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนไม่มีวันแก้ตกได้ตลอดกาลผู้ต้องการความเจริญก้าวหน้าจึงไม่ควรเห็นความเกียจคร้านว่าเป็นคู่มิตรโอวาทธรรมของหลวงตาพระมหายานสัมปันโนวัดป่าบ้านตาก

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่6เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2543มีชื่อกันเทศว่าการเรียนทางโลกขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ข้างในก็แออัดตลอดมานะไม่ทราบว่ามาจากไหนต่อจากไหนเราก็ไม่ค่อยได้เข้าไปดูมันคงเลอะเลอะเทอะเทอะมากอะในครัวนะตั้งแต่อยู่ในวัดในพระแล้วนี่ก็ยังเราก็จะตายแล้วในครัวไม่ทราบเป็นยังไงมาแบบไหนจบแบบไหนก็ไม่รู้นะ
2: ของหลานหลาน
3: เหรอ
2: พอที่นานาการคอยอยากจะซื้อเชงแล้วเขาบอกทำบุญประสงค์มาด้วย
1: ทองคำได้ทุกวันนี่ทองคำก็ได้ทุกวันเมื่อวานนี้ก็ต้องสองบาททองคำเมื่อวานทองคำได้สองบาทเก้าสิบตังค์ดอลลาร์หายหน้าเงียบเลยนี่ก็จะต้องคิดเคยอ่านแล้วทองคำได้เมื่อวานนี้เท่านั้นนี่ก็ได้อ่านให้ฟังทุกวันทุกวันนี่ทองคำที่ต้องการมอบได้เข้าคลังหลวงคราวนี้ไม่ต่ำกว่า 4,000 กิโลนี่ก็เคยประกาศตลอดมาอยู่แล้ว เวลานี้ได้ทองคำ 2,062 กิโลรวมทั้ง21กิโลที่ได้ภายหลังจากหลอมแล้วนี่ทั้งหมดก็เป็น 2,084 กิโลทองคำจำนวนที่เราต้องการที่จะมอบกับครั้งหลวงคราวคราวนี้ 4,000 กิโลเวลานี้ได้แล้ว 2,084 กิโลยังขาดอยู่ 1,916 กิโลจะครบ 4,000 ประกาศอยู่ทุกวันทุกวันส่วนดอลลาร์1ล้านนี่มันก็ขาดตามเดิมเนี่ยเมื่อวานขาด 73,610 บาทวันนี้มาขาดตามเดิมก็พอดีแล้วเมื่อวานนี้ไม่ได้ดอลลาร์สักดอลเลยตอนเดียวไม่ได้เมื่อวานดอลลาร์ได้เรื่อยเรื่อยไปทุกวันทุกวันนะวันที่9นี่นะได้ประกาศให้ทราบมาหลายวันแล้วนะวันที่9เป็นวันพี่น้องชาวอุดรทุกอำเภอรวมและแถวใกล้เคียงมารวมกันจะทำบุญช่วยชาติทั้งนี้หลวงตาขึ้นบนเวทีเลยเป็นผู้นำนะไปทั่วประเทศไทยก็บอกเป็นผู้นำแต่ไม่เด่นเหมือนคราวนี้นะคราวนี้เป็นผู้นำพี่น้องชาวอุดรถ้าขายหน้าก็ขายอย่างแหลกเลยคราวนี้นะไปเปิดท่าแม่น้ำโขงไว้นะไม่งั้นปิดกั้นไว้เลยเดี๋ยวจะหลวงตาบัวจะได้โดดลงแม่น้ำโขงขายหน้านี่สิถ้าขายจะเป็นใครมาขายหน้าหลวงตาบัวก็พี่น้องชาวอุดรเรานี่ขายหลวงตาบัวเองที่อื่นไม่ขายนี่จะมาช่วยมาช่วยทางอุดรเรานี่ขายหลวงตาบัวฟาดลงนุ่นลำแม่น้ำโขงดอนลาดดอนลาดได้5ดอนอย่างมากทองคำได้5บาทเมื่อเงินสดได้50ตังค์หลวงตาตายเลยนะเข้าใจไหมชาวอุดรทั้งอุดรได้ดังที่ว่านี่หลวงตานี่ตายเลยไม่สนใจกับพระจะไปกุศลาแล้วไม่สนใจเลยไปเลยไม่ห่วงกุศลาว่ากันถึงกระดาษว่าไม่ห่วงกุศลาเลยไปเลย เอานะพี่น้องทั้งหลายช่วยกันเต็มเหนี่ยวนะคราวนี้นะให้เด่นเมืองอุดรเราซึ่งเป็นเมืองหลวงตาบัวเป็นผู้นำด้วยประกาศทั่วประเทศไทยเลยหลวงตาเป็นผู้นำเรียกว่ามารำพี่น้องชาวดอนแล้วขายหน้าแหลกน้องแหมว่างั้นเลยฟังให้ดีนะเอออย่าให้ขายหน้านะมี5เอามา10ติดนี่5บาทนี่ก็พูดแล้วนี่มี5เอามา10ติดนี่5บาทเป็นไรกลับไปบ้านแล้วค่อยหาไปแทนก็ได้เออฟ้ายิงนักเสด็จวันนั้นน่ะวันที่9ตอนเช้าจะเสด็จเข้ามาที่นี่ก่อนตอนเช้าอย่างนี้แล้วตอนบ่าย 2:00 นก็เมื่อเกิดพลังงานเป็นประธานเป็นร่มโพร่มสายเกิดพี่น้องชาวดอนเรา รู้สึกว่าพี่น้องชาวดอนจะมีวาสนามากอยู่เหมือนกันนะได้เป็นพิเศษฟ้าหญิงท่านเสด็จว่าฟ้ามหากษัตริย์ท่านเสด็จบ่อย มีอุดรเรานะเรามีวาสนาอยู่นะคงจะกลับวันนั้นค่ะเนี่ยคิดว่าจะมาวันที่8ตอนเย็นประสบค้างคืนหนึ่งเช้าวันที่9ก็มาที่นี่วันเช้าวันที่9มาที่ก็บ่าย2โมงก็เสด็จไปสู่ศรีเมืองแล้วนั่งคงเสด็จกลับอ่ะเพราะที่เปลี่ยนแปลงเรื่อยๆเกี่ยวกับภาระของท่านอยู่ทางโน้นแล้วตกลงกันได้ทางโน้นที่แรกก็เลยจะย่นเวลาบ่าย2โมงเข้ามาเป็น4โมงเช้าตกลงทางโน้นไปแล้วเลยเอาเวลาตามเดิมเพราะงานมาก บ่าย2โมงตามเดิมเนี่ยคือสู้ถือมองเป็นยังไงหากว่าฟ้าฝนตกในระยะนั้นจะไม่เสียการงานของเราหมดเหรอเราก็ไม่ถามอย่างไรก็ตามก็มอบความไว้วางใจให้ท่านผู้ว่าเนี่ยนะพิจารณาดูแลมีเต้นมีอะไรๆก็แล้วแต่ละกรรมการเต็มทุ่งศรีเมืองเลยวะ หนึ่งวันนี้เราจะไม่พูดอะไรมากนะเราจะไป ไม่จะไปวัดวัดภูวัวไปวัดภูวัวอย่างน้อย3เดือนที่ไม่ได้ไปนะเพราะฉะนั้นเรื่องเมษามาจนกระทั่งวันนี้รู้ไม่ได้ไปเลยเป็นเที่ยวมาสองเที่ยวก็ไม่เคยได้ไปวัดภูวัวแต่ส่งสิ่งของนั้นเป็นประจำเดือนไม่ได้ขาดตลอดมาถึงเพียงว่าเจ้าของไม่ได้ไปคือเราเองนานๆไปชีไปชีไปก็อยู่ความบกพร่องต่างๆบกพร่องทางพระทางเรียนบกพร่องทางร่างวัตถุที่อยู่ที่อาศัยไปต้องดูหมดคือไม่ไปหลายเดือนก็มาเมษามาจนบ้างฝั่งนี้มั้งไม่ไปเลยวันนี้คิดว่าจะไปไปภูวัวแล้วเรื่องจากนี้ถึงภูวัวไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมง4ถึง5นาทีส่วนมากมันจะอยู่ตรงนั้น50นาทีหรือ3ชั่วโมงไปมันก็ส่วนมากแวะเอานั่งแวะเอานี่อยู่นั่นนะอยู่ของอะไรก็อยากได้อะไรก็อยากได้เติมรถแล้วยังอยากได้อยู่อย่างนั้นเติมรถจะไปไม่ได้ยังอยากได้อยู่เออยี่ยังงั้นวะนี่ความอยากนี่เป็นมรรคเข้าใจไหมความอยากเป็นกิเลสอยากได้อยากได้ไม่พออันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสอยากได้เพื่อกว้านเข้าหาพุงตัวเองพุงตัวเองได้อะไรไม่พอกว้านเข้ามาพุงเล็กๆเท่านั้นแหละแต่ความอยากมันครอบโลกธาตุมันจึงไม่พอได้อะไรไม่พอไม่พอนี่เรียกว่าความอยากที่เป็นกิเลสล้วนๆความอยากที่เป็นธรรมก็อย่างที่กล่าวนี่ไปที่ไหนก็อยากได้ไปทำทานไม่ใช่อะไรนะไปอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีคว้าใส่คว้าใส่รถเต็มรถเต็มจะไปไม่ได้ยังดีอันนั้นยังดีเอายังเต็มรถทุกทีไอ้เสียนี่ความอยากนี่เป็นมรรคเป็นมรรคเพื่อมรรคผลนิพพานความอยากเป็นธรรมนั่นแหละมันมีสองอย่าง ความอยากทำบุญให้ฌานอยากได้นั่นนี่ไปทำบุญให้ฌานนี่เป็นความอยากที่เป็นทางมรรคทางผลทางสวรรค์นิพพานความอยากที่ทำลายคนอื่นนั่นก็ชอบกระเทือนคนอื่นเช่นอยากหาก่อหาโกยหาลีหาไถหาทุกแบบทุกแบบนี่ไฟเผาโลกความอยากของเรื่องมันไปแฉวนี่แหละเป็นไฟเผาโลกไปเรื่อยๆความอยากของธรรมไปที่ไหนเป็นความเมตตาล้วนๆชะล้างไปเรื่อยๆบกพร่องตรงไหนช่วยลงช่วยลงไปช่วยลงไปหนุนขึ้นมาเมื่อความอยากเป็นมากเป็นมากเป็นผลเป็นนิพพานเมื่อวานนี้ก็ไปกราบหลวงปู่มั่นเราที่พิพิธภัณฑ์ไปที่ไรก็เอารถไปของไปแข่งนะไปวัดก็ดีไปที่อื่นก็ดีไปช่วยตลอดนี่ก็คงน้ำคงจะไม่มากมั้งคือภูวานี่มันน้ำมันไหลลงมาจากข้างบน ถ้าตกหนักๆนี่มันท่วมขึงมาเลยนะแต่ไม่นานพอหมดจากเขาตรงนั้นลงมันก็ลดสมมุติว่ามันท่วมตอนเช้าพอเที่ยงมันก็ลดเข้ามาแล้วไปได้เลยรออยู่ก็ได้ไปแบบน้ำลำชีลำพองหัวตายเลยถ้าลงท่วมตรงไหนจมเลยมันจะไปง่ายๆที่เขาประกาศลั่นมาว่าทางนี่มหาสารคามไปทางร้อยพวกนี้พวกลำชีลำพองผ่านไปตรงนั้นกว่ามันจะหมดนี่ข้าวในนานี้ไม่เหลือในช่องนาเตียนโล่งคือท่วมแล้วมันก็เปื่อยแล้วหมดน้ำไหลพัดไปเลยนั่งแต่นาละเตียนโล่งเลยจะหากล้าที่ไหนมาดำอีกมันก็ไม่มีก็ดำหมดแล้วอย่างนั้นแหละอันนี้มันไม่ฉันยังมีอุดรแล้วนี่ว่าน้ำท่วมนี่แค่ภูเขาลงมันผ่านก็ไปยิ่งทางหน้าวัดป่าบรรดาด้วยแล้วนี่ช่วงตอนเช้าตอนบ่ายรถเลยมันก็ไปอยู่นู่นทางอุดรถึงยังไงก็ไม่นานนี่เวลาเราผ่านเข้าไปวัดภูวาถ้าว่าฝนตกน้ำท่วมคลองนี่มันก็จะไหลลงจะคิดว่าไม่เป็นไรตกระยะนี้รู้ว่าเป็นครั้งเป็นคราวไม่ตกตลอดไปเพราะให้น้ำท่วมตลอดอันนี้จะไปยังนานก็เกิดไม่จะไปเราเป็นห่วงพระผู้ที่อยู่เช่นนั้นล่ะเป็นผู้จะทรงมรรคทรงผลตามหลักพุทธศาสนาตลาดแห่งมรรคผลนิพพานเหมือนว่าอยู่ที่เช่นนั้นเช่นนั้นคือมีผู้บำเพ็ญอยู่ที่นั่นผลก็เกิดขึ้นที่นั่นเลยที่เช่นนั้นเป็นที่เหมาะสมถึงเวลาบวชแล้วไล่พระเข้าในป่าในเขาพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามบวชมาไม่เว้นแม้แต่องค์เดียวบวชมาในวงพุทธศาสนาให้ถูกต้องตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าแล้วพอบวชแล้วไล่เข้าป่าเลยลุกโมเลเซนาสนังนิซาจะปปัชชาตัดทะเตยาวะกีวังอุซาโฮกันมีโยบรรพชาวสวดแล้วให้เธอทั้งหลายไปอยู่ตามลุกขมูลคือร่มไม้ในป่าในเขาตามถ้ำเงื่อมผาป่าช้าป่าโลกชัดที่แจ้งรองทางซึ่งเป็นที่สงบสงัดกำจัดกิเลสตัวซ่องสุมฟืนไฟอยู่ภายในใจนี้ออกไปไม่ให้นำอารมณ์ฟืนไฟภายนอกเข้ามาเพราะท่านถึงไล่เข้าในป่านั่นแหละสมัยครั้งพุทธกาลพระเจ้าไล่มาตลอดนะทุกวันนี้ก็ไล่ตลอดองค์ไหนบวชต้องไล่เข้าป่าแต่มันวิ่งเข้าบ้านเดี๋ยวนี้มันวิ่งเข้าบ้านเนาะหาขว้านมาอะไรจะเผาหัวมันหาขว้านมาหนังสือพิมพ์เป็นเรื่องเป็นราวของโลกของสงสารเรื่องฟืนเรื่องไฟเผาไหม้ทั่วโลกดินแดนพระพุทธเจ้าไล่เขาในป่าเพื่อกำจัดเรื่องราวทั้งหลายที่เป็นฟืนไฟนี้แล้วมันกว้านเข้ามาห้องหนึ่งห้องหนึ่งหนังสือพิมพ์เต็มห้องเต็มห้องของพระของเนรจากนั้นก็วิทยุนี่ก็มีแต่ข่าวแบบเดียวกันหมดเนี่ยมันเข้ากันได้ไหมล่ะกับพระพุทธเจ้าสอนนี่แหละมันเหยียบย่ำทำลายกันอย่างนี้เห็นเอาที่ดูเอาสิเรื่องอุตรินี่หรือไม่ใช่อุตริพูดตามหลักความจริงแบบฉบับมีพระพุทธเจ้าเป็นทรงเป็นแบบฉบับไปแล้วมันไล่พระเข้าป่าเข้าเขาให้หาชำระตัวเองภายในที่มันมีอยู่ภายในให้ชำระออกข้างนอกอย่านำเข้ามาเพราะฉะนั้นถึงไล่คนในป่านี่มันหากว่าจะข้างนอกเข้ามาเผามันเวลานี้อย่างน้อยนั่งคือพิมพ์ก็เต็มห้องวิทยุแล้วเทวทัศน์โทรทัศน์เต็มห้องวิดีโอนะแล้วก็โทรศัพท์มือถือตัวนี้สำคัญมากนะโทรศัพท์มือถือนี่เรียกว่าจรวดดาวเทียมไม่ทันเลยเนี่ยตัวสังหารศาสนาสังหารท่านเองเราทุกวันนี้นี่คือมหาภัยเวลานี้ไปหาดูที่เต็มบัดเต็มว่าเป็นเรื่องอุตริยังไงเอาแบบฉบับมาพูดกันเนี่ยค้านมาสิวะนั่นพระพุทธเจ้าจัดไว้อย่างนั้นเนี่ยไล่ให้เขาป่าเขาเขาชำระกิเลสซึ่งเป็นฟืนไฟเผาไหม้ภายในใจออกอย่าไปหาข้างนอกกว้านข้างนอกเข้ามาเผานี่มันกว้านข้างนอกเข้ามาเผาเห็นไหมล่ะไล่เขาป่ามันวิ่งเข้าบ้านมันไม่ได้เป็นไปตามพระว่าพระพุทธเจ้ามันดื้อด้านขนาดไหนวะกิเลสขนาดไหนมันดื้อเห็นไหมแต่ว่าพูดถึงว่ามหาวิไล มหาวิทยาลัยพุทธเจ้าก็นี่แหละอย่างที่ว่าเนี่ยในป่าในเขาในถ้ำเงื่อมผาเป็นมหาวิทยาลัยผิดความรู้วิชาวิมุตติหลุดพ้นขึ้นมาจากมหาวิทยาลัยนั้นๆมีองค์ศาสดาทรงเป็นประธานเป็นปรมาจารย์ท่านเอกในมหาวิทยาลัยนั้น อันดับต่อมาก็คือพระสงฆ์สาวกไปปฏิบัติศึกษาอบรมกับพระพุทธเจ้าในป่าในเขาแล้วสำเร็จเป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานขึ้นมาแล้วก็มาประกาศศาสนานี่แหละเรียกว่าเรียนสำเร็จจากมหาวิทยาลัยป่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสำเร็จในป่านะเนื้อสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาในป่าพระสงฆ์สาวกมากต่อมากว่างั้นเลยนะสำเร็จในป่าในเขาทั้งนั้นทั้งนั้นเนี่ยเรียกมหาวิทยาลัยป่าออกมาองค์นี้สำเร็จพระโสดาองค์นั้นสำเร็จพระสกิทาองค์นั้นสำเร็จพระนาคาองค์นั้นสำเร็จพระอรหันต์นี่ละวิชาธรรมสำเร็จออกมาจากมหาวิทยาลัยพระพุทธเจ้านะออกมาสั่งสอนสารโลกกลายมาเป็นพุทธังธรรมังสังฆังท่านนางกถามีของพวกเราตลอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้เดี๋ยวนี้ก็ตั้งมหาวิทยาลัยบ้านขึ้นแข่งกันนะสิที่ไหนมีมหาวิทยาลัยสงฆ์มหาวิทยาลัยแสงไปเรื่อยนะมหาวิทยาลัยสงฆ์มหาวิทยาลัยเหล่านี้มีแต่วิชาความรู้ของโลกของสารของกิเลสตัณหาเข้าทำลายบัดวาว่าศาสนาทำลายหัวใจพระเนรเรียนวิชามีแต่เรียนวิชาต่างโลกเพื่อเอาฟืนเอาไฟมาเผาตัวเองเรียนวิชาทำที่ไหนคำว่ามหาวิทยาลัยมีแต่วิชานรกอเวจีเต็มอยู่ในนั้นวิชาพระพุทธเจ้าไม่มีมีแต่อริยสัจสี่สติปัฏฐานสี่ขึ้นถึงโพธิปักกิยธรรม30ประการรวมแล้วนี่คือหลักวิชาใหญ่สอนโลกสอนสงสารถ้าเรียนออกมาจากนี้เป็นโสดาสกิทานาคาอรหันต์ไปเลยอันนี้สำเร็จจากมหาวิทยาลัยบ้านก็เป็นมหาวิทยาลัยแบนไปเข้าใจไหมนี่มหาวิทยาลัยบ้านสำเร็จมหาวิทยาลัยสงฆ์นั้นสงฆ์นี่ออกมาโออาฟู่ฟ้าเอาขี้เหล็กพอกหัวมาแล้วก็เป็นกลายเป็นมหาจากมหาวิทยาลัยบ้านแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยแบนไปเท่านั้นสิจะเป็นอะไรไปมหาวิทยาลัยนี่เป็นมหาวิทยาลัยแบนทั้งนั้นนี่นะมีความสกปรกโสมมอยู่ในวิชาเหล่านั้นเป็นวิชาความรู้ที่ชำระกิเลสที่ไหนมีแต่ความวิชาความรู้ที่พ่อคูณกิเลสขึ้นเต็มหัวนั่นล่ะมันโออาไปนะเรียนสำเร็จมหาวิทยาลัยนั่นมหาวิทยาลัยนี่มหาวิทยาลัยขี้หมาอะไรเราจะว่างี่นะมันเรียนด้วยกันเห็นด้วยกันมากโกหกกันได้หรือคำพีเดียวกันที่ถูกทำไมจะไม่รู้นี่เราศาสนาหมดไปอย่างนี้เองเหยียบย่ำทำลายด้วยความหน้าด้านหน้ามึนไม่สนใจกับอัดกับทำฮิริโอตปะไม่มีศีลตัวเดียวมันมีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะในหัวล้นของพานั่นไม่ว่าหัวล้นใครล่ะถ้าไม่มีฮิริโอตปะแล้วก็มีหัวล้นทั้งนั้นล่ะถ้ามีศีลธรรมอยู่ในป่าในบ้านเป็นธรรมทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วอยู่อย่างนั้นนี่แหละมหาวิทยาลัยเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เปลี่ยนมาเป็นอย่างนี้แล้วนะกลับไปหาอะไรบ้านให้ทันสมัยทันสมัยอะไรมาพูดหลอกกันหาอะไรหูมีตามีใจมีทุกคนแบบฉบับที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์มีเอาอะไรมาหลอกวะมันหลอกกันอยู่งั้นนะเดี๋ยวนี้หัวจนสลดสังเวชนะถึงสนใจในอรรถธรรมเพื่อแก้กิเลสที่ไหนไม่ได้มีว่างั้นเลยแล้วเราอยากจะพูดเต็มยันว่าไม่ได้มีไม่ใช่แต่วิชาส้วมฐานเต็มอยู่ในมหาวิทยาลัยนั้นๆที่เอามาตั้งโออาฟู่ฟ้าเวลานี้คือมหาวิทยาลัยส้วมฐานของกิเลสโพกหัวผ้าหัวเนรทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้มีมหาวิทยาลัยอัตธรรมนะไม่ได้เรียนเพื่อสนใจแก้ไขมีแต่เรียนเพื่อกอบกวยความชั่วช้าระมกเข้ามาสู่ใจคือความสกปรกเต็มอยู่ในหัวใจของวิชาความรู้เหล่านี้เอาโลกเข้ามาเรียนนะเนี่ยเอาคารวาสมาเป็นอาจารย์สอนพระท่านตามนี้นะมาเป็นอาจารย์สอนพระภาคที่แรกก็ว่าเป็นสาระของชาวบ้านต่อมาชาวบ้านเป็นสาระของพระเยียบหัวพระก่อยเขาได้นะโอ้แต่งตัวโคหรูฟู่หรูหราฟู่ฟ้ามาโออามาหาพระมองดูแล้วสลดสังเวชนะเราเห็นอยู่นี่นะไม่ใช่ไม่เห็นนี่นะไปที่ไหนเราซอกแทรกไปดูหมดนะมหาลัยไหนมหาลัยไหนไปดูหมดรับเรียนวิชาประเภทไหนประเภทไหนดูมันก็รู้นะวิชาเหล่านี้เป็นวิชาอะไรก็วิชาอย่างที่ว่ามหาลัยแบนนั่นเองจะเป็นมหาลัยอะไรวะฮะอ๋อมันสลดสองแบนนะแล้วนี่ก็มีผู้ใหญ่อยู่ในนภากันตั้งออกมาตั้งออกมาหาอะไรผู้ใหญ่ตั้งให้เป็นร่มโพร่มไทรเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นแบบเป็นฉบับของผู้น้อยตั้งแบบนี้มันเป็นแบบเป็นฉบับหรือตั้งเพื่อทำลายนี่นะใครก็รู้เด็กอมมือมันก็ยังจะรู้ได้วะแล้วเอามาตั้งหาอะไรฮะมันน่าสลดสองแบนนะ ผู้ใหญ่ทั้งหลายยิ่งหาแบบหาฉบับอันดีงามมาเพื่อชักจูงผู้น้อยให้ดำเนินตามยิ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้ใหญ่ชั้นเอกในวงศาสนาพระสงฆ์สาวกเป็นผู้ใหญ่ชั้นเอกเป็นคติตัวอย่างตลอดมาเนี่ยผู้ใหญ่ในครั้งพุทธกาลผู้ใหญ่ทางศาสนาท่านเป็นอย่างนั้นผู้ใหญ่ศาสนาทุกวันนี้มันเป็นยังไงมีแต่ลากกันลงลากกันลงดูไม่ได้นะเวลานี้นะแบบฉบับมันก็มีอยู่เอามาตั้งของเราไว้วิชาทางโลกเขามีเต็มโลกเต็มสงสารอดอยากที่ไหนวิชาทางโลกทางสงสารเขาโรงเรียนโรงเรียนเกิดไปหมดแม้ในวัดก็ยังมีทุกวันว่าไงแต่ก่อนก็มีเด็กที่มาศึกษาเราเรียนอยู่ในเป็นลูกศิษย์ของพระในวัดในวานี่เต็มไปหมดแต่เวลาเรียนเขาออกไปเรียนวิชาของเขาเรื่องของพระวิชาของพระไม่มีอะไรมายุ่งนะมีแต่วิชาธรรมล้วนๆล้วนๆเลยเด็กเขาก็เรียนวิชาทางโลกเดี๋ยวนี้ค้าเข้ากันหมดแล้วมาตั้งแบบอย่างเพาะๆด้วยนะวิชาอะไรภาคหรือแผนกสามัญศึกษามันมั่วแผนกเปรตศึกษามันไม่เห็นพูดว่านั่นแผนกส้วมฐานศึกษาเวลานี้กำลังศึกษาเรื่องส้วมเรื่องฐานกันเพื่อจะกอบโกยเขามาเต็มหัวมันไม่เห็นพูดบ้างเอาความจริงมาพูดบ้างสิสามัญศึกษามาแต่งพระพ่อเพียงเหมือนอย่างที่ว่ารวมบัญชีนั่นแหละแบบเดียวกันนะรวมบัญชีหลอกตาชาวไทยทั้งชาติรวมบัญชีจะกอบโกยเอาเงินในคลังหลวงออกมาให้แหลกหมดทั้งเทศประเทศไทยของเรานี่ไม่พูดนี่แหละเห็นไหมวิชากลอุบายที่จะทำลายชาติบ้านเมืองทำลายศาสนามันเป็นกลอุบายเนี่ยวิชาสามัญศึกษามาอันนี้ก็วิชาที่สองเข้ามาเนี่ยรวมบัญชีหันฟังสินะฟังที่รวมบัญชีนี่แบบเดียวกันนะวิชาเหล่านี้หลอกโลกทั้งนั้นผมจะไปโอยเงินในคำหลวงออกมาให้แหลกหมดชาติไทยของเราเป็นหมาทั้ง62ล้านคนมันไม่ได้บอกนะบอกอย่างนี้นี่แหละหลักหัวใจของชาติไทยเราอยู่ที่คลังหลวงนะพี่น้องหลายจำไว้ทุกคนทุกคนอะไรจะมาลุกล้ำก็ตามถือว่าเป็นมหาโจรมหาภัยเข้ามาลุกล้ำ กองสมบัติใหญ่แห่งชาติไทยของเราทั้งชาติก็ธรรมดามันก็ต้องมีการต่อต้านกันเต็มเม็ดเต็มหน่วยแหละอันนี้เป็นเรื่องของโลกเราไม่พูดไปแต่พูดตามเรื่องคติธรรมดามันจะเว้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะสมบัติของใครใครก็รักอยู่ในบ้านเรามาที่โจรตัวไหนเก่งมันก็ต้องฟัดกันกับเจ้าของสมบัตินั่นแหละอันนี้เป็นสมบัติของคนไทยทั้งชาติอะไรที่จะเข้ามาทะลึ่งพึ่งพวดเข้ามาแบบปวดอำนาจวาสนาประปาเถื่อนเข้ามามันจะต้องถูกฟัดกันจนได้แหละข้อนี้เป็นสมบัติของคนเจ้าของชาติไทย62ล้านคนเป็นเจ้าของด้วยกันทั้งนั้นใครจะจืดจางว่างเปล่าจนเกินไปมันไม่เคยมีในประวัติศาสตร์นะ มีแต่เจ้าของทรัพย์กับโจรฟัดกันเท่านั้นโจรพ้นบ้านไหนไม่เจ้าของบ้านตายก็โจรตายนั่นเป็นอย่างนั้นอันนี้มันก็จังแบบเดียวกันถ้าจะเรื่องพึ่งพวดเข้ามาต่อคน62ล้านคนซึ่งเป็นเจ้าของสมบัติในคลังหลวงกองใหญ่นี้มันก็จะเป็นอย่างนั้นแน่นอนให้เป็นอย่างอื่นเราคิดว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่จืดจางเลยสัตว์ดิบสารไปเสียคนไทยทั้งชาติเราถ้าเป็นคนไทยทั้งชาติแล้วยังไงมันก็ฟัดกันพูดนี่เป็นเรื่องหลักธรรมชาติจะต้องเป็นมาอย่างเป็นไปอย่างนั้นนี่เราเห็นไหมจุดใจมันมีอยู่อย่างนี้นะสามัญศึกษาดีมันฟังชินเอามาแบบหยดย้อยหลอกตาคนจะมาเป็นมหายักษ์เป็นมหาภัยกืนคนทั้งชาติจากสมบัติในคลังหลวงนี้ไม่ให้ไม่เหลือสักตางค์ว่างั้นมันก็จะเหมาะกับกิริยาที่กำลังจะกอบจะโกอยู่เวลานี้เข้ากันได้นะไอ้ร่วมบัญชีเอามาพูดมาหลอกหากันหาอะไรเด็กมันก็รู้บัญชีไม่ทราบว่ามีกี่บาทกี่ตังค์ เอามาอวดเฉยๆนู่นเขาก็เข้าไปโกยเงินในคลังหลวงเหยียบบัญชีออกไปนี่พูดง่ายๆว่างั้นนะเอาบัญชีนี่ออกอวดว่ารวมบัญชีเฉยอย่ารวมหัวคนทั้งชาติเหยียบลงในทะเลหลวงนี่เหมาะดีกับคำกับกิริยาที่กำลังกระทำเวลานี้ของใครก็ตามมันอยู่ในเมืองไทยแล้วนี่แหละจะเป็นของใครไปกำลังเกิดเดือดเกิดร้อนวุ่นวายประชาชนทั่วประเทศเดือดร้อนเพราะสมบัติกองทางหลวงเองที่จะถูกมหาโจรมหาภัยเข้ามาเหยียบย่ำทำลายตั้งแต่ก่อนเราก็ไม่เคยมีประวัติศาสตร์มาจากไหนเลยนะถ้ามีแม้ก็จะมีคราวนี้ถ้าไม่ถอนตัวให้รู้ผิดรู้ถูกในฐานะเป็นคนไทยและเป็นชาวพุทธด้วยกันแล้ว เรื่องมันจะเกิดเรานี่ค่อนข้างแน่ใจว่าจะเกิดถ้าทะลึ่งเข้ามามันก็จะเกิดล่ะคนทั้งชาติใจจืดใจจางที่ไหนสมบัติเป็นของทุกคนนั่นตรงนั่นที่ต้องจะเอาใครจะมีอำนาจบาทหลวงมาจากฟากแม่ที่ไหนมามันก็จะมาลงในจุดนี้จุดนี้เป็นจุดที่รักษาของคนทั้งชาติ62 ล้านคนนั่นแหละมันก็จะฟาดกันจุดนี้แหละนี่เราพูดตามหลักความจริงเพราะงั้นผู้ที่ฟังอัดฟังธรรมเสียงอัดเสียงธรรมเสียงประชาชนควรจะฟังอย่างยิ่งนะผู้ที่ฟังหูมีเพื่อฟังขอให้ฟังเหตุผลอัดธรรมทุกอย่างเสียงธรรมก็ให้ฟังแล้วเป็นลูกชาวพุทธเสียงประชาชนก็ให้ฟังเราเป็นลูกของประชาชนด้วยกันจะไปอยู่ที่ไหนก็ลูกของประชาชนให้ฟังเสียงประชาชนอะไรถูกต้องดีงามไม่ถูกต้องนั่นให้รีบแก้ไขดัดแปลงไม่อย่างนั้นจะแหลกเหลวยิ่งเป็นเมืองสัตว์ด้วยแล้วแล้วเป็นยังไงประเทศนอกประเทศนาเขามีหูมีตาเขาคอยจดจ้องมองดูเวลานี้เมืองไทยกำลังตั้งท่าทางกำลังจะกัดกันหนึ่งฟังสินะจะกัดกันยังไงนี่ละแบบนี้แหละมันจะกัดกันอย่างนี้ให้รีบถอยตัวอย่ากัดเราไม่ใช่หมาให้เมืองนอกเขาหัวเราะนะโอ้ยพูดแล้วมันสลดสังเวชนี่นะเรียนมาสูงขนาดไหนสูงขนาดไหนวิชาที่ดีที่ดีจะนำชาติไทยของเราให้เจริญรุ่งเรืองไปมันไม่มีเหรอที่เรียนมานะมีใจเรียนวิชาสังหารชาติไทยทั้งชาตินี่เหรอวิชาอันนี้มีความหมายแล้วเด็กเขาไม่ได้ไปเรียนเขาก็ไม่ได้ทำลายชาติบ้านเมืองเนี่ยเราไปเรียนมาเลวร้ายขนาดไหนที่มาทำลายชาติบ้านเมืองของเราได้ลงคออย่างนี้นะมันสมกันเหลือกับหลักวิชาเราซึ่งเขายกย่องว่าเป็นผู้ใหญ่มีความรู้สูงนั่นนะกลับมาการทำลายแบบที่ต่ำซามที่สุดซึ่งโลกมองดูไม่ได้เลยนี่มันสมควรหรือกับความรู้วิชาที่เราเรียนมาและที่เขายกฐานะให้เป็นผู้ใหญ่ผู้สูงเพื่อนำชาติบ้านเมืองนำแบบลงทะเลหลวงนี่เหรอวิชานี้อย่ามาใช้เป็นอากาศในเมืองไทยของเราคนดีมีคนเฉลียวฉลาดยังมีนะอยู่ในเมืองไทยเราบ้านพระบุรุษท่านรักษาสมบัติเหล่านี้มาแน่นหนามันคงมาเท่าไหร่ให้แล้วให้ความร่มเย็นแจ่มใสชาติบ้านเมืองเขามานานเท่าไหร่สมบัติกองนี้นะคลังหลวงคลังหลวงนี่ท่านให้ความร่มเย็นมาขนาดไหนเนี่ยท่านรักษามาอย่างนี้เราเหตุใดจึงอวดดีปวดดีเรียนไม่ช่วยเรียนความรู้วิชาจรวดดาวเทียมมาจะมาสังหารสมบัติก่อนนี้ซึ่งเท่ากับเป็นการทำลายหัวใจคนทั้งชาติให้ขาดสะบั้นลงไปทะเลหลวงมีอย่างหรือว่างั้นตั้งปัญหาให้ถามให้ไปพิจารณาทุกคนเราเป็นสมบัติเราเป็นเจ้าของสมบัติทุกคนให้พากันจำมานะเอาเท่านั้นว่าเนี่ยว่าจะไม่พูดมันก็จะพูดอยู่นั่นแหละไปนั่นไปนี่วิชาสามัญก็ไปเลยขึ้นไปใหญ่เลยสามัญศึกษาไปใหญ่เข้าใจได้ยินไหมเขาบอกสามัญศึกษาเราไปอ่านแล้วโอ้ยเราผ้าปวดที่แล้วที่แล้วจะปาตรงนั้นเลยใส่ที่ป้ายนะสามัญศึกษาเอาที่นี่ปานั่นนี่ศึกษานี่ว่ามีแต่ที่เต็มป้ายใจอะไรผู้รับก็มีเนี่ยกำลังสับปะงงแล้วไม่เป็นไรละเด็กหลับไม่เหมือนผู้ใหญ่หลับสับปะงงไม่เหมือนผู้ใหญ่สับปะงงมันมีเรื่องกบกันเท่านั้นเองเด็กมันต้องไม่หัวเราะสนุกสนานกับเด็กแต่ผู้ใหญ่ไม่ได้นะใครมาสับปะงงนี่ผู้ใหญ่อันนี้ไปทักทีเลยเนี่ยปลาเลยเข้าใจถ้าเป็นผู้ใหญ่เลยปวดหัวเราะไม่ได้เราเอาเข้ามามีแล้วมาแล้วเราจะไปแล้วเราให้พรวันนี้ไก่ตามไก่อยู่นะงอกก็มือมันมากมากตอนนี้ว่าเสร็จแล้วก็จะให้พรมีวัดครัวก็ยังมีเขาตั้งขึ้นเป็นประเภทที่ประเภทสามัญศึกษาแล้วก็ไม่รู้เราจะไปดูถ้าไปดูถ้ายังไม่มียังดักได้อยู่เดี๋ยวเราจะว่ามันเราจะถามยังอยากได้อยู่สามัญศึกษาเราจะว่าถ้าอยากได้เราจะเฝ้าขี้ฟาดเลยเข้าใจไหมนี่สามัญศึกษาจะว่ากันเข้าใจไหมปลาก็ไปเพี้ยมีสักขี้เต็มวันนี่สามัญศึกษาเราจะว่ากันเราไปเลยที่นี่หรือว่าอะไรพวกนี้ทุกแบบเลยไอ้พูดไม่พอชวนวันนะเตือนนะเตือนพี่น้องชาวอุดรเราทุกอำเภอให้จังเนื้อจังตัวทุกคนจะให้ขายหน้านะนี่ฟ้าหญิงทั้งแต่เสด็จมาเป็นประธานด้วยมาแล้วเห็นแต่เหือดแห้งดูไม่ได้นะวันนี้จะให้แจกเลย วันนี้ให้ไม่ให้ผู้ใหญ
3: ่
1: วันนี้ให้เด็กเอาให้เด็กวันนี้ให้เด็กไปไปนี่นี่นี่มาสองตัวนี
3: ่
1: เอา
3: เ
1: นี่ยตัวใหญ่เอาเนี่ยตัวเล็กเอาตัวนี้วันนี้แจกเด็กไม่แจกผู้ใหญ่แจกเด็กวันนี้ไม่แจกผู้ใหญ่แจกเด็กให้หมดเลยวันไหนแจกกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะเปียกทุกวันวันนี้เด็กได้เปียกก็บ้างมาอะไรเนี่ยนะถอยทองเหรอไหนทองกราบหลวงตาบัวนะสัมปันโยทองหนัก3บาทเงินเห็นได้แล้ววันนี้3บาทแล้วเงิน 3,000 บาทนี่ก็ที่ส่วนกุศลนี่นายอะไรเนี่ยนายชาวพัฒน์เหรอฮะ
4: ชาวพ
1: ั
4: ฒน์ครับ
1: ชาวนายชาวพัฒน์แล้ว
4: นางเรนุมาศ
1: ฮะ
4: นางเรนุมาศคร
1: ับ เรนุมาศเหรอ
4: ครับ
1: ว้า
4: เด็กชายซาร์น
1: า
4: เ
1: ป็นครับอยู่ที่ไหนล่ะ
4: อยู่วัดที่ครับ
1: ดีแล้วไปที่สกุลละโอ้ยทำไมเรื่องเนี้ยพวกไอ้มันมาอะไรเนี้ยพวกสามัญศึกษามันมาเรื่องเนี้ยพวกสามัญศึกษาพอพูดแล้วก็ออกมาเรื่องสามัญศึกษาก็วิ่งตามหมาเลยเป็นไงของอันนี้พวกสามัญศึกษาฮะกรุงเทพไปกรุงเทพเนี่ยเอาวาง
4: มาเลยวางเลย
1: มานะไปแล้วที่สายแล้วไปที่เตรียมตัวลองถามพระอยู่นะตั้งแต่ของในบ้านนี้เราก็ต้องระวังคือเราจะเอาแต่ของจำเป็นไปที่ยึดไปภูวัวนี่จะเอาอะไรไป
2: จำปาดะ
1: ค่ะโอ้ใส่จำปาดะเราเอาไปลองดูนะนี่มันประเภทเข้าใจไหมประเภทนี้มันประเภทวิสามัญศึกษาเอาเลยไปนั่นแหละเอามามันจะหนักขนาดไหนไปที่ต่อกับพระดูที่เราจะเอาประเภทนี้ประเภทสามวิสาวันศึกษาไปขึ้นเนี้ยวิสามันก็ขึ้นสามอย่างนี้เอาซะบ้างอย่างเงี้ยตีนไปไม่มากก็ยอกอย่างเงี้ยตีจุดนั่งจุดนี้ไปเงี้ยเราเป็นห่วงคือเราอยากให้ท่านฉันเรื่องนี้แหละวันนี้วันนี้ได้ไปคงพอจนไปติดต่อกันดูจะพยายามไปได้ถ้าหากของอะไรฟังนะพานะถ้าของอะไรของเราในรถนั่นนะท่านมันควรจะถอนออกให้เอาจำปาดานี่แทนเข้าไปยืนไม่เอาไปบ้าครัวนะเอาจำปาดานี่แทนเข้าไปอันใดที่มันจะเป็นเราถอนออกก็ได้อยู่รถมาแล้วยังรถหนังนะ

0: ไปแล้วครับ
1: ฮะ
0: ไปแล้วไปผลจะมา
1: ได้ครับรถเราไปซื้อของตลาดนะรถไปซื้อของตลาดมาหรือยังนะ
2: ยัง
1: โอ้มาแล้วหนึ่งจอดยอดอยู่แล้วหนึ่งเข้ามาแล้วจอดยอดแล้วอันนี้ให้เขาไปเอาของตลาดคือเอาของจำเป็นจำเป็นไปอันไหนไม่จำเป็นไม่เอาไปเพราะสิ่งที่เราเอาส่งไปประจำเดือนนั้นขอทุกอย่างแล้วไม่มีบกพร่องทีนี้เราไปนี่เป็นอาหารเสริมจึงต้องหาอาหารที่สำคัญสำคัญไปอันนี้จำปาระสำคัญมากขึ้นเบอร์หนึ่งเราจำปาระขนของลงจากรถให้หมดถ้าจำปาระยังไม่หมดขนขึ้นให้หมดเข้าใจไหมเพราะประเภทนี้ประเภทวิสามันศึกษาเข้าใจไหม
0: หมากภูครับผมหมากภู
1: หมากภูเลยอันนี้ก็สามัญทุกสาเนี่ยเอาละไม่เอาละสายผู้ว่าไม่นานก็กลับมาไปดูนั่นดูนี่ดูนั่นดูนี่นั่นแหละไปเป็นงั้นละไปดูนั่นดูนี่เรื่อยเรื่อยแล้วพอเสร็จก็พักเลยไม่ไปนี่อย่างน้อยสามเดือนโอ้ยจังหวัดเมษาเว้ยที่ไหนที
0: ่ครับ
1: ตั้งแต่เราไปกรุงเทพยังไม่ไปเลยนะ
0: คร
1: ับ ไปกรุงเทพมาแล้วไปกรุงเทพอีกกลับมายังไม่ไปยังนั่งเขาบังตาไปแน่ไป
3: ก็เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนั่งนานๆลุกขึ้นเขาอ่อนเนี่ย
4: เขาเนี่ยอ่อนมันอ่อนพอก้าวเดินไปก็พวกเด็กนักเรียนก็สอนพวกกันไปวันละนะวันเนี้ยเข้าใจไหมไปในโรงเรียนไปหาเรียนตั้งแต่ประเภทสามัญศึกษานะประเภทเปรตประเภทผีประเภทหมาเดินก้าวและประเภทสามัญศึกษาเข้าใจไหมประเภทวิชาตามหลักโครงการที่เรียนนั้นมีสามัญศึกษาสูงจำเอานะไปพอ
0: กราบลากราบเลยคร
5: ับท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่6เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2543มีชื่อกันเทศว่าการเรียนทางโลกในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับ
6: แบ่งกินแบ่งทานคือแบ่งโลกนี้โลกหน้าโลกนี้มีความชุ่มเย็นภายในจิตใจโลกหน้ามีความชุ่มเย็นภายในจิตใจในภพในชาติต่างๆเพราะอย่างไรแน่นอนตายแล้วต้องไปเกิดในภพหน้าทุกรูปทุกนามทุกจิตวิญญาณคำว่าตายแล้วสูญไม่เคยมีในความจริงทั้งหลายมีแต่ความจอมปลอมของกิเลสมันหลอกลวงสัตว์โลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนณสวนแสงธรรม6กันยายน2537
5: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ท่านจะได้รับฟังชีวประวัติของหลวงปู่บุญดาถาวโรวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่4ครับ
7: ท่านพระครูวิหารกิจจานุการปานวัดบางหนองโคพบกันกับหลวงปู่บ่อยที่เขาวงพระจันทร์สมัยที่หลวงพ่อปานสร้างวัดสะพานนาคพระอาจารย์มั่นปุริทัตโตท่านมีอายุมากกว่าหลวงปู่รุ่นเดียวกันกับเจ้าคุณอุบาลีท่านเป็นพระราชามีในป่ามีลูกศิษย์มากหลวงปู่เจอท่านครั้งเดียวที่วัดสะประทุมกรุงเทพหลวงปู่พระสุพรหมยานเทระวัดถ้ำพระพุทธบาทตากผ้าอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนหลวงปู่มีความเคารพรักเป็นอย่างยิ่งและนับถือพระสุพรหมยานเทระว่าเป็นพี่ชายของหลวงปู่หลวงปู่สิมพุทธาจาโรวัดถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ได้สนทนาธรรมกับหลวงปู่อยู่บ่อยๆด้วยความปิติรื่นด้วยความปิติรื่นเริงในอมตะธรรมหลวงพ่อสังวาน

ที่ได้เคยพบปะกับหลวงปู่บุตรดาได้สนทนาธรรมในปุจฉาวิสัชนาร่วมทางปฏิบัติธรรมจาริกธุดงค์ด้วยเป็นบางครั้งอีกมากมายท่านเจ้าคุณพระสิทธิสารโสพลอดีตเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตารามแต่ก่อนท่านก็อยู่วัดสัมพันธวงศ์และได้รู้จักหลวงปู่ที่นี่หลวงปู่แนะให้เจ้าคุณรักษาศีลเท่าชีวิตท่านมีความเลื่อมใสศรัทธาและฝากตัวเป็นศิษย์หลวงปู่ตั้งแต่นั้นมาปีพุทธศักราช2520ท่านเจ้าคุณนิมนต์หลวงปู่มาจำพรรษาที่วัดอาวุธและต่อมาท่านเจ้าคุณก็มรณภาพท่านเจ้าคุณว่าตอนหลวงปู่อยู่วัดสัมพันธวงศ์เวลาหลวงปู่แสดงธรรมมีคนฟังกันแน่นมากคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมก็ได้มีโอกาสฟังธรรมแนะนำคำสอนของหลวงปู่มาปฏิบัติบำเพ็ญความเพียรด้วยตนเองจะได้บรรลุธรรมอาหารเป็นพิษครั้งหนึ่งหลวงปู่ไปกิจนิมนต์ร่วมกับพระหลายรูปหลังจากฉันอาหารสักครู่เดียวพระทุกองค์ต่างอาเจียนกันขนาดใหญ่เพราะอาหารเป็นพิษจนต้องนอนซมอยู่กับที่เจ้าของบ้านตกใจมากเพราะเขาไม่รู้ว่าอาหารเป็นพิษพระทุกองค์ล้มนอนจนหมดคงเหลือแต่หลวงปู่องค์เดียวที่อาเจียนแล้วยังคุยกับโยมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นท่านอาจารย์จะอ้อนกราบเรียนถามหลวงปู่ว่าท่านไม่เป็นอะไรหรือจึงนั่งคุยกับโยมเหมือนปกติหลวงปู่ว่าก็เจ้าภาพเขามีความทุกข์ใจเนื่องด้วยไม่ได้เจตนาร้ายอันใดแฝงอยู่แต่เป็นไปด้วยกรรมเลยนั่งคุยให้เขาให้คลายทุกข์ใจอีกอย่างหนึ่งร่างกายเรานี่มันสักแต่ว่าธาตุเท่านั้นธาตุสี่มันถูกยาเมายาเบื่อมันก็แสดงอาการต่างๆนานาส่วนจิตใจมันไม่ได้ถูกก็เลยไม่เป็นอะไรเพราะกายกับใจมันคนละเรื่องรวมกันไม่ได้กายป่วยแต่จิตไม่ป่วยคราวหนึ่งหลวงปู่ต้องเข้าโรงพยาบาลวชิระพยาบาลเพื่อผ่าตัดนิ้วหลังผ่าตัดเสร็จหลวงปู่ว่าก็ยังชั่วแล้วไม่เป็นไรแล้วแพทย์พยาบาลต่างถามว่าหลวงปู่ไม่เจ็บหรือคนอื่นเขาโดนผ่าตัดน้อยกว่าหลวงปู่เขายังแสดงอาการเจ็บปวดมากหลวงปู่ทำอย่างไรถึงได้ไม่เจ็บหลวงปู่ว่าร่างกายของหลวงปู่มันก็เหมือนคนอื่นทำไมมันจะไม่เจ็บแต่จิตใจต่างหากที่ไม่ได้เจ็บป่วยไปกับร่างกายด้วยเท่านั้นในครั้งหนึ่งขณะหลวงปู่ป่วยอยู่โรงพยาบาลตำรวจสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จเยี่ยมเจ้าจอมมารดาสดับซึ่งป่วยอยู่ชั้น2ของโรงพยาบาลเมื่อทรงทราบข่าวหลวงปู่พระองค์ท่านก็เสด็จขึ้นไปเยี่ยมที่ชั้น3ในห้องหลวงปู่ได้ประทับนั่งลงกับพื้นแม้เจ้าหน้าที่ได้จัดพระที่ไว้รับเสด็จแล้วแต่ไม่ทรงประทับพร้อมกราบนมัสการถามอาการป่วยของหลวงปู่ให้หลวงปู่ได้ตอบว่าป่วยแต่กายจิตไม่ป่วยหลังจากพระองค์เสด็จกลับแล้วหลวงปู่บอกกับลูกศิษย์ว่าสมเด็จพระเทพท่านอุปถาพระแก้วมรกตมาหลายชาติแล้วมาชาตินี้ก็มาอุปถาอีกให้หลวงปู่ชื่นชมสมเด็จพระเทพว่าจริยาวัดท่านงดงามไม่ถือพระองค์วัดสองขาตั้งแต่วันแรกที่บวชในอุโบสถหลวงปู่ได้ตั้งสัจจะบารมีว่าขอถวายชีวิตแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้สั่งสอนเราเราเป็นภาชนะของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถวายเรื่อยไปถวายแล้วไม่เอาคืนหรอกในพระพุทธ

0: ระธรรมก็ส่งไปเลยหลวงปู่เคยจำพรรษาตามวัดต่างๆมากมายแต่วัดที่อยู่ประจำตลอดชีวิตคือวัดสองขาท่านท่องเที่ยวเดินทุรงไปทุกคนทุกแห่งทั่วเมืองไทยตามชนบทน้อยใหญ่ปากเขาลำเนาไพรจนกระทั่งอายุ70ท่านจึงหยุดเข้าป่าขึ้นเขาด้วยสังขารอันรุ่งโรยทรุดโทรมตามธรรมชาติของดินน้ำลมไฟภายในร่างกายนั่นเองวัดที่หลวงปู่เคยจำพรรษาวัดลพบุรี14พรรษาอาทิวัดเนินยาววัดประดุงธรรมวัดทุ่งสิงโตวัดบางกระพีวัดในเพชรบุรี20พรรษาอาทิวัดเนรัญชราวัดบุญทวีวัดสนามพรามวัดในกรุงเทพ8พรรษาอาทิวัดอาวุธวิกสิตารามวัดราชาธิวาสวัดนรยอง7พรรษาอาทิวัดเขาโคดคิรีวัดช้างชนราชบำรุงวัดเขาโบดวัดในชัยนาท4พรรษาอาทิวัดสองพี่น้องศูนย์ปฏิบัติธรรมหลวงพ่อบุตรดาทาวโรวัดในจังหวัดหนองคายอาทิวัดบ้านทุ่งวัดในจังหวัดสระบุรีอาทิวัดหนองโนนเหนือวัดในจังหวัดนครสวรรค์อาทิวัดดงหนองหลวงวัดป่าหนองคูวัดในจังหวัดราชบุรีอาทิวัดเหนือบนวัดในจังหวัดเพชรบูรณ์อาทิวัดบวชชนะมารวัดในจังหวัดเชียงใหม่อาทิวัดสีโขงวัดในจังหวัดสิงห์บุรีอาทิวัดพิกุลทองวัดกลางชูศรีเจริญสุขช่วงปลายของชีวิตเมื่อครั้งท่านเจ้าคุณพระสิทธิสารโสพลเป็นเจ้าอาวาสวัดอาวุธท่านได้นิมนต์หลวงปู่ให้หลวงพ่อสงฆ์มาพักประจำที่วัดหลวงปู่บุตรดาได้พักเป็นครั้งคราวส่วนหลวงพ่อสงฆ์ท่านอายุมากแล้วจึงอยู่จำพรรษาที่วัดอาวุธตลอดมาจนถึงแก่มรณภาพปี2519และในปี2520หลวงปู่บุตรดาจึงได้มาจำพรรษาที่วัดอาวุธเมื่ออายุ83ปีท่านเจ้าคุณก็ได้มรณภาพหลังจากหลวงปู่สงฆ์มรณภาพเพียงปีเดียวซึ่งขณะนั้นโบสถ์วิหารที่ท่านเจ้าคุณสร้างยังไม่เสร็จเมื่อหลวงปู่มาอยู่ก็ช่วยสร้างศาลาที่เก็บน้ําและทอดกฐินร่วมสร้างโบสถ์สร้างศาลาธรรมสารเป็นศาลาสําหรับปฏิบัติกรรมฐานด้วยในปี2522หลวงปู่ต้องรักษาร่างกายที่โรงพยาบาลเมื่อหายแล้วได้กลับไปเยี่ยมวัดบุญทวีถ้ำแกลบอีกครั้งหนึ่งเมื่อจวนเข้าพรรษาหลวงปู่เย็นฐานรโตเจ้าอาวาสวัดกลางชูศรีเจริญสุขนิมนต์ให้หลวงปู่จำพรรษากับท่านหลวงปู่จึงได้จำพรรษาอยู่กับหลวงปู่เย็นโดยมีท่านพระอาจารย์มหาทองกาญจโนศิษย์ของหลวงปู่ผู้รับใช้ใกล้ชิดตลอดเวลาตั้งแต่พบกับหลวงปู่ที่ถ้ำแกลบวัดบุญทวีเป็นต้นมาและติดตามมาเป็นพระอุปถัมภ์ด้วยณวัดกลางชูศรีเจริญสุขซึ่งเดิมเป็นวัดร้างตั้งแต่สมัยต้นกรุงศรีอยุธยาต่อมาได้รับการพัฒนาอย่างดีด้วยบารมีของพระคุณหลวงปู่บุตรดาทาวโรหลวงปู่เย็นฐานรโตและฝีมือการบริหารการปกครองของพระอาจารย์มหาทองกาญจโนซึ่งได้เป็นเจ้าอาวาสปี2531ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูโสพลจารุวัตรรองเจ้าคณะอำเภอบางระจันส่วนหลวงปู่เย็นได้สร้างวัดแห่งใหม่ห่างจากวัดกลางชูศรีเจริญสุขประมาณ6กิโลเมตรชื่อวัดสระปเรียนอยู่ในเขตจังหวัดชัยนาท ไม่ได้ไปมาหาสู่หลวงปู่อยู่เสมอแม้สังขารหลวงปู่จะชราภาพมากแล้วก็ยังเมตตารับกิจนิมนต์เพื่อจิตเกื้อกูลอนุเคราะห์ต่อทุกคนทุกสถานที่สุดแต่ลูกศิษย์จะพาไปบางครั้งลูกศิษย์ถามหลวงปู่เหนื่อยไหมครับหลวงปู่ว่าธรรมะไม่เหนื่อยหรอกแต่สังขารก็เป็นไปตามเรื่องของเขาแป้งมงคลช่วงหนึ่งระหว่างที่หลวงปู่อยู่วัดสองพี่น้องก็เริ่มมีลูกศิษย์มากขึ้นระยะนั้นมีคนเอาแป้งไปถวายให้ท่านใช้ทาตัวเพราะเป็นผื่นคันเวลากลับท่านไม่รู้จะให้อะไรเขาเป็นมงคลคว้าแป้งได้ก็บอกเอามือมาทาแป้งมงคลกันคิดกลากคิดเกลื่อนกันหลงกันลืมจนเป็นเอกลักษณ์ของหลวงปู่ที่แจกแป้งมงคลองค์เดียวในประเทศไทยท่านแจกให้หมดทั้งพระทั้งโยมชิ้นแปดก็ทาเป็นยาได้เอาแป้งไปทามันหายโรคหายภัยได้จะว่าไงล่ะละสังขารแม้จิตจะอาศัยอยู่ในกายก็จริงแต่หาได้เป็นใหญ่เป็นเจ้าของกายไม่ย่อมไม่สามารถที่จะบังคับบัญชากายให้เป็นไปในอำนาจของตนได้ไม่ว่าจิตนั้นจะส่งไว้ซึ่งคุณวิเศษอันสูงส่งถึงขั้นอรหันต์ก็ตามกายสังขารของหลวงปู่ก็เช่นกันด้วยเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2536หลวงปู่ได้ไปร่วมงานทำบุญร้อยวันหลวงพ่อราชพมยานวัดท่าสุงอุทัยธานีหลังจากกลับถึงวัดแล้วประมาณตีหนึ่งหลวงปู่มีอาการป่วยกระทันหันเส้นโลหิตในสมองด้านซ้ายอุดตันพระครูโสพลจารุวัตรได้นำส่งโรงพยาบาลสิงห์บุรีนายแพทย์วิสิทธิ์ถนัดสร้างได้นำหลวงปู่เข้าเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่โรงพยาบาลหมอประเจิดพบว่าสมองซีกซ้ายฝ่อเส้นโลหิตอุดตันปอดอักเสบหลวงปู่มีอาการหอบมากเสมหะตกค้างในปอดมากแพทย์ตัดสินใจใส่ท่อช่วยหายใจทางปาก9กุมภาพันธ์2536สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับหลวงปู่เข้าเป็นคนไข้ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะแพทย์สิงห์บุรีจึงได้นำหลวงปู่สู่โรงพยาบาลสิริราชณห้อง ICU โดยมีนายแพทย์วัฒนะทิตาดิลกเป็นผู้ติดสะดวกและมีศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทามารเนตรเป็นแพทย์เจ้าของไข้11กุมภา2536หลวงปู่ได้รับการรักษาที่ห้องอภิบาลการหายใจ RCU ตึกอัสดางชั้น2หลวงปู่อาการดีขึ้นตามลำดับหายใจได้เอง14กรกฎาคม2536จึงได้ย้ายไปที่ห้องพิเศษตึก84ปีห้อง808ด้วยอยู่ในความดูแลของแพทย์และพยาบาลประจำตึกมีพระอุปัฏฐากอยู่ประจำสองรูป26พฤศจิกายน2536หลวงปู่มีการทรุดลงมีอาการหอบและไอแพทย์ได้นำเสมหะไปเพาะเชื้อปรากฏว่าหลวงปู่ติดเชื้ออย่างแรง2ธันวาคม2536แพทย์ได้ย้ายหลวงปู่กลับไปที่ห้อง ICU อีกครั้งแต่อาการไม่ดีขึ้น11มกราคม2537ช่วงกลางคืนอาการหลวงปู่สุดวิสัยคณะแพทย์จะเยียวยารักษาได้ตอนเช้า 12มกราคม2537หน้าหลวงปู่ดูสดใสเปล่งปลั่งสดชื่นผิวพรรณวรรณะผ่องใสมากเป็นพิเศษผิดธรรมดาทั้งที่อาการป่วยหนักยังทรงอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างช่วงบ่ายฝนเริ่มตกโปรยปลายบริเวณโรงพยาบาลสิริราชประหนึ่งดังว่าน้ำพระพุทธมนต์อมฤตอันศักดิ์สิทธิ์เป็นที่อัศจรรย์ใจเป็นนิมิตหมายบอกให้ทราบว่าอีกไม่ช้านี้หนอพระคุณหลวงปู่ผู้เป็นดวงประทีปที่เคารพรักสักการะบูชายิ่งของปวงศิษย์ศาสนิกชนมวลมนุษยชาติที่ใฝ่ธรรมกำลังจะละกายสังขารแน่นอนและแล้วหลวงปู่ก็ค่อยผ่อนลมหายใจช้าลงเป็นลำดับจนหยุดสงบนิ่งเมื่อเวลา 19 นาฬิกา 10 นาทีแม้ว่าขณะที่ร่างกายหลวงปู่อาพาธต้องเสวยทุกขเวทนาอยู่ก็เป็นแต่เฉพาะทางกายเท่านั้นหาได้เสวยทุกขเวทนามันเป็นไปทางจิตไม่เพราะสิ้นชาติแล้วถึงมาดว่ากายจะทุกขเวทนามากน้อยประการใดทุกขเวทนาที่กำลังเสวยอยู่นั้นย่อมมีสภาพเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นนิจทุกขเวทนาจิตแม้สักนิดหนึ่งจึงไม่ได้บังเกิดขึ้นกับหลวงปู่เลยสรีระหลวงปู่สงบเงียบและสูญสิ้นที่สุดในโลกไม่มีการกลับมาเกิดได้รับความทุกข์ทรมานในวัฏสงสารนั่นเป็นห่วงมหันตภัยที่ยาวนานจนไม่รู้ที่สิ้นสุดอีกต่อไปตลอดกาลประวัติศาสตร์สิริรวมอายุ101ปี7วัน73พรรษาวาทะหลวงปู่รัชกาลที่6นี่แผนที่เขาจะแบ่งกันอยู่แล้วให้อังกฤษเอาทางตอให้หมดไปจนถึงเชียงตุงฝรั่งเศสก็เอาทางตออทางเขมรทางแคว้นลาวทางเวียดนามไปจบเชียงตุงโน่นเลยไม่ได้เพราะรัสเซียขวางคอไว้ไม่ให้ทำลายเมืองไทยไม่ได้เป็นบาปเขาว่าอย่างนั้นไทยไม่ได้ไปแกล้งใครมีแต่คนอื่นมาแกล้งเราเขมรมาแกล้งบ้างมอญมาแกล้งบ้างพม่ามาแกล้งบ้างแกล้งกันทำลายเมืองโบราณของไทยไทยไม่ได้ตอบแทนใครเลยไม่ได้ทำความตอบเขาด่าไม่ด่าตอบเขาตีไม่ตีตอบเขามาทำลายเมืองเราไม่ได้เราไม่ตอบแทนหรอกศาสนาพุทธน่ะฆ่าสัตว์ไม่ได้ศาสนาอื่นเขาฆ่าสัตว์ได้ตอนเป็นทหารยามยืน2ชั่วโมงศพทหารที่แหลมอินโดจีนเก็บมาได้261หีบเอาไปไว้บนศาลาวัดราชาธิวาสไปยืนยามคู่ยามเกียรติยศศพทหารเกียรติยศนั้นของพระเจ้าแผ่นดินใครดูหมิ่นไม่ได้ใส่ลงไปในหีบก็ไปดูหมิ่นไม่ได้หรอกไปยืนยามก็ท่าตรงยืนคู่เผชิญงูยักษ์วันหนึ่งขณะทำกรรมฐานใหม่ๆท่านก็ได้กลิ่นแปลกปลอมเป็นกลิ่นสับสาบแปลกๆคิดจะเลื่อมตาดูแต่เกรงจะเห็นสิ่งที่น่ากลัวเหงื่อแตกชุ่มไปหมดตั้งสติอยู่นานจนจิตเริ่มสงบลงบ้างหลวงปู่คิดว่าสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เมื่อจะได้เห็นทำไมกลับจะกลัวอะไรเล่าเอาเถอะ ถ้าจะตายถึงไม่ลืมตาดูก็ต้องตายเหมือนกันหนีไม่พ้นแน่ถ้ำแคบๆอย่างนี้ถึงหลับตาก็วุ่นวายใจสู้ดูให้รู้แก่ตาเสียเถิดคิดแล้วจึงลืมตาดูภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าทำให้หลวงปู่นั่งตัวแข็งตะลึงอยู่กับที่นั่นคืองูใหญ่ตัวยาวหลายวาหัวขนาดเกือบเท่าลูกมะพร้าวในตาแดงฉานและเปลี่ยนแปลกๆชูคอจ้องอยู่เบื้องหน้าของท่านห่างวาเดียวท่านนั่งนิ่งด้วยความคาดไม่ถึงจิตของท่านกำลังพิจารณาหาเหตุผลอยู่พลันรึกถึงคุณอำนาจบารมีของพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณแล้วหลับตายอมอุทิศเลือดเนื้อและกายนี้เป็นงูร้ายจิตจึงคลายวางไม่ห่วงใยในชีวิตและสังขารต่อไปชั่วขณะหนึ่งด้วยจิตใจอันมั่นคงต่อองค์พระบรมศาสดาช่วยให้ท่านรอดพ้นจากภัยอันตรายได
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติของหลวงปู่บูดาถามวโรซึ่งวันนี้นำมาแสดงเป็นตอนที่4ในรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏวรกัตติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและมาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สุวัฒน์สุวัจโจวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีชื่อกันเทศว่าสิ่งที่ทำให้คนต่างกันเพราะการอบรมและฝึกหัดขอเชิญท่านฟังครับ
1: การตั้งใจตั้งกายตั้งใจของเราเตรียมพร้อมในการปฏิบัติการกระทำงานทุกประเภทจะต้องอาศัยกำลังถ้าไม่มีกำลังแล้วงานไม่สามารถจะสำเร็จลุล่วงไปได้งานทางกายก็ต้องอาศัยกำลังกายงานทางใจก็ต้องอาศัยกำลังใจกำลังทั้งสองอย่างนี้เป็นความจำเป็นของงานทุกประเภทเพราะฉะนั้นการศึกษาเพื่อให้เกิดกำลังเป็นสิ่งที่จำเป็นกำลังนั้นเราจะต้องส่งเสริมเราจะต้องบำรุงเราจะต้องเพิ่มเติมเพราะมีการสูญเสียมีการหมดไปมีการเกิดมีการดับถ้าเราดูตามลักษณะแล้วที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอนิจจังคือความไม่เที่ยงนี่ก็เป็นธรรมส่วนหนึ่งถ้าเราไม่น้อมนึกระลึกขึ้นมารู้จักลักษณะแล้วเราก็นึกว่ามันเป็นธรรมดาถ้าเราพิจารณาให้ลึกซึ้งแล้วมันเป็นธรรมที่จะนำมาพินิจพิจารณาให้เกิดประโยชน์ไม่ให้ธรรมเหล่านั้นผ่านไปเปล่าจากประโยชน์เพราะฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายย่อมเป็นผู้พิจารณาธรรมสิ่งที่ไม่แน่นอนในสภาวะธรรมทั้งหลายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถ้าเราทั้งหลายหลงกับสิ่งสภาพที่ไม่แน่นอนนั้นที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นสำคัญว่าจะได้มาซึ่งให้เกิดความสุขสมประสงค์เป็นตัวเป็นตนของตนเมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นความหวังของเราก็พังทลายไปไม่เหลืออยู่เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างไม่เสมอเมื่อเราพิจารณาธรรมข้อนี้มีอยู่ทั่วไปในโลกที่สัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วจะต้องได้ประสบทุกตัวตนทุกบุคคลแน่นอนเราจะรู้หรือไม่รู้ไม่สำคัญแต่ส่วนของธรรมแล้วก็ไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมไปตามหลักสูตรของธรรมใครจะแก้ไขบิดเบือนธรรมอันเป็นความจริงนี้ไม่ได้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแม้โลกจะวิวัฒนาการมีความรู้เจริญขึ้นขนาดไหนอย่างไรก็ตามแต่ส่วนธรรมนั้นก็เป็นส่วนของธรรมอันมั่นคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามความรู้ความเจริญขึ้นของโลกใดๆทั้งสิ้นเมื่อเราพิจารณาถึงธรรมข้อนี้แล้วเราควรภูมิใจที่เราได้มีโอกาสมาศึกษาสอดส่องให้ได้รู้ธรรมอันมั่นคงคือมันคงที่ในสิ่งที่ไม่คงที่มันมั่นคงในสิ่งที่ไม่มั่นคงเป็นธรรมที่จริงอยู่ในสิ่งที่ปลอมถ้าเราพิจารณาดูชัดพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ประสบความสำเร็จเพราะเห็นสิ่งที่ทั้งมีเงื่อนทั้งสองพระองค์ไม่ได้เห็นแต่ส่วนไม่ดีส่วนเดียวสิ่งที่ไม่ดีก็ยังสามารถเกิดความดีขึ้นได้สิ่งที่ดีก็สามารถจะทำให้ได้รู้ได้เห็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่ที่นั้นได้เช่นกันเพราะฉะนั้นพระองค์จึงสามารถปฏิบัติอยู่ในสายกลาง มัชฌิมาปฏิปทาพระองค์ไม่หวั่นไหวในสิ่งใดๆทั้งโลกเมื่อพระองค์รู้ความจริงแล้วความจริงสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของลี้ลับแต่เราอาศัยแผนผังที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้แล้วนำมาใช้พินิจพิจารณาตามดูไม่ใช่เป็นสิ่งที่ลี้ลับที่เราไม่สามารถที่จะมองเห็นเราสามารถรู้ได้ตามสติกำลังความสามารถของเราเพราะพระองค์ทรงแสดงธรรมไม่ใช่แสดงธรรมโดยส่วนเดียวโดยภาคเดียวพระองค์ทรงแสดงธรรมมีหลายส่วนหลายภาคส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดส่วนใกล้ส่วนไกลส่วนลึกส่วนตื้นส่วนมีการริเริ่มส่วนให้ลึกซึ่งมีความรู้ละเอียดไปตามระดับให้คนทุกชนชั้นสามารถนำไปใช้จนให้ได้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ตามสติกำลังความสามารถที่จะกระทำได้ทำสภาวะอันเป็นความจริงอย่างประเสริฐมีอยู่ประจำโลกตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่ใช่เพิ่งมีเดี๋ยวนี้แต่ไม่มีใครสามารถที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงได้อุบัติตรัสรู้เกิดขึ้นแล้วในโลกวัยนั้นเชื่อก่อนอย่าเพิ่งไปทำเลยเสร็จแล้วค่อยทำไหนๆมันก็ล่มไปแล้วให้มันอยู่นั่นก็เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายถ้าเราใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาตรองตามนำมาปฏิบัติให้ปรากฏชัดในจิตใจของเราไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยเลยเราจะได้ความสุขความอิ่มใจจากความรู้ความเห็นที่เราปฏิบัติอย่างถูกต้องเพราะมีผู้ได้ความสุขมาเป็นจำนวนมากแล้วเขาเหล่านั้นก็ไม่ต่างอะไรจากเราเมื่อก่อนก็เป็นคนไม่รู้เป็นคนปุถุชนธรรมดาเหมือนกับเราความเป็นอยู่ทุกส่วนก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันมากถ้าพูดเป็นในส่วนธรรมะจะพิจารณาโดยส่วนธรรมแล้วมันก็เท่ากันเกิดมาแล้วก็ไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่ากันก็มีความแก่ความเจ็บความตายเช่นเดียวกันเกิดมาแล้วก็มีตาเท่ากันมีหูเท่ากันมีจมูกเท่ากันมีลิ้นมีกายมีอวัยวะเหมือนกันหมดได้รับสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกโดยความรู้สึกเท่าเทียมกันหมดแต่สิ่งที่ทำให้คนต่างกันนั้นก็คือการอบรมและการฝึกเพราะมนุษย์เราสามารถที่จะฝึกได้ไม่เหมือนสัตว์อื่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้อัตภาพเป็นมนุษย์จากมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาพระองค์ศึกษาประพฤติปฏิบัติเลื่อนฐานะตามระดับจนได้ครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แล้วสลัดทิ้งสิ่งเหล่านั้นเข้ามาฝึกฝนอบรมปฏิบัติในทางธรรมจนได้เป็นพระมหาราชาในทางธรรมเป็นพระศาสดาเอกในโลกจากคนธรรมดาธรรมดาเป็นพระราชกุมารบุคคลคนหนึ่งเท่านั้นเติบโตมาด้วยเข้าปลาอาหารเช่นเดียวกันเหมือนกับคนธรรมดาหลังจากนั้นเมื่อองค์สมเด็จพระศาสดาได้ตรัสรู้ในธรรมอันจริงอย่างมั่นคงแล้วพระองค์ก็ได้ทรงประกาศแก่ประชาชนให้ได้ยินได้ฟังเกิดความเริ่มใสนำไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมแล้วก็ได้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางคือความสุขอย่างยิ่งเป็นจำนวนมาก มาตามลำดับถ้าใครฝึกฝนจริงๆก็จะได้เห็นธรรมะอันความจริงจะเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นั้นถ้าไม่ประพฤติจริงแล้วความจริงก็ไม่ปรากฏขึ้นมาอยู่กับการกระทำเพราะฉะนั้นเราสามารถกระทำได้แค่ไหนก็ควรจะพยายามด้วยความอดความทนความเพียรพยายามเพื่อจะได้ผ่านอุปสรรคเพราะกำลังมีอุปสรรคขัดขวางอยู่ขัดขวางการกระทำการดำเนินทางของเราอยู่มันก็เป็นสิ่งธรรมดาเราจะต้องใช้สติปัญญาช่วยเหลือสิ่งที่ขัดขวางส่วนธรรมนั้นไม่เป็นสิ่งที่ยากลำบากเลยที่เรายากลำบากนั้นยากลำบากกับสิ่งที่ไม่เป็นธรรมที่คอยรังแกคอยขัดขวางคอยก่อกวนคอยชักชวนชักจูงไปในทางที่ผิดให้เกิดความเห็นผิดเกิดความรู้ผิดเกิดความเข้าใจผิดสร้างความต้านทานในทางที่ถูกในทางที่จะให้เกิดความสงบให้เกิดความสุขเกิดความผ่องใสบริสุทธิ์สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ค่อยขัดขวางตลอดมาตลอดเวลาที่เราประพฤติเราปฏิบัติเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราปฏิบัติจึงจำเป็นจะต้องแก้ไขสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาเมื่อสิ่งเหล่านี้เราแก้ไขได้ชัยชนะมันถอยออกไปแล้วส่วนธรรมติดแท้จริงนั่นก็ปรากฏขึ้นมาทันทีให้เราได้ความสุขให้เราได้ความสงบให้เราได้ความเอิบอิ่มให้เราได้สติได้ปัญญาได้ศรัทธาความเพียรในจิตในใจอันเป็นกุศลขึ้นมาตามระดับฉะนั้นเราทั้งหลายถึงอย่างไรก็ไม่เหลือวิสัยควรพยายามคอยประคับประคองเพราะการปฏิบัติจิตภาวนาเป็นเรื่องงานที่ละเอียดงานจะต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้ความพยายามในสติปัญญานั้นด้วยความภาคความเพียรด้วยการสัตย์สองนิพพิจารณายิ่งเป็นนามธรรมแล้วมันมีแต่ชื่อไม่มีแสงสีให้ปรากฏให้เป็นเครื่องหมายมีแต่ธาตุรู้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราจะต้องสังเกตดูให้ดีความรู้เหล่านั้นถ้ากว่ารู้ไม่ถูกทางมันก็สามารถเป็นพิษเป็นภัยให้ได้รับทุกข์รับกระทบกระเทือนต่อสิ่งที่หยาบๆได้เหมือนกันมันมีพลังมากไม่ใช่น้อยถึงจะไม่มีแสงสีหมายสามารถที่จะหยิบยกยื่นให้กันได้ก็ตามแต่เมื่อสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นแล้วมันจะเอานำมาทำอันพลังนี้ใช้ไปในทางที่ดีเป็นพิษเป็นภัยอันตรายแก่ตัวเองและบุคคลผู้อื่นมากไม่น้อยแต่ตรงกันข้ามแต่เรายิบยกไปใช้ในสิ่งที่ดีที่มีประโยชน์มันก็สามารถสร้างความดีความสุขความเจริญให้แก่ตัวเองให้ปรากฏแก่ชาวโลกโดยทั่วไปเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายก็อาศัยนามธรรมที่ละเอียดไม่มีแสงสีที่ท่านได้ฝึกฝนมาดีแล้วการฝึกฝนสิ่งเหล่านี้ต้องฝึกฝนด้วยการระมัดระวังด้วยการสำรวมมันเอาใจใส่เพราะมันผิดก็ง่ายมันพลาดก็ง่ายมันถูกก็ง่ายต้องระมัดระวังอยู่ตลอดต้องสำรวมต้องอาศัยความเอาใจใส่เพราะฉะนั้นน้อยคนที่จะข้ามพ้นโลกอันกันดารอันนี้เพราะความเพียรน้อยเพราะความระวังน้อยความสำรวมน้อยความที่จะเอาใจใส่น้อยเพราะไม่มีใครรู้ใครเข้าใจใครเห็น ไปเห็นแต่อมิตรวัตถุที่เห็นได้ด้วยตาของหยาบๆสิ่งเหล่านั้นเกิดความเพลิดเพลินยินดีรื่นเริงในสิ่งเหล่านั้นถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะก่อให้เกิดความรุ่มร้อนและความทุกข์อย่างไรก็ตามแต่ก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจตามความจริงในสิ่งเหล่านั้นได้เพราะความหลงถึงแม้ว่ารู้อยู่บ้างแต่ก็ไม่มีทางออกถือเป็นความจำเป็นเสียแล้วไม่มีทางที่จะเลือกจำเป็นจะต้องอยู่ด้วยทุกข์แผดเผาอยู่อย่างนั้นเพราะหาทางเลือกไม่ได้ถ้าเราไม่หันหน้าเข้าหาศาสนาธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจนกรอบจริงๆไม่มีทางเลือกจริงๆเป็นวัฏฏะวนเวียนอยู่ในอย่างนั้นซ้ำๆซักๆไม่มีที่สิ้นที่สุดเมื่อเราหันเข้ามาศึกษาทางศาสนาขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วถ้าเราพยายามจริงๆเราก็มีทางที่จะออกให้ได้เพ้นห่างจากความทุกข์เดือดร้อนมัวหมองให้ได้รับความสุขอันละเอียดสงบยิ่งขึ้นตามระดับถ้าหากว่าเราเป็นผู้เอาใจใส่นักสังเกตความสงบเหล่านี้ก็มันไม่ใช่ชาติหน้าหรือเดือนหน้าปีหน้าเราสามารถรักษาประคับประคองทำจิตใจของเราให้ดีแล้วสามารถจะสางสิ่งที่ไม่ดีออกก็ย่อมปรากฏขึ้นในปัจจุบันทันตาเห็นมันสงบให้เราเห็นให้มีความสุขทันทีชั่วระยะไม่ต้องเลือกการไม่ต้องเลือกเวลาสมที่ว่าอาการนิโกไม่มีการไม่มีเวลาว่ารอคอยวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นถ้าเราสามารถประคับประคองจิตของเราให้ได้ปลดปล่อยจากอารมณ์ก่อกวนต่างๆแล้วจิตก็จะต้องสู่ความสงบพักผ่อนเป็นสมาธิมั่นคงแน่นอนไม่ว่าอิริยาบถไหนๆหรืออิริยาบถใดๆถ้าเราพยายามมีสติคอยกำกับกำหนดจิตพิจารณาพยายามปลดปล่อยจากอารมณ์ที่เศร้าหมองต่างๆให้เกิดอารมณ์ที่ดีขึ้นมานั่งก็นั่งด้วยอารมณ์อันดีเพื่อชำระอารมณ์เศร้าหมองเดินก็เดินด้วยอารมณ์อันดีระลึกถึงธรรมที่ดีที่ปราศจากความเศร้าหมองแม้แต่เรานอนเราก็ไม่ให้หลับเปล่าๆก่อนจะหลับเราก็กำหนดพิจารณาเอาอารมณ์ที่ดีมาตั้งไว้ในใจมีสติมีสัมปชัญญะมีความระลึกความรู้ตัวแล้วกำหนดจนกว่าก่อนจะหลับมันก็จะได้ความสุขตามสมควรแก่ภาวะถ้าหากว่าจิตมันปล่อยวางอารมณ์เศร้าหมองได้ก่อนหลับมันก็เข้าสมาธิอยู่ชั่วระยะหนึ่งเมื่อจิตผ่องแผ้วดีแล้วมันก็ปล่อยวางพักผ่อนไปตามธรรมดาของธาตุของขันธ์ถ้าเราพักได้อย่างนั้นตื่นขึ้นมาและจิตก็กระปรี้กระเปร่าผ่องแผ้วสดชื่นนี่อานิสงส์ของการปฏิบัติเห็นได้ในปัจจุบันเห็นชัดแจ้งโดยตัวของเราเองถ้ามันเป็นขึ้นมาแล้วไม่ต้องใครบอกมันปรากฏขึ้นมาชัดให้เรานี่เป็นที่หลบภัยได้อย่างดีที่สมเด็จพระชินสีห์สัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระศาสดาของชาวเราทั้งหลายที่พระองค์ได้ประทานไว้แล้วนับว่าเราทั้งหลายเป็นผู้มีโชคดีไม่ควรจะพลาดควรจะปฏิบัติให้สม่ำเสมอควรจะตัดสินใจเลือกไม่มีทางอื่นแล้วสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราผ่านมาแล้วที่มีอยู่ในโลกนี้เราก็สามารถรู้ได้เห็นได้เพราะมันมีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มี ทั้งให้เราเรียนรู้ได้ทั้งให้เราเห็นได้ทั้งให้เราได้ยินได้ไม่ใช่ว่าได้ยินไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ไม่มีอะไรยิ่งกว่าที่เราเห็นอยู่รู้อยู่ในบัดนี้ความสุขอยู่ในโลกนี้ก็มีเพียงแค่นี้ความสุขของอัตภาพร่างกายก็มีอยู่เพียงแค่นี้ใหญ่ยิ่งกว่านี้อีกไม่มีเกิดมาอีกสักกี่ร้อยชาติก็ตามอัตภาพอันเป็นมนุษย์มันก็อยู่อย่างนี้แหละไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าการศึกษาจะมีเครื่องช่วยเหลือให้ได้รับความสะดวกสบายเท่าไหร่ก็ตามแต่การงานที่จากความสะดวกสบายบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาถ้าเรามองดูการใช้การสอยสะดวกสบายดูการแสวงหาเพื่อสะดวกสบายบังคับการงานของเราบีบคั้นอยู่ตลอดผลที่สุดเราก็เป็นทาสแห่งความสะดวกสบายอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีอันนั้นก็นี่ก็เลยไปติดไปคล้องกระทบกระเทือนอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนแต่เราไม่รู้จักเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรยิ่งหย่อนกว่ากันอันหนึ่งเกิดขึ้นอันหนึ่งก็หย่อนลงอันหนึ่งเกิดขึ้นอันหนึ่งก็หย่อนลงแต่สมัยแต่ก่อนเครื่องสะดวกสบายไม่มีเท่าไรแต่ช่องว่างสร้างความดีเขาก็มีโอกาสเช่นเดียวกันโดยตามสภาพความเป็นอยู่มันก็ผ่านไปผ่านไปถ้าสมัยแต่ก่อนไม่เจริญไม่ดีแล้วพระพุทธเจ้าทำไมพระองค์ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์สมัยนี้ที่เครื่องใช้สะดวกสบายเจริญใครเล่าเมืองไหนนักศึกษาความรู้สูงทางโลกประเภทไหนได้สำเร็จพระอรหันต์บ้างมีความรู้ความฉลาดใครได้ความสงบอย่างแท้จริงบ้างใครมีความรู้ได้ความบริสุทธิ์บ้างในสมัยโลกที่ฉลาดที่เจริญอันนี้เราก็รู้เนี่ยอวดสำคัญไปเฉยๆใช่จริงก็มีแต่กิเลสมีแต่เครื่องเศร้าหมองมีแต่เครื่องกระทบกระเทือนกันเบียดเบียนกันอยู่ทุกมุมโลกเอารัดเอาเปรียบกันใช้เล่ห์เหลี่ยมนั่นหรือเป็นความสุขนั่นหรือเป็นความฉลาดถ้าฉลาดจริงก็ไม่ต้องบริสุทธิ์ไม่เบียดเบียนกันจึงเรียกว่าความฉลาดที่แท้จริงถ้ายังเบียดเบียนกันอยู่แหละถ้าดูในทางธรรมแล้วท่านว่าไม่ฉลาดเพราะการเบียดเบียนคนอื่นก็ไม่นึกว่าตัวเองจะได้ความสุขหาเห็นผลอันสะท้อนกลับมาถึงตัวเองไหมเพราะฉะนั้นเราไม่สำหรับเราทั้งหลายผู้ประพฤติธรรมศึกษาธรรมไม่เห็นอะไรที่สำคัญยิ่งกว่าธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรสำคัญยิ่งกว่าการมาปฏิบัติอบรมจิตใจหาหนทางแก้ไขให้ใจได้รับความสงบรับความสะอาดบริสุทธิ์อันนี้เป็นของที่ดีจริงเป็นยอดเยี่ยมเหนือโลกจริงๆขอให้เราทั้งหลายพยายามให้เข้าใจชัดในเรื่องนี้ถ้ายังไม่เข้าใจก็นำไปพินิจพิจารณายังสงสัยในส่วนไหนก็ยกส่วนนั้นมาดูอ่านดูให้มันแจ้งชัดด้วยอนุสนธิเราทั้งหลายฟังธรรมและปฏิบัติธรรมได้กระทำสืบเนื่องมาตามลำดับนับตั้งแต่เริ่มตั้งวัดของเรามาไม่ได้ขาดปฏิบัติตามการตามเวลาเพราะสมแก่ความสามารถของเรานับว่าเราทั้งหลายได้ถือโอกาสในส่วนนี้มาประพฤติปฏิบัติธรรมสมที่เราทั้งหลายตั้งใจอยากจะให้มีวัดขึ้นมาความเจตนาของเราที่ตั้งวัดก็เพื่อหาโอกาสเข้ามาฝึกหัดศึกษาปฏิบัติหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ได้เข้ามาอยู่เป็นสมบัติในกายในจิตใจของเราจริงๆธรรมะถึงแม้ว่าเรารู้แล้วจากการได้ยินได้ฟังเห็นตามตำรับตำราแต่ก็ยังเป็นธรรมภายนอกยังเป็น ยังไม่เป็นสมบัติของเราเมื่อตราบใดเรายังไม่ได้ประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมกายของเราให้สอดคล้องในทางธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ธรรมอันควรปฏิบัติให้เหมาะสมแก่อัตภาพร่างกายการกระทำที่แสดงออกมาทางกายตราบใดเรายังไม่ได้ปฏิบัติวาจาของเราให้สอดคล้องในธรรมที่พระองค์ได้นำมาแสดงแล้วในทางวาจาให้เหมาะสมวาจาเหล่านั้นก็ยังไม่ตั้งอยู่ในธรรมส่วนธรรมที่เกี่ยวเนื่องด้วยวาจานั้นก็ยังเป็นธรรมภายนอกถึงแม้ว่าเราได้ยินได้ฟังแล้วก็ตามยังไม่เป็นสมบัติของเราธรรมอันใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้เกี่ยวเนื่องด้วยจิตใจถึงแม้เราได้ยินได้ฟังแล้วยังเป็นธรรมภายนอกอยู่ยังไม่เป็นสมบัติที่ปรากฏตั้งอยู่ในจิตใจของเราคือเราทำธรรมเหล่านั้นให้ปรากฏให้บังเกิดขึ้นเป็นสมบัติของเราจริงๆส่วนไหนที่เราจะต้องปฏิบัติทางกายให้ปรากฏขึ้นในทางธรรมให้กายนั้นมีคุณค่ากายสะอาดกายบริสุทธิ์เราก็ได้กระทำให้ปรากฏว่ากายของเรานั้นได้ละเว้นสิ่งอันมัวหมองกรรมอันไม่สะอาดในทางทุจริตทางกายเราได้ละเว้นถูกต้องสะอาดหมดจดแล้วคุณธรรมเหล่านั้นก็ปรากฏขึ้นมาในกายของเราการปฏิบัติกายของเราให้ตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในธรรมกายของเราก็จะกลับได้เป็นศีลเป็นธรรมขึ้นมาพระธรรมอันเป็นสนะที่พึ่งเป็นแก้วอย่างประเสริฐกายของเราเลยกลายเป็นแก้วกลายเป็นที่พึ่งขึ้นมาโดยเราไม่รู้สึกตัวโดยเราไม่ได้คำนึงถึงว่ามันจะกลายเป็นไปได้ก็พระธรรมคำสั่งสอนที่เรียกว่าพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังโดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมรัตนะนั้นคืออันเป็นโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ากลายเป็นรัตนะคือแก้วอย่างประเสริฐส่วนท่านสอนนั้นท่านก็สอนคือศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นศีลก็เป็นรัตนะสมาธิก็เป็นรัตนะปัญญาก็เป็นรัตนะแต่ละอย่างละอย่างศีลมีอยู่ในกายของเรากายของเราก็เป็นรัตนะกายของเราก็เป็นของที่มีคุณค่าอันประเสริฐกายของเรามาตั้งอยู่ในศีลที่ไม่มีค่าสึกแล้วกายของเราก็เป็นอริยะขึ้นมาเพราะเรามีอริยศีลอริยธรรมการประพฤติปฏิบัติเป็นกายอันประเสริฐวาจาของเราเมื่อตั้งอยู่ในศีลแล้ววาจาก็เป็นรัตนะพระพุทธเจ้าหรือพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านมีกายสะมีวาจาสะอาดบริสุทธิ์อย่างไรเราก็ได้ปฏิบัติตามถูกอันนี้เป็นธรรมรัตนะเมื่อธรรมที่เกี่ยวเนื่องด้วยวาจาเป็นรัตนะแต่วาจาของเรากับธรรมเหล่านั้นก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่แตกต่างกันจากโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมเหล่านั้นก็กลายเป็นรัตนะวาจาของเราก็กลายเป็นวาจารัตนะอันประเสริฐพระอริยะเจ้าทั้งหลายตั้งอยู่ในคุณธรรมอันใดห่างจากข้าศึกเพราะวาจาคำพูดของตนคำพูดเหล่านั้นก็กลายเป็นรัตนะขึ้นมากลายเป็นสมบัติขึ้นมาจิตใจดวงใดที่พระพุทธเจ้าสอนให้ฝึกและอบรมตั้งอยู่ในธรรมเราทั้งหลายก็ได้ตั้งอยู่ในธรรมตามแบบฉบับที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทาประพฤติปฏิบัติมาเราระลึกถึงธรรมตั้งอยู่ในธรรมสำรวจตรวจตรองพิจารณาให้จิตใจของเราคิดนึกดำเนินเดินไปตามทำนองครองธรรม ทำในส่วนต่ำอย่างหยาบทำในส่วนปานกลางทำในส่วนละเอียดเราก็ได้ตามกำหนดศึกษารู้ไปตามระดับปฏิบัติมาทำส่วนไหนที่เป็นค่าสุดต่อสติต่อปัญญาต่อศรัทธาความเพียรพยายามเราก็ละทำนั้นเสียเพื่อให้เราได้เจริญด้วยสติเจริญด้วยสมาธิเจริญด้วยปัญญาเจริญด้วยศรัทธาและเจริญด้วยความเพียรเพราะธรรม5อย่างนี้เป็นกำลังของจิตใจในการที่จะดำเนินประพฤติปฏิบัติฝึกหัดเข้าไปสู่ความพ้นทุกข์ของเราที่แท้จริงธรรมคำสอนเมื่อเราได้ยินได้ฟังถ้าเราไม่ได้เอามาอบรมจิตใจของเราธรรมเหล่านั้นก็ยังเป็นธรรมภายนอกยังอยู่ในกติที่ว่าพึ่งไม่ได้ยังเป็นสาธารณะอยู่ไม่ใช่เป็นสมบัติของเราเหมือนกับสมบัติเงินทองที่อยู่ในคลังหรือในธนาคารโลกเมื่อเราไม่ได้ทำกิจการงานมาเป็นสมบัติของเราถึงจะมีมากมายเท่าไหร่เราก็ไม่มีส่วนที่จะได้รับประโยชน์ในสมบัติมากมายนั้นไม่ได้รับความอิ่มใจและปลื้มใจในการที่สมบัติเหล่านั้นมีขึ้นในคลังหรือมีขึ้นในธนาคารเมื่อตรับใดเราเพียรพยายามให้ปรากฏได้มาอยู่ในคุ้มครองของเราแล้วสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นประโยชน์เกิดความปลื้มใจอิ่มใจนำไปใช้สอยได้รับประโยชน์ความสุขตามความต้องการตามกำลังหรือประเภทวัตถุสิ่งนั้นที่จะอำนวยความสุขให้แก่ตนเองได้นี่รูปเปรียบชั้นใดก็ดีทำคำสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงวางไว้นั้นท่านสอนทำ5อย่างเป็นกำลังของจิตใจเมื่อเรายังไม่ได้ประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดขึ้นมีในใจของเราแล้วก็ยังสมบัติภายนอกสมบัติกลางๆจิตใจของเราก็ยังไม่มีกำลังเหมือนอาหารที่อยู่ภายนอกยังไม่ทันได้บริโภคถึงแม้เราจะรู้จะเห็นจะเข้าใจว่าอาหารเหล่านั้นจะมีประโยชน์มากน้อยแก่ร่างกายแค่ไหนเพียงไรก็ตามก็ยังไม่อำนวยประโยชน์ให้แก่ร่างกายของเราได้เมื่อตรัสใดเราได้บริโภคแล้วจึงจะเกิดประโยชน์แก่ร่างกายของเราทำทั้งหลายอันเป็นกำลังของจิตใจที่เราจะต้องสะสมจิตใจของเราให้มีกำลังเพื่อดำเนินเดินด้วยความภาคความเพียรออกจากทุกข์ภายในวัฏฏะสงสารการเดินทางหรือการงานทุกประเภทต้องมีกำลังสำเร็จด้วยกำลังถ้าไม่มีกำลังแล้วการงานเหล่านั้นไม่สามารถที่จะสำเร็จได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นสมบัติของจิตใจนั้นศรัทธาพลังกำลังคือศรัทธาศรัทธาความเชื่อในคุณไตรคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ถ้าเราดูผิวเผินมันก็เราไหวเชื่อแล้วพระพุทธเจ้าพูดอย่างไรเราไม่เถียงเรายอมรับความจริงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็เชื่ออยู่เหมือนกันพระสงฆ์อริยสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็เชื่อเราจะเคารพแต่ความเชื่อของเรานั้นเมื่อตราบใดเรายังรวบรวมคุณธรรมหรือสิ่งเหล่านั้นยังไม่ปรากฏขึ้นในจิตใจของเราแล้วความเชื่อเหล่านั้นยังไม่มีกำลังเพียงพอเป็นเชื่อลอยๆธรรมดาไม่ใช่อาจารย์ศรัทธาอาจจะเปลี่ยนแปลงเมื่อไรก็ได้ต่อเมื่อมีสิ่งที่อุปสรรคเกิดขึ้นยังไม่มั่นคงในจิตในใจเมื่อเกิดใดเราได้มาศึกษาปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตใจอันไทยเข้าใจในกำลังคือศรัทธาเหล่านั้นอย่างถูกต้องแล้วจึงจะบังเกิดขึ้นในจิตใจของเราเพราะศรัทธาความเชื่อมั่นเป็นอารมณ์ของจิตเป็นเจตสิกส่วนหนึ่งในส่วนที่เป็นกุศล พราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องศึกษาให้เข้าใจเมื่อเราไม่เข้าใจแล้วยากที่เราจะเชื่อไม่ว่าใดๆสิ่งใดๆของภายนอกเมื่อเราไม่ได้เห็นประจักษ์ด้วยตนเองแล้วใครจะพูดอย่างไรก็ยากที่จะยึดมั่นถือมั่นถึงแม้เราจะเชื่อก็เชื่ออย่างเบาบางจะปล่อยวางสิ่งเราอะไรก็ได้ถ้าหากว่าเราได้ที่นิพพิรณาตรวจตราเข้าใจอันถูกต้องแล้วเหมือนกับเราบริโภคอาหารซึ่งเข้าใจว่าเมื่อบริโภคแล้วคนจัดความหิวได้มีเรี่ยวมีแรงทำงานอีกได้ชั้นใดศรัทธาในถ้าหากว่าเรามาสร้างให้เกิดขึ้นให้เป็นกำลังในจิตใจของเราทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วศรัทธายะสรติโอคังเราจะข้ามแม่น้ำอันกันดารน้ำมหาสมุทรปลอดจากภัยอันตรายต่อสู้ไปใจชนะต่อคลื่นด้วยพลังคือศรัทธาเพราะผู้ที่ข้ามแม่น้ำมหาสมุทรคือเรียกว่าโอคะหนึ่งมีภัยอันตรายมากทั้งคลื่นทั้งฉลามทั้งร้อยแปดเพราะฉะนั้นผู้ไม่มีกำลังไม่สามารถที่จะข้ามได้ส่วนโอคะกันดารในจิตใจที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้มีอยู่กามโมคะโอคะคือกามความใคร่ความพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสซึ่งมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจมอยู่ในปัจจุบันยังลอยคออยู่ปัจจุบันยังลอยคออยู่ในโอคะห้วงอันนี้อยู่ตลอดเวลา

นำมาพิจารณาเทียบเคียงจิตใจของเราที่มีอยู่ในปัจจุบันว่ายังอยู่ลุ่มหลงลอยอยู่ในโอคะห่วงน้ำอันนี้แค่ไหนเพียงไรเมื่อเรายังไม่รู้ตัวแต่ใดว่าเราถูกลอยอยู่ในกลางห่วงน้ำอันนี้แล้วเราก็ไม่มีความพยายามที่จะเกียรติกายที่ให้พ้นจากโอคะกันดานอันนี้ได้นี่จะเพียงการโอคะมันก็พิลึกอยู่แล้วยังอวิชชาโอคะอวิชชาอวิชชาคะความไม่รู้อันนี้ก็มันพิลึกอยู่เหมือนกันกว่าเราจะรอบรู้ในกองสังขารกว่าจะลอยพ้นจากโอคะอันนี้มันก็เป็นกันดานแสนสหัสเพราะความโง่ความไม่ฉลาดของเรายังมีอยู่มากมายเหลือเกินสิ่งที่เราจะต้องศึกษาที่จะต้องรู้พระโอคะโอคะคือพบคำว่าโอคะนี่แต่เราไม่พิจารณาแล้วไม่ทราบไปอยู่ที่ไหนเราอยู่ในห่วงน้ำคือพบได้อย่างไรภาวะคือความมีความเป็นคนเราทั้งหลายจงอยู่ในภาวะอัตภาพที่มีที่เป็นอยู่ของตนใครเป็นอะไรขึ้นมาจะเป็นหมดดำหมดแดงมันก็ห่วงแหนอุปทานยึดมั่นถือมั่นในภพของตนภาวะก็คือภพนี่เองเราภพได้ภพเป็นหญิงได้ภพเป็นชายได้ภพเด็กได้ภพนมได้ภพเท่าภพแก่ที่มีขึ้นปรากฏขึ้นมานี่เรียกสัมภเวสีว่าคือภพเล็กๆน้อยๆอันเราก็ติดอยู่ในภพของตัวเองผู้เด็กก็ติดอยู่ในภพของเด็กผู้ใหญ่ก็ติดอยู่ในภพของผู้ใหญ่ผู้หนุ่มสาวก็ติดอยู่ในภพของตัวเองหลงอยู่ในภพของตัวเองผู้เฒ่าผู้แก่ก็ติดอยู่ในภพของตัวเองมาเป็นพระเป็นเณรก็ติดหลงสำคัญว่าเป็นพระเป็นเณรในภพของตัวเองนี่เรียกภาวะภาวะมันติดไม่ได้พิจารณาว่าเป็นเพียงสมมติขึ้นเท่านั้นถ้าเรามาพิจารณาให้รู้ความจริงให้เป็นธรรมแล้วมันก็จะเปิดเผยสิ่งสมมตินั่นให้รู้ตามความเป็นจริงเมื่อแยกออกแล้วจิตของเรารู้ว่าอ๋ออันนี้สมมติเมื่อเราแยกออกแล้วมันไม่มีมันก็พ้นสมมติเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาให้รู้พระโอโอคะทำให้สัตว์ทั้งหลายให้จมลงอยู่ลอยอยู่ในโอคะอันนี้ทิฏฐิทิฏโธคะคือความเห็นนี่ก็สำคัญมากคนเรามักจะเข้าไปเห็นความเห็นที่ตนเห็นอยู่นั่นอุปทานยึดมั่นถือมั่นว่าถูกต้องว่าดีไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดความเห็นให้ตรงถูกต้องเพราะฉะนั้นทิฏฐิอันนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเป็นอกุศลจิตอย่างสำคัญถ้าหากว่าโดยมากท่านแสดงถึงในทางมิจฉาทิฐิจึงเป็นห่วงน้ำจึงเป็นโอคะที่มนุษย์ทั้งหลายข้ามโดยยากเพราะไปติดในความเห็นของตนยึดประทานอกยึดมั่นถือมั่นไปหมายมั่นในความเห็นนั้นไม่สามารถจะคลี่คลายตนปล่อยวางให้ออกจากโอคะนั้นได้เพราะฉะนั้นที่เราทั้งหลายไม่เห็นไม่รู้โอคะในสิ่งเหล่านี้เราจะมีศรัทธาที่จะข้ามสิ่งที่กันดารอันเป็นกำลังนั้นมันก็สร้างขึ้นไม่ได้ถ้าเราเห็นชัดแล้วศรัทธาเชื่อในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เกิดขึ้นมาสร้างความเป็นจริงสร้างปัญญาขึ้นมาเมื่อมีปัญญาเครื่องรู้เห็นแล้วศรัทธาก็ย่อมเกิดขึ้นก็เป็นกำลังควบคู่กันไปเหมือนกับขาสองขาเป็นคู่กันสนับทัดเปลี่ยนกันอยู่ข้างหน้าข้างหลังขาข้างหนึ่งออกไปก่อนแล้วก็เป็นโอกาสขาข้างหนึ่งเอกให้ออกตามไปเมื่อออกข้างหนึ่งอยู่ก่อนแล้วก็เป็นโอกาสดีให้ออกตามไปเมื่อขาข้างเดียวแล้วไม่มีอะไรรับแทนแล้วเรายกตัวนี้ขึ้นมามันก็ล้มลงไม่มีเครื่องรับรองแทนมันก็ไปไม่รอดไม่ถึงไหนกระโดด
ไปได้ไม่ถึง

0: ฉันใดก็ดีเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วเป็นคู่กับศรัทธาแล้วก็สามารถที่จะก้าวหน้าไปได้ให้เกิดวิริยะพลังให้เกิดสติพลังเกิดสมาธิพลังทำความเพียรไปเพียรไปมีกำลังสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเราก็สามารถที่จะพ้นจากทุกข์ได้นะความเห็นชนิดนี้เกิดขึ้นในจิตใจของเราเราได้นำกำลังจิตใจของเราทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์เราพึงได้สามารถนำจิตใจของเราออกจากทุกข์ภายในวัฏสงสารเข้ามาประพฤติปฏิบัติให้เป็นสมบัติของเราได้ถึงจุดหมายปลายทางที่ศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์พาปฏิบัติมาตั้งแต่เริ่มต้นตามระดับเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายเข้ามาศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมวินัยตามจิตใจศรัทธากำลังสามารถของเราริเริ่มสะสมเพื่อรวบรวมความเชื่อความเลื่อมใสอันเป็นพลังของเราในมั่นคงตามสติและปัญญาที่เราสดส่องมองเห็นได้ถึงไหนเราก็มีศรัทธามีกำลังใจถึงนั้นถ้าเราทั้งหลายมีความเห็นในส่วนละเอียดไปตามระดับนำมาอบรมจิตใจของเราให้จิตใจยอมรับความจริงสิ่งเหล่านี้อย่างไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้แล้วศรัทธาของเราก็จะมั่นคงแน่นอนเราสามารถที่จะดำเนินเดินออกจากทุกข์ได้ตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้สัมผัสสัมพันธ์ในระหว่างทางมาตลอดเมื่อจนถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วเมื่อเราไปถึงแล้วเราก็รู้อีกว่านิพพานเป็นอย่างไรความดับทุกข์เป็นอย่างไรความพ้นทุกข์เป็นอย่างไรไม่ต้องถามไม่ต้องหาเพราะมันอยู่เฉพาะหน้าแล้วเราจะถามไปยังไงอีกมันอยู่ในเฉพาะหน้าเราจะสงสัยยังไงอีกเมื่อมันมีแล้วนี่เพราะฉะนั้นเราพยายามเดินให้ถึงเราไม่กลัวว่ามันจะไม่รู้ไม่กลัวว่ามันจะไม่เห็นไม่กลัวมันจะไม่ถึงขอแต่เราทั้งหลายอย่าประมาทเดินด้วยความระมัดระวังเพราะทางนี้เป็นทางละเอียดเดินด้วยสติเดินด้วยสมาธิเดินด้วยปัญญาเดินด้วยศรัทธาเดินด้วยความเพียรพยายามของเราควบคุมไปในตัวทั้งกำลังทั้งหนทางสติทั้งเป็นทั้งหนทางทั้งเป็นกำลังทั้งเป็นกรรมที่นำมาภาวนาใช้ได้หลายๆอย่างสมาธิก็เช่นเดียวกันทั้งเป็นหนทางทั้งเป็นกำลังทั้งเป็นกรรมที่นำมาประกอบประพฤติปฏิบัติปัญญาก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทำส่วนนี้จึงมีอุปการะคุณมากต้องเอาไปใช้ประกอบในการงานอื่นๆได้หลายอย่างจะทิ้งพลังส่วนนี้ไม่ได้เมื่อเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังธรรมะบรรยายแล้วกำหนดจดจำนำไปตรวจตรองพิจารณาเกิดปัญญาความเข้าใจถูกต้องแล้วปฏิบัติตามเราจะได้ประสบพบเห็นความสุขความเจริญที่ได้บรรยายมายุติแต่เพียงเท่านี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สุวัฒน์สุวัจโจวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีชื่อกันเทศว่าสิ่งที่ทำให้คนต่างกันเพราะการอบรมและฝึกหัดในเรื่องการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่ 309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์ฆะกรรมฐานวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่3ครับ
1: แต่สมัยท่านอาจารย์มั่นพาพระบำเพ็ญโน้นเรื่องนมโอวัลตินน้ำตาลทรายโกโก้กาแฟหรืออะไรเหล่านี้ไม่ควรถามถึงเลยแม้แต่จะหาถ่ายเอารูปไว้เวลาเกิดความหิวโหยขึ้นมาจะได้ดูแม้ไม่ได้ฉันก็ยังไม่มีให้ถ่ายเลยไม่เหมือนปัจจุบันที่มีหรูหราเททุกอย่างจนกลายเป็นความฟุ่มเฟือยมากกว่าอดอยากขาดแคลนคงจะเป็นเพราะเหตุนี้กระมังที่พระธุดงค์กรรมฐานเราภาวนาตามท่านไปอย่างลำบากลำบนและบ่นกันอู้ว่าจิตไม่รวมไม่สงบแย่จริงๆแทบทุกแห่งทุกคนความจริงก็จะให้สงบได้อย่างไรกันต้องขออภัยเขียนตามความจริงตอนเช้าไปบิณฑบาตก็เต็มบาทกลับมาทั้งหวานทั้งคาวแถมบางครั้งมือหนึ่งยังหิ้วปิ่นโตพอมาถึงศาลาปิ่นโตก็วางปิ่นแถวๆไม่ชนะที่จะรับประเคนซึ่งล้วนแต่ท่านศรัทธาที่มุ่งต่อบุญกุศลอุตส่าห์แวกว่ายมาจากที่ต่างๆทั้งใกล้ทั้งไกลทุกทิศทุกทางมาขอแบ่งบุญจากพระธุดงค์กรรมฐานด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสให้ทานเท่าไรไม่กลัวหมดกลัวสิ้นเพราะแรงศรัทธาพาขวนขวายเพียงเท่านี้ก็แย่อยู่แล้วพอกลางวันหรือตอนบ่ายตอนเย็นๆน้ำแข็งน้ำส้มน้ำหวานโกโก้กาแฟน้ำอ้อยน้ำตาลอะไรเต็มไปหมดก็มาอีกแล้วจนไม่ชนะจะฉันและนอนแช่กันอยู่แบบนั้นพระธุดงค์จึงรวยใหญ่แต่ภาวนาไม่เป็นท่ามีแต่ความอืดอาดเหนื่อยนายเหมือนเรือบรรทุกของหนักคอยแต่จะจมน้ำทั้งที่ยังไม่ได้ออกจากท่าดังนั้นท่านผู้มุ่งต่อฟังแห่งพระนิพพานท่านจึงระมัดระวังตัวอย่างเข้มงวดกวดขันไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องความลำบากอิดโรยต่างๆพยายามบากบั่นฟันฝ่าสิ่งกีดขวางต่อทางดำเนินมิได้นอนใจสิ่งของหรืออาหารปัจจัยแม้มีมากท่านก็รับแต่น้อยด้วยความรู้จักประมาณท่านที่อดนอนผ่อนอาหารหรืออดอาหารก็เช่นกันเป็นวิธีหนึ่งที่จะพาให้ท่านถึงความสงบสุขทางใจรายที่ถูกจริตกับการอดอาหารอดไปหลายวันเท่าไรใจยิ่งสงบผ่องใสและขยับฐานะขึ้นสู่ความละเอียดโดยลำดับความสงบก็สงบได้ง่ายและเร็วกว่าธรรมดาเวลาออกคิดค้นทางปัญญาใจก็คล่องแคล่วแกล้วกล้าพิจารณาอะไรก็ทะลุโปร่งโล่งไปได้ดังใจหวังความหิวโหยโรยแรงแทนที่จะเป็นความลำบากทรมานทางกายทางใจแต่กลับกลายเป็นเส้นทางอันราบรื่นชื่นใจต่อการดำเนินของท่านไปทุกระยะที่ผ่อนและอดอาหารเป็นคร่าวๆไปท่านที่มีนิสัยในทางนี้ท่านก็พยายามตะเกียกตะกายบำเพ็ญไปด้วยความอดอยากขาดแคลนแบบนี้ตลอดไปในท่ามกลางแห่งความสมบูรณ์ด้วยปัจจัย4เพราะถือเป็นเครื่องอาศัยพอยังความเป็นอยู่ให้เป็นไปเป็นวันๆเท่านั้นสาระสำคัญคือทำภายในใจท่านถืออย่างเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายเข้าประกันไม่ยอมลดละปล่อยวางตลอดไปนักภาวนาที่กล้าตายเพื่ออัดเพื่อทำต่อมรรคผลนิพพานจริงๆที่ไหนสะดวกในการบำเพ็ญเพียรทางภาวนาท่านมุ่งต่อที่นั้นโดยไม่ได้คำนึงถึงความทุกข์ยากลำบากเพราะอะไรจะบกพร่องขาดเขินบ้างใจน้อมต่อธรรมอันเป็นทางพ้นทุกข์ล้วนๆไม่มีอะไรมาแอบแฝงแปลงปลอมได้เลยอิริยาบถทั้ง4เป็นความเพียรล้วนๆประหนึ่งท่านเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกอิริยาบถเว้นแต่ขณะหลับเท่านั้นนอกนั้นเป็นเวลาที่ท่านปลดเปลื้องกิเลสเครื่องผูกพันต่างๆออกจากใจอย่างไม่ลดละท้อถอยราวกับจะให้กิเลสพินาศขาดสูญออกจากใจในเวลานั้นไม่มีอะไรเหลืออยู่เพื่อก่อกรรมทำเข็ญแก่ท่านอีกต่อไปผู้มีนิสัยถูกกับวิธีนี้ท่านก็เร่งปฏิบัติไปในทางนี้ไม่ลดหย่อนอ่อนกำลังให้กิเลสในบรรดาที่ละได้แล้วได้ใจและเรืองอำนาจบนหัวใจได้อีกต่อไปส่วนที่ยังเหลือก็พยายามต่อสู้กันต่อไปจนกว่าจะถึงแดนชัยท่านที่มีนิสัยในทางใดซึ่งเป็นผู้มุ่งต่อธรรมอย่างเต็มใจแล้วย่อมจะเร่งความเพียรในทางนั้นเช่นผู้ผ่อนอาหารเป็นการถูกกับจริตก็พยายามผ่อนให้กลมกลืนกับปฏิปทาเรื่อยไปไม่ยอมลดละไปตลอดสายจ จนสุดทางเดินหรือก้าวเข้าวัยที่อ่อนกำลังทางกายท่านอาจลดหย่อนผ่อนผันไปตามวัยบ้างผ่อนอาหารตามเคยบ้างสลับกันไปตามเหตุการณ์ที่เห็นว่าควรท่านที่เดินจงกรมมากถูกกับจริตก็พยายามทำความเพียรในท่าเดินมากกว่าท่าอื่นๆตลอดไปแม้จะมีท่าอื่นๆเข้าแทรกบ้างก็เพียงเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถไปด้วยในตัวแล้วกลับมาท่าเดิมที่เคยเห็นว่าได้ผลมากกว่าท่าอื่นๆท่านที่ถูกกับการนั่งมากกว่าท่าอื่นก็พยายามทำความเพียรในท่านั่งให้มากกว่าท่าอื่นหากมีการเปลี่ยนบ้างก็เป็นคราวๆเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถไปด้วยท่านที่ถูกจริตกับท่านอนมากหรือท่ายืนมากกว่าท่าอื่นก็ย่อมประกอบความเพียรให้หนักไปในท่านั้นๆตามความถนัดของแต่ละรายแม้สถานที่ทำความเพียรก็เช่นกันย่อมเหมาะกับจริตเป็นรายๆไปบางท่านชอบได้กำลังใจจากที่โล่งๆอากาศโปร่งๆเช่นอยู่กลางแจ้งในเวลาเย็นหรือกลางคืนก็มีบางท่านชอบได้กำลังใจเพราะการทำความเพียรอยู่ในถ้ำก็มีบางท่านชอบได้กำลังใจเพราะอยู่บนหลังเขาไหล่เขาก็มีบางท่านชอบได้กำลังใจเพราะอยู่ป่าราบๆธรรมดาก็มีบางท่านชอบอยู่ริมน้ำริมสระว่าได้กำลังใจดีก็มีต่างๆกันอย่างไรก็ตามท่านนักปฏิบัติที่มุ่งความเจริญแก่ตนย่อมทราบจริตนิสัยของตนได้ดีและพยายามประกอบความเพียรตามอิริยาบถและสถานที่ที่เห็นว่าเหมาะสมกับจริตจิตใจไปโดยสม่ำเสมอไม่ให้ขัดต่อนิสัยที่เห็นว่าชอบกับอิริยาบถและสถานที่ดีแล้วท่านอาจารย์มั่นท่านสั่งสอนปฏิปทาเครื่องดำเนินแก่บรรดาศิษย์ทั้งภายในภายนอกละเอียดละออมากและสั่งสอนอย่างมีเหตุผลทราบซึ้งจับใจในธรรมทุกขั้นและเครื่องดำเนินทุกแขนงผู้ได้รับการอบรมจากท่านพอสมควรต้องการจะเร่งความเพียรจำเพาะตนก่อนนมัสการกราบลาท่านออกแสวงหาที่วิเวกสงัดเป็นแห่งๆไปตามนิสัยที่ชอบในสถานที่ใดก็ไปยังสถานที่นั้นคือท่านที่ชอบภูเขาก็มุ่งหน้าขึ้นเขาหาเลือกสถานที่ที่จะพักบำเพ็ญเอาตามชอบใจแต่น้ำสำหรับอาบดื่มใช้สอยมีความสำคัญอย่างยิ่งจะขาดไปไม่ได้อาหารยังพออดได้ทนได้ทีละหลายวันแต่น้ำอดไม่ได้และไม่ค่อยมีส่วนทับถมร่างกายให้เป็นข้าศึกต่อความเพียรทางใจเหมือนอาหารจึงไม่จำเป็นต้องอดให้ลำบากทางน้ำมีความจำเป็นต่อร่างกายอยู่มากฉะนั้นการแสวงหาที่บำเพ็ญต้องขึ้นอยู่กับน้ำเป็นสำคัญส่วนหนึ่งแม้จะมีอยู่ในที่ห่างไกลบ้างประมาณกิโลเมตรก็ยังนับว่าดีไม่ลำบากในการหิ้วขนนักที่โคจรบิณฑบาตถ้ามีหมู่บ้านราว 4-5 หลังคาเรือนหรือ 8-9 หลังคาก็พอเป็นไปสำหรับพระธุดงค์เพียงองค์เดียวไม่ลำบากอะไรเลยตามปกติพระธุดงค์กรรมฐานไม่ค่อยกังวลกับอาหารคาวหวานอะไรนักบิณฑบาตได้อะไรมาท่านก็สะดวกไปเลยแม้ได้เฉพาะข้าวเปล่าๆไม่มีกับเลยท่านยังสะดวกไปเป็นวันๆเพราะเคยอดเคยอิ่มมาแล้วจนเคยชินถ้าไม่เป็นการอวดแม้เขียนตามความจริงที่เคยประสบมาเป็นประจำในชีวิตกรรมฐานผู้เขียนเคยประสบมาเสียจนเคยตัวแต่ก็ไม่ปรากฏว่าเข็ดหลาบอะไรเลยบางเวลามีโอกาสยังคุยโม้เรื่องความอดอยากของตัวให้หมู่เพื่อนฟังอย่างไม่อายทั้งที่คนทั้งโลกเขาอายกันไม่อยากพูดถึงเรื่องความอดอยากขาดแคลนของตัวเองและครอบครัวให้เพื่อนฝูงฟังเพราะเป็นความอับอายมากส่วนพระกรรมฐานยังคุยโม้ได้ไม่นึกกระดากใครว่าจะหัวเราะเยาะเอาที่เขียนอย่างไม่อายก็เพราะชีวิตของพระกรรมฐานเป็นชีวิตที่แร้นแค้นกันดานมาแต่ครูอาจารย์ผู้เป็นต้นมีท่านอาจารย์มั่นเป็นต้นในสายนี้พาดำเนินมาก่อนตกมาถึงลูกๆหลานๆจึงมักเป็นลูกหลานที่มีปฏิปทาอดๆอยากๆที่จำต้องยอมทนอดทนหิวบ้างด้วยความสมัครใจนั้นเนื่องจากการบำเพ็ญทางใจได้รับความสะดวกต่างกันกับที่ฉันตามปกติร่างกายจิตใจไม่ค่อยอุ้ยอ้ายอืดอาดอันเป็นลักษณะขี้เกียจอย่างเต็มตัวไม่อยากทำความเพียรทางใจยิ่งปล่อยตามใจคือฉันให้มากตามอำนาจตัณหาบงการด้วยแล้ววันนั้นตาและจิตไม่อยากมองทางจงกรมเอาเลยมีแต่จับจ้องอยู่ที่หมอนเท่านั้น ให้นอนทั้งวันยิ่งถูกใจเจ้าใหญ่ขืนเขียนไปมากก็เป็นการขายตัวมากซึ่งเป็นกรรมฐานองค์สำคัญในเรื่องนั้นองค์หนึ่งจึงควรยุติเสียบ้างเมื่อคิดดูแล้วใจพระกรรมฐานใจท่านใจเราคงคล้ายคลึงกันอนุโลมตามเท่าไรยิ่งได้ใจสนุกคิดไปร้อยแปดแบบไม่มีขอบเขตต้นฉบับคัมภีร์ใบลานอะไรเลยมีแต่เรื่องนรกอเวจีทั้งสิ้นและพอใจเปิดอ่านทั้งวันทั้งคืนไม่มีวันเบื่อหน่ายอิ่มพอมีหนำยังหารยึดอำนาจเอานรกอเวจีมาเป็นที่สนุกสนานเฮฮาโดยไม่หวั่นเกรงยมบาลบ้างเลยเวลากิเลสเรืองอำนาจบนหัวใจเป็นอย่างนี้แหละพระกรรมฐานท่านทรมานใจตัวเก่งกาจด้วยวิธีต่างๆโดยพาอดอาหารบ้างอดนอนบ้างพาขึ้นบนภูเขาบ้างพาเข้าถ้ำและเงื่อมผาบ้างพานั่งสมาธิทรมานความอยากคิดอยากปรุงของมันบ้างตามแต่จะมีอุบายทรมานได้เพื่อใจหายพยศไปเป็นพักๆพอได้หายใจอยู่สบายไปเป็นวันๆเวลาที่ยังไม่ได้ฐานของจิตไว้ชมโดยมากท่านมักฝึกจิตตามที่เขียนมานี้เฉพาะสายของท่านอาจารย์มั่นเคยเห็นท่านพาดำเนินมาอย่างนี้พระที่ออกจากท่านไปขึ้นเขาเข้าถ้ำก็เพื่อฝึกฝนใจดังที่เรามานี่แหละบางคืนไม่ได้หลับนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายบ้างเลยก็เพราะจิตมันชอบเที่ยวต้องใช้วิธีผูกมัดกันด้วยการทำสมาธิภาวนาเวลาขึ้นไปอยู่บนเขาด้วยแล้วต้องอาศัยสิ่งที่มันกลัวช่วยปราบปรามทรมานด้วยเช่นเสือเป็นต้นสัตว์ชนิดนี้นับว่าทรมานจิตพระกรรมฐานได้ดีมากเพียงแต่ได้ยินเสียงกระหึ่มกระหึ่มฝากภูเขาทางโน้นใจก็เตรียมหมอบราบอยู่ทางนี้แล้วไม่กล้าแสดงความคึกขนองใดๆตามใจเลยเวลานั้นบางครั้งเสียงอาจารย์ใหญ่ตัวทรงอำนาจกระหึ่มขึ้นใกล้ๆปรากฏว่าลืมหายใจไปก็มีขณะนั้นลืมเพลงกิเลสที่เคยร่ายคิดด้วยความขนองไปหมดเหลือแต่ความกลัวตัวสั่นอยู่เท่านั้นบางครั้งเหมือนลมหายใจจะขาดไปในขณะนั้นจริงๆเพราะกลัวมากอากาศหนาวๆแต่ร่างกายกลับร้อนเหงื่อแตกโชกไปทั้งตัวเพราะความกลัวบังคับนับว่าพอเหมาะพอดีกันเหลือเกินกับจิตตัวเก่งกล้าไปยอมฟังเสียงอัดเสียงธรรมรบเร้าสั่งสอนตอนนั้นจิตยอมเชื่อพระพุทธเจ้าและน้อมเอาพระองค์เข้ามายึดฝากชีวิตทันทีไม่ยอมคิดออกไปหาเสืออีกเลยเพราะฝืนคิดเท่าไรความกลัวยิ่งทวีรุนแรงจะเป็นบ้าไปให้ได้ความกลัวเป็นบ้ากับความกลัวตายมีกำลังมากก็จำต้องนึกถึงพุทโธพุทโธอยู่ภายในนึกไปนานๆคำว่าพุทโธกับใจก็กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้จากนั้นใจก็เริ่มสงบนิ่งเหลือแต่ความรู้เพียงอันเดียวความกลัวหายไปหมดราวกับปลิดทิ้งความกล้าหาญเกิดขึ้นแทนที่ไม่นึกกลัวอะไรในไตรโลกธาตุขณะนั้นแหละจิตเห็นโทษความกลัวเสือและเห็นคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างถึงใจไม่เอ็นเอียงหวั่นไหวไปมากับอารมณ์ใดๆมีแต่ความสงบสุขและความกล้าหาญเต็มดวงใจจิตกลับเป็นมิตรต่อศัตรูคือเสือได้อย่างสนิทมีหนำยังอยากโดดขึ้นนั่งเล่นบนหลังเสือตัวเป็นมิตรได้อย่างสนิทใจมิได้นึกว่ามันจะทำอะไรได้เหมือนอย่างที่เคยนึกกลัวมาก่อนเลยปรากฏว่าใจผูกมิตรได้กับทุกตัวสัตว์ที่มีอยู่ในป่าไม่นึกว่าสัตว์ตัวใดและสิ่งลึกลับจะกล้ามาทำอันตรายได้ตามความจริงแล้วคิดว่าสัตว์ร้ายต่างๆจะทำอะไรไม่ได้จริงๆเพราะผู้จะทำก็คือใจเป็นผู้คิดพายเรื่อมแต่ใจอีกฝ่ายหนึ่งมีอำนาจเหนือกว่าอยู่แล้วให้อีกฝ่ายหนึ่งอ่อนอำนาจและความตั้งใจลงไปเองการอยู่ในป่าก็ดีในภูเขาก็ดีในเงื่อมผาป่าไม้ชายเขาลำนาวไพรต่างๆก็ดีโดยมากท่านแสวงหาที่น่ากลัวช่วยพยุงความเพียรให้สะดวกยิ่งขึ้นจำพวกสัตว์ร้ายมีเสือเป็นต้นช่วยพยุงความเพียรได้ดีพระกรรมฐานจึงชอบมันทั้งที่กลัวมันมากที่ชอบก็ชอบที่มันช่วยให้เกิดความกลัวได้อย่างรวดเร็วทันใจเพียงมองเห็นรอยของมันที่เหยียบไว้ตามทางหน้าถ้ำหรือสถานที่ต่างๆเท่านั้นความหวาดกลัวแม้กำลังหลับสนิทอยู่ก็เริ่มตื่นขึ้นทันทีและทำให้ระแวงกับมันอยู่นั่นแหละไม่ว่าจะอยู่ในท่าอิริยาบถใดความรู้สึกเหมือนมันจะมาเยี่ยมอยู่เสมอใจก็มีทีท่าระวังอยู่ทำนองนั้น ขณะที่เกิดความรู้สึกระวังขึ้นมาก็เป็นท่าความเพียรไปในตัวเพราะขณะกลัวใจต้องระลึกถึงธรรมเป็นที่พึ่งหรือที่ต้านทานขึ้นมาพร้อมๆกันการระลึกธรรมนานเพียงไรย่อมเป็นการเสริมกำลังสติปัญญาและความเพียรทุกด้านให้ดีขึ้นเพียงนั้นผลคือความสงบก็เริ่มเกิดขึ้นตามส่วนแห่งความเพียรจนสงบลงได้อย่างสนิทฉะนั้นความชอบเสือก็ดีความกลัวเสือก็ดีสำหรับผู้มุ่งต่ออัตต่อธรรมจากสิ่งทั้งสองเป็นเครื่องสนับสนุนจึงได้กำลังใจขึ้นมาในทันทีทันใดโดยไม่ได้คาดฝันว่าจะเป็นไปได้แต่ความจริงเรื่องทำนองนี้ก็เคยปรากฏผลในวงพระธุดงค์กรรมฐานมาแล้วเป็นจำนวนมากทั้งนี้เพราะความกล้าเสียสละจะตายก็ยอมตายไม่เสียดายชีวิตในขณะนั้นคนเราเมื่อจนมุมเข้าจริงๆหาที่พึ่งอื่นไม่ได้ก็จำต้องพยายามคิดช่วยตัวเองทำยิ่งเป็นองค์สรณะอันอุดมอยู่แล้วโดยธรรมชาติเมื่อน้อมเข้ามาเป็นที่พึ่งของใจในขณะที่กำลังต้องการที่พึ่งอย่างเต็มที่ธรรมก็ยอมแสดงผลให้เห็นทันตาทันใจไม่มีทางสงสัยแม้ผู้ที่ไม่เคยทำและไม่เคยประสบมาบ้างจะสงสัยและปฏิเสธว่าเป็นไปไม่ได้แต่ผู้ทำก็ได้ประสบผลอย่างประจักษ์ใจตัวเองมาแล้วทั้งที่ผู้อื่นไม่รู้ด้วยเห็นด้วยสุดท้ายความจริงจะตกเป็นของฝ่ายใดก็สุดแต่นักวิพากษ์วิจารณ์จะวินิจฉัยกันไปเฉพาะผู้ประสบเหตุการณ์ด้วยใจตัวเองมาแล้วคงไม่วิจารณ์นี่แหละสิ่งที่ได้รู้เห็นด้วยตัวเองอย่างประจักษ์แล้วสิ่งนั้นก็หมดปัญหาสำหรับผู้นั้นดังธรรมพระพุทธเจ้าจะเป็นส่วนใหญ่หรือส่วนย่อยก็ตามสำหรับพระองค์กับพระสาวกท่านไม่มีอะไรสงสัยในแง่ใดๆทั้งสิ้นแต่ผู้ที่ยังไม่รู้เห็นตามก็อดเกิดความสงสัยไม่ได้เช่นธรรมว่าไว้ว่าสัจจะมีจริงบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงนิพพานมีจริงเป็นต้นดังนี้เฉพาะพระองค์และพระสาวกท่านไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะทรงรู้เห็นและตรัสไว้เองแต่ผู้ที่ยังไม่รู้เห็นด้วยก็ย่อมเกิดปัญหาสงสัยและถกเถียงกันไปผู้ที่รู้เห็นด้วยตัวเองปัญหาก็ยุติลงเองสรุปแล้วธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ด้วยความจริงล้วนๆย่อมมีทั้งผู้รู้เห็นตามเชื่อถือและฝากชีวิตจิตใจต่อธรรมทั้งผู้ไม่รู้ไม่เห็นไม่เชื่อถือและปฏิเสธว่าทำไม่เป็นความจริงตลอดมาจนปัจจุบันไม่มีใครมาตัดสินให้สงบลงได้เพราะธรรมมิใช่ด้านวัตถุที่พอจะหยิบยกมายืนยันได้เหมือนโลกนอกจากจะรู้เห็นด้วยสันทิฏฐิโกไปตามวิสัยความสามารถของผู้ปฏิบัติไตรตรองเป็นรายไปเท่านั้นดังนั้นผลที่เกิดจากอุบายฝึกฝนทรมานของแต่ละรายจึงไม่สาธารณะแก่ผู้หนึ่งผู้ใดที่มิได้ทำการพิสูจน์จากความจริงที่เป็นวิสัยของมนุษย์จะพึงทำได้ด้วยการเป็นรายๆไปพระธุดงค์กรรมฐานที่ฝึกตนแบบเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงต่อความเป็นความตายจึงควรจัดเป็นวิธีพิสูจน์ตนและธรรมเพื่อความจริงวิธีหนึ่งซึ่งไม่นอกเหนือไปจากวงแห่งศาสนธรรมที่ประทานไว้เรื่องที่เขียนลงเหล่านี้เป็นวิธีที่พระธุดงค์กรรมฐานท่านเคยฝึกตนมาประจำนิสัยและปฏิปทาที่เห็นว่าเหมาะกับจริตของตนเป็นรายไปอยู่แล้วและมีผลเป็นคู่เคียงกันมาได้ทำแบบสุ่มๆและนำมันเขียนแบบเดาๆแม้ผู้เขียนเองก็เคยตะเกียกตะกายตามวิธีที่กล่าวเหล่านี้มาแล้วท่านที่เป็นนักปฏิบัติตามสายนี้ด้วยกันต่างก็เคยได้ดำเนินและเห็นผลมาตามกำลังพอเป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันได้ว่าการฝึกทรมานตนด้วยวิธีต่างๆดังกล่าวมาจึงไม่ได้เป็นโมฆะไปแบบมีเหตุแต่ไม่มีผลเป็นเครื่องตอบสนองแต่อย่างใดแต่เป็นปฏิปทาที่เต็มไปด้วยความหมายคือผลอันพึงหวังจะเป็นที่ยอมรับในวงปฏิบัติของท่านผู้มีปฏิปทาอันดีงามตลอดไปคำว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วมรรคผลนิพพานเกิดความกระทบกระเทือนไปตามไม่สามารถทรงดอกทรงผลสมบูรณ์แก่ท่านผู้ปฏิบัติเป็นธรรมานุธรรมปฏิปันโนผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมชื่อว่าผู้บูชาเราตถาคตดังนี้ไม่มีอยู่ในวงสวาขาธรรมและจะไม่มีอยู่ในธรรมของพระองค์ตลอดไปด้วยเพราะอำนาจความศักดิ์สิทธิ์เด็ดขาดใดๆย่อมไม่มีนอกเหนือไปจากธรรมที่ตรัสไปชอบแล้ว และเป็นธรรมชาติที่ให้ความเสมอภาคแก่สิ่งทั้งปวงดังนั้นผู้เชื่อในธรรมเป็นต้นจึงไม่นิ่งนอนใจที่จะตะเกียกตะกายเพื่อแสวงหาความดีงามใส่ตนนับแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุดแห่งทุกข์ด้วยความภาคเพียรโดยวิธีต่างๆตามแต่กำลังและความถนัดในทางใดพระธุดงค์ท่านถนัดทางใดในบรรดาวิธีแก้ไขหรือปราบปรามกิเลสภายในให้สิ้นไปเป็นพักๆท่านย่อมแสวงหาในทางนั้นเช่นผู้มีนิสัยขี้กลัวก็หาอุบายเอาเสือเป็นอาจารย์ช่วยฝึกทรมานตั้งความพยายามเข้าสู่ป่าสู่เขาอันเป็นที่น่ากลัวและเป็นสมรภูมิที่เหมาะแก่การกำจัดความกลัวอันเป็นกิเลสตัวสำคัญชนิดหนึ่งออกจากใจตามธรรมดาจิตย่อมเปลี่ยนความรู้สึกไปกับสิ่งเกี่ยวข้องเป็นอย่างๆไปไม่มีสิ้นสุดคืออยู่ในบ้านในเมืองกับผู้คนหญิงชายมากๆจิตมีความรู้สึกอย่างหนึ่งเข้าไปอยู่ในป่าในเขาอันรกชัดหรือในที่เปลี่ยวเช่นป่าช้าป่าที่มีเสือชุกชุมมีความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งเป็นต้นอุบายวิธีฝึกทรมานจิตจำต้องมีหลายวิธีเพื่อให้ทันกับกลมารยาของกิเลสหลายชนิดที่มีอยู่กับจิตซึ่งแสดงตัวออกอยู่ทุกระยะตามชนิดของมันถ้าเป็นนักสังเกตอยู่บ้างจะเห็นว่าจิตเป็นสถานที่ชุมนุมแห่งเรื่องทั้งปวงและก่อกวนตัวเองไม่มีเวลาสงบอยู่เฉยๆได้แม้เวลาหนึ่งเลย
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรุ่งจะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุกทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงให้ทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อไปนี่เราตายทำไงนะเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระหว่างนั้นนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดคาสต์เลดีโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ 4 แบนด์คลื่นความถี่0.3880 เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AF ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาลและ 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสตรัมเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตาครับ

0: ร้อยมาลัยจามจุรีพลีพระบาทบังคมราชกุมารีศรีสมรศาสตราจารย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เทพธิดาทรงอาทรถวยไทยชนดลดิถีศรีสวัสดิ์นิรัติสัยร้อยใจไทยน้อมจงรักประจักษ์กุศลจงไตรรัตน์จตุรพรบวรดลเจริญพระชนเกษมสันนิรันเทินควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนพร้อมเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกัตยราชนารีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ไปเรื่อยๆนะ
2: บาทคร
1: ับ นะเอา2บาทเลยให้2อันเอาให้2อันต้อง2บาทถ้า3บาทให้3บาทให้2บาท3บาทเรื่อยเหมือนน้องกระป๋า2บาท3บาทมันมีนิทานมุเจ้าพากันเคยได้ยินมั้ยนิทาน2บาท3บาทเราไม่เคยพูดนะเพราะเป็นนิทานที่เรารักสงวนมากนะเข้าใจไหมอีตาหนึ่งแกไปเที่ยวมากลางคืนเขาเรียกว่าไปเที่ยวสาวธรรมดาประเพณีคนหนุ่มชายหนุ่มหญิงสาวไปเที่ยวมาเที่ยวมาแกปวดเยี่ยวสิมาปวดเยี่ยวก็แกไม่ได้มองใครก็แกปวดเยี่ยวแกก็นั่งลงปุ๊บเยี่ยวเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเนี่ยแมวมันอยู่ข้างๆเนี่ยไม่ได้เห็นแมวสิมันโดดมางับไอ้นั่นอ่ะ มันงับไอ้ชีดื้อมางับปั๊บก็ปัดปุ๊บปลดลงไปมันหัวแมวอ้าวแมวมาไงก็ตบแมวแมวตบเบาๆตบเท่าไรมันยิ่งงับเขาตบเท่าไรมันยิ่งงับแรงเขามันจะตายจริงกับแมวตบที่แรกแมวตบไปเบาๆตบที่สองแมวมันงับเขาเลยพอมันงับเขาหนักมากมันจะตายอยู่คอไอ้ที่ดื่มจะขาดแล้วก็ตบแรงๆแมวที่นี่ก็โดดขึ้นโดดแมวก็เปิดเลยคนก็เปิดขึ้นไปก็ไปนับมันอยู่ในห้องอ่ะ1บาท2บาท3บาทคือบาดแผลเข้าใจไหมมันไม่นับบาทนับสลึงเหมือนทองคำหรอกนะขึ้นไปมันก็คือเป็นนับรอยบาดแผลที่แมวนับเอานั่น1บาท2บาท3บาทแล้วก็มีอะไรนะนี่คนอยู่ในห้องว่ามึงนับมึงไปได้กันมาจากไหนมึงอย่ายุ่งปิดประตูปุ๊บเลยปิดประตูปุ๊บเลยมึงอย่ายุ่งเท่านั้นพอจบแล้วนิทานจบแค่นั้นอะไรพอก็มันมีนิทานมาประกอบกันไม่พูดมากก็ได้มันอย่ายุ่งอันนั้นมันก็หนีไปไอ้นี่ก็หายามาใส่แผลปันนี่มันหายหรือยังแผลมันแผลที่ไปเรื่อยๆไปเอาไป
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: มะเร็งที่เพราะว่ามะเร็งนี่นะคิดถึงวันโลกวันโรคที่สมัยหลวงปู่มั่นเราเป็นนั่นก็แก้ไม่ตกนะวันโรคก็เช่นเดียวกับมะเร็งใครเรียกว่าเป็นวันโรคแล้วเขียนใบตายรีบด่วนไม่งั้นเขียนไม่เสร็จมันตายก่อนเข้าใจไหมวันโรคไปก่อนนี่เขาแก้ตกแล้วก็มาอยู่ที่มะเร็งนะมะเร็งนี่ดูมันแก้ยังไม่ตกนะ
3: คร
1: ับนี่มะเร็งนี่มันเป็นได้หลายแห่งใช่ไหม
3: ครับ
1: ในอวัยวะนี้เป็นได้ทุกแห่ง
3: ทุกส่วนครับ
1: ผมว่าโรคท้องเราเขาก็บอกเพราะว่าเป็นมะเร็งในลำไส้ว่างั้นนะที่หายไปไปช่วยชาติบ้านเมืองที่ว่าถ่ายตลอดก็นี่จะไปชาติเดียวแล้วยาหมอเจ้างมารักษาแล้วหายดีเลยคือยังอยู่กระทั่งทุกวันนี้วันนี้ก็ไปแจกอาหารทุกพวกด่านขึ้นเขาใหญ่วันนี้ก็มี15ครอบครัวทางโน้น14
3: คร
1: ับ นี่ว่ามี15ครอบครัวเราก็ให้ครบเสมอกันหมดแล้วแต่ทั้งนี้แล้วซื้อของรู้สึกว่าลำบากนะคือยังเก็บนี่เก็บนั่นเก็บนี่ประจำรายทางไม่เสร็จขึ้นไปง่ายทางโน้นไปสั่งปุ๊บเสร็จแล้วก็ไปที่ตลาดน้องโสมผลไม้แล้วไปเลยอันนี้ไปไม่แซวแบบนี้เก็บไปเรื่อยๆก็ไม่สิ้นไม่สุดไม่พอประการแรกก็คือเราขึ้นไปยังไม่ทราบว่าจุดไหนที่มีสิ่งของซึ่งเราจะซื้อง่ายๆนะมันก็15ครอบครัวของก็ให้มากเหมือนกันกับนี่แหละยานทางข้ามปาตีให้มากพอๆกันนะก็บัญชีเก่าให้นะ
3: ครับ
1: ให้บัญชีเก่าคือฟังว่าท่านช้องก็ยังไม่กลับจากวัดโสกยามจะพูดเรื่องจะยีนี่ก็ยังพูดไม่ได้นะยังขาดยังเหลือเท่าไหร่ทุกคนก็กลับวันที่24แต่ว่าจะทันกันกับเราหรือไม่เราก็จะตั้งใจว่าจะไปวันที่24พอ25ก็จะเป็นวันจับแล้วเราจะไปก็คือว่าเป็นวันสุดท้ายวันที่24ทางโน้นก็จะกลับวันที่24ไม่ทราบจะทันได้พบกันหรือเปล่าลูกแล้วก็ถามผมว่าพวกนั่นก็บัญชีเงินที่จ่ายในเจดีย์ทั้งจ่ายไปแล้วทั้งยังมีอยู่ยังมีเท่าไรขาดเหลือเท่าไรเนี่ยก็ท่านทองไปแล้วกับอะไรเยอะขาเลยเกี่ยวกับบัญชีมันก็ไปด้วยกันยังไงเลยไม่ได้ความเราถามว่าให้ได้ความไม่ได้เจดีย์นี่ที่เราจะเกี่ยวจะกล้านี่ก็เพราะพระสัญญาครูบาอาจารย์ทั้งหลายประเภทเพชรน้ำหนึ่งเวลาสั้นมรณภาพไปแล้วอาถิงสั้นกลายเป็นพระธาตุแล้วจะรัตนามาบรรจุไว้ในที่แห่งเดียวกันเราจึงต้องอุตส่าห์พยายามเทิดทูนท่านด้วยการขวนขวายอย่างนี้ถ้าธรรมดาเราไม่หยุดยุ่งเรื่องการก่อการสร้างมันขัดกับเรามาดั้งเดิมเราไม่เคยก่อเคยสร้างอะไรที่ไหนละสร้างจากหัวใจอย่างเดียวสร้างตรงนี้อย่างเดียวเท่านั้นตั้งแต่เริ่มออกปฏิบัติ ไม่มีอะไรมายุ่งได้เลยสร้างจากหัวใจการเรียนก็ไม่มีงานอื่นมีแต่การเรียนล้วนๆพอเรียนจบแล้วก็ออกตามความมุ่งหมายทีนี้ก็มีแต่เรื่องจิตจักรภาวนาล้วนๆเลย
4: ฉันว่าพูดไม่ถนัดว่านั่นแหละการฆ่ากิเลส คือไม่มีงานอะไรเข้ามายุ่งเลยนะตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับซัดกันตลอดเลยสตินี่จับติดตลอดนะเช่นเราจะไปจากหมู่บ้านนี่ไปหมู่บ้านนั่นหรือไปเขาลูกนั่นนี่เป็นความเพียรตลอดเลยนะไม่ได้เสียเวลาว่าวันนี้ไปที่นั่นที่นี่ไม่ได้ทำว่าวันนี้ไปที่นั่นที่นี่ไม่ได้ทำความภาคเพียรไม่มี

ใจลงแน่วแล้วว่ามรรคผลนิพพานประกาศกลางวันอยู่ที่หน้าผากเรานี่ว่างั้นเถอะเอาเอื้อมถึงอ่ะเอาเอื้อมมากันนี่แหละนี่ความลงใจสำคัญมากนะ เรียนไปก็เรียนไปส่วนใหญ่ก็เชื่อมรรคผลนิพพานมีแต่ส่วนย่อยมันแบ่งกินนี่ผมมรรคผลนิพพานมีหรือไม่มีนะนั่นส่วนย่อยนะมันก็ตัดกำลังความมุ่งมั่นต่อมรรคผลนิพพานให้ลดลงจึงต้องเสาะหาครูหาอาจารย์องค์ใดที่แสดงอัตธรรมด้วยความจริงจังตามหลักธรรมที่มีอยู่คือมรรคผลนิพพานเป็นที่ลงใจแล้วเราจะมอบกายถวายตัวต่อท่านผู้นั้นว่าอะไรว่าเข้าถึงหลวงปู่มั่นเลยก็รับกันปึ๋งเหมือนกับว่าท่านเรดาร์จับไปเรียบร้อยแล้วไปจ้อเขาเลยเนี่ยไม่ใช่เรดาร์จะเป็นอะไรไปแล้วธรรมดาก็ท่านก็พูดธรรมดาแต่กับเราท่านทำไมถึงเป็นอย่างนั้นพอไปถึงท่านแล้วท่านมาหาอะไรนั่นท่านมาหามรรคผลนิพพานเหรอเนี่ยขึ้นเลยต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศไม่ใช่กิเลสไม่ใช่ธรรมไม่ใช่มรรคผลนิพพานนั่นปัดเลยปฏิเสธหมดทั่วแดนโลกธาตุนี่ไม่ว่าสิ่งใดไม่ใช่กิเลสไม่ใช่มรรคผลนิพพานนั่นท่านปัดหมดแล้วที่นี่อันไหนล่ะเป็นมรรคผลนิพพานท่านก็ตีเข้ามาที่นี่กิเลสแท้ธรรมแท้มรรคผลนิพพานแท้อยู่ที่ใจนะบอกเอาท่านขุดค้นให้เจอมรรคผลนิพพานตามทางของศาสดาที่ทรงขุดค้นมาแล้วจนปรากฏนิพพานนิพพานกระจ่างแจ้งในโลกให้ขุดลงที่ใจกิเลสอยู่ที่ใจมรรคผลนิพพานอยู่ที่ใจเอาขุดลงที่ใจด้วยจิตตภาวนาเน้นหนักเลยนะคือปฏิเสธหมดท่านจะไปสงสัยสนเทว่ามรรคผลนิพพานหรือเจเดจะมีอยู่ในฐานที่ใดที่ใดในสามแดนโลกธาตุไม่มีอยู่ที่ใดมีอยู่ที่ใจทั้งเจเดทุกประเภทมีอยู่ที่ใจกองทุกจึงรวมอยู่ที่ใจและทั้งธรรมทุกประเภทตลอดถึงมรรคผลนิพพานอยู่ที่ใจลงที่ใจให้ขุดค้นลงที่นี่ด้วยจิตตภาวนาว่าท่านจะท่านรู้จะเห็นทั้งกิเลสทั้งธรรมในหัวใจนั่นแหละท่านว่าที่อื่นไม่เห็นเพราะไม่มีที่อยู่ของกิเลสของธรรมที่อยู่ของกิเลสและธรรมอยู่ที่ใจเอาขุดลงที่นั่นนะท่านพูดเน้นหนักเลยเอาลงเอาให้ได้นั่นว่างั้นนะจิตตภาวนาท่านรู้สึกว่าหนักแน่นมากพูดที่ให้ขุดค้น ลงที่ใจจะได้เจอทั้งกิเลสทั้งธรรมภายในใจนะไม่ที่อื่นไม่มีเอาให้หนักแน่นในทางด้านภาวนาอย่างไรที่จะรู้จะเห็นกิเลสและธรรมให้คุ้ยเสียขุดค้นลงไปทางด้านจิตตภาวนาจะเจอกันที่นั่นทั้งหมดทั้งกิเลสทั้งธรรมนั่นท่านว่านะแล้วก็ลงได้ด้วยจิตตภาวนาจิตตภาวนาท่านไม่ได้ว่าที่ไหนนะจิตตภาวนาอย่าไปกังวลกับสิ่งใดท่านว่าในสิ่งใดในโลกธาตุไม่มีที่จะก่อความยุ่งเหยิงวุ่นวายให้มีแต่กิเลสที่เกิดอยู่กับใจมีอยู่กับใจแสดงตัวออกมาเท่านั้นเอาทำระงับดับกันที่ตรงนี้แล้วว่าด้วยจิตตภาวนาลงตรงนี้ตรงนี้อย่าไปกังวลกับอะไรนะจากนั้นท่านก็ย้อนมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องปริยัติท่านเห็นเราเรียนปริยัติก็ถึงขั้นมหากลัวจะเป็นกังวลกับด้านปริยัติท่านก็หมุนอันนี้อย่าไปกังวลเอาอะไรท่านก็เป็นเรียนมามากพอสมควรถึงขั้นเป็นมหาอย่าว่าผมดูถูกธรรมะของพระพุทธเจ้านะท่านว่าอย่างนี้เวลานี้การศึกษาเราเรียนทั้งหมดนี่ให้ยกบูชาไว้ก่อนบอกยกบูชาไว้ก่อนอย่าด่วนไปกังวลทางด้านปริยัติกับทางปฏิบัติจะมาค้าเข้ากันให้เกิดความวุ่นวายหาเหตุหาผลหลักเกณฑ์ไม่ได้ท่านว่าเพราะฉะนั้นเพื่อให้การก้าวเดินทางด้านจิตภาวนาด้วยความสะดวกให้ปล่อยไว้ให้หมดการศึกษาเรา

0: เรียนมามากน้อยป้าหนึ่งว่าแต่ถ้าไม่ได้บอกว่าป้าหนึ่งว่าไม่มีไม่เรียนแต่ถ้าไม่ได้บอกนะให้ปล่อยไว้ทั้งหมดให้หมุนตัวเข้าสู่จิตตภาวนาอย่างเดียวท่านว่างั้นเวลานี้ปริยัติที่เรียนมามากน้อยไม่เกิดประโยชน์ท่านว่ามันจะมาคละเข้ากันให้จิตใจลงสู่ความสงบไม่ได้จึงต้องให้พักไปก่อนอย่างไรจิตจะสงบแน่วแน่ลงได้มากน้อยเพียงไรด้วยจิตภาวนาให้แน่นหนักลงไปอย่าไปกังวลกับสิ่งอื่นใดนั่นเวลานี้ไม่ให้ยุ่งกับทางด้านปริยัติให้หมุนเข้าสู่จิตตภาวนาเมื่อถึงการอันควรแล้วทางด้านปริยัติกับด้านปฏิบัติจะวิ่งกระสะประสานกันเอาไว้ไม่อยู่เราก็ไม่ลืมนะด้านปริยัติกับด้านปฏิบัติจะวิ่งประสานกันเอาไว้มาอยู่ห้ามไม่ได้เป็นจริงๆท่านพูดนี่เราก็ซัดตั้งแต่ทางด้านจิตตภาวนาล้วนๆนี่แหละที่ว่าไม่มีงานใดเข้ามายุ่งเราได้เลยเพราะเที่ยวกรรมฐานเนี่ยจะว่าเป็นประวัติการอันหนึ่งก็ได้ที่ว่าพระกรรมฐานไปองค์เดียวเรานี่ไปองค์เดียวตลอดท่านก็ส่งเสริมด้วยพอถามว่าจะไปกี่องค์แล้วว่าไปองค์เดียวขึ้นทันทีเลยถ้ามหาให้ไปองค์เดียวนะใครจะมายุ่งแล้วท่านชี้สายมือไปตามนั่นแหละพระที่นั่งตามนั้นฟังอยู่ด้วยกันอย่าไปยุ่งท่านนะถ้ามาให้ไปองค์เดียวว่างั้นแล้วเราได้รับการส่งเสริมแล้วก็ประการหนึ่งประการที่สองเราก็ไม่เคยสนใจกับใครแล้วพระเหล่านี้ก็มีร่มโพร่มไทรใหญ่อยู่แล้วคิดว่าท่านจะไม่สนใจอะไรกับเราเราก็ออกสะดวกสบาย นั่นแหละพอก้าวออกนั่นแหละขึ้นเวทีแล้วนั่นไม่มีหยุดมีถอยตลอดเวลาเลยปราชาอยู่กับตัวจะเป็นจะตายไม่มีใครจะรู้ยิ่งกว่าใจซึ่งเป็นนักรู้เป็นตายจะรู้กันทีนี้ไม่ต้องไปหมายป่าช้านั่นเอาเลยที่มันก็หมุนติ้วติ้วติ้วความเพียรแต่ว่าเรานี่กิเลสหนาอยู่มากอยู่นะเอาจนถึงขั้นจะเป็นจะตายนี่ฟาดกันอยู่พูดให้เต็มคือก้าวไปนี่แหละกิวตกนรกทั้งเป็นนริยาฟัดกับกิเลสตกนรกทั้งเป็นหมุนติ้วติ้วไม่มีเวลาที่จะได้สะดวกสบายอะไรเลยนะฉันยังนักโทษเขาอยู่ในเรือนจำเขาติดทุกติดตารางถ้าหากว่าเราไปติดคุกติดตารางเหมือนนักโทษแต่เราจะได้มรรคผลนิพพานถอดถอนกิเลสได้เช่นเดียวกันกับเราประกอบความเพียรนี้แล้วเราจะสมัครเข้าไปเป็นนักโทษเพราะนักโทษมันทุกข์ยากลำบากอะไรมีแต่สังคมไม่ยอมรับเขารังเกียจเขาไม่ยอมรับหรือได้ถูกรับได้ถูกกรรมดูถูกเหยียดหยามเท่านั้นเองมันต่างกันเท่านั้นแต่เรื่องความทุกข์นักโทษสู้เราไม่ได้แต่เราทำความภาคเพียรนี้ด้วยความสมัครใจนักโทษไปเป็นไปด้วยความขัดขืนไม่ได้ก็จำต้องยอมรับในกรรมของตนส่วนนี้เราเป็นความสมัครใจเองทุกยากลำบากยิ่งกว่านักโทษก็พอใจทุกถึงขั้นจะสลบจะไหลก็มีแต่ไม่เคยสลบถึงขนาดนั้นฟัดกันกับกิเลสทุกลำบากมากจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดาเพราะสิ่งที่พาให้ทุกข์ให้ลำบากมากไม่หยุดไม่ถอยก็คือความมุ่งมั่นในแดนพ้นทุกข์หรือจะให้เป็นพระอรหันต์ในชาตินี้วันแน่วเลยจ้ะไม่อ่อนอันนี้ไม่อ่อนร่างกายของเราจะทุพพลภาพขนาดไหนด้วยการฝึกทรมานวิธีการต่างๆมันได้รับความชอกช้ำชอกช้ำขนาดไหนยอมรับว่าชอกช้ำแต่จิตไม่เคยอ่อนไม่เคยอ่อนแอมันเนี่ยซัดกันถึงไม่มีงานใดที่เข้ามาเกี่ยวข้องเราได้ไม่มีบอกว่าไม่มีมีแต่งานจิตตภาวนาพอตื่นเช้ามาพอตื่นปั๊บนี่สติมาพร้อมกันแล้วเป็นความเพียรแล้วตั้งสติให้ดีบังคับจิตใจอยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาตามขั้นของจิตจิตที่ใช้ความบังคับด้วยสติยังไม่ได้ใช้ปัญญาก็ต้องปัญญาก็ยังไม่มาคือต้องการความสงบจิตเมื่อสติควบคุมอยู่แล้วความคิดความปรุงของจิตก็ไม่คิดวิเลศที่เกิดขึ้นจากความคิดก็ไม่เกิดได้ความสงบแค่นั้นก็เอาเมื่อสงบนานเข้านานเข้าหนักเข้าแน่นหนามันคงเข้าไปที่ก็เป็นสมาธิขึ้นมา สงบร่มเย็นแล้วเป็นสมาธิแน่นหนามั่นคงขึ้นมาจากนั้นจึงก้าวทางด้านปัญญาเรานี้สติเป็นพื้นฐานตลอดสติพลาดไม่ได้นะสติจึงได้นำมาแสดงเป็นอันดับหนึ่งเลยเจ้าความเพียรทุกประโยคจะเหนือสติไปไม่ได้สติต้องเป็นของจำเป็นมากตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานสติต้องตั้งตลอดจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญาที่จะฟาดกิเลสขาดสะบั้นลงไปในนาทีใดก็ได้นี่มีแต่สติเป็นมหาสติมหาปัญญาเนี่ยจำเป็นมากทีเดียวเบื้องต้นสติจำเป็นก่อนต่อจากนั้นสติปัญญาก็กลมคืนเป็นเดียวกันเลยกลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติแล้วจากนั้นก็เป็นมหาสติมหาปัญญาหมุนตัวอยู่ภายในจิตใจนี่แหละงานของพระงานของเราที่ทำความภาคเพียรเพื่อจะให้หลุดพ้นจากถูกตามความมุ่งหมายที่ตั้งเอาไว้ด้วยความเชื่อมั่นในอัตธรรมที่พ่อแม่อุจารแสดงเรื่องมรรคผลนิพพานอยู่ตรงหน้านี่เลยลงใจแล้วมันก็ฟัดกันใหญ่อะไรจะอ่อนแอท้อแท้ขนาดไหนใจนี้จะอ่อนไม่ได้นะหมุนติ้วติ้วนี่แหละมันพอฟัดพอเหวี่ยงกันไปเพราะกำลังใจดีกำลังใจไม่ลดละท้อถอยย้อนหลังคิดพิจารณาย้อนหลังถึงความเพียรของตัวเองนี้ว่าตรงไหนที่มันลดหย่อนอ่อนข้อหรือกลายเป็นความขี้เกียจขี้ข้านจะท้อถอยอ่อนแอมีที่จุดไหนไม่มีบอกได้ชัดเจนในจิตใจของไม่มีมีแต่ขยะขยะเวลาเราพิจารณานี่วัยมันแก่เข้ามาแล้วตอนที่ฟัดกับกิเลสกำลังวัยหนุ่มพิจารณาเรื่องความเพียรของเรานี่ถึงขยะขยะโหขนาดนั้นขนาดนั้นมันก็ทำได้คือถ้าทำเวลานี้ตายว่างั้นเถอะนะนี่แหละเรื่องของความรุนแรงของความภาคเพียรซัดไม่หยุดไม่ถอยเลยจริงว่าไม่มีงานใดมายุ่งได้ตื่นนอนฟัดตื่นนอนฟัดตื่นนอนฟัดอยู่คนเดียวอยากกินก็กินกี่วันไม่กินก็เราเองจะเป็นจะตายไม่มีใครรู้ยิ่งกว่าเรานั่นเรารู้เราเองเนี่ยก้าวเดินแต่ส่วนมากเราอดอาหารนะเพราะนิสัยเราขึ้นอยู่กับการผ่อนนี้มันไม่ถึงใจคือผ่อนอาหารไม่ถูกมากแต่ผลที่ได้ไม่มากถ้าอดนี่เรียกว่าทุ่มกันเลยผลได้มากแต่ความทุกข์มากกว่ากันทีนี้มันก็อยากได้นั่นแหละอยากได้แบบทุ่มเลยทุ่มเลยไปอยู่คนเดียวจึงไม่เคยมีคำว่าผ่อนอาหารไม่มีแล้วถ้าฉันก็ฉันไม่ฉันก็อดไปเลยอดไปเลยเว้นแต่เวลามาอยู่หนองผือกับหลวงปู่มั่นมาเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงมีจำนวนมากมายเราต้องดูแลท่านเณรทั้งหลายเพื่อความสะดวกสบายใจของท่านไม่เป็นเล็กละเกะละกะของหูของตาของใจท่านเราจึงคอยดูแลท่านเณรอยู่ตลอดเวลานี้ก็เป็นกองทุกข์อันหนึ่งเหมือนกันนะเราทีนี้ละที่ว่าฉันยังหันผ่อนตรงนี้มาอยู่น้องผือไม่เคยฉันยังหันให้อิ่มเลยบอกว่าไม่เคยนู่นฟังที่น่ะมีแต่ผ่อนไว้ขนาดประมาณ 60% ฉันยังหันนะขนาด60หรืออย่างมากจะว่า70หรือมันก็ไม่อยากว่านะมันต้องอยู่ใน 50-60% ตลอดคือถ้าจะอดจริงๆมันต้องทุ่มกันนี่ทุ่มไม่ได้ภาระมากมายก่ายกองเกี่ยวกับพระเนรที่เราจะต้องดูแลเพื่อความสะดวกสบายของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่ละผ่อนอันนี้ผ่อนตลอดไม่เคยให้อิ่มเลยพอออกพอนี้ผึ่งเลยนั่นเป็นอย่างนั้นมาตลอดเรื่องประกอบความเบ้าเพียรจึงได้เห็นเรื่องของกิเลสมันเหนียวแน่นมันคงละเอียดอ่อนมากขนาดไหนด้วยความภาคเพียรที่เราใช้ด้วยอำนาจของสติปัญญาทุกขั้นทุกภูมิฟาดกันฟาดกันจนกระทั่งมันได้หลักได้เกณฑ์แล้วท่านนี่พุ่งใหญ่นะเวลาล้มลุกคลุกคลานนี่หนักมากอยู่นะแต่ก็มีเครื่องล่อเจ้าของเครื่องล่อเจ้าของปลอบโยนเจ้าของเวลาทุกข์ยากลำบากนี่เวลานี้เรายังไม่มีทุนมีรอน ก็มีแต่กำพันสู้อะไรอย่างนี้ก็ทุกข์ยากลำบากก็ให้ทนเอาต่อไปเมื่อมีทุนมีร้อนมีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วมันก็จะสะดวกสบายยิ่งกว่านี้ไปแล้วการงานก็จะก้าวเดินได้สะดวกปลอบโยนเจ้าของก็ฟาดกันไปเรื่อยจนกระทั่งมีทุนมีร้อนพอมีทุนมีร้อนมีกำลังวังชายแล้วแทนที่จะสะดวกสบายกลับนี่แหละความจริงกลับโกงกันข้ามนะที่เราคาดแต่ว่าคือเรายังไม่รู้ไม่เห็นเราคาดแต่เวลาได้กำลังทางด้านสติทางด้านปัญญาประจักษ์กับใจแล้วที่นี่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันยิ่งหมุนติ้วใหญ่เลยกำลังวังชาไม่ทราบมาจากไหนมันหมุนของมันตลอดจนได้งงในเจ้าของที่เราปลอบโยนเจ้าของว่าเวลามีกำลังวังชาแล้วมันจะก้าวเดินของมันได้สะดวกสบายไม่ล้มลุกคลุกคลานเป็นทุกข์ยากลำบากเหมือนปัจจุบันที่ยังไม่ได้ต้นทุนเหมือนที่ไหนได้พอได้ขึ้นมาแล้วมันยิ่งไปใหญ่ไปใหญ่สุดท้ายก็ถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัตินั่นเห็นไหมงานมันไม่ได้อยู่นะหมุนตลอดเลยสติปัญญาอัตโนมัตินี่เรียกว่าความเพียรนี้แต่ว่าเพียรนี่ก็พูดไม่ได้นะถ้าว่าเพียรเพื่อพ้นทุกข์ถูกแต่ว่าเพียรในประโยคพยายามไม่มีต้องล้างเอาไว้ล้างเอาไว้เพราะสติปัญญาอัตโนมัติมันหมุนเป็นความเพียรไปเองตลอดเวลาข้าที่เป็นลำดับลำดาไปไม่ได้ถามใครมันรู้อยู่ประจักษ์กับใจของเราเองนี่แหละท่านนี่ตั้งแต่สติปัญญาอัตโนมัติได้ปรากฏมาแล้วกิเลสเกิดไม่ได้ล่ะที่นี่ที่มีอยู่เท่าไรก็จะค่อยมุดค่อยมอดไปสติปัญญาขั้นนี้ปราบกิเลสจะเกิดใหม่ไม่มีมีแต่พื้นเพที่มันอยู่ดังเดิมค่อยฟัดค่อยเหวี่ยงกันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนก้าวเขาถึงมหาสติมหัญญาสติปัญญาอัตโนมัตินี่คือเป็นไปเองไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเป็นตลอดยืนเดินนั่งนอนเพียบททั้ง4เป็นที่ก้าวเดินของสติปัญญาอัตโนมัติที่เรียกว่าความเพียรอัตโนมัติทั้งนั้นน่ะหมุนไปเลยจากนั้นก็ก้าวขึ้นมหาสติมหาปัญญาอันนี้ซึมไปเลยที่เรียกประเภทซึมก็มีนั่นมันก็รับกันกับมหาสติมหาปัญญาประเภทซึมสติปัญญาก็ซึมเผากันไปเลยเผากันไปเลยนี่ถึงขั้นนี้เรียกว่าต้องระมัดครับการหลับการนอนไม่บังคับไม่ได้ไม่นอนกลางวันก็ตามกลางคืนก็ตามมันจะหมุนเป็นธรรมจักรอยู่ในหัวใจตัวเองลึกๆอยู่ภายในนั้นต้องบังคับให้นอนแม้บังคับให้นอนขนาดนั้นถ้าบังคับธรรมดาปัญญาสติปัญญาอันนี้จะไม่หยุดจะทำงานฆ่ากิเลสตลอดเวลาต้องนั้นมีเครื่องมืออีกอันหนึ่งเป็นที่ยับยั้งของจิตของสติปัญญาที่ทำงานยับยั้งไม่ทำสุดท้ายเอาพุทโธเอาพุทโธมาบริกรรมนั่นเห็นไหมล่ะให้จิตอยู่กับพุทโธแน่วอยู่นี่พอเคลื่อนนี้ปั๊บมันจะวิ่งออกทางด้านปัญญาเพราะมันรุนแรงรวดเร็วด้วยรุนแรงด้วยมีอำนาจมากด้วยทางสติปัญญาเราจึงต้องยับยั้งจิตให้เข้าสู่ความสงบด้วยคำว่าพุทโธกำหนดดูให้อยู่กับพุทโธจุดเดียวไม่ให้เคลื่อนถ้าเคลื่อนมันออกทางด้านปัญญาอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธแน่วลงสงบแน่วเลยนะพอจิตสงบแล้วหยุดการทำงานด้วยความคิดของสติปัญญาอัตโนมัติหยุดหมดมีแต่จิตแน่วลงหยุดพักนี่แหละเวลาจิตหยุดพักจากการรบรากับกิเลสนั้นรู้สึกว่ากระปรี้กระเปร่าความสุขความสบายเหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำเบาหมดเลยนี่แม้ฉะนั้นมันก็ยังจะไม่อยู่นะต้องบังคับเพราะอ่อนนิดหนึ่งมันจะโดดทางด้านสติปัญญาแล้วเพราะอันนั้นรุนแรงมากกว่าจนกระทั่งพอแล้วที่หนีสติปัญญากำลังวังช้างเราที่เข้าพักจิตในสมาธินี่พอตัวละในระยะนี้ในเวลานี้นะพอร่ามือฉะนั้นมันจะขึงเลยทีนี้ยิ่งรวดยิ่งเร็วยิ่งคล่องแคล่วว่องไวเพราะมันได้กำลังแล้วจากสมาธิหูจิ๋วทีนี้เวลา มันอ่อนเพลียขึ้นมาเพราะสติปัญญาก็เป็นทำงานเมื่อทำงานแล้วมันจะไม่อ่อนเพลียอ่อนเพลียในหัวอกนี่นะอ่อนเพลียตรงนี้แหละแล้วเข้าพักอีกแต่มันไม่จะเป็นจะตายจริงมันไม่ยอมพักนะมันจะเป็นจะตายจริงมันถึงจะบังคับให้พักอย่างนี้พักอย่างนี้เป็นระยะระยะไปพอจากนั้นก็หมุนที่อยู่ที่นี่มีที่ไหนมีในภาคปฏิบัติเท่านั้นเองทางพระไกรปิฎกท่านก็พูดกลางๆไปเสียมันไม่ละเอียดเราเหมือนจิตที่ได้เข้าเผชิญหน้ากันกับกิเลสอย่างจังๆเมื่อเผชิญกันอย่างจังๆพูดได้หมดเห็นชัดเจนมันแก้ไขกันอย่างไรสังหารกันอย่างไรระหว่างธรรมคือสติธรรมปัญญาธรรมกับกิเลสฟัดกันอย่างไรมันก็รู้ได้ชัดได้ชัดนี่ที่เรื่องความภาคเพียรนี่ขั้นนี้แล้วเป็นอันว่ารอไม่ได้เลย นิพพานพระหนึ่งว่าอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมดูตลอดดูเดิมถ้าลงเดินจงกรมนี่ถ้าลงได้ลงแล้วเท่านั้นแหละจนก้าวขาไม่ออกถึงจะรู้ว่าตัวเหนื่อยนะคือมันเพลินในงานทางด้านจิตภาวนาสติปัญญาหมุนที่อยู่ที่ขาก้าวมานานเข้านานเข้านักเข้านักเข้าขามันไม่มีกำลังมันอ่อนเพลียเมื่อยแล้วนั่นเข้าใจไหมจนจะก้าวขาไม่ออกไปไม่ไหวแล้วเลยละนั่นแหละที่ดีรู้เจ้าของพักซะก่อนพักเดินจงกรมไม่อย่างนั้นมันพักไม่ได้นะมันไม่พักถึงขนาดนั้นละความเพียรขั้นนี้ไม่ใช่ธรรมดาจนจะก้าวขาไม่ออกโอ้ไม่ไหวแล้วนี่พักซะก่อนนี่แหละพักร่างกายแต่จิตสติปัญญากับกิเลสฟัดกันภายในไม่ได้พักนั่นมันหมุนของมันอยู่พักให้ส่วนร่างกายนี่แหละที่ว่ามันหมุนเป็นเองไปตามๆกันที่ว่าฝ่าเท้าแตกดังที่ว่าเนี่ยคือมันหมุนไปเองมันไม่อยู่กับอะไรละจิตนี่เนี่ยสติปัญญากับกิเลสฟัดกันตลอดเวลาเวลานี่เรียกว่าเป็นเองเป็นอัตโนมัติหมุนตัวไปเองฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัติไปโดยลำดับลำดาเมื่อถึงขั้นที่จะฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัติได้แล้วเป็นด้วยกันเป็นอย่างนี้หมุนติ้วติ้วเลยจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นไปหมดไม่มีในเหลือแล้วในแดนสมมตินี้หมดโดยสิ้นเชิงเพราะจิตที่เป็นวิมุตติจิตผางขึ้นมาเท่านั้นสมมุติสามในโลกธาตุหมดโดยสิ้นเชิงเหลือแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ล้วนๆท่านเรียกว่าธรรมธาตุนั่นแหละจิตที่ถึงที่สุดของจิตที่จะแต่ไม่สูญที่โลกทั้งหลายบอกว่าตายแล้วสูญตายแล้วสูญมันกิเลสบีบตามันปิดตาไม่เห็นตายเกิดตายเกิดอยู่นี่มากี่กี่พบนั่นชาตินี้พบนั่นชาตินี้มากี่กับกี่กันจนกระทั่งป่านนี้นานเท่าไหร่จิตใจของคนคนหนึ่งสัตว์ตัวหนึ่งมีแต่เรื่องเกิดเรื่องตายเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติตามหน้าแห่งกรรมดีกรรมชั่วของตัวเองมาอย่างนี้ตกนรกไม่รู้กี่ครั้งกี่หนขึ้นมาแล้วมันก็ลืมมันก็เข็ดไม่เข็ดทำความชั่วอีกมันก็ลงอีกลงอีกอยู่ขึ้นสวรรค์ชั้นพรหมเหมือนขึ้นบันไดลงบันไดลงนรกขึ้นสวรรค์เหมือนขึ้นบันไดลงไดเพราะไม่ทราบกี่กับกี่กันต้นปลายไม่มีอนามัตตโคไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายคือความหมุนเวียนของจิตนั่นหมุนเกิดหมุนตายในภพชาติต่างๆอย่างนี้ตลอดไปเลยนี่จนกระทั่งได้ทำเข้าสกัดรัดกั้นกันนี่แหละที่ท่านมาให้สร้างความดีให้มากนะความดีทั้งหลายบุญกุศลนี่แหละเป็นเครื่องสกัดรัดกั้นวัฏจักรให้หดให้ย่นเข้ามายุ่งมีสิสักกี่ล้านล้านล้านล้านภพชาติมันจะย่นเข้ามาย่นเข้ามาเดี๋ยวเป็นล้านชาติเดี๋ยวมาเป็นแสนชาติหมื่นชาติย่นเข้ามาเพราะอำนาจแห่งบุญกุศลที่เราสร้างหดเข้ามาส่วนมาร้อยชาติหรือพันชาติหดเข้ามาหดเข้ามาสุดท้ายกับชาติเดียวอย่างพระโสดาอย่างมากเจ็ดชาติเกิดตายอีกเจ็ดชาติแม้เกิดตายก็ไม่ตกนรกผู้ได้สำเร็จพระโสดาแล้วไม่จะขึ้นสวรรค์ลงมาสู่มนุษย์สร้างบารมีแล้วขึ้นไปอย่างนานที่สุดเจ็ดชาติไม่เป็นอื่นและไม่ตกนรกมีแต่ขึ้นสวรรค์ลงมามนุษย์สร้างบารมี นี่สามชาติหนึ่งชาตินี่เราทำเป็นของแน่นอนสกัดเข้ามาจนกระทั่งถึงเจ็ดชาติหรือสามชาติหนึ่งชาติหมดโดยสิ้นเชิงถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องสกัดและกันแล้วตายเกิดตายเกิดนี้ตลอดไปที่เคยเป็นมาฉันใดจะเป็นไปอย่างนี้ฉันนั้นท่านอยู่อนามัตตโคทางไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายคือทางของจิตที่หมุนเวียนอยู่ในวัฏสงสารไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายมีธรรมเท่านั้นไปสกัดและกันให้มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายให้หดให้ย่นเข้ามาย่นเข้ามาถ้ามันมีธรรมแล้วไม่มีหวังเลยนะให้สร้างความหวังไม่ดีทุกคนนะคนเราตกน้ำต้องอาศัยที่เกาะที่ยืนให้พ้นไปได้อันนี้เราตกในหลุมแห่งวัฏจักรนี้เราต้องมีที่เกาะที่ยืดคือบุญคือกุศลเป็นเครื่องเกาะต้องยืดไปได้ต่อไปผ่านได้เลยถ้าไม่มีนี่ไม่มีหวังหมดโดยสิ้นเชิงหมดหวังนะไม่มีทางได้ละท่านจึงสอนให้สร้างคุณงามความดีให้เป็นเครื่องเสริมใจเขาจิตก็วัฏวนก็ค่อยหดย่นเข้ามาย่นเข้ามานี่เราพูดถึงเรื่องความภาคเพียรพูดเรื่องอะไรก็มาทราบมันขึ้นความภาคเพียรเลยติดคุกติดตารางก็จะสมัครไว้เพราะความเพียรนี้หนักมากยิ่งกว่าเขาติดคุกติดตารางแต่เราทำด้วยความสมัครใจเราทุกขนาดไหนเราพอใจทุกแต่ติดคุกติดตารางใครจะไปพอใจเข้าไปแล้วมันก็ไม่ได้เป็นทุกข์เหมือนเราทำความภาคเพียรฆ่ากับกิเลสอันนี้ทุกข์มากทีเดียวมันก็ทนมันเป็นอย่างนั้นนะเราพิจารณาย้อนหลังภาคภูมิใจในความภาคเพียรของเรานั้นถ้าความเพียรย่อหย่อนอ่อนกำลังเรื่อยๆมันจะไม่เห็นสภาพที่ผึ่งใจมันจะเห็นแต่ความผิดหวังผิดหวังวันนี้คือวันนั้นวันนั้นคือวันนี้คือเหมือนกันไม่มีอะไรยิ่งหย่อนกว่ากันวันหนึ่งวันหนึ่งตายเกิดตายเกิดสูงสูงต่ำต่ำหลงนรกหมกไหมมารู้กี่ภพกี่ชาติตอกไม่หยุดไม่ถอยไม่มีวันมีคืนมันอยู่กับหัวใจกับบุญกับบาปเท่านั้นทีนี้เวลาขึ้นมาแล้วเอามาประมาทอีกลงอีกตกนรกอ่ะเวลาไม่ประมาทฟิตตัวขึ้นมาพ้นขึ้นมาทีนี้ฟิตตัวขึ้นได้นี่ผ่านผ่านผ่านทีนี้ไม่ลงขึ้นเรื่อยเรื่อยถึงแดนนิพพานด้วยอำนาจแห่งความดีเท่านั้นใครจะไปหวังพ้นทุกข์ด้วยอำนาจของกิเลสมีแต่จมทั้งมวลถ้าหวังพ้นทุกข์ด้วยอำนาจแห่งบุญเอาสร้างความดีงามไม่ไปไหนว่างั้นเลยไม่มีใครแม่นยำยิ่งกว่าศาสดาองค์เอกที่ทรงสร้างบารมีจนได้เป็นพระพุทธเจ้าสอนสัตว์โลกจนได้พ้นทุกข์มากมายขนาดไหนกิเลสตัวไหนมันเก่งกล้าสามารถยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าสอนโลกให้พ้นจากทุกข์ได้มากกว่าพระพุทธเจ้ามิได้สอนโลกให้จมในกองทุกข์กองทุกข์นั่นเรียกว่ามากกว่าพระพุทธเจ้าเอาสัตว์โลกขึ้นสู่มรรคผลนิพพานมันเอาสัตว์โลกจมอยู่ในโลกมากกว่าพระพุทธเจ้าเอาสัตว์โลกขึ้นสู่สวรรค์นิพพานนั่นต่างหากนั้นกิเลสสอนคนเที่ยมสอนคนเพียงอย่างนั้นอยากพากันประมาทแต่เราก็จวนเข้ามาทุกวันทุกวันแต่เรื่องภายในจิตใจนี่มันไม่ได้ห่วงตัวเองนะไม่มีอะไรห่วงแล้วว่ามันประจักษ์อย่างนี้ทำเมื่อได้บำเพ็ญเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วหมดความกังวลทุกสิ่งอย่างขึ้นชื่อว่าสมมุติเป็นเรื่องภาระทั้งนั้นผ่านสมมุติไปหมดแล้วไม่มีอะไรเป็นภาระรอก็รอแต่ลมหายใจคือธาตุขันธ์ที่รับผิดชอบกันอยู่นี้เท่านั้นอันนี้เป็นภาระอยู่นะหนักพาอยู่พากินพากลับพาถ่ายพาหลับพานอนเท่านี้ก็เป็นภาระนะเมื่อเทียบกับจิตที่พ้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกับสิ่งเหล่านี้เป็นภาระอยู่หนักอยู่พอปล่อยนี่พับผึ่งไม่มีอะไรเลยนั่นนี่ละเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เคยสนใจกับเรื่องความเป็นอยู่ของตัวเองเป็นกับตายถ้าหากว่าเทียบแล้วนะไม่มีอะไรเลยมีแต่เรื่องของเราเรื่องเดียวแล้วไปนานแล้วนะแต่นี่ที่อยู่กับโลกกับความเป็นห่วงเป็นใยโลกเขาก็ดีกระดิ่งอุตส่าห์พยายามหาครูหาอาจารย์สร้างคุณงามความดีเช่นเดียวกับเราท่านแน่มาเห็นใจกันแล้วก็อยู่น้ำหนักของความเป็นอยู่จึงมีน้ำหนักมากกว่าความตายไปเสียถ้าหากว่าไม่ได้เกี่ยวกับโลกสารเลยความเป็นอยู่ความตายไปมีน้ำหนักเท่ากัน นี่ความเป็นอยู่มีน้ำหนักมากกว่าก็เพื่อโลกประสงสารอุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายอย่างที่ดีที่ดีอยู่ทุกวันเห็นไหมล่ะคืออยู่ที่ไหนมากรุงเทพมากี่วันอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ดีดีอยู่งั้นเรื่องจิตมันดิ่งอยู่ในนั้นมันมีใครทราบได้ไม่บอกใครไม่มีใครรู้ได้เจ้าของรู้ได้ก็หมุนไปตามความรู้สึกเจ้าของเอาสงเคราะห์ที่นั่นที่นี่เช่นอย่างวันนี้ก็ไปช่วยพวกด่านเขาใหญ่อย่างนั้นช่วยกันไปช่วยกันไปนี่จะหวังเจ้าของจะหวังเอาอันนี้เราไม่มีหมดโดยสิ้นเชิงวัตถุสิ่งของเงินทองที่พี่น้องบริจาคมานี้ก็เพื่อช่วยโลกสงสารโลกเพื่อเราเราไม่เห็นมีด้วยเหตุนี้เราเต็มปากว่าไม่มีแม้แต่บาทหนึ่งที่จะเข้ามาหาตัวของเราแต่มากน้อยเท่าไรมันคิดถึงโลกมากอยู่แล้วเพราะความเมตตานี่มันเป็นพื้นฐานพอได้มาตรงไหนก็เข้าขายอย่างความเมตตาความเมตตากวาดออกกวาดออกหมดเลยท่านนั้นเป็นที่พอใจในเวลามีชีวิตอยู่ตายแล้วจะไม่ได้ทำผลประโยชน์ที่โลกทั้งหลายจะรับจากเราก็หมดไปในการสงเคราะห์อย่างนี้สงเคราะห์อะไรผมตายแล้วสงเคราะห์ได้ยังไงนั่นเวลาที่ควรจะทำนี่ก็ทำไปเสียทำไปเสียเพราะงั้นท่านทั้งหลายขอให้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมให้แน่ใจนะธรรมพระพุทธเจ้าไม่เคยโกหกโลกเราสอนนี่สอนด้วยความแน่ใจที่ได้ผ่านมาทุกสิ่งทุกอย่างบาปเป็นบาปบุญเป็นบุญนรกสวรรค์ที่จะรับเรื่องบาปเรื่องบุญนี่มีเป็นประจำเช่นเดียวกันบาปบุญมีจะพาไปนรกสวรรค์คือผู้มีบาปลงทางนรกทางต่ำผู้มีบุญจะไปทางสูงแน่ด้วยกันทั้งสองคำสอนของพระเจ้าไม่มีสองนะแต่ว่ากิเลสมันจะมาหลอกลวงเดี๋ยวไปลบนรกไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีนี่จมนะนี่เป็นความหลอกลวงของกิเลสทางนั้นอย่าให้มันมาหลอกได้เราเป็นลูกศิษย์มีครูศาสดาองค์เอกเป็นครูของพวกเราให้จับให้มั่นนะถ้าเป็นเอ็นเอียงไปตามกิเลสจมได้นะไม่สงสัยสัตว์โลกจมเพราะกิเลสมีสักเท่าไหร่นานสักเท่าไหร่แล้วให้พากันเฉดหลาบอิ่มพอนะไม่งั้นจะตายจมไปด้วยกันเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะพอฟัดพอเบี่ยงหมุนไปทางไหนก็ได้ชีวิตยังมีอยู่เอาหมุนไปทางที่ดีที่ดีตายแล้วมันจะไม่ได้สร้างนอกความดีเวลานี้สร้างเอาส่วนไหนที่เกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ของเราที่จะเยียร์แล้วยังอยู่กับโลกด้วยกันอะไรที่เกี่ยวกับโลกที่จะประสานกันอุดหนุนกันช่วยเหลือกันก็เอาทำลงไปทำลงไปอันใดที่จะเกี่ยวกับเรื่องจิตใจโดยเฉพาะคือบุญคือกุศลนี่เอาขนขวายหามาบำเพ็ญเพื่อให้เป็นสมบัติของใจเมื่อนำไปบริจาคมากน้อยจะไม่ว่าจะบริจาคแบบใดใดก็เขาตามมีหลายแบบหลายฉบับที่ว่าการสร้างบุญนี่เป็นบุญเข้ามาหนุนจิตใจนี่เป็นชาวาอาหารคืออาหารของใจเป็นอาหารที่โอชาโรต้องกันกับใจไม่สงสัยนอกนั้นไม่ต้องกันเข้ากันไม่ได้นะวัตถุจะมาเป็นนามธรรมของใจเป็นไปไม่ได้เงินเป็นเงินทองเป็นทองถ้าเราแปลสภาพของมันมาให้เป็นทางประโยชน์มันก็เป็นนามธรรมขึ้นมาเป็นบุญขึ้นมาถ้าเราจะพอกพูนตั้งแต่เรื่องธาตุเรื่องขันธ์กินอยู่ปูไว้กินไม่อิ่มไม่พอจนตายมันก็ตายเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเมื่อธาตุขันธ์ตายแล้วสิ่งนั้นก็หมดค่าไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรแต่อันใดที่เราได้แยกแยะไปแบ่งสรรปันส่วนเพื่อใจเพื่อธาตุเพื่อขันธ์แล้วสิ่งนั้นเป็นสมบัติของใจสิ่งนั้นเป็นสมบัติของธาตุขันธ์ดังที่เห็นนี่แหละจนตายธาตุขันธ์ก็หมดความหมายแต่จิตใจนี้ไม่หมดความหมายนะบุญกุศลจะหนุนอันนี้นี่แหละเราเพิ่งเป็นเรื่องตายกับบุญกับกุศลนี้นะอาศัยเขาในโลกนี้อาศัยด้วยกันจำเป็นด้วยกันแต่โลกเลยถือเป็นเนื้อเป็นหนังลืมจิตใจเสียจิตใจเรียกร้องหาความช่วยเหลืออยู่มันไม่มองนะเจ้าของไม่มองจิตใจเจ้าของนี่แหละเสียท่านี่นะได้อันใดมาก็โลภใจก็ไม่พอโลภอะไรก็จนหยาบโลนอย่างปัจจุบันนี้เขามาพูดโอ้ยทุกแง่ทุกมุมเราจนฟังเราเกิดความสลดสังเวชนะเรื่องของกิเลสที่โลภนี่ใหม่มันโลภอะไรนักหนานะก็ก่อนแล้วก็ว่ากิเลสท่านบอกไว้ว่านัตถิตัณหาสมานัตถิแม่น้ำมหาสมุทรหลวงเสมอด้วยแม่น้ำคือตัณหาไม่มีเลยตัณหาคือความอยากความทะเยอทะยานท่วมท้นไปหมดมหาสมุทรทะเลหลวงยังมีฝั่งมีแดนแต่ความอยากความทะเยอทะยานของกิเลสตัณหาครอบไปหมดเลยฝั่งเลยแดนไปหมดนี่เราก็มาเห็นแล้วในปัจจุบันนี้จำไม่ดีนะ วันนี้พูดกันเลยซะก่อนนะเอาละพูดไปพูดมาก็มันก็รู้สึกว่าเหนื่อยทุกขังอนิจจังอนัตตาเว้ยเป็นไงพวกนี้อ่ะหูเป็นยังไงพูดเหตุพูดผลให้ฟังอย่างชัดเจนมันน่าจะหูผึ่งเข้าใจไหมเนอะหรือวิ่งเป็นไอ้ตูบวิ่งตามเขาเหรอเนอะแล้วไอ้ตูบยังไอ้โบ้เราควันชั่วไปยังไงคนรักนะเนอะโอ้ปวดขา
1: ถวาย 50,000 กับเจดีย์ 50,000 ครับ
0: ไป
1: เ
0: นอะ
1: ถวายหลวงตา
0: 50,000
1: และเจด
0: ี
1: ย์อีก 50,000 เป็น 100,000 บาทคร
0: ับ เออของใครล่ะเออเออพอใจพอใจ50,000 250,000 เป็นแสน เอาแยกออกเจดีย์ 50,000 หลวงตา 50,000 เอาเอาเลยหลวงตาเอาเลยอย่ารอหลวงตาใครเป็นหลวงตาเอาเลยอย่ารอ เนี่ยประโยชน์นี่นะช่วยโลกช่วยอย่างนี้แหละยิ่งเห็นไหมเหยียดขามันติดตายเลยเหยียดแล้วโถโถโถโถกี่นาทีใช่วันนี้อ่ะ
1: 45คร
0: ับ เออนะ45ก็รู้สึกว่าเร่งอยู่นะนั่นแหละมาถึงขั้นเหนื่อยแล้วนะนั่นดูพอได้45ก็ดีมันมีเผ็ดร้อนอยู่บ้างถ้าโยมมากประเทศเผ็ดร้อนลมต้องออกแล้วหรือไงเขามาง่ายวันนี้ไม่แปลกอะไรเหรอ
2: ค่ะ
0: ไม่แปลกกับกรรมการ
2: ไม่แปลกค่ะเพราะว่าฟังจากหลวงตาฟังทำจากหลวงตาแล้วพอเข้าใจค่ะก็เลยไม่อยากรบกวนเอาไว้เวลาติดข
0: ั
2: ดช่วง
0: เอาละพักก็ก่อนว่านี่ก่อนเหนื่อยแล้วเครียดเจดีไหว้โสมตกตรงก็ในโฮของเราจะโอบจะอุ้มเนี่ยลำพังทั้งคลองไปไม่รอดแล้วแล้วจึงจะเข้าช่วยเพราะเราตั้งความมุ่งหมายไว้อย่างแรงกล้าเพื่อคุณครูบาอาจารย์สุดกำลังเลยคือครูบาอาจารย์องค์ใดมันที่เป็นเพชรน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งมันละภาพไปแล้วเราจะราชงาพระธาตุของท่านมาบรรจุที่เจดีย์อย่าให้เป็นที่กราบไหว้บูชาของพี่น้อง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามการบริหารราชการครอบคลุมทุกด้านเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์จุดความร้อนคาดว่าจะคุมสถานการณ์ได้ใน 1-2 วันนี้มาเลเซียเตรียมส่งทีมกู้ภัยไปช่วยเหลือเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่ในเนปาลพร้อมมอบเงินช่วยเหลือ$1 ล้านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามการบริหารราชการครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่วันที่1 กันยายนนี้ติดตามจากพรหมธิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์ที่เดินทางไปเกาะติดข่าวนี้ที่จังหวัดสงขลาค่ะ
2: วันนี้รัฐมนตรีหลายคนลงพื้นที่ติดตามการบริหารราชการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอจากหน่วยงานในพื้นที่โดยตรงก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันที่1 กันยายนนี้เริ่มต้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตรวจเยี่ยมศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดตามการดำเนินงานเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการขนส่งสินของในภาวะวิกฤตติดตามจากรายงานของวาสนาตาระเกต
3: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่พร้อมกล่าวว่าเนื่องจากในแต่ละช่วงสถานการณ์มีความต้องการสิ่งของที่แตกต่างกันไปและเมื่อมีสิ่งของบริจาคเข้ามาเป็นจำนวนมากอาจทำให้เกิดปัญหาสินค้าล้นคลังเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นระบบและสามารถส่งต่อสิ่งของไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการได้อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะเมื่อเกิดน้ำท่วมอาจไม่สามารถมองเห็นหรือระบุเส้นทางการจำหน่ายได้อย่างชัดเจนส่งผลให้เกิดความสับสนและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานการมีข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่ถูกต้องและแม่นยำจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อการบริหารจัดการและการนำจ่ายสิ่งของในสถานการณ์ดังกล่าวโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้การสนับสนุนเครื่องมือด้านการจัดเก็บและระบุตำแหน่งเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีความสะดวกรวดเร็วและแม่นยำสามารถเชื่อมโยงข้อมูลตำแหน่งได้ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งจะช่วยให้การจำหน่ายสิ่งของเป็นไปอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณจุดพักรถติมทางหลวงหมายเลข43และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบการคมนาคมและการขนส่งในพื้นที่ชายแดนใต้
4: นายพิพันธ์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาติดตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณจุดพักรถริมทางหลวงหมายเลข43ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักเชื่อมต่อไปยังจังหวัดชายแดนภาคใต้พบชายฝั่งถอยร่นต่อเนื่องและมีพื้นที่เฝ้าระวังยาวกว่า500 เมตรจึงสั่งการให้กรมทางหลวงบูรณาการร่วมกับกรมเจ้าท่าและจังหวัดสงขลาเร่งสรุปรูปแบบการป้องกันและแนวกระทบด้านงบประมาณเพื่อป้องกันความเสียหายต่อโครงข่ายคมนาคมและระบบความปลอดภัยในการเดินทางจากนั้นเดินทางไปยังโรงพยาบาลเทพาเพื่อติดตามผลกระทบจากอุทกภัยและระบบคมนาคมเข้าออกสถานพยาบาลซึ่งรับดูแลผู้ป่วยในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียงโดยเตรียมประสานงบประมาณพัฒนาอาคารบริการพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงเส้นทางจราจรหน้าโรงพยาบาลเพิ่มช่องทางเดินรถเพื่อให้รถพยาบาลเข้าถึงผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินและช่วงเกิดภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยนพศรแก้วคำรายงาน
2: ด้านนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาท่าเรือสงขลาเพื่อยกระดับการเป็นประตูการค้าและศูนย์กลางโลจิสติกสำคัญในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างการปรับปรุงครั้งนี้มีการติดตั้งปั้นจันยกขนสินค้าหน้าท่าเรือจำนวน2 ตัวช่วยให้เรือสินค้าสามารถขนส่งยางพาราตรงสู่ประเทศจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นได้ทันทีช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการและตั้งเป้าดึงการขนส่งยางพาราที่เคยผ่านท่าเรือปีนังกลับมาผ่านท่าเรือสงขลาไม่น้อยกว่า50%พร้อมคาดการณ์ว่าภายใน 5-6 ปีปริมาณสินค้าจะเพิ่มขึ้นเป็น4 ล้านตันต่อปี ขณะเดียวกันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตรวจเยี่ยมศูนย์ติดตามสถานการณ์กรมด้านหุ่นยนต์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรติดตามรายงานจากสวนันมาลี
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเยี่ยมชมศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์รวมถึงระบบอัตโนมัติณคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนเทคโนโลยีโดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำและเทคโนโลยีการคาดการณ์สภาพอากาศเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้แบบเรียลไทม์เน้นย้ำให้ศูนย์มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อส่งต่อระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่แม่นยำช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่อย่างทันท่วงทีสอดคล้องกับนางสาปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จังหวัดสงขลาพร้อมกล่าวว่าภาคการเกษตรในปัจจุบันกำลังเผชิญกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเกษตรที่เท่าทันกับสภาพภูมิอากาศเพื่อเพิ่มผลิตภาพควบคู่กับการลดความเสี่ยงโดยใช้ข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญนำไปสู่ระบบเกษตรที่มีความมั่นคงและยั่งยืน
2: สอดคล้องกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11เปิดกิจกรรมดีพร้อม ITC Center 11มุ่งยกระดับผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร7จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11และเป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้สู่โอกาสธุรกิจดีพร้อม ITC Center 11เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต

0: ชื่อมโยงประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมตั้งเป้าเปลี่ยนศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมระดับภาคให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และโอกาสทางธุรกิจพร้อมเป็นลมใต้ปีกให้กับประชาชนช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการที่ขาดแคลนเครื่องมือเทคโนโลยีและทุนโดยเปิดให้เข้ามาทดลองใช้เครื่องจักรแปรรูปทดสอบการผลิตปรับปรุงนวัตกรรมและต่อยอดสินค้าเกษตรประมงพื้นบ้านสู่ตลาดจริงทั้งนี้สำหรับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างที่ต้องการเพิ่มมูลค่าสินค้าพัฒนาบรรจุภัณฑ์หรือยกระดับโรงงานให้ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถขอคำปรึกษาและใช้บริการเครื่องจักรและการผลิตได้ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอุษณีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
1: ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมผลักดันการเผยแพร่ชุดไทยพระราชนิยมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านโครงการจัดทำต้นแบบร้านเช่าชุดไทย1จังหวัด1ต้นแบบการตัดเย็บ
2: นางสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวมอบนโยบายวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนว่าได้มอบแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนชุดไทยพระราชนิยมและภาคไทยทั่วประเทศซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณากรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จัดต้องไม่ได้ของยูเนสโกในเดือนธันวาคมนี้โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้เร่งสร้างการรับรู้พร้อมนำไปจัดรถโชว์ในประเทศต่างๆซึ่งได้รับความสนใจและชื่นชมจากชาวต่างชาติจำนวนมากพร้อมวางแนวทางการเผยแพร่ชุดไทยพระราชนิยมผ่านแนวคิดจัดทำต้นแบบร้านเช่าชุดไทยโดยให้1จังหวัดมี1ต้นแบบการตัดเย็บให้ผู้ประกอบการเข้ามาร่วมโดยร้านที่จะเข้าร่วมจะต้องมีต้นแบบชุดไทยที่ถูกต้องได้รับรางวัลหรือตราสัญลักษณ์ชุดไทยพระราชนิยมเพื่อเป็นเครื่องหมายรับรองว่าร้านสามารถตัดเย็บชุดไทยได้อย่างถูกต้องและประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านที่ได้รับการรับรองได้มาลชโยรายงาน
1: ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดสตูลมอบนโยบายยกระดับทุนมนุษย์สานต่อแนวคิดการพัฒนาสังคม
3: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดสตูลพร้อมกล่าวว่านโยบายของกระทรวงยกระดับทุนมนุษย์สานต่อแนวคิดการพัฒนาสังคมด้วยการขับเคลื่อนนโยบาย8ด้านคือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสร้าง Big Data กลุ่มเปราะบางเติมเต็มสิทธิ์เต็ม 100% ด้านเด็กและเยาวชนยกระดับศูนย์เด็กเล็กปรับปรุงสภาเด็กสร้างการมีส่วนร่วมด้านครอบครัวยุติการใช้ความรุนแรงจัดทีมสร้างสุขด้านชุมชนขับเคลื่อนทีมสร้างสุขทุกอำเภอสร้างชุมชนเข้มแข็งโอบรับความหลากหลายด้านที่อยู่อาศัยส่งเสริมที่อยู่อาศัยมั่นคงสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพภายใต้แนวทางการส่งเสริมความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยอย่างเป็นระบบด้านสร้างอาชีพส่งเสริมอาชีพรองรับ Silver and Care Economy เพื่อผลักดันการจ้างงานผู้สูงอายุและคนพิการด้านปัญหาหนี้สินส่งเสริมและเข้าถึงแหล่งทุนและเดินหน้าราชการเป็นมิตรสร้างสังคมเพื่อทุกคนอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: ปิดท้ายที่รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เกาะยอจังหวัดสงขลาสัมผัสเสน่ห์ท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมติดตามรายงานจากพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุข
4: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลลงพื้นที่จังหวัดสงขลาภายใต้กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรเยี่ยมชมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดโอกาสนี้คณะได้ไหว้พระนอนปางปรินิพานองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดพระนอนวัดแหลมเพาะโดยถือเป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญของเกาะยอและจังหวัดสงขลามีความโดดเด่นทั้งด้านศาสนาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสะท้อนศักยภาพของเกาะยอและจังหวัดสงขลาในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมให้เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์สำคัญที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั้งในประเทศและต่างประเทศจากนั้นได้เดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้ผ้าทอเกาะยอวัดโคกเปี้ยวเพื่อเยี่ยมชมและเรียนรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าด้วยกีบกระตุกซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์สำคัญของชุมชนและได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นทั้งนี้การพัฒนาผ้าทอเกาะยออย่างสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มุ่งนำทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
1: อย่างไรก็ตามเป็นครั้งแรกของการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประหว่างรัฐมนตรีภาครัฐและเอกชนเพื่อระดมความคิดเห็นและพิจารณาข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและยะลาสมธิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
5: หลายหน่วยงานลงพื้นที่ติดตามเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคาดว่าจะสามารถคุมสถานการณ์ได้ใน 1-2 วัน
6: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถนนบรจักรว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งเจาะเข้าทางด้านข้างเพื่อเข้าถึงจุดความร้อนสะสมพร้อมนำเครื่องจักรและอุปกรณ์ตัดคานเหล็กที่ขวางทางโดยภาพรวมสถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงมีการใช้โดรนอินฟราเรดติดตามความร้อนอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ภายใน 1-2 วันส่วนผู้ป่วยสีแดงล่าสุดถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วรู้สึกตัวดีไม่มีอาการน่ากังวลขณะที่การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบมีประชาชนลงทะเบียนแล้วประมาณ200คนซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งจุด One Stop Service เพื่อให้สามารถแจ้งความกับทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและกรุงเทพมหานครได้ในจุดเดียวหลังเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและทีมดับเพลิงดำเนินการเสร็จสิ้นจะทยอยเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะร้านค้าริมอาคารที่ได้รับความเสียหายไม่มากเข้าไปเก็บทรัพย์สินที่เหลืออยู่ได้สำหรับการเยียวยาผู้ประกอบการกรุงเทพมหานครมีงบช่วยเหลือเบื้องต้นแต่ต้องตรวจสอบหลักฐานยืนยันว่าเป็นผู้ประกอบการตัวจริงเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ชนัญชิดาสังทองรายงาน
5: ด้านนางสาววิยพรวิชิตรัชนีกรอายุ32ปีผู้เช่าแผงค้ารายหนึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เปิดเผยว่าครอบครัวประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์และของแต่งรถยนต์โดยร้านที่เกิดเหตุได้รับความเสียหายทั้งหมดสิ่งที่กังวลมากที่สุดไม่ใช่เพียงเรื่องทรัพย์สินแต่เป็นสภาพจิตใจของคนในครอบครัวเนื่องจากคลองถมเป็นสถานที่ที่ครอบครัวใช้ชีวิตและประกอบอาชีพมานานกว่าครึ่งชีวิต
7: กังวลเรื่องสภาพจิตใจของคนที่บ้านค่ะเพราะว่าบ้านเราเติบโตมาที่นี่พ่อแม่ส่งเรียนจากที่นี่อะไรเงี้ยค่ะแบบคือครึ่งชีวิตหนูอ่ะอาศัยอยู่ที่นี่แล้วมันไม่รู้ว่าจะกลับมาได้หรือเปล่าก็ตอนนี้ก็หวังว่าจะได้เงินเยียวยามากกว่า 20,000 ค่ะ
5: ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบคลองถมเซ็นเตอร์อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยพร้อมเปิดให้ประชาชนตรวจสอบผลการตรวจผ่าน Google My Mapนายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสำนักสิ่งแวดล้อมได้นำรถตรวจวัดคุณภาพติดตั้งณโรงพยาบาลกลางเพื่อตรวจวัดมลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 17:00 น.ของเมื่อวานนี้ถึงเวลา 7:00 น.ของวันนี้รวม15ชั่วโมงผลปรากฏว่าค่ามลพิษทางอากาศทั้งหมดอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานโดยค่าเฉลี่ยฝุ่นละออง PM 2.5 อยู่ที่ 11.41 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและ PM 10 อยู่ที่ 16.43 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขณะที่ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์รวมถึงสารเคมีจากการเผาไหม้ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยขณะเดียวกันในพื้นที่โดยรอบช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบว่าทุกสถานที่มีค่าฝุ่นต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานสากลทั้งนี้กรุงเทพมหานครโดยสำนักอนามัยได้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากจุดต่างๆผ่าน Google My Map เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบตำแหน่งและผลตรวจแต่ละจุดได้ด้วยตนเองด้านผู้บังคับการตำรวจนครบาล6เปิดเผยว่าตำรวจให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในพื้นที่และจะปิดพื้นที่บริเวณถนนวรจักรด้านหน้าคลองถมเซ็นเตอร์ในวันพรุ่งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มอีก1วัน
8: พลตำรวจตีชัยกิจโพอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และตรวจความเรียบร้อยบริเวณจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรกรุงเทพมหานครพร้อมเปิดเผยความคืบหน้าว่าขณะนี้ตำรวจให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ประกาศให้พื้นที่เกิดเพลิงไหม้เป็นเขตห้ามเข้าจึงจำเป็นต้องรักษาความปลอดภัยและรอคำสั่งจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่าจะอนุญาตให้เจ้าของทรัพย์สินเข้าพื้นที่ได้เมื่อใดส่วนการจราจรในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันเปิดเรียนจะขอปิดพื้นที่บริเวณถนนวรจักรด้านหน้าคลองถมเซ็นเตอร์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมอีก1วันส่วนกระแสข่าวว่าเพลิงไหม้อาจเกี่ยวกับการลอบวางเพลิงเพื่อไล่ที่นั้นขณะนี้ตำรวจยังไม่พบประเด็นหรือเบาะแสเกี่ยวกับการลอบวางเพลิงส่วนสาเหตุเพลิงไหม้ตำรวจยังไม่สามารถระบุได้ต้องรอการตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมโดยวันพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจะเข้าตรวจสอบพื้นที่อีกครั้ง
9: ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
5: ล่าสุดนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ตั้งข้อสังเกต5ประเด็นเร่งตรวจสอบเหตุไฟลุกลามเร็วเสนอทบทวนกฎหมายตรวจอาคารเก่าป้องกันเหตุซ้ำ
10: ศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยพร้อมทีมวิศวกรลงพื้นที่ตรวจสอบโครงสร้างอาคารคลองถมเซ็นเตอร์หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรงซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นตั้งข้อสังเกต5ประเด็นที่อาจเป็นปัจจัยทำให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วได้แก่เชื้อเพลิงภายในอาคารซึ่งเป็นพื้นที่ค้าขายที่มีสินค้าหนาแน่นโดยเฉพาะแบตเตอรี่สายไฟและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจสะสมความร้อนและเป็นเชื้อเพลิงลักษณะการแบ่งพื้นที่ภายในอาคารที่มีการแบ่งเป็นหลายล็อกอาจทำให้ไฟลุกลามจากจุดต้นเพลิงไปยังพื้นที่อื่นได้อย่างรวดเร็วซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเสาและคานเหล็กบางส่วนได้รับความร้อนจนคดงอบิดเบี้ยวและเสียรูปจึงต้องตรวจสอบว่าโครงสร้างมีระบบป้องกันไฟตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ระบบดับเพลิงอัตโนมัติเนื่องจากอาคารมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,000 ตารางเมตรเข้าข่ายอาคารขนาดใหญ่พิเศษจึงต้องตรวจสอบระบบสปริงเกอร์ปั๊มน้ำดับเพลิงและระบบท่อส่งน้ำภายในอาคารว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพหรือไม่และการเข้าถึงพื้นที่ดับเพลิงต้องตรวจสอบว่าหัวจ่ายน้ำและระบบส่งน้ำเพียงพอรวมถึงสามารถเข้าพื้นที่ด้านในเพื่อควบคุมเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ทั้งนี้จากสภาพโครงสร้างอาคารที่พบในขณะนี้อาคารมีลักษณะเอียงและเสียรูปจึงไม่สามารถใช้งานได้และจำเป็นต้องรื้อถอนโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
11: ผมเดินไปดูโครงสร้างอาคารก็พบว่าโครงสร้างอาคารซึ่งทำจากโครงสร้างเหล็กเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่บิดเบี้ยวเสียรูปแล้วก็ไม่สามารถใช้การได้ก็จะต้องดำเนินการรื้อถอนซึ่งการรื้อถอนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าโครงสร้างอาคารขนาดนี้มันมีการเอียงตัวถ้าเรารื้อถอนอย่างไม่ถูกวิธีเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการถล่มลงมาซ้ำได้เพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่มีการกำหนดมาตรการในการรื้อถอนว่าเราจะรื้อชิ้นไหนก่อนชิ้นไหนหลังเพื่อที่จะทำให้โครงสร้างเนี่ยไม่ถล่มลงมาน
10: ายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยระบุการจะชี้ว่าเหตุการณ์เกิดจากความประมาทของผู้ประกอบการหรือเจ้าของอาคารหรือไม่จำเป็นต้องมีข้อมูลและผลการตรวจสอบอย่างรอบด้านอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ครั้งนี้ควรเป็นบทเรียนให้เร่งทบทวนกฎหมายและมาตรการด้านอัคคีภัยพร้อมเสนอให้กรุงเทพมหานครเร่งสำรวจและตรวจสอบอาคารเก่าในย่านการค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันโดยเฉพาะอาคารที่แบ่งพื้นที่เป็นล็อกและมีการจัดเก็บวัสดุอิเล็กทรอนิกส์หรือสินค้าที่สามารถสะสมความร้อนและเป็นเชื้อเพลิงได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงในลักษณะเดียวกันอีกในอนาคตนิตยาคุณสิมรายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเตรียมบังคับใช้มอ.ก.สำหรับแผงโซลาร์เซลล์ภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนโดยผู้ประกอบการสามารถนำผลการทดสอบมาตรฐานสากล IEC มาใช้ยื่นขอใบอนุญาตผ่านระบบ e-license ได้โดยไม่ต้องนำแผงมาทดสอบซ้ำในประเทศไทยช่วยลดทั้งเวลาและต้นทุนปัจจุบันมีผู้ประกอบการยื่นล่วงหน้าแล้วกว่า260รายและหลังจากนี้จะทยอยยกระดับมาตรฐานอุปกรณ์สำคัญอื่นๆในระบบโซลาร์เซลล์เพื่อให้การส่งเสริมพลังงานสะอาดเดินหน้าคู่ไปกับความปลอดภัยของประชาชนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
15: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
16: ๆ19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียออกแถลงการณ์ในวันนี้ว่ามาเลเซียเตรียมส่งทีมช่วยเหลือและกู้ภัยพิบัติพิเศษหรือสมาร์ท

55คนอยู่ในเนปาลและ36คนอยู่ในประเทศจีนขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตในเนปาลและเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย750รายและยังมีผู้สูญหายมากกว่า 3,000 รายนายมุตตาบาคาเมนาอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านเรียกร้องให้ประเทศมุสลิมโดยเฉพาะในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียร่วมกันต่อต้านสหรัฐและอิสราเอลซึ่งอิหร่านมองว่าเป็นศัตรูที่แท้จริงพร้อมระบุว่าความแตกแยกระหว่างชาวมุสลิมเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายตรงข้ามโดยแถลงการดังกล่าวถูกเผยแพร่ผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียเทเลแกรมเนื่องในสัปดาห์แห่งเอกภาพอิสลามซึ่งตรงกับวันคล้ายวันประสูติของท่านนบีมูฮัมหมัดศาสดาของศาสนาอิสลามนายคาเมนีอียังกล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศมุสลิมควรมีเอกภาพความร่วมมือในหลายด้านและการปกป้องซึ่งกันและกันพร้อมเตือนว่าผู้ที่สร้างความแตกแยกไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ล้วนช่วยเหลือฝ่ายที่เป็นศัตรูต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่2กันยายน2569ฉบับที่9ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นบนบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และหมายเลข1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่สำหรับจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามชัยภูมิร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว
20-30

0: 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยาวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:14 นถึงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรและเวลา 21:18 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:36 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เซนติเมตรและเวลา 15:24 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง6เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะดาอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06
1: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชูวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอารยาชุมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่4เดือนมกราคมพุทธศักราช2519มีชื่อกันเทศว่าอุบายฝึกจิตทางลัดขอเชิญท่านฟังครับ
3: พอรู้ได้ก็ปัญหาปากคอกนั่นแหละซึ่งมีอยู่กับทุกคนว่าโลกหน้ามีไหมว่าเรื่องโลกหน้ากับผู้ไปสู่โลกหน้าโลกหลังอะไรมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของใครเป็นเรื่องของทุกคนเขาถามนั้นเราก็ได้ตอบเขาถามเขาเมื่อวานนี่มีไหมแล้วเมื่อเช้านี่มีไหมปัจจุบันณบัดนี้มีไหมแล้วตอนบ่ายตอนเย็นและคืนวันนี้ก็มีไหมถามไปเขาก็ยอมรับว่ามีแล้ววันพรุ่งนี้จะมีไหมวันมะรืนเดือนนี้เดือนหน้าปีนี้ปีหน้าต่อไปจะมีไหมมันเคยมีมาแล้วเนี่ยมันจำได้มันก็พอเดาไปได้ถึงยังเรื่องยังไม่มาก็ตามก็เอาสิ่งที่จำได้แล้วไปเทียบเคียงกันถ้าเป็นสิ่งที่เคยมีเคยเป็นมาแล้วแล้วข้างหน้าจะต้องเป็นไปตามนี้ดังที่เคยเป็นมาเช่นเมื่อวานนี้ก็มีมาแล้ววันนี้ก็มีมันก็เคยผ่านมาอย่างนี้เป็นลำดับเราจำได้เราไม่ลืมแล้วตอนบ่ายตอนค่ำตอนกลางคืนตอนถึงปันบันทุนนี่เช้าเราก็เคยเทียบมาแล้วตั้งแต่เรื่องที่มันเป็นมาอย่างนั้นผ่านมา ซึ่งไม่มีอะไรผิดกันพอยอมรับกันว่ามีนี่ก็คือความหลงเรื่องของตัวเองแค่เรื่องเดียวเท่านั้นมันจึงเป็นเรื่องใหญ่โตโลกหน้ามีไหมคนตายแล้วจะได้เกิดไหมน่ะมันเป็นคู่กันก็ผู้เกิดผู้ตายอยู่นี่ก็คือใครเนี่ยก็คือเรานั่นเองที่เกิดที่ตายอยู่ตลอดมามาโลกนี้ไปโลกหน้าก็คือเราโลกหลังคือโลกผ่านมาแล้วก็คือเราจะเป็นใครถ้าไม่ใช่สัตว์โลกผู้เป็นนักท่องเที่ยวนี้เที่ยวนี้ไม่มีใครเป็นผู้แบกหามปัญหาเหล่านี้เนี่ยโทษแห่งความหลงความจำไม่ได้มันมาแสดงอยู่กับตัวของเราแต่เรายังจะจับสาเหตุของมันไม่ได้ว่าเป็นมาเพราะเหตุไรสิ่งที่เคยผ่านมาแล้วมันก็จำไม่ได้ในเรื่องของตัวเลยหมุนตัวเองไปทางไหนความหลงตัวเองจึงเป็นเรื่องยุ่งยากอยู่ไม่น้อยหลงสิ่งอื่นยังค่อยยังชั่วไอ้หลงตัวเองนี่มันเป็นปัญหาผลมันก็จะท้อนกลับมาหาตัวเองไม่ไปที่อื่นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้คลี่คลายเรื่องของตัวเองการจะไปคลี่คลายเรื่องของตัวเองด้วยวิธีอื่นใดไม่สำเร็จนอกจากเรื่องจะทำคุณงามความดีเข้ามาเรื่อยๆดับเป็นเครื่องสนับสนุนด้นเข้ามาสู่จิตตภาวนาเพื่อจะคลี่คลายดูเรื่องตัวเองเรื่องตัวเองคือเรื่องคืออะไรก็คือเรื่องของใจใจเป็นผู้แสดงก่อเหตุก่อผลอยู่ตลอดเวลาทั้งความสุขความทุกข์ความยุ่งเหยิงวุ่นวายส่วนมากเป็นอย่างนี้ไม่เป็นความดีถ้าไม่ใช้ความบังคับบัญชาในทางที่ดีมันจะมีแต่ความทุกข์ร้อนที่เกิดขึ้นมาจากความฟุ้งซ่านวุ่นวายคิดใส่แสบไปในแง่ต่างๆโดยหาเหตุหาสาระไม่ได้แต่ผลที่จะพึงได้รับนั้นมันเป็นสาระสำคัญอันหนึ่งที่จะให้เราเกิดความกระทบกระเทือนได้จึงเป็นเรื่องยากเรื่องหนักความหลงตัวเองพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ดูตัวเรื่องคือดูตัวใจที่แรกยังไม่เข้าใจก็ต้องบอกวิธีเอาอย่างนี้ซะก่อนท่านสอนให้ภาวนานำทำบทใดก็ตามมาเป็นเครื่องบริกรรมเพื่อให้จิตตัวหาหลักยึดไม่ได้วุ่นวายหาแต่หลักแต่เกณฑ์แต่หาหลักเกณฑ์ไม่ได้กลายเป็นเรื่องความเหลวไหลไปหมดทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนตลอดพบตลอดชาติมีแต่ความเหลวไหลทั้งที่เสาะแสวงหาคิดว่าวุ่นขุ่นมัวไปหมดมันไม่มีสาระที่จะยึดท่านจึงสอนให้ยึดสาระธรรมเช่นให้สอนให้ภาวนาพุทโธหรืออัตถิเกสาโลมาอะไรก็แล้วแต่นี่คือสาระเพื่อจะให้จิตที่ส่งไปในที่ต่างๆวุ่นไปหมดทั้งวันทั้งคืนนั้นได้เกาะกับอารมณ์นั้นแล้วรวมกระแสของตัวรวมความสนใจเข้ามาอยู่ในจุดเดียวความรู้ก็จะรวมตัวเข้ามาสู่จุดนั้นจุดนั้นจึงเป็นที่รวมแห่งความรู้คือจิตกระแสแห่งความรู้ทั้งหมดจะรวมตัวเข้ามาสู่อารมณ์แห่งธรรมที่บริกรรมหรือภาวนาอยู่ด้วยความสนใจด้วยความมีสตินั้นแล้วก็ปรากฏขึ้นมาเป็นความสงบพอปรากฏจิตเป็นปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาเราก็พอทราบได้ว่าความสงบนี้เป็นหลักอันหนึ่งหรือเป็นที่ยึดของจิตอันหนึ่งความที่จิตปรากฏเป็นที่ยึดของตนหรือเป็นหลักเป็นเกณฑ์ขึ้นมาได้เพราะอะไรก็เพราะบทธรรมเป็นเครื่องเกาะของจิตในเมื่อเราเห็นคุณของสารธรรมที่ปรากฏขึ้นเป็นความสงบเช่นนี้เราในขณะเดียวกันเราก็เห็นโทษแห่งความฟุ้งซ่านวุ่นวายของจิตที่หาหลักยึดไม่ได้แล้วก่อความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่ตัวในขณะเดียวกันนี่เป็นขั้นหนึ่งที่ท่านสอนให้รู้เรื่องของจิตในขั้นนี้ก่อนและพยายามทำจิตให้มีความสงบแน่วแน่ลงไปโดยลำดับด้วยบทธรรมดังที่กล่าวมานี้เจริญแล้วเจริญเล่าจนมีความชำนิชำนาญกระทั่งจิตได้รับความสงบได้ตามความต้องการเป็นความชำนาญในการภาวนาเพื่อความสงบจิตพอจิตรวมเป็นตนเป็นตัวเข้ามาปรากฏเป็นความรู้เด่นขึ้นมาแล้วนั่นแหละในขณะเดียวกันก็เป็นอันว่า รวมกิเลสเข้ามาสู่จุดเดียวเพื่อเห็นได้ชัดกิเลสที่เป็นไปตามกระแสของจิตพุ่งสร้างไปในแง่ต่างๆจนกระทั่งคำนึงคำนวณไม่ได้นั้นเราไม่สามารถที่จะยึดจะจับตัวของมันได้ว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรไม่เป็นกิเลสแต่เมื่อจิตที่พาให้เป็นกิเลสเพราะอันหนึ่งเป็นเครื่องบังคับจิตนั้นได้แก่กิเลสมันสงบตัวเข้ามาเมื่อจิตสงบตัวเข้ามากิเลสก็สงบตัวเข้ามาเมื่อจิตเป็นชิ้นเป็นอันเป็นจุดเป็นหมายเข้าใจชัดเรื่องของกิเลสก็เข้ามาในสุดก็เข้ามาสู่วงแคบคือในจุดเดียวกันท่านจึงสอนให้พิจารณาทางด้านปัญญาที่นี่คลี่คลายดูมัดอันนี้หรือก้อนอันนี้มันไปว่ามันไปสนใจกับอะไรในขณะที่ไม่สงบมันไปยุ่งกับเรื่องอะไรบ้างนะทีนี้ในขณะที่สงบเป็นอย่างนี้ไม่ก่อกวนตัวเองขณะที่ไม่สงบไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างมีรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นมันก็ต้องไปตรงนั้นจิตมันหนักในอารมณ์อะไรนี่เราพอทราบได้เมื่อจิตก็มีความสงบให้เห็นจิตแสดงตัวออกไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์อันใดก็เป็นอันว่าทราบกันทีนี้ร่องรอยของจิตก็พอมองเห็นได้เพราะจิตเคยสงบปล่อยความตัวออกไปก็ทราบท่านจึงสอนให้พิจารณาคลี่คลายทั้งสิ่งที่จิตไปเกี่ยวข้องนั้นคืออะไรให้เห็นอย่างชัดเจนรูปอะไรไปเกี่ยวข้องกับรูปนั้นเพราะเหตุใดดูรูปขยายรูปแยกส่วนแบ่งส่วนรูปนั้นให้เห็นชัดเจนตามความจริงของมันเมื่อเราได้แยกแยะส่วนรูปจะเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่ให้เห็นตามความเป็นจริงของมันแล้วในขณะเดียวกันก็จะได้เห็นความเหลวไหลของจิตที่ไปยึดมั่นถือมั่นสำคัญต่างๆโดยหาสาเหตุอะไรไม่ได้หาคุณความจริงไม่ได้เพราะพิจารณาอันนั้นแล้วไม่มีอะไรมีแต่เป็นความสำคัญของจิตเป็นหมายเอาต่างหากนี่ในขณะเดียวกันก็ทำให้เห็นโทษแห่งความไปสำคัญมั่นหมายความยึดมั่นถือมั่นของจิตในขณะนั้นด้วยเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนเข้าไปมันก็ยิ่งชัดเจนขึ้นทั้งรูปหรือเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งอาการของจิตที่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นให้เห็นชัดเจนขึ้นโดยลำดับเช่นเดียวกันจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นชัดด้วยปัญญาที่คลี่คลายอยู่โดยสม่ำเสมอทั้งภายนอกรู้แจ้งเห็นชัดทั้งอาการของจิตที่ไปเกี่ยวข้องนั้นเพราะเหตุนั้นเห็นนั้นเห็นนั้นนั่นแต่ก่อนไม่ทราบว่ามันเกี่ยวข้องเพราะเหตุอะไรนี้ก็ทราบชัดไปเกี่ยวข้องเพราะเห็นนั้นก็คือเพราะหลงอันนั้นเพราะความสำคัญผิดอย่างนั้นอย่างนั้นทีนี้เมื่อพิจารณาตามความจริงเห็นตามความจริงในสิ่งภายนอกแล้วเราก็ทราบชัดว่าจิตมันไปสำคัญเป็นอย่างนั้นนั้นมันจึงเกิดอุปทานความมั่นถือมั่นความรักความชังขึ้นมาเป็นกิเลสเพิ่มไปอีกก็ทราบทั้งความเลวไหลของจิตเมื่อทราบว่าตนเลวไหลแล้วมันก็ถอนตัวเข้ามาเพราะจะฝืนไปยึดมั่นถือมั่นก็ปัญญาก็แทงทะลุไปหมดแล้วไปยึดมั่นถือมั่นหาอะไรก็ได้พิจารณาแล้วทราบชัดแล้วว่าคือสิ่งนั้นเป็นนั้นอันนั้นเป็นนั้นนี่แหละวิธีคลี่คลายกองปัญหาใหญ่ที่รวมแล้วเป็นผลแห่งกองทุกข์ภายในใจท่านสอนให้คลี่คลายอย่างนี้เมื่อคลี่คลายอย่างนั้นอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ลดไม่ละจนเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วไม่ต้องบอกให้ปล่อยจิตรู้แล้วจิตปล่อยเองจิตที่ยึดคือจิตไม่รู้เมื่อรู้เต็มหัวใจแล้วต้องปล่อยเต็มตัวทีเดียวปล่อยยังไม่มีอะไรเสียดายเข้ามาความกังวลทั้งหลายที่จิตเคยวุ่นวายนั้นมันก็หายไปเองเพราะปัญญาสอดส่องมองทะลุให้เห็นแจ้งเห็นชัดไปหมดแล้วก็ไม่ทราบจะไปงมอะไรอีกนะปัญหาของหัวใจมันก็แคบเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆภายนอกมันก็หมดไปมันก็เข้าทำนองที่เคยเทศน์นั่นเองแล้วก็มาคลี่คลายดูขณะจิตที่แยบออกไปในเรื่องอะไรบ้างในขณะเดียวกันมันแยบออกไปจากที่ไหนพอสติปัญญาทันมันแยบออกขณะนั้นมันก็ดับในขณะนั้น ไม่ถึงกับต้องเป็นเรื่องเป็นราวอะไรขึ้นมาเพราะสติทันปัญญาทันคอยตีคอยต้อนคอยปราบปรามกันอยู่เสมอแล้วขยับเข้าไปตามร่องรอยมันเข้าไปไอ้ลูกเต้าหลานเหลนของกิเลสมันออกมาจากไหนตั้งแต่สัตว์ต่างๆมันยังมีพ่อมีแม่แล้วกิเลสนี่พ่อแม่ของมันคืออะไรมันมาจากไหนปรุงแล้วปรุงเล่าคิดคันมันหมายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยปรุงก็ปรุงขึ้นที่จิตไม่ปรุงขึ้นที่อื่นตามเข้าไปโดยลำดับลำดับนี่คือค้นดูเรื่องของจิตจนกระทั่งทราบว่าจิตนี้ได้ขาดกับสิ่งใดแล้วและยังอันใดที่มีความสัมผัสมีความสนใจที่อยากรู้อยากเห็นอยู่เวลานี้จิตก็ตามเชื้อนี้เข้าไปกิเลสก็แคบขึ้นเพราะตัดสะพานหมดที่จะไปสืบต่อกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสเครื่องสัมผัสทั่วโลกดินแดนหายสงสัยไปหมดเท่าเหมือนกับโลกใหม่เหลือแต่ความรู้ที่ปรุงอยู่ยิบแยบยิบแยบอยู่ภายในจิตนี่ตัวขนองก็อยู่ที่นี่ตัวปรุงตัวแต่งตัวดิ้นรนกระวนกระวายก็มีอยู่ที่นี่แต่ก่อนดิ้นไปไหนก็ไม่ทราบทราบแต่ว่าผลที่ปรากฏขึ้นมานั้นไม่เป็นที่พึงพอใจทุกระยะไปเรียกว่ามีแต่ความทุกข์ซึ่งโลกไม่ต้องการทั้งนั้นเราเองก็แบกกองทุกข์แต่หาทางออกไม่ได้เพราะไม่ทราบเงื่อนแก้เงื่อนไขกันทีนี้พอทราบแล้วเรื่องเหล่านี้มันก็ไม่มีมันก็ยิ่งเห็นชัดที่จิตแสดงเป็นตัวละครเป็นตัวเรื่องตัวราวอยู่ภายในตนเองที่หาที่ยึดที่เกาะอะไรไม่ได้แต่ก็แสดงอยู่ภายในตัวเพราะเหตุไรจึงไม่ยึดไม่เกาะก็เพราะเข้าใจแล้วจะไปยึดไปเกาะอะไรเรื่องมันก็มีแต่ยุบยับยุบยับอยู่ภายในจิตมียิ่งเห็นได้ชัดกำหนดเข้าไปพิจารณาเข้าไปคุ้ยเฉียบขุดค้นด้วยสติด้วยปัญญารอบตัวอยู่ทุกขณะนะไม่ว่าทุกเอียบทและถึงกลายเป็นทุกขณะที่จิตกระเพื่อมตัวออกมารู้ทั้งขณะที่กระเพื่อมรู้ทั้งขณะที่ดับไปเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นจากขณะที่ปรุงที่แต่งทั้งนั้นหมายเลยไม่มีเพราะตามทันพอกระเพื่อมก็รู้รู้แล้วดับเรื่องราวไม่เกิดเกิดขึ้นมาขณะนั้นดับดับดับไม่แตกกิ่งแตกก้านออกไปไหนเพราะตัดสะพานหมดแล้วเรื่องภายนอกด้วยปัญญาต่อไปก็เมื่อสติปัญญาได้ค้นคว้าอยู่อย่างไม่ลดละท้อถอยด้วยความสนใจอยากรู้อยากเห็นสิ่งที่เป็นภัยสิ่งที่ก่อให้ก่อกำเนิดเกิดเป็นสัตว์เป็นบุคคลท่องเที่ยวในวัฏสงสารคือตัวใดแน่อะไรเป็นสาเหตุแน่อยู่ที่ไหนเวลานี้มีอย่างว่าคุ้ยเขี่ยขุดค้นลงไปด้วยปัญญาก็ไม่พ้นที่จะรู้จะเห็นตัวเหตุอันสำคัญที่ก่อกองทุกข์ให้สัตว์โลกคือเรื่องกิเลสที่แทรกอยู่ภายในจิตอันอย่างลึกลับนั่นแหละทีนี้เปิดเผยตัวขึ้นมาแล้วเพราะไม่มีที่หลบซ่อนรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งเป็นที่หลบซ่อนแต่ก่อนไม่มีได้ตัดสะพานหมดแล้วก็มาหลบซ่อนอยู่ที่จิตเท่านั้นเองถือจิตเป็นที่หลบซ่อนค้นคว้าลงไปที่จิตจนแหลกกระจายไปหมดไม่มีอะไรเหลือเหมือนกับสภาวะธรรมทั่วๆไปที่เคยได้พิจารณาโดยทางปัญญาอันนี้ก็พิจารณาแบบนั้นเหมือนกันสุดท้ายกิเลสก็แตกกระจายออกจากจิตใจหมดทีนี้เราจะไม่ทราบได้ยังไงว่าตัวไหนเป็นตัวก่อเหตุให้เกิดในภพนั้นภพนี้จะเกิดที่ไหนมั่งเกิดที่ไหนมั่งไม่สำคัญสำคัญแต่ตัวนี้เป็นตัวเกิดอย่างแน่นอนแล้วบัดนี้ได้ทำลายความเกิดซึ่งเป็นเชื้อสัมพันธ์อยู่ภายในจิตนี้ออกโดยสิ้นเชิงแล้วไม่มีอันใดที่จะต่อกันต่อไปแล้วนะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทราบได้อย่างชัดเจนภายในจิตนี่แหละที่ว่าโลกหน้ามีไหมหรือไม่มีตัวนี้เองเป็นผู้จองโลกหน้าตัวนี้เองเป็นผู้เคยจองโลกที่ผ่านมาแล้วก็คือตัวนี้เองเป็นตัวที่เคยเกิดเคยตายซ้ำๆซากๆไม่หยุดไม่ถอยจนไม่สามารถจำเรื่องความเกิดความตายความทุกข์ความลำบากของตนในภพน้อยภพใหญ่ได้คือตัวนี้ทีนี้ประมวลเข้ามาแล้วก็มาอยู่ที่จิตดวงเดียวรวมกันที่นี่ทำลายกันที่นี่พอทำลายกันเสร็จสิ้นลงไปโดยมีเหลือแล้วปัญหาเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องความทุกข์ความลำบากอันเป็นสาเหตุมาจากความเกิดความตายนี้ไม่มี รู้ได้อย่างชัดๆทีนี้เรื่องว่าโลกหน้ามีไหมมันก็หมดปัญหาโลกที่เคยผ่านมาแล้วก็ละมาแล้วโลกหน้าที่จะไปข้างหน้าก็ตัดสะพานไว้แล้วไปไม่ได้ขาดกระเด็นออกไปหมดปัจจุบันก็รู้เท่าไม่มีอันใดเหลืออยู่ภายในจิตนั่นเลยขึ้นชื่อว่าสมมุติแม้ละเอียดนี่เป็นจิตที่หมดปัญหาแก้ปัญหาของจิตแก้ที่ตรงนี้เมื่อแก้ที่ตรงนี้แล้วมีปัญหาอะไรกับโลกจะกว้างแสนกว้างขนาดไหนกี่จักรวาลก็ตามอันนั้นมันเป็นเรื่องอันหนึ่งต่างหากของเขาเรื่องสำคัญที่ทำความกระทบกระเทือนแก่ตนอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ลดละจนกระทั่งปัจจุบันและจะเป็นไปข้างหน้าก็คือเรื่องของจิตตัวมีภัยฝังจมอยู่ภายในตัวเองนี้เท่านั้นด้วยสิ่งนั้นรู้พบรู้วันนี้ก็ถามบรรลุสวรรค์มีไหมสุดสมมติยุติลมมันก็บ่อยนั่นแหละจะเอาอันนี้ไปแก้กิเลสมันก็เป็นเสริมกิเลสใช่ไหมมันเต็มหัวใจแล้วจะเสริมให้มันมากอะไรอีกจะไปไว้ที่ตรงไหนใจก็มีดวงเดียวนอกจากจะแก้มันออกด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความอุตสาห์พยายามโดยทางเหตุทางผลเราคิดรอบแล้วยากลำบากเราก็สู้เหมือนยังถอดหัวหนามออกจากเท้าของเราเจ็บก็ต้องทนถอดถ้าเราจะยอมให้มันปักจมอยู่นั้นมันก็จะเน่าเฟะไปหมดทั้งเท้าแล้วไปไม่ได้เลยเสียจนกระทั่งเท้าไปหมดเพราะฉะนั้นเหตุผลมีอยู่อย่างเดียวว่าต้องถอนมันออกให้ได้เจ็บขนาดไหนต้องยอมถอนต้องทนนี่เหตุผลทุกข์ก็ต้องยอมรับเมื่อถอนหัวน้ำออกแล้วมันก็หมดพิษสายยางไปมันก็หายไม่มีทางกำเริบอีกต่อไปเหมือนกับที่หัวน้ำมันจมอยู่ในนั้นอันนี้กิเลสก็คือหัวน้ำเราดีๆนี่เองเราจะยอมมันอยู่ตลอดเวลามันก็ฝังจมอยู่นั่นน่ะเน่าเฟะอยู่ในวัฏฏะสงสารนี่เนี่ยจะว่าไงเราต้องการหรือว่าเป็นคนเน่าเฟะทำไมต้องการสู้ทีนี้ทำไมต้องการก็สู้เมื่อสู้แล้วต้องมีทางชนะจนได้ถึงจะแพ้มากี่ครั้งก็ตามมีทางชนะในครั้งหนึ่งจนได้พอชนะครั้งนี้ต่อไปก็ชนะเรื่อยๆและชนะเรื่อยไปเลยจนกระทั่งไม่มีอะไรจะมาให้เราต่อสู้มันหมดประตูสู้แล้วชนะอะไรชนะความขี้เกียจด้วยความขยันมันก็พ้นจากทุกข์นี่แหละการแก้ปัญหาเรื่องความเกิดตายมีแก้ที่ดวงใจมีจุดนี้เท่านั้นเป็นจุดที่ควรแก้ที่สุดเป็นจุดที่เหมาะสมอย่างยิ่งเป็นจุดที่ถูกต้องในการแก้ที่ตรงนี้แก้ที่อื่นไม่มีทางแต่สำคัญนั้นหมายไปตั้งกับตั้งกันก็แบกปัญหาพาเกิดพาตาพาทุกข์พาลำบากอย่างนั้นแหละบาปทุกนี้ไม่มีบาปบุญนี้มีก็เสวยกันอยู่ทุกคนคำว่าบาปก็คือความเศร้าหมองความทุกข์เนี่ยคำว่าบุญก็คือความสุขเพราะว่าไงมันจะมีอยู่ในหัวใจในกายของคนทุกคนแล้วปฏิเสธกันไปไหนนั่นเป็นชื่อว่าบาปนะชื่อบุญนะชื่อความสุขนั่นแหละถ้าให้ชื่อว่าบุญความทุกข์นั่นแหละที่คือว่าบาปผลของบาปผลของความชั่วมันก็มีอยู่ด้วยกันเราจะไปหาที่ไหนอีกนรกหรือไม่นรกก็ตามเถอะถ้ามันทุกข์เราอยู่เต็มหัวใจแล้วใครอยากจะมาเกิดนี่อีกมันรู้อยู่อย่างนี้จะไปถามถึงเรื่องนรกนรกที่ไหนอีกมันเผาอยู่ที่ตรงไหนมันก็ร้อนเช่นอย่างไฟจี้เราเนี่ยจี้เขาตรงไหนก็จี้เขาสิมันต้องร้อนเหมือนกันหมดจะว่านรกหรือไม่นรกก็ตามใครก็ไม่ต้องการเพราะความทุกข์อันนี้รู้อยู่กับตัวเพียงไฟจี้ก็ยังรู้แล้วแล้วจะไปหานรกที่ไหนอีกให้ร้อนยิ่งกว่าไฟนี้นะความสุขก็รู้อยู่กับตัวไปหาสวรรค์ที่ไหนให้มันเจอเถอะน่ะเจอความสุขซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมเฉพาะอย่างยิ่งความสุขทางใจนับตั้งแต่ความสงบเย็นใจขึ้นไปเดิมหนักจนกระทั่งตั้งหลักตั้งฐานของจิตได้แน่นหนามันคงภารกิจใจแน่ใจในตัวเองยิ่งกว่านั้นเอาให้หลุดพ้นไปจะไปถามหาที่ไหนสวรรค์นิพพานไม่จำเป็นต้องถามเรารู้อยู่กับใจของเราเราเป็นเจ้าของอยู่แล้วเห็นชัดชัดครองกันอยู่แล้วเวลานี้จะไปหาที่ไหนอีกชื่องมที่ไหนเงาได้ตัวแล้วก็อยู่กับตัวนี่มีเท่านั้นธรรมบุรีเจ้าไม่จะหลอกคนให้หยุดนั่งคำนี้เอาตัวจริงที่ตรงนี้เอาละการจะไปทำเห็นไม่สมควร
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน เมื่อวันที่4เดือนมกราคมพุทธศักราช2519มีชื่อกันเทศว่าอุบายฝึกจิตทางลัดในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม2ค่ำเดือน9ปีมะเมียท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับ

ผู้เรียนแจ้งรายการบ้าคำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าม่านตาดและตามด้วยพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน11กันตามลำดับดังต่อไปนี้

ระธรรมเทศนาเมื่อวันที่16เดือนตุลาคมพุทธศักราช2509มีชื่อกันเทศว่าในเหตุผลต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่14เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2507มีชื่อกันเทศว่าพระแปลว่าประเสริฐตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่5เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2505มีชื่อกันเทศว่าพระจริงพระปลอมจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่19เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2528มีชื่อกันเทศว่าที่พึ่งเป็นพึ่งตายต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่6เดือนมีนาคมพุทธศักราช2531มีชื่อกันเทศว่ามารในศาสนาตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่21เดือนตุลาคมพุทธศักราช2528มีชื่อกันเทศว่าโลกุตระจิตโลกุตระธรรมจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่10เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2506มีชื่อกันเทศว่าเหตุแห่งความร่มเย็นต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่5เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2523มีชื่อกันเทศว่าจอดูของจริงตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่10เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2508มีชื่อกันเทศว่าพ่อแม่ของกิเลสตัณหาต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่27เดือนมีนาคมศักราช2525มีชื่อกันเทศว่าโลกันตะนรกภายในจิตและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่31เดือนมีนาคมพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าบ่อยกลางเรือนของกิเลสจากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทศบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่8เดือนมกราคมพุทธศักราช2520มีชื่อกันเทศว่าที่ฆ่ากิเลสไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำพระภิกษุสงฆ์120รูปจาก5วัดสำคัญในกรุงเทพมหานครล่องเรือศึกษาคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราชโองการ10ปีแห่งการพัฒนาสายน้ำแห่งชีวิตรัฐบาลดีเดย์อัตราค่าไฟตามโครงสร้างใหม่ใช้น้อยจ่ายถูกลงเริ่มรอบบินเดือนกันยายนนี้รัสเซียเตรียมการโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติรายการ Track Asia Cup 2026จ่ายอังสุธาสาวิทคว้าเหรียญทองรายการสปรินต์รุ่นประชาชนชายได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์สมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ใหม่ในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่28สิงหาคม2569หม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่จะรับทราบว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5พระราชบิดาของฝ่าพระบาทเสด็จสวรรคตพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้เข้ามาใกล้ชิดอยู่ในจิตใจของประชาชนซึ่งจะทรงได้รับการรำลึกถึงและทรงเป็นที่เคารพยิ่งตราบนานเท่านานด้วยพระวิสัยทัศน์การอุทิศพระองค์และการทรงงานตลอดพระชนชีพเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนของพระองค์เราทุกคนในประเทศไทยขอร่วมกันกับประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความอาลัยต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ทั้งขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์ในช่วงเวลาของความของประเทศอันใหญ่หลวงครั้งนี้ตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5สัมพันธไมตรีระหว่างพระราชวงศ์และประชาชนของเราทั้งสองมีความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นพิเศษและอย่า

0: รากลึกจากอดีตจนปัจจุบันด้วยความเข้าใจอันดีการยกย่องให้เกียรติปณิธานและความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อกันมิตรภาพอันทรงคุณค่าและมีความหมายนี้จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างแน่นแฟ้นมั่นคงและเจริญงอกงามต่อไปในอนาคตความอาทรห่วงใยของเราจะยังคงอยู่กับฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์เพื่อน้อมรำลึกถึงรัชสมัยอันร่มเย็นเป็นสุขและเปี่ยมด้วยคุณธรรมของเสด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของราชอาณาจักรและประชาชนพระปรมาภิไธยมหาวิชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: ประชาชนพร้อมใจ
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

0: มพุทธัสสะ
1: ปัณณะ

อันนมยังธรรมานุสติในยังกโร

ขันนมัยยังสังฆานุสติในยังกะโรมาเส

อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตังยาวาเดวาสิตาสะปฏิฆาตายะวันหัสสะปฏิฆาตายะลังสมะกัสสะวะทัสสะปัสสิริงสะปัสสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวาเดวาหิริโกปินาปฏิชาจนาทังอาชะมยาปัจเวคิตวายโยปินาปาโตปริพุตโตโสเนวะดวายะนะมะดายะนะมันดานายะ

ายะโอนหัสสะปฏิฆาทายะดังสมะกัสสวาตาสัพพสิริงสัพพสัมปัสสานังปฏิฆาทายะยาวะเดวะอุตุปริสยาวิโนทานังปฏิสัลลานารามะทังอาชะมยาปัจเวคิตวายโยกิลานะปัจจยังเหสัจจะปริฆา

การมาบวชในพระศาสนาคือการมาตั้งรากฐานจิตใจของตนให้มั่นคงตามหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นหลักธรรมที่ถูกต้องและให้ความไว้วางใจแก่โลกทั่วๆไปเพราะการตั้งหลักของจิตใจเพื่ออนาคตแก่ตัวเองนี้รู้สึกว่าเป็นของที่ยากไม่น้อยถ้าพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนแล้วนอกจากจะไม่ได้พิจารณาหรือคำหนึ่งถึงความผิดถูกชั่วดีของใจเท่านั้นสิ่งที่จะทำให้จิตดีชั่วได้แก่หลักธรรมอาจจะไม่ถือว่าเป็นสำคัญสำหรับผู้ไม่มีความสนใจการประพฤติของตัวการวางรากฐานจิตใจในจุดที่ถูกต้องคือธรรมะนี้ถ้าผู้จะทรงตัวอยู่ในเพศสมณะจะเป็นพระก็ตามเป็นเนนก็ตามจะเป็นทีหรือตาปะขาวก็ตามจะเป็นสมณะที่ดีทั้งนั้นเป็นที่ให้ความอบอุ่นแก่ตัวเองเป็นที่ให้ความมั่นใจเป็นที่ให้ความแน่นอนแก่ตัวเองและผู้เกี่ยวข้องทั่วๆไปโดยไม่ต้องสงสัยแม้ผู้จะมีความเคลื่อนไหวจากเพศแห่งนักบวชที่กล่าวนี้ออกเป็นคฤหัสถ์ก็จะเป็นพลเมืองดีของชาติและของศาสนาด้วยเนื่องจากหลักใจมีความมั่นคงซึ่งสืบเนื่องมาจากการวางหลักฐานไว้โดยถูกต้องกับหลักธรรมแต่ต้นมือฉะนั้นการมาบวชในพระศาสนานี้จึงถือเป็นลาภอันประเสริฐสำหรับท่านผู้เป็นนักบวชด้วยกันจะควรสนใจอย่างยิ่งว่าการมาบวชในพระศาสนานี้มีความมุ่งหมายอย่างไรสำหรับตัวเองและพระศาสนามีความสำคัญอย่างไรนี่เป็นหลักสำคัญที่ผู้เป็นนักบวชจะนำไปพิจารณาเมื่อเห็นว่าตนมีความบกพร่องจะเป็นทางความรู้ความเห็นก็ตามจะเป็นความประพฤติออกมาทางกายวะและวาจาก็ตามจะได้พยายามแก้ไขจุดบกพร่องของตนให้กลายเป็นของมั่นคงขึ้นมาตามหลักธรรมที่ที่บอกไว้ผู้มีความสนใจอยู่เช่นนี้ไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์จะเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองไปตามเพศของตนผู้เป็นนักบวชก็มีความสังรวมระวังใน
ที่ตนจะประพฤติมาให้ผิดจากร่องรอยแห่งความเป็นพระหรือความเป็นสมณะของตนในอิริยาบถทั้ง4เป็นผู้เต็มไปด้วยความสังรวมระวังและในขณะเดียวกันอิริยาบถทั้ง4จะเป็นที่เย็นอกเย็นใจของผู้ประพฤติด้วยความสังรวมระวังอย่างนั้นตลอดไปนับแต่ขั้นเริ่มแรกเข้ามาอุปสมบทบรรพชาในพระศาสนาจนถึงอวสานสุดท้ายของท่านผู้นั้นจะมีแต่ความเย็นอกเย็นใจประจำอิริยาบถจะไปที่ใดอยู่ที่ใดจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรก็ตามจะเป็นผู้มีความสะดวกกายสบายใจในทางความประพฤติของตนอยู่เสมอเนื่องจากความประพฤตินี้ได้บำเพ็ญจนเกิดความเคยชินในทางที่ดีแล้วผู้เป็นคฤหัสถ์เมื่อได้นำหลักธรรมะไปปฏิบัติดัดแปลงกายวาจาใจของตนให้ถูกต้องตามหลักของชาวพุทธแล้วก็ย่อมเป็นพลเมืองดีเช่นเดียวกัน

กลายเป็นพลเมืองดีไปทุกๆระยะจะประกอบการงานทางโลกไม่ว่าแง่ใดแขนงใดจะเป็นไปเพื่อความพิถีพิถันความขยันหมั่นเพียรความอดความทนต่อหน้าที่การงานและจะเต็มไปด้วยความยับยั้งจิตใจในบางกรณีที่อาจจะทำให้ใจเกิดความผุนผันหรือเกิดความโลดผลจนเกินตัวไปหลักธรรมะสามารถที่จะเข้ายับยั้งจิตใจที่แสดงอาการเช่นนั้นได้ฉะนั้นการมาบวชในพระศาสนาผู้ที่จะมีความสามารถอยู่ไปได้จนถึงอวสานแห่งชีวิตก็ดีผู้มีความจำเป็นที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปตามความจำเป็นของตนก่อนต่างฝ่ายจะได้หลักธรรมะเข้าเป็นที่เป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจให้เดินไปตามแนวทางที่ราบรื่นทั้งสองฝ่ายเมื่อเป็นเช่นนั้นการเข้ามาบวชในพระศาสนาแม้จะมีความยากความลำบากในความในการประพฤติตามหลักธรรมวินัยที่ท่านสอนไว้ก็ตามแต่ก็เป็นความดีงามทั้งนั้นที่จะให้เป็นสิริมงคลแก่ตัวของเราไม่มีทางใดที่จะทำให้เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากความลำบากในการประพฤติปฏิบัติพระธรรมวินัยจะอดบ้างอิ่มบ้างเป็นเรื่องการฝึกหัดดัดแปลงตนเองให้มีความอดความทนให้มีการยับยั้งตัวเองไม่ได้ปล่อยจิตใจให้เป็นไปตามความทะเยอทะยานอยากไม่ได้ปล่อยจิตใจให้เป็นไปตามความฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมซึ่งเคยเป็นเจ้าเรือนครองหัวใจมานานแล้วไม่เป็นผู้จะวิ่งตามธาตุตามขันจนไม่รู้จักประมาณในการกินการดูการใช้การสอยทุกอย่างเป็นผู้มีความยับยั้งและเป็นผู้มีความพอดีโดยหลักธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองและยังจะเป็นธรรมที่เคยชินต่อนิสัยอีกเมื่อได้เข้าแฝงกับนิสัยจนกลมกลืนเป็นอันเดียวกันแล้วผู้นั้นจะทำอะไรย่อมมีความพินิจพิจารณาไม่ถือเอาความอยากมาเป็นเจ้าอำนาจเพื่อจะฉุดลากตัวของเราให้เป็นไปในทางผิดเมื่อเป็นเช่นนั้นโลกก็ดีธรรมก็ดีคือฝ่ายธรรมก็ดีผู้ดำเนินกิจการงานทางโลกก็ดีจึงถือหลักเหตุผลเป็นที่ตั้งถือหลักเหตุผลเป็นเครื่องปกครองถือหลักเหตุผลเป็นเครื่องคิดอ่านถือหลักเหตุผลเป็นเครื่องหรือเป็นแนวทางที่จะประพฤติออกมาทางกายและทางวาจาโลกนี้ถ้าไม่มีหลักเหตุผลเป็นเครื่องยับยั้งเป็นเครื่องยุติแล้วจะไม่มีอะไรให้เป็นความเย็นอกเย็นใจแก่โลกแม้ที่สุดในครอบครัวของแต่ละครอบครัวก็ตามจะหาความสงบเย็นใจสบายกายไม่ได้เนื่องจากต่างฝ่ายต่างผุนผันต่างฝ่ายต่างดันกันไปด้วยอำนาจแห่งทิฏฐิที่ตนเห็นและด้วยอำนาจแห่งความอยากที่เป็นเจ้าเรือนต่างไม่ได้ฟังเสียงซึ่งกันและกัน

นี่ไม่ต้องพูดถึงโลกกว้างๆเราพูดเฉพาะเพียงครอบครัวเท่านั้นระหว่างลูกกับพ่อแม่ก็จะอยู่ด้วยกันไม่เป็นสุขระหว่างสามีกับภรรยาก็อยู่ด้วยกันไม่เป็นสุขเพราะไม่มีหลักที่ถูกต้องเป็นเครื่องปกครองกันหนึ่งเพราะไม่คำนึงถึงหลักที่ถูกต้องพอจะนำมาปรับปรุงความเข้าใจหรือหารือซึ่งกันและกันเพราะไม่มีหลักเหตุผลมาเป็นเครื่องพิสูจน์และเป็นเครื่องยับยั้งให้ยุติกันลงได้คำว่าหลักเหตุผลนี้คือหลักธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นเองซึ่งก็เคยได้เทียบให้หมู่เพื่อนฟังเสมอว่าหลักเหตุผลที่แน่นอนนั้นคืออะไรคืออย่างไรเช่น2บวก2เป็นเท่าไหร่สิ่งที่จะรับรอง2บวก2โดยความถูกต้องก็คือผลลัพธ์ต้องเป็น4จะไม่ผิดจาก4นี้ไปเลยนี่คือหลักที่ถูกต้องเป็นหลักที่รับรองในการบวกเลขจะเป็นเด็กก็ตามผู้ใหญ่ก็ตามถ้าในครอบครัวจะเป็นสามีก็ตามภรรยาก็ตามประพฤติต่อกันให้ลงในหลัก2บวก2เป็น4แล้วนั่นแหละจะเป็นที่เจริญรุ่งเรืองมีความเย็นอกเย็นใจเพราะหลักการบวชบวกว่า2บวก2เป็น4นี้เป็นหลักที่ถูกต้องซึ่งไม่มีใครจะสามารถคัดค้านได้ไม่ว่าจะไปบวกอยู่ในที่ไหนและไม่ว่าผู้ใดจะเป็นผู้บวกไม่นิยมถึงเพศถึงวัยถึงชาติชั้นวรรณะแต่นิยมลงในหลักที่รับรองกันคือหลักที่ถูกต้องได้แก่2บวก2ต้องเป็น4ทั้งนั้นนี่เป็นเครื่องตัดสินให้ผู้ฟังทั้งหลายได้รับความพอใจว่าการบวกผลลัพธ์นั้นเป็นอย่างนี้ไม่มีทางผิดและไม่มีใครจะข้องใจถ้าต่างคนต่างเป็นนักบวกเลขมาด้วยกันทุกคนแล้วจะไม่มีผู้ใดขัดแย้งได้ว่า2บวก2เป็น4นี้เป็นการผิดไปต้องรับรองกันทั่วโลกแดนธรรมว่าเป็นการถูกต้องทั้งนั้นทีนี้จะบวกในจำนวนมากขึ้นไปเท่าไหร่ก็ขอให้ตรงกับลักษณะของ2บวก2ต้องเป็น4นี้ทั้งนั้นนี่จนท้ายแห่งการบวกจะต้องลงในลักษณะเช่นเดียวกันนี่คือหลักธรรมะของพระพุทธเจ้ามีความถูกต้องมาเป็นลำดับอย่างนี้ตั้งแต่ธรรมะขั้นหยาบก็ลงใน2บวก2เป็น4ขั้นกลางก็เทียบกับว่า5บวก5เป็น10จะเป็นอื่นไปไม่ได้ขั้นสูงยิ่งไปกว่านั้น10บวก10ต้องเป็น20ละเอียดเข้าไปเท่าไหร่จนสุดความสามารถของการบวกก็ต้องให้ถูกจุดที่รับรองกันเช่นนั้นในหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีลักษณะเช่นเดียวกันจะเป็นธรรมะส่วนละเอียดแค่ไหนจนสุดสมมุติก็ต้องให้ยุติกันลงได้ด้วยความถูกต้องเช่นนี้นี่แหละท่านเรียกว่าหลักเหตุผลในธรรมผู้จะนำไปปฏิบัติต่อตนเองหรือเกี่ยวข้องกับส่วนรวมจำเป็นต้องได้นำหลักอันนี้ไปปฏิบัติถ้าผิดจากหลักนี้แล้วจะเป็นโลกเป็นธรรมที่เจริญรุ่งเรืองหรือสงบงบเงียบอยู่เย็นเป็นสุขไปไม่ได้ไม่ว่าสามีภรรยาจะปกครองกันอยู่ด้วยกันถ้าผิดจากหลัก2บวก2เป็น4นี้แล้วคู่ภรรยานั้นจะต้องแตกจากกันพ่อแม่กับลูกก็แยกจากค
ความเป็นพ่อเป็นลูกเป็นแม่เป็นลูกกันได้เพราะไม่ฟังเสียงกันจะเอาแต่ใจตัวเองซึ่งเต็มไปด้วยความผิดหาความแน่นอนไม่ได้มาเป็นเครื่องบังคับผู้อื่นอย่างนั้นไม่ถูกต้องโลกไม่เคยพากันดำเนินมาเช่นนั้นยิ่งเป็นธรรมด้วยแล้วจะดำเนินกันไปได้อย่างไรผิดก็ฝืนทำกันไปทั้งที่ผิดเห็นอยู่ว่าผิดรู้อยู่ว่าผิดแล้วฝืนกันไปเพื่ออะไรน่ะต้องลงยอมรับกันในหลักที่ถูกต้องจะเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยไม่จำเป็นแต่จำเป็นในหลักที่ถูกต้องสำหรับต่างก็ประพฤติปฏิบัติตนเองให้ถูกต้องตามหลักนั้นพูดก็ให้ถูกตามหลักนั้นตามหลัก2บวก2เป็น4การกระทำก็ให้ถูกตามหลักของ2บวก2เป็น4การคิดภายในใจก็คำนึงตัวเสมอว่าต้องให้ถูกกับหลัก2บวก2เป็น4นี่แหละหลักปกครองโลกปกครองธรรมเทียบกันได้กับหลักการบวกขึ้นโลกก็เจริญรุ่งเรืองไม่ว่าวงกว้างวงแคบจะยุติกันลงได้ด้วยหลักที่ถูกต้องเป็นเครื่องตัดสินถ้าหากหาไม่แล้วจะไม่มีการยุติกันลงได้เลยหลักธรรมะที่จะนำเข้าไปแก้กิเลสภายในจิตใจของเราก็โปรดได้คำนึงว่าต้องเอาหลักที่ถูกต้องมาแก้ไขกันถ้าผิดแล้วไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดจะเป็นเรื่องผิดไปทั้งนั้นเหตุผิดผลต้องผิดจุดหมายปลายทางไม่มีความมุ่งหวังที่ตั้งไว้ไม่สำเร็จนอกจากจะมีแต่ความรุ่มร้อนกระเทือนหัวใจตนเองและระบาดออกไปสู่ภายนอกให้รับความเดือดร้อนไปตามกันหมดเท่านั้นไม่มีทางอื่นที่จะตามสนองความประพฤติผิดจากหลักที่ถูกต้องของบุคคลแต่ละคนละคนหลักธรรมจึงเป็นหลักที่รับรองเช่นนี้เมื่อเราได้ทราบอย่างนี้แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะหนักใจต่อการประพฤติต่อตัวเองเราจะอยู่ในความเป็นพระก็อยู่ด้วยความเย็นใจพยายามบวกตนให้ถูกต้องตามหลักธรรมการบวกตนได้แก่การประพฤติตนปรับปรุงตนเองให้ถูกต้องตามหลักธรรมที่เรียกว่าสุขขาตธรรมซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วไม่มีอะไรที่จะขัดแย้งนอกจากตัวเองจะขัดแย้งต่อตัวเองเท่านั้นแล้วก็แสดงผลขึ้นมาให้เป็นความรุ่มร้อนไม่มีความสะดวกกายสบายใจไม่ว่าอิริยาบถใดเต็มไปด้วยความรุ่มร้อนเพราะผลเกิดจากการปรับปรุงตัวเองผิดซึ่งได้ในลักษณะที่ว่า2บวก2ไม่ใช่4แต่กลายเป็น5ไปนี่นี่แหละหลักธรรมเป็นอย่างนี้ขอให้พากันนำไปปฏิบัติต่อตนเองผู้เป็นคฤหัสถ์ก็มีหลักการบวกเช่นนี้เหมือนกันคือพยายามปรับปรุงตนเองให้เป็นพลเมืองดีมีการยับยั้งชั่งตวงตัวเองเสมอสถานที่ไม่ควรไปไม่ไปถึงจะอยากไปสักเท่าไหร่ก็ไม่ยอมให้ไปนี่ถ้าไปมันจะกลายเป็นความผิดเช่นเดียวกับ2บวก2กลายเป็น5ไปผลประโยชน์จะไม่มีการถูกต้องตลอดวันดังคำฝืนบวกไปเท่าไหร่ก็ยิ่งผิดไปเรื่อยๆถ้าหากว่าเริ่มผิดไปตั้งแต่ต้นนะคนที่เคยผิดย่อมผิดเสมอผิดเบื้องต้นแล้วก็ผิดไปท่ามกลางผิดไปจนวันตายหาวันแก้ไขตัวเองไม่ได้เช่นเดียวกับ2บวก2เป็น5 5บวก5เป็น15ไปอย่างนี้10บวก10เป็น30ไปอย่างนี้ผิดไปวันยั่งคำผลลัพธ์ที่จะเป็นการถูกต้องจึงไม่ปรากฏในบุคคลผู้เช่นนั้นนี่ความประพฤติของเราถ้าประพฤติตนให้เป็นไปในทํานองนี้แล้วไม่ว่าจะอยู่ทางธรรมหนักพระศาสนาออกไปทางโลกก็กลายเป็นคนโลกขวางโลกขวางตนเองหาความเจริญรุ่งเรืองไม่ได้แต่ถ้าปฏิบัติตามหลัก2บวก2เป็น4
นี่แล้วชื่อว่าเป็นผู้มีหลักเหตุผลเป็นเครื่องปกครองตนเองโดยถูกต้องไม่ผุนผันถ้าเป็นรถก็มีทั้งเบรกเครื่องห้ามล้อมีทั้งเร่งในสถานที่ควรเร่งมีชะลอในกรณีที่ควรชะลอมีหยุดในกรณีที่ควรหยุดธรรมดาคนขับรถจะต้องเป็นเช่นนั้นจะเว้นไปจาก 3-4 ประการนี้ไม่ได้ผู้ขับรถจะต้องถือพวงมาลัยเป็นสำคัญเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ใช่แต่ว่าจะเหยียบคันเร่งเรื่อยไปควรจะรอก็ต้องรอควรจะหยุดต้องหยุดตามแต่เหตุการณ์ในระยะทางจะผ่านมาอย่างไรและควรจะปฏิบัติให้ถูกต้องต่อสภาพการนั้นๆจนผ่านไปได้ถึงความปลอดภัยและจุดที่หมายต้องเป็นเช่นนั้นนี่เราเป็นผู้หนึ่งสำหรับการขับขี่ตนเองให้เป็นไปเพื่อความถึงจุดหมายปลายทางคือความราบรื่นไม่ว่าจะประพฤติตนในทางโลกก็ให้เป็นพลเมืองดีอยู่ในเพศของพระของนักบวชก็ให้เป็นพระที่ดีมีความเย็นอกเย็นใจประคับประคองตนไปได้ด้วยความราบรื่นเช่นเดียวกับคนขับรถที่มือดีๆย่อมไม่พลาดไม่เห็นเวลาเวลาเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าที่จะปฏิบัติตนให้ถูกต้องกับสภาพการในเวลาขับรถนี่ก็เหมือนกันคุณถือการประพฤติเป็นหลักสำคัญสำหรับผู้เป็นชาวพุทธต้องเป็นเช่นนั้นไม่ถือสิ่งใดให้ยิ่งกว่านี้ถ้าเลยจากเหตุนี้แล้วอะไรมันก็ไม่มีแน่นอนทั้งนั้นไม่มีเมืองพอในจิตใจของบุคคลผู้ไม่มีธรรมอยากก็มากหิวก็มากความเกียจคร้านก็มากอะไรก็เต็มอยู่นั้นหมดทิฏฐิมานะก็มากล้วนแล้วตั้งแต่สิ่งกีดขวางทางเจริญทั้งนั้นนี่ไม่ใช่หลักธรรมะไม่ใช่หลักที่จะควรนำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อความเจริญแก่ตนเองขอให้ทุกท่านโปรดได้ทราบไว้ว่าเราอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าผู้เป็นนักบวชไม่ว่าผู้เป็นฆราวาสเหมือนกันกับคนขับรถตามสายทางต่างๆเพื่อจะไปสู่จุดหมายนั้นๆถ้าขับดีก็เป็นประโยชน์ถ้าขับไม่ดีก็ทำให้ร่มจมเสียหายปนปีทั้งทรัพย์สมบัติทั้งชีวิตของตัวเองตลอดถึงคนโดยสารก็คอยให้เป็นอันตรายทิพหายปนปีไปด้วยความประมาทของบุคคลผู้ขับรถเช่นนั้นคือขับรถไม่ระวังเอาแต่ความผุนผันเอาแต่ตามใจเอาเวลาเวลาเข้ามาว่าไม่ได้คำนึงถึงสภาพหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวซึ่งกำลังขับรถไปนั้นเป็นยังไงบ้างนี่การปรับปรุงตนเองก็เช่นเดียวกับคนขับรถโปรดพยายามปรับปรุงตนเองให้เป็นไปตามสายทางที่ราบรื่นอย่าให้ความอยากความทะเยอทะยานเข้าครอบงำมากเกินไปแม้จะมีกิเลสพระพุทธเจ้าก็เห็นใจจึงแนะนำธรรมะมาสอนคนมีกิเลสทางนั้นไม่ใช่ว่าธรรมะที่ประทานไว้นี้จะสอนพวกสิ้นกิเลสแล้วหาไม่ล้วนแล้วตั้งแต่สอนคนมีกิเลสคนโง่เขลาเบาปัญญาอย่างท่านเราเนี่ยเราจึงอาศัยเข็มทิศนี้แหละคือแนวธรรมะเนี่ยเป็นเครื่องดำเนินพยายามปรับปรุงตนเองให้เป็นไปตามหลักที่ถูกต้องตามเพศของตนเราไปอยู่ในคารวาสเดียวเดือนก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองการจับการจ่ายใช้ทรัพย์สมบัติก็ให้รู้จักประมาณไม่สุรุ่ยสุร่ายไม่เอาตามความอยากเป็นผู้พาเบิกพาจ่ายต้องอาศัยเหตุผลเป็นผู้พาเบิกพาจ่ายอาศัยความขยันหมั่นเพียรเป็นผู้เสาะแสวงหาทรัพย์ได้มาแล้วเก็บเรียบร้อยเวลาจะจ่ายก็เห็นความจำเป็นเท่าตัวกับการจะจ่ายประมาณเท่าไหร่อย่าให้เป็นคนเลยเถิดนี่การตั้งหลักใจตั้งให้มีหลักฐานเช่นนี้ถ้า
ตั้งไม่ถูกแล้วกลายเป็นคนใจรั่วถ้าใจรั่วแล้วเราก็ดูสิภาชนะอะไรที่มันรั่วเราจะเอาอะไรเทลงใส่มันไม่ตกไม่ค้างอยู่นั้นเลยถ้าเทน้ำลงใส่ก็ไหลซึมออกหมดไม่มีอะไรเหลือสมบัติมากน้อยถ้าใจซึ่งเป็นเจ้าของสมบัตินั้นได้รั่วแล้วจะไม่มีที่เก็บมีเงินเป็นจำนวนล้านล้านก็ทิพย์หายไปหมดเพราะอำนาจของใจที่เป็นคนความเป็นคนใจรั่วนี่แหละมันไปสังหารเองอันนั้นก็ต้องการอันนี้ก็ต้องการแต่ความจำเป็นไม่คำนึงเอาความอยากเป็นประมาทนี่เสียการประพฤติเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ไม่คำนึงถึงความผิดความถูกเอาความอยากเป็นประมาณเดินทางตามสายความอยากวันยังค่ำคืนยังลุ่มทรัพย์สมบัติเงินทองมีเท่าไหร่ได้มาเท่าไหร่ก็ไหลไปตามทางของความอยากอันไม่มีประมาณจนทิพย์หายปนปี้ไปหมดตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้เพราะจิตล้มจิตรั่วเป็นอย่างนี้ทรัพย์สมบัติก็ล้มละลายไปหมดรั่วไปหมดไม่มีอะไรที่จะตกค้างนี่โปรดพากันพิจารณาให้เข้าใจทั้งเราจะนำไปปฏิบัติทางโลกทั้งผู้จะปฏิบัติตนต่อหลักธรรมะอยู่ในสมณเพศให้พากันพิจารณาอย่างนี้อย่าเห็นว่าความอยากนี่ไม่ว่าจะเป็นส่วนอยากในทางหยาบหรือกลางหรือละเอียดมันเป็นภัยทั้งนั้นถ้าผู้เป็นเจ้าของไม่ระวังเล็กๆน้อยๆก็กลายเป็นของใหญ่ขึ้นมาถ้าได้รับการส่งเสริมเป็นอย่างนั้นนอกจากจะถูกตัดรอนลงไปและจะค่อยด้อยลงไปด้อยลงไปจนไม่มีอะไรเหลืออย่างพระพุทธเจ้าและสาวกเป็นต้นท่านที่ประธานพระศาสนาไว้นี้เดิมท่านก็เป็นผู้มีกิเลสตัณหาเช่นเดียวกับพวกเราไม่มีอะไรผิดแปลกกันเลยแต่เพราะอาศัยแนวทางดำเนินซึ่งเป็นหลักที่ถูกต้องตามในที่กล่าวแล้วว่า2บวก2เป็น4นี่แหละเป็นเครื่องหนุนให้ดีขึ้นเป็นลำดับๆถูกต้องไปตั้งแต่ต้นจนอวสานสุดท้ายกลายเป็นคนที่เป็นหลักของโลกพระพุทธเจ้าเป็นหลักของโลกธรรมะที่แสดงออกไว้ทุกบททุกบาทกลายเป็นหัวใจของโลกไปหมดเนื่องจากหลักเบื้องต้นถูกต้องคือความประพฤติเป็นเหตุสำคัญหรือเป็นจุดสำคัญเนี่ยโลกถือหลักเหตุผลเนี่ยเป็นเครื่องปกครองกันธรรมะฝ่ายผู้ปฏิบัติในศาสนายิ่งถือเป็นสำคัญมากในหลักเหตุกับผลถ้าเคลื่อนจากนี้แล้วไม่มีความหมายสำหรับพระผู้ปฏิบัติเราแยกออกไปข้างนอกชาวพุทธคือพุทธบริษัทก็ไม่มีความหมายเหมือนกันถ้าความประพฤติให้ผิดจากหลักที่กล่าวจับปรึกษาหารือกันเรื่องอะไรๆก็ไม่ได้เอาหลักที่ถูกต้องไปเป็นเครื่องพิสูจน์เป็นเครื่องยุติกันแต่เอาด้วยทิฏฐิมานะต่างคนต่างดันกันไปถูกันมาสุดท้ายก็ทะเลาะวิวาทกันไม่เป็นประโยชน์อะไรหาหลักที่จะได้มามันไม่มีเพราะเรื่องกลายเป็นเรื่องเด็กไปเด็กพอเจอกันเข้าไม่ถูกใจก็ทะเลาะกันทั้งนั้นแล้วไม่ได้คำนึงถึงหลักเหตุผลว่าใครถูกใครผิดเนี่ยแล้วก็ชวนกันต่อยกันเด็กเป็นอย่างนั้นผู้ใหญ่ก็เหมือนกันถ้าผิดจากหลักนี้แล้วคอยจะฆ่าจะตีที่รับที่แจ้งไม่ว่าเอามันทั้งนั้นใครก็ว่าใครดีอย่างที่เขาเมาสุรากันคนดีๆแล้วนี่แหละพอดื่มสุราลงไปเพราะสุราเนี่ยมันมีอะไรแฝงอยู่ข้างในนั่นมันเป็นพิษอยู่แล้วพอใครดื่มลงไปเนี่ยจะเป็นคนดีแสนดีก็ตามพอดื่มสุราลงไปแล้วมันมีท่ามีทางขึ้นมาทันทีเนี่ยไม่เก่งก็ว่าตัวเก่งไม่ฉลาดก็ว่าตัวฉลาดฮะอะไรก็ดีกับคนบ้านั้นมดคนบ้านั้นต้องยกตัวว่าดีเสมอไปคนเมาสุราต้องเป็นเช่นนั้นพอดื่มเข้าไปแล้วเอาความปวดมั่งอดมีก็อยู่นั่นความอยู่โยงคงกระพันก็อยู่นั่นดีไปหมดความรู้ความฉลาดอำนาจวาสนาเต็มไปอยู่กับคนบ้าสุรานี่ทั้งนั้น
นั่นมาดูสิมันทำผลให้ดีเมื่อไหร่ถ้าโลกนี้ได้เต็มไปด้วยคนประเภทนี้แล้วเรามองดูที่ไหนมันโลกนี้มันจะน่าอยู่ได้ยังไงเกลื่อนไปด้วยคนบ้าทั้งนั้นเดินไปซอกนี้ก็มีแต่คนบ้าเข้ากรอกนี้ก็คนบ้าไปทางนั้นก็คนบ้ามองไปข้างหน้าก็มีแต่คนบ้ามองไปข้างหลังมีแต่คนบ้าโลกนี้กลายเป็นโลกบ้าไปหมดเพราะไม่มีสติที่จะยับยั้งตัวเองอย่างนี้แล้วโลกนี้จะเป็นที่เจริญได้ยังไงเราดูสินี่ยกให้เห็นตัวอย่างใกล้ๆว่าผู้ที่ดื่มสุรานั่นเป็นโทษเป็นคุณอย่างไรบ้างทั้งโลกนี่ลองดื่มสุรากันไปทั้งโลกดูสิโลกนี้กลายเป็นบ้าไปหมดไม่มีคนดีว่าไงก็เหมือนกันกับคนเป็นโรคที่ไม่มีหมอไม่มียาเลยมันก็หวังตายเท่านั้นเนี่ยนอกจากโรคหวัดถ้าโรคหวัดแล้วก็พอถึงที่แล้วมันก็หายโรคอย่างอื่นลำบากมากถ้าไม่มียาไม่มีหมอโดยมากก็ตายกันนี่ไอ้โรคประเภทนี้ก็เหมือนกันถ้าปล่อยให้มันเรื้อรังจนมีความเคยชินภายในจิตใจแล้ววันหนึ่งไม่ได้กินอยู่ไม่ได้กินเข้ามากมากเขาเป็นบ้าเฮ้ทั้งโลกให้ทำแบบเดียวกันนี่ดูกันไม่ได้เลยนี่เราจะได้เห็นคุณและเห็นโทษแห่งสุราเป็นไงที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าสุราเมรยมัชฌัปปมาน่ะมันเป็นฐานะหรือที่ตั้งแห่งความประมาทเพียงศีล5เราก็เห็นคุณแล้วคนที่ไม่มีศีล5แล้วจะอยู่ด้วยกันไม่ได้โลกนี้นี่เพียงเท่านี้เรารู้แล้วไหนศีล5จะไม่ดียังไงเมื่อเป็นเช่นนั้นโลกอยู่ได้ด้วยกันด้วยความเป็นผู้มีศีลสามีภรรยาก็เป็นคู่ครองของกันได้โดยสมบูรณ์ไม่มีใครมาล่วงล้ำต่างคนก็ต่างสงวนของตัวนี่โลกมันก็สงบเยือกเย็นอธินาก็ไม่เที่ยวฉกเที่ยวลักของกันถ้าต่างคนต่างก็เหยียดเบียนฆ่ากันวันยังค่ำคืนยังรุ่งเพราะไม่มีปานาเป็นเครื่องห้ามศีลข้อต้นเป็นเครื่องห้ามมองเห็นการมีแต่จะกัดจะขี่กันกินทั้งนั้นแล้วจะอยู่ได้ยังไงโลกนี้สมบัติไม่มีเจ้าของใครต้องการก็เอาหมดจะยื้อแย่งที่นู่นยื้อแย่งที่นี่ฉกนั่นลักที่นี่อยู่ตลอดเวลาหาเวลาหลับนอนก็ไม่ได้นี่มันเจริญมามันเป็นโทษที่เป็นคุณเนี่ยกาเมกับเหมือนกันไม่ว่าลูกใครเมียใครไม่ว่าผัวใครกูเป็นเอาทั้งนั้นฮะเอาอย่างซึ่งหน้าเนี่ยเอาอย่างอำนาจวาสนาเอาอย่างความอยากมันตามืดตามมัวบังคับเนี่ยดูสิแล้วโลกนี้มันจะอยู่ได้ไงถ้าไม่มีศีลข้อกาเมเป็นเครื่องบังคับไว้มูสาก็มองไปที่ไหนฟังที่ไหนมีแต่คนโกหกทั้งโลกนี่ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่มีแต่คนโกหกพูดหาความจริงไม่ได้ล้วนแล้วตั้งแต่คนโกหกกันทั้งโลกนี่เราจะเห็นว่าโลกนี้มันเต็มไปด้วยความโกหกถ้าขาดมูสาเพียงคำเดียวเท่านั้นนี่เราจะเห็นว่าคุณของศีลเป็นยังไงบ้างที่โลกมีความสัตย์ความจริงต่อกันเป็นที่ไว้ใจซึ่งกันและกันได้ถามหน้าเป็นหน้าถามหลังเป็นหลังถามอะไรได้ความสัตย์ความจริงนี่คุณของศีลเป็นอย่างสุราก็อธิบายความอย่างนั้นเต็มไปด้วยคนบ้าทั้งโลกนี้แล้วเราจะอยู่โลกนี้ได้ยังไงเราก็เป็นบ้าเหมือนเขาเกลื่อนไปหมดตั้งแต่คนบ้าคนไม่มีศีลศีล5ขาดจากตัวแล้วยิ่งร้ายกว่าสัตว์มนุษย์เราเป็นอย่างนั้นต้องพากันระวังที่จะมีพิจารณานี่เพื่อจะนำไปปฏิบัติผู้ที่ดูโลกก็มีอยู่ธรรมบนเพราะว่าโลกเรานี่มันไม่แน่นอนทนประพฤติปฏิบัติตัวอยู่ได้ก็ดีไปทางหนึ่งผู้ที่มีความจำเป็นที่โยกย้ายเปลี่ยนแปลงเพศของตนในเพศที่ควรเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นนี้เราจะต้องได้ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามหลักของเพศของตัวนั้นเช่นเพศชราวาสก็ให้มีความเข้มแข็งปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามหลักของคารวะจะทำนี่จะเป็นความเจริญรุ่งเรืองนี่ได้สรุปความผลแห่งการบวชให้ฟังว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องทำความลำบากให้แก่เราเพราะศาสนาหนึ่งความประพฤติตามหลักศาสนาของเราที่มาบวชนี่ไม่มีอะไรที่จะเป็นข้าศึกต่อเรา
นอกจากจะเป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจของเราให้ถูกต้องตามหลักธรรมให้มีความเจริญรุ่งเรืองและจะได้นำสิ่งเหล่านี้ที่เราได้ศึกษาอบรมและได้ดัดแปลงตนเองนี้ไปเป็นเครื่องมือดัดแปลงตนเองทั้งจิตความเป็นพระอยู่หรือเป็นฆราวาสให้มีคือมีแปรปุณณะให้มีเศษมีแดนมีการยับยั้งชั่งตวงตัวเองในจิตที่ควรไม่ควรและจะมีความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยหลักธรรมโลกกับธรรมอาศัยกันอย่างนี้ปกครองกันด้วยธรรมปกครองตนด้วยธรรมถ้าขาดธรรมแล้วล้มปกครองตนไปไม่ได้โลกถ้าขาดธรรมะแล้วก็ปกครองกันไปไม่ได้ไม่มีใครจะฟังเสียงกันใครก็ว่าใครดีใครก็ว่าใครดีต่างคนต่างดีมันก็ชกกันเท่านั้นเมื่อชกกันตายลงไปแล้วไม่มีอะไรดีจะว่าใครดีดีมันทำไมมันตายฮะดีทำไมจึงก่อความเดือดร้อนให้กันดูสินั่นต่างคนต่างเห็นโทษแห่งความเป็นเช่นนั้นเพราะหลักธรรมะเป็นเครื่องค้ำชูจิตใจจะเป็นความเจริญรุ่งเรืองฟังเสียงกันโลกก็ฟังเสียงโลกธรรมผู้ปฏิบัติธรรมะก็ฟังเสียงธรรมะฟังเสียงกันไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยพูดมีหลักเหตุผลเป็นเครื่องค้ำประกันอยู่เสมอเป็นที่เจริญหูเจริญตาเจริญใจมองเห็นกันก็สะดวกกายสบายใจรื่นเริงบันเทิงอยู่เป็นสุขตัวเองก็ปรับปรุงตัวเองให้ถูกต้องตามหลักธรรมตนเองก็เป็นสุขต่างคนก็มีความสุขความเจริญอธิบายย่อยให้ท่านทั้งหลายได้นำไปพินิจพิจารณาว่าธรรมมีความจำเป็นแก่ตนเองและแก่โลกแค่ไหนขอให้นำไปพิจารณาแล้วประพฤติปฏิบัติตนเองให้ถูกต้องตามเข็มทิศทางเดินแห่งธรรมะและจะมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งผู้อยู่ในโลกทั้งผู้อยู่ในธรรมะจึงขอยุติ

าสนาไม่เคยปรากฏเป็นความเที่ยงแก่โลกเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติพระศาสนาจึงไม่เคยปรากฏว่ามีความเที่ยงนอกจากจะปฏิบัติให้ผิดจากหลักของศาสนาธรรมเท่านั้นไม่ว่าคารวะไม่ว่านักบวช

และใหม่ทั้งตนย่อมจะยินผลประโยชน์ตามขั้นการปฏิบัติธรรมสาระธรรมหมายถึงพระโอวาทที่จะคำสอนมันมาจากผู้มีความใคร่ต่อสาระธรรมของพระพุทธเจ้าผู้มีความใคร่ย่อมมีได้ทั้งคารวะและนักบวชดีชาวไม่เลี่ยงผลจะปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติคุณไม่เลือกสามชั้นหลังนั้นและเพื่อคุณเพราะสาระธรรมไม่เป็นเหมือนอย่างเลยคุณจะเข้าออกรับคนนั้นทางคนนี้มีความสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นคุณให้ดีสาระธรรมคือหลักความจริงหลักที่จะเป็นผู้วุฒิที่เหนือของโลกผู้มีความรุ่งเรืองหรือผู้มุ่งประสงค์ความสุขความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปก็ได้วุฒิมีหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเพื่อก้าวไปสู่ความเจริญตามจุดที่เป็นประสงค์แต่ก็อย่างยิ่งเราทั้งหลายซึ่งเป็นนักบวชและเป็นนักปฏิบัติด้วยแล้วจึงไม่ควรเห็นสิ่งใดว่าเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าศาสนาธรรมที่เราปฏิบัติอยู่ทุกประการที่เคลื่อนไหวของพระอย่าให้คลาดเคลื่อนจากความเป็นพระไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นของหาได้นะเหมือนอย่างคำว่าหาพระเพราะคำว่าพระแปลว่าพระพุทธฉะนั้นท่านจึงให้นามว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทธะของพระพุทธเจ้าก็เป็นพุทธะที่พระสงฆ์ธรรมะก็เป็นธรรมะที่พระสงฆ์สังฆะก็พระสงฆ์เมื่อเราได้ก้าวเข้ามาสู่วงแห่งสัจจะที่เป็นพระของพระพุทธเจ้าแล้วทรงทำตัวให้เป็นผู้เพื่อเปิดไปตามแผลแห่งธรรมพระธรรมวินัยจะไม่ประเสริฐมากก็เริ่มให้เป็นผู้ประเสริฐเป็นลำดับเรื่องข้อปฏิบัติของตนวันนี้ก็ได้ขนาดนี้วันนั้นก็ปฏิบัติได้ขนาดนั้นรวมกันแล้วก็จะกลายเป็นความประเสริฐขึ้นมาอย่างเด่นชัดภายในตนการสะสมทีละลดทีละลดทีละน้อยอยากเข้าใจว่าเป็นของไม่สำคัญไม่ว่าการสะสมความชั่วและการสะสมความดีย่อมจะมีกำลังขึ้นด้วยกันถ้าพยายามสะสมเสมอเรื่องเสียติดจะขาดรับขาดตอนในสิ่งแห่งการกระทำดีและชั่วนั้นเท่านั้นผลดีและชั่วจึงจะขาดรับขาดตอนผู้ที่ทำชั่วบนตนก็ไม่ทำเป็นชิ้นใหญ่ขึ้นมาทีเดียวทำมันเล็กมันน้อยจนกลายเป็นนิสัยความชั่วเข้าฝังจิตใจคนนั้นทั้งคนก็กลายเป็นคนชั่วแม้จะไม่ทำความชั่วอยู่ในขณะนั้นตัวของเขาเองก็ฝังยาพิษคือความชั่วไว้ในตัวปวดท้าแลขวามีแต่การจะเกาะแสวงหาความชั่วทั้งนี่คือความเคยชินของจิตที่ได้สะสมความชั่วมาเพียงเล็กน้อยจนกลายเป็นคนชั่วหมดทั้งและตลอดเวลาด้วยผู้จะพยายามสั่งสมความดีก็มีระยะเช่นเดียวกันเราทุกท่านไม่ใช่เป็นคนเฉลียวฉลาดปราศจากกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสิ่งสงบยอมมีกิเลสอาสวะทำเป็นเหตุใจ
มีความเออแสงอยู่หรือรอบล้อมอยู่ภายในจิตใจด้วยกันถ้าต่างท่านก็ต่างมุ่งมาเพื่อธรรมะสาสางตนเองแม้ในพวกคารวาสก็ควรจะบำเพ็ญมากตามฐานะแต่ถึงจนนั้นก็ยังไม่พอใจและบางท่านก็มีราชการจะต้องทำอยู่เป็นธรรมดาก็ยังลาจากหน้าที่นั้นเข้ามาบวชในพระศาสนาเพื่อจะเป็นความสะดวกในการปฏิบัติตนเองและเพื่อเร่งรัดความเพียรให้ยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับจะมีออกบวชและบำเพ็ญตนเป็นนักปฏิบัติให้เห็นแต่ความเหนื่อยยากลำบากที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยเครื่องครบครันใช้สอยต่างๆหรือเอาเรื่องอย่างของพระพุทธเจ้ามาบำเพ็ญทุกกรณีการจะดำเนินตามเรื่องอย่างของพระพุทธเจ้ายอมเป็นของลำบากไม่น้อยถึงอย่างนั้นท่านนักปฏิบัติผู้หวังตามพระเดชพระพุทธเจ้าย่อมไม่ถือเป็นความลำบากในสิ่งที่กล่าวมานี้ความที่ได้สละตนออกมาจะมีนับว่าเป็นสิ่งที่สละได้ยากเพราะทุกชิ้นที่เราถือว่าเป็นของเราย่อมเป็นของมีคุณค่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เป็นของมีคุณค่าทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่จะสละรู้แต่วางได้ยากไม่ว่าทำว่าใดแต่ก็ยังอุตส่าห์เพิ่มจิตเพิ่มใจออกมาเพื่อสละออกมาได้กลายเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนาเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วต้องคำนึงถึงภาวะของความเป็นพระของตนอย่าให้ด้อยลงในทางข้อปฏิบัติคือหลักของพระธรรมนี่นะความเป็นดีทุกกรณีที่เราจะนำมาเยียวยารักษาภาคขันธ์ของเราเราเป็นขึ้นมาด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นที่เป็นขึ้นมาเพราะอำนาจของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ครอบกายครอบใจของเราอยู่เราจึงเห็นว่าเราอยู่ใต้ร่มเงาของพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยเป็นของเย็นเราจงพยายามทำตัวของเราให้เป็นผู้หยุดด้วยการกระทุ้งทางกายทางวาจาและทุกทางจิตใจไปที่ไหนให้มีครูเป็นเครื่องสอนตนอยู่อย่าไปด้วยความอยากโดยไม่คำนึงถึงหลักธรรมของพระพุทธเจ้าและไม่คำนึงถึงหลักพระวินัยที่ทรงบัญญัติไว้ความอยากย่อมมีด้วยกันเพราะคุณกดดันภายในที่ให้ชื่อว่าอุลุมีอยู่ด้วยกันเรื่องความอยากจะปฏิบัติกันไม่ได้ไม่ว่าสัตว์บุคคลไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่านักบวชคารวะจะต้องมีความอยากอยู่ด้วยกันแต่สำคัญที่ผู้หนึ่งไม่มีธรรมเครื่องบังคับฝึกฝนอบรมตนเองคุณปล่อยให้ตนไปตามเรื่องหรือปล่อยให้ตนไปตามยถากรรมผลที่จะเป็นได้นับคุณไม่ควรสมมติสมหมายตามที่ใจได้ตั้งเอาไว้หรือว่าไม่ควบคุมอย่างที่เราเห็นทั้งท่านและเราบางคนก็มีหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องกำกับรักษาหรือว่ามีเขตมีแดนจะไปไหนก็อาศัยหลักธรรมวินัยเป็นร่วมกันรักษาความปลอดภัยถ้าให้ความเพื่อเกิดขึ้นทางกายวาจาใจผู้นั้นก็กลายเป็นสุขชื่อว่าอยู่ร่วมเงาของพระศาสนาด้วยความสุขการจะมีจะตนนั้นไม่เป็นของสำคัญ
ถ้าโลกนี้เป็นโลกที่สร้างได้หาได้ใครมีความขยันหมั่นเพียรก็พอเป็นไปได้เราเป็นนักบวชก็ศาสนาไม่ได้มุ่งประสงค์สิ่งใดนอกจากจะอาศัยชาวบ้านไปวันหนึ่งวันพอยังชีวิตให้เป็นไปและได้ความสุขตนเพื่อความเจริญรุ่งเรืองภายในตนและเพื่อประโยชน์แก่โลกที่เขาไม่มีโอกาสก็ได้บำเพ็ญเหมือนเราเท่านั้นให้เขาได้รับความร่มเย็นจากเราผู้มีความร่มเย็นและด้วยข้อปฏิบัติอันดีงามนี่หลักของสาวกของพระพุทธเจ้าท่านดำเนินไปอย่างนี้เราผู้จะดำเนินตามแนวแห่งพระพุทธเจ้าตามแนวแห่งธรรมตามแนวแห่งสาวกก็เกิดได้ทำหนึ่งถึงเรื่องตัวทั้งตัวผู้เกี่ยวกับหลักธรรมที่ไหนเสมออย่าให้คาดเคลื่อนหรือห่างไกลจากกายวาจาใจของตนความอยากเมื่อมีสิ่งตัดรองกีดขวางเขาไว้เสมอย่อมจะไม่เป็นไปตามอำเภอใจของเขาได้เรามีทางที่จะแก้ไขได้และมีหวังที่จะทำความอยากเหล่านั้นที่เคยอังเกอร์จิตใจของเราอยู่ให้หายทะลุไปได้ด้วยอำนาจแห่งการฝึกฝนอบรมที่ดัดแปลงตัวเราเองเพราะความอยากไม่ใช่ผู้อื่นใดนอกจากเราผู้ไม่มีหลักฝึกฝนเป็นเพียงรักษาเท่านั้นจะทำความอยากของตนให้กำเริบคือส่งเสริมความอยากของตนให้ตนไปตามอำนาจเราพยายามทั้งกลางของข้ามเอาไว้เมื่อเป็นผู้มีหลักธรรมวินัยซึ่งเป็นเหมือนกับทำลบปิดกั้นแล้วน้ำของมันสามารถจะทำลายทำลบนั้นได้เมื่อทำลบของเราดีอยู่แล้วการพยายามคิดอ่านใจตรองในการพูดการทำและความคิดของตนเองทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วนั่นแหละถูกต้องกับหลักของสมณะไม่เป็นผู้ผ่าโผมคือเป็นไปด้วยอำนาจของหลักธรรมจะเป็นผู้มีความงามทั้งภายในและภายนอกดูก็น่าดูฟังก็น่าฟังเพราะมีความฉลาดรักษาตัวอยู่ทุกๆขณะที่เกิดเพราะฉะนั้นหลักประจำสมณะที่ไม่ควรมองข้ามไปเสียก็คือปัจโจยนะซึ่งเราก็เคยตรวจอยู่ทุกๆอย่างมีปฏิสังขารอยู่นี่ท่านเรียกว่าหลักปัตตเวทคณะคำว่าปัตตเวทคณะมีหมายถึงการพิจารณาการพิจารณานั่นแหละท่านเรียกว่าปัญญาหลักของศาสนาธรรมมีปัญญาเป็นของสำคัญเพราะฉะนั้นคำว่าสัมมาทิฏฐิจึงเป็นธรรมที่เด่นในวงแห่งพระพุทธศาสนาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะคิดสิ่งใดขึ้นมาให้มีความรอบคอบในความคิดดำดิบเรื่องใดขึ้นมาให้มีความรอบคอบในเรื่องนั้นเมื่อแพร่กระจายออกไปข้างนอกจำมกได้ยินถูกปุ่นรุ่นรถปรากฏสิ่งใดเข้ามาทางทวารภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายจิตตรงเป็นผู้ถ้าโยนิโสมนสิการเข้ามาสิ่งทั้งหลายซึ่งเคยถือว่าเป็นภัยจะกลายเป็นธรรมขึ้นมาเพราะอำนาจแห่งปฏิสังขารที่เราได้พิจารณาเป็นประจำดังนั้นขณะที่ฉันจึงต้องมีการพิจารณาให้มีความแยบคายรู้ความหมายในอาหารที่เราจะนำมาบำบัดเยียวยาอาหารนั้นจะกลายเป็นคุณต่อธาตุขันธ์ของเราด้วย
จะกลายเป็นธรรมหล่อเลี้ยงจิตใจของเราเพราะอำนาจของปฏิสังขารอยู่นั้นด้วยเราจะเป็นผู้ไม่ติดในอาหารไม่ติดในเครื่องนุ่งห่มไม่ติดในสถานที่ไม่ว่าดีชั่วไม่ติดในยาทุกข์ประเภทที่จะนำมาเยียวยารักษาธาตุขันธ์ของเราวิวรบุญทบาทเจ้านาคีลานาเทศทั้งสี่ประการนี้เป็นของประจำทั้งทางโลกและทางธรรมและเป็นของจำเป็นด้วยกันทั้งคารวะและนักบวชตลอดสัตว์ทั้งหลายบางประเทศก็ยังมีความจำเป็นเกิดจะครบในธรรมทั้งสี่ประเภทนี้ผู้ได้พิจารณาปฏิสังขโยประจำตนเนี่ยย่อมไม่มีความตื่นเต้นในอาหารการฉันไม่สุขสุขชาติไม่ทะเยอทะยานไม่แสดงอาการไม่พออกพอใจในอาหารที่โลกสมมติว่าไม่ดีแต่เป็นของที่ควรเกิดธาตุขันธ์หรือหลักของพระธรรมนี้และควรเกิดโรคภัยไม่เป็นการแสดงมีนั้นรับทานไปเลยเป็นผู้ไม่แสดงความรุ่มรุ่มอาการรุ่มรุ่มดันดอนเห็นเป็นความเสมอภาคในสภาวะทั้งหลายที่จะนำมาเยียวยาธาตุขันธ์ของตนมีเวทแบบฉันแบบสมณะเป็นอย่างนี้พิจารณาแบบสมณะเพื่อทำความเข้าใจกับอาหารทั้งหลายไม่ว่าประเภทใดๆให้เห็นสภาพเป็นความเสมอเสมอกันโดยความเป็นธาตุหรือว่าโดยความเป็นของปฏิกูลถ้าจะพูดหลักแห่งความปฏิกูลแล้วตัวของเรานี้เป็นรากฐานแห่งความปฏิกูลอยู่ทั้งตัวไม่มีอวัยวะส่วนใดจะแสดงความสะอาดสะอ้านให้ปรากฏเป็นผู้นิยมชมชอบถ้าเราพิจารณาให้ถึงหลักความจริงของสภาพของร่างกายนี้แล้วจะเป็นประโยชน์ของตระกูลทั้งภายนอกและภายในนับตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปเพื่อสรรพร่างกายจะเป็นประโยชน์สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเท่านั้นนี่เมื่อธรรมชาติอันนี้ก็เป็นตัวเป็นภาชนะที่ปฏิกูลอยู่แล้วอาหารทุกๆประเภทที่จะนำเข้ามาบรรจุเข้าในภาชนะอันนี้แม้จะมีรสมีชาติมีสีสันมันละดูขนาดไหนจะถือว่าเป็นอาหารประเภทที่ประณีตสมบูรณ์ขนาดไหนเมื่อเริ่มเข้ามาคลุกเคล้ากันกับมุขขัตถวานซึ่งเป็นเรื่องของปฏิกูลคือน้ำลายหรือมูลสังขิตมันอยู่ในนี้แล้วอาหารเหล่านั้นจะกลายเป็นของปฏิกูลไปด้วยกันเสียทั้งนั้นไม่มีอาหารชิ้นใดจะเล็ดลอดออกมากลายเป็นของวิเศษวิโสหรือสะอาดเมื่อได้ผ่านมุขขัตถวานเข้าไปจะกลายเป็นของปฏิกูลไปด้วยกันยิ่งลึกเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งถึงกองของปฏิกูลอันใหญ่โตออกไปก็ยิ่งเป็นของปฏิกูลเพราะอยู่ภายในก็รวมกันกับของปฏิกูลอยู่แล้วมีผู้ปฏิบัติเพื่อจะเห็นความจริงของธาตุภายนอกกับคืออาหารกับร่างกายที่เข้ามาประสานกันกลมกลืนกันเข้าแล้วเป็นลักษณะเช่นนี้ขึ้นมาเมื่อเราได้พิจารณาเห็นชัดเช่นนี้ทั้งภายนอกทั้งเข้ามาสู่ภายในทั้งออกไปคือเงื่อนต้นกับเงื่อนกลางและเงื่อนปลายมีความสมัครเสมอกันด้วยการพิจารณาเช่นนี้แล้วอยู่ที่ไหนก็มีความสะดวกสบายสมาธิไม่ติดข้องพัวพันไม่แสดงความยินดียินร้ายกับอาหารการบริโภคไม่ว่าจะเป็นประเภทใดๆมีกล่าวถึงเรื่องอาหารเมื่อกล่าวถึงหนึ่งจีวรที่ให้ชื่อเรียกรวมว่าจีวรคือเครื่องนุ่งห่มก่อนที่ยังไม่เข้ามาสวมในร่างกายของเราผ้าทุกชิ้นก็เป็นผ้าที่สะอาด
ผิวฉันมันละก็มีอยู่แต่เมื่อเข้ามาคุกเข้ากับส่วนของร่างกายซึ่งเป็นก้อนปฏิกูลอยู่นี้แล้วต้องอาศัยการซักฟอกอยู่ตลอดเวลาไม่เช่นนั้นก็จะรู้ไม่ได้เลยกลุ่มก็ส่งพุ่งออกมาซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาสีสันมันนักของผ้าก็ไม่น่าดูไม่มีความยิ่งเลยหรือกลายเป็นหน้าขยะเหลืองไปหมดเมื่อเราพิจารณาเห็นชัดในเรื่องส่วนของร่างกายของเรากับสิ่งที่จะนำมาลุ่มหลงทั้งสองด้านนี้แล้วเราก็มีความทะเลทะยานทั้งส่วนในร่างกายด้วยทั้งส่วนของสิ่งที่จะมาคุกคามเพื่อมาลุ่มหลงนั้นด้วยกลายเป็นความสมัครเสมอเป็นผู้เลือกเป็นไม่ติดข้องผัวพันทั้งอาหารการเกิดฉันทั้งกระโดงตีวอนเครื่องมือแห่งที่อยู่ที่อาศัยเล่าก็ย่อมมีลักษณะเช่นเดียวกันจะเป็นที่อยู่ที่อาศัยประเทศใดโซนาสนะประเทศใดก็สำเร็จขึ้นมาจากไม้จากดินจากเหล็กซึ่งเป็นธาตุเดียวกันเมื่อเป็นกุฏิปลูกขึ้นมาเป็นบ้านก็เรียกว่าบ้านถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็เรียกว่าบ้านถ้าเป็นพระก็เรียกว่าบุรุษแต่ก็ให้พูดแต่ต่างๆกันเท่านั้นเรื่องลักษณะของบ้านและกุฏินั้นแล้วแต่ใครจะทำตามความชอบใจของในชาติยุทธของตนเองผู้ปรารถนาชนิดใดรูปร่างของกุฏิยุทธบ้านก็ปรากฏขึ้นมาตามแบบแผนผังที่เป็นวางเอาไว้เมื่อคุณมีชีวิตยังอยู่ในบ้านนั้นบ้านนั้นก็ต้องชำระสะสางไม่ถึงนั้นก็ไม่สะอาดเพราะตัวของเราไม่สะอาดอยู่นั่นเองอาหารก็ไม่สมะสะอาดตัวของเราเองก็ไม่สะอาดเป็นไปด้วยมูดเปื้อนผิวภายในตัวแต่นั่งแต่นอนในสถานที่ใดสถานที่นั้นน่าจะเป็นของสะอาดมาแต่ดั้งเดิมก็กลายเป็นของสกปรกขึ้นมาต้องเลยทำลักษณะสางกวาดถูเสมอถ้าถึงนั้นก็สกปรกเราต้องมัดระวังรักษาตัวของเราเนี่ยจะทายนักทายเบาก็ต้องหาที่หาทางไม่เช่นนั้นก็จะทำบ้านเรือนให้เราให้กลายเป็นเครื่องขึ้นใหม่ยิ่งเป็นของสกปรกไม่น่าดีเลยเราพิจารณาเช่นนี้เลือดเราเป็นผู้มีเป็นสังขยุกเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เราอยู่ในบ้านเราอยู่ในกุฏิก็ให้ชื่อเราตุ้ดีเวลาตายแล้วพอเอาไม้มาใส่ทำเป็นปูเป็นโลงเขาไม่ได้ว่าคุณดีใช่ไหมเขาว่าโลงผีมันก็ไม้อันเดียวกันไม่มีผิดแปลกขนาดไหนเราอยู่ในคุณดีกับในโลงมันก็ผิดกันตลอดคนที่มีชีวิตอยู่กับคนตายแน่ทั้งนั้นเรื่องสิ่งที่มาบรรจุเรานั้นมันเป็นธาตุประเภทเดียวกันไม่มีอะไรแตกต่างกันเมื่อผู้พิจารณาเช่นนี้แล้วย่อมไม่ติดเราจะถามที่อยู่ที่ไหนก็อยู่ไปถึงการจะไปเข้าไปโดยไม่มีความอะไรเสียดายกับสิ่งนั้นเพราะทั้งหมดนั้นแหละทั้งเขาทั้งเราผู้อยู่ทั้งจุดดีสถานที่อยู่นั้นก็จะต้องมีการสลายตัวไปเช่นเดียวกันเพราะโลกนี้เป็นโลกอนิจจ์ตัวเราก็เป็นอนิจจ์สิ่งทั้งหลายก็เป็นอนิจจ์แปรสภาพไปตามการตามเวลาของเขาเราไม่มีความผิดพันในสิ่งนั้นมีแต่หน้าที่จะบำเพ็ญเป็นของตนให้มีความสะดวกสบายใจแม้มายาแก้ไขก็มาแก้ที่ขัดข้องเราไม่มีความเพลิดเพลินเรื่องเรื่องในยาเพียงนำมารักษาซึ่งควรจะรักษาได้อยู่เมื่อถึงการถึงข่าวเหลือวิสัยแล้วก็ในยาติดยาที่ไหนก็ไม่สามารถจะรักษาแม้แต่หมอเองก็จะต้องมีลักษณะเช่นเดียวกันกับคนไทยที่ทั่วไปในการพิจารณาเช่นนั้นเราก็มีความกระเวงกระวานรุนน้อยอดน้อยใจเวลาเกิดไข้ในเกิดขึ้นจะมีวิธีพยายามรักษาตนด้วยธรรมะโอสถคือธรรมะภายในพิจารณาเรื่องนิจังทุกข์ของอาตมามีอยู่ที่แสงอุปสงทั้งในบ้านนอกบ้านทั้งใต้ดินทั้งในน้ำทั้งบนบกยิ่งเดินไปโรงพยาบาลจะเห็นตั้งแต่เรื่องกองทุกข์เดินสวนกัน
ไม่มีที่ไหนจะมากเหมือนคนในโรงพยาบาลแม้แต่ในงานวัดบางแห่งก็ยังไม่มีคนมากเท่าคนที่หลั่งไหลเข้าออกในโรงจากโรงพยาบาลนั่นเลยคนไข้เพียงคนหนึ่งคนดูในลูกหนึ่งคนที่เป็นเพื่อนทุกของคนไข้ตามคนเข้าไปตามคนออกมาวันยังคำคืนยังลุ่มปรากฏว่าไม่มีการหลักนอนกันในโรงพยาบาลเราให้พิจารณาดูเพื่อเป็นเครื่องส่งธรรมสังเวชสำหรับเราเราจะได้เห็นว่าโลกกันนี้เขากับเรามีลักษณะเช่นเดียวกันและจะได้เห็นว่าถ้าเรายังมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกนี้ตราบใดส่วนกองทุกข์ที่หมุนไปเปลี่ยนมาตามที่เราเห็นอยู่ทั้งเขาทั้งเรานี้จะไม่มีการบกพร่องเป็นอยู่เช่นนี้ตลอดไปเราก็จะเป็นเช่นนี้เพราะเขาก็เป็นเช่นนั้นเนื่องจากธาตุเป็นธาตุอันเดียวกันมีปรากฏขึ้นมาแล้วต้องแตกสลายดับไปผู้นักเป็นนักปฏิบัติแล้วต้องพิจารณาไปที่ไหนมองดูอะไรอย่าให้เกิดขึ้นแค่หน้าของความเพลิดเพลินขึ้นเนื่องมาจากความเข้าใจผิดของตัวเองพุทธะเป็นต่างๆที่เด็กแง่ฝังอยู่ภายในใจก็พุ่งออกมาเพราะมีจิตเข้าไปรบกวนแต่ถ้าใช้อุบายโยนิโสมนสิการตามที่กล่าวมานี้กิเลสก็อยู่ภายในก็นับวันจะน้อยถอยลงเป็นลำดับส่วนที่จะเกิดกับสิ่งภายนอกก็ไม่สามารถจะแทรกซึมเข้าได้เพราะอำนาจของสัญญาเป็นร่วมกันทำเงินหนามันคงพิจารณาอยู่เสมอรับรู้สิ่งใดทำอยู่เสมอรับรู้สิ่งใดให้มีสติอย่าปล่อย

ก็เนื่องจากสิ่งกดดันหรือบังคับจิตใจไม่แสดงตัวออกได้ตามใจมันเช่นเรามองเห็นสัตว์เป็นสุนัขเป็นต้นแท้จริงเขาก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกับเราแต่ทำไมร่างเขาเป็นอย่างนั้นและลายลงไปเป็นสัตว์ที่ต่างชาตินี่ก็เนื่องจากเรื่องกดดันภายในนั่นเองมันทำให้เป็นอย่างนั้นจุดแม้จะมีอำนาจศาสนาอยู่ภายในตัวแต่ถึงคราวกรรมที่ตนได้สั่งสมเอาไว้ตนต่างต่างเข้าครอบงำมีอำนาจมากก็สามารถจะผลักดันจิตใจให้เข้าไปสู่กำเนิดเกิดในรูปร่างอันไม่น่าดูน่าทนอันเป็นที่น่าขยะแขยงเป็นรูปร่างของสัตว์เป็นต้นนี่ก็เพราะกรรมที่ตนทำไม่ใช่คนอื่นคนใดทำให้ทำนั้นเราจึงควรให้เห็นโทษในกรรมของตนที่ทำด้วยความไม่รู้และทำด้วยความอยากโดยไม่มีการหักห้ามในขณะปัจจุบันเราเป็นนักบวชและรู้ได้ทุกด้านทุกทางว่าผิดกับถูกเป็นอย่างไรเราก็รู้เมื่อทำผิดเป็นไปแล้วจะเป็นผลเสียหายอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้ทำดีจะเป็นผลดีอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้เราจึงควรจะมีสายกรรมพันตัวโดยอาศัยข้างนอกบ้างภายในตัวของเราบ้างเป็นเครื่องคำสอนอีกทีเราเห็นคนดีคนชั่วสัตว์ดีสัตว์ชั่วเราก็นำมาสอนตนเองและความคิดของเราที่เป็นไปในแง่นั้นจะเป็นทางดีทางชั่วเราต้องตามระมัดระวังรักษาคอยสอดส่องดูรู้เรื่องความดีความชั่วและเป็นไปจากตัวเมื่อรู้เช่นนี้แล้วผู้นั้นไม่ค่อยจะมีความเสียหายเกิดขึ้นทั้งส่วนร่างกายคือทั้งส่วนกายและวาจาตลอดถึงจิตใจจะเป็นความเจริญยิ่งเดินไปเป็นถึงวันนี้ได้อธิบายเป็นเรื่องปฏิสังขารอยู่ให้บรรดาธรรมะปฏิบัติทั้งหลายทราบว่าไม่ใช่ธรรมเล็กน้อยเป็นธรรมที่ลึกซึ้งสามารถจะรู้ซึ้งสิ่งที่ลี้ลับภายในจิตใจให้หมดไปได้โดยลำดับเพราะอำนาจของปฏิสังขารอยู่ซึ่งเป็นองค์ปัญญาภายนอกซึ่งเป็นของลี้ลับต่อปัญญาซึ่งเรายังที่เรายังไม่รู้ก็จะเปิดเผยขึ้นมาเพราะหน้าของปัญญาที่ปรากฏตัวขึ้นมาภายในใจของเรารูปเสียงกลิ่นรสซึ่งเคยปิดบังความรู้ความฉลาดของเรากลายไปให้เป็นความหลงรักสงสารทั้งหลายก็จะเปิดเผยขึ้นมาเพราะหน้าของสติปัญญาของผู้ชอบใคร่ควรอยู่เสมอที่ขอให้เราทั้งหลายได้ทราบไม่เป็นเรื่องหลักของปฏิบัติคณะธรรมถ้าเราเป็นนักปฏิบัติไม่สามารถจะปฏิบัติปฏิบัติคณะธรรมได้เลยไม่มีทางจะยกตนให้พ้นจากทุกข์ได้ทำสิ่งใดตรงให้มีหลักผลประจำตนทุกข์ทุกข์ละอย่าให้ความอยากไปมีอำนาจยิ่งกว่าหลักเหตุผลที่ตนพยายามสั่งสมหรือปรับปรุงอยู่จะทำหลักเหตุผลนั้นซึ่งเป็นเรื่องของธรรมให้ล้มละลายไปจะกลายเป็นโลกล้วนๆขึ้นมาภายในจิตเผาหล่นตนเองให้รับความเดือดร้อนดูที่ไหนจะไม่มีความสะดวกกายสบายใจเลยทางยิ่งกว้างแสนกว้างก็จะกลายเป็นความคับแคบขึ้นมาภายในหัวใจของผู้มีที่เดือดห้อมล้อมเผาหล่นอยู่การปฏิบัติทางจิตโดยเฉพาะขอให้ถือหลักสติกับปัญญาค้นคว้าลงภายในกายของตนจะเห็นหรือไม่เห็นไม่เป็นของสำคัญเพราะความตระหนักภายในใจทราบไปอยู่แล้วว่ากายมีอยู่จะเห็นหรือไม่เห็นไม่ได้สูญหายไปไหนบุญปฏิคูณโสโครกทั้งหมดมีอยู่ภายในกายหลักของไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตามีอยู่กับกายอันนี้ไม่ได้นอกไปจากนี้เลยเพราะฉะนั้นกายกับใจจึงสมบูรณ์ด้วยไตรลักษณ์จึงสมบูรณ์ด้วยสัจธรรมทั้งสี่คือทุกข์นิโรธทุกข์สมุทัยนิโรธไม่ได้ปกป้องนอกจากเราจะไม่นำมาใช้เท่านั้นธรรมเหล่านี้จึงจะไม่เป็นประเด็นสำหรับเราพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อริยสัจธรรมก็ดีปฏิปทาสี่ก็ดีไม่ปรากฏว่าพระองค์จะขอ

มาจากผู้ใดมาผู้ใดโดยกายก็มีอยู่ในพระองค์โดยธนาก็มีอยู่ในที่นั้นทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเฉยจิตก็มีอยู่ในพระองค์ธรรมก็มีในพระองค์การพิจารณาให้รู้เรื่องกายเวทนาจิตธรรมก็อยู่ในพระองค์ถ้าพูดถึงเรื่องสติปัฏฐานสี่ถ้าพูดถึงเรื่องสัจธรรมคือทุกข์ก็มีในพระองค์ไม่ว่าทุกข์ทางกายไม่ว่าทุกข์ทางใจสมุทัยคือความพุ่งเฟ้อที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจก็มีอยู่ในใจของพระพุทธเจ้ามรรคคือข้อปฏิบัติคือแบบสามารถถอดถอนสมุทัยทำเป็นเพื่อแห่งทุกข์ทั้งหลายนั้นก็มีอยู่ในพระองค์คือศูนย์สมาธิปัญญานี่ท่านเรียกว่ามรรคคือยาแก้หรือน้ำผู้สะอาดสำหรับเข้าไปล้างสุดจบโสโครกซึ่งมักเห็นอยู่ภายในใจทั้งหลายเมื่ออาศัยน้ำผู้สะอาดคือศูนย์สมาธิปัญญาเข้าไปชะล้างเป็นลำหนักลำหนักแน่ใจแน่จะเป็นของสกปรกโสโครกด้วยจริงทั้งหลายที่กล่าวมานี้ก็จะค่อยกลายเป็นใจที่สะอาดขึ้นมาจนสามารถเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์เราทั้งหลายมีสภาพเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรผิดแปลกในปฏิปทาสี่ก็ดีในอริยสัจธรรมทั้งสี่ก็ดีนี้จะผิดแปลกกันอยู่บ้างในขณะนี้ก็คือข้อปฏิบัติที่ยังไม่ถึงขั้นจะสามารถให้พ้นจากทุกข์ได้ได้แต่ก็ตรงกันที่เราทั้งหลายมีความมุ่งหวังและพยายามบำเพ็ญตนให้เป็นไปตามแผนธรรมะคือสัจธรรมทั้งสี่และสี่ฐานสี่ที่พระองค์ท่านทรงผ่านไปแล้วด้วยความเป็นไปทั้งหมดวันหนึ่งเราทั้งหลายต้องมีประสบถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์เพราะอำนาจแห่งสติปัฏฐานและสัจธรรมทั้งสี่ที่เรานำมาปฏิบัติให้สมบูรณ์โดยไม่ต้องสงสัยฉะนั้นในสารพระธรรมเทศนาขอนุญาตมีภาพของสมเด็จพระพุทธเจ้าพระธรรมพระธรรมพระสงฆ์จงมาคุ้มครองรักษาพัฒนาให้มีความสุขการปฏิบัติและปฏิบัติได้ด้วยความสะดวกสบายถึงความมุ่งมั่นต่อไป

พระในครั้งพุทธกาลเป็นพระพุทธเจ้าก็มีและพระของพระพุทธเจ้าเป็นพระสาวกอรหันต์แต่ต่อมาในสมัยพระของพวกเรานี้จะเป็นพระอะไรก็ยังเรียกตายตัวไม่ได้ถ้าเป็นพระชอบบอกบัดบอกเบอร์ก็จะเรียกไปตามชื่อว่าพระปัดพระเบอร์พระเสียเคราะห์พระสะเดาะเคราะห์พระมีฤทธิ์ยะยามดีเหล่านี้ก็ล้วนแล้วตั้งแต่พระพระขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าท่านปฏิบัติตนของท่านอย่างไรจึงกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาและกลายเป็นสาวกอรหันต์พระสาวกอรหันต์ขึ้นมานั่นพระครั้งพุทธกาลพระสมัยของเรานี้เป็นพระสมัยใหม่มีทุกอย่างแม้ตนเองก็ยังไว้ใจตนเองไม่ได้ทั้งที่ตนของตนก็เป็นผู้ประกอบการงานด้วยกันกับครั้งพุทธกาลแต่ว่าการงานทุกชิ้นต้องออกจากความรู้สึกและความชอบใจส่วนจะเป็นไปตามแถวแห่งพระธรรมวินัยนั้นก็ยังเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นพระในครั้งพุทธกาลกับครั้งสมัยทุกวันนี้จึงมีต่างกันในปฏิปทาเครื่องดำเนินแม้จะอยู่ในวงพระโอวาทของพระพุทธเจ้าอันเดียวกันก็ตามแต่โอวาทซึ่งเป็นสำคัญที่สุดคือโอวาทของกิเลสตัณหาอาสวะมันครอบอยู่ที่หัวใจของเราทุกๆท่านเมื่อเรามีความใคร่หรือฝ่ายใจต่อโอวาทซึ่งมีอยู่ในตนเองอันเป็นโอวาทที่จอมปลอมนี่แล้วความเคลื่อนทางกายวาจาใจทุกๆอาการจะต้องกลายเป็นเรื่องของปลอมจากพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าไปหมดไม่มีอันใดที่จะปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาในกายวาจาใจและความเคลื่อนไหวทุกๆอาการของพวกเราผลที่จะพึงได้รับก็ต้องเดินตามรอยแห่งเหตุที่ตนได้ดำเนินไปแล้วเหตุแห่งพระพุทธเจ้าก็ดีเหตุแห่งสาวกก็ดีที่ท่านดำเนินองค์ของท่านมาจนปรากฏเป็นสรณะของพวกเรานี้กับพวกที่ได้เปล่งวาจาว่าเป็นพระของพระพุทธเจ้าเป็นพระสากยบุตรจะเหมือนกันหรือไม่นั้นต้องขึ้นอยู่กับโอวาทของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องปกครองจิตใจของเราและโอวาทอันจอมปลอมซึ่งฝังอยู่ในหัวใจของเราทั้งวันทั้งคืนขอให้เราทั้งหลายได้พิจารณาถ้าเราเห็นพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าเทวทัตซึ่งฝังอยู่ในหัวใจของเราแล้วเราก็จะกลายเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าขึ้นมาด้วยความบริสุทธิ์เป็นชั้นๆขึ้นไปจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์อย่างโดยสิ้นเชิงคือสาวกอรหันต์แม้พระพุทธเจ้าจะนิพพานนานหรือไม่นานไม่เป็นปัญหาอันใดกับท่านผู้บำเพ็ญตนของตนตามแนวทางของพระพุทธเจ้าจนปรากฏผลขึ้นมาเป็นที่พึงพอใจและเป็นธรรมที่ประจักษ์ใจของตนเป็นลำดับขึ้นไปจนกระทั่งถึงที่จุดหมายปลายทางแห่งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าได้ทรงประทานเอาไว้เราจงตัดสินใจของเราว่าจะน้อมตนไปสู่โอวาทใดโอวาทที่สำคัญที่สุดซึ่งพร่ำสอนตนของตนอยู่ตลอดเวลาคือโอวาทที่เกิดมาจากวัฏฏะครูไหนจะสอนหรือไม่สอนก็ตามธรรมชาตินี้เป็นครูโดยลำพังตนเอง
พราะความเชี่ยวชาญในทางนี้มาไม่รู้กี่กับกี่กันความเกิดตายๆเหล่านี้เป็นของที่ไม่มีใครจะสามารถคัดค้านกันได้ว่ามีมากน้อยต่างกันไม่เหมือนกับสมบัติภายนอกซึ่งมองเห็นด้วยตาเนื้อว่าคนนั้นมีมากคนนี้มีน้อยพอที่จะมาเทียบเคียงหรือวัดเหวี่ยงกันได้ถ้าเราเป็นผู้มุ่งหวังจะเป็นสาวกที่แท้จริงของพระองค์เจ้าแล้วต้องเป็นผู้หนักในพระโอวาทซึ่งเป็นธรรมที่บริสุทธิ์หลุดจากพระโอษฐ์ของพระองค์ออกมาโดยความเป็นธรรมทั้งแท่งแล้วน้อมมาประพฤติปฏิบัติดัดกายวาจาใจของตนให้เห็นพระพุทธเจ้าและพระธรรมตลอดถึงพระสงฆ์สาวกว่าเป็นธรรมชาติที่มีคุณค่ายิ่งกว่าชีวิตและจิตใจของตนอย่างนี้จึงจะเป็นไปได้ในแถวแห่งพระองค์ท่านและสาวกที่ได้ผ่านไปแล้วถ้าเรายังจะเห็นเรื่องความเห็นความเป็นของเราซึ่งเป็นตัวหลอกลวงอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นของดีด้วยแล้วแม้เราจะเปล่งวาจาว่าเป็นจิตของพระสาคตก็สักแต่คำพูดเท่านั้นไม่ปรากฏผลอันใดที่จะให้เป็นความสมหวังตามคำพูดของเราว่าเป็นจิตของพระสาคตเจ้ายิ่งทุกวันนี้ไปในที่ไหนๆตามธรรมดาสิ่งแวดล้อมก็มีอยู่แต่ว่าความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาถ้าผู้ใดจะเห็นสิ่งแวดล้อมซึ่งเปลี่ยนตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นของจริงแล้วจิตใจจะมีความใคร่และฝักใฝ่ในสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเครื่องกดขี่บังคับหรือเป็นครูสอนตนนี่เป็นสิ่งที่จะทำให้เสียหายถึงกับลืมพระโอวาทของพระพุทธเจ้าและเห็นพระโอวาททั้งหมดกลายเป็นข้าศึกต่อตนเองด้วยแล้วกลายเป็นข้าศึกต่อตนรวมกลายเป็นข้าศึกต่อโลกทั่วทั้งดินแดนแท้ที่จริงพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะระงับดับไฟความรุ่มร้อนภายในใจของสัตว์ที่มีอยู่ด้วยกันอย่างหนาแน่นให้ระงับดับไปตามแต่ความสามารถของผู้มุ่งต่อพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติตามเมื่อได้สดับเรียบร้อยแล้วผู้นั้นแลจะเป็นผู้ระงับดับได้ซึ่งกองเพลิงที่เผาผลาญอยู่ภายในจิตใจของตนของบางอย่างเป็นคุณสำหรับโลกแต่กลายเป็นภัยสำหรับนักบวชขอให้เราทั้งหลายได้คำนึงถึงเรื่องตัวของเราและพึงคำนึงเสมอว่าพระมีความหมายแค่ไหนคำว่าพระก็แปลว่าประเสริฐถ้าเป็นเรื่องของคนก็แปลว่าคนประเสริฐถ้าแยกออกไปสู่การงานก็แปลว่าการงานที่จะเป็นไปเพื่อความประเสริฐหรือให้ถึงแดนแห่งความประเสริฐเราต้องพิจารณาเสมอพระของพระพุทธเจ้าเป็นพระมาโดยลำดับด้วยปฏิปทาที่ดำเนินตามสวัคขาตธรรมซึ่งพระองค์เจ้าตรัสไว้ชอบแล้วการปฏิปทาคือข้อดำเนินทุกๆอาการที่เคลื่อนไหวของจิตพระตถาคตเจ้าในครั้งนั้นปรากฏว่าดำเนินไปโดยชอบสมกับคำว่าสวัคขาตธรรมที่พระองค์เจ้าทรงประทานไว้ผลที่ได้รับจึงปรากฏตั้งแต่ต้นว่า
ท่านองค์นั้นสำเร็จพระโสดาองค์นั้นสำเร็จพระสกิทาองค์นั้นสำเร็จพระอนาคาองค์นั้นสำเร็จพระอรหันต์อยู่ในที่นั้นนั้นมีผลที่สาวกทั้งหลายได้รับจากข้อปฏิบัติซึ่งสืบเนื่องมาจากสวัคขาตธรรมกลายเป็นนิยานิกธรรมต่อตนเองยังผู้ประพฤติปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุกข์ได้โดยเหตุนี้ถึงธรรมทั้งหมดที่พระองค์เจ้าทรงประทานไว้นั้นสาวกทั้งหลายดำเนินตามปรากฏผลตามที่อธิบายมานี้มาสมัยทุกวันนี้พระเป็นพระของใครเราก็เปล่งวาจาถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก่อนบวชด้วยกันทั้งนั้นพุทธังธรรมังสรณังคัจฉามิแม้แต่สามเณรก็ไม่เคยละเว้นก่อนที่จะถือเพศเป็นนักบวชแต่เหตุใดเราจึงกลายเป็นเหมือนกับพระอิฐพระปูนไปหมดเป็นพระหนังสือผิดเป็นพระวิทยุเป็นพระโทรทัศน์เป็นพระบัตรพระเบอร์เป็นพระสะเดาะเคราะห์สะเดาะกรรมเป็นพระผู้ล้างบาปบาปเป็นพระผู้รู้ดีรู้ชอบในมื้อดีเดือนดีวันดีกลายไปอย่างนั้นเสียมากแล้วพระประเภทที่กล่าวนี้เป็นพระของพระพุทธเจ้าโดยชอบธรรมหรือเป็นพระปลอมถ้าปลอมด้วยความประพฤติปลอมด้วยความรู้ความเห็นความเข้าใจไม่ถูกกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะจัดว่าเราเป็นพระที่ชอบธรรมได้หรือไม่ผลที่จะพึงได้รับจะชอบธรรมหรือไม่อีกเหมือนกันนี่สมัยทุกวันนี้เป็นพระอย่างนี้โดยมากขอให้ท่านทั้งหลายได้สำนึกตัวเสมอสิ่งเหล่านี้โลกนำไปปฏิบัติหรือโลกเขามีเป็นประโยชน์สำหรับโลกทางพระเมื่อนำของที่กล่าวมานี้มาปฏิบัติหรือมาสนใจยอมจะเป็นไปทางความเสื่อมเสียเป็นไปเพื่อความพุ่งเพ้อเหื่อเหิมเป็นไปเพื่อความมุ่งสร้างนำขาดเป็นไปเพื่ออารมณ์แห่งจิตใจสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีที่พระองค์เจ้าทรงประทานเอาไว้กลายเป็นเรื่องความมั่นคงในทางที่เสียหายไปเสียเลยมากยกตัวอย่างใกล้ๆเหมือนอย่างวิทยุเมื่อได้ฟังแล้วต้องติดใจยิ่งโทรทัศน์ทั้งได้ยินทั้งได้เห็นด้วยนี่โลกไม่เป็นไรดูทั้งวันทั้งคืนเขาก็ไม่มีความเสียหายเพราะเรื่องของโลกแต่เรื่องของธรรมแล้วต้องมีความเสื่อมเสียลงเป็นลำดับก่อนที่เขาจะปิดเขาต้องมีรายการบอกเวลาเท่านั้นประกาศเรื่องนั้นเวลาเท่านั้นประกาศเรื่องนั้นอย่างนี้ทุกวันเราผู้ที่เงียบหูฟังยิ่งกว่าพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นจะต้องฝังลงที่จิตใจเมื่อเขาประกาศรายการให้ฟังพอถึงเวลาจวนถึงเวลาที่เขาจะประกาศตามรายการนั้นเท่านั้นแม้จะมีกิจธุระอันใดจำเป็นสักเท่าไหร่ก็ตามในหน้าที่ของสมณะต้องปล่อยวางเสียซึ่งไม่มีอะไรเหลือถึงเวลาทำวัดทำวาถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาก็ต้องเอาสิ่งนั้นมาเป็นอารมณ์ของสมาธิของภาวนาจิตจึงกลายเป็นโลกตลอดถึงอาการของกายของวาจาทุกอย่างเคลื่อนไหวไปตามเรื่องเหล่านั้นเสียทั้งหมดแล้วเราจะหาพระความสงบเยือกเย็นจากธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ที่ตรงไหนเมื่ออาการทุกอย่างนับตั้งแต่ความเคลื่อนไหวภายในใจออกมาจนกระทั่งถึงกายถึงวาจาทุกๆอาการที่เคลื่อนไหวเป็นไปเพราะเรื่องอย่างนี้เสียเต็มที่แล้วเราจะหามรรคผลนิพพานที่ไหนมาเพราะมรรคผลนิพพานไม่ได้เกิดจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้
การปฏิบัติหรือการบวชในพระศาสนามุ่งเพื่อจะแก้สิ่งกังวลหรือหมองหมองจากจิตใจของตนให้ตัดสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งเป็นข้าศึกต่อใจให้ได้รับความสงบเยือกเย็นเพราะเหตุแห่งธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องอบรมใจเท่านั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของวิทยุเรื่องโทรทัศน์เรื่องหนังสือพิมพ์หนังสือเพลินจะมาสามารถทำจิตใจของนักบวชเราให้รับความสงบเยือกเย็นและจะกลายเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดสามารถสั่งสอนประชาชนพลเมืองทั้งหลายให้มีศีลมีธรรมให้ถึงจิตถึงใจได้เคารพพระพุทธศาสนาเกิดความเฉลียวฉลาดมาจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีเลยนอกจากจะเป็นที่ดูถูกเหยียดหยามของประชาชนเท่านั้นไม่เห็นมีอันใดขอให้เราทั้งหลายซึ่งเป็นนักบวชทรงไว้ซึ่งกาสาวพัสอันเป็นเกียรติมาจากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็จะกลายเป็นเรื่องพระกับญาติโยมไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกกันเพราะผ้าเหลืองอยู่ในร้านตลาดมีถมไปเพียงแต่ผ้าเหลืองเท่านั้นเป็นสิ่งสำเร็จประโยชน์แล้วในร้านเจ็ดมีมากเท่าไหร่เขาไม่จำเป็นจะต้องเข้ามาในวัดการที่เขาเข้ามาในวัดเขามีความเชื่อความร่วมสายต่อพระสงฆ์องค์นั้นๆหรือต่อวัดก็ดีเขาไม่ได้มีความเชื่อความร่วมสายเพราะพระมีวิทยุเพราะพระมีโทรทัศน์เพราะพระมีหนังสือพิมพ์หนังสือเผยเพราะพระมีโรงดีเจละครอยู่ในกุฏิคืออยู่ในโทรทัศน์มีเครื่องประกาศโฆษณาอยู่ในกุฏิคือวิทยุมีข่าวอยู่ในกุฏิคือเรื่องหนังสือพิมพ์เรื่องเหล่านี้มีถมไปในร้านตลาดเอาเงินไปซื้อเท่าไหร่จะเอารถไฟไปบรรทุกก็ไม่หมดไม่เป็นเรื่องที่จะให้บรรดาศรัทธาทั้งหลายเป็นที่เคารพเป็นที่เลื่อมใสได้จากกิจการของพระที่ทำโดยวิธีนี้และจะเป็นที่ไว้วางใจของพระองค์เจ้าที่ตรงไหนเมื่อเราที่ปฏิญญาณตนว่าเป็นศิษย์พระตถาคตโดยเช่นนี้แล้วนำกายวาจาใจของตนให้ล้มละลายไปตามความเป็นโลกอย่างเต็มที่เช่นนี้แล้วจะให้ญาติโยมกราบลงได้อย่างไรโทรทัศน์ญาติโยมเขามีวิทยุเขามีหนังสือพิมพ์หนังสือเขินเขามีลงลิเกลงระบำลงหมัดลงมวยมีหมดครบหมดไม่เป็นของจำเป็นที่เขาจะต้องพยายามแบกร่างเข้ามาสู่วัดโดยสละเวลาทั้งเงินทองสละทุกสิ่งทุกประการเข้ามาวัดเพื่อจะกราบไหว้พระซึ่งเป็นเพศที่เย็นและความประพฤติปฏิบัติเป็นที่จับจิตจับใจเป็นที่เคารพเลื่อมใสเป็นที่ไว้วางใจเป็นที่ดับทุกข์ดับร้อนสำหรับผู้ที่มีความทุกข์ความเดือดร้อนภายในใจให้ได้จืดจางหรือหายไปได้เพราะอำนาจแห่งเพศของพระข้อปฏิบัติของพระโอวาทของพระที่กล่าวมาด้วยหลักธรรมที่แท้จริงซึ่งเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติของตนอย่างนั้นด้วยนี่ให้เราทั้งหลายเป็นกันศาสนากำลังจะล้มเหลวล้มเหลวในตัวของเราเองในคัมภีร์ที่ได้จารึกหรือพิมพ์เอาไว้ตู้ไหนยังมีอยู่ไม่เคยบกพร่องแต่มันบกพร่องสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติตัวเองก็ไว้ใจตัวเองไม่ได้แล้วจะให้คนอื่นเข้ามาไว้ใจตนได้ที่ไหนตัวก็ร้อนโลกก็ร้อนต่างคนก็ต่างเอาไฟมาผสมผสานกันจะหาความเย็นมาจากที่ไหนเขาร้อนวิ่งมาหาเราไอ้เราก็กลายเป็นเพลิงทั้งกองไปเสียไม่ทราบว่าใครจะเป็นที่พึ่งของใครได้พระพุทธเจ้าปรากฏว่าเป็นที่พึ่งของโลกสาวกปรากฏว่าเป็นสรณะของโลกเป็นที่ร่มเย็นแม้เขาจะยังละกิเลสไม่ได้ก็ตามขณะที่เขามาเฝ้าพระพุทธเจ้าและมานมัสการพระสงฆ์เขาก็ยังได้รับความแช่มชื่นเบิกบานในจิตใจโดยมีความรู้สึกในใจของเขาว่าได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์
ทั้งส่วนกายทั้งส่วนวาจาทั้งใจด้วยและได้เข้านมัสการกราบไหว้พระสงฆ์ผู้มีศีลบริสุทธิ์เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติญาณทัศนะแม้เขาจะไม่ได้สมบัติอย่างสาวกหรือพระพุทธเจ้าได้ก็ตามเพียงเขาเข้ามาพึ่งร่มเงาเท่านั้นเขาก็ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขนี่เมื่อก้าวเข้ามาสู่วัดเราแล้วเห็นตั้งแต่วิทยุเห็นแต่โทรทัศน์เห็นแต่หนังสือพิมพ์หนังสือเพลินพูดออกคำใดเป็นการบ้านการเมืองพูดเป็นโลกเป็นสงสารไปหมดกิริยาที่ทำทั้งหมดเป็นอาการของคารวะจิตที่คิดออกทุกๆอาการที่เคลื่อนไหวล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องออกมาจากโอวาทของพระเถรทัตซึ่งฝังอยู่ในหัวใจอย่างเต็มที่แล้วจะให้เป็นที่ไว้ใจที่ตรงไหนโลกจะกราบใครลงได้อย่างนี้และจะไว้ใจต่อใครเราจะหาว่าโลกไม่ดีไม่ได้โลกเคยเป็นโลกมาตั้งแต่กับไหนการใดพระพุทธเจ้าก็อุบัติขึ้นในโลกแล้วอาศัยโลกเป็นอยู่จนกระทั่งถึงวันพระองค์ปรินิพพานไม่เคยมีความอดอยากขาดแคลนเพราะโลกเขาไม่สนใจพระสาวกก็เช่นเดียวกันมีความสมบูรณ์บริบูรณ์ชีวิตจิตใจความเป็นอยู่ทั้งหมดออกมาจากโลกคือญาติโยมทั้งนั้นเป็นผู้อุปถัมภ์ดูแลด้วยความสนอกสนใจใคร่ต่อบุญต่อผู้สนจริงๆเพราะพระพุทธเจ้าและสาวกท่านเป็นบุญยเขตเป็นเนื้อนาบุญของท่านอย่างสมบูรณ์ด้วยและก็เป็นเนื้อนาบุญของโลกให้รับความร่มเย็นอย่างองค์ของท่านด้วยพวกเราจะเป็นเนื้อนาอะไรแล้วจะทำความร่มเย็นให้โลกได้แค่ไหนเมื่อตนของตนก็มีความร้อนด้วยการเสาะแสวงหาไฟมาเผาตนเองอยู่ตลอดเวลาขอให้คำนึงให้มากนี่แหละเรื่องของศาสนาล่มจมในนักบวชเป็นเบอร์หนึ่งเขาจะว่าอย่างไรก็ลำบากเพราะเห็นแก่ผ้ากาตะวพัดเมื่อทำไปกินไปเคยไปก็กลายเป็นเรื่องไม่สนใจอะไรทั้งนั้นว่าใครจะตำหนิติชมในความประพฤติของตนเพราะความเคยชินฝังอยู่ที่หัวใจเลยกลายเป็นโรคไปเสียทั้งดวงในใจดวงนั้นนี่เราต้องคิดดูใจของเราเพียงเราจะก้าวเข้าไปสู่วัดหาครูบาอาจารย์องค์นั้นๆก่อนจะก้าวเข้าไปเราต้องคิดจนเต็มใจเหมือนกันว่าควรจะก้าวเข้าไปหาอาจารย์องค์ไหนเมื่อก้าวเข้าไปแล้วอาจารย์องค์นั้นเป็นอย่างไรควรจะให้ความร่มเย็นหรืออุบายต่างๆพอเป็นกำลังเพิ่มจิตใจของเราให้ได้รับความเชื่อความหลงใจมากน้อยเท่าไหร่เราต้องคำนึงแล้วทุกคนคิดอ่านไตรตรองดูอย่างชัดเจนหรือแน่วแน่ภายในจิตใจแล้วตัดสินใจเข้ามาเพียงเราเองก็ยังคิดอย่างนี้ทีนี้โลกมีความรู้สึกคือหัวใจอันเดียวกันร้อนใครก็ต้องทราบเย็นก็ต้องทราบเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วสถานที่เย็นหรือบุคคลที่เย็นจะไม่ทราบได้อย่างไรและในขณะเดียวกันบุคคลที่ร้อนสถานที่ร้อนเขาก็ต้องทราบหัวใจของเรามันร้อนเรายังพยายามจะแก้ไขให้เย็นเราก็ยังทราบในหัวใจของเราหัวใจของประชาชนทุกคนต้องทราบในความรู้สึกของตนเองด้วยกันทั้งนั้นแล้วพยายามเสาะแสวงหาสิ่งที่จะให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองในทางความสุขเกิดขึ้นจากโภคทรัพย์ส่วนนั้นเขาแสวงหาของเขาเองโดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับพระแต่ส่วนที่จะนำธรรมะเป็นไปปกครองบ้านเรือนปกครองครอบครัวหรือสถานที่การงานวงสังคมนั้นๆต้องอาศัยธรรมะเป็นเครื่องปกครองเนี่ยเป็นผู้มุ่งต่อความสุขโดยเฉพาะทางด้านจิตใจแล้วก็ย่อมเห็นวัดเห็นพระเจ้าพระสงฆ์เป็นของจำเป็นอย่างยิ่งขึ้นมายิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น
แล้วใครจะสามารถให้ความร่มเย็นในตัวเองได้ด้วยและจะสามารถให้ความร่มเย็นบุคคลอื่นซึ่งเป็นอันดับที่สองได้ด้วยนอกจากจะทำตัวของเราให้มีความร่มเย็นในใจของเราแล้วจะให้ความร่มเย็นแก่บุคคลอื่นด้วยเหตุอื่นเป็นอันไม่มีหลักของพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทำความร่มเย็นในพระทัยของพระองค์เองแล้วก็ทำความร่มเย็นแก่พุทธบริษัททั้งหลายตลอดจนกระทั่งถึงวันนิพพานสาวกทั้งหลายก็ทำหน้าที่ให้ความร่มเย็นแก่ประชาชนทั้งหลายถ่ายทอดกันมาเป็นลำดับลำดับนับตั้งแต่วันท่านได้รับความร่มเย็นในใจของท่านจากธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยข้อปฏิบัติของตนเองเราจะให้ความร่มเย็นในจิตใจของเราด้วยอะไรนอกจากหลักธรรมะที่กล่าวแล้วนี้เท่านั้นจะไม่มีอันใดเป็นเครื่องร่มเย็นสำหรับหัวใจของพระเราและจะไม่มีธรรมอันใดที่จะให้ความร่มเย็นแก่โลกนอกไปจากความร่มเย็นซึ่งมีอยู่ภายในใจของเราอันเกิดขึ้นจากข้อปฏิบัติของเราแล้วถ่ายทอดให้ท่านผู้ที่มีความประสงค์ความร่มเย็นแล้วมาอาศัยพึ่งพิงกับพระจะเป็นการเป็นคราวก็ตามหรือชั่วระยะหนึ่งก็ตามจะให้นอกไปจากโอวาทคำสอนคำพระพุทธเจ้านี้ไม่มีคำว่ามัชฌิมามีความหมายแค่ไหนธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่ตายตัวอยู่เสมอไม่ปรากฏว่ายักย้ายหรือผันแปรไปจากความเป็นมัชฌิมาถึงความเป็นอื่นแม้บาทเดียวคาถาเดียวในบรรดาพระโอวาทที่ทรงประทานไว้เนี่ยเหตุใดผลจึงไม่ปรากฏเป็นที่พึงพอใจเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าและสาวกเจ้า

หรือจะหาว่าพระศาสนาเรียวแหลมอะไรเรียวแหลมถ้าพูดถึงเรื่องอริยสัจธรรมทั้ง4มีอยู่หรือไม่ในตัวของเราในกายในใจของเรามีบกพร่องอะไรท่านบอกให้กำหนดรู้ทุกข์พิจารณาเรื่องทุกข์จะเป็นหินนับปัญญาให้คมกล้าสามารถจะตัดกิเลสตัวลุ่มหลงอันสืบเนื่องมาจากตัวอวิชชาได้เนี่ยก็มีอยู่ในสถานที่นี้ทั้งหมดถ้าเราสนใจตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วผลที่จะพึงได้รับใครจะมาบังคับหรือกีดกันเป็นไม่ได้เพราะคำว่ามัชฌิมานั้นไม่ขึ้นอยู่กับใครๆเป็นศูนย์กลางอยู่เสมอศูนย์กลางทั้งข้อปฏิบัติศูนย์กลางทั้งผลที่จะพึงได้รับไม่เข้าใครออกใครทั้งนั้นเมื่อเราได้ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสุวขาตธรรมที่พระองค์เจ้าทรงประทานไว้แล้วอย่างตายตัวขอให้พากันสำนึกในตัวเสมอไม่เช่นนั้นจะเสียวันเสียเวลาเสียชีวิตจิตใจไปวันเล็กวันละน้อยตายไปแล้วได้ประโยชน์อะไรจะได้ในขณะที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นเมื่อตายแล้วหมดราคาแม้อวัยวะจะมีอยู่ยังไม่แตกสลายจากกันแต่ก็ตามเมื่อความรู้สึกได้ออกจากร่างนี้แล้วเขาเรียกว่าคนตายกันทั้งนั้นแล้วจะทำประโยชน์อันใดได้ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติพระนิพพานไม่ปรากฏมีในคนตายและปฏิบัติทุกข้อพระองค์เจ้าไม่ทรงประทานให้คนตายประทานไว้สำหรับคนเป็นที่มีความรู้สึกดีชั่วสุขทุกข์อยู่เท่านั้นวันนี้ได้อธิบายถึงเรื่องพระของพระพุทธเจ้าพระในสมัยพระพุทธเจ้ากับพระของพวกเราอยู่ณบัดนี้ว่าเป็นพระที่ต่างกันอย่างไรบ้างให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้วินิจฉัยสนใจแก้ไขตนเองเมื่อพระเราได้บกพร่องในส่วนไหนแล้วจะได้ปรับปรุงพระของตนให้สมบูรณ์ขึ้นมาตามพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะกลายเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าขึ้นมาโดยหลักธรรมชาติคือความบริสุทธิ์ขึ้นภายในจิตใจของตนจะเป็นพระที่แท้จริงเป็นพระที่ไม่เสียทีที่ได้ทรงภาคอาสวัคคัตปฏิบัติตามพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าได้รับทั้งเหตุที่ชอบพระของพระพุทธเจ้าก็ดีพระของสาวกก็ดีได้ปรากฏขึ้นจากความทวนกระแสแห่งโลกไม่ใช่เกิดขึ้นจากตามกระแสแห่งโลกเหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายซึ่งลอยตามกระแสแห่งโลกอยู่ณบัดนี้กระแสแห่งโลกเพิ่งทราบว่าสิ่งใดที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจเป็นผู้ชอบเป็นผู้สงวนนักใคร่สิ่งนั้นยิ่งนักนี่เพิ่งทราบว่าเดินตามกระแสแห่งโลกคำว่าโลกไม่ได้หมายถึงใครหมายถึงเรื่องหัวใจของเราโดยเฉพาะหัวใจย่อมเป็นความหมุนเวียนต่อตนเองหลอกลวงต่อตนเองเสมอเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายนอกมาเป็นตัวเหตุแล้วหมุนตัวเองให้เป็นไฟเผาตัวเองอยู่ตลอดเวลามีเรียกว่าใจหมุนไปตามกระแสของโลกแล้วเกิดความร้อนขึ้นมาภายในใจของตนแต่เราอย่าไปสำคัญว่าโลกนั้นได้เป็นข้าศึกต่อเราอะไรทั้งหมดไม่เคยเป็นข้าศึกต่อใครทั้งนั้นนอกจากตัวเองเป็นข้าศึกต่อตนเองทุกความเคลื่อนไหวแห่งกายวาจาใจไม่มีอันไหนที่จะเป็นข้าศึกต่อตนเองเพราะฉะนั้นการบวชในพระศาสนาปรากฏว่ามีโอกาสเต็มที่ยิ่งกว่าบรรดาประชาชนทั้งหลายบรรดาที่เป็นมนุษย์ด้วยกันในการที่จะประกอบคุณงามความดีถ้าเราทั้งหลายจะไม่สามารถเดินตามทางของพระพุทธเจ้าได้แล้วก็ไม่ทราบว่าใครจะเดินได้ในโลกนี้ลุคโมระเสนาสนัง
บรรดาคฤหัสถ์ญาติโยมทั้งหลายจะเดินอย่างนั้นไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านสอนพระของท่านให้เพื่อให้ถึงแก่นของพระที่แท้จริงท่านสอนอย่างนี้ที่ไหนเป็นที่สงัดที่ไหนเป็นที่วิเวกที่ไหนเป็นป่าเป็นเขาเป็นที่ไม่รบกวนแห่งความยุ่งเหยิงทั้งหลายท่านสอนให้ไปอยู่ให้ไปบำเพ็ญในสถานที่นั้นๆ นี่สาวกทั้งหลายเดินตามพระองค์เจ้าเดินตามวิถีนี้อยู่ด้วยความกล้าหาญอยู่ด้วยความไม่อะไรในชีวิตจิตใจเป็นก็มอบกับพระธรรมคือคติธรรมดาจะตายก็มอบกับหลักสวดคาถาธรรมดำเนินตามธรรมที่พระองค์เจ้าทรงตรัสไม่ชอบแล้วเพื่ออนิยานิกธรรมนำตนให้พ้นจากทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นสาวกท่านเดินอย่างนี้ไม่ใช่เดินแบบถอยหลังเหมือนอย่างพวกเราพวกเราเดินถอยหลังเป็นอย่างไรเห็นด้วยตากับรูปกระทบกันก็ถอยเพื่อความติดพันหูกับเสียงกระทบกันก็ถอยเพื่อออกมาสู่ความติดพันฟินรสเครื่องสัมผัสทุกอย่างเมื่อได้สัมผัสเข้าในอายตนะภายในคือจมูกลิ้นกายและธรรมารมณ์กระทบกับใจถอยเข้ามาสู่ความท้อแท้อ่อนแอถอยเข้ามาสู่ความยินดียินร้ายถอยเข้ามาสู่ความติดพันในตนเองไม่ได้ก้าวไปข้างหน้าเพื่อเป็นวิวัตะแก้ไขตนเองให้พ้นจากกงจักรที่หมุนตัวเองนี้ไปได้เพราะเหตุนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าและสาวกท่านเดินไปเพื่อความกระหายก้าวหน้าไปเสมอพวกเราตรงกันข้ามกับถอยหลังเสมอไปสิ่งใดที่จะมีเป็นภัยต่อตนเองแล้วชอบคิดชอบอ่านชอบปรุงชอบเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นนี่พึงทราบว่าเดินถอยหลังไม่ได้เดินไปข้างหน้าแม้จะหันหน้าไปก็ชื่อว่าเดินถอยหลังเพราะจิตไม่ได้ก้าวไปข้างหน้าเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นและประทานให้พวกเราทั้งหลายได้สดับรับรสอยู่ณทุกวันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากความท้อแท้อ่อนแอไม่ได้เกิดขึ้นมาแก่ความเห็นแก่ปากแก่ท้องไม่ได้เกิดขึ้นมาแก่ความอะไรในชีวิตจิตใจแต่เกิดขึ้นมาด้วยความอาถรรพ์ร่าเริงเกิดขึ้นมาด้วยความสละเป็นสละตายต่อหลักความจริงคือพระธรรมเสมอไปจนกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้นี้ขอให้เราได้นำแนวของพระพุทธเจ้าที่ท่านเดินดำเนินอย่างใดเข้ามาประดิษฐานไว้ที่หัวใจจะสมว่าพุทธังสนังกัจฉามิพระพุทธเจ้าเป็นชนะของเราที่แท้จริงได้ทำพระพุทธเจ้าท่านชี้ไว้อย่างไรเราก็ต้องดำเนินสาวกท่านดำเนินอย่างไรจึงเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพานพ้นจากแก่งกันดารนี้ไปเสียได้ไม่หมุนเวียนเกิดเวียนตายเหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายท่านเดินอย่างไรเราต้องนำมาเป็นข้อเทียบเคียงหรือเป็นคติเครื่องเตือนใจของเราเสมอไม่เช่นนั้นจะเป็นโมฆะบุรุษถือเพศแห่งนักบวชอาศัยความเป็นขอทานกับชาวบ้านเขากินแล้วกลายเป็นตัวกาฝากขึ้นภายในตัวเองหรือเกาะชาวบ้านอย่างที่บางคนเขาว่านักบวชเป็นกาฝากเกาะชาวบ้านเขากินนี้ไม่ใช่เป็นการผิดเสียทีเดียวนักบวชประเภทที่เกาะชาวบ้านกินโดยไม่รับผลประโยชน์อะไรจากตัวเองด้วยและไม่ได้ทำโลกให้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยอุบายใดๆที่จะให้เขาเกิดความเฉลียวฉลาดให้เกิดความรู้หรือให้เกิดความรู้เหตุแห่งการมาคบค้าสมาคมกับพระได้เลยถ้าพระประเภทนี้เรียกว่าพระกาฝากเกาะชาวบ้านเขากินอาศัยชาวบ้านเขากินเรียนวิชาทางโลกความประพฤติทั้งหมดกลายเป็นโลกเสียสิ้นไม่มีความสนใจใคร่ต่ออัตต่อธรรมคำสอนของพระโพธิเจ้าแต่อาศัยชาวบ้านเขามากินโดยไม่ต้องซื้อต้องหาศาลาอยู่ในวัดก็เขาสร้างให้ขึ้นให้อยู่
กุฏิทุกหลังเขาเป็นญาติโยมเขาสร้างขึ้นให้อยู่แต่แล้วก็ทำงานหน้าที่เป็นเรื่องโลกไปเสียให้ผิดจากหลักแห่งสมณะซึ่งควรจะทำตามหน้าที่ของสมณะตามแบบที่องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าทรงประทานไว้นี่กลายเป็นอื่นไปเสียเช่นนี้เรียกว่าพระกาฝากทำบ้านทำเมืองให้ล่มจมไปได้และทำพระศาสนาวัดวาอาวาสตลอดถึงหมู่เพื่อนให้ล่มจมไปได้เช่นเดียวกันนี่ถ้าเป็นพระประเภทนี้แม้เขาจะยกโทษว่าเป็นพระกาฝากเป็นผู้เกาะชาวบ้านกินนั้นก็ยกให้เพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำอย่างนี้สาวกทั้งหลายไม่ได้ทำอย่างนี้อาศัยเขามาเสวยหรือมาฉันวันหนึ่งวันหนึ่งพอยังชีวิตจิตใจให้เป็นไปเท่านั้นแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าและสาวกไม่ยอมเลยนั้นหมายถึงความเพียรเพื่อแก้ตนของตนให้พ้นจากทุกข์ด้วยความเพียรด้วยความอุตสาห์พยายามด้วยความขยันด้วยความอดความทนต่อสถานที่ไม่ว่าสถานที่ใดๆไม่ทอดทุระในความเพียรนี่สาวกทั้งหลายท่านดำเนินอย่างนี้นี่ไม่ใช่พระกาฝากเป็นพระปุญญเขตของโลกเป็นเนื้อนาบุญของท่านด้วยเป็นเนื้อนาบุญของโลกให้รับความร่มเย็นเป็นสุขด้วยใครจะมีข้อข้องใจไปปรึกษาอัตธรรมจะเป็นข้อลี้ลับจะเป็นทางโลกทางบ้านทางเรือนทางครอบครัวของตนก็ตามเกิดมีความทะเลาะเบาะแว้งหรือไม่ลงรอยกันได้เมื่อนำเรื่องเหล่านี้ซึ่งเป็นข้อข้องใจอันตนของตนไม่สามารถจะแก้ไขได้ไปเรียนหรือไปศึกษาจากท่านท่านอาจจะให้อุบายต่างๆมาเป็นเครื่องพยุงน้ำใจแล้วและปฏิบัติตามพระโอวาทของท่านสามารถที่ยังสิ่งที่ร้าวรานให้กับกลายเป็นของดีขึ้นมาใช้ได้อีกต่อไปนี่จึงเรียกว่าพระโอวาทนั้นเป็นคุณแก่โลกผู้ใดซึ่งเป็นนักบวชประพฤติปฏิบัติตามตนประพฤติปฏิบัติตนตามพระโอวาทก็กลายเป็นพระปุญญเขตขึ้นมาให้โลกเขาได้กราบไหว้บูชาให้เป็นเนื้อนาบุญของโลกให้โลกได้รับความสุขความเจริญให้โลกเขาได้บุญได้กุศลให้โลกเขาได้รับความเฉลียวฉลาดมีความอบอุ่นวัดมีมากเท่าไรโลกก็มีความร่มเย็นมากพระมีมากเท่าไรโลกก็มีความร่มเย็นมากเพราะเหตุใดก็เหมือนกันกับว่าวัตถุเครื่องใช้ไม้สอยหรืออาหารการบริโภคมีมากเท่าไรก็ทำความสะดวกสบายให้แก่ประชาชนหรือบรรดาสัตว์ทั้งหลายทั่วไปไม่ขาดแคลนกันดารนี่แต่ถ้าตรงกันข้ามมีมากเท่าไรยิ่งเป็นภัยต่อโลกไม่ใช่คำว่าพระคือนักบวชเหล่านี้จะเป็นคุณต่อโลกโดยถ่ายเดียวก็หาไม่ยังกลายเป็นโทษหรือกลายเป็นพิษเป็นภัยเป็นฆาตศึกต่อโลกก็ยังมียังที่เราได้เห็นอยู่ในสมัยปัจจุบันทุกๆวันนี้ท่านทั้งหลายก็พอจะทราบได้ด้วยหูด้วยตาของตนเองนี่คือพระที่เป็นฆาตศึกต่อโลกอาศัยข้าวเข้ามากินแล้วยังกลับเป็นศัตรูต่อชาติกลับเป็นศัตรูต่อพระศาสนากลับเป็นศัตรูต่อพระมหากษัตริย์รัฐธรรมนูญเป็นไปได้เพราะเหตุนี้นี่คือพระเป็นข้าศึกไม่ใช่เป็นบุญญาเขตของพระหรือไม่ใช่เป็นบุญญาเขตของญาติโยมมีบัดนี้เราทั้งหลายได้มาบวชในพระศาสนามีความมุ่งหน้าจะเป็นบุญญาเขตของตนเมื่อต้องการให้เป็นบุญญาเขตของตนเพื่ออันดับต่อไปจะได้เป็นบุญญาเขตของชาติบ้านเมืองของศาสนาของประชาชนคุณบุตรสุดท้ายภายหลังต่อๆกันไปให้เป็นความเจริญรุ่งเรืองในแล้วซ้ายจงเป็นผู้มีความสนใจใคร่ต่อข้อวัดปฏิบัติอย่ามีความเกียจคร้านอย่าเห็นโลกซึ่งที่จะเป็นข้าศึกต่อตัวของตัวเองและเป็นข้าศึกต่อโลกในส่วนรวมแล้วว่าเป็นของดีจงเห็นว่าเป็นพิษเป็นภัยเสมอไปหน้าที่การงานอันใดถ้าผิดแปลกจากความเป็นสมณะให้รีบงดเว้นทันทีดำเนินตนของตนเป็นไปในกรอบแห่งศีลแห่งสมาธิแห่งปัญญาคำสอนของพระพุทธเจ้าแม้โลกเขาไม่ได้บวชเหมือนอย่างเราเขาก็จะได้พลอยได้รับความร่มเย็นเหมือนอย่างเราได้รับความร่มเย็นจากโลกอยู่ทุกวันนี้กุฏิศาลาที่พักที่อาศัยได้เป็นมาจากโลกเป็นมาจากชาวบ้านชาวเมืองจะถูกปัจจัยทุกชิ้น
ที่ได้ครองตัวอยู่มีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงวันนี้ล้วนแล้วตั้งแต่ได้มาจากญาติโยมศรัทธาทั้งหลายนี่เรียกว่าโลกให้ความร่มเย็นแก่พวกเราได้อย่างนี้และเราจะสามารถเป็นการตอบแทนโลกได้โดยวิธีใดเราไม่ทำไร่ทำนาแต่เราก็นาของเราคือบุญญาเกียรติในตัวของเราเองโลกเขาไม่เป็นบุญญาเขาไม่บวชในพระศาสนาเขาก็ต้องอาศัยเราได้ในเมื่อเรามีบุญญาเกียรติภายในตัวของเราเช่นเดียวกับเขาเราอาศัยเขาซึ่งแม้ว่าเราไม่เป็นคฤหัสถ์เขาก็ให้ความร่มเย็นแก่เราได้นี่ให้เทียบกันอย่างนี้แล้วพยายามทำตนของตนให้เป็นบุญญาเกียรติของตนศีลอย่าพึงทราบว่าใครจะเป็นผู้มีหน้าที่รักษาให้บริสุทธิ์นอกจากเราผู้มีหน้าที่ทางเดียวเท่านั้นสมาธิคือความมั่นคงของใจใจเป็นอะไรจึงไม่มั่นคงเพราะใจเป็นโลกใจจึงไม่มั่นคงถ้าใจเป็นธรรมแล้วจะหนีจากความมั่นคงไปไม่ได้ใจเป็นโลกเพราะเหตุใดใจกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาความกระเพื่อมของใจได้จากความเขย่าตนของตนเสมอแม้ว่าน้ำถ้าได้รับถูกความก็เหย่าก็เหย่าเขย่าอยู่เสมอแล้วจะใสเท่าไรก็ต้องขุ่นมีใจของเราธรรมชาติก็ยิ่งขุ่นมัวอยู่แล้วก็ยิ่งมีความเขย่าเขย่าทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายกระทบกันกับแผ่นดินคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเมื่อคลุกเคล้ากันเข้าแล้วกลายเป็นน้ำขุ่นขึ้นมานี่เมื่อน้ำมันขุ่นขึ้นมาเพราะเรื่องของโลกล้วนๆแล้วจะให้เป็นธรรมคือความใสสะอาดสงบงบเงียบเกิดความสุขความเจริญขึ้นภายในใจของตนได้อย่างไรเล่าใจของเราเป็นธรรมธรรมตามพระว่าธรรมสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกให้ฝึกหัดหรือฝึกฝนทรมานจิตใจเราก็ต้องทำตามพระว่ามีบทธรรมเป็นรั้วกั้นมีบทธรรมเป็นเครื่องบังคับหรือมีสติเป็นเครื่องกดขี่บังคับมีปัญญาเป็นธรรมชาติเครื่องสองทางจิตดำเนินตามแถวแห่งธรรมแล้วจะเป็นไปเพื่อความสงบโดยถ่ายเดียวจะไม่เป็นโลกขึ้นในตัวของตัวเลยพระพุทธเจ้าท่านเป็นธรรมเพราะท่านดำเนินตามธรรมสาวกท่านเป็นธรรมท่านดำเนินตามธรรมอย่างนี้เราต้องการเป็นธรรมธรรมนั้นเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าเคยได้ปรากฏผลในพระองค์เจ้าและสาวกมาแล้วเมื่อเราดำเนินตามพระโอวาทนั้นแล้วจะเป็นพิษต่อเรามีอย่างที่ไหนไม่มีในที่ไหนและไม่มีในคัมภีร์ใดด้วยและยังจะไม่มีในการต่อไปด้วยเมื่อเราได้ปฏิบัติตามพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยเป็นธรรมทั้งแท้งแล้วเราจะค่อยกลายตัวเป็นธรรมขึ้นมาภายในจิตใจเริ่มตั้งแต่ความสงบเป็นสมาธิเป็นชั้นๆขึ้นไปตามอำนาจแห่งความกดขี่บังคับตนเองแล้วจะกลายเป็นสมาธิที่ละเอียดปัญญาพิจารณาไกรกรองในความเป็นอยู่ของตนในอวัยวะทุกส่วนที่มีอยู่ในร่างกายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแยกส่วนแบ่งส่วนออกให้ชัดดูทั้งภายในดูทั้งภายนอกในส่วนแห่งกายนี้มีอันใดซึ่งเป็นตัวอัตตาแฝงหรือคัดค้านธรรมพระพุทธเจ้าขึ้นมามีไหมเราต้องดูให้ดีและมีส่วนใดที่จะเป็นความสุขฝืนจากธรรมพระพุทธเจ้าที่กล่าวว่าทุกขังมีไหมมีธรรมชาติใดที่เป็นของเที่ยงแท้ถาวรสามารถที่จะคัดค้านธรรมพระพุทธเจ้ามีไหมในสกลกายของเราทุกชิ้นค้นดูมันก็เต็มไปด้วยใจรักมีแต่ธรรมทั้งแท่งทั้งนั้นกายของเราที่เป็นไปไม่ได้ก็เพราะว่าฝืนธรรมทั้งแท่งจึงกลายเป็นโลกทั้งแท่งขึ้นมาผลที่จะพึงได้รับก็คือไฟเผาตัวเองนี่เดือดร้อนทั้งวันทั้งคืนไฟที่ไหนก็ร้อนอยู่ในป่าก็ร้อนในวัดก็ร้อนเข้าในบ้านก็ร้อนอิ่มก็ร้อนหิวก็ร้อนหนาวก็ร้อนร้อนก็จริงร้อนเลยร้อนทั้งกลางวันกลางคืนร้อนที่ภายในจิตใจไม่มีวันต่างไม่มีวันที่จะบรรเทาเบาบางไปได้เพราะไม่มีน้ำที่ไหนจะมาดับไฟตรงนี้ได้นอกจากน้ำธรรมโอสถเท่านั้นคือเราประพฤติปฏิบัติตามพระโอวาทธรรมของพระพุทธเจ้าจึงจะกลายเป็นความร่มเย็นขึ้นมาที่ใจของเราขอให้พิจารณาอย่างนี้เรื่องพิจารณาร่างกายให้มันเห็นชัดด้วยปัญญาจะชัดเหมือนอย่างตาของเราเห็นนี้ยังไม่เป็นปัญหาอันไหนให้ชัดด้วยปัญญาเป็นของสำคัญ
ดูทุกข์ให้มันชัดทุกข์เต็มอยู่ทั้งวันทั้งคืนภายในกายด้วยภายในใจด้วยทำไมจะไม่เห็นทุกข์ก็เราเป็นคนทุกข์เองเราดูทุกข์ของเราจะไม่เห็นอย่างไรทุกข์มีอยู่พระพุทธเจ้าดูทำไมเห็นเราดูทำไมจะไม่เห็นความรู้สึกเป็นอันเดียวกันความแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาสะเทือนหมดทั้งตัวของเราอยู่นี่ทั้งวันทั้งคืนทำไมเราจะไม่รู้อนัตตาก็เช่นเดียวกันมีสภาพใดซึ่งเป็นตัวของเราในกายนี้ทั้งหมดมันไม่มีทั้งนั้นดูให้เห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจะทนถือมั่นสภาพนี้ว่าเป็นเราได้อย่างไรเวทนาก็เช่นเดียวกันเกิดแล้วดับดับแล้วเกิดทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์มันเกิดดับกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้เอาตัวจริงจากสิ่งเหล่านี้ได้ที่ไหนนี่เวทนาก็คือไตรลักษณ์ดูให้ชัดไม่เพียงแต่ว่ารูปทั้งหมดนี้เป็นไตรลักษณ์เวทนาก็เป็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มไปหมดในเวทนาไม่ว่าจะเป็นสุขหรือทุกข์หรือเฉยๆของเวทนาเป็นไตรลักษณ์ทั้งนั้นสัญญาก็เป็นไตรลักษณ์สังขารก็เป็นไตรลักษณ์แต่ละอย่างในอย่างเป็นไตรลักษณ์อย่างสมบูรณ์พิจารณาให้มันชัดเมื่อปัญญาได้สอดส่องค้นคว้าอยู่ตลอดเวลามีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาใจของตนอยู่เสมอมีปัญญาเป็นเครื่องฟาดฟันขุดค้นอยู่ตลอดเวลาของที่มีอยู่นี้ทั้งหมดจะต้องเปิดเผยขึ้นที่ใจของเราจะเอาอะไรปิดบังลี้ลับไม่ได้เลยอำนาจของปัญญาแทงทะลุไปหมดตลอดถึงโลกธาตุไม่มีอันใดสามารถที่จะปิดบังปัญญานี้ได้สิ่งใดๆจะว่ามีอำนิทาศักดานุภาพขนาดไหนก็ตามจะสู้อำนาจของปัญญานี้ไม่ได้ปัญญานี้สามารถแทงตลอดทะลุกระจุกกระจายไปหมดเห็นชัดขึ้นมาด้วยตนเองขอให้ค้นให้พิจารณานี่ละทางดำเนินเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าท่านดำเนินอย่างนี้เพื่อความเป็นสาวกอรหันต์ท่านก็ดำเนินอย่างนี้เราดำเนินตามแถวแนวแห่งพระโอวาทที่พระพุทธเจ้าและสาวกได้ทรงดำเนินไปแล้วและได้ประทานไว้ให้พวกเราแล้วอย่างนี้เราจะผิดพลาดจากหลักความจริงหรือจากผลที่แท้จริงไปได้อย่างไรจะไม่ผิดถ้าหากว่าดำเนินไปตามสัวขาตธรรมแล้วผลจะไม่เป็นนิยานิกธรรมนั้นทำคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเรียกว่าสวดคาถาธรรมไปไม่ได้ปัญหาข้อนี้ขึ้นอยู่กับตัวของเราจงเป็นผู้นักวิพากษ์วิจารณ์ตั้งสติเสมอไปหน้าที่ของเรามีเท่านี้การทำไร่ทำนาทำรั้วทำสวนซื้อถูกขายแพงที่ไหนไม่ใช่หน้าที่ของเราเรื่องของโลกต้องยอมยกให้โลกเราอย่าไปเกี่ยวข้องเราอย่าไปเสียดายเรื่องของเราแล้วไม่ยอมให้อันใดมากดขี่บังคับที่เหลือตัณหาตัวใดบังคับออกให้หมดอย่าให้มาเกี่ยวข้องให้พิจารณาตามที่ว่าสิจะไม่รู้ยังไงเล่ารูปทั้งกองเต็มอยู่ในตัวของเรากายอันนี้ชัดเจนฉันใดสภาพภายนอกก็มีลักษณะเช่นเดียวกันก็ต้องชัดเจนฉันนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างประกาศตัวอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนเมื่อปัญญาอย่างลงไปนี้แล้วจะไม่เห็นอย่างไรเล่าเมื่อเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วจะทนถือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตนอย่างไรนะแล้วจะไม่เห็นกระแสของจิตซึ่งพลุกพล่านในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ตลอดทั้งวันทั้งคืนได้อย่างไรอะไรเล่าเป็นตัวโจรอะไรเล่าเป็นตัวข้าศึกพิจารณาที่แรกก็รูปเป็นข้าศึกเวทนาสัญญารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเป็นข้าศึกพิจารณาเข้าไปจริงๆแล้วสภาพนั้นก็จริงอยู่เช่นนั้นปัญญาเห็นชัดแล้วถอยตัวเข้ามาพิจารณาในรูปเวทนาสัญญาของเรื่องขันธ์ของตนวิญญาณของตนว่าเป็นตัวข้าศึกต่อตนพิจารณาลงไปอีกไม่เห็นชัดอีกก็มีลักษณะเช่นเดียวกับสภาวะซึ่งเป็นสิ่งภายนอกนั้นไม่เห็นปิดกันแต่อย่างไรอะไรเล่าเป็นตัวโจรอะไรเป็นผู้คว้าอยู่ทุกวันนี้อะไรเป็นผู้หลงหมุนไปตามรูปเวทนาสัญญาสังขารญาณและถือสิ่งเหล่านี้มาเป็นตนไม่มีอะไรนอกจากอวิชชาดวงเดียวคือผู้รู้รู้นี้เท่านั้นนี่และธรรมชาติอันนี้น่ะจะเห็นได้ด้วยปัญญาของเราที่พิจารณาอย่างนี้ทางป่าทางโลกทั้งหลายซึ่งเป็นเครื่องปกปิดปกปิดธรรมชาตินี้ด้วยปัญญาทางดูรูปให้ชัดเวทเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสให้ชัดทางเข้าถากทางเข้ามารูปเวทนาสัญญาสังขารอย่างตนให้ชัดทางลงไปชัดเท่าไหร่ก็ยิ่งจะเห็นกระแสของใจชัดแล้วก็จะได้ปฏิเสธในสภาวะทั้งหลายเหล่านี้ว่ามันไม่ใช่ตัวกิเลสไม่ใช่ตัวตัณหาไม่ใช่ตัววัฏจักรแต่อย่างใดนอกจากผู้รู้นี้ดวงเดียวเท่านั้นนั่นมันต้องเห็นชัด
แล้วผู้รู้นี่เป็นอะไรอีกมันต้องเห็นชัดแล้วผู้รู้นี่เป็นอะไรอีกกำหนดลงไปมันก็เป็นลักษณะเป็นไตรลักษณ์อีก

โดยไม่ต้องมีใครบอกใครสอนเมื่อถึงปัญญาขั้นนี้แล้วเป็นอัตโนมัติหมุนตัวอยู่ตลอดเวลาเรื่องของตัวมีมากมีน้อยเท่าไรผิดถูกดีชั่วจะรู้หมดอย่าละเอียดจะหนีต่อจะทนต่อปัญญาไม่ได้แล้วจะปิดบังปัญญาไม่ได้ค้นลงไปทำมันเห็นชัดเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องอะไรทั้งหมดจะปรากฏขึ้นที่ผู้รู้นั้นเราจะเห็นว่าผู้รู้อันนั้นคือตัวกิเลสชัดๆตัวโกงจักตัวสมมุติชัดๆจนกระทั่งถึงว่าผู้รู้นี้ได้ถูกทำลายไปด้วยอำนาจของปัญญาแล้วจึงจะสลายตัวลงไปเช่นเดียวกับสภาวะอื่นๆนั่นแหละธรรมชาติที่เป็นวิมุตติจึงจะปรากฏเด่นชัดขึ้นมาโดยไม่มีใครเสกสรรนั่นเรียกว่าธรรมหมดปัญหาเรียกว่าธรรมเปิดเผยเราถากถางสิ่งทั้งหลายเข้าไปโดยลำดับก็เพื่อจะเห็นธรรมชาติที่ปกปิดกำบังสิ่งที่อัศจรรย์ไว้เมื่อถากถางเป็นลำดับลำดับด้วยปัญญาจนกระทั่งถึงเห็นสภาพมหาโจรคือเจ้าแห่งวัฏจักรได้ชัดด้วยปัญญาแล้วก็ถูกทำลายลงไปอีกเช่นเดียวกันหมดแล้วอะไรที่นี่เมื่อธรรมชาติที่เหล่านี้หมดแล้วใครที่รู้ว่าธรรมชาติทั้งหลายเหล่านี้หมดไปใครที่รู้ว่าวัฏจักรคือตัวอวิชชานี่หมดไปสิ้นไปดับไปผู้รู้นั่นเองท่านเรียกว่าวิวัตตนะเราจะว่าเราเป็นศิษย์พระพุทธเจ้าก็ตามไม่ว่าก็ตามเป็นศิษย์ตถาคตหรือไม่ตถาคตไม่เป็นปัญหาไม่ขึ้นอยู่กับคำพูดคำจาคำนำหลีคิดเอาเฉยๆแต่ขึ้นในหลักธรรมชาติที่แท้จริงตามแนวทางของพระพุทธเจ้าและตามหลักเหตุผลเช่นอย่างพระพุทธเจ้าว่าได้ตรัสไว้ว่าใครผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นอรรถาคตไม่ได้เพียงแต่ว่าจะเห็นด้วยคำพูดเฉยๆต้องเห็นด้วยข้อปฏิบัติ ด้วยต้องเห็นด้วยความรู้ความฉลาดทางด้านปัญญาด้วยเห็นในหลักธรรมชาตินี้ด้วยแล้วก็เป็นสิทธิ์ของมหาธาคตเจ้าและเห็นพระพุทธเจ้าหรือเห็นพระธาคตเจ้าด้วยธรรมชาติอันนี้เป็นเครื่องวัดหรือเป็นเครื่องเทียบเคียงเป็นสักขีพยานได้อย่างชัดเจนขอให้พากันดำเนินตามทางที่ได้อธิบายมาแล้วนี้คำที่ว่าวิมุตติพระนิพพานท่านก็ไม่ต้องถามที่ตรงไหนธรรมชาตินั้นเป็นธรรมชาติที่ตายตัวเช่นเดียวกันกับพระโอวาทที่พระองค์เจ้าทรงวางไว้ขอให้ดำเนินแบบตายตัวสละเป็นสละตายเข้าไปสมบัติอันล้นค่านั้นจะไม่ใช่เป็นของใครพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ผูกขาดเป็นส่วนของใครของเราขอแต่ว่าให้ดำเนินตามสวดคาถาธรรมธรรมนิยานิกธรรมหรือตนของตนออกจากมัฏจักรจะเป็นเรื่องของเราเป็นผู้ได้รับผลคือความหลุดพ้นการแสดงธรรมเทศน์แสดงธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ได้มาเป็นหลายท่านหลายองค์และได้แยกโยกย้ายมาจากสถานที่ต่างๆได้มารวมกันวันนี้เห็นว่าเป็นโอกาสอันควรจึงได้แสดงธรรมในฐานะว่าเป็นกันเองแก่บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายจงนำไปที่แก่หนักและปฏิบัติตนต่อตนเองด้วยความเป็นปุญญเขตของตนต่อจากนั้นไปก็จะเป็นบุญญาเขตของบรรดาประชาชนทั้งหลายให้รับความร่มเย็นจะเป็นที่พึ่งจิตพึ่งใจพึ่งเป็นพึ่งตายแก่ประชาชนทั้งหลายได้ในเมื่อเราทำตัวของเราให้เป็นบุญญาเขตแล้วจงเป็นผู้มีความระลึกถึงคำว่าบุญญาเขตของตนนี้เป็นข้อที่หนึ่งแล้วบุญญาเขตของโลกจะเป็นข้อที่สองเกิดขึ้นมาในบุญญาเขตอันนั้นโดยไม่ต้องสงสัยในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอบุญญาณุภาพของสมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งกระทำในพระสงฆ์จงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายได้มีความสะดวกกายสบายใจทั้งปฏิปทาเครื่องดำเนินเป็นไปตามพระว่าคำสอนน้องพระเดชเจ้าจนถึงจุดหมายปลายทางคือแดนแห่งวิมุตติหลุดพ้นไปได้

ครูอาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือฝากเป็นฝากตายในอัตในธรรมได้อย่างแท้จริง

ก็ร่วงโรยไปร่วงโรยไปดังที่ทราบที่รู้กันอยู่ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นองค์สำคัญสำคัญในระยะ 3-4 ปี 5 ปีมานี้มีแต่ปีที่ร่วงโรยธรรมชาติที่อัศจรรย์คือครูคืออาจารย์ที่รู้จริงเห็นจริงตามหลักธรรมดังพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้และแบบเดียวกันกับนักสาวกทั้งหลายแต่ข้ามพุทธกาลคือท่านผู้ที่รู้จริงเห็นจริงจริงๆหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่คำดีหลวงปู่แหวนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เพชรน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งทั้งนั้นตาครั้งพุทธกาลก็เรียกอย่างธรรมดาธรรมดาสบายสบายตามความรู้ความเห็นของคนที่มีความหนักแน่นในธรรมอยู่แล้วได้ยินได้ฟังก็ไม่แสลงใจเหมือนคนที่มีแต่กิเลสเต็มหัวอกหัวใจเต็มหัวใจว่าพระอรหันต์ทุกวันนี้พูดอย่างนั้นไม่ได้ข้าศึกของศาสนธรรมหรือของธรรมนี้มีมากแม้แต่ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่เสียเองนั้นในวงผู้นับถือพุทธศาสนาเสียเองก็เป็นข้าศึกต่อคำพูดคำนี้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่ทรงบัญญัติไว้เรื่องอุตริมนุสธรรมนั้นจึงเป็นความชอบธรรมอย่างยิ่งสมกับองค์เป็นศาสดาจอมศาสดาทรงทราบเรื่องอดีตอนาคตได้เป็นอย่างดีครูอาจารย์ที่ล่วงไปเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ผู้เป็นผู้ทรงอัดทรงธรรมทางภาคปฏิบัติเป็นผู้ได้เสวยผลแห่งการปฏิบัติของตนอย่างแท้จริงดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเป็นมา ไม่ได้ทรงไว้แต่เพียงความจดความจำความชื่อเสียงของกิเลสตัณหาอาสวะของอัตของธรรมของมรรคผลนิพพานเพียงเท่านั้นแต่ทราบซึ้งถึงจิตถึงใจสิ่งที่ควรถอดถอนถอดถอนออกได้โดยสิ้นเชิงสิ่งที่ควรบำเพ็ญก็บำเพ็ญได้สมบูรณ์บริบูรณ์เต็มที่เป็นอรหัตตบุคคลทรงองค์ท่านเป็นพระอรหันต์ได้โดยสมบูรณ์นั่นครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านรู้ท่านเห็นได้อย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์ท่านจึงไม่สะทกสะท้านท่านจึงไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัยอันเป็นความไม่แน่ใจในตนแม้นิดหนึ่งแต่ท่านจะสั่งสอนด้วยความเมตตาสงสารล้วนๆซึ่งเป็นหลักใหญ่ของใจไม่มีวิตกวิจารกลัวจะสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายไม่ถึงเม็ดไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะความรู้ไม่เพียงพออย่างนี้ไม่มีนายท่านผู้ทรงอัดทรงธรรมสมบูรณ์บริบูรณ์เต็มที่แล้วดังที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ได้ยกมาเมื่อสักครู่นี้เป็นสำคัญศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีคำว่าอดีตอนาคตแต่เป็นศาสนธรรมที่ทรงความจริงไว้ตลอดมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าจนมาตั้งถึงบัดนี้ทรงความจริงไว้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เคยบกพร่องจากความจริงนั้นเลยนอกจากผู้นับถือศาสนาประพฤติปฏิบัติไปตามความรู้ความเห็นของตนซึ่งมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันเท่านั้นจึงเป็นไปได้ในแง่ต่างๆนี้ยังกลับกลายเป็นข้าศึกของศาสนธรรมได้อีกไม่เพียงแต่ว่าตนไม่ได้รับประโยชน์ยังกลายเป็นโทษแก่ศาสนธรรมซึ่งเป็นหลักใหญ่ได้อีกโดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาและหาครูหาอาจารย์เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นที่ยึดเหนี่ยว
ป็นอย่างสำคัญมากทีเดียวในครั้งพุทธกาลท่านเรียกว่าสาวกสาวกคือต้องได้ยินได้ฟังไม่ได้ยินได้ฟังจะบึกบืนไปเพียงลำพังคนเดียวนั้นมันเป็นไปไม่ได้นอกจากพระปัจเจกพุทธเจ้าเท่านั้นนั่นถ้าไม่ศึกษาอบรมจากใครแล้วนั่นประเภทที่ทรงค้นพบเห็นโดยลำพังพระองค์พระองค์แต่ละพระองค์ในบรรดาพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วไม่มีแก่ใจที่จะแนะนำสั่งสอนผู้หนึ่งผู้ใดทรงค้นขวายโดยลำพังตนแล้วรู้เห็นขึ้นมาแล้วก็เป็นอันว่าอยู่ไปด้วยความสะดวกสบายแต่ละรายละรายแม้ในครั้งก่อนๆก็ยังมีพระเจ้ากับพระเจ้าซึ่งอยู่ด้วยกันเป็นหลายร้อยองค์ก็ยังมีแต่ไม่ปรากฏว่าท่านหนึ่งประกาศศาสนาเพราะเป็นเรื่องที่ทรงรู้ทรงเห็นโดยลำพังตนขึ้นมาเท่านั้นโดยไม่ต้องอาศัยครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนที่เรียกว่าสาวกสาวกคือผู้สดับผู้ฟังผู้สำเนียกศึกษาดังสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทำมีได้อยู่มันมีได้ทุกการทุกสมัยอย่างนี้พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ตรัสรู้ขึ้นมานี่เป็นประโยชน์แก่โลกมากมายผิดกับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเป็นไหนส่วนพระบาเจกท่านทรงรู้เห็นโดยลำพังท่านแล้วท่านก็ผ่านไปไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใดไม่มีใจใจที่จะแนะนำสั่งสอนเรื่องความเมตตาท่านเมตตาแต่ไม่ถึงกับจะต้องนั้นไปเป็นผู้แนะนำสั่งสอนหรือเป็นศาสดาของใครอันนี้เรียกพระบาเจกปัจเจกะแปลว่ารู้เฉพาะโดยลำพังเท่านั้นถึงจะพูดไปไหนก็ตามไม่ได้หายความกังวลที่เกี่ยวกับหมู่คณะมาอบรมศึกษาอยู่นี่ก็ดีที่ไม่ได้มาเกี่ยวข้องที่นี่ก็ดีซึ่งปฏิบัติอยู่โดยลำพังตนเองทำให้วิตกอะไรเอาวิตกถึงเรื่องสิ่งที่จะทำให้ลุ่มหลงงมงายนั่นมันมีอยู่มากภายในจิตใจมีอยู่ทุกขณะเราเป็นแต่เพียงว่าเอาความคิดความร่นความเดามาพูดมาคิดเฉยๆว่าเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเรามีศีลเรามีธรรมเราไม่บิดเบียนผู้หนึ่งผู้ใดเราไม่ฉกไม่ลักไม่ฆ่าไม่ทำลายไม่ขโมยไม่ประพฤติผิดพรหมจรรย์ไม่โกหกไม่หลอกลวงไม่ดื่มสุราเมรัยซึ่งเป็นส่วนหยาบๆนี้เท่านั้นแต่สิ่งที่ละเอียดยิ่งกว่านั้นมันมีมากเกินกว่าในจิตใจของแต่ละดวงละดวงซึ่งเป็นนักบวชและเป็นนักปฏิบัติอันนี้สำคัญมากสิ่งเหล่านี้มันกระซิบกระซาบมันฉุดมันลากจิตให้เคลื่อนไหวไปตามอำนาจของมันอยู่ตลอดเวลาแต่เราทราบไม่ได้เมื่อยังไม่ถึงขั้นที่จะควรทราบได้การปฏิบัติก็ต้องตะเกียกตะกายล้มลุกคลุกคลานล้มก็ล้มอะไรก็เพราะถูกมันเตะมันถีบมันยันนั่นเองคลานก็เพราะเดินไม่ได้มันไม่เดินล้มก็เพราะถูกมันเตะนะมันมีแต่เรื่องอันนั้นทั้งนั้นที่ว่าล้มลุกคลุกคลานไปไม่สะดวกเดินไม่ก้าวไม่สะดวกนั่งไม่สะดวกยืนไม่สะดวกเดินไม่สะดวกเพราะสิ่งเหล่านี้มันคอยขัดคอยขวางคอยเหยียบย่ำทำลายคอยเตะคอยถีบคอยยันอยู่ตลอดแต่เราไม่ทราบที่ว่าไม่สะดวกไม่สะดวกเพราะอะไรก็เพราะธรรมชาติอันนี้มันคล่องตัวของมันที่จะทำความไม่สะดวกแก่เราเพื่อความสะดวกแก่มันนี่เราไม่รู้นี่จึงทำให้วิตกทำไมจึงต้องวิตกก็เพราะเคยผ่านมาแล้วเคยรู้มาแล้วเคยเป็นอย่างนี้มาแล้วไม่ใช่ไม่เคยเพราะฉะนั้น
ผู้ปฏิบัติผ่านพ้นไปแล้วท่านจึงสามารถพูดได้เต็มปากเพราะท่านผ่านมาทั้งหมดในเรื่องราวดังใดดังที่กล่าวมาเหล่านี้ผู้ปฏิบัติไม่ผ่านอย่างนี้จะรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ต้องผ่านเห็นว่าล้มลุกคลานคือความตะเกียกตะกายสู้มันไม่ได้เมื่อสู้ไม่ได้ก็ล้มคลานไม่มีอะไรสะดวกในเวลาที่มันมีกำลังมากเรามีกำลังน้อยคือกำลังทำภายในใจเรามีน้อยกำลังของมันที่เป็นฝ่าย บุกลุกเราหรือเป็นข้าศึกต่อเรามีมากเราจึงต้องหาความสะดวกไม่ได้ตลอดอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนหาความสะดวกไม่ได้เพราะมันมีกำลังมากมันขัดมันขวางอยู่ตลอดแต่ยังไงก็ตามคำว่าวิริยะนดุขมัตเตตินี้เป็นธรรมที่เป็นรากฐานสำคัญมากทีเดียวเราจึงไม่ควรจะมองข้ามไปจะไม่พ้นจากธรรมะบทนี้คือความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามเอาหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่มีคำว่าถอยอย่างวิริยะคือความภาคความเพียรความอุตสาห์พยายามความอดความทนให้ตามกันไปนั่นแหละไปในช่องเดียวกันกับวิริยะสติพยายามตั้งเสมอนั่งไม่ได้เอาพยายามนั่งเดินไม่ได้พยายามเดินยืนไม่ได้พยายามยืนทำความเพียรท่าใดไม่ได้พยายามทำท่านั้นให้ได้ได้มากได้น้อยทำไปอยู่เสมอนี่เรียกว่าการต่อสู้ไม่สะดวกก็สู้ด้วยความไม่สะดวกก่อนเมื่อสู้หลายครั้งหลายหนอาการต่างๆจะค่อยสะดวกไปตามๆกันเช่นเดินจงกรมไม่สะดวกเพราะความหลงความลืมเลี้ยวไหลเลี้ยวไหลอยู่ภายในจิตใจมันก็จะค่อยมีสติสตังประคองความเปลี่ยนไปได้ยืนเดินนั่งนอนที่ทำให้เผลอสติทำให้จิตมันถูกกิเลสฉุดลากไปตลอดเวลาก็จะฉุดลากมาได้หลายครั้งหลายหนเข้าก็อยู่ในเงื้อมือของเราพอฟัดพอเหวี่ยงกันไปนี่แหละเหตุที่เราจะทราบเรื่องความล้มลุกคลุกคลานของตนทราบด้วยที่เราเป็นผู้สู้เองเป็นผู้ทำเองเป็นผู้ประสบเองและเป็นผู้ต่อสู้กันเองแล้วผ่านไปได้โดยลำดับลำนาเองทำไมจะไม่รู้จนกระทั่งถึงขั้นราบรื่นก็ทราบสมาธิมีในใจก็รู้อยู่ที่ไหนก็เป็นสมาธิเห็นได้จึงเป็นสมาธิก็เป็นมาจากล้มลุกคลุกคลานนั่นแหละสู้ไม่ถอยสู้ไปสู้มามันก็เป็นไปได้กิเลสไม่ใช่ว่าเป็นของเที่ยงของแน่นหนามันคงอยู่ตลอดไปถ้ามีสิ่งที่ก็ไปขัดไปแย้งเข้าไปทำลายถ้าอยู่เช่นธรรมมันมีคู่ที่จะทำลายได้เช่นอย่างธรรมก็เหมือนกันเมื่อมีสิ่งเหล่านี้ทำลายได้ธรรมก็หาความยั่งยืนแน่นอนไม่ได้เมื่อมันสิ่งที่ทำลายทำได้มันก็เป็นของที่ยั่งยืนแน่นอนไม่ได้เมื่อมีธรรมเป็นเครื่องทำลายกันอยู่นี่เราจึงเรียกวิริยะธรรมทำลายข้าศึกคือกิเลสประเภทต่างๆขันติธรรมสติธรรมปัญญาธรรมนี่เป็นเครื่องทำลายทำลายลงจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือเลยหมดธรรมะทำลายนั่นที่มีพ้นจากวิสัยที่เป็นข้าศึกต่อกันแล้วกิเลสก็บรรลัยไปทำเครื่องต่อสู้เครื่องถอดถอนเครื่องทำลายนั่นก็ผ่านไปตามหลักธรรมชาติทั้งหมดนั่นหมดการต่อสู้หมดการแพ้การชนะนั่นไม่ใช่แพ้นั่นไม่ใช่ชนะแล้วทีนี้อันนี้เรียกว่าวิมุตติหมายถึงหลุดพ้นจากระหว่างธรรมทั้งสองที่ต่อสู้กันนี้ไปแล้วนะเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมจะไม่ทราบเรื่องราวที่เป็นมาอย่างไรขอให้ยึดหลักศาสดาสอนไว้ให้ดีอย่าไปสำคัญมั่นหมายตามกิเลสหลอกลวงว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วนานเท่านั้นปีนานเท่านี้ปีกิเลสมันฝังจมอยู่ภายในจิตใจมันล่วงไปที่ไหนมันมีอดีตอนาคตที่ไหนมันฝังอยู่ในใจเราตลอดทำไมธรรมของพระพุทธเจ้าจะไปอยู่ในอดีตโน้นอยู่อนาคตโน้นอยู่ประเทศลังกาโน้นอยู่กับพระสรีระของพระองค์ที่ปรินิพพานไปแล้วโน้นไม่ได้อยู่กับสติปัญญาที่พระองค์ทรงสอนไว้ในหัวใจเหล่านี้บ้างเลยหรือเราต้องคิดอย่างนั้นนี่แหละหลักการปฏิบัติต้องให้คิดจนเข้ามาเสมอธรรมะเป็นมัชฌิมาฟังสิว่าคำว่ามัชฌิมา
มีต้นมีปลายที่ไหนมีอดีตมีอนาคตที่ไหนมัชฌิมาอยู่ท่ามกลางหัวใจเหล่านี้กิเลสก็เกิดขึ้นที่นี่ราคะตัณหาความโลภความโกรธความหลงประเภทต่างๆเกิดขึ้นที่ใจสิ่งที่จะชำระสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่ไหนถ้าไม่เกิดขึ้นที่ใจของผู้บำเพ็ญต้องเกิดขึ้นที่นี่ด้วยกันแล้วแก้กันที่นี่ด้วยกันหมดสิ้นข้าศึกเหล่านั้นไปก็หมดสิ้นที่ดวงใจนี้ด้วยกันวิมุตติหลุดพ้นพ้นกันที่นี่บริสุทธิ์ที่นี่ไม่ได้วิบริสุทธิ์ที่เมืองอินเดียไม่ได้บริสุทธิ์ที่ปีที่เดือนที่กลางวันกลางคืนมืดแจ้งสว่างอะไรเลยมันมืดอยู่ตรงที่หัวใจเพราะกิเลสปิดบังมันแจ้งอยู่ที่หัวใจเพราะปัญญาทำลายกิเลสลงไปให้สิ้นซากไม่มีอะไรเหลือนัตติปัญญาสมาอาภาความสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีมีมันปรากฏขึ้นที่ดวงใจไม่ได้อยู่กับมืดกับแจ้งกับสว่างกับพระอาทิตย์พระจันทร์กับการสถานที่เวล่ำเวลาเมืองอินโดอินเดียกับพระพุทธเจ้าแต่ละองค์องค์ที่ไหนไหนเลยแต่ปรากฏอยู่ที่นี่นักปฏิบัติให้ย้อนเข้ามาที่นี่อย่าหนีจากหลักนี้เป็นอันมากเราเป็นนักรบโดยถูกต้องเป็นแนวทางที่ให้เป็นไปเพื่อชัยชนะโดยลำดับลำดาอย่าไปคาดไปหมายให้กิเลสมันหลอกไปนั่นแหละมันหลอกอย่างนั้นแหละแต่เวลาจะเป็นไปตามกิเลสไม่มีคิดมีอ่านอะไรเลยแต่ถ้าจะให้เป็นไปตามอัตตามธรรมถูกกิเลสมันขัดมันแย้งมันหลอกมันลวงว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานนานแล้วเจ้าหาเอาอะไรธรรมะท่านสอนไปแล้วองค์ท่านก็นิพพานไปแล้วหวังเอาอะไรเนี่ยฟังสิหวังเอาอะไรอะไรแล้วผลนิพพานหมดแล้วหมดเขตหมดสมัยแล้วปฏิบัติเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ได้ก็ตัวกิเลสมันปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานที่ไหนกันเราไม่คิดถึงตัวของมันบ้างหรือมันเป็นข้าศึกต่อธรรมล้วนๆมันจะมาสร้างมรรคผลนิพพานให้แก่เราได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการที่มันโกหกยิ่งเหมาะสมกับความเป็นภัยของกับความที่มันเป็นภัยต่อธรรมอยู่แล้วเราทำไมจึงเชื่อความเป็นภัยของมันว่าเป็นคุณแก่ตนเองถ้าไม่โง่จนหาที่อภัยไม่ได้เท่านั้นทั้งๆที่เราเป็นนักบวชด้วยถือบุริศาสนาก็ว่าถือแล้วจนถึงกับตัวเป็นนักบวชแล้วไม่ได้คิดย้อนหน้าย้อนหลังถึงความได้ความเสียของมันมันเอาความได้อะไรมาให้เราคำว่ากิเลสกิเลสก็คือตัวมารตัวข้าศึกของธรรมทั้งนั้นเห็นได้จึงไปเชื่อมันนั้นหนาธรรมประกาศกลางวันอยู่ตามคัมภีร์บาลานตามครูตามอาจารย์แล้วสุดท้ายก็มาประกาศกลางวันอยู่ภายในจิตใจของเราเองทำไมเราไม่สนใจไม่ยึดเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นหลักเกณฑ์ของเรานี่แหละเราเสียเปรียบกิเลสเราเสียเปรียบที่ตรงไหนชาวพุทธทั้งหลายเราเสียเปรียบที่ตรงนี้ถ้าไม่ยังเข้าภาคปฏิบัติซะก่อนจะไม่เห็นเรื่องราวนี้เลยเรื่องราวนี้จะเกิดขึ้นภาคปฏิบัติในวงปัจจุบันนักจิตปัจจุบันนักธรรมล้วนๆไม่ได้เกิดจากอดีตอนาคตที่ไหนเลยอันนั้นมีแต่กิเลสมันหลอกไปหลอกไปหลอกไปส่วนธรรมไม่ท่านไม่หลอกเอาตรงกลางนี่เลยนี่นักปฏิบัติให้ยึดหลักนี้ไว้ให้ดีนี่ที่ว่าเป็นห่วงเป็นห่วงอย่างนี้ห่วงเพราะการปฏิบัตินี่ไม่เหมือนอะไรวิธีแก้ตัวเองก็เหมือนกันต้องฝืนกันทั้งนั้นฝืนกระแสคำว่ากระแสคือกระแสของกิเลสไม่ใช่กระแสของธรรมอย่างโสตานั่นกระแสของธรรมท่านว่าโสดาบันอุบันพูดถึงกระแสแปลว่าถึงกระแสคือกระแสแห่งพระนิพพานพาดพิงถึงแล้วนะส่วนกระแสของกิเลสมันทำลายกระแสแห่งธรรมโดยลำดับลำดาต้องให้ยึดหลักอันนี้เป็นสำคัญธรรมที่พระพุทธเจ้านำมาประกาศสอนโลกนี้เป็นธรรมที่พระองค์ทรงค้นพบโดยลำพังพระองค์เท่านั้นไม่มีครูมีอาจารย์ใดที่สามารถนำธรรมเหล่านี้มาสอนพระองค์ได้เลยพระองค์ทรงค้นเองเห็นเองแล้วนำธรรมอันออกจากผลคือความบริสุทธิ์พุทธะเรียบร้อยแล้วนั้นมาสั่งสอนสรรโลกเป็นกิริยาอาการออกมาทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผล

แต่ละอย่างยังไม่สำเร็จประโยชน์อันใดสำหรับผู้ได้ยินได้ฟังเพราะเป็นกิริยาแห่งธรรมต่อเมื่อตนได้นำกิริยาแห่งธรรมที่ท่านสอนไว้แล้วนั้นเข้ามาประยุกต์กับหัวใจของเรามาประกอบกับหัวใจของเรามารบกับข้าศึกที่มีอยู่ภายในจิตใจของเรานี่แหละที่นี่ความรู้อันนี้จะเริ่มเช่นเดียวกับความรู้ของพระพุทธเจ้ากลายเป็นภาวนามยปัญญาขึ้นมาทีแรกก็ได้ยินจากครูจากอาจารย์เรียกว่าสุตตมยปัญญาเกิดอุบายต่างๆขึ้นมาในจากการได้ยินได้ฟังคิดอ่านไตรตรองหรือนำธรรมท่านที่เทศแล้วสอนเราได้ยินได้ฟังแล้วจากท่านไปคิดอ่านไตรตรองพินิจพิจารณานี่ก็เป็นจินตามยปัญญาเกิดขึ้นจากการพินิจพิจารณาไตรตรองปัญญาทั้งสองนี้ก็เป็นกิ่งก้านของภาวนามยปัญญานั่นละภาวนามยปัญญานั่นแหละเป็นองค์แห่งปัญญาแท้เบื้องต้นก็ล้มลุกคุกคานซะก่อนดังที่พูดตะกี้นี้เมื่อบำเพ็ญไปสติก็ดีขึ้นปัญญาก็เริ่มไหวตัวสมาธิมีความแน่นหนามั่นคงแต่ก่อนเคยยินแต่ยินในตำหลับตำลาว่าสมาธิคือความตั้งมั่นสมาธิคือความมั่นคงของจิตว่าไปอันนั้นเป็นชื่อสมาธิที่ในตำรานั้นเป็นชื่อของสมาธิซึ่งจะเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราของท่านผู้ปฏิบัติแต่ยังไม่เกิดเพราะเรายังไม่ได้ทำจะได้ยินแต่ชื่อเห็นแต่ชื่อในตำราซะก่อนนั่นคือชื่อสมาธิทีนี้เอาชื่อในสมาธินี่แหละคือความตั้งมั่นเราจะทำอย่างไรให้จิตตั้งมั่นต้องภาวนาอย่างนั้นอย่างนั้นนี่วิธีการบอกเช่นกำหนดพุทโธหรือคำบริกรรมคำใดก็ตามยืนอยู่กับคำนั้นคำนั้นมีสติสตังตั้งไว้กับคำนั้นๆเป็นคำบริกรรมจิตมีความเชื่องเข้ามาโดยลำดับจนกลายเป็นความสงบเย็นลงไปเรียกว่าจิตรวมจิตสงบพอสงบหลายครั้งหลายหนก็ไปจิตก็กลายเป็นสมาธิขึ้นมาคือความตั้งมั่นเป็นฐานของตัวเองมั่นคงขึ้นมานี่จริงและที่เราเคยได้ยินได้ฟังและอ่านในตำราซึ่งมีแต่ชื่อนั้นกลับมาเป็นตัวของตัวขึ้นมาเป็นสมาธิขึ้นมาที่ใจของเราแล้วทีนี้นั่นนี่ล่ะถ้าพูดถึงว่าภาวนามยปัญญาหรือภาวนามยสมาธิสมาธิสำเร็จขึ้นจากการภาวนาอย่างนี้นะเราจะว่าภาวนามยปัญญาภาวนามยสมาธิก็เป็นได้คือสมาธิสำเร็จด้วยการภาวนาปัญญาสำเร็จด้วยการภาวนานี่เวลาแปลออกตามศัพท์นะภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นหรือว่าสำเร็จขึ้นมาจากการภาวนาการอบรมการพิจารณาคลี่คลายเนี่ยมีสมาธิก็เหมือนกันสมาธิภาวนามยสมาธิสมาธินี่ก็เกิดขึ้นสำเร็จขึ้นด้วยการภาวนาเช่นระบริกรรมคำนั้นคำนี้เป็นต้นนี่เนี่ยที่นี่ก็เริ่มปรากฏขึ้นมาสมาธิเมื่อเราทำอยู่โดยสม่ำเสมอยังไงก็ไม่พ้นเพราะความสม่ำเสมอของสมาธิความสงบของสมาธิเป็นสิ่งที่ดึงดูดจิตใจให้มีความเพียรแก่กล้าขึ้นโดยลำดับจะไม่ขี้เกียจคนมีสมาธิภายในจิตใจผู้อยู่ตามปกติใจก็มีความเยือกเย็นไม่วุ่นวายไม่สายแสไม่หิวโหยโดดโน้นโดดนี้กินไม่อิ่มก็คือเรื่องอารมณ์ของใจที่คิดไม่อิ่มไม่พอคิดเท่าไหร่ยิ่งฟุ้งซ่านวุ่นวายยิ่งคิดวุ่นไปหมดนี่คือคิดด้วยอำนาจของกิเลสมันทำให้เกิดความหิวโหยไปเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงกับว่าเสียตัวไปด้วยความคิดเป็นบ้าเป็นมอไปด้วยความคิดนะถ้าไม่มีสติธรรมปัญญาธรรมเข้ายับยั้งเข้าห้ามเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยสติธรรมปัญญาธรรมเข้าเป็นองค์สมาธิภาวนาเข้าเป็นองค์ภาวนาแล้วบังคับจิตใจให้อยู่ในคำบริกรรมบทใดบทหนึ่งนี่แหละเป็นการสร้างสมาธิขึ้นมาสร้างแบบนี้ทีนี้พอสร้างขึ้นแบบนี้จนปรากฏเป็นความสงบขึ้นที่ใจของตนเองแล้วปัญญาเริ่มพินิจพิจารณาเพราะสมาธิคือความอิ่มตัวความอิ่มใจใจอิ่มตัวใจไม่หิวโหยคิดโน้นคิดนี้อยากคิดโน้นอยากคิดนี้เหมือนแต่ก่อนเพราะใจมีธรรมเป็นเครื่องเสวยมีความสงบเย็นสบายอยู่ภายในจิตใจจากนั้นก็พาพิจารณาทางด้านปัญญา
นี่ท่านว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามาปลาโหติมหานิสังซาคือสมาธินั่นเป็นบาทเป็นฐานเป็นเครื่องหนุนที่จะให้เกิดปัญญาได้เร็วผิดธรรมดาของผู้ไม่มีสมาธิเป็นไหนๆพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นนะครับสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญาทำปัญญาให้เกิดขึ้นได้นี่จะไม่ใช่สมาธิเป็นปัญญานะผู้ได้สมาธิแล้วจะเป็นปัญญาขึ้นมาเองอย่างนั้นไม่ถูกต้องพาให้ทำสมาธิให้ทำปัญญาปัญญาถึงจะเกิดจิตเมื่อจิตไม่หิวโหยจิตมีความอิ่มตัวพาทำการทำงานอะไรย่อมยอมทำตามไม่สายแสเร่ร่อนเหมือนอย่างแต่ก่อนที่กำลังหิวโหยด้วยอารม

จนได้เห็นตามความจริงไม่ฝืนความจริงที่มีอยู่ทั้งหลายทั้งภายนอกภายในนั่นแหละท่านเรียกว่าปัญญาเห็นตามความจริงสิ่งที่ปล่อยไปเรื่อยๆสิ่งที่จะบำเพ็ญให้มากขึ้นบำเพ็ญให้มีความมากขึ้นหรือแน่นหนามันคงขึ้นโดยลำดับลำดานั่นท่านเรียกว่าปัญญาภาวิโตปังหุลีภาวิตาปังหุลีกตาหรือภาวิโตปังหุลีกโตทำให้แจ้งทำอยู่เรื่อยๆไม่อยู่ไปต่อทำให้มากเจริญให้มากนั่นปัญญาก็เจริญให้มากนั่นทีนี้เมื่อปัญญาได้ค่อยเข้าอกเข้าใจในแง่ต่างๆแล้วย่อมจะค่อยปล่อยวางไปโดยลำดับลำดับนั่นน่ะท่านเรียกว่าภาวนามยปัญญานี่แหละปัญญาอันนี้แหละปัญญาที่รักษาตัวได้โดยไม่ต้องสงสัยปัญญาในความจำมันเป็นสัญญาไม่ใช่ปัญญาในความจริงที่เกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติของตนเองมีจิตภาวนาเป็นสำคัญท่านจึงเรียกว่าภาวนามยปัญญานี่แหละปัญญานี่แหละมันเกิดขึ้นเองเกิดขึ้นคล้ายคลึงหรือเช่นเดียวกับพระพุทธปัญญาพระพุทธเจ้าเกิดนี่แหละเวลาจะรู้จะเห็นจริงต่างๆคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเราไม่ประมาทนะเป็นเงื่อนเป็นโอวาทเป็นกิริยาอันหนึ่งที่เราจะมายึดมาเป็นเครื่องมือเพื่อถากเพื่อถางเพื่อขุดเพื่อค้นลงไปแต่เวลาถากมาเวลาถางขุดค้นเราเป็นผู้ทำเองเวลาขุดค้นลงไปเจอก็เราเป็นผู้เจอเองอ๋อเป็นอย่างนี้นี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้ามาเจอให้นะไม่ใช่ครูอาจารย์มาเจอให้เราเป็นผู้เจอเองขุดลงไปเช่นขุดน้ำเอานี่จอบนี่เสียมขุดลงไปตรงน้ำมีอยู่ตรงนี้แหละว่างั้นเราขุดลงไปขุดลงไปแล้วไปเจอน้ำก็เป็นเราเป็นผู้เจอเองนี่แหละที่ท่านว่าสันทิฏฐิโกสันทิโกจากภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้สรุปแล้วท่านว่าภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาคือหมุนตัวเป็นเกลียวไปเลยนี่แหละปัญญาประเภทนี้แหละเป็นปัญญาที่เข้มแข็งเป็นปัญญาที่แน่ใจเป็นปัญญาที่สนิทใจตายใจของตัวเองโดยลำดับลำดานี่เรียกว่าสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกประทับตราลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่นะถ้าสาวกทั้งหลายรู้อย่างนี้รู้ที่แรกรู้ตามอาการที่พระเจ้าทรงสอนก่อนยังไม่เห็นด้วยตนเองนี่เรียกว่าสาวกโกสาวกโกแปลว่าผู้สดับผู้ฟังแล้วนำมาคิดมาไตร่ตรองนำมาขุดมาค้นจนกระทั่งเห็นสิ่งต่างๆที่เราขุดค้นลงไปนั้นเห็นน้ำก็เห็นนะชัดแต่เห็นอัดเห็นทำเห็นอย่างไรบ้างก็เห็นด้วยปัญญาของตนเองชัดเจนลงไปท่านจะไปจนกระทั่งถึงเห็นได้หมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือรู้ได้หมดละได้หมดบรรดาสิ่งที่ควรละบรรดาสิ่งที่ควรรู้ได้หมดด้วยสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกนี่เรียกว่าเป็นสมบัติของเราแท้ๆเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้ามีธรรมเป็นสมบัติของพระองค์เป็นศาสดาเอกขึ้นมาจากความมีธรรมเป็นสมบัติของพระองค์แล้วเราได้ยินได้ฟังหยิบยืมเอาธรรมะจากพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติแล้วปรากฏเป็นผลขึ้นมาในตัวของเราเองเห็นประจักษ์ในตัวของเราเองในตัวของเราโดยลำดับลำดาขึ้นมานี่ท่านเรียกว่าธรรมเกิดธรรมเกิดในใจปัญญาเกิดที่ใจปัญญาเกิดก็เพื่อทำลายกิเลสที่เป็นข้าศึกทั้งหลายกิเลสบรรลัยไปก็ธรรมก็เกิดธรรมแท้ก็เต็มหัวใจของเรานี้รู้ที่ตรงนี้นี่เรียกว่าทำเกิดที่ใจเกิดจากภาคปฏิบัติทีนี้เป็นสมบัติของเราแท้แล้วไม่เสื่อมไม่สูญไม่อันตรธานหายไปไหนเมื่อถึงขั้นที่ควรอยู่ยงคงกระพันหรือถึงขั้นที่คงเส้นคงวาแล้วไม่เปลี่ยนไม่แปลงไม่สูญหายไปไหนไม่มีวันไม่มีคืนไม่มีการสถานที่ไม่มีเวลาเวลาเป็นธรรมชาติหลักธรรมชาติอยู่อย่างนั้นตลอดท่านจึงว่านิพพานเที่ยงอะไรเที่ยงนิพพานเที่ยงนิพพานคืออะไรก็คือใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆทำกับใจเป็นอันเดียวกันแล้วอย่างสมบูรณ์นั่นแหละท่านเรียกว่านิพพานเที่ยงเอาตรงนั้นนิพพานจึงไม่ใช่อนิจจังนิพพานจึงไม่ใช่ทุกขังนิพพานจึงไม่ใช่อนัตตานิพพานจึงไม่ใช่ไตรลักษณ์หมายนิพพานเป็นอนัตตาอนัตตานิพพานเป็นอนัตตาแล้วไตรลักษณ์คืออะไรพิจารณาเพื่ออะไรไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อพระนิพพานพิจารณาเพื่อพระนิพพานเมื่อถึงพระนิพพานแล้วทำไมนิพพานจะมากลายเป็นอนัตตาไปเสียซึ่งเป็นเรื่องของแต่ละนิพพานวิเศษอะไรนั่นพิจารณาอย่างนี้ที่ให้มันเห็นอย่างนี้ที่นักปฏิบัติถ้าลงได้เห็นด้วยหัวใจเจ้าของแล้วไม่มีสะทกสะท้านพูดได้เต็มปากทีเดียวขอให้เห็นเถอะนะนี่มันไม่เห็นนั่นสิมีแต่ความจำเอามาโฆษณาปั้งปิ้งปั้งปิ้งข้ากับว่ารู้เขากับว่ารู้ใครกับว่ารู้มีแต่คนรู้รู้ตั้งแต่ลมแต่แรงหาความจริงไม่ได้ในหัวใจนี่ที่ว่ารู้ด้วยความจำมันเป็นอย่างนั้นรู้ได้มากเท่าไรรู้มากเท่าไรยิ่งเพิ่ม
กิเลสตัณหาทิฏฐิมานะความสำคัญนั่นหมายว่าตนรู้มากขึ้นเพียงนั้นเลยกลายเป็นเรื่องโง่ลงไปมากแทนที่จะเป็นฉลาดดังที่ความสำคัญของตนแต่ภาคปฏิบัติไม่เป็นอย่างนั้นปฏิบัติรู้แต่ละรู้ไปยิ่งปล่อยยิ่งวางความสำคัญนั่นหมายต่างๆหมดไปหมดไปจนกระทั่งโดยถึงความบริสุทธิ์เต็มที่แล้วปล่อยโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรเหลือเลยว่าเรารู้เราฉลาดก็ไม่เห็นมีสำคัญว่าเราเหนือคนนั้นเราเหนือคนนี้ก็เห็นสำคัญว่าเราดีกว่าใครก็เห็นสำคัญเราเลวกว่าใครก็เห็นมีความสำคัญภายในตัวเพราะฉะนั้นจึงพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกจึงเข้าได้กับสัตว์ทุกประเภทอย่างสนิทใจเพราะไม่ถือมีแต่ความเมตตาสงสารไม่มีใครที่จะรู้ได้อย่างนี้เห็นอย่างนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ควรที่จะนำประกาศสอนโลกให้โลกได้เอื้อมไม้ถึงธรรมบทนี้ธรรมธรรมชาติอันนี้จึงมีความเมตตาสั่งสอนสัตว์โลกนี่แหละเพราะอันนี้เองแล้วอย่าเห็นแก่อะไรนะนักปฏิบัติแล้วอย่าตื่นเรื่องของกิเลสมันหลอกให้หนักในธรรมให้สังเกตสังกาเสมอได้เห็นได้ยินได้ฟังสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องอะไรอยู่ด้วยกันมีจำนวนมากน้อยเพียงไรอย่านำกิเลสเอามาค้าข้าวกันอย่านำมาเตะมาถีบกันมาทำลายกันเรื่องของกิเลสไปที่ไหนต้องทำลายนะเราให้เข้าใจเรื่องของมันเสมอมันอยู่ในหัวใจของแต่ละดวงดวงนี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนถ้าท่านเราเล่ห์เหลี่ยมของเราไม่ทันมันถ้าติปัญญาเราไม่ทันนั่นละมันจะทำลายทั้งเราทำลายทั้งคนอื่นให้ถ้าเป็นน้ำก็ขุ่นเป็นตมเป็นโคลนไปหมดถ้าเป็นไฟก็เผาไหม้ได้หมดทั้งลำเป็นลำตายไหม้ได้ทั้งนั้นกิเลสไม่ได้ไว้หน้าใครเพราะฉะนั้นเราผู้เป็นนักปฏิบัติจึงไม่ควรไว้หน้ากิเลสไม่ควรไว้ใจกิเลสต้องเอาให้ดีนักปฏิบัติพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้มีการสถานที่เมื่อไหร่ตั้งที่พูดแล้วนั่นเอาลงไปที่หัวใจที่เวลานี้ใจมันไม่มีเสียวิโสมีแต่ความเลวก็เพราะกิเลสพาให้มันเลวกิเลสครอบหัวใจไว้มองไปเห็นแต่กิเลสไม่ได้มองเห็นใจเลยกิเลสเป็นยังไงมันครอบหัวใจไว้หุ้มห่อหัวใจไว้มันมีแต่ขี้ขี้โลภขี้โกรธขี้หลงก็อยู่ในนั้นแน่มันมีเสียวิโสอะไรฟังว่าขี้นะทำลายมันลงมันแหลกแตกกระจายไปหมดไม่มีเหลือเลยจะมีขี้มาจากที่ไหนแสนสบายแสนสบายนะนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสุขขังแล้วไปหามองที่ไหนมองเมฆก็เป็นเมฆมองหมอกเป็นหมอกมองฟ้าเป็นฟ้ามองไปไหนหลอกไปทั้งนั้นแหละอะไรปิดพระนิพพานไว้เวลานี้ไม่มองตรงนั้นนะก็มีแต่กิเลสเท่านั้นมันปิดพระนิพพานไว้เหมือนความมืดมันปิดความสว่างไว้เปิดไฟขึ้นสิความมืดมันจะเคยมืดมาตั้งกับตั้งกันมันจะเอามาอวดอ้างไม่ได้นะมาเป็นข้อยืนยันไม่ได้เปิดไฟจ้าขึ้นทีเดียวเท่านั้นความมืดมันกระจายไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่ความสว่างจ้านั่นอันนี้กิเลสมันจะเคยมืดมากี่กับกี่กันมันเอาเป็นข้อแก้ตัวไม่ได้ขอให้ปัญญาปริโปรเถอะฟาดลงไปในนั้นมันจะสว่างจ้าไปหมดเลยกิเลสพังทลายแล้วความมืดมันจะมีที่ไหนกิเลสเท่านั้นพาให้มืดทำท่านไม่ได้พาให้มืดนัตถิปัญญาสัมมาอภาปัญญาพาให้หมื่นเมื่อไหร่นะฟาดลงไปให้มันเห็นชัดเจนนั่นเองความจริงพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างไม่มีปัญหาอะไรเลยมันมีปัญหาในตัวจิตดวงที่กิเลสครอบหัวใจไว้เท่านั้นเองมันเป็นปัญหาไปหมดถ้าลงได้กิเลสได้ครอบในตรงไหนแล้วเป็นปัญหาไปทั้งนั้นสร้างแต่ปัญหาสร้างเหตุการณ์เมื่อธรรมะได้พังทลายสิ่งที่เป็นปัญหานี่ออกไปแล้วอยู่ไหนมันก็ไม่เป็นปัญหาแหละที่เอาปัญหามาจากไหนปัญหาจึงเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเรื่องสมมติทั้งหมดเมื่อได้สิ้นสุดเรื่องแล้วปัญหาที่ว่าเป็นสมมติทั้งหมดนี้แล้วจะเอาปัญหามาจากไหนไม่มีสบายเออไม่ถามพระนิพพานถามทำไมนิพพานอยู่ตรงไหนไหนถามมันทำไมคนหลงถึงถามไม่หลงถามทำไมพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วสันติโกสันติโกจะเห็นเองจะรู้เองปฏิบัติลงไปตามธรรมสาโคที่สอนไว้แล้วเนี่ยสวดคาถาทำสวดคาถาทำตราบชอบแล้วชอบแล้วชอบแล้วเรื่อยไม่ว่าทำบทใดบาทใดนี่จะชอบทั้งนั้นปฏิบัติให้ชอบนี่เถอะเรื่องนิพพานังปรมังสุขังอยู่ที่ไหนมันจะรู้เองในหัวใจเนี่ยไม่ได้นอกเหนือไปจากนี้ผู้ที่จะรู้นิพพานนะจะตื่นโลกตื่นสงสารมันเคยเป็นโลกมาเท่าไหร่มันเคยเป็นกิเลสมาเท่าไหร่ตื่นมาหามันหาอะไรวิเศษวิโสอะไรตื่นธรรมสิเราเคยรับเห็นไหมเห็นธรรมเห็นเรื่องกิเลสมันเอาถลอกปอกเปิกอยู่ตลอดเวลาอิริยาบถต่างๆไม่ได้เรื่องของกิเลสมันถลอกปอกเอาถลอกปอกเปิกมันเตะมันถีบมันยันกิ้งไปกิ้งมายิ่งกว่าลูกฟุตบอลเราไม่รู้อีกเหรอเอาทำให้แตะกิเลสมันแหลกไปดูสิทำไมทำแตะกิเลสไม่ได้ทำเป็นของวิเศษยิ่งกว่ากิเลสมันแหลกไม่ได้มันต้องแหลกได้ไม่แหลกได้พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกขึ้นมาไม่ได้สาวกทั้งหลายสิ้นกิเลสไม่ได้เนี่ยต่อไปนี้จะไม่มีแล้วนะหายากเดินลำดับลำดับพอพูดนี้ก็เลยระลึก
ถึงท่านสุคุณพรหมวัดหนองระนาดวันหนึ่งเราไปกราบเยี่ยมท่านท่านพูดท่านก็พูดเป็นเรื่องคือยกผ้ากาสาวพัดคือผ้าย้อมฝาดที่เราครองไปนั้นเป็นเหตุเฉยๆท่านไม่ได้มายกย่องเราท่านไม่ได้มาถือเราเป็นสำคัญอะไรหรอกถึงจะสำคัญก็ให้เป็นเรื่องของท่านแต่เราเองเราไม่ได้สำคัญมาตนเป็นคนสำคัญดังที่ท่านว่านั้นเพราะงั้นเราจึงนำมาพูดได้อย่างเต็มปากเพราะเราไม่ไปยึดไปถือคำเหล่านั้นแต่ยึดมาเป็นธรรมเพื่อผู้ได้ยินได้ฟังเพื่อผู้มาศึกษาให้ได้นำไปคิดไปพิจารณาพอกล้าเข้าไปพระท่านพอเหลือบมองมาปั๊บท่านขึ้นผางเลยนะไม่ทราบว่าเป็นยังไงพระหายากมาแล้วเห็นป่ะว่าพระหายากมาแล้วก็คือหมายความว่าผ้ากาสาวพัดเนี่ยสีนี่เป็นสีที่ทำลายกงจักรวัตจักรวัตจิตได้โดยไม่ต้องสงสัยผ้ากาสาวพัดนี้ผ้าหายากมาแล้วนั่นพูดท่านพูดติดปากไงไม่ทราบมันเป็นยังไงจะเป็นคงเป็นสะดุดอยู่ในภายในใจของท่านแล้วพระหายากนับมันจะหายากนะท่านว่าแล้วนับมันจะหายากก็โดยลำดับลำดาแล้วจนกระทั่งถึงหาไม่เจอนะแล้วไอ้พระหาง่ายนี่นับมันแต่จะง่ายนับมันแต่ง่ายไปไหนมีตั้งแต่พระหาง่ายเกินตลาดน่าอิจฉาละอาใจนะก้าวไม่ระวังไม่ได้นั้นโดนแต่พระหายากหายากนะขาแข้งหักไปแล้วท่านว่าไอ้สิ่งที่หายากมีแต่จะหายากก็โดยลำดับลำดาจนทั้งไม่มีสิ่งที่หาง่ายนับมันจะง่ายขึ้นไปโดยลำดับท่านว่าท่านพูดไม่ยิ้มไม่ย้อนอะไรนะท่านพูดอย่างขึงขังตึงตังรู้สึกว่าท่านจะมีอะไรของท่านเราก็เป็นคนฟังนะพิจารณานี่เราไม่ได้หมายถึงว่าท่านมายกมายอเราว่าเป็นผ้าหายากแล้วผมไม่ได้คิดอย่างนั้นผมคิดว่าผ้ากาสาวพัดแปลว่าผ้าย้อมฝาดผ้าย้อมในน้ำฝาดแปลออกว่าอย่างนั้นกาสาวพันแปลว่าผ้าย้อมในน้ำฝาดเพราะส่วนมากในกรุงเทพมันก็มักจะมีเป็นพระในวงกรรมฐานที่กองผ้าสีแก่นขนุนน่ะสีผ้าย้อมฝาดท่านก็ถือเอาหลักนั้นถืออันนั้นเป็นเหตุท่านพูดนะพูดอย่างแบบพูดจริงจังเพราะท่านก็เป็นผู้สนใจทางด้านปฏิบัติองค์หนึ่งเหมือนกันเพราะเราเคยได้คุยกับท่านมาไม่รู้กี่ปีมาแล้วแหละสนิทสนมกับท่านมานานพูดธรรมะท่านไม่ค่อยจะเล่นกับโลกอะไรนักหนาล่ะพอไปเจอกันนั้นจะคุยตั้งแต่ธรรมะล้วนๆเช่นเดียวกับสมเด็จพบกับท่านจะคุณธรรมจะดีวัดโพธิ์สมพรซึ่งอุดมปัญญาเนี่ยเราเนี่ยคุยเท่าไรกี่ชั่วโมงก็มีแต่ธรรมล้วนๆธรรมล้วนๆท่านก็เหมือนกันนะทำให้สะดุดใจท่านพูดไม่หยุดปากจนมาตั้งลาท่านยังพูดอยู่แล้วมีวันตอนนั้นมีญาติโยมอยู่สามสี่คนผู้ชายไปหาท่านหายากหาที่ไหนหายากไอ้ความขยันมันไม่มีมันหายากเนี่ยในตัวของเรานี่แต่ละองค์ว่าเอาตรงนี้เอามาสอนเจ้าของตรงนี้สิศรัทธามันก็หายากมันไม่ค่อยเชื่อเหตุเชื่อผลเชื่อธรรมยิ่งกว่าเชื่อกิเลสเนี่ยย้อนเข้ามานี่สิวิริยะแต่มันเพียรอัดเพียรทำมันก็ไม่มากยิ่งกว่าการเพียรตามกิเลสเนี่ยสติก็คิดจดจ่อไปกับกิเลสต่อเนื่องไปกิเลสปัญญาคิดอ่านไปเรื่องของกิเลสไปเสียมันกลายเป็นปัญญาของกิเลสไม่ใช่ปัญญาของธรรมไปเสียนั่นมันหายากหาที่ไหนเอามาคิดที่พิจารณาที่นักปฏิบัติย้อนกลับมาปฏิบัตินำมาเพื่อปฏิบัติต่อตัวเองเอามาให้เป็นอุบายแก้ไขตนเองอย่างนี้ที่ท่านพูดอย่างนั้นไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องผู้หนึ่งผู้ใดไอโอปนัญโกน้อมกลับมาหาตัวเองมันหายากไหมสิ่งเหล่านี้ที่ว่าเนี่ยศรัทธาเชื่อในอริยธรรมหายากไหมในตัวของเรามันมีไหมศรัทธาจริงๆจังๆนั่นไม่มีแต่ศรัทธาเชื่อกิเลสนั่นหายากตรงนั้นเนี่ยอาจจะศรัทธาที่หาง่ายเหมือนอย่างว่าภาพที่หาง่ายเรื่อยๆก็คือว่าศรัทธาที่เชื่อกิเลสมันนับหาง่ายไปโดยลำดับดาวิริยะกับเพียรไปตามกิเลสนับมันหาง่ายไปโดยลำดับดาความอดความทนสติปัญญาทุกแง่ทุกมุมมันคิดมันอ่านมันตรองมันจดจ้องไปทางเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเอากิเลสเอาไปใช้หมดมันหาง่ายแต่ละคนละคนนี่มันหาง่ายในตัวของเราแต่ละคนละคนมันหาง่ายในสิ่งนี้นับปัญหาง่ายเดิมดับหนาถ้าไม่รู้สึกตัวในส่วนที่หายากก็โกงกันข้ามความเชื่อในอัตถธรรมความตะเกียกตะกายในอัตถธรรมมันหายากแทบจะไม่มีนั่นแหละแยกเข้ามาสิย้อนเข้ามาหาตัวเองโอปนัญญิโก
ให้เสียผลเสียเปลือกไปท่านพูดอย่างนั้นเพื่ออะไรพิจารณาว่าอย่างไรนี่พิจารณาว่าอย่างนี้แหละให้มันเป็นผลเป็นประโยชน์แก่เราผู้ได้ยินได้ฟังมันหาง่ายถ้าเป็นพระทรงอัดทรงธรรมทรงเหตุทรงผลทรงศีลทรงสมาธิทรงปัญญาทรงวิมุตติหลุดพ้นทรงมรรคผลนิพพานเต็มหัวใจนี่สิศาสนาธรรมโอเจ้าไม่ใช่โมฆะนี่นะเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานล้วนๆตั้งแต่ไหนแต่ไรมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เป็นมัชฌิมาตลอดเวลาเป็นมัชฌิมาแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ตลอดขอให้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่ท่านสอนนี่เถิดอย่าไปมัวคำนึงกับเรื่องกิเลสตัณหาสวัสดิ์ที่มันหลอกลวงสัตว์โลกทั้งหลายให้ไปจมอยู่ในเดือนจำของมันตลอดมานั้นมันเกิดประโยชน์อะไรมันหลอกสัตว์เรามีธรรมเป็นนักธรรมะศาสดาของเราไม่ใช่คนโง่คนผู้ปราบกิเลสให้ราบคาบไปแล้วทำไมเราจะไม่ยกศาสดาโอวาทของศาสดามาปราบกิเลสทั้งหลายบ้างให้มันราบไปจากจิตใจของเรานี่อันนี้เห็นมั่งที่ว่าเป็นยังไงมรรคผลนิพพานเมื่อกิเลสราบลงไปแล้วเราไม่ต้องถามเลยอันมรรคผลนิพพานเดี๋ยวนี้มันกิเลสนั่นแหละยี่ยบเอาไว้มันไม่เห็นเพราะกิเลสพังลงไปแล้วทำไมจะไม่เห็นนะเอาละพูดนี่นะเหนื่อยแล้วพูดมารู้สึกนะผมเอาแน่ไม่ได้หรอกการเทศนาว่าการทุกวันนี้แล้วแต่มันจะเป็นไปตามเพลงของธาตุของขันนั่นแหละในเทศสะดวกสบายเหมือนแต่ก่อนเป็นไปไม่ได้แล้วหมู่เพื่อนยิ่งมากเขามากเขาทำไงมันควรขยับขยายนะผู้ที่จะขยับขยายควรจะ

พระโดนเนรหาความสงบไม่ได้มันก็ไม่เหมาะในเรื่องที่กลัวอดกลัวอยากกลัวไม่มีอะไรขบขันอันนั้นผมไม่ได้กลัวแหละนั่นคิดดูจะมาสร้างวัดป่ามันตานี่ตั้งแต่วันสร้างมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ไม่เคยได้ฉันข้าวเปล่าโดยไม่มีกลับเลยสร้างมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาตายเดือนพฤศจิกาพ.ศ. 2498สร้างวัดป่ามันตานจนกระทั่งถึงวันนี้ยังไม่เคยปรากฏเลยว่าพระเนนทั้งหลายฉันตั้งแต่ข้าวเปล่าไม่มีกลับไม่มีอะไรเลยไม่เคยมีเมื่อเป็นฉะนั้นเราจะไปกลัวตายเพราะไม่มีอาหารฉันได้ยังไงไม่มีข้าวฉันเพราะไม่มีอาหารไม่มีกลับได้ยังไงก็ไม่เคยขาดสักทีพอจะให้กลัวพอไปอยู่ในป่าในเขามันไม่รู้มันไม่อยากพูดว่าสิบผมนี่ไม่รู้พูดเท่าไหร่แล้วฉันจะเข้าป่าฉันจะเข้าติดกันไปไม่รู้กี่วันก็เคยแล้วแต่เมื่อเทียบถึงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นที่ท่านพาดำเนินมาแล้วโอ้ขี้ปฏิวิอีกแหละเล่าพอดีไม่มาคุยอวดทำไมเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านเป็นเดือนๆฟังว่าท่านไปอยู่บางแห่งเป็นเดือนๆฉันจะเข้าป่างั้นน่ะทั้งนี้ไปอยู่ในป่ามีไม่รู้กี่ครั้งกี่หนอย่างนี้จึงไม่กลัวว่าหมู่เพื่อนจะอดตายแต่กลัวที่ทำจะแห้งผากในหัวใจนั่นเองคนจะมีด้วยมีก็ตามอาหารนี่ก็เป็นอย่างที่เราเห็นนี่นะขนาดนี้แล้วเรียกว่าเหลือเฟือแล้วนั่นอย่างไม่มีคนเลยอย่างมื้อเช้าหรือวันเช้าวานหรือวันไหนถ้าตามปกติของมันความมันเหลือเฟืออยู่ตลอดอยู่แล้วมาเมื่อวานกับวันนี้มันน่าจะน้อยแต่ถ้าเทียบไปกับสถานที่ทั้งหลายที่ครูบาอาจารย์พาอยู่แล้วมันเหลือเฟือน้องผืนนี่คิดดูหลังคาเรือน70หลังผ้าเนนตั้ง40 50ตลาดตะเลไม่มีเขาจะเอาอะไรมาถวายพระคิดดูสิจะอดอยากมั้ยนั่นแต่ข้าวไม่อดแต่กลับมันจะเป็นไงพี่นายก็ดูตามสภาพของบ้านนอกเขาแหละบ้านน้องผืนในนั่นน่ะเขาก็ตะเกียบตะกายให้ตามกำลังแต่ความสามารถของเขาทั้งที่ตลาดไม่มีเอามาเทียบดูสิอันนี้มันมาจากตลาดของนี่นั่นอยู่ในบ้านนี่มันก็เอามาจากตลาดได้เพราะทางสะดวกนั่นทางสะดวกที่ไหนใครไปเดินไปแทบเป็นแทบตายจากอำเภอพรานานิคมไปตั้ง500 600เซนทางอันนี้แค่14 15กิโลรถวิ่งคู่เดียวอาหารอดอยากอะไรผมจึงไม่ได้วิตกวิจารณ์กับเรื่องนี้วิตกวิจารณ์เรื่องธรรมจะแห้งผากภายในใจเพราะอยู่มากกว่ามากแล้วก็มีแต่คลังกิเลสด้วยอยู่ด้วยกันถ้าเป็นคลังแห่งธรรมก็ดีคลังแห่งธรรมอยู่ด้วยกันเท่าไหร่ก็ไม่ทะเลาะกันไม่กระทบกระเทือนกันไม่กีดไม่ขวางกันไม่กีดไม่ขวางตนไม่ทะเลาะกับตนและไม่กีดไม่ขวางใครไม่ทะเลาะกับใครถ้าคลังแห่งธรรมอยู่ในหัวใจแต่นี่มันมีแต่คลังกิเลสที่เต็มไปหมดนับ1ก็1กิเลสไปเลย2 2ครั้งไปเลย3ครั้ง4ครั้ง40องค์ก็40ครั้งกิเลสว่าไงมาบวกกันแล้วมันจะเป็นยุ่งเป็นฉางอันใหญ่โตยุ่งฉางของกิเลสมันเป็นยุ่งฉางของธรรมได้ยังไงแล้วทีนี้เอาอะไรมาเป็นสาระน่าคิดไหมเรื่องที่กล่าวมาเหล่านี้เพราะฉะนั้นจึงต้องเอาให้จริงให้จังกับเจ้าของมองอะไรก็ตามอย่าไปด่วนไปหมายว่าสิ่งนั้นผิดที่นี่ผิดยิ่งกว่าความสำคัญมันหมายตัวเองมันผิดต้องยกผลประโยชน์ให้ส่วนอื่นยกโทษให้เจ้าของเสมอเพื่อหาความจริงจากเจ้าของให้นั้นต่างคนต่างอยู่ด้วยกันได้สะดวกสบายนี่มันดูพูดตามความจริงแล้วใครจะมาบ้าก็ตามเดี๋ยวนี้มันดูมันไม่คิดมันก็คิดทั้งหมดมันเป็นอัตโนมัติอันหนึ่งนั่นแหละในนิสัยของจิตนี่มันอดคิดไม่ได้เกี่ยวกับอยู่กับหมู่กับคณะเพราะความสงสารนั่นเป็นเหตุให้คิดนะไม่ใช่เพราะอะไรนะจะทำยังไงหมู่เพื่อนจะรับความเป็นอัตเป็นธรรมหรือรับความสงบร่มเย็นมีความเฉลียวฉลาดคิดไปคิดแล้วมันก็ไม่พ้นที่ในเงื่อนเหล่านี้ที่จะที่นำมาพูดอยู่เวลานี้ไปได้แหละยิ่งไปงานศพนั่นงานศพนี่เข้าไปมันก็ยิ่งคิดแต่ก่อนก็คิดอยู่แล้วยิ่งไปเห็นประจักษ์หูประจักษ์ตาเข้าไปอีกมันอดคิดอะไรภาษาบ้าๆบอๆเราไม่ได้หรอกมันจะกินไม่กินก็ตามมันอดคิดไม่ได้
ศพครูบาอาจารย์ใส่หีบไว้กับหมักกระดองไว้เหมือนนั่นพูดไม่ถูกเหมือนปลาปลาจ่องดองไว้นี่ดองไว้ที่นี่เป็นปีเป็นปีเป็นปีก็ไม่มาเผามาฝังกันที่ไหนก็ดองไว้เป็นนี่เป็นใหญ่ก็เป็นนี่เป็นใหญ่ทำมันไม่ออกมาเป็นใหญ่เลยทำไงศาสดาทั้งองค์ไม่มีความหมายเลยเลยมีแต่เรื่องประเพณีประเพณีประเพณีอะไรมันถึงได้ใหญ่โตนับยิ่งกว่าศาสดายิ่งกว่าก็ทำไปพระพุทธเจ้าปฏิพานได้7วันเท่านั้นถวายเพลิงท่านแล้วพระสาวกทั้งหลายไม่เห็นเป็นข้อกังวลวุ่นวายกับเรื่องศพเรื่องเมนพระหลานท่านนิพพานที่ไหนสะดวกขนาดไหนมีอะไรวุ่นวายกับท่านท่านตายอย่างสบายสบายท่านไม่มีใครยุ่งท่านท่านสบายมากเพราะท่านหมดความยุ่งในจิตของท่านแล้วขันก็เลยกลายเป็นเรื่องไม่ยุ่งไปด้วยนี่กรรมมาอย่างสมัยปัจจุบันนี้เป็นยังไงครูบาอาจารย์หมายตายหมักมันดองไว้เต็มแผ่นดินสวดกันอยู่นั่นเอาสวดกินกันอยู่นั่นพระหลั่งไหลไปกินกันอยู่นั่นยุ่งไปหมดหลั่งไหลไปหาอัตถะธรรมไม่ไปเพื่ออยู่เพื่อกินมันไปเพื่อทำอะไรมันไปเพื่อพงต่างหากมันอดคิดไม่ได้เราก็ดีแล้วสุดท้ายไอ้เราเวลาตายนี่มันจะไม่เป็นอย่างนี้แล้วเหรอนิสัยเราคนอาภัพวาสนาเราจัดการเราได้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรตายประตูเลยตรงไหนก็ลุ่มแล้วไปเลยนี่มาหมักมาดองยุ่งเลยนี่อันหนึ่งมันอดคิดไม่ได้เนี่ยทำไมมันพ่นจะเข้าเป็นเครื่องดองอีกแล้วก็แม่หายกระเทียมดองแต่นั่นเดียวมนุษย์ประเพณีของศาสดาไม่มีนี่คือเรื่องประเพณีของโลกของโลกตามชอบใจตามชอบใจอดคิดไม่ได้สุดท้ายก็เลยอดพูดไม่ได้วันนี้เลยพอพูดนี่พูดเข้าถึงตัวเจ้าของเลยนี่จะว่าบ้าก็ว่าไปเรามีใจอาภัพวาสนาไม่ชอบหยุ่มชอบอะไรกับใครเรื่องอะไรเลยมันสบายมากอยู่สบายไปสบายกินสบายนอนสบายนั่งสบายใช้สบายทุกสิ่งทุกอย่างสบายสบายหมดไม่ยุ่งนี่เป็นนิสัยของเราผู้มีวาสนาอาภัพเป็นอย่างนั้นแหละนี่พระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้ในมุลปนาถมัชฌิมานิกายทั้งที่พระองค์เป็นศาสดานะเห็นได้พระองค์จึงว่าอย่างนั้นเนี่ยอย่างที่มันจะไม่ลืมก็ไม่ลืมอย่างนี้อะไรมันติดปากมันก็ไม่ลืมคำพูดดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเราสาคตถ้าไม่อยู่เกลื่อนกลนกับผู้กับคนเราอยู่ชั่วระยะเนี่ยฟังดีฟ้าชั่วระยะปัสสาวะกิจอุจารกิจปัสสาวะกรรมเท่านั้นเราก็สบายนั่นหมายนี่นะถ้าเราไม่ได้เกินคนคนคนกับผู้คนผ่านเองชั่วระยะเพียงอุจจาระปัสสาวะเท่านั้นเราก็สบายที่ท่านได้เกี่ยวข้องกับโลกสมความเป็นศาสดานั้นก็เพราะความเป็นศาสดาของท่านเพราะพระเมตตาสงสารของท่านพาให้ท่านเป็นไปอย่างนั้นแต่หลักอัธยาศัยธรรมดาในปัจจุบันของท่านแท้นั้นท่านไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรกับใครท่านไม่ติดอะไรนี่ท่านพอดีอยู่ในองค์ของท่านเองในพระจิตของท่านท่านพอดีถ้าพระธาตุพระขันธ์ของท่านพระสรีระของท่านก็พอดีกับความอยู่ความเป็นผู้เดียวท่านจึงได้เปลี่ยนพระอุทานออกมาหรือเปลี่ยนพระวาจาออกมาว่าท่านไม่มีอะไรยุ่งเหยิงวุ่นวายกับเราแล้วเราชั่วระยะอุจจาระปัสสาวะเท่านั้นเราก็สบายที่อยู่ทั้งหลายเนี่ยในฟังเรื่องวันนั้นมาหาคนนี้มาหาโอ้ทนนี่ว่าไงคิดเอาใจเขาใจเราเนี่ยพอผูกว่าไทย
มันไปยากลำบากก็ทู้ไถไปเพราะคิดถึงใจเขาใจเราไม่ใช่จะเอาแต่เพราะความสะดวกของเราอย่างเดียวมาใช้ธาตุขันธ์ก็อยู่กับโลกก็เป็นโลกเป็นสมมุติโลกทั้งหลายก็เป็นโลกเป็นสมมุติเขาก็เป็นสมมุติเราก็เป็นสมมุติในระยะที่เป็นสมมุติอยู่ด้วยกันมันก็หวังพึ่งกันคนเรานี่เราเวลาโสแสวงหาครูหาอาจารย์จะพูดถึงเรื่องพระเรื่องเนรก็ดีเราสอดแสวงหาแทบล้มแทบตายแสวงหาครูหาอาจารย์เวลาไปหาท่านแล้วก็กลัวท่านจะไม่รับไม่รองกลัวท่านจะว่าอะไรท่าอะไรก็ตามที่จะไม่รับเราเหมือนกับหัวใจมันจะขาดลงไปต่อหน้าต่อตานะอันนี้ก็มาเทียบกับหมู่กับเพื่อนที่มาสอดแสวงหาครูหาอาจารย์มาอยู่ด้วยนั้นจึงพูดอะไรก็ลำบากนี่หว่าอื่นมันก็ยากคายก็ลำบากเพราะความเทียบเหตุผลเหล่านี้ตลอดถึงประชาชนญาติโยมมาจากทางใกล้ทางไกลเราก็คิดหมดเขากับเราหัวใจสอดแสวงหาที่พึ่งหาที่เกาะที่ยึดถ้าใจเป็นใจเป็นเอกถ้าเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรเป็นสองเป็นสามกับอะไรแล้วอันนั้นอยู่ไหนก็ดูได้ดังที่ว่าตะกี้นี่ปกติปกติอยู่คนเดียวปกติพอใจเป็นปกติแล้วใจพอตัวแล้วใจไม่หวังพึ่งอะไรแล้วอันนั้นอยู่ได้สบายสบายแต่พูดยังหวังอยู่นี่สัตว์โลกพึ่งทั้งนั้นนี่จิตดวงใดจะไม่พึ่งไม่มีถ้าจิตยังมีกิเลสจะต้องพึ่งทั้งนั้นนั่นละเอียดขนาดไหนก็ต้องพึ่งพึ่งอัดพึ่งทำหรอแหน่ว่าไงละเอียดเข้าไปทลายกันยังพึ่งพึ่งพึ่งอัดพึ่งทำจนกระทั่งพ้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่ว่าพึ่งด้วยพึ่งอันนั้นให้รู้เองก็รู้เมื่อรู้เองแล้วก็ไม่สงสัยตัวเองถ้าจะให้ไปบอกให้ไปกล่าวหรือไปถามใครไม่ได้ความทั้งนั้นเนี่ยไม่สิ้นสงสัยให้เจ้าของรู้ตัวเองก็หมดปัญหาว่าพึ่งอะไรที่นี่ว่าเอาอะไรทิ้งอะไรที่นี่นะมันหมดปัญหาไปนี่ใครจะว่าบ้าตามนั้นมันเป็นอย่างนั้นอยู่บ้างทุกวันอยู่เป็นเหมือนอะไรถ้าว่าไม่มีเขตมีแดนไม่มีความหมายเขาว่าแต่ถ้าจะว่าไปมันเป็นอย่างนั้นจริงมันไม่สนใจกับอดีตอนาคตกับอะไรว่าเป็นที่พึ่งอะไรไม่เป็นที่พึ่งมันไม่ได้สนใจอะไรเลยมันตั้งอยู่แต่ก่อนมันนอมันเสาะกระสออย่างที่ว่าแล้วครูอาจารย์เนี่ยกับเป็นกับตายฟังอัดฟังทำอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์บ้างมันจ่อจริงนะมันไม่เคยเล่นนะอยู่กับท่านมาได้8ปีนี่ไม่ท่านจะพูดทีเล่นทีจริงไอ้จิตอันหนึ่งมันไม่ได้เล่นนะมันจ่อตลอดมันจึงเหมือนกับอัดเทปเอาไว้นี่ตอนนั้นมันจึงไม่ลืมท่านพูดอะไรก็ตามมันเข้าหมดนั่นพ่อหวังพึ่งว่าไงหวังพึ่งพิงหวังยึดท่านหวังเอามาเป็นคติทุกอย่างทุกอย่างหวังพึ่งพิงหวังยึดท่านหวังเอามาเป็นคติทุกอย่างทุกอย่างมันยึดอยู่ตลอดนั่น

สำคัญยิ่งกว่าความหลุดความพ้นไปเสียอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยเวลาเอาให้เต็มเหนี่ยวของมันแล้วหมดทางที่จะไปจะมาแล้วก็ไม่เห็นว่าอะไรนี่ก็คนคนเดียวนั่นแหละทำไมความนั้นไปไหนหมดอันนี้ก็ผู้เป็นก็รู้เองไม่จำเป็นต้องบอกอะไรแจ้งอะไรอีกมันจะว่าบ้าไปเดี๋ยวนี้มันก็บ้าพอแล้วพูดในหมู่เพื่อนฟังขนาดนี้ก็ดีใครจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็เท่านั้นที่จะให้ว่าไงผมหมดปัญญาแล้วนะการสอนหมู่สอนเพื่อนผมไม่ได้มาหลอกหลอกลวงหมู่เพื่อนสอนทุกสิ่งทุกอย่างถอดออกมาจากหัวใจของทุกอย่างเลยครับในพูดว่าผมไม่สงสัยการสอนหมู่สอนเพื่อนว่ากลัวจะผิดจะพลาดไปผมไม่สงสัยผมก็เคยพูดมาลูกขี่ไม่ลูกขี่ข้างขี่ผมแล้วสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนเต็มพุงสอนเต็มความสามารถสอนเต็มกำความมีความเป็นของเจ้าของอย่างไรไม่เคยปิดบังนี้รับไม่เคยสะทกสะท้านในการสอนกลัวว่าจะผิดไปอย่างนี้ไม่มีเข้าใจดังนั้นใครจะยืดก็ยืดใครไม่ยืดก็หมดปัญญาผมจะช่วยอะไรยิ่งกว่านี้ไปผมช่วยไม่ได้ผมบอกจริงผมก็คือผมคือคนเก่านั่นแหละมันก็ยังไงแล้วผมเป็นนั่นแล้วพูดธรรมะพอพูดอยู่นั่นน่ะพูดธรรมะอย่างอื่นไม่เอาเรียกว่ามันเบื่อมันก็เบื่อจริงนะแต่ว่าเบื่อกันคิดอยู่อย่างกินคิดไปน้องๆมันไม่เอานะมันแปลกอันนี้นะมันเหมือนกับหอกกับหลามันทิ่มมันโกงข้ามมันแต่ก่อนไม่ได้คิดอย่างนั้นอยู่ไม่ได้มันเป็นบ้าอยู่งั้นนะที่ว่าไงถ้าไม่ได้คิดเกี่ยวกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรถเครื่องสัมผัสอดีตอนาคตมันไม่ได้มันเป็นบ้ามันอยู่นั่นเรื่องนอกๆมันอยู่นอกมันดิ้นอยู่งั้นอันนี้เวลานั้นมันกลับโกงข้ามเวลาเราปฏิบัติธรรมเข้าทำมาจนมาทั้งถึงเอาให้เต็มเหนี่ยวกันแล้วมันพลิกตัวออกมาไปเล่นอย่างนั้นไม่ได้อีกอ่ะเนี่ยโกงข้ามนั่นถ้าเรื่องอัดเรื่องทำแล้วหมุนไปได้สบายแน่อยู่คนเดียวมันก็เป็นน้ำมันได้สบายลื่นลื่นลื่นลื่นมันลื่นเหมือนกับน้ำมันน้ำมันหล่อลื่นอย่างนั้นเวลาพูดมันก็เป็นอย่างนั้นพอพูดไปผลด้วยนี่ไปละเลิกกัน

คราวนี้นานกว่าจะได้ประชุมร่วม1เดือนพอดีนี่แหละความมีการมีงานยุ่งเหยิงวุ่นวายตลอดถึงความไม่สะดวกสบายในธาตุในขันธ์ผลทำให้ขาดสาระสำคัญคือการประกอบความภาคเพียรและการได้ยินได้ฟังอัตถัมที่จะทำจิตใจให้สงบเยือกเย็นและผ่องใสแต่ก็ทำให้ขาดไปเพราะขาดธรรมที่กล่าวเหล่านี้เราผู้เป็นหัวหน้ามีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าที่จะให้หมู่เพื่อนได้ประกอบความภาคเพียรเพื่อชำระจิตใจอันเป็นตัวเหตุสำคัญให้มีความสงบเย็นภายในตัวและมีความฉลาดรอบความคิดความปรุงความเคลื่อนไหวของตัวมากยิ่งกว่าที่จะเห็นสิ่งอื่นๆซึ่งมักจะเป็นข้าศึกของภาคปฏิบัติอยู่เสมอมา 3-4 วันนี้ก็ได้เทศเกี่ยวกับมาฆบูชาที่เป็นผลของศาสนธรรมซึ่งท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติจนถึงกับได้ผลเป็นที่พอใจได้มาเฝ้าหรือแสดงตนให้โลกแห่งชาวพุทธทั้งหลายได้เห็นได้ยินในวันมาฆบูชานั้นโดยมีพระอรหันต์ล้วนๆ 1,250 องค์มาประชุมในวันนั้นคือวันเดือน3เพ็ญเวลาบ่ายโดยที่พระพุทธเจ้าให้ทรงรับสั่งแต่ประการใดหรือเรียกว่าไม่ได้นิมนต์มาแต่ท่านเหล่านั้นมาตามอัธยาศัยของตนประหนึ่งว่ามาประกาศผลแห่งการประพฤติปฏิบัติและประกาศความเลิศเลอแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าให้โลกได้เห็นในเวลาเช่นนั้นซึ่งมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นไม่ปรากฏว่ามีซ้ำๆซักๆ

0: อีกเลยผลที่ท่านได้มาแสดงให้โลกเห็นเช่นนั้นท่านได้มาจากอะไรในหลักธรรมพระพุทธเจ้าก็ทรงประกาศสอนไว้แล้วอย่างเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นรากเหง้าข้าวมูลจริงๆคือการปฏิบัติจิตตภาวนาล้วนๆถือเป็นจิตเป็นใจฝากเป็นฝากตายกับความเพียรเพื่อชำระกิเลสนั้นจริงๆผลจึงปรากฏให้โลกได้เห็นเฉพาะในวันนั้นมีพระอรหันต์ 1,250 องค์โดยไม่มีพระปุถุชนเข้ามาเจือปนแม้เพียงรูปหนึ่งหรือองค์หนึ่งเลยนี่ล้วนแล้วแต่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจิตตภาวนาของท่านนี่แหละคือผลแห่งการปฏิบัติธรรมหรือการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาที่ประทานไว้มีผลประจักษ์ให้เป็นที่ภูมิใจสำหรับผู้ได้รู้ได้เห็นผู้ที่ได้ทรงไว้ซึ่งธรรมดังกล่าวนั้นจนถึงวิสุทธิธรรมเราจึงอยากพบอยากเห็นการประกอบความภาคเพียรของหมู่คณะที่มาอาศัยอยู่ในสถานที่นี้ได้ประกอบความภาคเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยความสนใจจริงๆไม่ให้มีงานอื่นงานใดเข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายซึ่งงานเหล่านี้ส่วนมากมักจะเป็นมาทำลายความภาคเพียรของเราให้เสียไปวันเล็กวันน้อยสุดท้ายก็มีแต่งานเหล่านี้ออกหน้าออกตาในพระเนรรูปหนึ่งๆในวัดหนึ่งๆเลยเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงวุ่นวายอันนอกจากหลายทางที่จะเป็นไปเพื่อความสงบสง่างามของจิตใจเลยมีตั้งแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดคิดออกมาในแง่ใดก็มีแต่การแต่งงานซึ่งเป็นเรื่องของโลกเขาทำกันอยู่ทั่วๆไปไม่เห็นเป็นเรื่องแปลกประหลาดอันใดเลยแต่แล้วก็ไม่พ้นที่จะเข้ามาเป็นเนื้อเป็นหนังในวงพระศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งในวัดในวาในพระเนนผู้ปฏิบัติของเราจนได้นั่นแหละงานอันนี้รู้สึกว่าออกหน้าออกตาจริงๆเหมือนว่าแสงพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปทุกระยะที่ทรงสั่งสอนให้บำเพ็ญทางด้านจิตตภาวนาในตำรับตำรามีมากต่อมากเด่นที่สุดก็คือด้านจิตตภาวนาที่พระองค์ท่านประทานพระโอวาทแก่พระสงฆ์ทั้งหลายในครั้งพุทธกาลการจดจารึกก็จดจารึกมาจากความเป็นจริงที่พระองค์ทรงดำเนินและประกาศสอนไว้เรื่อยมาจนกระทั่งวันปรินิพพานพระโอวาทเหล่านั้นถูกจดจารึกมาได้อ่านได้เห็นได้ยินได้ฟังจดจำมาเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันนี้แต่ไม่ค่อยจะถึงใจและไม่ถึงใจของผู้ศึกษาและนักปฏิบัติทั้งหลายจึงทะเลถลายไปนอกลู่นอกทางที่พระองค์ท่านตำหนิติเตียนอยู่เสมอพระสงฆ์สาวกเหล่านั้นท่านมาจากสถานที่เช่นไรที่กล่าวมาว่า 1,250 องค์นั้นท่านอยู่ในที่เช่นไรตามตำรับตำรามีตั้งแต่อยู่ในป่าในเขาที่สงัดวิเวกอิริยาบถต่างๆเต็มไปด้วยความภาคเพียรชำระกิเลสจนกระทั่งถึงเดินรับผลเป็นที่พอใจมานี่เป็นทางที่ถูกต้องดีงามถึงกับได้ผลประกาศออกมาให้โลกเห็นในวันมาฆบูชานอกจากนั้นก็ยังมีอยู่มากมายบรรดาพระสงฆ์สาวกซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ประกอบทางด้านจิตตภาวนามากกว่าในงานใดๆทั้งสิ้นเราผู้ปฏิบัติถ้าไม่คำนึงและดำเนินตามทางที่พระองค์ประกาศ สอนไว้แล้วนี้ก็ยากที่จะได้ประสบพบเห็นแม้ที่สุดความสงบเย็นใจเพียงขั้นสมาธิก็จะได้ยินแต่ชื่อเท่านั้นจะไม่ปรากฏความจริงขึ้นที่ใจนั่นเลยแล้วก็ค่อยหมดไปหมดไปเดียวแหลมไปโดยลำดับทางภาคปฏิบัติคือความสนใจต่อทิฏฐภาวนาจะมีแต่เรื่องที่เป็นข้าศึกต่อกันโดยทางอ้อมหรือทางตรงแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาจนกลายเป็นเนื้อเป็นหนังของพระของเนนของวัดวาอาวาสไปเสียอย่างประจักษ์ตาของเราทุกคนปฏิเสธไม่ได้เช่นการก่อสร้างการขวนขวายในแง่ต่างๆอันเกี่ยวกับด้านวัตถุซึ่งขัดกันกับทางด้านจิตตภาวนามีปรากฏว่าเด่นมากทีเดียวถ้าเราจะพูดในวงปฏิบัติสำหรับผู้สังเกตสอดรู้จิตจริงๆแล้วเราจะเห็นความผลักดันของกิเลสที่ไม่ชอบให้เราประกอบความภาคเพียรเพื่อกำจัดมันนั้นจึงต้องผลักดันให้ออกให้คิดในแง่ต่างๆสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีโดยอาศัยศาสนาว่าสัมมากัมมันตะว่าเป็นการงานชอบนั้นเป็นโล่มาบังหน้าแล้วผลักไสเราให้ออกนอกลู่นอกทางไปโดยการกระทำในสิ่งที่กล่าวเหล่านี้อย่างเปิดเผยและสะดุดใจบ้างเลยอย่างนี้แหละผู้ปฏิบัติจะเรียกว่าอะไรถ้าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสภายในจิตใจจริงๆแล้วสิ่งที่กิเลสมันผลักดันออกมาให้ออกนอกลู่นอกทางแห่งความเพียรเพื่อชำระมันเราจะเรียกอะไรถ้าไม่เรียกว่ามารของความเพียรเราไม่ต้องว่ามารกว้างๆที่ไหนละมารแห่งความภาคเพียรเพื่อชำระกิเลสคือกิจนั้นงานนี้ถลิ้วถลายออกไปพอจะหันหน้าหรือย้อนกระแสจิตเข้ามาสู่ตัวเหตุอันสำคัญคือใจที่เต็มไปด้วยความคิดปรุงในแง่ต่างๆซึ่งถูกผลักดันออกมาจากกิเลสนั้นมันดิ้นรนกระวนกระวายเหมือนจะเป็นจะตายนั่งภาวนาก็คอยนับแต่เวลาคอยสังเกตดูตั้งแต่ความจะเจ็บปวดแสบร้อนที่ตรงไหนคอยที่จะออกนอกลู่นอกทางอยู่ตลอดเวลานั่นนักสังเกตนักปฏิบัติด้วยความมีสติจำอย่างไรก็ปิดไม่อยู่ต้องรู้และต้องเป็นอย่างที่ว่านี้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นการนั่งภาวนาจึงไม่เป็นเหตุเป็นผลอันใดพอที่จะให้มรรคให้ผลเกิดขึ้นได้พอประมาณและได้เป็นที่พอใจเนื่องจากมันมีสิ่งต่อต้านกันอยู่ภายในจิตใจโดยเจ้าตัวก็ไม่สนใจและไม่รู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งต่อต้านที่จะให้เราก้าวเดินเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อสมาธิปัญญาและเพื่อมรรคผลนิพพานได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยต้องถูกสิ่งเหล่านี้กีดขวางผลักดันอยู่ตลอดเวลาท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายลองใช้ความสังเกตดูความผลักดันของที่ให้จิตคิดในแง่ต่างๆเพื่อออกนอกลู่นอกทางนั้นเป็นอย่างไรมีไหมภายในจิตใจของพวกเราทั้งหลายผู้ปฏิบัติด้วยความสนใจจริงๆแล้วอย่างไรก็ต้องได้รบกับสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานแห่งการประกอบความภาคเพียรจริงๆได้รบกับมันอยู่ตลอดจนกระทั่งสิ่งเหล่านี้ค่อยอ่อนตัวลงไปอ่อนตัวลงไปเมื่อสิ่งเหล่านี้อ่อนตัวลงไปใจก็เกิดความสงบเย็นได้ที่ใจไม่สงบก็เพราะความคิดเหล่านี้เลยที่เป็นมารต่อความสงบเย็นใจของเราจะเป็นอะไรที่ไหนไปเราจะไปหามารที่ไหนถ้ามาหาสิ่งที่แทรกซึมอยู่ภายในจิตใจและทำลายค ความสงบเย็นใจของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ให้เกิดขึ้นได้นี่จะเป็นอะไรไปถ้าไม่ใช่ความคิดสังขารที่ปรุงขึ้นอยู่ตลอดเวลาในแง่ต่างๆนี่เท่านั้นจะเป็นอะไรไปผู้ปฏิบัติต้องได้สังเกตต้องได้รบกับความคิดปรุงเหล่านี้ด้วยความตั้งหน้าตั้งตารบกันจริงๆสังเกตกันจริงๆระงับดับกันด้วยอุบายต่างๆอย่างแท้จริงเช่นอย่างน้อยนำคำบริกรรมเข้ามากำกับมากกว่านั้นใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองตามความคิดปรุงนี้ว่ามันคิดปรุงเรื่องอะไรมันจะคิดปรุงไปถึงไหนตามต้อนตามไปกันอยู่ตลอดเวลาด้วยความสนใจใครรู้ใครเห็นความเคลื่อนไหวของความคิดปรุงเหล่านี้แล้วจิตจะต้องได้ย้อนตัวเข้ามาสู่ความสงบจนได้เพราะสิ่งเหล่านั้นสงบตัวลงด้วยสติที่เราเพียรพยายามติดตามอยู่เสมอถ้าไม่ได้ใช้ความพิจารณาอย่างนี้อย่างไรก็ไม่เจอความสงบเย็นใจได้และเราไม่ทราบว่ามารที่ขีดขวางทางเดินเพื่อความอย่างน้อยเพื่อความสงบคืออะไรเราจะไม่มีทางทราบได้เลยนี่แหละมารของการปฏิบัติธรรมงานของสมาธิงานของปัญญาหรืองานของมารของสมาธิมารของปัญญามารของมรรคผลนิพพานจะเป็นอะไรไปถ้าไม่ใช่ความคิดที่สอดแทรกอยู่ภายในความเพียรของเราโดยเป็นเรื่องของสมุทัยแล้วจะเป็นอะไรนี่แหละสมุทัยมันแทรกอย่างนี้ละเอียดไหมท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้พิจารณาบ้างหรือยังสิ่งนี้ที่กล่าวเหล่านี้ได้พิจารณาแล้วทั้งนั้นจึงได้นำมาพูดให้ท่านทั้งหลายฟังไม่ใช่ไม่ได้พิจารณาและพร้อมทั้งการได้รบกันอย่างเต็มที่เต็มฐานอีกด้วยจนเห็นเหตุเห็นผลกันถึงกับขั้นพอฟัดพอเหวี่ยงและสิ่งเหล่านี้หมอบราบลงไปปรากฏเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาจากนั้นก็เป็นเรื่องของปัญญาที่จะก้าวเดินเพื่อห้ามหันหรือสังหารสิ่งเหล่านี้ให้ลดน้อยลงไปโดยลำดับมีวันหนึ่งมีแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้ยุ่งนั้นยุ่งนี้ทั้งที่เป็นสำนักปฏิบัติเป็นวัดปฏิบัติเป็นผู้ปฏิบัติแต่ความเคลื่อนไหวแห่งผู้ปฏิบัติกลายเป็นเรื่องทำลายตัวเองทำลายอัตธรรมสมาธิปัญญาไปโดยลำดับลำดาอยู่เรื่อยมาอย่างนี้เราจะหาความสงบเย็นใจและมรรคผลนิพพานที่ไหนอย่างไรก็เป็นไปไม่ได้ถ้าไม่เอาจริงเอาจังกับสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้วันหนึ่งเราหวังอะไรก็เห็นแต่มืดกับแจ้งนี้เท่านั้นเป็นมาตั้งกับตั้งกันและจะเป็นไปอีกตั้งกับตั้งกันไม่มีใครสามารถจะนับอ่านได้เลยในความมืดความแจ้งที่เป็นมาอยู่อย่างนี้และจะเป็นไปข้างหน้าเราหวังอะไรสิ่งใดที่เป็นภัยต่อเราอยู่เวลานี้ถ้าไม่ใช่ความคิดความปรุงที่กุเรื่องขึ้นมาทำลายเจ้าของอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจนี้จะเป็นอะไรไปนี่แหละการปฏิบัติศาสนาหรือปฏิบัติจิตตภาวนาจึงต้องย้อนใจนิดจ่อสติและปัญญาลงที่ต้นเหตุบ่อเหตุคือใจดวงนี้เพราะใจดวงนี้ได้บรรจุสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยซึ่งจะต้องผลักดันออกมาอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีสติจะมีแต่เรื่องสังขารที่เป็นส่วนสมุทัยนี้เท่านั้นทำงานอยู่ตลอดเวลาเวลาการทำงานของสมุทัยไม่ทำงานเพื่อความสงบเย็นใจนอกจากเพื่อความฟุ้งซ่านรำคาญแล้วขนทุกข์มาเผาตัวของเราโดยไม่มีการพักผ่อนหย่อนตัวเลยเท่านั้นไม่เห็นมีสิ่งใดจะเลิศเลอเพราะความปรุงแต่งของกิเลสสมุทัยเหล่านี้นี่จึงทำให้วิตกวิจารกับการประพฤติปฏิบัติของเพื่อนสูงที่ดูลักษณะอ่อนๆแอๆในการประกอบความภาคเพียรมาก อยู่ไม่น้อยทำไมจึงทราบว่ามากว่าไม่น้อยก็เคยปฏิบัติอยู่แล้วเหมือนกันก่อนที่จะได้มาได้รับความเสด็จสรรปัญญาของเพื่อนสูงและประชาชนว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ได้เคยฟัดเคยเหี่ยงกับสิ่งเหล่านี้มาแล้วขณะที่สติปัญญาอ่อนความเพียรอ่อนเป็นอย่างไรนะเรื่องของกิเลสมีแต่คอยจะลุกหน้าคืบหน้าเรื่อยไปไม่มีคำว่าอ่อนกำลังด้วยการปล่อยตามใจให้มันคิดตามเรื่องของมันนอกจากจะมีความเข้มแข็งทางความภาคความเพียรหาอุบายวิธีการต่างๆพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายขมเพื่อจะต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆที่คิดที่ปรุงขึ้นภายในจิตใจของตัวเองนั่นแหละอย่างน้อยให้สงบตัวลงไปพอใจได้รับความเย็นใจบ้างก็ยังดีนี่ท่านเรียกว่าสมาธิหรือสมถะธรรมการปฏิบัติธรรมถ้าไม่เห็นความสงบเย็นใจจนปรากฏเป็นความสง่าราศีขึ้นภายในตัวเองแล้วเราจะหวังพึ่งอะไรในตัวของเรานี้มีอะไรก็หนังเนื้อเอ็นกระดูกหุ้มห่อกันอยู่เพียงเท่านั้นผิดอะไรกับโลกของเขาสิ่งที่เป็นที่ภูมิใจภายในตัวของเรานี้ก็คือจิตเป็นผู้ทรงธรรมไว้ได้ด้วยการประกอบความภาคเพียรอยู่โดยสม่ำเสมอเป็นผลให้ทราบชัดภายในจิตใจมีสมถะธรรมเป็นพื้นฐานคือความสงบเย็นใจเพียงเท่านี้เราก็ภูมิใจว่าใจเราได้รับความสงบเย็นไม่ดิ้นรนกระวนกระวายเหมือนโลกทั่วไปที่เขาไม่ได้ปฏิบัติอัตธรรมเลยเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมได้ชมอัตชมธรรมภายในจิตใจของตนด้วยความภาคภูมิใจตั้งแต่ขั้นนี้ขึ้นไปเมื่อความอุตสาห์พยายามไม่หยุดไม่ถอยเพราะผลแห่งสมถะธรรมได้ปรากฏเป็นพื้นฐานและเป็นต้นทุนอยู่แล้วความเพียรก็ย่อมก้าวไปอยู่โดยสม่ำเสมอจากนั้นก็เป็นเรื่องของปัญญาพินิจพิจารณาใคร่ครวญแยกแยะดังที่เคยอธิบายให้ฟังหลายครั้งหลายหนแล้วโดยถือรากฐานอันสำคัญได้แก่ร่างกายของเราเป็นสนามรบหรือเป็นสถานที่ทำงานเริ่มดังที่พระพุทธเจ้าทรงเปิดทางให้ในเบื้องต้นว่าเจสาโลมานาขาสันตาตะจูเอาเปิดเข้าไปแยกแยะเข้าไปให้เห็นตามความจัดความจริงของธรรมธรรมท่านไม่หลอกไม่หลอนผู้ใดแหละธรรมต้องเป็นความจริงเห็นตามความจริงพระพิจารณาตามความจริงของสภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้มีการเสกสรรปั้นยอปอปั้นเหมือนกิเลสประเภทต่างๆซึ่งอาการใดแสดงออกมามีแต่อาการหลอกลวงต้มตุ๋นทั้งนั้นภายในร่างกายของเรามีชิ้นไหนที่กิเลสมันไม่สงวนมีชิ้นไหนที่กิเลสมันไม่ว่าดิบว่าเป็นของดิบของดีเป็นของสวยของงามเป็นของจีรังถาวรมั่นคงเป็นของยั่งยืนมีที่ตรงไหนจุดไหนมีแต่เรื่องมันปั้นขึ้นมาด้วยลมแรงๆซึ่งหาความจริงไม่ได้ทั้งนั้นเราหลงขนาดไหนถึงได้ยังยอมติดมันความเสกสรรปั้นยอของมันอยู่เช่นนี้มันมีแต่ลมๆแรงๆหาความจริงที่ไหนมีในร่างกายส่วนนี้ทั้งส่วนใดของผู้ใดก็ตามมันไม่มีมีแต่ลมๆแรงๆที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นเรื่องของความเสกสรรปั้นยอของจิตใจให้โลกทั้งหลายได้ติดกันส่วนธรรมท่านพุ่งทะลุเข้าไปสู่ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความจริงอยู่แล้วธรรมก็พิจารณาตามความจริงก้าวเดินตามความจริงพูดถึงเรื่องอสุภะอสุพังในร่างกายของเรานี้ตรงไหนที่เป็นของสะอาดสะอ้านเป็นของสวยของงามมีที่ตรงไหนนี่ธรรมท่านบอกไม่มีเพราะไม่มีจริงๆนั่นถ้าพูดถึงเรื่องทุกขังเป็นยังไงบีบบังคับไม้วันหนึ่งคืนหนึ่งดิ้นรนกระวนกระวายเพราะบรรเทาทุกข์เพราะระงับทุกข์ไม่ใช่เพราะความสุขพายดิ้นพายเพลิดเพลินแต่เป็นความทุกข์ที่มันบีบบังคับภายในร่างกายและจิตใจของเราจึงต้องดิ้นรนกระวนกระวายหรือกระเสือกกระสนไม่มีใครที่จะอยู่โดยลำพังตนเองได้ต้องดิ้นเสมอเพื่อบรรเทาความทุกข์ ที่มันเกิดนั้นให้เบาบางลงไปบ้างพอทรงตัวอยู่ได้ในวันหนึ่งหนึ่งนี่ท่านเรียกว่าทุกขังจริงหรือไม่จริงพิจารณาสิกิเลสมันเอาความสุขที่ไหนมาให้เกิดสรรขึ้นมาเมื่อผิดจากความจริงแล้วมันจะต้องปีนเกลียวกันกับความสุขกลายเป็นเรื่องความทุกข์ไปทั้งนั้นคำว่าอนิจจังก็เห็นกันอยู่นี่เห็นอยู่ภายในตัวของเราหายใจเข้าหายใจออกมันเที่ยงเมื่อไหร่ถ้าเที่ยงแล้วมันจะมีเข้ามีออกอะไรอยู่ตลอดเวลามีมากมีน้อยและสุดท้ายมันก็หยุดตายกันได้นะอนิจจังแปลสภาพตั้งแต่เด็กๆปฏิเข้าเริ่มเข้าสู่ปฏิสนธิวิญญาณมาจนกระทั่งบัดนี้แปลหรือไม่แปลดูสินี่คือความจริงท่านบอกอนิจจังมันเป็นอย่างนี้ถ้าเชื่อตามหลักความจริงนี้แล้วเราจะไปตื่นเต้นอะไรกับสิ่งที่มันเป็นตามสภาพของมันเราก็รู้ตามสภาพของมันแล้วตื่นหาอะไรไม่มีอะไรตื่นที่ตื่นนั่นก็เพราะดิ้นตามสิ่งหลอกลวงต่างหากคำว่าอนัตตาก็เหมือนกันนี่เหล่านี้ได้เคยแสดงมากมายก่ายกองหลายครั้งหลายหนไม่เคยที่จะละเว้นทำเหล่านี้เลยในการแสดงธรรมเพราะการปฏิบัติก็หาความละเว้นไม่ได้ในธรรมทั้งหลายเหล่านี้ต้องเดินตามนี้นี่เพราะเป็นสายทางเดินเพื่อความคลี่คลายขยายจิตตัวออกจากสิ่งถูกมัดหรือฟืนไฟทั้งหลายเหล่านี้ที่เราไปยึดมันให้ห่างออกไปด้วยการพิจารณาธรรมที่ถูกต้องดีงามมีเรื่องของปัญญาพิจารณาสิพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีท่านใช้ปัญญาอย่างนี้แหละถอดที่คลายกิเลสหรือว่าผูกมัดหรือสังหารกิเลสท่านพิจารณาอย่างนี้จนเห็นผลเป็นที่พอพระทัยและพอใจแล้วจึงได้มาสั่งสอนพวกเราทั้งหลายว่าให้ดำเนินตามนี้จะไม่เป็นอื่นกิเลสจะหนาแน่นยิ่งกว่าแผ่นดินทั้งแผ่นก็ตามเถิดจะต้องพังทลายลงด้วยความจริงเพราะความจริงนี้มีอำนาจมากที่สุดไม่มีอะไรเกินความจริงไอ้ความจำปลอมมีเท่าไหร่พังทั้งนั้นฟังแต่ว่าจำปลอมเถิดพังทั้งนั้นพังทั้งนั้นถ้าความจริงได้เข้าถึงไหนสิ่งจำปลอมย่อมพังไปด้วยกันทั้งนั้นเมื่อมีสติปัญญาพิจารณาตามหลักความจริงด้วยความแก่กล้าสามารถเพียงไรแล้วสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดตามเรื่องกิเลสหลอกลวงนั้นจะค่อยคลายตัวออกมาคลายตัวออกมาจนสลัดตัดออกได้กลายเป็นความสุขเพราะความไม่แบกไม่หามสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาภายในจิตใจของตนนี่แหละท่านบอกต่อยอุปาทานอุปาทานคือความแบกความหามอันเกิดขึ้นมาจากความสำคัญมั่นหมายนั่นเองมันถึงไปยึดไปถือทั้งที่ดินก็รู้กันอยู่แล้วว่าดินมันไปยึดหาอะไรนี่เป็นยังไงใจของพวกเราผู้ปฏิบัติให้กิเลสมันหลอกอย่างสดๆร้อนๆพิจารณาสินี่คือเรื่องปัญญาพิจารณาคลี่คลายดูให้เห็นตามความเป็นจริงส่วนที่จะคอยขัดคอยแย้งเราซึ่งเคยเป็นมาอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วมันต้องขัดต้องแย้งอยู่ตลอดเวลาต้องสู้กันกับสิ่งเหล่านี้แหละคือความจอมปลอมนั่นน่ะมันมาขัดมาแย้งให้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นทั้งๆที่มันไม่เป็นมีแต่ลมแต่แรงเสียสันเฉยๆมันก็มาขัดมาแย้งถ้าสติปัญญาไม่ทันก็หลงตามล่มจมไปตามมันจนได้ไม่สงสัยนี่คือเรื่องของปัญญาแห่งผู้ปฏิบัติวันหนึ่งวันหนึ่งเรามีงานอะไรนักบวชเรามีงานอะไรมีแต่งานชำระซักฟอกจิตใจของตนให้กิเลสทั้งหลายเบาบางลงไปจนกระทั่งถึงหมดสิ้นไปจากใจด้วยความเพียรของเรานี้เท่านั้นแล้วมีงานอะไรเข้ามาแทรกมาขัดมาแย้งถ้าไม่ใช่เราหาเรื่องใส่ตัวเองหาจับปืนจับไฟมาเผาตัวเองให้เดือดร้อนวุ่นวายไปเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรที่จะมาขัดมาแย้งเราไม่ให้ประกอบความภาคเพียรได้ด้วยความเต็มอกเต็มใจและได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วรู้ที่วันหนึ่งวันหนึ่งมีงานมีการอะไรบิณฑบาตก็ล้นบาตรเหลือบาตรมาจะฉันเท่าไหร่ก็ได้แล้วฉันแล้วก็ไม่เห็นมีใครมาบังคับบัญชาให้ไปทำงานนั้นต้องไปทำงานนี้เหมือนอย่างโรคสงสารเขามีแต่การประกอบความภาคเพียรฉันอยู่ก็เราก็ทำได้ทำความเพียรไม่มีการบังคับเพราะการประกอบความเพียรมีอยู่ทุกขณะจิตของผู้สนใจที่จะพิจารณาได้ทุกขณะจิต ที่จะพิจารณานอกจากเราไม่สนใจเสียเท่านั้นแล้วก็หาเรื่องหาราวว่าอันนั้นมายุ่งอันนี้มายุ่งก็เรื่องของกิเลสมันต้องยุ่งตลอดเวลานั่นแหละมันพาใครให้สงบร่มเย็นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสเรารู้ไหมเราก็ไม่รู้ถ้าถลายออกไปถลายถลายออกไปอยู่เรื่อยๆไม่เข้าร่องเข้ารอยที่จะให้เป็นความสงบร่มเย็นตามทางอัตทางธรรมเลยเราจะหวังเอามรรคผลนิพพานที่ไหนกันพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านดำเนินท่านไม่ได้ดำเนินอย่างนี้สถานที่อยู่ของท่านก็ป่าก็เขามีเต็มไปหมดในตำรับตำราค้านกันไม่ได้เพราะต่างคนต่างเรียนต่างคนต่างรู้เห็นมาหาค้านที่ไหนเพราะเป็นสวดคาถาธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วเอาอะไรไปค้านพระสาวกทั้งหลายร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันท่านถือเป็นเนื้อเป็นหนังในสถานที่อยู่คือป่าคือเขาลำเนาไพรการประกอบความภาคเพียรเป็นจิตเป็นใจพึ่งเป็นพึ่งตายกับการประกอบความเพียรอย่างแท้จริงการต่อสู้กิเลสก็เหมือนกันสู้เอาถึงเป็นถึงตายนะผลก็ปรากฏขึ้นมาว่าเป็นพุทธังสนังคฉามิของพวกเราธรรมังปรากฏขึ้นมาจากความเพียรของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายให้โลกได้กราบไหว้บูชาสังฆังสนังคฉามิเป็นผู้สิ้นกิเลสตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันเป็นองค์ขปยานของพระเจ้าเพราะการประกอบความเพียรดังที่กล่าวมาเหล่านี้แหละท่านไม่ใช่เพราะยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปแย่งเอางานของโลกมาเหมาจะหมดทั้งตลาดภายในใจของเรามีแต่ตลาดของงานยุ่งไปหมดงานนั้นแล้วมีแล้วงานนั้นปรุงไปหมดหาความปรุงเป็นอัตเป็นธรรมไม่มีมีแต่เรื่องของกิเลสเข้าไปตีตลาดภายในหัวใจของพระผู้ปฏิบัติเราจะหวังเอามรรคผลนิพพานที่ไหนมีมันก็มีตั้งแต่ความเหลวไหลเหลวแหลกเต็มหัวใจเรานั่นแหละแล้วเราจะเป็นที่พึงใจที่ตรงไหนสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายพิจารณาเลยต้องนำมาพิจารณาต้องนำมาเทียบเคียงผู้จะปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นต้องเจาะต้องแสวงหาช่องหาทางที่จะเล็ดรอดไปได้อยู่โดยสม่ำเสมอไม่มากก็น้อยต้องเป็นอยู่เช่นนั้นผู้ปฏิบัติเพราะกิเลสนี้เป็นสิ่งที่เหนียวแน่นที่สุดซ่าซ่านไปทั่วสกลกายทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงออกมีแต่เรื่องของกิเลสจับจองไว้หมดเหตุใดเราจะมีช่องทางพอเลื่อนรอดไปได้ถ้าไม่ใช้สติปัญญาศรัทธาความเพียรอย่างแท้จริงแล้วจะไปไม่รอดตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วหามกองทุกข์ที่เป็นผลของกิเลสผิดขึ้นมาอยู่ตลอดไปตั้งแต่กลับไหนกันใดมาแล้วเราเป็นที่แน่ใจการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนแน่ใจในหัวใจนี่เองได้ปฏิบัติมาอย่างนี้เรื่องใจดวงนี้มันเคยแบกพบแบกชาติพร้อมกับแบกกองทุกข์มามากน้อยเพียงไรตั้งแต่กลับไหนกันใดนับไม่ได้เลยจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้มันจะยุติสิ้นสุดยุติกันที่ตรงไหนเรื่องกองทุกข์เหล่านี้ถ้ากิเลสอันเป็นเหตุผิดทุกข์ขึ้นมามันยุติลงได้ทุกข์ก็เป็นอันว่าหมดสิ้นไปความเกิดเจ็บเจ็บตาทั้งหลายดังที่ท่านว่าชาติปิดุขาชราปิดุขามานำปิดุขังซึ่งเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเพราะอำนาจของความเกิดและมีเพราะเชื้อแห่งสิ่งที่พาให้เกิดมันมีอยู่ภายในจิตใจนี้ได้สังหารกันลงไปแล้วมันจะอะไรมาเกิดฟังสินี่แหละตรงนี้ตรงสำคัญที่จุดที่รวมแห่งกองทุกข์ทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้ก็คือกิเลสเป็นผู้ประมวลเป็นผู้ผิดขึ้นมาภายในจิตใจดวงนี้เองนี่ถึงไม่นับก็ตามมันรู้หยุดประจักษ์เอาปัจจุบันในจิตนี้เป็นสักขีพยานย้อนหลังเข้าไปขี่กลับขี่กันก็เข้าใจในจุดนี้หมดไม่เลยนอกเหนือไปจากจุดคือตัวเหตุอันสำคัญได้จากจิตที่มีอวิชชาฝังจมอยู่นี่เลยอวิชชาคือเชื้ออันสำคัญฝังจมอยู่ภายในจิตใจนี่คือกิเลสตัวสำคัญที่สุดละเอียดแหลมคมมากที่สุดจึงเรียกว่ากษัตริย์วัฏจิตจะได้เกิดอะไรถ้าไม่ได้เกิดจิตได้เกิดอวิชชาดวงนี้นี่ประมวลเข้ามาผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะสามารถประมวลสิ่งเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องไปถามใครและพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไว้เรียบร้อยแล้ววิธีการที่จะประมวลสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ด้วยความภาคเพียรกันกรองเข้ามาตัดเข้ามาเรื่อยดังที่กล่าวมาแล้วตะกี้นี้ตั้งแต่เรื่องอสุภะคือพังอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ล้วนแล้วตั้งแต่ประมวลเข้ามาให้เห็นตามความจัดความจริงที่มันเป็นจริงอยู่แล้วอย่างไรให้เห็นตามความจัดความจริงโดยทางปัญญาอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วจะประมวลตัวเข้ามาประมวลตัวเข้ามาแล้วหดย่นเข้ามาย่นเข้ามาจนรวมเข้ามาสู่ที่ดวงใจดวงเดียวนี่เรื่องภพชาติอะไรเป็นสาเหตุกำหนดลงไปดูที่นั่นมันก็กระจ่างแจ้งอยู่แล้ว อะไรเป็นภพชาติต้นไม้ภูเขาไม่ได้เป็นภพเป็นชาติไม่ได้มาสร้างความทุกข์ความลำบากให้นอกจากกิเลสที่ฝังอยู่ภายในจิตใจดวงเดียวนี้เท่านั้นนั่นความเพียรอย่างลงที่ตรงนี้ที่นักปฏิบัติเมื่ออย่างลงไปตรงนี้แล้วยังไงก็ประมวลเข้ามาได้ล่ะอ้าวเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันก็เอาเกิดมาผ่านมาแล้วที่อนาคตจะเป็นอย่างไรตัดลงในวงปัจจุบันถ้าขาดสะบั้นอนาคตจะมีไปไม่ได้ถ้าปัจจุบันไม่ส่งเงื่อนให้ไปเกิดปัจจุบันนี้ได้ฟันลงอย่างขาดสะบั้นพันแหลกไม่มีเหลือแล้วภายในจิตใจกระจ่างแจ้งขึ้นในที่นี้ไม่ต้องถามใครแล้วพูดแล้วสาธุเลยบรรดาพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายว่าไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าทูลถามอย่างไรเพราะความจริงอันเดียวกันสอนลงเพื่อความจริงนี้เท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นก็คือพระโอวาทของพระพุทธเจ้าสันติโกอย่างสุดยอดก็ตรงนี้จะเป็นที่ตรงไหนพระพุทธเจ้าก็สันติโกสุดยอดพระทัยในตรงนี้พระสาวกก็สุดยอดที่ตรงนี้และประกาศกังวานขึ้นพันด้วยความจริงอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยขึ้นที่ดวงใจดวงนี้ดวงเดียวนี้เท่านั้นนั่นปลดแล้วทุกที่นี่อ้าวเรื่องที่จะไปเกิดประตาที่ไหนหมดมันรู้เองจะว่าไงนั่นนี่แหละการที่จะสังหารเรื่องความทุกข์ให้สังหารอย่างนี้อะไรเป็นตัวเหตุก็พูดแล้วมันเกี่ยวโยงไปถึงไหนถึงไหนพิจารณาประมวลเข้ามาประมวลเข้ามาอันนี้เรียกว่าปัญญานี่แหละปัญญาเป็นของสำคัญมากทีเดียวนี่การใช้ปัญญาใช้อย่างนี้เวลาใช้ปัญญาเอาจริงเอาจังเต็มเม็ดกำลังบางชามีเท่าไรโหมตัวเข้าไปอย่าเสียดายทุกข์อย่าเสียดายกิเลสสมุทัยที่ความขี้เกียจขี้ค้านความท้อแท้อ่อนแอความทะเลถลายซึ่งเป็นเรื่องของสมุทัยลากจิตใจของเราออกไปนอกลู่นอกทางทั้งนั้นนี่เคยเป็นมาเท่าไหร่แล้วผู้ปฏิบัติไม่ทราบใครจะทราบผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นพระพุทธเจ้าเป็นเอกในภาคปฏิบัติพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายเป็นเอกในภาคปฏิบัติเพราะฉะนั้นท่านจึงได้ทรงธรรมอันเอกขึ้นที่ใจของท่านมีผู้ปฏิบัติทั้งหลายดำเนินด้วยเอาเครื่องมือจากพระพุทธเจ้าที่ทรงดำเนินและประทานให้แล้วนั้นคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นต้นประมวลเข้ามาโหมกันกับกิเลสที่เต็มอยู่ในหัวใจนี้อย่างไรก็พังพระพุทธเจ้าทำลายกิเลสให้พังราบลงไปเพราะธรรมเหล่านี้สาวกทั้งหลายพระเพราะธรรมเหล่านี้ทั้งนั้นเหตุใดเมื่อเข้ามาสู่เราแล้วมันจะล่มจมชิบหายไปถ้าไม่ใช่กิเลสมันปัดมือออกเสียปัดมือเสียไม่ให้ฟันให้ทำลายมันได้เท่านั้นมักจะเป็นอย่างนั้นเท่าที่สังเกตดูความภาคเพียรของหมู่เพื่อนนี้อ่อนแอท้อถอยทำอะไรมักจะสะดุดตาสะดุดหูอยู่เสมอพูดก็สะดุดหูกิริยา ที่แสดงออกก็สะดุดตามันทำไมจึงสะดุดตามันบกพร่องในธรรมมันก็สะดุดตาถ้าเรามองเป็นธรรมมองด้วยความเป็นธรรมมองด้วยสติมองด้วยปัญญาหลักธรรมชาติของธรรมที่พระองค์ทรงสอนไว้แล้วตรงไหนที่ผิดก็รู้ไม่ผิดก็รู้นั่นแล้วทำไมเจ้าของไม่รู้เจ้าของนี่ที่มันสำคัญนี่เราพูดถึงผลของการปฏิบัติผลที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับภูมิปฏิบัติกับผู้ปฏิบัติคือนักบวชของเราก็คือมรรคผลนิพพานนี่เป็นที่เหมาะสมมากกับผู้ปฏิบัติไอ้เรื่องกิเลสตัณหาอาสวะหรือเรื่องดิ้นรนกังวลกระวายกวาดแกงกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ยุ่งเหยิงในเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของสมณะผู้ปฏิบัติธรรมเลยคือผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติเพื่อจะถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นตัวสำคัญอยู่ภายในจิตใจด้วยความเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยสละเป็นสละตายลงไปนี้เท่านั้นเป็นผู้ที่จะทรงมรรคทรงผลได้โดยสมบูรณ์ดังครั้งพุทธกาลท่านทรงมาแล้วเพราะธรรมนี้เป็นธรรมสดสดร้อนร้อนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วนี้ไม่มีปีกแวะไม่มีผิดไม่มีเคลื่อนคลาดจากหลักความจริงที่ทรงดำเนินมาแล้วและเห็นผลเป็นที่พอพระทัยมาแล้วเลยตรงแนวต่อความพ้นทุกข์อย่างเดียวกันถ้าเรานำมาประพฤติปฏิบัติยึดไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ยิงไม่ให้กิเลสมันมาปัดมือออกเสียแล้วผลักไสออกจากออกนอกรูนอกทางไปเสียเท่านั้นหลังอย่างไรก็ไปไม่พ้นเรื่องมรรคผลนิพพานเพราะรออยู่แล้วตามความจริงของผู้ปฏิบัติที่จะก้าวเข้าไปสู่จุดนั้นนี่มันสำคัญที่การปฏิบัติจิตใจแล้วเหรอและหาความสัตย์ความจริงไม่ได้นี่สิ มันมีแต่เรื่องของกิเลสแสดงออกอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เรื่องของธรรมแสดงเรื่องความมีสติเรื่องความมีปัญญาพาแสดงนั้นเป็นเรื่องของธรรมในวงผู้ปฏิบัติสติปัญญาเป็นสำคัญมากทีเดียวการเดินจงกรมก็ดีนั่งสมาธิภาวนาประการใดก็ตามสติปัญญาเป็นของสำคัญมากทนก็ทนด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญาอดอันทนก็ดีต่อสู้วิธีต่างๆด้วยสติปัญญาทั้งนั้นคำว่าสติปัญญานี่ไม่เว้นเพราะเป็นธรรมที่จำเป็นและสำคัญมากที่สุดในการต่อสู้กับกิเลสถ้าธรรมทั้งสองประเภทนี้ไม่มีคำว่าเพียรก็ไม่ทราบว่าเพียรอะไรการเดินโลกเขาก็เดินได้การนั่งโลกเขาก็นั่งได้ไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกถ้าไม่ใช่นั่งด้วยสตินั่งด้วยปัญญาที่ถูกต้องตามหลักธรรมของมือเจ้าไม่ใช่สติปัญญาเรื่องโลกที่กิเลสมันผิดให้นั้นแต่เป็นสติปัญญาที่เกิดขึ้นจากหลักธรรมทรงที่ทรงแสดงไว้แล้วนำเข้ามาประพฤติปฏิบัติต่อตนเองจนกลายเป็นสมบัติของตนขึ้นมาเป็นสติของตนปัญญาของตนโดยแท้นั่นแหละเป็นเครื่องสังหารกิเลสโดยไม่ต้องสงสัยนี่แหละพวกเราบกพร่องมากที่สุดก็บกพร่องตรงนี้ผลของศาสนาผลของผู้ปฏิบัติไม่ปรากฏเลยนี่อย่างไรพวกเรามีแต่ชื่อพระกรรมฐานพระสุรงกรรมฐานแต่มรรคผลนิพพานที่วงปฏิบัติของเรามีหรือไม่มีนี่สิมันสำคัญเราอยากจะพูดมันไม่มีถ้าความเพียรอย่างที่เป็นอยู่เวลานี้มันจะมีไม่ได้เพราะถูกกิเลสตบกิเลสตีกิเลสตัดออกอยู่ตลอดเวลามันไม่เข้าช่องเข้าทางพอจะฟันหัวกิเลสได้สิมีแต่กิเลสจับเครื่องศาสตราวุธนั้นมาฟันหัวเราเสร็จโดยไม่รู้สึกตัวทั้งๆที่ประกอบความภาคเพียรอยู่นั่นแหละอันนี้มีจำนวนมากนี่เราจะว่าเราจะเห็นมาจากไหนก็เพราะเราโง่กว่ากิเลสนั่นสิมันถึงไม่ทันผิดสติปัญญาขึ้นเอาอบรมสติปัญญาขึ้นให้ดีสืบเนื่องกันไปเดิมดับสติให้สืบเนื่องปัญญาก็ใช้ความพินิจพิจารณาเข้าไปดังที่กล่าวนี้ฐานที่ทำงานสถานที่ทำงานของปัญญาคืออะไรก็พูดแล้วตะกี้นี้ยกร่างกายนี้ขึ้นแล้วมันจะกระจายไปหมดถึงพวกนามธรรมทั้งหลายมีล้วนแน่ตั้งแต่เป็นที่ทำงานของปัญญามีหนำซ้ำยังเป็นหินลับของปัญญาด้วยอีกใครพิจารณามากเท่าไรปัญญายิ่งคมกล้าพิจารณามากเท่าไรปัญญายิ่งเฉียบแหลมสามารถที่จะแทงทะลุเข้าไปในกิเลสส่วนละเอียดทำส่วนละเอียดตามกันเข้าไปตามเข้าไปจนกระทั่งถึงสังหารกิเลสได้นี่แหละมันทันทีนี่ไอ้เรื่องอะไรที่จะแสดงออกมากิเลสมันแสดงมาในแง่ในมุมใดทันกันทั้งนั้นไม่ทันฆ่าไม่ได้ไม่ทันสังหารไม่ได้เมื่อถึงขั้นที่ควรจะทันปิดไม่อยู่การที่จะทำให้ทันเพราะอะไรก็เพราะการอบรมการอุตสาห์พยายามการบึกบึนอยู่ไม่หยุดไม่ถอยเห็นภัยก็ให้เห็นอย่างถึงใจตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนด้วยความเห็นภัยอย่างถึงพระทัยนะถ้าไม่ทรงสั่งสอนโลกด้วยธรรมดาเป็นประเพณีไปเฉยเป็นถ้าเมตตาล้วนล้วนด้วยความเห็นภายในทุกจริงๆจึงต้องสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มบทเต็มบาททำจริงเป็นสวดคาธรรมชอบแล้วเอามานี้เถอะมานี้เถอะหรือให้ดำเนินอย่างนี้จะไม่เป็นอื่นจะหลุดพ้นไปโดยลำดับเหมือนเป็นอย่างนั้นนะเห็นคุณก็พระองค์ทรงคุณค่าอันเลิศประเสริฐอยู่แล้วภายในพระทัยทั้งเห็นคุณทั้งเห็นโทษมีน้ำหนักเท่ากันในพระทัยของพระพุทธเจ้าเพราะประจักษ์ด้วยกันการแนะนำสั่งสอนโลกเพื่อหนีจากโทษทั้งหลายก็สั่งสอนด้วยความเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพื่อคุณทั้งนธรรมทั้งหลายมีความหลุดพ้นหรือวิมุตติธรรมเป็นต้นก็ทรงสั่งสอนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีปิดบังลี้ลับเปิดเผยไปหมดทุกแง่ทุกมุมผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติด้วยความสัตย์ความจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยจึงได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันดังที่เราเห็นแล้วซึ่งกล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าพระอรหันต์ 1,250 องค์นั้นท่านสำเร็จเป็นวิสุทธิบุคคลล้วนๆทีเดียวนะท่านเหล่านี้แลเป็นผู้พ้นภัยอย่างแท้จริงพ้นจริงๆไม่มีคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องเหมือนโลกทั้งหลายทั่วไปคือ3แดนโลกธาตุนี่เลยนี่พ้นจริงๆเราปฏิบัติเพื่อความพ้นจริงๆหนีทุกข์จริงๆไม่ให้ทุกข์ติดสอยห้อยตามได้ทันเลยเหมือนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราจะปฏิบัติอย่างไร หรือจะปฏิบัติแบบลุ่มๆดอนๆกินกินนอนนอนขี้เกียจขี้ค้านเต็มไปหมดในตัวของพระของเนรนี่หรือพิจารณาสิทิ้งเหล่านี้มันมีอยู่ทั่วไปในโลกในสงสารเป็นของอัศจรรย์ที่ไหนมีนอกจากความขยันมันเพียรความอุตสาห์พยายามของเราใช้ความคิดความพินิจพิจารณาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามอัตธรรมที่ทรงสอนไว้นี้เท่านั้นจะเป็นทางสายทางให้พ้นทุกข์โดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและขั้งพุทธการท่านทรงกันไว้ในธรรมทั้งหลายอันเลิศเลอดังที่กล่าวมาแล้วนี้ธรรมเหล่านี้แสดงไว้เพื่อใครพุทธบริษัทคือใครถ้าไม่ใช่เราภิกษุบริษัทก็หมายถึงเราผู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นทำลำเอียงที่ตรงไหนไม่มีคำว่าลำเอียงกิเลสก็ไม่เอียงถ้าผิดมันก็ฟันเราเลยถ้าถูกเราก็ฟันมันได้เลยเหมือนกันตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่ามาเลาะแหละแหละนะครับทางพระก็มากขึ้นทุกวันเน้นมากขึ้นทุกวันแออัดกันไปหมดอัดกันเหมือนปลาในกระป๋องคุณธรรมที่จะทรงเป็นมากเป็นผลไม่หนีนี่ว่าไงนั้นจะไม่พออกแตกแล้วเหรอผู้ปฏิบัติธรรมหาธรรมภายในใจไม่เจอมันก็อกแตกอ่ะสิสมาธิธรรมคือความสงบใจก็ไม่มีปัญญาธรรมความเฉลียวฉลาดให้ทันกลมายาของกิเลสดับๆก็ไม่มีมรรคผลนิพพานที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้เพื่อจุดนั้นจะเอามาจากไหนถ้าไม่เอามาจากสายเดินทางเดินที่ถูกต้องดีงามนี้เท่านั้นเวลานี้ศาสนาเป็นอย่างที่ว่านี้แล้วนะถือว่าเรื่องวัตถุนี่เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจเป็นรากเป็นฐานจริงๆยิ่งกว่าการประพฤติปฏิบัติจิตใจให้เป็นรากเป็นฐานด้วยศีลด้วยธรรมด้วยความสงบร่มเย็นทรงไว้ซึ่งมรรคผลนิพพานอย่างนี้จะไม่มีแล้วนะเวลานี้มีแต่ชื่ออะไรเป็นศาสตร์แต่กลายเป็นศาสนาโอเคมีข้อกิเลสพาให้เป็นประเพณีทำท่านไม่เป็นประเพณีแต่กิเลสพาให้เป็นในวงผู้ปฏิบัติในวงผู้นับถือผู้ศาสนานั่นแหละจะเป็นที่ไหนไปคนที่เขาไม่นับถือไม่เอามาเกี่ยวข้องพูดกันในวงผู้ปฏิบัติผู้นับถือผู้ศาสนานี่แหละให้กิเลสมันถือเป็นประเพณีในศาสนาจากหัวใจของผู้นับถือแต่ละคนละคนเลยหามรรคหาผลไม่มีมีแต่เรื่องของกิเลสเต็มหัวใจศาสนาก็มีแต่ชื่อเลยจะทำอย่างไรไหนที่ไหนเราดูสิความเคลื่อนไหวของศาสนามีแต่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกวนบ้านกวนเมืองไปหมดคนนั่นจะเอาอย่างนั่นคนนี้จะเอาอย่างนี้มีตั้งแต่เรื่องกวนกันดูหัวใจที่มันยุ่งๆวุ่นวายวายอยู่เวลานี้ไม่ดูแต่ตรงนี้แล้วมันสงบเย็นใจการอยู่การกินการไปการมาปัจจัยทั้งสี่ไม่ว่าโลกว่าธรรมคือไม่ว่าคารวะไม่ว่าพระว่าเนินพอเป็นพอไปแล้วสบายคนเราไอ้เรื่องความฟุ้งเฟ้อเหิมไม่มีเมืองพอนี่คือเรื่องของกิเลสมันให้คนเป็นสุขเพราะเรื่องของกิเลสที่ไหนมีเอาเอาว่าสิบ้านปลูกไปจากประมาณสักกี่ร้อยชั้นเอาปลูกไปที่นั่นหรือที่จะทำให้คนเกิดความสุขทำต่างหากที่ให้เกิดความสุขความพอดีความรู้จักประมาณความรู้จักรักษาตัวบำรุงหัวใจของตัวเองให้ได้ใช้สิ่งทั้งหลายถูกต้องดีงามเพื่อความสุขแก่ตัวเองเท่านั้นนั่นมันเพื่อกิเลสความโลภไม่มีเมืองพอความโกรธความหลงไม่มีเมืองพออะไรเมื่อไม่มีเมืองพอก็ต้องหิวจนกระทั่งวันตายหาความสุขที่ไหนนั่นแล้วพระเราก็เหมือนกันนำเรื่องของกิเลสประเภทที่โลกเขาใช้กันอยู่ดาดดื่นเต็มโลกเต็มฐานนี่มาใช้ในหัวใจเราก็จะมาเผาหัวใจเราหาความพอดีไม่ได้ดิ้นดีดอยู่เหมือนกับสุนัขที่เรือนเอาความสุขมาจากไหนเราเคยเห็นไหมสุนัขที่เรือนนั่งที่ไหนมันก็เกาจะหมัดเกาอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเพราะมันดิ้นมันอยู่เป็นสุขไม่ได้มันคันมันก็เกานี่จิตมันคันก็เป็นอย่างนั้นแหละเกาอย่างนั้นและเกาอย่างนี้ยุ่งกับสิ่งนั้นและยุ่งกับสิ่งนี้ไปหาที่ควรจะได้สงบมันไม่สงบเพราะหัวใจไม่สงบมันพาดิ้นก็ต้องดิ้นยุ่งไปหมดโลกเหมือนทำทำเหมือนโลกพระเหมือนบ้านบ้านเหมือนพระหรือยุวัดเหมือนบ้านบ้านเหมือนวัดโยมเหมือนพระพระเหมือนโยมไปเลยเอาอะไรมาเป็นสาระสำคัญที่มีแตกต่างกันถ้าไม่วัดกันด้วยข้อปฏิบัติตามศีลตามธรรมไม่วัดกันด้วยทางใจที่มีความสงบเย็นใจและความปองใสความสง่างามและความกระจ่างแจ้งภายในจิตใจเป็นเลิศเป็นเลยภายในจิตใจนี้เอาอะไรมาวัดกันระหว่างศาสนากับโลก
1: มีต่างกันอย่างนี้เท่านั้นถ้าไม่ทำจิตใจให้ด้วยการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าให้เป็นผลอย่างนี้แล้วอะไรก็ไม่เห็นมีผิดแปลกกันอะไรกับโลกผ้าเหลืองๆเต็มอยู่ตามตลาดลาดเดืออัศจรรย์ที่ตรงไหนหัวโล้นใครโกนก็ได้ไม่ยากเด็กโกนก็ได้ผู้ชายผู้หญิงโกนได้ทั้งนั้นถ้าการประพฤติปฏิบัติตัวเองไม่มีไม่ดีเพราะฉะนั้นการปฏิบัติต่อจิตใจซึ่งเป็นรากฐานสำคัญนี้จึงเป็นของสำคัญมากที่สุดเมื่อปฏิบัติต่อจิตใจให้มีความรอบคอบมีความเฉลียวฉลาดทันกับเหตุการณ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายในแล้วนี่แหละจะเป็นผู้ทรงความสงบเย็นใจไว้ได้พระก็เย็นใจอยู่ในป่าในเขาที่ไหนเย็นใจมีไม่มีไม่สำคัญความเย็นใจคือสมบัติอันล้นค่าแล้วโลกก็รู้จักประมาณในการปฏิบัติต่อตัวเองการกินอยู่ใช้สอยไม่ให้ฟุ่มเฟือยไม่ให้พุ่งเฟ้อเหิมไปตามหน้าของกิเลสซึ่งเป็นเรื่องที่จะขนปืนขนไฟมาเผาตัวตลอดเวลานะมันดีที่ตรงไหนตรงนั้นไม่เห็นมีทางดีเลยถ้าจิตมีประมาณมีความพอดีแล้วก็สงบเย็นใจได้สบายได้คนเราถ้ามีธรรมไปพูดปฏิบัติอันนี้มันไม่มีธรรมหรอกความโลภเป็นธรรมเมื่อไหร่ราคะตัณหาเป็นธรรมเมื่อไหร่มันเป็นเครื่องสังหารคนผู้ไม่มีธรรมถ้าผู้มีธรรมก็มีเบรกห้ามล้อใช้สอยพอเป็นพอประมาณด้วยอัดด้วยทำเป็นเบรคห้ามล้อเอาไว้ฟืนไฟก็จะไม่เผามากจนเกินไปแม้จะละไม่ได้ก็ตามถ้ายังมีการหักห้ามต้านทานกันอยู่แล้วก็พอฟาดพอเหวี่ยงกันไปอันนี้ปล่อยให้คันเร่งเหยียบคันเร่งจนลงคลองจมไปเลยทั้งรถทั้งคนแล้วเอาความสุขมาจากไหนด้วยความล่มจมเช่นนั้นนี่ก็เหมือนกันเพราะความโลภมันพาลงคลองแล้วเอาความสุขความสบายมาจากที่ไหนแล้วจะไปตื่นสิไอ้ตื่นเหล็กตื่นหินตื่นทรายตื่นอิฐตื่นปูนตื่นไม้เหล่านั้นมันมีเต็มโลกเหยียบอยู่นี่ก็อิฐปูนหินทรายไม้ทั้งนั้นแหละเดินไปไหนก้าวไปไหนไม่มีสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องรองรับฝ่าเท้าแล้วเราเดินได้ยังไงมันเต็มไปหมดตื่นมันอะไรเหล็กฟังที่เหล็กตื่นหาอะไรพิจารณาให้คล่องตัวที่นักปฏิบัตินี่เราสอนนักปฏิบัติให้มันคล่องตัวทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อคล่องตัวแล้วรอบตัวแล้วอยู่ไหนอยู่ได้ใช้อะไรใช้ได้สบายสบายพอเหมาะพอดีกับหัวใจที่พอดีอยู่แล้วนั้นหาความทุกข์ไม่มีไอ้ที่มันเลยเถิดนั่นสิมันเลยประมาณนั่นสิมันออกนอกรูนอกทางแล้วออกหากองทุกข์ทั้งนั้นแหละไม่มีคำว่าหาความสุขถ้านอกเหนือจากธรรมที่พระเจ้าทรงสอนไว้แล้วนี้ใครอย่าหวังว่าเอาความสุขจะได้ความสุขเลิศเลอมาจากไหนมาแข่งศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าจนกระทั่งวันตายมันก็ตายไปด้วยความทุกข์ความทรมานของผู้ที่ต้องการแข่งอย่างนั้นนั่นแหละจะเป็นอะไรที่ไหนไปมีกับกิเลสกับธรรมแข่งกันอยู่ในหัวใจเรานี้เรารู้ไหมเวลานี้มันแข่งกันเรื่องอะไรบ้างเราไม่ได้ดูบ้างเหรอเนี่ยระหว่างกิเลสกับธรรมแข่งกันอยู่ภายในนี้มีแต่กิเลสชนะธรรมแพ้อย่างราบแพ้อย่างหมอบราบก็คือใครถ้าไม่ใช่คือผู้ปฏิบัติเรานี่จะเป็นใครไปถ้าอยากจะเห็นชัยชนะของระหว่างธรรมกับกิเลสต่อสู้กันเห็นชัยชนะของธรรมต่อสู้กิเลสฟาดฟันกิเลสไปเอาลงไปสิถ้าติดปัญญามีเอาหุงต้มแกงกินได้หรือพระพุทธเจ้าใช้ฆ่ากิเลสฟันกิเลสห้ามหันกิเลสจนหมอบราบไปหมดไม่มีอะไรเหลือซากมันติดอยู่ในพระทัยเลยนั่นเพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพราะสติปัญญาสตาความเปลี่ยนมีจะเป็นอะไรที่ไหนไปอิฐปูนหินทรายนี่มีที่ไหนไปฆ่ากิเลสตรงไหนที่นาสิตื่นอะไรนั่งปฏิบัติมันเห็นอยู่ภายในจิตใจนี่มันสว่างโล่อยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่มีอะไรติดไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องได้เลยเมื่อได้พิจารณารอบกันหมดแล้วเป็นหลักธรรมชาติอะไรเข้ามายุ่งไม่ได้เลยนั่นฟังสิแม้จะยังครองร่างอยู่คือรูปประขันได้จากร่างกายคลองร่างก็ตามรูปก็เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความสุขความทุกข์อะไรมันก็มีเป็นธรรมชาติมันแต่ไม่เข้าไปแตะจิตได้ไม่เข้าไปยุ่งกับจิตได้เลยเป็นหลักธรรมชาตินั่นมันรอบอย่างนั้นสิผู้ปฏิบัติมันสง่างามตลอดเวลาอะไรจะสง่างามยิ่งกว่าจิตที่บริสุทธิ์ที่มุตตุดพ้นเพราะการประพฤติปฏิบัติของตนด้วยความเอาเป็นเอาตายจริงๆตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสมกับว่าพุทธังธัมมังสังฆังสังฆังกถามีจริงๆไม่ได้มีแต่เพียงว่าพูดแต่ปากตัวขี้เกียจขี้ข้านในกิเลสเหยียบหัวอยู่ตลอดเวลามันเป็นเรื่องอะไรผู้ปฏิบัติพากันนำไปพิจารณานะที่พูดเหล่านี้อย่าให้เป็นมารของศาสนาอยู่ประจำหัวใจตัวเองนะมันเป็นอยู่เวลานี้เป็นอย่างนั้นมารของศาสนามันอยู่ที่ใจมันทำลายอยู่ตลอดเวลาทำลายหัวใจ รมท่านมาเลิศนะเหตุกับปฏิคือการปฏิบัติก็ถูกต้องดีงามเพื่อความเลิศในผลแห่งธรรมทั้งหลายนะแต่เราไม่ปรากฏทั้งเหตุก็ไม่ได้เรื่องเลยล่ะทั้งผลก็ไม่มีที่เหลือบ้างเลยเราหวังอะไรอยู่ไม่มีความหวังมีความหวังแต่ไม่มีอะไรสมหวังมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์พิจารณาดิถ้ามันเต็มตื่นไปด้วยความภูมิใจเพราะผลเป็นที่พึงใจได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือสมบูรณ์แล้วในหัวใจเรานั่นเลยผู้ปฏิบัติสมกับพระองค์ท่านประทานพระโอวาทไว้ด้วยความเมตพระเมตตาจริงๆผู้ปฏิบัติปฏิบัติสนองความเมตตาของพระองค์จริงๆปรากฏจนกระทั่งถึงปรากฏผลขึ้นมาเต็มหัวใจของจริงแล้วทำไมจักไม่กราบพระพุทธเจ้าอย่างราบล่ะอยู่ไหนอยู่เธอการเวลาพูดกันไปอย่างนั้นแหละเรื่องโลกสงสารไม่พูดอย่างนี้ไม่ได้เพราะมันติดมันพันอยู่กับหัวใจแต่ใจที่มันบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นแล้วมีแต่กิริยาที่พูดเท่านั้นไม่มีอะไรเข้าไปกระทบกระเทือนหรือเข้าไปเกี่ยวข้องท่านจึงเรียกว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์อย่างนั้นเองจิตจะเป็นบริสุทธิ์อย่างไรความบริสุทธิ์ของจิตที่แท้จริงกับความบริสุทธิ์ที่เราคาดคะเนนั้นมันเป็นคนละโลกนะความสุขที่ว่าแม้ที่สุดว่านิพพานังปรมังสุขังความสุขในพระนิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่งนี่เป็นความคาดอันหนึ่งมันกับหลักธรรมชาติแห่งความสุขนั้นมันไม่ได้เข้ากันได้นะต้องผู้เป็นจิตที่บริสุทธิ์ต้องเป็นผู้เป็นนิพพานเท่านั้นไม่ถามก็รู้ไม่มีใครที่จะตอบได้ไม่มีใครที่จะพูดถูกในเรื่องจิตที่บริสุทธิ์ผลที่เกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์ของจิตความเลิศเลอที่เกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์ของจิตนั้นคืออะไรนอกจากจิตที่บริสุทธิ์แล้วผู้บริสุทธิ์นี้เท่านั้นจะเป็นผู้ถูกต้องตลอดเวลาแม้ไม่พูดไม่ถามใครก็ตามถูกต้องตลอดเวลานั่นเอาให้เห็นธรรมชาตินี่สิที่พระเจ้าทรงสั่งต่อโลกที่ทรงนำมาแสดงนี้เป็นเรื่องเป็นเพียงกิริยากิริยาเท่านั้นนะหลักธรรมชาติจริงๆไม่มีใครที่จะนำออกมาได้หรอกพระอรหันต์ท่านมีอยู่เฉพาะท่านพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์พระองค์หนึ่งเป็นบริสุทธิ์พุทโธไม่มีสิ่งใดเสมอในโลกเป็นอยู่กับพระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่มีใครที่จะไปคาดไปเดาของท่านได้ถูกต้องเลยถ้าไม่ปฏิบัติตนให้ถึงจุดนั้นแล้วไม่ต้องทูลถามไม่ต้องถามทราบเองดังที่ว่าสันติโกนี่ถ้ามันเห็นอย่างนั้นที่ธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ต้องถามก็รู้เห็นว่างั้นดิเมื่อปฏิบัติถึงขั้นไม่ต้องถามก็รู้แล้วรู้เองไม่ต้องถามก็รู้ไม่ทูลถามก็รู้ฮะทรงอยู่เต็มเม็ดเต็มหน่วยพระพุทธเจ้าชั้นใดนี่ก็ฉันนั้นนั่นรับกันตลอดเวลา 100% 100% เนี่ยนะศาสนธรรมท่านเป็นอย่างนั้นผลมีอย่างนี้ได้เอามาโชว์ได้สิไม่มีใครโชว์ก็โชว์กับเจ้าของสิเลิศเลยอยู่กับเจ้าของพอที่จะแนะนำสั่งสอนคนอื่นได้มากน้อยเพียงไรก็สอนใครจะประพฤติปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไรก็ให้เป็นเรื่องกรรมนิยมหรือวาสนาอำนวยของผู้นั้นมากน้อยเพียงไรเท่านั้นส่วนเจ้าของไม่ขาดทุนศูนย์ดอกไปไหนเต็มที่เต็มฐานอยู่ภายในจิตใจนั่นท่านที่เรียกว่าบรมสุขบรมสุขเรามันมีแต่ความคาดว่าบรมสุขเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนี้ไปวาดภาพประชาชนจะเป็นบ้าทั้งที่ไม่ได้ถูกต้องกับบรมสุขและไม่เห็นบรมสุขนั่นเลยว่าเป็นอย่างไรแต่มันเห็นในจิตทั้งเจ้าของที่ว่าบริสุทธิ์เป็นยังไงธรรมนิพพานนิพพานเป็นยังไงบรมสุขเป็นยังไงเมื่อมันเห็นแล้วไม่ถามใครทำไมมันเป็นที่เต็มฐานแล้วถึงว่ามันมีอะไรเกินธรรมชาตินี้ไม่ถามฟังสิสิ่งทั้งหลายได้ถามกันทั้งนั้นอันนี้ไม่ถามประจักษ์เนี่ยการแสดงธรรมก็พอสมควรพูดนานกันหน่อย

รรมแปลว่าธรรมเหนือโลกนี่ท่านแยกออกมาพูดสิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันธรรมเหนือโลกนั้นคือใจถ้าเราอยากจะทราบว่าโลกุตระโลกุตระธรรมคือธรรมเหนือโลกเป็นอย่างไรก็ต้องหมายถึงใจผู้ปฏิบัติตนในสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมขั้นนั้นๆขึ้นไปจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นภายในจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมหมดภายในใจธรรมทุกขั้นนั่นล่ะท่านว่าโลกุตระจิตโลกุตระธรรมเต็มภูมิของจิตของธรรมเป็นเครื่องยืนยันกันได้ที่ใจหากใจยังไม่ยืนกันได้ที่ใจหากใจยังไม่สัมผัสเมื่อไรแม้คำว่าโลก

กับธรรมที่สัมผัสกันนั้นพิจารณาเอามากทีเดียวดังที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านแสดงไว้ตามปัญหาที่ได้เคยออกมาแล้วนั้นว่าธรรมที่จะจดจารึกในคัมภีร์เวลานั้นเท่ากับน้ำในตุ่มในหายแต่ธรรมที่ไม่ได้จดจารึกมีอยู่โดยหลักธรรมชาตินั้นเท่ากับท้องฟ้ามหาจุดสาครหาประมาณไม่ได้เลยนี่เป็นอย่างนั้นอันนี้ใครจะเป็นผู้ยืนยันก็ท่านเป็นผู้แสดงออกมาก็คือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนั่นเองจิตของท่านนั่นเองเป็นผู้ยืนยันเป็นผู้สัมผัสเป็นผู้รับทราบธรรมทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ได้คำนึงถึงพระไตรปิฎกไม่พระไตรปิฎกใดๆทั้งนั้นเนื่องจากความจริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำว่าพระไตรปิฎกแต่ขึ้นอยู่ระหว่างจิตกับธรรมที่เหมาะสมกันซึ่งจะควรเกิดขึ้นได้ในแง่ใดๆเท่านั้นเป็นสำคัญมากยิ่งกว่าอันใดเพราะฉะนั้นจริงไม่มีสิ่งใดมากีดกันหรือกีดขวางระหว่างธรรมกับจิตไม่ให้สัมผัสกันได้เลยขอให้ปฏิบัติถึงขั้นที่ควรจะทราบเรื่องธรรมทั้งหลายเถอะต้องทราบได้อย่างนั้นแน่นอนแล้วก็ทราบตามภูมินิสัยด้วยคือภูมินิสัยจะกว้างแคบขนาดไหนก็ต้องรู้เห็นธรรมเต็มภูมิของตนยกตัวอย่างเช่นพระสารีบุตรยกเว้นพระพุทธเจ้าเสียพระสารีบุตรเป็นผู้เฉลียวฉลาดทางด้านปัญญาหรือท่านผู้ที่บรรลุจตุปปิสัมภิทาญาณนี่ท่านเหล่านี้แตกฐานมากทีเดียวหมายถึงธรรมเกิดนั่นเองธรรมไม่เกิดเอาอะไรมาแตกฐานคือแตกเกิดอยู่ตลอดเวลาแยบมานิดเดียวเท่านั้นสิ่งที่เป็นเหตุจะให้คิดให้อ่านหรือจะให้ทำเกิดนั้นแต่ทำเกิดขึ้นเรื่อยๆมีต่างกันอย่างนี้วิสัยของจิตจะจึงจะมาแข่งขันกันไม่ได้เช่นเดียวกับภูมิวิสัยวาสนานั่นเองภูมิของจิตของธรรมที่จะรู้ธรรมมากน้อยตามวิสัยวาสนาของตนก็ย่อมเป็นเช่นนั้นจะไม่ว่าจะอิริยาบถใดเกิดอยู่อย่างนั้นตลอดจะมีอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดก็เกิดไม่มีอะไรเป็นสาเหตุก็เกิดโดยลำพังตนหรือไม่มีขอบเขตไม่มีอะไรที่จะมาบีบบังคับไม่ให้เกิดเพราะนอกเหนือไปจากโลกสมมุตินี้ทั้งปวงแล้วจิตเป็นอิสระเต็มที่แล้วเป็นบ่อเกิดอย่างธรรมทั้งหลายอยู่แล้วทำไมธรรมจะไม่เกิดจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วนี่แหละถ้าไปพูดถึงพระไตรปิฎกก็คือนี้แหละพระไตรปิฎกโดยแท้แม้ท่านไปจดจารึกออกว่าเป็นสุตตันตปิฎกพระวินัยปิฎกพระวิธรรมปิฎกเอาไปจากไหนถ้าไม่ออกไปจากหัวใจที่บรรจุพระไตรปิฎกทั้งสามไม่เต็มไม่โดยสมบูรณ์แล้วเอาอะไรไปออกเป็นปิฎกนั้นๆปิฎกก็แปลว่าตะกร้านั่นเองแปลว่าภาชนะไตรก็แปลว่าสามภาชนะสำหรับใส่หลักธรรมสามประเภทได้แก่สุตตันตะคือหมายถึงพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมนี่คือว่าปิฎกสามหรือว่าตะกร้าหรือภาชนะสำหรับใส่สิ่งอันนี้ออกไปจากไหนที่ออกไปว่าพระสุตตันตปิฎกพระวินัยปิฎกพระอภิธรรมปิฎกถ้าไม่ออกไปจากใจดวงที่บรรจุปิฎกทั้งสามนี้มาอย่างสมบูรณ์แล้วเอาอะไรไปออกพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมไปตรัสรู้ที่ปิฎกไหนไม่ตรัสรู้ในพระไทยจะไปตรัสรู้ที่ไหนในพระไทยนี้เนี่ยที่เป็นที่อยู่แห่งอริยสัจทั้งสี่อยู่ตรงนี้ผิดกันขึ้นตรงนี้ทุกข์สมุทัยเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งอันเป็นข้าศึกฝ่ายลบพูดง่ายฝ่ายทำลายสมุทัยเป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมามรรคท่านว่าศีลสมาธิปัญญาท่านสรุปออกมาว่าศีลสมาธิปัญญามีศีลสมาธิปัญญาเป็นสำคัญนี่คือสิ่งสังหารสิ่งทำลายสมุทัยเพื่อให้ดับลงไปแล้วปรากฏเป็นนิโรธขึ้นมานั่นเมื่อกิเลสประเภททั้งปวงที่เรียกว่าสมุทัยได้สิ้นซากลงไปหมดแล้วไม่มีอะไรกีดกันไม่มีอะไรกีดขวางจิตใจไม่มีอะไรมาแย่งเกิดภายในจิตใจแต่ก่อนมีแต่เรื่องของสมุทัยเกิดภายในจิตใจ

เกิดอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับธรรมเกิดนั่นแหละในเวลาที่สิ่งเหล่านี้มีอำนาจมีกำลังมากเกิดอยู่ตลอดเวลาหาอิริยาบถไม่ได้ไม่สิ่งนี้ไม่น่าคิดก็คิดสิ่งไม่น่าปรุงก็ปรุงสิ่งที่ไม่น่ารู้มันก็รู้มันไปตามเรื่องตามราวรูปแบบสมุทัยนะไม่ใช่รูปแบบธรรมมันชุ่มมากหรือรูปแบบธรรมปุ่นไงเช่นสัจจะธรรมเช่นมรรคสัจหรือนิโรธสัจเรียกว่าธรรมประเภทรู้ไปตามแถวของสมุทัยเป็นทุกข์ขึ้นมารู้ขึ้นมาเอาป้อนเอาทุกข์ออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะสมุทัยเป็นผู้ขุดผู้ค้นให้ก่อทุกข์ขึ้นมามันเกิดอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นจิตใจของสามัญชนทั้งหลายพ้นไปไม่ได้แม้แต่เราขณะเรานั่งภาวนานั้นยับมันยังเอาไปได้สบายๆเอาไปกินสบายๆเอาไปกินต่อหน้าต่อตาบางทีนั่งร้องห่มร้องไห้ก็ยังเป็นไปได้นี่น้ำตาไหลน้ำตาร่วงเป็นไปได้เพราะอำนาจสติปัญญาของเราซึ่งเป็นฝ่ายทำนี่สู้มันไม่ได้มันเอามาไปกินต่อหน้าต่อตาบีบบังคับเราต่อหน้าต่อตาถ้าพูดถึงในบทนี้แล้วรู้สึกว่ามันเครียดมันแค้นผมเองเป็นเช่นนั้นนะมันเคยเครียดแค้นต่อกันมันนั่งน้ำตาร่วงอยู่ก็มีเพราะอำนาจของอันนี้มันมากมันเหนือธรรมของเราเช่นวิริยะธรรมสติธรรมปัญญาธรรมเป็นสำคัญไม่ทันมันเลยมันเอาต่อหน้าต่อตาสติมีก็ตามแต่กำลังของสติมันไม่พอกับกำลังของมันปัญญามีก็จริงแต่กำลังของปัญญาไม่เท่ากำลังของมันมันก็ฉุดก็ลากบีบบังคับเอาต่อหน้าต่อตาด้วยพละการนั่นเองนี่แหละที่มันน่าเครียดน่าแค้นเอาจริงๆแล้วเครียดไม่ลืมแค้นไม่ลืมก็คือเรื่องระหว่างทุกสมุทัยกับเรานี่เองนี่เวลามันเกิดมันเกิดอย่างนั้นภายในจิตเราจะไปหาดูแบบดูแผนดูตำหนักตำราที่ไหนจะมีไหมท่านจดจารึกไว้ไหมสิ่งเหล่านี้ท่านพูดไว้ไหมอย่างนี้มาเกิดอยู่ทุกอย่างตรงนี้หลักธรรมชาติเป็นเช่นนี้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเท่านั้นจะทราบเรื่องเหล่านี้ได้ดีทีนี้ผู้จดจารึกเราก็ไม่แน่ใจนักแต่เราไม่ประมาทนะว่าจะเป็นพระประเภทใดคนประเภทใดประจวบจารึกจึงจะสามารถเอาเรื่องเหล่านี้ออกมาได้ทุกแง่ทุกมุมทุกกิทุกกีของทุกของสมุทัยของมรรคของนิโรธถ้าว่าผู้ที่จดจารึกเป็นพระราหันแล้วไม่ต้องสงสัยจะขุดจะค้นได้มาทุกแง่ทุกมุมของสมุทัยที่เกิดขึ้นภายในจิตรอบจิตมันเกิดตั้งแต่เรื่องเป็นเรื่องของสมุทัยทั้งนั้นผู้ที่จดจะลึกจะเอาออกมาได้หมดแล้วก็รอบจิตเวลามรรคกับนิโรธมีอำนาจปราบสมุทัยได้และได้จนสิ้นโดยสิ้นเชิงแล้วอยู่ที่ไหนก็เกิดทำก็เกิดตลอดเวลาเริ่มมาตั้งแต่ภาวนามยปัญญาเกิดมันนี้ก็จะเอามาออกมาได้หมดเลยท่านก็พูดกลางๆไว้เดี๋ยวภาวนามยปัญญานี่เท่านั้นแหละก็ตีความหมายไปหมดเราก็ควรจะพิจารณาให้ได้รู้เรื่องรู้ราวแต่ยังไงก็ตามไม่พ้นที่ว่านี่การจดจารึกเป็นสำคัญมากผู้จดจารึกเป็นคนประเภทใดเรื่องธรรมทั้งหมดนี้มีด้วนแล้วถึงจะเป็นธรรมวิสุทธิธรรมทั้งนั้นออกจากพระทัยของพระพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์หรือจะกล่าวถึงเรื่องพระอรหันต์องค์ใดพระอรหันต์องค์นั้นก็เป็นพระอรหันต์แล้วนี่เป็นเรื่องบริสุทธิ์ทั้งนั้นแต่ผู้ที่จดจารึกเป็นคนประเภทใดเป็นผู้บริสุทธิ์เหมือนกันหรือไม่ถ้าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วสามารถจะถอดถอนออกมาได้เราอยากจะพูดเต็มปากว่าได้โดยสิ้นเชิงถึงไม่รู้ก็ตามมันเกี่ยวโยงกันกับธรรมชาติที่เรารู้เราเห็นอยู่ภายในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นจึงขุดค้นออกมาได้หมดมันเกี่ยวโยงกันที่ตรงไหนกระเทือนเป็นไปหมดได้ออกมาหมดเลยถ้าหากว่าจิตไม่ได้เป็นเช่นนั้นแล้วก็จะได้ออกมาจากความจำลอยๆไปไม่ได้ถึงเหตุถึงผลถึงพลิกถึงขิงถึงความจัดความจริงทั้งฝ่ายสมุทัยทั้งฝ่ายมรรคทั้งฝ่ายนิโรธตลอดถึงสิ่งที่หลุดพ้นจากสัจธรรมทั้ง4ออกมาเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงนั้นคืออะไรจะไม่ได้สิ่งนี้ออกมาพูดอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วได้หมดนั่นไม่ต้องบอกไว้ก็ตาม
พระพุทธเจ้าไม่บอกก็ตามยกตัวอย่างเช่นมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งอันนี้เป็นต้นนะมรรคสี่ผลสี่ใครก็รู้ไม่ใช่หรืออย่างโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลจงกระทั่งถึงอรหัตบัณฑ์แล้วนิพพานหนึ่งพูดทำไมนั่นนี่มันเกี่ยวโยงกันเมื่อมรรคสี่ผลสี่ไปถึงนั้นแล้วอะไรที่เป็นที่สิ้นสุดลงไปจากสิ่งที่ยังเป็นสมมติอยู่นี้กิริยาอาการเหล่านี้ยังต่อเนื่องกันอยู่ยังไม่หยุดกิริยายังเป็นสมมติอยู่เมื่อถึงขณะที่หยุดกิริยาแล้วคืออะไรคือนิพพานหนึ่งนั้นมันเป็นยังไงถึงจะพูดไม่ได้เนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้รับสั่งไว้ว่านิพพานหนึ่งแล้วยังไงพระพุทธเจ้าต้องถูกอายเขาเรียกถูกติงหรือถูกคัดค้านจากพระพุทธเจ้าว่าทำไมอันหนึ่งพระองค์จึงไม่แสดงเอาไว้นะเขารู้เหมือนกันเห็นเหมือนกันถึงไม่บอกก็ตามจะต้องพูดถึงจุดที่ควรจะบอกพูดถึงจุดที่เด่นอยู่ในหัวใจคือนิพพานหนึ่งเมื่อสิ้นไปจาก อาการทั้งมรรคสี่ผลสี่นี้แล้วนั่นนิพพานหนึ่งเป็นที่ยุติหมดสมมติแล้วในระหว่างมรรคกับผลวิ่งถึงกันวิ่งถึงกันยังเป็นกิริยายังเป็นกิริยางานจะเอาที่ยุติไม่ได้เป็นที่ยุติไม่ได้มรรคกับผลวิ่งถึงกันถึงกันเช่นอย่างอรหัตมรรคอรหัตผลจริมรรคจิตนั่นท่านว่าไว้ในตำราว่าไว้แล้วก็จำไม่ได้เราไม่รู้จริมรรคจิตคืออะไรนั่นชั่วขณะของจิตที่พลิกจากมรรคไปถึงผลปั๊บนั่นกิริยาแห่งการที่แสดงต่อกันอยู่ในขณะนั้นถึงผลก็ตามแต่กิริยานี้ยังไม่หยุดยังเป็นสมมติพอผลพอถึงผลโดยสมบูรณ์แล้วหยุดกึกลงไปนั่นแหละนิพพานหนึ่งในขณะเดียวกันนั่นแหละพอหยุดกึกก็เป็นนิพพานหนึ่งขึ้นมาอันนั้นพระพุทธเจ้าทำไมไม่แสดงไว้นั่นจะต้องถูกการทานนี่คือต่างองค์ต่างจริงต่างองค์ต่างรู้เห็นจริงด้วยกันแล้วจะเป็นอย่างนั้นด้วยกันทุกองค์ค้านกันไม่ได้บรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายนี่แหละคำว่าผู้ที่ยอมรับพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ยอมรับพระพุทธเจ้า 100% 100% พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกจริงไหมเนื้อศาสนาของพระพุทธเจ้านี้มีเจ้าของจริงไหมมีตัวมีตนจริงไหมจะไม่ยอมรับยังไงก็หลักสัจธรรมเป็นเครื่องประกาศกลางวันถึงความเป็นพระพุทธเจ้าและความเป็นผู้บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าเกิดจากสัจธรรมและธรรมทั้งนี้ออกมาจากความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นทำไมจะไม่เชื่อนี่สิหลักใหญ่นี่เราพูดถึงเรื่องอริยสัจเช่นสมุทัยสัจทุกขสัจเวลามันเกิดรอบหัวใจอยู่ตลอดเวลาไม่มีในหนังคัมภีร์ที่ไหนก็ตามหลักธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นแต่พอมรรคสัจก้าวไปเอาจะล้มลุกคลานก็ตามเถอะยังไงก็ไม่พ้นที่จะเอาให้ได้เมื่อฟิตไม่ถอยฝึกซ้อมไม่ถอยเดี๋ยวก็ก้าวขึ้นไปสุดท้ายก็เรื่องของมรรคสัจก็ทำงานบนหัวใจทางทุกขสัจสมุทัยสัจอ่อนตัวลงไปมรรคสัจก็ทำงานก้าวหน้าเป็นสวัสดิ์สมาธิก็กับปัญญาก็กลมกลืนไปแล้วที่แรกมีแต่สมาธิซะก่อนอุปจารสมาธิหรือคณิกะสมาธิอัปปนาสมาธิต่อไปจริงฉะนั้นก็ปัญญาตรุณวิปัสสนาปัญญาอ่อนๆฉะนั้นก็แก่กล้าสามารถขึ้นไปจนกลายเป็น ภาวนามยปัญญาทีนี้เอาละในหัวใจดวงนั้นมีแต่ธรรมทั้งนั้นก้าวเดินมีแต่ธรรมทั้งนั้นเกิดมีแต่ธรรมทั้งนั้นทำงานกิเลสน้อยลงไปจนกระทั่งถึงกิเลสจะหาที่ทำงานไม่ได้โผล่ตัวออกมาไม่ได้โผล่มาเป็นงานสัจธรรมที่ต้องฟันแหลกนั่นถึงเวลาแล้วทีนี้พอกิเลสทั้งหลายมีอวิชชาเป็นต้นได้วอดวายลงไปจากใจแล้วอะไรจะเกิดทิ้งมีแต่ธรรมล้วนๆใจดวงนั้นเป็นธรรมทั้งดวงเป็นธรรมทั้งแท่งแล้วมีแต่ธรรมทั้งนั้นเกิดกิเลสเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันหมดแล้วนี่แหละที่นี่ที่ว่าธรรมเกิดไม่เพียงแต่ว่าได้ฆ่ากิเลสหมดไปแล้วธรรมจะยุติในการเกิดเกิดตลอดจนกระทั่งถึงวันท่านนิพพานเกิดไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์นั่นเอาที่ท่องพระมหาสมุทรเทียบกันได้ไม่เทียบได้ไงเกิดอยู่ตลอดเวลาใจจึงเป็นสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์อันสำคัญเป็นเครื่องยืนยันว่าโลกุตตรธรรมเป็นอย่างไรเพียงแต่เราพูดว่าโลกุตตรธรรมธรรมเหนือโลกเหนือโลกมันไม่ทราบแล้วว่าเหนือแค่ไหนถ้าใจก็เป็นผู้ยืนยันใจเป็นผู้รับทราบใจเป็นผู้สัมผัสโลกุตตรธรรมตั้งแต่พระโสดาขึ้นไปท่านก็ว่าโลกุตตรธรรมเริ่มเหนือโลกไปแล้วนี่โลกุตตรธรรมเหมือนกันพระโสดาขึ้นไปท่านเรียกว่าโลกุตตรธรรม
จนกระทั่งถึงอรหัตตบุคคลเป็นโลกุตระบุคคลเป็นโลกุตระธรรมนั่นแหละก้าวขึ้นไปก้าวขึ้นไปมีใจเท่านั้นเป็นเครื่องยืนยันไม่มีอะไรเป็นเครื่องยืนยันได้พอใจจะทราบได้ตลอดทั่วถึงหมดว่าโลกุตระธรรมเป็นอย่างไรเหมือนกับโลกหมายมันจะเหมือนยังไงถ้าเหมือนก็ต้องบอกว่าโลกแล้วสินี่เราพูดถึงเรื่องธรรมเกิดเป็นเช่นนั้นเราผู้ไม่ปฏิบัติจะไปรู้เรื่องอะไรว่าธรรมเกิดธรรมไม่เกิดแม้แต่กิเลสเกิดเต็มหัวใจมันยังไม่รู้มันจะเอาธรรมมาอวดได้ยังไงว่าธรรมเกิดธรรมไม่เกิดนะต้องผู้ปฏิบัติธรรมเท่านั้นตามเพียงเรียนรู้เฉยๆก็ไม่สามารถมันได้แต่ความจำไม่เรียนในพระไตรปิฎกก็เอาที่เรียนพระสุตตันตปิฎกก็เป็นความจำในพระสุตตันตปิฎกในวินัยปิฎกก็เป็นความจำในวินัยปิฎกอภิธรรมปิฎกก็เป็นความจำล้วนๆถึงจะยอดธรรมขนาดไหนมันก็เป็นยอดธรรมแต่เป็นความจำอย่างดีๆไม่เป็นมรรคเป็นผลเป็นสมบัติของตนได้เลยพร้อมเป็นความจำต่อเมื่อได้พูดปฏิบัติตัวเมื่อไหร่แล้วนั่นแหละจึงจะเป็นของจริงขึ้นมาเป็นสมบัติของตนโดยแท้ไม่ว่าจะเป็นพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์หัวใจนี่ทรงไว้หมดแล้วด้วยความจริงนั่นมันถึงจริงการปฏิบัติธรรมต้องเอาจริงเอาจังจริงไม่จังไม่รู้นะแล้วงานในโลกนี้งานไหนก็เถอะอ้าวใครได้ประกอบงานอะไรก็ตามถ้ายังไม่ได้ย้อนเข้ามาสู่งานจิตตภาวนาซะก่อนยังไม่ทราบว่างานอะไรหนักกว่ากันพอได้ก้าวเข้ามาสู่จิตตภาวนาท่านน่ะนี่ละงานรอดตายงานเดินตายหรือตายถึงรู้ในสมัยปัจจุบันของเรานี่ส่วนมากมักจะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญามันเราถ้าเป็นผลมากก็เป็นรุ่นที่2ที่3มารุ่น1รุ่นแรกก็พวกอุปติตัญญูวิปจิตัญญูท่านผู้ที่ออกแนวหน้าถ้าเป็นวัวก็อยู่ปากคอกแล้วพอพระองค์ประกาศศาสนาธรรมเท่านั้นก็แจ่มเลยแจ้งเลยเหมือนกับเปิดประตูคอกท่านเหล่านี้จะออกถ้าเป็นงัวก็ออกก่อนเพื่อนก่อนเพื่อนอุคติตัญญูวิปจิตัญญูลังไหลออกมาก่อนนี่ประเภทที่ว่าบัวพ้นน้ำบัวผิวน้ำบัวพ้นน้ำเป็นอย่างนั้นพวกเราเนี่ยขอจะให้เป็นบัวใต้น้ำเป็นบัวอยู่ที่พร้อมที่จะพ้นได้เหมือนกันในวันต่อไปด้วยความอุตสาห์พยายามของพวกเราอย่าไปลดละความภาพเปลี่ยนก็ต้องรู้ต้องเห็นต้องได้เหมือนกันจะยากหรือง่ายก็ตามให้เข้าใจทำความเข้าใจกับตนเองว่าสมบัติหรือนิสัยวาสนากรรมเป็นของแต่ละคนละคนถ้าจะเทียบก็นาของเราทำยากเราจะไปทำนาคนอื่นที่เห็นว่าง่ายกว่าเราไม่ได้จะยากหรือง่ายก็คือนาของเราเราต้องทำสวนของเราเราต้องทำงามหรือไม่งามดีหรือไม่ดีพื้นที่ของมันก็เป็นของเราเราก็ต้องจำยอมทำก็ดีอันนี้นิสัยวาสนาของเรามันจะควรหนักก็ต้องยอมรับว่าหนักเบาขนาดไหนก็รู้หนักขนาดไหนก็รู้มันเป็นวักเป็นตอนผ่านไปผ่านไปเหมือนกับเราเดินทางไปผ่านที่สูงที่ต่ำที่ลุ่มที่ดอนไปเรื่อยๆที่ราบตื้นดีงามก็มีที่คุกคักก็มีการดำเนินปฏิปทาก็เหมือนกันฉะนั้นถึงเวลาที่มันยุ่งยากมันลำบากก็แทบเป็นแทบตายมันก็มีแต่ส่วนมากมักเป็นเช่นนั้นลำบากที่ยังไม่รู้ไม่เห็นอะไรนี่เป็นลำบากประเภทหนึ่งคือยังไม่มีต้นทุนปรากฏเป็นเครื่องดูดดื่มภายในจิตใจให้อบอุ่นภายในจิตใจว่าเจ้าของได้มีสมบัติอย่างนั้นมีคือธรรมสมบัติภายในจิตใจไม่ปรากฏเนี่ยสำคัญแล้วก็ตะเกียบตะกายเพราะอยากได้อยากรู้อยากเห็นอันนี้ลำบากประเภทหนึ่งพอได้เหตุได้ผลขึ้นไปพอประมาณได้หลักได้เกณฑ์ได้ว่าเป็นสมบัติของตนขึ้นมาบ้างแล้วนี่ก็เป็นทุกประเภทหนึ่งแต่ทุกเหล่านี้ต่อไปก็เป็นเหตุให้ความหวังมันหนักเป็นเครื่องดึงดูดเป็นเครื่องฉุดลากไปความลำบากลำบนอะไรไม่ค่อยจะคิดยากลำบากขนาดไหนก็ไม่ค่อยสนใจมีแต่ความมุ่งมั่นที่จะถึงจุดหมายปลายทางและยิ่งความภาคเพียรได้หนักแน่นหรือจิตใจมีความแน่นหนามันคงมีความเฉลียวฉลาดมากเข้าเท่าไหร่แล้วจนกลายถึงเป็นจิตภาวนามยปัญญาไปแล้วนั่นแหละที่นี่หมุนติ้วติ้วติ้วยากลำบากขนาดไหนก็รู้แต่ไม่ถอยนี่อันหนึ่ง

0: อันนี้ผลมันมีอยู่แล้วภายในใจอันที่ยังไม่มีผลยังไม่ปรากฏนั่นสิถึงปรากฏมาบ้างก็ถูกลบล้างจากฝ่ายอธรรมเสียฝ่ายอธรรมเสียนี่อันนี้อันหนึ่งเขาลำบากพากันทราบเอาไว้ผู้ปฏิบัติ เมื่อสรุปแล้วงานจิตตภาวนางานฆ่ากิเลสนี่แหละเป็นงานที่หนักมากที่สุดต้องใช้สติปัญญาต้องใช้กำลังวังชาไม่ใช่ไม่ใช้นะเช่นนั่งอ้าวนั่งสิจนก้นพองไม่ใช้กำลังยังไงไม่ใช่ทางร่างกายยังไงเดินยองกลมจนขากระเพกว่าไงมันอ่อนมันเพลียนะล้วนแล้วตั้งแต่จะใช้กำลังทั้งนั้นขาจะเดินกระเพกกระเพกมันอ่อนไปหมดแล้วมันเหนื่อยมันเพลียต้องได้หยุดนั่งก็จนก้นพองมันไม่ยากอะไรยังไงอย่างนั้นในทางร่างกายนี่ทางจิตใจก็ต้องถูกบังคับบัญชาเพราะกิเลสมันก็บังคับหัวใจเราจะให้เป็นไปทางแนวทางของมันไอเราก็บังคับที่จะให้เป็นไปในทางของธรรมต่างฝ่ายต่างสู้กันนี่ก็หนักบางครั้งถึงจะเกิดความโกรธสังเวชถึงน้ำตาร่วงนี่ผมเป็นมาทั้งนั้นน่ะไม่ได้พูดเฉยๆนะเคยเป็นแล้วเป็นถึงขนาดที่น้ำตาร่วงก็มีบางทีก็ถูกกิเลสแย่เอาแก้หมัดของกิเลสไม่ตกเราต้องแพ้นี่แล้วอุบายอะไรที่จะแก้หมัดของกิเลสให้ตกไปนั่นเราต้องได้ค้นมาเอาจนได้จนชนะไปได้แล้วผ่านไปได้เป็นเปราะเป็นเปราะไปหรือเป็นระยะไปในการปฏิบัติแล้วจะทุกข์ยากขนาดไหนก็ช่างเถอะเพียงทุกข์ในธาตุในขันธ์แล้วทุกข์มีผลมีประโยชน์มีธรรมสมบัติเป็นสมบัติของเราเนี่ยทุกข์ก็ทุกข์จอมทุกข์เถอะไอ้ทุกข์อยู่ในวัฏสงสารหาประมาณหาเขตหาแดนหาขอบหาเขตหาเหตุหาผลไม่ได้หาต้นหาปลายไม่ได้นี่ที่มันทุกข์ยากมันลำบากจริงๆคิดแต่ละดวงละดวงนี่มันน้อยเมื่อไรเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายในวัฏสงสารเนี่ยในสามแดนโลกธาตุนี้โลกไหนเราไม่ไปเกิดมีไหนไม่มีจิตดวงนี้จะไม่ไปเกิดในกามภพรูปภพรูปภพอันวันนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีมันเคยทั้งนั้นเนี่ยหมุนไปเย็นมาอยู่นี่เพราะอำนาจแห่งบาปและบุญที่มีมากมีน้อยหมุนเวียนกันไปหมุนเวียนกันมาหลักสัมพันธ์ก็คือมีเชื้อของจิตเชื้อของความเกิดได้แก่อวิชชานี้สำคัญมากทีเดียวตัวนี้ตัวพาสัตว์ให้เกิดฝังอยู่ภายในจิตใจอย่างแนบสนิทนี่แหละสำคัญมากท่านว่าอวิชชาปัจจยาสร้างขารานั่นสิฟังสิอวิชชาปัจจยาชาติอวิชชาปัจจยาพาโวลงไปนั่นเลยอย่าไปต่อไปกิริยานั้นกิริยานี้ต่อกันไปเถอะลงตรงนี้เลยอวิชชานั่นแหละพาให้สร้างภพสร้างชาติว่างั้นแล้วก็ชาติปิดูขาชราปิดูขามานำปิดูขามไปเลยต่อไปนี่เองล่ะไม่ใช่อะไรพิจารณานักปฏิบัติไม่รู้อวิชชาแล้วจะไม่เห็นความแจ้งชัดในจิตใจแล้วจะตัดสินตัวเองไม่ได้ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดดีแล้วก็จะประเกิดในภพใดชาติใดตัดสินไม่ได้ต้องเอาภาคปฏิบัติเข้าไปจับมันสิมันจะทราบมาตั้งแต่เริ่มปัญญาเนี่ยแม้ตั้งแต่เพียงจิตเป็นสมาธิจิตก็รู้ตัวว่านี่คือจิตนั่นคือธาตุคือขันธ์คือรูปคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะนี่คือจิตพอทราบพอเริ่มทราบพอถึงขั้นปัญญาแล้วทราบได้ชัดว่านี่คือรูปนี่คือเวทนานี่คือสัญญานี่คือสังขารนี่คือวิญญาณเป็นส่วนหนึ่งนอกไปจากจิตทราบไปโดยชัดเจนจนกระทั่งถึงปัญญาขั้นละเอียดแล้วทราบหมดนะรูปก็ทราบปล่อยได้ด้วยนี่เวทนาของทางกายก็ทราบสลับปัดทิ้งได้ด้วยสัญญาสังขารวิญญาณที่มีความสำคัญมั่นหมายความปรุงความแต่งของจิตก็ทราบเป็นมรรคเป็นตอนไม่ได้ยึดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีเดียวกว่ารู้เท่าได้เนี่ยท่านยังส่วนที่ยังเหลือก็คือเวทนาละเอียดที่มันฝังอยู่ภายในจิตมันยังถอนไม่ได้ท่านว่าสุขเวทนาเมื่อสุขเวทนามีทุกเวทนาก็ต้องมีอยู่ภายในจิตที่ละเอียดนั่นแหละเพราะอวิชชามีนั่นแหละบ่อแห่งสุขเวทนาทุกขเวทนามันอยู่ในอวิชชานั่นแหละถอนอวิชชาไปเปิดเดียวเท่านั้นหมดเรื่องเวทนาหายหน้าไปหาดูพระไตรปิฎกก็ได้ดูในหัวใจเจ้าของนี่รู้ชัดเจนพระพุทธเจ้าชี้มาที่นี่ตถาคตวิปัสสติทั้งนั้นเอหิปัจจิโกอหิปัจจิโกความจริงทั้งหลายท้าทายอยู่ในองค์สัจธรรมนี้ดูลงตรงนี้สิเรื่องของจิตใจ สติปัญญาอย่างแบบนี้ทำไมจะไม่ทราบเมื่อวิชาพังลงไปเท่านั้นน่ะภพชาติทราบหมดเกิดความสลดสังเวชน้ำตาร่วงเหมือนกันใครก็เถอะมาลงมาถึงขั้นนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงน้ำพระเนตรร่วงนั่นเห็นไหมท่านพูดถึงตรงธรรมสังเวชท่านพูดกิริยาของขันกระเพื่อมกระเพื่อมกระเพื่อมรับในเวลาจิตได้หลุดพ้นพออวิชชากระเด็นออกจากใจเท่านั้นไม่เคยเห็นก็ตามมันจะทราบทั้งความอัศจรรย์ไม่เคยอัศจรรย์ก็เห็นแล้วทีนี้ขาดสะบั้นไปจากกันนี่คือจิตพ้นแล้วจากโทษพ้นแล้วจากบ่อแห่งความเกิดตายทั้งหลายในภพน้อยภพใหญ่ภพไหนก็ตามจำได้ไม่ได้ประมวลเข้ามาสู่อวิชชาพาให้เป็นทั้งนั้นน่ะมันรู้ได้ชัดขนาดนั้นนะทีนี้พออวิชชาพูดภาษาให้มันเต็มปากของเราว่าอวิชชาตายพอวิชาตายเท่านั้นไม่มีใครพาไปเกิดอีกแล้วต่อไปนี้ไปไม่มีดูข้างนาทีอาชาตาสะเมื่อทุกข์ไม่มีแล้วเมื่อความเกิดไม่มีแล้วทุกข์จะเอามาจากไหนทุกข์ย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดท่านบอกชัดๆอยู่แล้วนั่นแล้วอยากเกิดนักหรืออยากตายนักหรืออยากทุกข์นักหรือผู้ปฏิบัติทุกข์กันด้วยการลำบากทุกข์ด้วยข้อวัดปฏิบัติทุกข์ด้วยการเดินโยกมนั่งสมาธิทุกข์อันนี้มีที่หมายมีจุดหมายปลายทางทุกข์มีความหมายทุกข์เพื่อความสุขท่านว่าทุกขสารันตรังสุขขังสุขเกิดในลำดับแห่งทุกข์อันนี้จะทุกข์ก็ตามมันเป็นความทุกข์ที่จะให้เกิดความสุขนี่ถ้ามันลงไปที่นักปฏิบัติเดี๋ยวการที่เกิดแก่เจ็บตายอยู่ในภพน้อยภพใหญ่นี้มันเป็นของแน่นอนเมื่อไหร่เราจะต้องรับเพราะโดยไม่ต้องสงสัยหรอกต้องรับตลอดไปออกจากนี้ปั๊บพร้อมเสมอที่จะเกิดจะเกิดในภพใดชาติใดเราต้องเป็นผู้รับผิดชอบเราทั้งหมดไม่มีใครมารับผิดชอบให้เราการสลัดปัดออกเสียซึ่งเชื่อทั้งหลายที่มันพาให้เกิดนั้นท่านเท่านั้นเราจะเป็นที่แน่ใจที่สุดไม่ว่าจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินมันไม่มีหรอกคำว่าอดีตอนาคตสมมุติทั้งหมดขาดสะบั้นไปพร้อมๆกันหมดที่จะคาดนู่นคาดนี่ไม่มีขอให้รู้โลกุตระจิตโลกุตระธรรมเถอะเป็นอันเดียวกันนี่แล้วเป็นพอเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านรู้ธรรมท่านรู้อย่างนี้นะถ้าไม่รู้เล่นๆถ้าไม่รู้แบบรูปๆคำๆพอจะมาสอนศาสนารูปๆคำๆให้โลกทั้งหลายรูปคำกำตาไปด้วยกันนะท่านสอนด้วยความรู้แจ้งจริงจริงจึงว่าโลกวิถูโลกวิถูรู้ทั้งโลกนอกรู้ทั้งโลกในรอบทั้งโลกนอกรอบทั้งโลกในรอบประจักษ์พระทัยของพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายปฏิบัติตามรู้รอบเหมือนพระพุทธเจ้าแล้วยอมรับกราบพระพุทธเจ้าตลอดเลยนี่ศาสนานี่สร้างคนให้ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์นี่มีจำนวนมากเท่าไหร่มากเท่าไหร่แต่ละครั้งละครั้งของพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้ในแดนมนุษย์นี่มีมากขนาดไหนนั่นแหละท่านเอาสัตว์ทั้งหลายพ้นจากนักความเป็นนักโทษความเกิดแก่เจ็บตายเย็นว่ายในวัฏสงสารพ้นผู้ที่ยังไม่พ้นก็แทนกันขึ้นมาแทนกันขึ้นมาเรื่อยๆหนึ่งสมาแทนที่คนนั้นผ่านไปแล้วคนนี้เข้าแทนที่เรื่อยอุปนิสัยก็สร้างมาทุกวันทุกปีทุกเดือนทุกภพทุกชาติในชาติที่ควรจะสร้างได้เมื่อว่าพบพุทธศาสนาอย่างนี้ยิ่งเป็นของเยี่ยมแล้วนี่เราได้มาสร้างอำนาจวาสนาบุญญาภิกษุผ่านสร้างบารมียิ่งเพิ่มเข้าไปบารมีก็สูงขึ้นไปเรื่อยเอ้าเท่านั้นขึ้นระดับนั้นขึ้นนี้ขึ้นระดับนี้สุดท้ายก็เป็นอุคติตัญญูวิปปิปัญญูได้วันในวันหนึ่งแน่นอนไม่ต้องสงสัยที่แรกก็อยู่ร่วนซะก่อนเนยยะซะก่อนขั้นต่อมาก็ก้าวขึ้นมาเพราะสร้างอยู่เสมอเหมือนกับเราเทน้ำเทตุ่มเนี่ยเทไปไม่หยุดไม่ถอยมันก็เต็มขึ้นมามันได้เองอันนี้ก็สร้างไม่หยุดถอยทำไมจะไม่เต็มเมื่อถึงขั้นแล้วเอาไว้ไม่อยู่อุคติตัญญูจะเป็นใครก็ตามต้องเป็นเราได้คนหนึ่งแน่นอนด้วยการปฏิบัติของเราการบำเพ็ญของเราไม่สงสัยอุคติปัญญูก็ดีวิปปิปัญญูก็ดีจะต้องเป็นสมบัติของเราในวันหนึ่งแน่นอนหากว่าเราเป็นผู้ตั้งใจผู้ปฏิบัติไม่ประมาทเสียเท่านั้นเนี่ยนั้นขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจผู้ปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ในหัวใจของเราทุกท่านเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไหนนะอย่าไปมองดูดินฟ้าอากาศว่าเป็นเพราะสิ่งนั้นเป็นเพราะสิ่งนี้มันไม่มีเป็นเพราะสิ่งอะไรแล้วเป็นเพราะกิเลสมันหลอกคนให้คนไปรูปคลำอยู่นู่นตะคุบเงาน่ะไม่ได้คุบตัวมันนะมันตะคุบเงานั่นนะหนึ่งมันหลอกออกไปนอกๆคุณอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้อันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีอย่างนี้ติดินติฟ้าติลมติแรงติอันนั้นตินี้ติเขาติเราติยุ่งไปหมดส่วนที่เป็นจุดสำคัญควรจะไม่ติให้เราเห็นจุดของมันยิ่งเลยมันแค่ฉลาดขนาดนั้นจึงต้องสร้างสติปัญญาให้มันทันเพราะมันแพ้ผมมารู้ทันทีมันปรุงเรื่องอะไรขึ้นมาเรื่องนั้นไม่สำคัญสำคัญที่ความปรุงนี่เกิดขึ้นแล้วใครเป็นผู้พาให้มันเกิดถ้าไม่เอาวิชาปัญญาสังขาราจะเป็นอะไรเป็นสังขาราไปวะนั่นสังขาราคือความอะไรคือความปรุงมาด้วยอำนาจของอวิชชาเนี่ย อันนี้ว่าสังขารมันก็เป็นสมุทัยสัญญาก็เป็นสมุทัยเพราะอวิชชาเป็นตัวสมุทัยใหญ่อยู่แล้วอวิชชาปัญญาสร้างขาราฟังสิอวิชชาปัญญาวิญญาณอวิชชาปัญญาสัญญาสัญญามันก็เป็นเรื่องของสมุทัยทั้งนั้นเพราะอวิชชาเป็นสมุทัยมันปรุงอะไรก็ตามสำคัญอะไรก็ตามได้ยินได้ฟังได้เห็นมันมีแต่เรื่องจะกว้านเขาเป็นสู่สมุทัยทั้งหมดเมื่อสติปัญญาไม่ทันมันเอาไปกินหมดนั่นแหละต่อเมื่อสติปัญญาได้ทันเท่านั้นอ้าวที่นี่มันจะปรุงเรื่องอะไรสัมผัสเรื่องอะไรปรุงเรื่องอะไรขึ้นมาอะไรสำคัญนั้นหมายอะไรมันจะทันกันพับพับพับพับพับพับเป็นขึ้นมาในหัวใจที่เองของผู้บำเพ็ญตนจริงๆว่าสติปัญญาอัตโนมัติสติปัญญาอย่างเพียงไกลหรือมหาสติมหาปัญญาหาที่ไหนหาในแบบเป็นแบบหาในตลาดนาเป็นตลาดตลาดเป็นความจดความจำไม่ใช่ความจริงหาในหัวใจของเราสินั่งปฏิบัติจะได้เห็นความจริงภายในจิตใจเห็นนี่แล้วมันหายสงสัยทุกอย่างนั่นแหละโลกมันจะกว้างขนาดไหนก็ตามมันไม่มีปัญหาอะไรเลยตัวปัญหาจริงก็คือตัวกิเลสตัวสมุทัยนั่นแหละตัวสร้างปัญหาให้เราหลงโลกหลงสงสารให้เรารับความทุกข์ความยากความลำบากไม่มีวันจืดจางหลงกิเลสตัณหาหลงไม่มีวันจืดจางไม่มีวันเบื่ออิ่มพอเลยนะนี่มีกิเลสเท่านั้นแหละมันหลอกเราเมื่อพังอันนี้ลงไปแล้วอะไรจะมาหลอกฮะอยู่ไหนอยู่ได้หมดสบายได้หมดจะเป็นจะตายก็รู้แล้วว่าเรื่องธาตุเรื่องขันธ์มันสลายแล้วแล้วมันไปไหนตั้งแต่มันยังไม่สลายก็รู้อยู่แล้วว่านี่คือธาตุดินนี่แหละคือธาตุน้ำนั่นธาตุลมธาตุไฟนี่คือวิญญาณนี่คือสังขารมันแยบตามกิริยาของสมุดมันก็แสดงมันไปอย่างนั้นจะว่ายังไงธรรมชาติที่บริสุทธิ์แล้วมันขึ้นกับอะไรมันไม่ได้ขึ้นกับสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เป็นอาการเป็นอย่างนี้เป็นสมมติเมื่อถึงขั้นที่บริสุทธิ์แล้วมันมีปัญหาอะไรดวงจิตของใจดวงใจที่บริสุทธิ์นั้นก็มีแต่เรื่องธาตุเรื่องขันธ์ที่ยิบแยบยิบแยบไปตามสภาพของตนเมื่อถึงการเวลาแล้วมันก็พังไปตามเรื่องของมันสงสัยไปไหนตั้งแต่ยังไม่ตายก็รู้ขุนอยู่แล้วตายแล้วจะหลงไปไหนนักปฏิบัตินักรู้ต้องรู้อย่างนั้นสิพระพุทธเจ้าถึงรู้อ๋อมันจริงมันจังเราพูดถึงเรื่องขันธ์นะเอาที่ย้อนเข้ามาขันเหล่านี้เวลาพักเป็นยังไงธรรมตามปกติธรรมดาขันนี้จะต้องแสดงการยิบแยบยิบแยบอยู่อย่างนั้นเหมือนหางกิ้งเหลนนั่นดูหางกิ้งเหลนขาดไปแล้วกันมันจะดุกดิกดุกดิกมันอยู่เฉยไม่ได้ตามหลักธรรมชาติของมันแต่ถ้าอวิชชาเป็นตัวการอยู่แล้วมันมีเจ้าของนั่นน่ะนะปรุงอะไรเป็นเรื่องของสมุทัยทั้งหมดทีนี้พออวิชชามันดับไปแล้วทำเป็นเจ้าของทำไม่หยุดนี่นั่นจิตที่บริสุทธิ์แล้วเป็นเจ้าของเจ้าคำว่าเจ้าของเจ้าของก็ว่าสมมติโดยเฉยๆนะไม่ได้ไปยึดว่าเป็นเจ้าของคือเอามาใช้เพราะอันนี้เป็นเครื่องมือของกิเลสเป็นสมบัติของกิเลสมาโดยเป็นสมบัติของวัฏฏกิจวัฏของวัฏฏสงสารนี่แหละวัฏฏขันธ์พูดง่ายๆอ่ะเพราะจิตได้ผ่านไปแล้วจิตได้หลุดพ้นแล้วกิเลสพังลงไปแล้วเอาอันนี้มาใช้แทนกิเลสเท่านั้นเองไม่ได้ถือแต่เราพูดให้มันพอเป็นความเหมาะสมพอสมมุติดีงามมันก็เรียกว่าทำเป็นเจ้าของไม่ได้ยึดเหมือนกิเลสเป็นเจ้าของแล้วเอานี้มาใช้ก็รู้มันอยู่อย่างนี้เดี๋ยวอ่านที่นี่เวลาเราพักอ่ะเวลาจิตพักธาตุขันธ์เป็นยังไงมันสงบตัวลงไปก็ตามปกติมันก็สงบหนึ่งสังขารความคิดดับสัญญาความหมายดับอะไรๆมันก็ดับเหลือตั้งแต่ความรู้นี่พูดไม่ได้นะเพียงที่ว่ายังไม่สิ้นชีพยังมีชีวิตอยู่ก็ตามในขณะที่จิตพักขันเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงกับขันนี้ไม่ได้ธรรมชาตินั้นก็พูดไม่ได้นั่นทำไมมันถึงเป็นงั้นฟังสิพูดไม่ได้เลยขนาดนั้นความละเอียดขนาดไหนมันพูดไม่ออกนั่นเวลาหยุดพักไม่เกี่ยวกับธาตุกับขันเลยหลักธรรมชาติความจริงอันใดให้อยู่ตามธรรมชาติความจริงของตนขันนั่นก็เลยไม่ดิ้นเนี่ยหยุดจิตนั่นเป็นยังไงถ้าว่ารู้มันก็รอบโลกธาตุนี่ทั้งหมดถ้าว่ารู้ครอบไปหมดเลยถ้าว่าไม่มีอะไรเลยหรือมีสักแต่ว่ารู้เท่านั้นนะถ้าไปจะแยบออกมาพูดนะแต่ท่านไม่แยบท่านขี้เกียจแยบมาพูดทำไมเรื่องของท่านเลยคงไม่เกี่ยวกับผู้ใดแล้วท่านไม่จำเป็นจะเอามาพูดละอะไรทั้งรุ่งท่านอยู่เต็มหัวใจแล้วมีปัญหาอะไรอย่างพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกบางองค์ท่านเข้านิโรธสมาบัติท่านเข้าอย่างนั้นแหละพักขันหมดเลยอันนี้ก็เป็นสมมติทั้งหมดนะคิดดูจนกระทั่งถึงสัญญาเวทายตนิโรธที่พระพุทธเจ้าทรงเข้าสมาบัติ แล้วจะจนถึงสัญญาเวทีสายโดดนี่ก็เป็นสมมติถ้าจิตนั้นเป็นวิมุตติแล้วอันนี้เป็นเข้าไปอย่างนั้นเพื่อระยะแล้วก็ผ่านหายออกจากขันธ์สมมตินี้ไปเลยจากนั้นพูดไม่ได้ถึงไม่ศูนย์ก็พูดไม่ได้ไม่มีอะไรพลาดพิงพอที่จะพูดว่าเสด็จตรงนั้นเสด็จตรงนี้นะนี่นะเรื่องขันธ์กับจิตที่บริสุทธิ์เป็นเช่นนั้นเอาให้มันเห็นดิเราเป็นยังไงพุทธเจ้าแสดงไว้รถสดร้อนๆเหมือนพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้าเรานะแล้วอ่านตำหนักตำนาอ่านแบบแผนฉบับใดก็ตามเรื่องใดก็ตามเรื่องทุกข์เรื่องสมุทัยนี่โลดมากเหมือนพระพุทธเจ้าประทานพระโอวาทแก่เราอยู่ตลอดเวลากังวานอยู่ในหัวใจของเรานี้พระพุทธเจ้านิพพานไปที่ไหนนี่แหละเรื่องธรรมกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือธรรมองค์พระสรีระนั้นเป็นอันหนึ่งเรื่องธาตุเรื่องขันธ์แล้วย่อเอามาพูดนั้นเรื่องร่างของพระพุทธเจ้าคือธาตุขันธ์อันนั้นสลายลงไปใครๆก็สลายแต่ธรรมชาติที่เป็นพุทธะแท้คืออะไรนั่นสิพุทธะแท้คือธรรมแล้วธรรมที่เรารู้อยู่เวลานี้เราปฏิบัติอยู่เวลานี้กับธรรมที่พระเจ้าทรงรู้เห็นเป็นยังไงมันเกี่ยวโยงกันอย่างนี้พอทราบนี้ภาพก็ยอมรับทันทียอมรับทันทีอยู่ตรงนั้นไม่อยู่ตรงไหนเนี่ยท่านเรียกว่าอาการิโกอาการิโกคืออะไรอาการิกจิตอาการิกธรรมนั่นเองมีการมีสมัยที่ไหนจิตธรรมมีการมีสมัยที่ไหนเมื่อเป็นอันหนึ่งเดียวกันแล้วนั่นขอให้ทุกท่านตั้งใจไว้ว่าจะว่าอาระตั้งรู้สึกหน่อยแล้วประมาณตะกี้นาทีเนี่ยมันอยู่นั้นมันเข้มข้นมากนะว่าจะเทศเบาๆเทศธรรมดาไปทำไมมันเป็นงั้นหนูขมามากไปแล้วมันเป็นบ้าไปเลยว่างั้นเถอะมันไม่ถึงใจนี่นะมันไปมันลำไปเลยดังนั้นมันเป็นมันถึงใจว่าอะไรนั่นเลยที่ผ่านมานี่ไม่เห็นมีศาสนาใดนะที่พูดได้ถูกต้องแม่นยำกับความจริงของจิตของเชื่อของจิตเนี่ยเหมือนพุทธศาสนาแหมพูดถูกต้องแม่นยำหาดีข้างในเลยพระพุทธเจ้าอนาวิชาปัญญาสร้างข้างพูดถึงวิชาปัญญาสร้างข้างแหมเขาจะกินน้ำเปลี่ยนกินยังเนี่ยกินยังมันกินลงบนเดือดกูเดือดเทพถึงมันกินไปมันจะกินต่อไปซะแล้วมาว่ากันที่เฉยอวิชชาปัญญาสังขารอยู่มั้งมันก็เหมือนนกขุนทองไงมันไม่ได้เข้าใจอะไรเลยอวิชชาปัญญาสังขาราสังขาราปัญญาวิญญาณวิญญาณปัญญานามรูปังเรื่อยๆไปจนกระทั่งถึงสมุทรโยโหติมันก็เหมือนนกขุนทองเราสวดแล้วว่าไปทั้งที่การปฏิบัติยังไม่เห็นวิแววหรือร่องรอยมันบ้างเลยและไม่รู้ตัวมันหรือฆ่าตัวมันได้เลยไม่จะไม่เข้าใจนั่นแหละมันสุดวิสัยอย่างนี้เองสุภูมิของเรามันปัญญาของเราสติของเราไม่พอกับที่จะรู้อย่างที่ท่านว่านี้สวดก็สวดไปอย่างนั้นเหมือนนกขุนทองเรื่องนี้หมายไปกับหมายไปอย่างนั้นหมายไม่ได้เข้าความจริงเลยไปเข้าสู่ความจริงอะไรเพราะธรรมที่ท่านกล่าวที่ท่านจารึกไว้เนี่ยท่านรู้นี่เป็นธรรมที่ท่านรู้ขึ้นมาแล้วก็มาพูดจากความรู้ขึ้นมานั้นเรามีจะไปท่องจำออกมามันไม่ได้ทรงความจริงเอาไว้มันถึงไม่รู้พอจิตได้เข้าสู่ความจริงของอวิชชาปัญญาสังขาราได้เท่านั้นมันกระจายไปหมดเลยเริ่มมาตั้งแต่ที่มันชัดกันเริ่มปล่อยเข้ามาลูกประคันของเราไม่ต้องมาลูกประคันภายนอกลูกภายนอกแล้วดูลูกของเราเรามันพร้อมมันแล้วมันปล่อยมันรู้ในตัวมันเองทั้งยาทั้งขันสิ่งมันยึดแยบยึดแยบภายในสิ่งมันเกิดมันก็ยึดแยบพอกระเพื่อมก็ดับไปพร้อมในระยะนั้นมันก็มีฐานอันหนึ่งเป็นที่รองรับของขันอันนี้ของสังขารขันทั้งยาขันวิญญาณขันเหมือนกับมันอยู่ปากคอกอวิชชามันครอบจิตไว้ด้วยความโปร่งใสของมันความสง่างามของมันอวิชชาไม่ใช่เล่น
1: มันสง่างามมากเชียวถ้าเราคาดเป็นเสือโคร่งเสือดาวเราคาดอวิชชาเป็นยักษ์เป็นผีนี่เราเคยเขียนมาแล้วเหมือนกันแต่เวลาเจออวิชชาจริงๆเนี่ยเราไม่ทราบมันสินั่นเพราะอะไรเพราะมันผิดความคาดความหมายความคาดความหมายไม่ใช่ความจริงความเจอนั่นต่างหากเป็นความจริงนะแล้วไปเจอแล้วยังไม่รู้อวิชชาหากเจอนะมีความสวยงามความอัศจรรย์ความสง่าราศีความผ่องใสพูดง่ายๆว่าสง่างามอย่างนี้นั่นมันมีฐานลับแต่ที่อย่างนั้นมันก็แยกออกมามันกระดับนะเพราะมันตัดกันตัดขาดจากกันนะอวิชชากับสัญญาสังขารเนี่ยมันขาดจากกันมันยังเหลืออวิชชาล้วนอาการแบบนี้มันขาดไปมันรู้ชัดๆนะครับถึงจะมีฐานของมันเป็นที่รับรองกันอยู่ก็ตามมันแยกออกมาจากนั่นก็ตามนะแต่มันไม่ใช่อันนั้นเนี่ยมันก็รู้ได้ชัดๆนะแล้วนี่พอธรรมชาตินั้นที่ว่าสิ่งที่สง่างามนั้นมันพังไปแล้วอันที่มันครอบไว้นั่นสิอันที่ถูกครอบไว้อันถูกมันครอบไว้นั่นคือมันเป็นยังไงเหมือนฟ้าดินถล่มหรือว่าความมันขาดจากกันแล้วไม่อาจจะจันเกินโลกเกินสารจะเป็นอะไรธรรมชาติอันนี้นี่ที่ท่านพูดถึงเรื่องโอภาสอะไร16มันก็อยู่นี่อยู่ในวงอวิชชาไปถึงนั้นว่าแสงสว่างอะไรๆทั้งว่าไปนี่พอนั่นมันขาดจากกันหมดแล้วมันไม่มีอะไรเหลือเรื่องภพเรื่องชาติมันก็รู้หมดไปเป็นประจักษ์อะไรเป็นต้นเหตุเป็นความสืบต่อเป็นความสืบความดึงให้จิตตรงนี้ไปคืออะไรทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะไปหนีได้ไงมันจะไม่พูดว่าอภิชาปัญญาจะไปว่าอะไรก็มันเห็นชัดๆอย่างนี้เนี่ยก็มีเท่านี้นะนั่นแหละมันชัดขนาดนั้นนะจะมีอะไรถ้าไม่ใช่อันนี้จิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วไม่มีอะไรดูดนี่เรียกว่าอากาศของจิตของธรรมมันไม่มีอะไรดูดมันหมดความดึงดูดแล้วลึกล้ำมากนะถ้าทั้งวันลึกล้ำก็ลึกล้ำมากทีเดียวทั้งที่ได้ยินกันอยู่ก็รู้กันอยู่อย่างนี้แหละว่าอวิชชาปัญญาสร้างกาลาสร้างปัญญาสวดนี่มันก็เหมือนจังว่าให้เด็กอนุบาลมาท่องหลักวิชาของปัญญาเด็กนั่นแหละมันก็เหมือนกันมาท่องแล้วก็ท่องเยอะแล้วก็ไม่รู้เรื่องรู้อะไรเลยอันนี้ก็หลักวิชาแล้วเนี่ยอวิชชาปัญญาสร้างกาลาหลักวิชาของวัฏจักรวัฏจิตท่องเฉยมันก็ไม่รู้มันไม่รู้มันท่องเฉยอย่างพวกเราท่องเฉยไม่รู้นู่นภาคปฏิบัติงัดง้างขึ้นขุดขึ้นมามันถึงรู้ทีนี้ไม่ท่องก็รู้ถึงพอรู้แล้วอย่างนี้เองนั่นไม่ยอมพระเจ้ายอมจะยอมใครใครผู้บอกไว้ในตรงนี้ใครผู้ชี้แจงไว้นี่พระพุทธเจ้าท่านนั้นเป็นผู้ทรงทราบอย่างละเอียดทั่วถึงระยะนี้คนก็มากซะด้วยนะผมก็เหนื่อยตอนเช้าก็ได้พูดทุกวันทุกวันมื้อเช้าก็พูดบ้างเล็กน้อยแต่มันก็เข้มข้นทำให้เหนื่อยได้เนี่ย3วันติดกันไม่พูดทุกวันแล้วคนยิ่งมากขึ้นโดยลำดับลำดาก็ไม่ว่าเขาว่าเราแล้วใครก็มีหัวใจมันก็รู้แต่ก่อนก็มีครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เคารพนับถือที่เพิ่งเป็นเพิ่งตายมีอยู่หลายองค์ก็แบ่งมานู่นนี่เป็นน้ำไหลบ่าไปกว้างขวางขณะนั้นก็สะดวกสบายในการบำเพ็ญอันนี้ก็ล่วงไปเราจะแม้จะตัวเท่าหนูก็ตามมันก็ทนที่เขาจะมาหาไม่ได้เขาต้องมาของเขาอยู่นั่นแหละนี่แหละเรื่องเราก็รู้ที่ทำไงแล้วการนำธรรมออกแสดงที่จะให้คนเข้าใจตามหลักความจริงนี่ส่วนหลักความจริงนั้นผมยอมรับว่าจะมีผู้รู้อยู่ไม่น้อยเหมือนกันหลักความจริงจากการปฏิบัติในธรรมทั้งหลายนี่ก็คือพระกรรมฐานเท่านั้นแหละแต่การที่จะนำธรรมออกให้เหมาะสมกับขั้นภูมิหรือสมมตินิยมจากท่านวรรณะกาละที่มันนำออกยากเหมือนกันนะที่จะนำมาใช้ผู้เข้ามาเกี่ยวข้องในรับประโยชน์ตามความมุ่งหมายของคนมันลำบากอะไรเหมือนกันท่านถึงไปพูด ไว้ในธรรมมีหลายประเภทสุขายปัจจุสุขายปัจจโกพระอรหันต์มี4ประเภทขึ้นมาสุขายปัจจโกเตวิชโชชราปิญโยปริสัมปันจตุปิสัมปิทัปปโตมี4ประเภทความบริสุทธิ์เหมือนกันแต่อาการของอรหันต์มี4ไม่ยังอยู่แยกแยะทำออกมาทำประโยชน์ให้โลกมันลำบากเหมือนกันจึงมีอยู่3 4ประเภทที่ว่าพลังงานที่จะทำประโยชน์ให้โลกได้มากมีประเภทไหนบ้างไหนบ้างไหนบ้างมีแกจตุวิสัมปิทายานเนี่ยผู้ที่บรรลุปริสัมปิทายานทำประโยชน์ให้โลกได้มากแตกฉานก็เปรียบเทียบเหตุผลอะไรในพร้อมหมดเรียกว่าแตกฉานผมก็พูดไปแค่ทั้งท่านเหมือนกันเนี่ยมันก็ควรจะรับประโยชน์มันก็ไม่ได้เท่าที่ควรยังเป็นอย่างนั้นเรื่องมันในวงกรรมฐานสายพ่อแม่ครูอาจารย์นี่ก็ผมนี่แล้วเป็นผู้จะขนองปากกับเพื่อนดูจะขนองปากกับเพื่อนอยู่มากเทศนาว่าการก็มากเทศในทุกสังคมด้วยนั่นหนังสือก็มากนั่นออกเป็นเทปก็มากครูอาจารย์ทั้งหลายท่านไม่ค่อยอะไรเราเนี่ยขนองมือขนองปากก่อนครูอาจารย์ทั้งหลายทุกวันนี้มันหดเข้ามามากแล้วนะไม่ทราบเป็นยังไงมันเป็นทั้งวันเองนะรู้เจ้าของอยู่แหละมันหดเข้ามาหดเข้ามันไม่เล่นกับอะไรนะมันเบื่อเลยถ้าจะว่าเบื่อมันก็เบื่อไปหมดความสงสารนั้นยอมรับว่าสงสารแต่เครื่องมือของเราที่จะสนองความต้องการนั่นสิมันไม่อำนวยมันอ่อนมันเพียมันอยู่ตามลำพังเจ้าของไปอย่างนั้นมันพอเหมาะพอดีนะวันหนึ่งผมอยู่โดยลำพังผมเท่านั้นผมเหมาะไม่อยากจะยุ่งกับอะไรไม่อยากใครมายุ่งมันพอเหมาะพอดีความหนักความเบามันก็ได้ดูกันหนุนยุ่งอยู่ตามลำพังแต่มันก็ไม่พ้นที่จะยุ่งจนได้หรอกเขาก็มาด้วยเจตนาหนึ่งของเขาเนี่ยก็มายุ่งมาเกี่ยวเราแม้จะยินธรรมะจะเห็นยังลุ่มมาแล้วไม่จะคุยจะพูดกับใครนี่ไปตามเรื่องของสบายสบายบางทีก็จะว่าเอาพระจองหองไปก็ได้เราไม่จองหองมันถ้าเป็นในท่าในขันให้รู้เรื่องของเราไม่จะยุ่งกับใครไปดิ้นภาวนาของเราไปเลยคืนหนึ่งเราก็พักของเราคืนพักจิตของเราสบายสบายมันคืนพักถึงสองหนมีนะสองหนมันมากนักก็มันไม่มีอะไรมากจะเป็นสองหนต้องภาวนาสบายต้องบอกกับขี่มาแล้วต้องหยัดแข้งหยัดขาไปยังคือฟังเทศแต่ฟังจะไม่ฟังเลยนั่งหยัดแข้งหยัดขาสบายอารมณ์ตรงนี้ก็เข้าภาวนาอีกพักขี่ลงนะแล้วครับงั้นมันพอดีไอ้อ้วนเดี๋ยวไปแล้วอ้วนเอาไปซะไอ้มุ้ยเทปไปนี่อ้วนเดี๋ยวไปแล้วอ้วนตรงไหนวะฮ่าฮ่าอ้วนไปแล้วปุ่นปุ่นมันแทะขาวันว่างนั่นฮ่าฮ่าอ้วนนั่นปุ่นไอ้นั่นดูไอ้จรวดไปไหนเนี่ยฮะอะไรไปเลยพี่เอ๋ด้วยฮะอะไรเขาได้ห้องดีโอ้ต่อไปจะเลิกกันละเอาตอนนี้นะ

เราถึงจะขึ้นทุกๆขณะมาศึกษาเพื่อหาความเย็นเย็นเกิดขึ้นเองเกิดได้ทราบถึงเรื่องเหตุแห่งความเย็นเย็นคืออะไรทางพุทธที่จะให้ความเย็นเย็นจากผู้มาอาศัยเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชได้จากพวกปฏิบัติของพวกเราคือข้อปฏิบัติทุกๆประเภทซึ่งเป็นหน้าที่ของนักบวชจะควรบำเพ็ญให้เป็นขึ้นภายในกายวาจาใจของตนปฏิปทาเครื่องดำเนินทุกประเภทที่นักบวชคือพวกเราได้ดำเนินดีเป็นประจำเรื่องแรกจะเป็นอุบายวิธีที่จะทำความร่มเย็นแก่ตนเองและหมู่คณะและเป็นเครื่องซักฟอกสิ่งมัวหมองภายในให้ค่อยหมดสิ้นไปได้โดยลำดับเพราะชอบปฏิบัติแต่ละประเภทเราอยากเข้าใจว่าพระศาสนาคือธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะให้ความร่มเย็นแก่บุคคลนะครับทั่วไปโดยท่านเหล่านั้นไม่มีความสนใจใครจะหาเหตุผลอันถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นความร่มเย็นแก่ตนเองถ้าหากธรรมะคือธรรมชาติที่ร่มเย็นได้ให้ความร่มเย็นแก่บุคคลและสัตว์ทุกประเภทโดยไม่มีวงจำกัดแล้วศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ปรากฏว่ามีอยู่ในโลกมนุษย์นี้มาเป็นเวลานานเป็นไม่มีใครสามารถจะนับได้โลกที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินนี้ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานแห่งพระศาสนาทั้งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ควรจะรับความร่มเย็นทั่วถึงกันและสามารถจะพ้นจากทุกข์ไปได้โดยทั่วหน้ากันแต่นี่เพราะเหตุใดผู้ดีก็มีผู้ชั่วก็มีผู้โง่ที่สุดก็มีผู้ฉลาดที่สุดก็มีซึ่งมีละคนกันอยู่ภายในโลกนี้ทั้งที่พระศาสนายังมีอยู่และสืบทอดกันมาเป็นลำดับจนถึงพระศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราทั้งนี้เนื่องจากการปฏิบัติตนเพื่อความร่มเย็นในพระศาสนาไม่ใช่เพราะพระศาสนามีขึ้นในโลกแล้วโลกแม้จะไม่สนใจใครต่อการปฏิบัติจากพระศาสนาก็จะกลายเป็นความร่มเย็นขึ้นและได้ผลก็จากใจที่เป็นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสไว้ว่าบุคคลมีสี่จำพวกคือปฏิปันดีหรือปฏิปันดีในยะปะทะปรมะ
ผู้มีนิสัยเจริญกล้าสามารถเป็นที่คือประเภทขึ้นเพียงพระพุทธเจ้าทรงแย้มธรรมะออกมาเท่านั้นก็สามารถจะรู้ความลึกซึ้งแห่งธรรมะของพระองค์ได้โดยทั่วถึงและสามารถยังประโยชน์จากธรรมะนั้นให้เข้าถึงจิตใจจนปรากฏเป็นผลขึ้นมาเป็นลำดับจนถึงความหลุดพ้นในประเภทที่สองเป็นผู้ลองลงมาจากประเภทที่หนึ่งในเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงชี้แจงให้ฟังพร้อมด้วยหลักเหตุผลก็สามารถจะเข้าใจไปได้เป็นอย่างหนึ่งและสามารถรู้แจ้งทางตลอดในธรรมะที่พระองค์ทรงชี้แจงสั่งสอนอยู่เสมอจนสามารถพ้นจากทุกข์ไปได้โดยสิ้นเชิงเช่นเดียวกันกับประเภทที่หนึ่งประเภทที่สามเป็นประเภทที่ดีกับชั่วเกี่ยวปนกันอยู่แต่ไม่ใช่เป็นประเภทที่จะได้คุณค่าเสียทีเดียวเมื่อได้รับการแนะนำพร่ำสอนจากพระพุทธเจ้าและจากพระธรรมที่ได้ทรงประทานไว้แล้วหลายครั้งหลายหนตั้งใจฝึกฝนทรมานตนให้เป็นไปตามพระโอวาทคำสอนยอมจะเข้าใจเป็นลำดับและสามารถหรือถอนตนให้พ้นจากทุกข์ไปได้โดยสิ้นเชิงเช่นเดียวกับประเภทที่หนึ่งที่สองแม้ผู้จะไม่สามารถถึงขนาดนั้นผลที่จะพึงได้รับจากการปฏิบัติย่อมมีประจำตนไม่ร้ายคุณค่าไปเสียทีเดียวส่วนตถะปรมะคือประเภทที่สี่นั้นเป็นประเภทที่มืดทั้งกลางวันกลางคืนไม่สามารถจะเข้าใจในข้ออัดข้อธรรมและไม่มีความสนใจต่อพระศาสนาไม่มีความสนใจต่อความดีความชั่วว่าจะมีผลอย่างไรหรือไม่แต่การสนใจในการกระทำโดยมากก็เป็นทางต่ำที่จะพอกพูนความมืดหนาความหยาบช้าของตนนั้นเป็นนิสัยของคนประเภทนี้จะต้องทำเป็นประจำตนเสมอนี่คือประเภทที่ไม่สามารถจะเทิดทูนพระศาสนาและยกตนให้พ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับเหมือนประเภทที่หนึ่งที่สองที่สามถ้าจะเทียบกับโรคแล้วเรียกว่าโรคไม่ฟังอยากตั้งหน้าที่จะกำเริบเป็นลำดับจนถึงความแตกสลายเพราะโรคประเภทนั้นๆโดยถ่ายเดียวการที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เช่นนี้ก็เพราะว่าธรรมะย่อมมีเขตแดนควรแก่ผู้เช่นไรเช่นเดียวกับนายแพทย์และยาซึ่งจะสามารถรักษาได้ในบุคคลบางประเภทไม่ได้ทั่วไปเพราะฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแม้จะให้ความร่มเย็นแก่โลกในส่วนรวมก็ตามแต่เมื่อแยกประเภทแล้วย่อมเบาต่างกันด้วยอำนาจแห่งข้อปฏิบัติ
และความสนใจของแต่ละลายละลายเมื่อย่นธรรมะและบุคคลเข้ามาสู่ตัวของพวกเราแล้วก็ย่อมจะมีลักษณะเช่นเดียวกันกับที่กล่าวมาแล้วนั้นคือขึ้นอยู่กับความสนใจขึ้นอยู่กับพ่อปฏิขึ้นอยู่กับพ่อปฏิบัติขึ้นอยู่กับความโง่ความฉลาดที่เราจะ

โปรดได้ทำความสนใจตอบตนเองเพื่อจะได้น้อมกายวาจาใจของตนให้เข้าแนบสนิทกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้าโปรดอย่าได้นำหลักธรรมหรือน้อมหลักธรรมของเหนี่ยวหลักธรรมของพระพุทธเจ้าขึ้นมาปฏิบัติเข้ามาปฏิบัติเอาตามอำเภอใจของตนธรรมะจะไม่มีคุณค่าอันใดสำหรับผู้เช่นนั้นขณะที่เรามาศึกษาโปรดทำความศึกษาจากหมู่เพื่อนและครูอาจารย์อยู่เสมอข้อสำคัญต้องพยายามดัดแปลงตนลงไว้ในฐานะอันต่ำโดยทางใจนั่นแหละเป็นการดีอย่าให้ความสำคัญว่าตนฉลาดเคลือบแฝงขึ้นมาภายในใจจะกลายเป็นความโง่ขึ้นมาในใจดวงนั้นโดยเจ้าตัวไม่รู้สึกและทุกขณะโปรดทำความรู้สึกว่าเราเป็นนักศึกษาทุกด้านที่จะเข้ามาสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกลิ้นกายใจของเราให้ถือว่าเป็นครูสอนเราทั้งนั้นทั้งดีและชั่วที่เราจะต้องพยายามถอดถอนปล่อยวางด้วยปัญญาของเราถ้าความฉลาดโดยความสำคัญเอาเฉยๆได้แสงขึ้นมาภายในใจแล้วจะทำคนผู้นั้นให้ด้อยลงทั้งข้อปฏิบัติทั้งด้านสติปัญญาภายในใจแม้ที่สุดสมาธิหรือปัญญาที่กำลังก้าวไปอยู่ก็จะหยุดชะงักหาทางก้าวไปไม่ได้จะกลายเป็นความจนมุมภายในตัวเองโดยเจ้าตัวไม่รู้สึกเพราะความสำคัญว่าฉลาดนั่นแหละเป็นอุปสรรคเครื่องขีดขวางทางดำเนินของตนนี่เป็นสิ่งสำคัญก็ฉะนั้นคำว่าเราจึงเป็นสิ่งสำคัญที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้เสมอว่าอัตตามีหลายประเภทหยาบกลางละเอียดจะมีอยู่ภายในดวงใจของเราทุกท่านคำว่าเราจึงเป็นของมีอำนาจในเมื่อใครได้ส่งเสริมเราขึ้นตัวของเราทั้งร่างนี้จะเป็นเช่นเดียวกับภูเขาไม่มีใครสามารถจะไปดัดแปลงภูเขาเช่นเดียวกับดัดแปลงสิ่งอื่นลักษณะของคนที่ทำตัวให้เป็นภูเขาเพราะอำนาจแห่งคำว่าเด็ดแล้วย่อมจะไม่สามารถดัดแปลงตนให้ไปในทางที่ดีได้แม้ที่ครูบาอาจารย์ก็ไม่สามารถจะแนะนำได้เช่นเดียวกันเพราะเป็นสิ่งที่หนาแน่นและใหญ่โตมากกว่าสิ่งใดๆสำหรับผู้มุ่งหน้าต่อการศึกษาเพื่อการดัดแปลงตนเองให้ขึ้นสู่ระดับอันสูงจึงควรสำเนียกหรือสนใจในคำว่าเราอย่าให้เป็นใหญ่กว่าเหตุผลทุกด้านแม้ใครจะว่าเราผิดซึ่งเป็นสิ่งจะควรเสียใจเราอย่าปล่อยให้เรานั้นเข้าไปแฝงในสิ่งนั้นจะกลายเป็นความผิดเพิ่มขึ้นมากกว่าความผิดที่ควรจะได้รับ

นี่เป็นเรื่องสำคัญและการปฏิบัติเราจะไปคาดอนาคตจะเป็นวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นก็ตามจะเป็นสถานที่นั้นๆก็ตามโปรดให้ดูตัวของเราในปัจจุบันว่าขณะนี้มีความบกพร่องที่ตรงไหนในด้านการปฏิบัติทางกายและทางวาจาตลอดถึงความคิดภายในใจอันเป็นตัวเหตุตัวผลจะทำความบกพร่องและสมบูรณ์แก่ตนเองอยู่โดยเฉพาะนี้โปรดได้ทำความสนใจต่อจุดนี้ให้จงดีเรื่องความบกพร่องจะค่อยปรากฏเป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาที่กายวาจาใจของท่านผู้นั้นอย่างผลจะพึงได้รับเป็นลำดับลำดับเนื่องมาจากความสนใจต่อความบกพร่องของตนนี้ก็จะเคยค่อยเพิ่มพูนขึ้นเป็นลำดับเช่นเดียวกันเพราะหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถือปัจจุบันเป็นหลักสำคัญยิ่งกว่าอื่นสิ่งอื่นใดและการใดความโง่ความฉลาดความดีความชั่วโปรดได้ทราบว่าไม่ได้อยู่ในการสถานที่อื่นใดนอกจากจะอยู่กับวงปัจจุบันคือตัวของเราที่ปรากฏอยู่ณบัดนี้เท่านั้นฉะนั้นการแก้เรื่องทั้งนี้จึงควรจะทำความสนใจลงในจิตปัจจุบันที่ทำความเคลื่อนไหวต่อตนเองอยู่ตลอดเวลาทั้งฝ่ายผิดฝ่ายถูกดีทั่วเราจะได้เห็นช่องทางการแก้ไขความบกพร่องซึ่งปรากฏตัวอยู่ในวงปัจจุบันคือการมาจากใจของเราเป็นลำดับเรื่องความสมบูรณ์เมื่อความบกพร่องได้ถูกแก้ไขเป็นลำดับไปแล้วจะปรากฏตัวขึ้นมาในบุคคลผู้นั้นโดยไม่ต้องสงสัยการจะปฏิบัติไปข้างหน้าคืออนาคตคือเดือนหน้าปีหน้าหรือสถานที่ใดๆจะให้เป็นไปเพื่อความเจริญแก่ตนเองโปรดได้ดูหลักคือตัวเหตุสำคัญได้แก่ตัวของเราถ้าเราอยู่ในสถานที่นี้ไม่มีความสามารถจะปฏิบัติตนเองในสิ่งที่บกพร่องเราจะไปที่อื่นใครจะเป็นผู้สามารถถ้าเราพยายามแก้ไขความบกพร่องที่มีอยู่กับตัวของเราได้ด้วยความสนใจของเราทุกขณะนี่แล้วจะไปอยู่สถานที่ใดเวลาใดก็ตามผู้นั้นย่อมจะมีความเจริญอยู่ภายในตัวเสมออยู่ที่นี่ก็ดีวันนี้ก็ดีวันหน้าก็ดีสถานที่ถ้าเราได้รู้หลักฐานแห่งการปรับปรุงตนเองว่าจะควรปรับปรุงที่ตรงไหนแล้วฉะนั้นในเวลานี้เป็นเวลาที่เรามาศึกษาโปรดทำความสนใจต่อหมู่เพื่อนและครูบาอาจารย์และตนเองอย่างเต็มที่ซึ่งเห็นว่าส่วนใดที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนเองพยายามดัดแปลงตนเองจนมีความสนิทสนมกลมกลืนกันกับหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าที่หมู่เพื่อนและครูบาอาจารย์พาดำเนินมาเมื่อความเคยชินได้กลมกลืนกันกับนิสัยของเราเนี่ยไปที่ไหนจะเป็นความสะดวกการปฏิบัติถ้าไม่มองดูตัวเอง
ซึ่งเป็นตัวเหตุทั้งทางดีและทางชั่วแล้วจะหาความเจริญได้ยากไปที่นี่ก็จะตำหนิที่นั่นไปที่นั่นก็จะตำหนิที่นี่ไปที่ไหนก็ไม่ดีเพราะเรามองนอกเกินไปผิดจากหลักความจริงแห่งธรรมที่พระองค์ตรัสไว้เราต้องมองดูตัวของเราเสมอการดัดแปลงตนเองให้ถือว่าเป็นสิทธิอำนาจหรือหน้าที่ของตนไม่มีผู้อื่นใดจะมีความสามารถมาดัดแปลงตนเองได้เช่นเราดัดแปลงตนเองนี่หลักสำคัญฉะนั้นขอให้พากันทำความสนใจในตัวของเราแต่ละท่านละท่านอย่าเห็นว่าความผิดถูกจะปรากฏขึ้นจากที่อื่นนอกจากตัวของเราแต่ละหลายละหลายถ้าเราทำความเข้าใจไว้เช่นนี้แล้วการจะแก้ไขความชั่วและการจะบำรุงความดีจะเป็นเรื่องของเราคนเดียวไม่ต้องอิดเอื้อนไปตามการสถานที่และบุคคลใดๆเพื่อมาปลดเรื่องหรือแก้ไขให้เราเราพยายามฝึกหัดสติปัญญาให้เป็นองค์ความเพียรขึ้นมาภายในใจของเราไม่ได้ในสถานที่นี้แล้วสถานที่อื่นสถานที่ใดจะไม่เป็นสถานที่ร่มเย็นเพื่อเรานอกจากวิธีฝึกฝนอบรมตนเองด้วยตนเองเท่านั้นเมื่อได้รับโอวาทจากครูบาอาจารย์มาแล้วคำว่าสัจธรรมคือของจริงทั้ง4ประการเราจะไม่ไปหาที่ไหนมาเพิ่มเติมเมื่อความสนใจและความเพียรของเรามีเพียงพอภายในตัวของเราแล้วเดินไปที่ไหนมาที่ใดจะมองเห็นแต่อริยสัจเต็มไปหมดทั้งตัวทุกครั้งเคยให้โอกาสกับบุคคลและสัตว์ลายใดบ้างว่าเกิดขึ้นมาแล้วไม่ต้องมีความทุกข์เดือดร้อนทั้งร่างกายและจิตใจให้เป็นเอกราชในโลกอนิจจังทุกขังอนัตตานี้และคำว่าไตรลักษณ์ได้แก่อนิจจังทุกขังอนัตตาได้เคยเป็นภาชนะหรือเป็นอาสนะสำหรับรับรองให้บุคคลผู้ใดได้เหยียบย่ำไปบ้างไม่เคยมีเมื่อได้ปรากฏขึ้นมาในโลกขันอันนี้แล้วต้องเป็นไปตามสภาพแห่งหลักของอริยสัจและไตรลักษณ์ทั้งนั้นแล้วเหตุใดเราจะมองลงไปที่นี่แล้วไม่พบสัจธรรมที่กล่าวนี้ล่ะทุกขังเต็มไปทั่วทั้งโลกประกาศอยู่ตลอดเวลามาตั้งแต่การไหนๆทำไมจึงจะไม่สะดุดใจของผู้มีความเพียรที่ตั้งไว้แล้วทุกครั้งไม่เคยปล่อยช่องปล่อยโอกาสและไม่เคยขาดวรรคตนไปจากความจริงของตนติดพืชอยู่ภายในกายกับใจของบุคคลและสัตว์ทุกๆรายอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่สามารถรู้ในเรื่องสัจจะมีทุกขสัจเป็นต้นที่ประกาศอยู่ภายในตัวของเราจ
ใจผู้รับความรู้สึกจากสภาวะเหล่านี้ก็ไม่เคยขาดว่าขาดตอนมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันกับสัจจะคือทุกขสัจนี้อยู่ตลอดเวลาเหตุใดเราจึงจะไม่ทราบว่าทุกขังที่พระพุทธเจ้าและสาวกท่านตรัสว่าเป็นความจริงประจักษ์ใจของเราบางเราคำว่าสัจจะนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ผิดจากหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แม้แต่น้อยและผู้จะปฏิบัติตรวจกรองดูเรื่องทุกขสัจโดยทางปัญญาเหตุใดจะกลายเป็นของปลอมขึ้นมาสำหรับพวกเราโปรดพิจารณาดูภายในกายของเราเท่านั้นก็จะทราบชัดว่าเต็มไปด้วยทุกขสัจทั้งข้างบนข้างล่างรอบตัวและรอบจิตใจด้วยนี่คือตัวผลที่ปรากฏเป็นวิบากขันธ์ขึ้นมาจากต้นเหตุคือภพชาติที่เนื่องมาจากอวิชชามาเป็นผลปรากฏอยู่กับร่างกายของเรานับแต่วันตกคลอดออกมาจนกระทั่งวันอวสานแห่งธาตุขันธ์นี้จะแตกทำลายสถานีแห่งการหยุดของทุกขสัจจะไม่ปรากฏในที่ไหนๆ นอกจากจะก้าวเดินไปตามเส้นทางของตนตลอดเวลาจนถึงจุดหมายปลายทางคือความแตกสลายแห่งขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์นี้เท่านั้นจะไม่มีสถานีที่หยุดที่จอดพักของทุกข์เลยว่าเวลานี้ทุกข์ได้พักได้จอดสถานีแล้วไม่ได้เที่ยวเพ่นพ่านไปทำลายสัตว์และบุคคลให้รับความเดือดร้อนพวกเราทั้งหลายจะได้อยู่เย็นเป็นสุขสะดวกกายสบายใจไม่เคยปรากฏเพราะสถานีของทุกข์เป็นที่จอดพักไม่มีมีแต่ทำงานอยู่ตลอดเวลาภายในร่างกายและจิตใจของบุคคลและสัตว์ผู้มีปัญญาได้พิจารณาตามหลักความจริงนี้แล้วเหตุใดจะไม่สามารถรู้เรื่องความจริงแล้วถอนตนออกมาจากสภาพของความจริงนั้นกลายเป็นความจริงอันหนึ่งขึ้นมาภายในใจโดยเด่นชัดเรามีเรื่องของทุกข์อธิบายขนาดนี้ท่านผู้ฟังพอจะเข้าใจว่ามีอยู่รอบด้านในตัวของเราส่วนแห่งอวัยวะทุกๆอาการเป็นเส้นทางเดินของทุกขสัตว์ทั้งนั้นไม่ว่าส่วนย่อยส่วนใหญ่เป็นเส้นทางของทุกข์ได้ทั้งนั้นแล้วเหตุใดจึงจะไม่สามารถรู้เรื่องของทุกข์ที่ดำเนินตามเส้นทางของตนโดยทางปัญญาของนักปฏิบัติเราพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมากี่พระองค์เราก็ไม่สามารถจะทราบได้ว่าเราได้พบพระองค์ท่านกี่พระองค์และได้เคยดำเนินตามท่านมากี่ครั้งมาปัจจุบันนี้เราก็ไม่มีโอกาสทราบว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเสด็จอยู่ที่ไหนเราได้พบได้เห็นท่านหรือเปล่าแม้ที่สุดธรรมะที่ประทานไว้นี้เป็นหลักความจริงล้วนๆแล้วประกาศกลางวันอยู่ภายในกายในใจของเราเราก็ยังไม่มีโอกาสจะสามารถทราบแล้วเราจะมีโอกาสไปทราบพระพุทธเจ้าที่กรุงไหนหลักที่ประกาศทั้งหมดนี้เป็นเส้นทางเดินที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จผ่านไปแล้วทั้งนั้นแล้วประกาศไว้ให้พวกเราทั้งหลายได้ดำเนินตามทางสายนี้เพื่อความหมดจดพ้นทุกข์ไปตามพระองค์ท่านให้เดินทางตามสายอริยสัจทุกขังดูให้ชัดให้เห็นเรื่องความทุกข์อย่างจริงใจประจักษ์ตามเรื่องของทุกข์ซึ่งเป็นความจริงอย่างเต็มที่เหมือนกันสมุทัยคือเหตุที่จะสามารถผิดผลคือทุกข์ขึ้นมาดูที่ดวงใจของเราก็รู้ทุกข์ก็เช่นเดียวกันกับทุกข์ทางใจก็เช่นเดียวกันกับทุกข์ทางกายเรื่องสมุทัยที่ดำเนินอยู่ภายในใจก็เช่นเดียวกันไม่มีสถานีเป็นที่จอดที่แวะพัก
นอกจากจะกินอยู่หลับนอนอยู่บนหัวใจของคนและสัตว์ผู้มีสมุทัยเท่านั้นไม่มีสถานีที่จอดที่พักพอที่ท่าใจของคนและสัตว์ได้เด็ดเพ่นพ่านทำความสะดวกสบายว่าสมุทัยได้หยุดจอดหรือแวะพักอยู่ในที่นั้นนั้นไม่สามารถจะมารังควานหรือทำลายเราได้อีกแล้วเราจะได้เที่ยวกินอยู่หลับนอนด้วยความสะดวกกายสบายใจนี่ก็ไม่เคยมีอีกเหมือนกันเพราะเรื่องหัวใจนั่นเองเป็นเรื่องของสมุทัยอยู่แล้วความคิดทุกระยะที่ได้ปรากฏตัวออกมาล้วนแล้วจะออกมาจากเรื่องของเป็นเรื่องของสมุทัยออกมาจากหลักฐานคือดวงใจที่เป็นหนักเงาแห่งมัตตะอยู่โดยตรงเมื่อได้กำหนดพิจารณาเข้าไปที่นี่ทำไมจะไม่ทราบเรื่องของสมุทัยเรื่องของสมุทัยก็คือเรื่องของเราผู้ที่ผิดขึ้นมาเองเพราะเหตุใดเพราะเราเป็นตัวกิเลสเราเป็นตัวสมุทัยใครจะเป็นคนผิดทุกข์ขึ้นมานอกจากเราคนนี้ผู้เป็นตัวสมุทัยอยู่ขณะนี้เท่านั้นคำว่าศีลสมาธิปัญญาที่จะเป็นเครื่องแก้ทุกข์แก้สมุทัยเราจะหามาจากที่ไหนอีกนอกจากจะปรากฏขึ้นที่กายที่วาจาใจของผู้มีความสนใจใคร่ต่อมรรคคือศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นจะกลายเป็นกายวาจาใจที่เป็นมรรคขึ้นมาภายในผู้นั้นสติกับปัญญาซึ่งเป็นหัวหน้างานที่เป็นผู้บงการในงานต่างๆก็มีอยู่กับใจของเราเมื่อได้กรวดกรองลงไปตามจุดของสมุทัยที่ปรากฏขึ้นจากใจเหตุใดจะไม่ทราบเพราะสมุทัยนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองจากหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วแม้แต่น้อยเช่นเดียวกันกับเรื่องของทุกข์แม้ศีลสมาธิปัญญาก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันต้องเป็นธรรมเครื่องแก้ทุกข์อยู่นั่นเองตลอดกาลไหนๆเมื่อเราได้นำมาดำเนินให้ถูกต้องตามหลักแห่งโสขาตธรรมแล้วเรื่องของสมุทัยจะทนอยู่ไม่ได้ภายในหัวใจของเราแต่ละท่านนะท่านจะต้องถูกถอดถอนขึ้นมาโดยสิ้นเชิงเพราะอำนาจของสติและปัญญาที่ประกอบเข้าเป็นองค์แห่งความเพียรของผู้สนใจและเรื่องของทุกข์ซึ่งเป็นตัวผลจะไม่ปรากฏเผาลนหัวใจของคุณนั้นนับแต่วันสมุทัยได้หมดสิ้นไปเพราะอำนาจแห่งมรรคคือศีลสมาธิปัญญาได้ทำการรื้อถอนหมดแล้วคำว่านิโรธะคือเราไม่ต้องไปหาที่คงไหนขอแต่สติกับปัญญามีความสามารถถอดถอนต้นเหตุคือสมุทัยออกได้เท่านั้นทุกดับไปขณะไหนนิโรธะก็ปรากฏขึ้นมาในระยะหรือขณะเดียวกันนั่นเองเป็นลำดับลำดับของทุกที่ดับไปสมุทัยดับไปอย่างเต็มที่ทุกข์ก็ดับไปอย่างเต็มที่นิโรธะก็ปรากฏตัวขึ้นมาอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนี่อริยสัจทั้งสี่นี้ไม่มีความบกพร่องในตัวของเราพอจะเป็นผู้มีวาสนาน้อยไปหาพระสัจจะมาจากที่อื่นแต่การกล่าวทั้งนี้ไม่ได้ปฏิเสธในเรื่องความฉลาดของผู้จะสนใจใคร่ต่อคุณธรรมของพระพุทธเจ้าแสวงหาได้ในที่ต่างๆมาเป็นเครื่องประดับตนและแก้ไขตนเองเพราะคำว่าภายนอกกับภายในนั้นเป็นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นฝ่ายดีก็เป็นได้ฝ่ายชั่วก็เป็นได้เพราะทุกสมุทัยเกี่ยวเนื่องได้ทั้งภายนอกภายในเช่นเดียวกับโจรแม้อยู่ในบ้านนี้เขาลักของหรือขโมยของในบ้านนี้ก็ได้เขาไปขโมยของในบ้านอื่นก็ได้ในที่อื่นไกลที่ไหนเขาก็ได้
ลักษณะของสมุทัยก็เป็นไปได้ทั้งใกล้และไกลและเรื่องของมรรคก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคนดีก็ไม่ใช่จะอยู่ในบ้านตลอดเวลาออกนอกบ้านก็ต้องเป็นคนดีอยู่ในบ้านก็เป็นคนดีไปไหนไปได้เหมือนกันกับคนชั่วเพราะฉะนั้นเรื่องของมรรคจึงสามารถที่จะทำหน้าที่ถอดถอนกิเลสเพื่อตนเองได้ทั้งภายนอกภายในเมื่อเป็นเช่นนี้เรื่องภายนอกภายในจึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญของผู้มีความเพียรขอให้พากันทำความสนใจต่อความเพียรเพื่อถอดถอนตนเองอย่าทำความเคยชินต่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และเนิ่นช้าเราจะทำความเคยชินต่อตัวเองอันเป็นเหตุที่จะให้เกิดความนอนใจจะถอนตัวไม่ขึ้นโลกนี้เคยเป็นโลกมานานเราก็เคยเป็นเรามานานเคยเป็นโลกมานานเราได้เคยแปลกจากตัวของเราที่กลุ่มไหนมั่งเมื่อเราไม่แปลกจากเราที่กลุ่มไหนแล้วเรากับโลกจะแปลกกันที่ตรงไหนพอจะทำความประมาทนอนใจและติดมั่นในสภาวะทั้งหลายที่เกี่ยวกับเราและเรื่องของเราถ้ามีสติอยู่กับตัวแล้วนับวันจะเป็นผู้มีความฉลาดภายในตัวเองความรู้สึกทุกขณะที่เป็นไปอยู่ภายในใจจะไม่เป็นโมฆะสำหรับท่านผู้นั้นจะเป็นความเพียรอยู่ตลอดเวลาในเมื่อความรู้สึกกับสติได้มีความติดต่อกันกายที่หาความสงบไม่ได้และหาความแยบคายภายในตนเองไม่ได้เนื่องจากกายที่ขาดสติสติไม่ติดต่อปัญญาก็ไม่ก้าวเดินความเพียรก็เรียกว่าขาดว่าขาดตอนเพราะเหตุแห่งความขาดสติเป็นหลักสำคัญสัจธรรมแม้จะไม่มีเต็มทั้งโลกก็ไม่สามารถจะมองเห็นได้โดยทางปัญญาอริยสัจก็กลายเป็นโมฆะสำหรับเราไม่เป็นประโยชน์อันใดจากอริยสัจที่ท่านกล่าวว่าเป็นของประเสริฐเราจะไม่รับความประเสริฐอะไรจากสัจจะความจริงนี้เพราะฉะนั้นต้องพยายามขุดค้นดูหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าว่าประเสริฐได้แจกคุกสมุทัยนิโรธมาให้ประจักษ์กับสติปัญญาของตนสติกับปัญญาก็จะกลายเป็นธรรมเครื่องแก้อันประเสริฐขึ้นมาผลที่จะพึงได้รับจากสติปัญญาซึ่งเป็นธรรมเครื่องแก้อันประเสริฐนั้นจะกลายเป็นธรรมที่ประเสริฐเลิศขึ้นมาภายในจิตใจของเราทั้งที่กำลังโง่อยู่ขณะนี้และกำลังไร้คุณค่าอยู่นะบัดของที่มีคุณค่าขึ้นมาเพราะอำนาจของสติกับปัญญาสัมผัสเข้าเป็นความเพียรติดต่อภายในบุคคลผู้นั้นทุกข์ก็ดีสมุทัยก็ดีธรรมะไตรลักษณ์เสียนิจังทุกขังอนัตตาก็ดีโปรดได้ทราบอยู่ในเรื่องอยู่ในตัวของเราสติกับปัญญาก็ให้สอดส่องลงไปที่นี่เราอย่าไปฝืนคติธรรมดาอย่าไปฝืนหลักความจริงของพระโพธิจักรที่สอนไว้และฝืนหลักความจริงของธรรมชาติที่ปรากฏตัวอยู่ให้ดูตะเห็นตามหลักความจริงที่ปรากฏตัวอยู่นี้ทั้งเป็นด้านไตรลักษณ์ทั้งเป็นด้านทุกข์กับสมุทัยดูสิดูร่างกายของเรามีอะไรบ้างดูตั้งแต่ข้างนอกเข้าไปดูเข้าไปโดยทางด้วยปัญญาเราจะเกิดความสลดสังเวชภายในตัวของเรายิ่งสลดสังเวชเพราะเหตุของการเห็นสิ่งอื่นนี่ท่านเรียกว่าเป็นความเห็นที่จะถอดถอนภูเขาทั้งลูกที่เราได้แบกได้หามอยู่ภายในตัวของเราคืออุปทานแบกเราทั้งตัว
ธรรมะเราเนี่ยจะมีทั้งกายทั้งใจนอกจากนี้แล้วยังจะมีอีกสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับเราจะกลายเป็นภาระขึ้นมาเพราะความโง่ของเรานี่เอง

0: โลกคือหมู่สัตว์ไม่เคยอยู่ด้วยความสะดวกสบายโดยไม่มีเครื่องบังคับต้องมีเครื่องบังคับอยู่ตลอดไม่ว่ามนุษย์สัตว์ดิบสัตว์น้ำสัตว์บกมีเครื่องบังคับให้ต้องเครื่องไหลเคลื่อนไหลไปมาเพราะแสวงหาสิ่งนั้นสิ่งนี้จับทำกันอยู่ไม่หยุดไม่ถอยทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนมีตั้งแต่เรื่องความจำเป็นบังคับหนึ่งทับผู้ตามหลักของความจำเป็นนอกจากนั้นสิ่งไม่จำเป็นก็กลายเป็นสิ่งจำเป็นขึ้นมาเป็นเครื่องบังคับสลับซับซ้อนยุ่งเหยิงวุ่นวายภายในหัวใจตลอดร่างกายซึ่งเป็นเครื่องมือใช้จนถึงกับกำลังไม่พอกับความต้องการและความสับสนเหล่านั้นที่ถือหัวใจเป็นที่ทำงานนี้เป็นที่เป็นเครื่องหมุนเพื่อความต้องการของตนมีโลกเป็นอย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์เราจะอยู่ประเทศใดทวีปใดชาติชั้นวรรณะใดในป่าในบ้านในเมืองนอกเมืองมีแต่ความหมุนติ้วอยู่ด้วยหน้าที่การงานเพราะเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เป็นสำคัญเรื่องหนึ่งที่บังคับให้ต้องทำงานแล้วยังมีอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ลึกลับสำหรับผู้ไม่ได้ศึกษาอบรมมาเลยน่าจะตัวหยาบๆคือกิเลสตัวโลภมีสำคัญมากมันจะให้ตายจริงๆโลภไม่มีวันหยุดกันถอยไม่มีวันเพียงพอได้มาเท่าไหร่มากน้อยเพียงไรยิ่งเป็นเหมือนกับเครื่องเสริมไฟให้ส่งเกลียวสูงขึ้นโดยลำดับลำดับจนกระทั่งตายไปเปล่าๆหาความสุขไม่ได้เลยในบุคคลคนนั้นทั้งที่เสาะแสวงหาความสุขตั้งแต่เริ่มแรกมาจนกระทั่งมันตายหาไม่เจอแต่สิ่งเหล่านี้ได้มีอำนาจบังคับบัญชาให้เป็นไปแล้วต้องเป็นอย่างนั้นหากมีความจำถือเรื่องธาตุเรื่องขันหามาเพื่อยายารักษาตามธรรมดาก็ย่อมมีเวลาพักผ่อนได้อย่างสะดวกสบายแต่ความโลภนี้มันไม่มีเมืองพอมันจึงหาเวลาพักผ่อนไม่ได้ได้เท่านี้ต้องอยากได้เท่านั้นต้องอยากได้เท่านั้นเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆไม่มีที่จะตามทันมันได้โลกจึงต้องหมุนติ้วอยู่ด้วยเหตุสองประการนี้เป็นสำคัญที่เกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ที่มีความบกพร่องต้องการสิ่งยารักษาและกิเลสตัวหาเมืองพอไม่ได้เป็นตัวใหญ่มากทีเดียวเพียงลำพังปากท้องเครื่องใช้ไม่สอยสำหรับธาตุขันพอเป็นอยู่ปุวายสำหรับโลกทั่วไปนำวงมนุษย์เราก็พอทำนาแต่ถ้ากิเลสปัญหาเหล่านี้มันเข้าวงการเป็นหัวหน้างานแล้วโลกไหนก็โลกคนใดก็คนถึงถ้าท่านนั้นณใดก็ตามจะต้องหมุนติ้วอยู่ด้วยสิ่งนี้เป็นเครื่องบังคับจนกระทั่งลมหายใจหมดแล้วก็ไม่เจอความสุขแม้แต่น้อยเลยเจอที่แต่กองทุกข์เพราะพวกนี้พวกเสาะแสวงหาความทุกข์ทั้งนั้นธรรมชาติอันนี้พาสัตว์โลกให้เสาะแสวงหาแต่กินแต่ไฟมาเผาลนตัวเองอยู่ตลอดเวลาหาความร่มเย็นเป็นสุขมาให้ที่ไหนโลกก็ไม่เห็นโทษของมันจึงต้องไม่หมุนตัวไปตามมันอยู่เช่นนั้นเนี่ยสรุปความแล้วว่าโลกเรานี้จึงไม่มีใครที่จะว่างจากการจากงานจากความยุ่งเหยิงวุ่นวายหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่เช่นนั้นสรุปถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องธรรมเรื่องขันธ์ที่โลกจะต้องจับแหลงหามาเยียวยารักษาก็ต้องวุ่นวายอยู่เรื่อยมาทำงานก็ต้องทำจริงๆไม่ทำจริงๆก็ไม่พอปากพอท้องความทุกข์ก็เกิดขึ้นโลกจึงไม่หมุนไปตามการตามงานทีนี้ย้อนเข้ามาหาสมณะคือนักบวช นักปฏิบัติของเราจึงถือโลกเป็นหลักสำคัญว่าเขาไม่มีเวลาว่างงานของเขาเลยงานของโลกเขาก็ไม่มีเวลาว่างงานของพระก็ไม่ควรให้มีเวลาว่างเพื่อถอดถอนกิเลสปัญหาอาสวะนี่คืองานสำคัญแท้ของสมณะเราเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอันเป็นงานสำคัญของตนในเอียบทต่างๆไม่ให้ขาดไปจากสติซึ่งควบคุมงานภายในของตนที่ทำอยู่นั้นโดยสม่ำเสมอมีเรียกว่าเป็นผู้มีงานสมกับเพศและหน้าที่ของตนโดยแท้ดังพระพุทธเจ้าประทานไว้แล้วทุกประการในครั้งพุทธกาลเราวาดภาพตามตำหนักตำลาที่ท่านจดจารึกเอาไว้ก็ท่านวาดท่านจดเอาไว้ตามหลักความจริงที่เป็นมาเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านตำราแล้วจึงวาดภาพเรื่องของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายได้โดยไม่ผิดจะเห็นกิริยาพระอาการของพระพุทธเจ้าที่แสดงแก่ภิกษุทั้งหลายไม่มีเรื่องอื่นเรื่องใดนอกจากเรื่องถอดถอนกิเลสอาสวะด้วยความภาคเพียรสั่งเสียพระมั่งคือทรงสั่งเสียมั่งทรงให้การอบรมให้เห็นคุณค่าในสถานที่ที่จะบำเพ็ญบ้างให้เห็นคุณค่าของความเพียรของตนบ้างรวมแล้วมีแต่เรื่องให้กะบำเพ็ญตักความภาคเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยสมกับงานของสมณะจริงๆเราจะเห็นได้บรรดาพระสาวกทั้งหลายที่ออกมาจากสกุลต่างๆมาบวชศึกษาอบรมกับพระพุทธเจ้าไม่มีงานใดกิริยาใดที่เป็นเรื่องของโลกเข้าไปเครือบแฝงเลยจะคุยกันมากน้อยเพียงไรที่เรียกว่าธรรมสากัจฉาตาเลนะธรรมสากัจฉาเอตมังคัลมุตมังท่านสนทนากันเพื่อความรู้จริงเห็นจริงในอัตในธรรมเป็นที่มงคลทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์จากกันเป็นอย่างดีไม่ว่ามากน้อยเพียงไรบรรดาธรรมที่ท่านสนทนากันอยู่ในวงแห่งสันเลขธรรมที่เคยแสดงอยู่มาแล้วเสมอนั่นแหละไม่ได้นอกเหนือไปนั่นเลยการพูดการเราพูดด้วยความชมเชยพูดด้วยความยินดีพูดด้วยความใส่ใจจริงๆไม่ได้จักแต่ว่าพูดปารภหรือสนทนากันเห็นอย่างความมากน้อยก็ตัดภาระทุรังอะไรออกหมดให้พอเป็นไปได้เท่านั้นความมักน้อยเป็นเครื่องตัดภาระเครื่องกดทวงออกเสียให้มีแต่ความภาคเพียรไปด้วยความคล่องตัวลดลงมาก็ว่าสันโดษยินดีตามมีตามเกิดไม่เสาะแสวงหาสิ่งไม่มีไม่เป็นมาก่อควรวุ่นวายตนเองและผู้อื่นซึ่งเป็นการรบกวนเขาไม่ดีเลยอยู่ในสันเดชธรรมอปิชตาความมักน้อยสันติผีคือความยินดีตามมีตามเกิดทางปัจจัยทั้งหลายไม่ยินดีไปมากกว่าที่เกิดขึ้นมีขึ้นภายในตนไม่รบกวนผู้ใดเป็นผู้เลี้ยงง่ายเสมอเนี่ยสุภาโลเป็นผู้เลี้ยงง่ายสันติโกจักสุภาโลจักเป็นผู้สันโดษยินดีเป็นผู้เลี้ยงง่ายไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับใครทั้งนั้นเมื่อกระตาสนทนากันก็เป็นยังไงไปอยู่สถานที่นั่นได้รับความสงบสงัดดีไหมสถานที่เป็นอย่างไรเป็นฟ้าอากาศตลอดถึงน้ำท่าที่เป็นที่อาศัยสถานที่ประกอบความภาคเพียรเป็นไปด้วยความปลอดโปร่งโล่งใจไหมนะท่านสนทนากันที่เราเรียกกระตาชอบในที่สงัดสงัดดีไหมวิริยะลำพาการประกอบความเพียรเป็นอย่างไรบ้างได้อุบายแปลกๆต่างๆในสถานที่เช่นนั้นดีไหมองค์นี้ก็ถามองค์นั้นก็ถามองค์นี้เหมือนกันเพราะต่างองค์ต่างไปหาสถานที่เช่นเดียวกันนี้เมื่อได้ทราบว่าดีแล้วหากว่ามีโอกาสท่านองค์นั้นก็อาจจะไปมีโอกาสท่านนี้ก็อาจจะไปสถานอยู่สถานที่เช่นนั้นเพราะเป็นที่เหมาะสมต่อการประกอบความภาคเพียรเรียกกตาวิริยาลัมภะ
1: สังสคณิกาไม่คุกคีกับผู้หนึ่งผู้ใดไม่ว่าไม่ต้องพูดถึงเรื่องประชาชนญาติโยมเพื่อนเป็นสิ่งภายนอกนั้นเลยแม้แต่พระเขาไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกันจะพูดกันเฉพาะเวลาจำเป็นเท่านั้นเพราะเหตุไรเพราะไม่ให้จิตส่งกระแสออกไปสู่ภายนอกให้มากไปซึ่งเป็นการข้ามความจำเป็นที่หลักความเพียรที่มีในตนนี้ไปเสียและเสียเวลาไปพูดก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องสงสารอันเป็นเครื่องสั่งสมกิเลสหรือส่งเสริมกิเลสที่มีอยู่แล้วให้พองตัวขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวพูดหลายครั้งหลายหนก็ชินจนด้านเลยพูดทำไม่ลงถ้าไม่ได้พูดโลกแล้วอยู่ไม่ได้ทุรนทุรายเหมือนคนจะตายนี่คือจิตมันเป็นโลกไปทั้งเดือนในหัวใจของพระถ้าจิตเป็นธรรมแล้วจะไม่หิวโหยกับเรื่องของโลกใดๆทั้งนั้นนอกจากมีความอิ่มพอและมีความดูดดื่มภายในธรรมทั้งหลายแสดงออกมาอาการใดมีแต่ธรรมล้วนๆเป็นที่ทราบซึ้งถึงจะจิตใจซึ่งกันและกันในระหว่างคู่สนทนากันคำว่าศีลก็ระมัดระวังรักษาอยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นสมบัติอันล้นค่าภายในตัวของเราสมาธิจะทำให้เกิดได้ด้วยวิธีใดสนทนากันสนทนาเรื่องศีลสนทนาเรื่องสมาธิเป็นยังไงจิตใจเป็นยังไงมีความสงบเพิ่มเย็นดีไหมอยู่ในที่เช่นนั้นเช่นนั้นการประกอบความเพียรเป็นยังไงจิตใจรับความสงบเยือกเย็นไหมละเอียดเย็นความเยือกเย็นขนาดไหนใครมีความรู้สึกยังไงในการประกอบความเพียรที่เป็นปรากฏผลขึ้นมาก็เล่าสู่กันฟังเป็นเครื่องส่งเสริมซึ่งกันและกันให้มีความดูดดื่มมีกำลังใจในการประกอบความภาคเพียรนะปัญญาพิจารณาได้ความแยบคายอย่างไรบ้างถามกันที่เรื่องปัญญาเมื่อถามที่เรื่องปัญญาแล้วไม่ปริมุตจะไปที่ไหนเพราะปัญญาเป็นเครื่องปราบตามสิ่งที่โลกรุงรังภายในจิตใจทั้งหลายให้หลุดพ้นถึงขั้นวิมุตเนี่ยท่านบำเพ็ญมาแต่ก่อนสนทนากันท่านสนทนาอย่างนี้นี่หลักของพระพุทธศาสนาแท้หลักของพระแท้งานของพระแท้การพูดการจาสนทนาท่านเป็นอย่างนี้ให้พากันจดจำหลักเกณฑ์นี้ไว้อย่าให้ห่างจากจิตใจของตนอย่าเห็นว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่น่าคุยน่าสนทนามากยิ่งกว่าสันเลขธรรมทั้ง10ประการที่มีคุณค่าอันวิเศษต่อจิตใจของเรานี้อันนี้เป็นสำคัญผู้ใดก็ตามถ้าลงได้มีความเน้นหนักลงใน10ข้อนี่จะเป็นข้อไหนก็ตามจะวิ่งถึงกันหมดกิเลสเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นที่สุดก็ตามแต่สิ่งที่เก่งกว่ากิเลสยังมีที่จะต้องปราบกิเลสให้อยู่ในเนื้อมือมีคืออะไรคือหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานไว้แล้วทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมซึ่งก็มีอยู่ในตัวของเราท่านบอกอุบายวิธีการสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราซึ่งมันผูกมัดกันด้วยความสัมพันธ์ของเราแล้วให้แก้กันออกด้วยอุบายต่างๆแห่งธรรมที่ท่านสอนไว้เนี่ยอย่างที่ว่าเสสาลงมานะขาตันตาไตโตเป็นต้นก็ติดอันนี้สัตว์โลกทั้งหลายติดกันตรงนี้ก็มาสอนที่ตรงนี้ดูให้ดีมีอยู่ในที่นี่ความติดพันความสำคัญซึ่งเป็นเรื่องปลอมทั้งหลายนั่นน่ะมันแท้ของจริงอย่างนี้มันดัดแปลงแต่งเอาใหม่ทั้งหมดนี่เลยมันไม่ได้เป็นไปตามธรรมธรรมมาเป็นของไม่งามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอสุภะอสุภังเป็นจริงที่แตกทลายได้เสื่อมไปทุกเวลาเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาแต่กิเลสมันไม่เป็นอย่างนั้นมันดัดแปลงใช่ไหมหลอกเรายังหลงทั้งติดตาเราก็เห็นอยู่สิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไรถ้าเอามาเทียบกับธรรมมาเป็นคู่แข่งกับธรรมแล้วเอาตามความจริงก็เหนือธรรมไปไม่ได้ธรรมต้องมีน้ำหนักเต็มตัวเป็นของปฏิกูลนั่นเราดูมันหอมที่ไหนร่างกายของเราทุกส่วนมันจะปฏิกูลได้อย่างไรนี่เท่านี้ก็ทราบแล้วดังนั้นว่าสวยมันเปลี่ยนขึ้นมาว่ามันสวยมันงามมันสวยงามที่ตรงไหนมันสะอาดสะอาดที่ตรงไหนนี้แต่สิ่งที่มัน ปลอมขึ้นมาแทรกขึ้นมาปลอมขึ้นมาแต่เราไปเชื่อของปลอมมากยิ่งกว่าที่จะพิจารณาตามธรรมพุทธเจ้าเห็นเป็นของจริงตามธรรมท่านเพราะฉะนั้นมันจึงฝืนทำตลอดเวลาทั้งๆที่เราประกอบความเพียรอยู่นั่นแหละเป็นการปีนเดียวกันกับธรรมเลยกลายเป็นฆ่าศึกต่อธรรมไปโดยไม่รู้สึกตัวในขณะเดียวกันก็ความเห็นตรงนี้ก็กลายเป็นฆ่าศึกต่อตัวเราเองไม่ใช่ตุที่ไหนมันจึงไม่รู้ไม่เห็นเหมือนกับว่าธรรมของพระเจ้าสุดเอื้อมสุดวิสัยของมนุษย์เราแต่ว่ายิ่งของเราที่จะปฏิบัติให้รู้ให้เห็นให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ธรรมท่านสอนไว้มันสุดวิสัยไปเสียหมดเพราะความรู้ความเห็นมันไม่เป็นไปตามธรรมมันเป็นไปตามกิเลสไปทั้งหมดเรื่องกิเลสนั้นเป็นเรื่องขวางธรรมอยู่แล้วเมื่อความรู้เห็นเป็นไปตามกิเลสเพื่อกิเลสไปเราก็เป็นคนขวางธรรมแล้วมันจะบรรลุเป้าหมายแห่งธรรมตามพระพุทธเจ้าได้อย่างไรท่านจึงนำมาท่านจึงให้สอนว่าให้พิจารณาซ้ำๆซักซ่าคลี่คลายแยกแยะออกดูโดยสม่ำเสมอว่าด้านหนึ่งจนได้ที่จะรู้จะเห็นตามหลักจริงหลักความจริงของธรรมที่สอนไว้ท่านว่าสวัสดิ์โตภควตาธรรมโมตรัสไว้ชอบแล้วฟังสิธรรมตรัสไว้ชอบแล้วมันไม่ชอบอยู่ที่หัวใจของเราที่เต็มไปด้วยสิ่งจำปลอมคือกิเลสทั้งหลายเท่านั้นจึงต้องพยายามแหวกจากกิเลสจอมปลอมนั้นเข้ามาสู่ความจริงในธรรมมาตรัสไว้ชอบแล้วร่างกายเป็นยังไงเป็นอสุภะอสุพังทุกขังอนิจจังอนัตตานี่คือความจริงพยายามคลี่คลายดูจุดนี้ไม่เห็นเอาให้เห็นเห็นภายในใจตาเนื้อเห็นอยู่แล้วไม่ได้ปฏิเสธพระพุทธเจ้าไม่ได้เห็นอยู่ทุกอย่างแปรสภาพก็เห็นอยู่ทุกข์ก็เห็นอยู่อนัตตาถือเป็นตัวเป็นตนเป็นจับเป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาที่ไหนมันก็มีแต่ดินน้ำลมไฟครับพูดตามสมมติขั้นนี้ฉะนั้นก็ทุกชิ้นทุกส่วนภายในร่างกายนี้ก็เป็นตัวนิจังทุกขังอนัตตาไตรลักษณ์เต็มอยู่หมดอยู่ด้วยกันนั่นแหละทั้งสามไตรลักษณ์นี้ที่คาตลายครั้งหลายหนมันก็เข้าใจสติเป็นสำคัญในการประกอบความภาคเพียรเราจึงเน้นเสมอเรื่องสติพ่อเคยเห็นคุณค่าของสติมาแล้วด้วยเคยเห็นโทษของความขาดสติมาแล้วด้วยจึงได้นำมาสอนอย่างเต็มหัวใจที่เต็มปากเวลาเราประกอบความวันไหนสติไม่ค่อยดีการพิจารณาก็ไม่ค่อยแจ่มแจ้งเนี่ยหลักใหญ่อยู่ตรงนี้สติผู้ควบคุมงานขาดวรรคขาดตอนงานก็ขาดวรรคขาดตอนไปตามสตินี่แหละที่ว่าขาดความเพียรขาดวรรคขาดตอนขาดตรงนี้ถ้าสติดีอยู่การพิจารณาทางด้านปัญญาจับลงไปเกาะลงไปมันติดปั๊บติดปั๊บติดปั๊บพุ่งไปเลยทะลุเลยถึงความจริงตามขั้นภูมิกำลังของตนโดยไม่ต้องสงสัยแต่ว่าไหนพิจารณามันไม่ติดเพราะสติไม่ดีเกาะแล้วผิดพลาดไปเกาะแล้วหลุดไปความจริงมันก็ไม่เด่นเพียงขั้นนี้ก็พอทราบได้สมควรอยู่แล้วโน่นที่เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าความเพียรมันติดพันกันมันเป็นเนื้อเป็นหนังของความเพียรจริงๆเป็นชิ้นเป็นอันเป็นเหตุเป็นผลเป็นความเพียร100%เป็นระยะไปก็ตอนสติปัญญาอัตโนมัตินั่นจึงเห็นได้ชัดทีเดียวอะไรมาเกาะไม่ติดสลัดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บด้วยอำนาจของสติปัญญาที่มันรู้ทันกันตลอดตั้งไม่ตั้งก็ตามฟังแต่ว่าสติปัญญาอัตโนมัติก็แล้วกันอะไรมันสัมผัสพักนี่มันก็เหมือนกับเตือนสติและปัญญาให้ตื่นในขณะเดียวกันหรือให้รู้สึกตัวกับสิ่งนั้นในขณะเดียวกันปกติก็รู้สึกตัวอยู่แล้วแต่เมื่อมีสิ่งที่เข้ามาสัมผัสก็รับทราบกับสิ่งนั้นทันทีแล้วคลี่คลายกันไปโดยลำดับทันทีจนกระทั่งเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วปล่อยเรื่อยๆนี่ความเพียรจริงขึ้นอยู่กับสติขอให้ทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยเราอยากรู้อยากเห็นคุณค่าแห่งธรรมที่เกิดขึ้นกับนักปฏิบัติทั้งหลายมีพวกเราเป็นต้นที่ตั้งหน้าตั้งตามาศึกษาจากที่ต่างๆมามุ่งอัดมุ่งทำมีเจตนาอย่างเดียวกันขออย่าลืมความตั้งอกตั้งใจความมุ่งหมายของตนที่มาในเวลาประกอบความภาคเพียรอย่าให้กิเลสมันหลอกให้ทะเลถลายไปนู่นทะเลถลายไปนี่มีแต่เรื่องกิเลสจูงจมูกอยู่ตลอดเวลาจิตไม่ได้ยังเข้าถึงธรรมได้เลยถูกกิเลสหลอกจับฉุดลากออกไปจากช่องแห่งธรรมที่จะควรรู้ได้เห็นได้ช่องนี้ช่องนั้นเช่นช่องทุกขังช่องอนิจจังช่องอนัตตา ช่องอสุภะอสุภังมันลงช่องนี้ไม่ได้มันลงแต่ช่องที่กิเลสหลอกลวงไปเถอะลงเรียกว่าลงช่องหลอกลวงหลอกตัวเองไปเรื่อยๆมันก็ไม่เห็นผลเห็นประโยชน์อะไรเพราะนั้นจึงเอาให้จริงให้จังเทศสอนหมู่เพื่อนมาก็ไม่รู้กี่ปีกี่เดือนเทศเต็มเม็ดเต็มหน่วยหมดภูมิความสามารถที่จะเทศให้ยิ่งไปกว่าที่เคยเทศมาแล้วนี้เป็นไปไม่ได้แล้วสำหรับเราคนใดจะพูดปฏิบัติให้รู้เห็นขึ้นภายในใจมันก็น่าจะเป็นอยู่แล้วน่าจะเป็นไปได้แล้วถ้าว่าไม่เลวไหลไม่ทะเลถลายเสียในภายในจิตทั้งตนทั้งที่ประกอบความเปลี่ยนอยู่นั่นเท่านั้นก็มีอย่างอื่นมันน่าจะรู้สิ่งเหล่านี้อยู่กับตัวแท้ๆขุดค้นลงไปตรงนี้ทำไมความสงบเมื่อมีใครอะไรกวนจิตเพราะการบังคับได้ไม่ให้จิตไปยุ่งกับสิ่งใดสติบังคับไว้เสมอทำไมจิตจะสงบไม่ตัวไม่ได้นี่การที่สติร่างมาอยู่หรือสติเผลอมันเป็นเหตุให้จิตถูกกิเลสลากไปด้วยความเคยชินต่อมันต่อนิสัยของกิเลสอยู่แล้วนั่นมันก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวนั่งภาวนาก็มีแต่ง่วงเหงาห้องนอนหาความสงบไม่ได้นอกจากสงบหลับแบบหลับเท่านั้นเหมือนเพียงการสมาธิก็ไม่เห็นถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ปรากฏได้ยินแต่ชื่อนั่นแหละสมาธิสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นอะไรมันตั้งมั่นความเพียรมันก็ไม่มั่นมันทะเลทลายไปตามที่เด็ดทั้งหมดเอาความมั่นมาจากไหนเมื่อตัวเหตุไม่มั่นผลคือความสงบใจให้เป็นความสงบอย่างแน่นหนามั่นคงจะมีได้อย่างไรผลเกิดขึ้นจากเหตุต่างหากอย่างขั้นสมาธิมันก็เป็นไปไม่ได้พูดถึงขั้นปัญญาด้วยแล้วก็ยิ่งละเอียดเป็นลำดับลำดับไม่มีอะไรที่จะกว้างยิ่งกว่าปัญญาสมาธิเมื่อเต็มภูมิแล้วก็อยู่เหมือนกับน้ำเต็มตุ่มแล้วอยู่แต่ปัญญานี้ไม่เป็นอย่างนั้นไม่มีขอบเขตซึมซาบไปได้หมดทุกแง่ทุกกระทงไม่ว่ากว้างว่าแคบแล้วแต่เหตุการณ์ที่คนจะให้พิจารณาไปถึงไหนไปได้ทั้งนั้นปัญญาไม่มีขอบเขตส่วนสติก็ส่วนสมาธินี่เหมือนเท่าที่ปฏิบัติมาเป็นอย่างนั้นมาเต็มภูมิของสมาธิแล้วจะให้ยิ่งกว่านั้นไปอีกก็ไม่ได้กำหนดเพียงไรทีไรมันก็อยู่แค่นั้นละเอียดจนถึงขั้นสุดของสมาธินั่นเท่านั้นไม่ใช่ละเอียดแบบวิมุตติหลุดมันจะละเอียดเพื่อความหลุดพ้นมันละเอียดตามกำลังของสมาธิที่เต็มภูมิแล้วอย่างนี้ก่อนเต็มที่อยู่นั่นเสียนอกจากนั้นมันไม่เพิ่มหมายถึงว่ามันมีขอบมีเศษถ้าเป็นน้ำก็เต็มตุ่มถึงขอบปากแล้วอยู่ส่วนปัญญาไม่เป็นเช่นนั้นหมุนติ้วไปตลอดไม่ว่ากว้างว่าแคบลึกตื้นหยาบละเอียดแค่ไหนสติกับปัญญานี้ตามมันไปได้ทั้งนั้นจนเป็นที่เข้าใจซึ้งก็เห็นนี้เองพระปรีชาสามารถของพระพุทธเจ้าจึงผิดกับพระสาวกทั้งหลายอยู่มากมายเพราะเหตุนี้เพราะพระปัญญามีความฉลาดแหลมคมสมภูมิศาสดาเอกในโลกของโลกต้องกระจายหมดทั่วโลกธาตุสามารถทราบได้หมดปัญญาไม่มีขอบเขตถือขั้นสมมุติเป็นเกณฑ์เลยเต็มสมมุตินั่นแหละขั้นสมมุติก็หลุดพ้นไปแล้วไม่ต้องกล่าวถึงแต่พิจารณาตามโลกสมมุตินี่พระองค์ทรงสามารถรู้แจ้งตลอดตัวถึงที่เรียกว่าโลกวิถูไม่มีขอบเขตนั้นการพิจารณาทางด้านปัญญาของเราควรจะให้มีเป็นคู่เคียงกันไปกับการอบรมสมาธิในการควรจะพิจารณาอย่าไปยุ่งตั้งแต่กับสมาธิด้วยความขี้เกียจจะพิจารณาอะไรก็ขี้เกียจหาอุบายตั้งปัญหาขึ้นถามตัวเองยกขันนี้เป็นที่ตั้งจะเป็นขันนอกขันในก็ตามเอามาแยกแยะพินิจพิจารณาแต่เพราะอย่างยิ่งขันในของตัวของเรานี่มันสำคัญของเราเนี่ยมีความหยาบคายจากเวทนาขันมันเอาจริงๆทุกข์นั่นแหละทุกขเวทนามัดตัวเข้าไปไม่มีทางออกมันหมุนติ้วของมันจนกระทั่งมันแตกกระจายหมดรู้ตลอดทั่วถึงของทุกขเวทนาว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเกิดขึ้นมาเพราะเหตุไรจนถึงขั้นความจริงทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตเวลามันจนกรอบฟิตของมันเองไม่ยอมถอยถอยไปได้ยังไงถึงขั้นไม่ยอมถอยมันถอยไม่ได้ต้องเอาจริงเอาจังนั่นแหละขั้นนั่นแหละเป็นขั้นที่เห็นความอัศจรรย์เป็นขั้นที่เชื่อตัวเองได้เชื่อว่าตัวนี้มีสติปัญญาได้จริงเพราะผิดขึ้นมาเวลาจนกรอบคนเราจึงไม่ได้โง่อยู่ตลอดไป
2: ถ้าจะนำอัตถิกนุนาโถมาใช้นะนอกจากหวังจะพึ่งพิงคนอื่นไปเรื่อยๆเป็นนิสัยของมนุษย์หวังพึ่งจากผู้อื่นไม่สนใจที่จะมาพึ่งตัวเองอันจริงไม่ค่อยได้เหตุได้ผลอะไรอยู่กับครูอาจารย์ก็พึ่งจากครูจากอาจารย์ไปเสียที่จะมาพึ่งตัวเองในเวลาที่ควรจะพึ่งนั้นก็ไม่สนใจจะพึ่งไม่สนใจจะคิดไม่สนใจจะต่อสู้สิ่งที่มันผูกมัดรัดเดินอยู่ภายในจิตใจของตัวเองมันก็ไม่ได้อุบายต่างๆนั่นก็ช่วยตัวเองไม่ได้ส่วนที่มันเด่นจริงๆก็คือทุกขเวทนาสำหรับเราเองเด่นมากเห็นประจักษ์อาภานทุกครั้งที่เข้าตะลุมบอลกันเมื่อสละเป็นตายลงสู่ความเพียรนี้แล้วรู้ได้ทุกครั้งไม่เคยพลาดเลยเพราะมันทุ่มลงไปตรงนั้นหมดชีวิตจิตใจมอบไปหมดแล้วจะไปทะเลถลายไม่ได้กระแสของจิตที่เป็นนอกรูนอกทางไม่ได้เป็นอันขาดว่างั้นเลยนี่ฉะนั้นมันถึงต้องเป็นทุกข์มากทุกข์ในร่างกายเพราะทุกขเวทนาบีบบังคับแล้วยังไม่ได้จิตยังต้องกระสับกระส่ายจะคิดไปนู้นไปนี้อีกบังคับจิตที่คิดอย่างนั้นด้วยไม่ยอมให้คิดออกไปจะทุกข์ก็ตามจะเป็นก็จะตายก็ตามให้หมุนอยู่กับตรงนี้พระพุทธเจ้าท่านว่าทุกขังอริยสัจจังท่านบอกเป็นสัจธรรมอย่างนี้ไม่เป็นอื่นเป็นสัจธรรมท่านบอกพิจารณาให้มันเห็นสัจธรรมเป็นยังไงว่าทุกข์เป็นของจริงนี้จริงอย่างไรเมื่อพิจารณารอบกันทุกสัตว์ทุกส่วนแล้วทุกข์ก็เป็นของจริงจริงสักแต่ว่าทุกข์อยู่เท่านั้นไม่ปรากฏว่าทุกข์เขามีความหมายในตัวของเขาเองและมาให้ทุกข์แก่เราเขาไม่มีความหมายสักจะเป็นความจริงอันหนึ่งอยู่เท่านั้นว่าตายที่แรกเราก็เหมาเอาว่าร่างกายของเราส่วนนั้นส่วนนี้หรือหมดทั้งร่างนี้ว่าเป็นตัวทุกข์ส่วนว่าเป็นตัวเราเป็นของเราไม่ต้องพูดอันนี้มันเป็นมาแล้วเอากันในขณะนั้นในขณะมันชุนมุนวุ่นวายอยู่กับทุกข์นั้นมันถือว่าธาตุขันธ์ทั้งหมดนี้เป็นทุกข์มันแยกหาจริงๆอันไหนเป็นทุกข์ธาตุขันธ์ส่วนไหนมันเป็นทุกข์จริงๆไล่เข้าไปไล่เข้าไปจิตจ่อเข้าไปสติจ่อเข้าไปบังคับเข้าไปไม่ยอมให้ถอยเป็นกับตายก็มอบกันไว้ที่นี่จะออกไปไหนความเป็นกับตายอยู่ที่ขันธ์นี้ยันนี้จากขันธ์ให้รู้ในขันธ์นี้จริงๆเรียกว่ารู้ความจริงย้อนหน้าย้อนหลังย้อนไปดูเวทนาก็ดูจริงๆดูให้ถึงใจมาดูร่างกายส่วนไหนที่ว่ามันเป็นทุกข์ก็ดูจริงๆจนถึงใจเมื่อถึงใจแล้วก็ถึงความจริงแล้วย้อนดูจิตอีกเทียบเทียงทุกสัตว์ทุกส่วน3อย่างนี้เป็นสำคัญกายทุกขเวทนาจิตที่มันพัวพันกันอยู่จิตนั้นน่ะไปพัวพันเขาจึงต้องพิจารณานั้นแล้วแยกมหาจิตแยกมหากายแยกมหาทุกขเวทนาแยกมหาจิตตลบทบทวนไม่รู้กี่ครั้งกี่หนไม่ต้องพูดเอาจนกระทั่งเข้าใจเห็นเป็นความจริงอย่างเต็มสัดเต็มส่วนหาทางสงสัยไม่ได้แล้ว 1. ทุกข์ดับวูบไปหมดเลย 2. ทุกข์ไม่ดับก็ตามแต่หาความกระเทือนใจไม่ได้ต่างอันต่างสิ่งไม่มีความกระทบกระเทือนใจแม้ร่างกายจะแตกไปในขนาดนั้นก็ไม่มีอะไรจะทบกระทานภายในจิตใจเพราะต่างอันต่างสิ่งแล้วมันจะไม่อาจหาได้ยังไงเมื่อมันถึงความจริงด้วยกันทุกสัตว์ทุกส่วนเต็มภูมิแล้วไม่มีกระทบกันด้วยหลังทุกกับใจก็ไม่กระทบกันขันกับเราก็ไม่กระทบกันต่างอันต่างจริงจึงเรียกว่าต่างอันต่างจริงเมื่อถึงขั้นความจริงแล้วไม่กระทบกันพระอรหันต์ทั้งหลายเวลาท่านนิพพานท่านยังนิพพานได้อย่างสะดวกสบายเพราะมีอะไรกระทบกันท่านเป็นความจริงล้วนๆอยู่แล้วในหลักธรรมชาติของจิตท่านสิ่งเหล่านี้ท่านก็เห็นว่าเป็นความจริงอยู่แล้วจะมีอะไรมากระทบกระเทือนท่านเพราะให้เกิดความละสัมละสายกวนกวายเหมือนโลกทั่วไปท่านไม่เป็นเรื่องของขันจะดิ้นจะดีดไปตามลักษณะของขันนั่นเป็นสภาพอันหนึ่งจะเอาเขาไปบวกกันกับจิตไม่ได้เป็นแข้งขาอวัยวะมันดิ้นมันดีดของมันเหล่านี้เป็นต้นมันเป็นอาการอันหนึ่งของขันที่มันแสดงตัวเหมือนกับไม้ที่ถูกไฟเผานั่นแหละเห็นใบไม้เรียบความพันกันเข้าไปไม้ไผ่ทั้งเสียงระเบิดปึงปังปึงปังเหมือนกับเป็นของมีหัวใจเหมือนกับไม้นั้นเจ็บปวดเพราะไฟเผาความจริงไม้ไม่มีความเจ็บปวดในตัวเองไฟก็ไม่มีความหมายตัวเองหากเป็นอย่างนั้นระหว่างไม้กับฟืนระหว่างไม้กับไฟเผากันเป็นอย่างนั้นมีระหว่างขันกับเผากันเป็นอย่างนั้นมีระหว่างขันกับทุกขเวทนามันแผดเผากันก็เป็นเช่นนั้น

สมองหรือเป็นกุปธรรมกำเริบขึ้นมาเป็นไปไม่ได้นั่นเมื่อกินตามส่วนแล้วก็เป็นอย่างนั้นพยายามให้หมู่เพื่อนได้ประกอบความภาคเพียรไม่ให้มีงานอะไรการอะไรนอกจากงานเดินโยกมนั่งสมาธิภาวนานี่เท่านั้นถือเป็นงานอย่างยิ่งดูที่ไหนให้ทำงานของตนเองเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนามีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาใจอยู่เสมอปัญญาคอยสอดส่องจะให้จิตมันทะเลสลายไปได้เคยเป็นมาพอแล้วไม่เห็นโทษของมันในเวลาการในเวลาประกอบความภาคเพียรในเวลาที่ควรจะเห็นโทษมันด้วยสติปัญญาของตนเราจะไปเอาเวลาไหนมาเห็นโทษของมันถ้าไม่เห็นในเวลานี้แล้วมันก็หมดหวังเท่านั้นมนุษย์เราเอาให้กินให้จังกลัวจะตายกลัวจะลำบากจะบังคับต่อสู้กิเลสบ้างก็กลัวลำบากเสียล้มไปทางฝ่ายกิเลสให้มันเหยียบย่ำทำลายเสียเลยไม่มีทางคำว่าชนะกิเลสได้ถ้าตัวชนะกิเลสไม่ได้แล้วเราหาความสุขไม่เจอเลยในชีวิตของพระเรานี่นอกจากเราได้ชนะกิเลสตัวใดแล้วเราก็จำเป็นอิสระในกิเลสตัวนั้นขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเอาให้หมดไม่มีกิเลสตัวใดตกค้างอยู่ภายในจิตใจแม้แต่น้อยแม้แต่ปรมาณูเลย นั่นแหละจึงเป็นอิสระเต็มตัวอยู่ไหนอยู่เถอะที่นี่มันหมดความหมายไปหมดแล้วแหละเรื่องโลกกับธาตุนี้มันเป็นสมมุติด้วยกันรู้เท่าทันหมดแล้วจิตก็เป็นจิตธาตุขันธ์สมมุติต่างๆก็เป็นไปตามสภาพของเขานั่นเป็นอิสระตลอดเวลาแม้ขันธ์จะยังมีอยู่มีสิ่งรบกวนอยู่เป็นทุกข์ความลำบากมันก็ไม่กระเทือนถึงใจใจมีแต่ความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติธาตุขันธ์ไปตามเรื่องราวที่เขายังมีความเป็นสืบต่ออยู่เท่านั้นจะเป็นอุปทานความยึดมั่นถือมั่นความโกนกวายท่านไม่มีนี่ก็เป็นอิสระแล้วทำไมจะไม่เห็นโทษแห่งกิเลสที่มันเคยครอบงำหัวใจมานานจิตใจให้มีความชอบธรรมคุณมัวได้รับความทุกข์ความทรมานมากน้อยเพียงไรได้อย่างไรเมื่อนั้นมันหมดไปแล้วมันก็เห็นได้อย่างชัดอ่านได้อย่างเต็มปากเต็มใจนั่นแหละเดินจงกรมนั่งอยู่มันง่วงลงเดินหาบาวิธีแก้เจ้าของคนเราทั้งง่วงก็จะนอนตอนนั้นนอนก็เคยนอนมามากแล้วได้ผลได้ประโยชน์อะไรเพียงบำบัดเยียวยาธาตุขันไปเป็นการเป็นเวลาความเพียรนี้เพื่อแก้กิเลสโดยตรงความนอนไม่ใช่เป็นการแก้กิเลสเป็นการบำบัดธาตุขันธ์ระงับธาตุขันธ์พอมีกำลังแล้วนำมาใช้ในงานการแก้การถอนกิเลสด้วยความเพียรความเพียรนี้เองเป็นงานที่ชำระกิเลสการหลับนอนไม่ใช่เป็นการชำระกิเลสแต่มันจำเป็นที่จะต้องพักผ่อนใครเห็นไปตามเรื่องความจำเป็นนั้นจะเที่ยวความสุขในการนอนดังพระพุทธเจ้าสอนต้องโมกขันลาอย่าหวังความสุขในการนอนท่านว่านั้นหาอุบายวิธีเปลี่ยนแปลงแก้ไขความโง่เหงานอนไม่รู้กี่อุบายพระพุทธเจ้าทรงสอนถ้าว่าการนอนเป็นของดีทำไมจึงมารับสั่งพระโมกขันลาให้นอนจะให้จมไปเลยนะโมกขันลาถึงปณิพานในหมอนนั่นแหละทางล่างที่กำลังหลับคร่าวๆนั่นคงไม่เห็นสอนอย่างนั้นนอกจากสอนให้หลีกหมอนเท่านั้นหาอุบายนั้นหาอุบายนี้เหงียนดูบนฟ้าอากาศอะไรๆอย่างนี้เป็นต้นทำมันมาหาให้ทำงานให้ทำงานหามันจำเป็นจริงมันเพียบเป็นที่ก็พักมันเสียเนี่ยหมายก็มาพักร่างกายมันเพียบไม่ใช่หวังความสุขในการนอนท่านย้ำอีกหรือหวังความสุขในการนอนเพราะสิ่งนั้นไม่ใช่เป็นทางแก้ที่เหลือความเพียรต่างหากเป็นทางแก้ที่เหลือเราคิดให้ถึงใจที่อุบายอย่างนี้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติเวลามาอยู่ด้วยกันคิดถึงเรื่องใดมากยิ่งกว่ากระแสของจิตที่จะคิดออกมาในแง่ต่างๆอย่างเกี่ยวกับหมู่เพื่อนมันคิดเรื่องอะไรกับหมู่เพื่อนมันคิดเป็นธรรมไหมถ้าคิดไม่เป็นธรรมมันก็คิดกระทบกระเทือนหมู่เพื่อนก็แสดงว่าจิตดวงนี้เป็นมารไปเชื่อกระทบกระเทือนคนอื่นเหยียบหัวใจตัวเองออกไปถ้าไม่แก้ตรงนี้ก็จะเป็นไปอีกเรื่อยๆมองกันให้มองในแง่เมตตามองในกันในมองในแง่ให้อภัยมองกันในให้ผลนั่นแหละหลักใหญ่ตรงนั้นต่างคนต่างมุ่งความจริงต่อกันแล้วพูดกันรู้เรื่องง่ายๆ

ทิฏฐิมานะเป็นเรื่องของกิเลสเอามาใช้ในวงปฏิบัติได้อย่างไรเพียงเท่านั้นมันก็ปราบกันอยู่แล้วหัวใจนั่นแหละตัวมันดิ้นมันดิบมันแสดงภาพแบบนั้นภาพแบบนี้ในเรื่องของอันใดก็ตามเรื่องของเพื่อนฝูงก็ตามมันจะมีภาพออกมาจากตัวเองทำให้เป็นความกังวลวุ่นวายไปต่างๆนานากระทบกระเทือนซึ่งกันและกันก็เพราะกิเลสนั่นแหละทำแท้ไม่กระเทือนกิเลสท้ายกระเทือนเสมอไม่มากก็น้อยพึงระมัดระวังเราเป็นนักปฏิบัติสิ่งอันนี้อย่าให้มาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเราได้ถึงกับต้องกระทบกระเทือนซึ่งกันและกันเร็วดูไม่ได้เลยแต่ลองดูหัวใจต่างคนต่างดูหัวใจตัวเองอยู่แล้วจะทราบความกระเพื่อมความคันนองของใจมันชอบคันนองไปทางไหนคือความคันมะคันนองมันอยู่ไม่เป็นปกติมันหาเรื่องอยู่เรื่อยๆเนี่ยความคิดความคันนองไม่ใช่หมายถึงคันนองกำหนัดยินดีคันนองเรื่องไหนมันก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นต้องระมัดระวังงานของเราที่จะทำให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับก็คืองานภาวนาถือเป็นหลักเป็นเกณฑ์สำคัญงานนี้เนี่ยเราเพิ่งเป็นเพิ่งตายกับงานนี้ไม่งั้นเราบวชมาทำไมลูกอย่างโลกเขามันโลกเขาสมัครใจกันอยู่อย่างนั้นทั้งนั้นเราก็เป็นคนหนึ่งในโลกเขาทำไมเราไม่สมัครใจอยู่นั้นจิตใจของเราก็ปัวพันในสิ่งนั้นแต่คิดเห็นแง่ของธรรมที่จะเป็นไปดีกว่านั้นเราจึงต้องในขณะความเป็นฆราวาสเข้ามาสู่ความเป็นนักบวชแล้วประกอบการงานของนักบวชอย่างนี้แล้วเราจะท้อถอยหนึ่งงานของเราอยู่แล้วก็มีทางที่จะรู้เห็นและปลดเปลื้องกิเลสซึ่งเป็นเหมือนกับโลกของเขาได้เลยไม่แตกต่างกันผีผ้าไม่สำคัญสำคัญที่จิตใจเปลี่ยนที่จิตใจผ้านี้เพียงเป็นเครื่องหมายของนักบวชเท่านั้นของนักปฏิบัติของนักต่อสู้ผ้ากาสาวพัดนี้คือผ้าชัยชนะเลิศโลกมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าแล้วเรานำมาใช้นี้เนี่ยธงธงสามสีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราได้สุสวมธงนี้เข้าไปในร่างแล้วเราต้องเป็นนักรบให้จริงให้จังต่อทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเหตุด้วยผลสติปัญญาเป็นสำคัญในการพิจารณาไก่กรอยเอาให้จริงให้จังทำไมจะไม่รู้กว้างศอกยาวาหนาคืบมีเท่านั้นในขันนี้มันกว้างมันใหญ่โตอะไรนักหนาสติปัญญาเจาะลงไปตรงนี้ทำไมมันจะไม่รู้จะไม่เห็นจิตมันเคยคึกขนองมาพอแล้วได้ผลดีจากมันอะไรบ้างนี่เราจะบังคับมันคิดยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอารมณ์เหล่านั้นที่เคยคิดมาแล้วให้เข้าสู่ความสงบเยือกเย็นด้วยภาวนาของเราเราทำไมเราจะทำไม่ได้บังคับมันไม่ได้ไม่บังคับจะเรียกว่าต่อสู้กันได้ยังไงกิเลสฉุดลากไปแล้วบังคับย้อนจิตย้อนกลับเข้ามาที่ว่าต่อสู้กันฉุดลากกันเอามันจริงมันจังเมื่อเราจริงจังแล้วกิเลสมันก็อ่อนตัวข้อลงไปพอเราอ่อนมันก็แข็งข้อขึ้นมาเพราะนั้นจึงต้องให้แข็งอยู่เรื่อยแข็งด้วยทำขั้นนี้แข็งด้วยความเพียรขั้นนี้แล้วแข็งด้วยความเพียรขั้นนั้นขึ้นไปสติปัญญาขั้นนี้สติปัญญาขั้นนั้นแข็งขึ้นไปเรื่อยๆนี่เดี๋ยวมันก็อ่อนลงไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็พ้นไปได้มันเห็นอยู่ภายในใจนี่คำหลุดพ้นเป็นยังไงทำไมพระพุทธเจ้าท่านตรัสออกมาได้อย่างเต็มพระโอษฐ์เพราะท่านทรงรู้อย่างถึงพระทัยไม่มีใครไปบอกก็ตามถ้าทรงรู้ถึงใจแล้วพูดได้เดียวกันคนเราพระสาวกเหมือนกันธรรมเป็นธรรมแท่งเดียวกันอุบายวิธีการแก้กิเลสก็ออกไปจากธรรมที่พระเจ้าสอนแล้วอย่างเดียวกันกิเลสตัวไหนจะมีอำนาจวาสนาเหนือธรรมไปได้ไม่มียังไม่เคยเห็นธรรมที่มีอำนาจเหนือกิเลสก็ไม่มีนอกจากตัวเราเองที่จะนำธรรมเข้ามาปฏิบัติกำลังของเราไม่พอยกธรรมเครื่องศัตรูอาวุธคือธรรมนั้นขึ้นมาไม่ได้มันอ่อนเปียกไปหมดด้วยความขี้เกียจขี้คร้านซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสมันเคาะข้อมือตีข้อมือออกตีแข้งตีขาให้ก้าวไม่ออกเดินไม่ไหวเดินโซซัดโซเซไปด้วยความง่วงเหงานอนไปด้วยความเผลอเลยต่างหากต่างๆไปไม่มีสติสตังค์ดังนั้นมันก็ไม่รู้อย่างนั้นสติที่เหยียบย่ำทำลายเตะถีบลงไปแหลกไปหมดสร้างขึ้นมาไม่ได้เราจะหวังมรรคผลนิพพานและหวังความพ้นทุกข์ที่ตรงไหนไม่มีสิ่งที่จะมีได้เพราะอะไรก็มีได้ดังที่กล่าวมานี้เอาหนักก้อนสู้สิเราเป็นนักสู้แล้วนี่ก็เคยทราบอยู่แล้วว่ากิเลสมันเป็นตัวสำคัญเป็นข้าศึกอันใหญ่โตมากในหัวใจเราหัวใจโลกเวลานี้เราจะต่อสู้กิเลสจะทำอย่างสะดวกสบายไปไม่ได้กิเลสมันมีน้ำหนักมากขนาดไหนกิเลสประเภทนี้ประเภทนั้น
มีน้ำหนักมากขนาดไหนกำลังเราต้องเอาให้ทานน้ำหนักมันได้แล้วเหยียบย่ำทำลายมันลงมาได้ด้วยกำลังของเรานั่นถึงจะได้ใครชนะผู้ปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นทำท้อแท้อ่อนแอไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าเลยสาวทำอะไรต้องให้พินิจพิจารณาจะสักแต่ว่าทำฝึกหัดนิสัยให้มีปัญญารอบตัวเองภายนอกภายในเวลานำมาใช้ภายในนี่มันก็รอบตัวสังสมสติปัญญาสังสมกับปิยาการภายนอกทำอะไรก็ให้มีสติให้มีปัญญาพินิจพิจารณาไปด้วยเวลาเข้ามาใช้ภายในก็นี่แหละปิยาแห่งจิตที่แสดงออกไปเป็นสติปัญญานี่เลยจะนำเข้ามาใช้ภายในแก้ยืดเด็ดอยู่ภายในนี้ให้หมดไปได้โดยลำดับเพราะความฉลาดนอกครอบนี่ตัวเองแสดงเพียงตรงนี้

ความคิดที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นสำหรับนักบวชคือคิดเพื่อแสวงหาครูหาอาจารย์นี่เป็นความคิดที่ถูกต้องโปรดรักษาความคิดเช่นนี้ไว้ความคิดเช่นนี้แลจะมีความสามารถลบล้างความคิดอันไม่ดีซึ่งเราไม่ไว้วางใจในตัวของเราเองต่อการปฏิบัติธรรมวินัยจึงเป็นเหตุให้มีความคิดและเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์เพื่อเป็นผู้ที่แนวทางที่ถูกต้องแล้วจะได้ดำเนินไปด้วยความสะดวกและราบรื่นแม้สามุของค์ใดๆที่ปรากฏว่าได้ถึงแดนแห่งความเกษมก็ต้องมีความคิดเช่นนี้เหมือนกันเป็นคิดอยากจะเข้าเฝ้าสมเด็จพระภูมิพระพากเจ้าเพื่อพระองค์ท่านเลยทรงอุวาทแนะนำท่านสอนทั้งทางที่ถูกและทางที่ผิดเพื่อท่านผู้มีความใคร่ต่อการศึกษาและปฏิบัติจะได้แก้ไขและดำเนินไปโดยถูกต้องดังนั้นการเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์ซึ่งเป็นที่แน่ใจเราว่าจะเป็นผู้สามารถแนะนำคำสอนตัวของเราได้จึงเป็นความคิดที่ดีและควรจะส่งเสริมความคิดของเรานี้ให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วคอยพยายามดัดแปลงกายวาจาใจของตนให้เป็นไปตามโอวาทของท่านแต่ระวังความคิดที่จะคอยมาแทรกสิงและลบล้างความคิดที่ดีของเรานี้ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในฉากเดียวกันเมื่อมีโอกาสเขาอาจจะคิดขึ้นได้เราเองก็อาจจะหลงเชื่อไปตามถึงกับกายวาจาของเราได้ไว้ไปตามนั้นด้วยแม้ใจก็เลยกลายเป็นเรื่องที่มุ่งไปตามความคิดที่เคลือบแฝงเช่นนั้นไปเสียนี่เป็นเหตุที่จะให้เราได้รับความเสียหายไปวันละเล็กละน้อยและด้อยในทางด้านปฏิบัติซึ่งจะยังผลให้ปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับก็เรื่องของกิเลสกับธรรมะนี่ตามธรรมดาแล้วท่านถือว่าเป็นข้าศึกของกันและกันถ้ากิเลสมีกำลังมากก็สามารถที่จะลบล้างธรรมะซึ่งเป็นของดีเยี่ยมให้ลดน้อยถอยลงไปจนถึงกับไม่มีธรรมะภายในใจก็ได้ถ้าธรรมะมีกำลังมากก็สามารถจะลบล้างกิเลสซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ดีให้ลดน้อยถอยลงไปและจนหมดสิ้นไปไม่มีอันใดเหลือเช่นองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าและสาวกอรหันต์ท่านดังนั้นเราซึ่งเป็นนักปฏิบัติโปรดได้คำหนึ่งถึงเรื่องใจของตัวเองว่ามีข้าศึกอยู่ประจำตัวตลอดเวลาการแสวงหาครูหาอาจารย์เพื่อปฏิบัติในทางที่ดีจึงเป็นอุบายวิธีที่จะแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกฝ่ายต่ำนั้นให้มีกำลังน้อยลงไป
ในขณะเดียวกันก็เพื่อจะส่งเสริมความคิดและความประพฤติที่ดีอันเป็นการจะสนับสนุนจิตใจของเราให้มีช่องว่างพอทางด้านธรรมะจะได้เกิดขึ้นวันละเล็กละน้อยจนกลายเป็นคนมีธรรมะภายในใจเริ่มต้นแต่ความสงบเยือกเย็นภายในใจถึงจนถึงจุดสุดท้ายได้แก่วิมุตตินิพพานที่ก็ดีการก็ดีนั่นเป็นการคาดชั่วระยะการของเราที่จะแสวงหาชัยสมรภูมิสำหรับนักรบอันให้ได้นามว่าสิทธิ์ของพระตถาคตแต่หลักสำคัญที่จะไม่ห่างไกลจากกันนั้นคือเรื่องการบำเพ็ญตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าอิริยาบถใดให้เป็นผู้มีความเพียรเพื่อถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกของตนด้วยอำนาจของสติและด้วยอำนาจของปัญญาอยู่เสมอนี่เป็นหลักสำคัญสำหรับนักปฏิบัติและเป็นจุดสำคัญสำหรับผู้บำเพ็ญเพื่อข้ามพ้นด้วยสิ่งไหนที่ปรากฏขึ้นภายในใจซึ่งตนเชื่อแน่ว่าถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะปรากฏขึ้นเพียงเล็กน้อยก็ตามให้ถือว่านั่นคือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญเรื่องความลำบากในการบำเพ็ญนั้นโปรดอย่าได้ถือเป็นสิ่งสำคัญถ้าถือสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วนี่แหละจะสั่งเขาจะมีกำลังสั่งสมตัวเองขึ้นและทำการจิตขวางทางนำเนินซึ่งเป็นไปเพื่อความเจริญของเรามีข้อข้องใจอยู่ตรงไหนซึ่งเห็นว่าไม่ถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าโปรดทำความรู้สึกกับจุดนั้นๆทันทีและถือจุดนั้นๆเป็นเป้าหมายสำหรับพิจารณาอย่าลดละและอย่าคาดคะเนเรื่องมรรคผลนิพพานอย่าคาดการสมัยของความรู้ความเห็นอันจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติอย่าคาดสถานที่ว่าควรจะรู้ในสถานที่นั้นๆสถานที่ใดที่มีข้อขัดข้องเกิดขึ้นและรับรู้กันอยู่กับความขัดข้องนั้นตามวาระที่ความขัดข้องแสดงตัวออกมาสถานที่นั้นแหละคือชัยสมรภูมิได้จากสนามรบเพื่อชัยชนะเป็นลำดับไปคำว่ากิเลสไม่ว่าประเภทใดๆจะต้องแสดงขึ้นที่ใจของเราทุกถัดไม่มีที่อื่นเป็นที่แสดงขึ้นแห่งกิเลสทั้งหลายเพราะกิเลสทั้งหลายไม่ได้อยู่จากในสถานที่อื่นใดนอกจากจะอยู่กับความรู้คือใจนี้เท่านั้นผู้จะปฏิบัติ
หรือแก้ไขกิเลสอาสวะให้เบาบางลงเป็นลำดับแต่จะมองข้ามสิ่งที่ปรากฏขึ้นภายในใจมีความขัดข้องเป็นต้นผู้นั้นจะไม่มีทางแก้ไขกิเลสได้ตลอดกาลและเราก็ทราบด้วยกันอยู่แล้วว่าความขัดข้องความไม่สบายภายในใจมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเป็นผู้ผลิตผลออกมาให้รับความไม่สะดวกกะไม่สะดวกใจไม่ใช่สิ่งอื่นมาผลิตผลได้จงดูเรื่องของตัวเองคือหัวใจให้ชัดเจนดูเรื่องหัวใจจะรู้เรื่องของกิเลสเพราะกิเลสกับใจนั้นอยู่ด้วยกันในเวลานี้คือเวลาที่เรายังมีกิเลสอยู่โปรดได้ทราบไว้ไม่ได้อยู่ในสถานที่และการใดๆนอกจากจะแสดงตัวขึ้นมาที่จิตของเราทุกๆขณะที่มีความพลั้งเผลอเท่านั้นการแก้ไขกิเลสถ้าไม่แก้ไขลงจุดนี้ไม่มีทางจะผ่านพ้นไปได้และไม่สามารถจะรู้เรื่องของตัวเองว่าเป็นกิเลสหรือเรื่องของกิเลสว่าเป็นเรื่องของเราเพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็ถือว่าเป็นเราไปเสียหมดโดยที่เราไม่ทราบว่ากิเลสกับเรานั้นเป็นอย่างไรบ้างผิดกันหรืออันเดียวกันถ้าจิตมีสติก็จะทราบว่ากิเลสกับใจไม่ใช่อันเดียวกันหรือกิเลสกับเราไม่ใช่อันเดียวกันถ้าไม่มีสติแล้วกิเลสจะกลายเป็นเราเราจะกลายเป็นกิเลสกันวันยั่งค่ำจะแก้กิเลสก็หาที่แก้ไม่ได้เพราะจะกระเทือนตัวของเราจะแก้เราก็จะแก้ไม่ได้เพราะจะกระเทือนเรื่องของกิเลสเพราะเป็นเรื่องของเราเช่นเดียวกันจะประกอบความภาคความเพียรก็จะกลัวจะกระเทือนตัวของเราให้รับความลำบากลำบนในขณะเดียวกันก็จะกระเทือนกิเลสซึ่งเราถือว่าเป็นเรื่องของเราเมื่อกิเลสมากลายเป็นเราเสียทุกส่วนแล้วเราก็ไม่มีทางจะแก้ไขกิเลสได้เพราะครัวจะมีการกระทบกระเทือนระหว่างเรากับกิเลสซึ่งกลายมาเป็นอันเดียวกันแต่ถ้าผู้มีสติแล้วก็จะทราบตามวาระแห่งธรรมที่พระองค์ท่านสอนไว้ว่าสิ่งใดที่จะก่อความรำคาญหรือจะผิดทุกข์ขึ้นมาให้แก่ตนแม้จะเป็นสิ่งที่ชอบอกชอบใจก็ตามสิ่งนั้นท่านบอกไว้แล้วว่าคือกิเลสเป็นเรื่องที่จะก่อเข็นทำเวรให้เราตลอดไปไม่มีการสมัยใดๆที่กิเลสจะผิดความดีความชอบให้บุคคลนอกจากจะทำแต่ความทุกข์ร้อนให้เท่านั้นตลอดไปแล้วเราควรแล้วหรือจะไปเชื่อเรื่องหัวใจที่เป็นไปกับด้วยกิเลสเป็นผู้กระซิบอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นของดีแล้วควรจะยอมจำนนตามเขาที่เข็มคิดไปทางไหนแล้วเอียงและล่มละลายไปตามเขาเช่นนั้นเราจะหาตัวของเราที่แท้จริงไม่เจอเราจะหาความเป็นตัวเป็นตนของเราขึ้นมาจากความเพียรไม่ได้เหมือนกันนี่ขอให้ทุกท่านได้ทราบไว้ว่าเวลานี้กิเลสกับเราเป็นอันเดียวกันเราจะประกอบกิจการงานใดๆจึงกลัวจะกระเทือนเรื่องกิเลสเรื่องของเรา
ลที่สุดก็อยากจะอยู่เฉยๆแล้วให้กิเลสหลุดลอยไปเองความอยู่เฉยๆก็เป็นเรื่องเกียจคร้านและเป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นภายในการอยู่เฉยๆซึ่งตนเจ้าตัวไม่รู้ว่าการอยู่เฉยๆนั้นมีเหตุผลอย่างไรบ้างลักษณะของการอยู่เฉยๆก็คือเรื่องเกียจคร้านเรื่องไม่เสาะแสวงหาเหตุหาผลขวนขวายหากิจการงานที่ควรจะเป็นไปเป็นประโยชน์แก่ตนเองไม่ว่าข้างนอกข้างในทาโลกเขาเรียกว่าคนเกียจคร้านคนไม่ทำงานคนไหนไม่ทำงานคือคนเกียจคร้านคนเกียจคร้านก็ไม่มีทรัพย์จะใช้ไม่มีอาหารจะรับทานไม่มีบ้านจะอยู่ไม่มีเครื่องอุปโภคบริโภคพอจะประทังธาตุขันไปในวันหนึ่งวันนั่นคือคนทุกข์คนจนจนสมบัติความจนจนถึงเกิดความทุกข์เดือดร้อนแต่ตนเองและคนเป็นขึ้นมาจากความอยู่เฉยๆคือความเกียจคร้านเป็นตัวเหตุนะลักษณะของจิตที่อยากจะอยู่เฉยๆไม่พินิจพิจารณาไม่หางานทำเพื่อประโยชน์แก่ตนเองก็จะเป็นผู้ขาดเคลื่อนความสุขความเจริญภายในใจจะเป็นศีลสมบัติก็ไม่สมบูรณ์นับวันแต่จะดังพร้อยหรือขาดทะลุไปจะเป็นสมาธิสมบัติคือความสงบเยือกเย็นภายในใจก็ไม่ปรากฏขึ้นมาได้เพราะไม่มีทางจะเกิดขึ้นเนื่องจากต้นเหตุคือการงานไม่มีเรื่องปัญญาก็ต้องเกิดขึ้นจากความไหวตัวซึ่งได้แก่การทำงานอีกเช่นเดียวกันเมื่อสรุปความแล้วศีลสมบัติสมาธิสมบัติปัญญาสมบัติจะหาทางเกิดขึ้นมาได้เฉยๆนั้นไม่มีทางนอกจากจะเกิดขึ้นได้โดยความการขวนขวายคือการระมัดระวังรักษาก็จัดว่าเป็นการขวนขวายการอบรมจิตใจบังคับจิตใจรู้วิถีทางเดินของใจว่าเดินไปในทางถูกหรือทางผิดพินิจพิจารณาเรื่องของตัวเองอยู่เสมอเช่นนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีงานไม่อยู่เฉยๆผู้มีงานเช่นนี้แล้วจะสามารถยังสมบัติทั้งสามนี้ให้เกิดขึ้นได้ศีลสมบัติก็จะเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์เยือกเย็นใจในวันหนึ่งวันสมาธิสมบัติคือความเยือกเย็นภายในจิตใจก็ต้องเกิดขึ้นเพราะอำนาจแห่งการขวนขวายปัญญาสมบัติซึ่งเป็นความเฉลียวฉลาดสามารถที่จะถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกอันลี้ลับอยู่ภายในใจก็จะมีทางเกิดขึ้นและมีโอกาสจะถอดถอนกิเลสซึ่งตนเห็นว่าเป็นข้าศึกออกได้เป็นลำดับนี่เรื่องของคนทำงานต้องมีผลรายได้ไม่ว่าข้างนอกข้างในเมื่อเราแยกเรากับกิเลสแยกเรานั้นให้คือให้เป็นไปในทางฝ่ายธรรมะล้วนๆคือธรรมชาติที่จะถอดถอนหรือแก้ไขสิ่งที่เป็นข้อข้องใจของเราให้หมดไปได้เป็นลำดับๆนี่เป็นฝ่ายธรรมะฝ่ายกิเลสคือเป็นข้าศึกสำหรับจะก่อกวนจิตใจของเราให้รับความรุ่มร้อนหรือให้เห็นไปเสียว่าเป็นความลำบากลำบนในการประกอบความภาคความเพียรในการประกอบข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้เป็นต้นนี่เป็นฝ่ายกิเลสที่จะฉุดลากเราให้เป็นไปตามอำนาจของเขาถ้าเรารู้เท่าไม่ถึงการแล้วกิเลสกับเราจะคลาดเคล้าเป็นอันเดียวกันจะประกอบกิจการงานจะเป็นความดีความชอบในส่วนไหนๆก็จะไม่สามารถดำเนินไปได้เนื่องจากว่ากลัวแต่ความลำบากจะมากระทบกระเทือนถึงตัวของตัวเองเราหาทราบไม่ว่าความลำบากเพื่อการงานอันจะยังผลให้เกิดขึ้นกับความลำบากซึ่งเกิดขึ้นจากการอยู่เฉยๆอันเป็นมูลฐานนั้น
มีผลต่างกันอย่างไรบ้างสำหรับผู้ปฏิบัติต้องคำนึงเสมอหากว่าการปล่อยไปตามอำเภอใจแล้วปรากฏความสุขความเจริญเกิดขึ้นมาทั้งทางโลกและทางธรรมนั้นจะไม่มีอะไรเป็นขอบเขตไม่มีกฎหมายบ้านเมืองเป็นเครื่องบังคับไม่มีหลักธรรมวินัยเป็นเครื่องดำเนินแม้ที่สุดสัตว์เดรัจฉานก็จะได้รับความสุขความเจริญประตามกันหมดเพราะเป็นไปตามอำเภอใจไม่ต้องมีการฝืนไม่ต้องมีการบังคับดัดแปลงตัวเองแต่ก็เป็นไปได้ตามอำเภอใจผลก็เกิดขึ้นมาตามใจหวังแต่นี่หาได้เป็นเช่นนั้นไหมท่านจึงกล่าวไว้เสมอว่ากุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาอัพยากตาธรรมมาได้จากกุศลและอกุศลพูดง่ายๆก็คือได้แก่ความโง่กับความฉลาดเป็นผู้จะพาดำเนินในกิจการทุกอย่างมีความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังถ้าฉลาดในทางผิดความเพียรหนุนหลังไปแล้วผลก็กลายเป็นทุกข์ถ้าฉลาดในทางถูกมีความเพียรหนุนหลังก็กลายเป็นทางดีขึ้นมามีความสุขความเจริญท่านจึงกล่าวไว้เสมอว่าดีกับชั่วเป็นของคู่กันและทั้งสองประเภทนี้ต้องอาศัยเหตุเป็นแดนเกิดไม่ใช่จะเป็นไปด้วยการอยู่เฉยๆแล้วสำเร็จผลเป็นดีเป็นชั่วขึ้นมาหาได้ไหมเรายิ่งเป็นนักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่มีหลักเหตุผลเป็นหัวใจด้วยแล้วก็ควรอย่างยิ่งที่จะพินิจพิจารณาตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่เต็มไปด้วยเหตุผลแม้จะยากลำบากก็ตามเมื่อเหตุผลลงกันได้แล้วเราต้องทำคำว่าเหตุผลลงกันได้ก็หมายถึงลงกันได้ในทางที่ถูกและทางที่ผิดเมื่อเห็นว่าเหตุผลลงกันได้ในทางที่ถูกจะยากลำบากก็ต้องบำเพ็ญเมื่อเหตุผลลงกันในทางลงกันได้ในทางที่ผิดจะง่ายแสนสบายก็ไม่ยอมทำนี่แหละหลักของผู้มีเหตุผลซึ่งถือตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วต้องถือหลักเหตุผลเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าคำว่าง่ายหรือยากเราจะเห็นความยากความลำบากเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเนื้อธรรมของพระพุทธเจ้าอันเกิดขึ้นมาจากความขยันหมั่นเพียรแม้จะยากลำบากก็ไม่คำหนึ่งขอแต่ให้เป็นไปตามหลักธรรมของพระองค์ท่านเท่านั้นนี่เป็นหลักที่ถูกต้องสำหรับนักปฏิบัติทั้งหลายจะได้ถือมาเป็นหลักใจของตัวเองแล้วพยายามอบรมตนเองด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่เช่นนั้นจะหาทางออกไม่ได้บำเพ็ญความภาคความเพียรไปทุกวันทุกวันผลไม่ปรากฏขึ้นเป็นเพราะเหตุใดก็เป็นเพราะสักแต่ว่ากิริยาแห่งการทำเท่านั้นหลักใหญ่ซึ่งเป็นองค์แห่งเหตุจริงๆคือการบำเพ็ญเป็นไปกับด้วยความจงใจหรือสติและปัญญาเป็นเครื่องควบคุมนั้นได้บกพร่องไปในระยะนั้นมีแต่กิริยาแห่งการเดินและการนั่งปรากฏตัวอยู่เฉยๆผลจึงไม่ปรากฏเป็นที่พึงพอใจหากว่าเราได้มีความเพียรตามองค์ของความเพียรจริงๆดังที่กล่าวมานี่แล้วผลจะนิ่งนอนองค์อยู่ไม่ได้
อย่างไรต้องแสดงออกมาจากหลักของเหตุโดยแน่นอนมากหรือน้อยตามกำลังแห่งเหตุที่ตนได้บำเพ็ญเอาไว้ความยากในการประกอบความเพียรความลำบากหรือความทุกข์ในการประกอบความเพียรเพื่อจะรื้อถอนตนออกจากทุกข์นี้เราลองเอาไปเทียบกันกับความลำบากลำบนที่ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายอยู่ในภพในชาติไม่ทราบว่าภพไหนชาติใดกำเนิดใดมีทั้งต่ำทั้งสูงมีทั้งหนึ่งความสุขความทุกข์เกี่ยวปนกันไปกับเรื่องความเกิดความตายในภพในชาตินั้นมีจำนวนมากเท่าไหร่ถ้าเราจะเห็นว่าตัวของเรามีราคาแล้วจะพยายามรื้อถอนตนให้พ้นจากทุกข์ซึ่งเป็นเครื่องกังวลใหญ่โตเหล่านี้ก็ควรเห็นความเพียรเป็นสิ่งสำคัญการภาวนาขอแต่ให้ใจของเราหยั่งลงสู่กายคตาคือส่วนแห่งร่างกายทั้งหมดนี้จะเป็นอาการใดก็ตามให้มีความรู้สึกสัมพันธ์กันอยู่กับใจภายในกายอันนี้เราไม่ต้องคำนึงไปถึงคำว่าถูกหรือผิดเพราะหลักแห่งกายนี้เป็นหลักสัจธรรมด้วยเป็นหลักอริยสัจเป็นหลักสติปัฏฐานสี่ด้วยถ้าใจได้ดำเนินตามทางของอริยสัจหรือสติปัฏฐานสี่นี่แล้วต้องเป็นมรรคปฏิปทาเพื่อความพ้นทุกข์เป็นลำดับไปข้อสำคัญขอให้มีความจงใจตั้งหน้าตั้งตาทำจริงๆวันนี้พิจารณาอย่างนี้วันหน้าพิจารณาอย่างนั้นถึงจะเป็นอย่างนี้ก็ตามแต่ถ้าอยู่ในหลักของสติปัฏฐานหรืออริยสัจนี่แล้วจะไม่ผิดเราอย่าสงสัยการดำเนินของเราว่าวันไหนทำไมวันนี้จิตจึงดูดดื่มไปในอาการเหล่านั้นและวันนั้นจิตดูดดื่มไปในอาการเหล่านี้วันนี้จิตทำไมหนักไปในอาการนั้นและวันนั้นทำไมจิตหนักไปในอาการนี้เราไม่ต้องไปคำนึงเพราะเป็นเรื่องของอริยสัจซึ่งเป็นธรรมรับรองเพื่อความถูกต้องอยู่แล้วจิตจะไม่ผิดพลาดจากหลักของธรรมะต้องตรงแนวอยู่เสมอเมื่อเราได้พิจารณาตามที่กล่าวมานี้การเห็นกายด้วยสัญญานี่เป็นบาดฐานเบื้องต้นต้องอาศัยสัญญาคาดหมายไปก่อนเพราะเรื่องของกิเลสก็เป็นเรื่องสัญญาเหมือนกันถ้าสัญญาไม่หมายไปด้วยแล้วกิเลสก็จะมีกำลังมากขึ้นไปเป็นลำดับไม่ได้ต้องอาศัยสังขารต้องอาศัยสัญญาและอาศัยวิญญาณเป็นเครื่องรับรู้แต่เรื่องของกิเลสถึงจะปรุงก็ต้องปรุงเพื่อกิเลสจำหมายก็ต้องจำหมายเพื่อกิเลสรับรู้ก็ต้องรับรู้เพื่อกิเลสส่วนเรื่องของธรรมะแล้วแม้จะใช้สังขารก็เป็นสังขารเพื่อแก้ไขที่เรียกว่ามรรคแต่ใช้สัญญาก็เป็นสัญญาเพื่อปัญญาซึ่งเป็นทางมรรคอีกเช่นเดียวกันแต่ใช้วิญญาณความรับรู้ก็รับรู้เพื่อพิจารณาซึ่งเป็นเรื่องของมรรคอีกเหมือนกันจึงไม่มีทางผิดเมื่อเราได้น้อมขันใดขันหนึ่งช้าไปในทางที่ถูกต้องแล้วแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาความสงบเยือกเย็นใจเราได้ยินแต่ครูอาจารย์ได้ยินแต่ท่านกล่าวไว้ในตำรากิเลสก็ได้ยินแต่ท่านกล่าวไว้ในตำราคือแบบแผนที่ถูกต้องซึ่งเรียกว่าสวขาตธรรมแต่เรื่องของกิเลสที่แท้จริงนั้นเป็นใครเวลานี้และอยู่ที่ไหนเขาแสดงตัวอะไรกับปลาให้ปรากฏกับเราไหมทางของกิเลสเกิดขึ้นมาจากทางไหนบ้างทางเข้าทางของทางออกของกิเลสเขาอาศัยทางสายไหนเป็นที่เข้าที่ออกและที่เกิดขึ้นเ
พ่อแม่ของกิเลสคืออะไรเราเห็นแต่พ่อสัตว์แม่สัตว์พ่อคนแม่คนเราเห็นตั้งแต่เรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์นั่นเป็นชื่อของกิเลสตัณหาอาสวะนั่นเป็นพ่อของคนพ่อของสัตว์แม่ของคนแม่ของสัตว์ไม่ใช่เป็นเรื่องของกิเลสซึ่งเป็นเครื่องกระทบกระเทือนตนเองและไม่ใช่เป็นเรื่องของธรรมะซึ่งจะยังความสุขความเจริญให้เกิดขึ้นภายในตนนอกจากเรื่องของขันธ์คือกายกับใจนี้เท่านั้นนี่คือเรื่องของธรรมะที่แท้จริงนี่คือเรื่องของกิเลสที่แท้จริงใจนี้แหละเป็นพ่อแม่ของกิเลสตัณหาอาสวะและก็เป็นบ่อยของกิเลสตัณหาอาสวะด้วยในขณะเดียวกันเมื่อตนไม่สามารถจะคลี่คลายเรื่องของตัวเองให้รู้ชัดว่าส่วนไหนเป็นส่วนดีส่วนไหนเป็นส่วนชั่วตัวของตัวเองก็จะเป็นเรื่องของกิเลสวันยั่งคำไม่มีในตำราไม่เคยได้ยินแบบแผนตำรับตำราไปตกนรกขึ้นสวรรค์ชั้นพรหมสำเร็จเป็นพระอรหัตอรหันต์ไปติดคุกติดตารางที่ไหนไปทำโจรกรรมทำร้ายผู้ใครๆฉกลักปล้นสะดมที่ไหนไม่มีในคัมภีร์ไบรันคัมภีร์ไบรันไม่ได้ไปทำความดีความชั่วเช่นนั้นท่านจึงกล่าวไว้ว่าตำรานั่นท่านพูดไว้โดยถูกต้องคือชื่อของธรรมชื่อของกิเลสชื่อของคนผู้ทำความชั่วความดีชื่อของคนผู้บริสุทธิ์ผู้เศร้าหมองผู้ที่จะทำความดีชั่วความดีมันเป็นเรื่องของคนเป็นเรื่องของสัตว์เรื่องของกิเลสตัณหาจริงอยู่กับคนก็อยู่กับสัตว์การแก้ไขกิเลสตัณหาเราซึ่งเป็นคนคนหนึ่งจึงควรสนใจจะดูตัวของเราว่าเป็นตัวกิเลสหรือเป็นตัวธรรมะแน่คลี่คลายดูให้ดีเราจะได้เห็นทั้งเรื่องของกิเลสซึ่งมันเกิดและฟักตัวอยู่ตลอดเวลาผิดผลออกมาให้เราได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งกลางวันกลางคืนไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่านักบวชคารวาสร้อนกันอยู่ทั้งแผ่นดินเพราะเรื่องของกิเลสซึ่งมันเกิดขึ้นจากเราทั้งนั้นไม่จะเกิดขึ้นจากที่ไหนและผู้บำเพ็ญด้วยความสามารถอาหารตามหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คว้าเอาชัยชนะขึ้นมาได้กลายเป็นผู้เยือกเย็นและบริสุทธิ์ไปเป็นลำดับๆจนถึงความบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงก็จากหลักใจอันเดียวจากกายกับใจนี้เท่านั้นนั่นเราจะไปมองหาที่ไหนมองหาที่เหตุตัณหาที่แท้จริงตำรายากับตัวยาไม่เหมือนกันเราจะไปหาในตำรายาหายาในตำรานั้นเราก็จะได้แต่ชื่อวันยั่งคำตัวยาไม่ได้อยู่ในตำราแต่ชี้บอกมาถึงตัวยาต่างหากในคัมภีร์ไบรันท่านชี้เข้ามาเรื่องของบุคคลเรื่องของเราทุกขังอะไรเป็นทุกข์นั่นยกอริยสัจ4ขึ้นมาพูดตำราไม่ได้เป็นทุกข์เรื่องความไม่สบายกายไม่สบายใจมันเป็นเรื่องของคนของสัตว์เรื่องของเขาของเราสมุทัยคือความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมท่านเรียกว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเราของท่านทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องของตำราจะเป็นมรรคคือศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาที่จะบำเพ็ญให้มีทางหลุดพ้นไปได้จากเรื่องของสมุทัยจนกลายเป็นนิโรธคือความดับทุกข์ขึ้นมามันก็เป็นเรื่องของเราของท่านไม่ใช่เป็นเรื่องของตำรานี่ที่เข้ามาที่นี่ทั้งหมดแล้วเราจะเห็นอะไรเป็นกิเลสตัณหาอาสวะเราจะเห็นอะไรเป็นตัวบาปตัวบุญเวลานี้ความร้อนอยู่ที่ไหนตัวบาปมันก็อยู่ที่นั่นความสุขความเจริญอยู่ที่ไหนบุญก็อยู่ที่นั่นนั่นมันอยู่กับเราความสมองอยู่ที่ไหนกิเลสมันก็อยู่ที่นั่นความบริสุทธิ์หมดจดอยู่ที่ไหนธรรมะก็อยู่ที่นั่นนะเมื่อรวมลงแล้วมันอยู่กับเราทั้งนั้นไม่ได้อยู่ที่อื่นใดขอให้ทุกท่านได้พิจารณาให้ทราบเรื่องของเรากับเรื่องกิเลสซึ่งนอนจมอยู่ด้วยกันมาตั้งกับตั้งกัน
ทำไมจะไม่ทราบทางเกิดของตัวเองเรื่องกิเลสของตัวเองด้วยเรื่องจะเกิดขึ้นมาเป็นภพเป็นชาติแต่ละภพละชาติจะเป็นชาติใดภาษาใดจะเป็นกำเนิดใดๆก็ตามชาติชั้นวรรณะใดก็ตามมันเกิดขึ้นมาจากเรื่องของกิเลสซึ่งเป็นเชื้ออยู่ภายในจิตใจตรงนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากเรื่องอื่นใดแล้วทำไมเราจะไม่สามารถพิจารณาให้รู้เรื่องของเราทั้งวิถีทางเกิดขึ้นมาเป็นรูปร่างเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเป็นเราเป็นท่านทั้งวิธีจะดับอุบายวิธีที่จะดับพระพุทธเจ้าก็สอนมาแล้วไม่มีอะไรบกพร่องที่เรียกว่าสวัคขาตธรรมตรัสไว้ชอบทุกอย่างนิยานิกธรรมท่านตามพระโอวาทของท่านแล้วต้องเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ไม่มีทางอื่นมีแต่ว่าเราจะทำความสนใจกับเราแค่ไหนให้ทราบเรื่องของเราทราบเรื่องของกิเลสถ้าเราทราบเรื่องของเรากับเรื่องของกิเลสก็ชื่อว่าทราบเรื่องสุขเรื่องทุกข์ทราบเรื่องอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคจะทราบในภายในกายในใจของเรานี้ทั้งนั้นไม่มีทางอื่นเป็นที่ทราบหลุดพ้นก็จะหลุดพ้นไปในระหว่างแห่งอริยสัจธรรมทั้ง4นี้ไม่มีทางอื่นเป็นทางหลุดพ้นเราจะไปหาที่ไหนหาความพ้นทุกข์นอกจากจะหาที่มีทุกข์อยู่นี้เท่านั้นว่าทุกข์นี้เกิดขึ้นมาจากอะไรอะไรเป็นสาเหตุที่จะเกิดขึ้นแห่งทุกข์เรายังสติปัญญาลงไปพร้อมทั้งความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนทำไมเราจะไม่รู้เรื่องของทุกข์เรื่องของกิเลสซึ่งมันอยู่ด้วยกันทั้งสองประเภทนี้ก็อยู่กับเราเราเป็นผู้คลี่คลายหรือพิจารณาทำไมจะไม่ทราบเรื่องของตัวเองทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วทั้งเรื่องเกิดขึ้นแห่งภพแห่งชาติของตัวทั้งเรื่องเกิดขึ้นแห่งกิเลสตัณหาอาสวะของตัวเองทั้งเรื่องจะถอดถอนเชื้อแห่งภพแห่งชาติด้วยข้อปฏิบัติของตัวเองต้องทราบถ้าไม่มีทางทราบแล้วพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นเป็นศาสดาของโลกและตรัสเป็นสวดคาถาธรรมให้พวกเราทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาตามนี้ไม่ได้เลยพุทธังธรรมังสังฆังจะไม่ปรากฏขึ้นในโลกถ้าหากว่าอย่างลงไปที่นี่ไม่ถูกทางแล้วพระพุทธเจ้าจะหาทางตรัสรู้ไม่ได้เพราะหลักสัจธรรมนี้เป็นหลักธรรมที่รับรองหากได้ปฏิบัติตามให้ถูกต้องหลักสัจธรรมคืออะไรเวลานี้ทุกข์ใครแสดงตัวอยู่ทุกวันทั้งฝ่ายกายฝ่ายใจเรามีกายมีใจด้วยกันทุกๆคนเราต้องมีเรื่องของทุกข์มีเรื่องของกิเลสด้วยกันถ้าเราสนใจในเรื่องมากคือข้อปฏิบัติที่จะดำเนินเพื่อการถอดถอนทุกข์เราก็เป็นคนหนึ่งที่จะก้าวไปเพื่อความพ้นทุกข์เหมือนอย่างพระองค์ท่านธรรมนิโรธานั่นเป็นการดับทุกข์ด้วยอำนาจของมรรคไม่ใช่ดับเอาเฉยๆทำทั้ง4ประเภทนี้เป็นหน้าที่ของเราจะเป็นผู้ขวนขวายวิ่งเต้นภายในตัวของเราให้สมบูรณ์ขึ้นมารู้ทุกข์ก็รู้อย่างสมบูรณ์รู้สาเหตุของทุกข์ก็รู้อย่างสมบูรณ์พร้อมทั้งถอดถอนเหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์ได้ด้วยการบำเพ็ญมรรคก็บำเพ็ญอย่างสมบูรณ์จนสามารถถอดถอนกิเลสได้ด้วยมรรคกิริยาแห่งความดับทุกข์ที่เรียกว่านิโรธะจะนอนนิ่งองค์อยู่ไม่ได้ต้องแสดงขึ้นมาเพราะธรรมทั้ง4ประเภทนี้เป็นธรรมเกี่ยวเนื่องถึงกันจะแยกกันออกไม่ได้เหมือนกันขอให้ทำความเข้าใจภายในเราซึ่งเป็นองค์ของอริยสัจอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรบกพร่องนอกจากว่าเราจะขวนขวายดำเนินตามเรื่องของสัจจะที่มีอยู่กับเรานี้ให้เด่นชัดขึ้นภายในจิตใจของเราหรือไม่เท่านั้นเมื่อได้รู้รอบในสัจธรรมทั้ง4นี้เรื่องความบริสุทธิ์ไม่ต้องไปถามที่ไหนตำราท่านก็ชี้เข้ามาที่นี่เข้ามาถึงผู้ที่บำเพ็ญตนให้ถึงความหมดจดแล้วก็ชี้บอกว่าบริสุทธิ์นั่นจะบริสุทธิ์ที่ไหนนอกจากจะบริสุทธิ์ในจุดที่เศร้าหมองเท่านั้นไม่มีทางอื่นเป็นทางบริสุทธิ์ได้การพ้นทุกข์ก็จะพ้นจากที่มีทุกข์นั่นเองไม่มีทุกข์จะผ่านพ้นกันไปได้ที่ไหนการแสดงธรรมที่อื่นออกไปที่อื่นผมขอเรียนให้ทราบอย่างเป็นกันเองว่ารู้สึกว่าไม่ถนัดใจคล้ายๆกับว่า
ตะครุบเงาถ้าได้แสดงลงไปที่กายที่จิตซึ่งเป็นรังของอริยสัจนี่แล้วรู้สึกว่ามันสนิทอกสนิทใจเพราะเท่าที่ปฏิบัติมาก็ปฏิบัติอย่างนี้จะรู้มามากน้อยตามกำลังของตนเองก็ไม่ได้รู้จากที่ไหนรู้ขึ้นมาที่นี่แม้ธรรมะได้แสดงอยู่เวลานี้ก็ไม่ได้เอามาจากที่ไหนนอกจากจะเอามาจากท่านและเราซึ่งมีเรื่องอริยสัจสี่เต็มตัวอยู่ด้วยกันเท่านั้นแต่เราไม่สามารถจะทราบพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราฟังก็หรือเรื่องของเรานั่นเองมาแสดงและครูบาอาจารย์ท่านจะนำเอาเรื่องมาจากที่ไหนนอกจากจะในทางเดียวกันกับพระพุทธเจ้าและการปฏิบัติเราจะปฏิบัติเอาที่ไหนนอกจากจะยกอริยสัจนี้ขึ้นเป็นทางดำเนินเท่านั้นโปรดได้ขุดค้นลงไปเรื่องเรากับเรื่องกิเลสจะได้เห็นได้ภายในใจตรงนี้ด้วยอำนาจของความเพียรที่เต็มไปด้วยสติปัญญาจะไม่มีอะไรสามารถมากั้นกลางหรือกีดขวางไว้ได้เลยไม่ว่าการหรือสมัยใดๆทั้งนั้นขอให้มรรคคือข้อปฏิบัติของเราได้สมบูรณ์ขึ้นไปเป็นขั้นๆเถอะเรื่องผลจะแสดงออกมาเป็นลำดับลำดาจนถึงจุดสุดท้ายจะไม่ต้องไปถามใครคำว่าสันทิฏฐิโกนั่นก็เป็นมัชฌิมาจะไม่รอคอยอยู่การหน้าการหน้าการหลังที่ไหนแต่จะคอยปรากฏตัวขึ้นมาจากหลักของเหตุที่บำเพ็ญเป็นลำดับลำดับไปจนถึงเหตุอันสมบูรณ์สันทิฏฐิโกคือความรู้เองเห็นเองจะแสดงตัวขึ้นมาอย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าในหลักของสันทิฏฐิโกกะธรรมนี้ไม่มีแตกต่างกันในพระพุทธในระหว่างพระพุทธเจ้ากับสาวกจะรู้เห็นด้วยกันแต่อำนาจวาสนาความรู้ความฉลาดในอุบายวิธีนั้นมีต่างกันอยู่เป็นธรรมดาฉะนั้นขอให้ทุกธรรมได้ทำความสนใจกับเรื่องของเราตามที่กล่าวมาแล้วสิ่งที่พึงพอใจอันเราจะพึงได้รับในระยะต่อไปจะค่อยปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับลำดับตามปฏิปทาของเราที่ได้ดำเนินมาด้วยความเข้มแข็งจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้

สิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งลี้ลับทั้งเปิดเผยแก่สัตว์โลกไม่มีอะไรเกินกิเลสผู้ที่จะสามารถรู้แจ้งแทงทะลุและตัดขาดสะบั้นออกจากจิตใจอันเป็นที่ซ่องสุมที่เกิดที่อยู่ที่ก่อกวนของกิเลสได้นั้นมีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวพระองค์เดียวเท่านั้นในขั้นเริ่มแรกนอกนั้นไม่มีใครสามารถฉลาดรู้ทันคนมายาของมันได้เลยด้วยเหตุนี้โลกจึงยอมจำนนต่อมันโดยไม่มีข้อคิดใดๆที่จะนำมาคัดค้านมันได้ว่าเป็นไผ่จะแสดงออกมาในกิริยาท่าทางอันใดส่วนดีในส่วนชั่วส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดจะให้เป็นความรื่นเริงบันเทิงหรือความเสียอกเสียใจแสดงผลเป็นความทุกข์ร้อนขึ้นมาก็มีแต่เรื่องมันครอบไว้หมดไม่ให้ทราบเรื่องโทษของมันบ้างเลยจริงธรรมชาตินี้จึงเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากที่สุดตามหลักธรรมชาติของมันหากพระพุทธเจ้าไม่มาอุบัติตรัสเทศนาสั่งสอนสัตว์โลกแล้วก็เหมือนกันประหนึ่งว่าอยู่ในโลกันตานรกคำว่าโลกันตานรกนั้นยังมีการมีเวลาที่จะหลุดพ้นหรือผ่านพ้นขึ้นมาได้ถึงนักโทษตลอดคุกตลอดชีวิตก็ยังมีผ่อนผันกันมาได้ไม่ตลอดจริงๆในร่ำเวลาเป็นสิ่งที่ตัดทอนเข้ามาทั้งโลกเขาถือว่าในทำความดีความชอบในความเป็นนักโทษของตนต่อประเทศชาติบ้านเมืองย่นเข้ามาผ่อนเบาโทษนั้นเข้ามาแทนที่จะดังที่ตัดสินไว้นั้นเลยกลับกลายพ้นออกมาได้ส่วนโลกันตจิตที่มืดมิดไปด้วยกิเลสประเภทต่างๆครอบนำอยู่ตลอดเวลานี้หากไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงแนะนำสั่งสอนแล้วจะไม่มีวันผ่านพ้นไปได้เลยไม่เหมือนโทษตลอดชีวิตของนักโทษในเรือนจำผิดกันอยู่มากสิ่งที่ครอบนี้ละเอียดเกินกว่าความรู้ธรรมดาของเราที่ไม่มีอัตมีธรรมเป็นเครื่องพิสูจน์จะไม่มีทางทราบได้ตลอดไปด้วยเหตุนี้ที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่พระองค์นั้นจึงเป็นมหามงคลเป็นความอัศจรรย์แก่โลกจนหาประมาณไม่ได้เพราะจะทรงเป็นผู้ลื้อถอนขนสัตว์ลื้อถอนโลกให้พ้นจากโลกันตานั้นขึ้นมาได้เป็นพักๆหรือเป็นวรรคเป็นตอนจนหลุดพ้นไปได้ตามกำลังของผู้นั้นจะตะเกียกตะกายได้มากน้อยเพียงไรความช้าความเร็วย่อมเป็นไปตามนั้นเพราะการได้ยินได้ฟังพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนไว้แม้จะทรงสั่งสอน ด้วยพระโอษฐ์ก็ดีหรือได้จดจารึกในคัมภีร์ไบบลอันเป็นแบบเป็นฉบับสืบเนื่องมาจากพระองค์ก็ดีหากไม่ได้ยินได้ฟังธรรมที่กล่าวมาแล้วนี้ก็เรียกว่าไม่มีหวังแต่เมื่อได้ยินได้ฟังนี่แล้วก็ค่อยหลุดลอยขึ้นมาโดยลำดับเพราะฉะนั้นธรรมะพระพุทธเจ้าเกิดแล้วในโลกนี้จึงเป็นเหมือนธรรมชาติที่อัศจรรย์ได้เกิดขึ้นแล้วเพื่อประโยชน์แก่โลกเพราะธรรมะพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นแล้วกับธรรม
ธรรมชาติที่สว่างกระจ่างแจ้งสองทางให้สารโลกได้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันพระสงฆ์ได้เกิดขึ้นแล้วก็คือสักขีพยานแห่งพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนเป็นลำดับลำดามาที่ว่าพระสงฆ์ได้เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วในโลกนี่คือผลแห่งการแสดงของพระองค์นี่เราก็ได้จะว่าอุบัติขึ้นมาในเพศของพระก็ไม่ผิดเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ก็เหมือนมนุษย์ทั่วไปไม่มีอะไรแปลกอุบัติขึ้นมาในความเป็นนักบวชนี้เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมากในบุคคลแต่ละคนเพราะได้เข้าสู่วงสาธารณธรรมอันเพราะได้เข้าสู่วงสาธารณธรรมอันถูกต้องดีงาม

ผู้ที่มีหน้าที่การงานซึ่งจะทำได้โดยสมบูรณ์ไม่มีอะไรขัดข้องยุ่งเหยิงเหมือนคารวาสเขาเป็นโอกาสที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการที่จะบำเพ็ญตนให้ถูกต้องดีงามโดยลำดับจนถึงจุดหมายปลายทางตามทางของศาสดาที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมด้วยเหตุนี้ยังมีนักบวชเท่านั้นที่เป็นผู้มีความสะดวกในการปราบปรามหรือห้ามหันกับกิเลสทั้งหลายภายในจิตใจของตนได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าไม่ปล่อยให้ความขี้เกียจขี้คร้านอันเป็นเรื่องของกิเลสความท้อถอยอ่อนแออันเป็นเรื่องของกิเลสเข้ามาทำงานเสียในขณะเดียวกันกับเจตนาที่ว่าจะบำเพ็ญธรรมนั้นเท่านั้นพระวินัยก็ดีพระธรรมก็ดีเป็นทั้งทางเดินทั้งรั้วกั้นไม่ให้ปลีกแวะเช่นพระวินัยเป็นรั้วกั้นสองภาคทางไว้ธรรมเป็นทางสายกลางเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาพระวินัยเป็นรั้วกั้นไว้ทั้งสองฝ่าไม่ให้ข้ามหรือปีกแฝะออกไปปีนรั้วปีนราวคือหลักธรรมหลักวินัยอันเป็นส่วนขาธรรมด้วยกันทั้งนั้นการทำรั้วไว้ด้วยศีลก็คือการปิดกั้นทางที่จะผิดที่จะเป็นโทษเป็นภัยแก่ผู้เดินทางนั้นไม่ให้ปีนออกไปสู่ภัยสู่อันตรายทั้งหลายมันจะนำมาซึ่งโทษและดำเนินตามสายทางคือมัชฌิมาเป็นลำดับลำดาไม่ปลีกแวะจากหลักมัชฌิมานี้ด้วยความอุตสาห์พยายามไม่ลดละท้อถอยอย่างไรต้องถึงจุดที่หมายปลายทางโดยไม่ต้องสงสัยผู้จะถึงจุดหมายปลายทางคือผู้เช่นไรถ้าพูดถึงเพศก็คือเพศนักบวชจะเป็นผู้ถึงจุดหมายปลายทางได้สะดวกยิ่งกว่าประชาชนทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธด้วยกันเพราะสมณะไม่มีกิจการงานยุ่งเหยิงวุ่นวายหลายด้านหลายทางเหมือนคารวาสมีหน้าที่การงานอันเดียวคือการบำเพ็ญตนการชำระตนเท่านั้นในอิริยาบถต่างปัจจัยเครื่องสนับสนุนก็มีพร้อมมูลอยู่แล้วไม่ทำให้เกิดความขัดข้องยุ่งเหยิงด้วยปัจจัยทั้งหลายเพราะมีพร้อมแล้วมีแต่หน้าที่ของเราที่จะดำเนินตามหลักธรรมหลักวินัยไม่ให้ปลีกแวะตามสายทางแห่งมัชฌิมมาปฏิปทานี้เท่านั้นเราต้องมีความหมายมั่นปั้นมืออยู่ภายในตัวของเราและเชื่อมั่นในตัวเองเสมอที่จะให้ถึงจุดหมายปลายทางด้วยข้อปฏิบัติของตนคือฉันทะวิริยะอิตะวิมังสาเป็นสำคัญมีความพอใจในงานของตนที่ทำคือการดำเนินตามหลักมัชฌิมาวิริยะภาคเพียรโดยสม่ำเสมอไม่ลดละท้อถอยกิตะมีความฝักใฝ่ใจใจอยู่กับงานนั้นไม่ถืองานใดเป็นสาระสำคัญยิ่งกว่างานคือการบำเพ็ญของตนเกี่ยวกับเรื่องสมาธิปัญญาวิมังสาอย่าได้ปราศจากความแตกต่างพินิจพิจารณาจะทำอะไรควรใช้ปัญญาเสมอไม่ว่าสิ่งนอกการไหนนี่ก็เป็นธรรมที่จะให้ถึงจุดที่หมายได้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่ก็เช่นเดียวกันศรัทธาความเชื่อมั่นต่อมรรคผลมีแล้วให้มีความเชื่อมั่นต่อความเพียรของตนอันเป็นวิธีก้าวเดินวิริยะก็เหมือนกันสติเป็นของสำคัญอย่าให้เหินห่างจากตัวอย่างน้อยให้รู้สึกอยู่กับตัวมากกว่านั้นจุดใดที่เรากำลังพิจารณา

0: หรือกำลังภาวนาให้รู้อยู่ที่จุดนั้นสมาธิอันเป็นผลจากความภาคเพียรเหล่านี้จะไม่เป็นอื่นต้องเป็นความเหนียวแน่นมั่นคงขึ้นมาภายในจิตใจดวงที่เคยวอกแวกก่อนแข็งนั่นแหละปัญญาเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องพิจารณาเสมอในการเวลาที่ควรจะพิจารณาอย่าไปคิดคาดถึงขั้นสมาธิขั้นนั้นจะใช้ปัญญาขั้นนี้จะใช้ปัญญาถึงเวลาจะใช้ปัญญาให้ใช้ปัญญากับสมาธิอยู่ในจิตดวงเดียวกันเป็นอาการของจิตด้วยกันที่จะซักฟอกเลือกตัดฟันกิเลสประเภทต่างๆซึ่งหุ้มห่อภายในจิตใจนี้ให้ขาดไปได้โดยลำดับเช่นเดียวกันจึงไม่ควรคิดถึงเรื่องสมาธิขั้นนั้นขั้นนี้ที่จะก้าวเดินทางด้านปัญญาให้มากไปกว่าการเวลาที่เหมาะสมซึ่งควรจะทำจิตให้เป็นสมาธิหรือจะก้าวเดินทางด้านปัญญาเพศของพระนี้เป็นเพศที่แน่นอนเป็นเพศแห่งนักรบอย่างชัดแจ้งอยู่แล้วให้มีความเชื่อมั่นในตนพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ยิ่งหย่อนกว่ามนุษย์ทั้งหลายในความเป็นมนุษย์สมบัติเราก็ไม่ได้วิกลวิการอะไรในเครื่องมือที่จะนำมาใช้สำหรับอัตถังแก้กิเลสทั้งหลายนี้มีอย่างเดียวกันกับท่านเพศของพระนี้กับเพศของพระครั้งพุทธกาลก็เป็นพระที่สมบูรณ์แบบตามหลักสากลนิยมเช่นเดียวกันและธรรมทั้งหลายที่ประทานไว้แล้วก็เป็นพระธรรมที่เหมาะสมตลอดเวลาไม่มีธรรมข้อใดที่ล้าสมัยซึ่งจะนำมาใช้ผลใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ได้เป็นธรรมที่พร้อมเสมอซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ได้โดยลำดับตำดาของผู้บำเพ็ญส่วนมากมักจะมีแต่กิเลสเข้ามาเหยียบย่ำทำลายไม่ให้คิดถึงดีถึงชั่วอะไรได้เลยคิดประจำเรื่องของกิเลสนี่เป็นสำคัญมากในวันหนึ่งคืนหนึ่งจึงไม่ปรากฏผลที่พึงหวังพอเท่ากับแสงหิ้งห้อยบ้างเลยก็เพราะมีตั้งแต่กิเลสทำงานบนหัวใจเราทั้งที่กำลังทำความภาคเพียรนั่นแหละนี่เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องคิดเสมอกิเลสทุกประเภทมีประเภทใดบ้างที่ล้าสมัยใช่ไหมล่ะให้เราคิดอย่างนี้สำหรับนักธรรมะที่จะฆ่ากิเลสเราอย่าไปคิดถึงเรื่องอัตธรรมซึ่งเป็นของจริงที่จะนำมาฆ่ากิเลสให้แหลกละเอียดไปนั้นว่าเป็นธรรมที่ล้าสมัยพระพุทธเจ้าปรินิพพานนานไปแล้วเท่านั้นเท่านี้ธรรมที่สอนไว้นี้สอนมาแล้วตั้งแต่โน้นจนกระทั่งถึงบัดนี้เป็นสิ่งที่คือเป็นสิ่งที่ล้าสมัยนี่เป็นกลมายาของกิเลสที่เข้าทำลายธรรมในขณะเดียวกันก็เข้าทำลายความเชื่อความเลื่อมใสเข้าทำลายความภาคเพียรของเราและเข้าทำลายมรรคผลนิพพานอันจะพึงเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของเราโดยไม่ต้องสงสัยนี่แหละกลมายาของกิเลสมันแทรกเข้ามาอย่างนี้ส่วนกิเลสเองมีตัวไหนตั้งแต่ครั้งใดๆมาก็ตามว่าเป็นกิเลสที่คือที่ล้าสมัยใช้ไม่ได้แล้วอย่านำกิเลสประเภทนั้นมาใช้ประเภทนั้นล้าสมัยไปแล้วเก่าแก่ค่ำคร่าชราหลุดลอยไปหมดแล้วอย่านำมาใช้มาเกิดประโยชน์ไม่เคยมีกิเลสตัวใดแสดงออกมานี้กล่อมได้ทั้งนั้นทำให้เกิดความทุกข์เป็นพิษเป็นภัยได้ด้วยกันตั้งแต่สมัยโน้นจนกระทั่งสมัยนี้และยังจะเป็นอีกต่อไปมากน้อยเพียงไรไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ไม่มีการสถานที่ร่ำเวลาเลยมันผิดขึ้นมาเป็นกิเลสได้ทุกขณะทุกเวลาและผิดผลทุกให้เกิดแก่สัตว์โลกตลอดไปจึงเรียกว่าโลกันตจิตโลกันตนรกอยู่ภายในจิตใจของเราที่ถูกกิเลสมันครอบให้มืดมิดปิดตานี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยเรานี้เป็นของปลอมทำไมเราจึงเชื่อเพราะมันกล่อมจิตนั้นให้กลายเป็นจิตปลอมไปตามมันจิตทั้งดวงเลยกลายเป็นจิตปลอมไปตามกิเลสหมดเพราะฉะนั้นกิเลสกระดิกติ๊กแพงออกในท่าใดจึงเป็นไปตามเรื่องของกิเลสโดยไม่คำนึงว่าผิดว่าถูกดีชั่วประการใดนี่แหละที่มันไม่ทันกันเพราะกิเลสมันหนาแน่นมันมืดไม่ปิด ตามันให้กระดิกคึกแพงไปด้วยอำนาจของมันเท่านั้นไม่ได้กระดิกคึกแพงจิตใจออกไปด้วยอำนาจแห่งธรรมเลยนี่เรามาบวชในพุทธศาสนาแล้วนำธรรมเข้าสู่ใจตั้งแต่เริ่มแรกเจตนาที่จะบวชก็เป็นธรรมอยู่แล้วได้บวชมาแล้วเห็นประจักษ์ตนก็เป็นธรรมขั้นเป็นดังนั้นก็ประพฤติปฏิบัติรักษาตามที่ขบวนวินัยตลอดถึงธรรมในแง่ต่างๆนำเข้ามาประยุกต์กันกับกิเลสจะมีธรรมข้อใดบทใดบาทใดว่าเป็นของปลอมธรรมเป็นของจริงพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ด้วยสวดคาถาธรรมล้วนๆอยู่แล้วและเป็นนิยานิกธรรมอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับกิเลสถ้านำมาปราบกิเลสจะต้องหลุดกิเลสจะต้องหลุดลอยไปเช่นเดียวกันหมดทุกประเภทแห่งธรรมขอให้นำมาใช้นำมาประพฤติปฏิบัติอย่าให้เสียเวลาเวลาอย่าให้กิเลสหลอกอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนจะหาสาระตามเจตนาของตนไม่ได้ถ้านักบวชเราไม่สามารถปฏิบัติตนให้เป็นไปได้ตามความมุ่งหมายแล้วใครในโลกนี้จะปฏิบัติได้คำว่าอำนาจวาสนามีอยู่ที่ไหนถ้ามันมีอยู่ที่เราซึ่งเป็นนักบวชและกำลังบำเพ็ญอยู่เวลานี้เราจะไปหาอำนาจวาสนาที่ไหนก็หาจากหรือเพิ่มพูนขึ้นมาจากการประพฤติปฏิบัติอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ลดละความภาคเพียรในทะความดีอันเรียกว่าการสั่งสมอำนาจวาสนาเมื่อสั่งสมไปนานมันก็อำนาจก็มีมากอำนาจของธรรมสติก็แก่กล้าปัญญาก็รวดเร็ววิริยะความภาคเพียรก็เพียรได้เป็นอัตโนมัติเมื่อถึงขั้นที่จะเป็นไปได้นี่คือความแก่กล้าในทางธรรมธรรมมีความแก่กล้าก็ต้องมีความสามารถฉลาดรู้ทันกลมายาของกิเลสประเภทต่างๆซึ่งเคยปกปิดหรือครอบงำจิตใจให้มืดมิดปิดตามาเป็นเวลานานจะกี่กับกี่การก็ตามเถอะเช่นเดียวกับความมืดที่มีประจำโลกนี้มันจะมืดมานานเพียงไรก็ตามพอเปิดไฟขึ้นฉะนั้นความมืดจะกระจายหายไปหมดเหลือแต่ความสว่างล้วนๆเท่านั้นนี่ก็เช่นเดียวกันวิเลจะเคยครอบงำหัวใจมาอย่างมืดมิดปิดตาหาทางออกทางเข้าไม่ได้ก็ตามเมื่อได้นำสติปัญญาศรัทธาความเพียรอันเป็นเหมือนดวงไฟที่สว่างจ้าเข้ามาใช้กำจัดกิเลสแล้วความมืดบอดทั้งหลายจะต้องค่อยกระจายตัวไปสุดท้ายก็สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นที่ใจดวงนี้โดยไม่ต้องหาเวลาที่ไหนมาตัดสินกันปัญญานี่แหละเป็นเครื่องตัดสินความเพียรของเรานี่แหละเป็นเครื่องตัดสินกันกับกิเลสทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านนำอันนี้มาตัดสินกับกิเลสท่านไม่เอาการไม่เอาสถานที่เวลาไม่ได้คำนึงถึงวาสนามากวาสนาน้อยอะไรมากยิ่งกว่าการเข้ารบฟันหั่นแหลกกันกับกิเลสที่จะให้หลุดลอยไปฉะนั้นจนกระทั่งกิเลสได้หลุดลอยไปเพราะอำนาจแห่งความเปลี่ยนของพระองค์แล้วได้มาสั่งสอนพวกเราทั้งหลายทางองค์ต่างมาอบรมศึกษาขอให้คิดในเรื่องของตัวโดยเฉพาะอย่าเอาเรื่องอื่นใดหรือของบุคคลผู้ใดที่เห็นว่าไม่เป็นสิริมงคลอันจะเป็นค่าสิทธิ์ต่อตนอย่างน้อยเป็นค่าสิทธิ์ต่อตนอย่านำมาใช้อย่านำมาคิดให้คิดในวงของตัวเองที่จะเป็นอัตเป็นธรรมคิดเรื่องของผู้ใดก็ให้เป็นเรื่องอัดเรื่องทำเป็นเรื่องฆ่ากิเลสไปในตัวอย่าคิดเรื่องสั่งสมกิเลสขึ้นมาเผาลมหัวใจตัวเองจะเป็นเทวทัตทำลายตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวการอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะวิยาท่าทางหูตาจมูกลิ้นกายย่อมมีการย่ำย้ายผันแปรไปต่างๆตามความเป็นคนที่มีชีวิตอยู่ไม่ใช่คนตายต้องมีการแสดงออกเป็นธรรมดาผู้มาศึกษาต้องเป็นผู้ใช้สติปัญญาโดยทางธรรมอย่านำโลกมาใช้จะเป็นการทำลายตัวเองนอกจากนั้นจะทำให้กระทบกระเทือนแก่หมู่แก่คณะที่อยู่ด้วยกันให้หาความผาสุกไม่ได้เพราะความคิดนั้นผิดปล่อยให้กิเลสเข้าย่ำยีตีเดือดภายในจิตใจของตนแล้วนั่งตีแผ่กระจายไปภายนอกให้ระบาดออกไปกลายเป็นเรื่องความกระทบกระเทือนนี่คือเรื่องของกิเลสทั้งมวลให้คิดให้ทราบให้รู้โทษของมันเวลานี้เรามาชำระตนเองเรามาแก้ตัวของเราอย่าไปสนใจแก้ผู้หนึ่งผู้ใดให้เป็นไปอย่างนั้นให้เป็นไปอย่างนี้ยิ่งกว่าจะแก้ความคิดผิดของตนซึ่งออกนอกลู่นอกทางอันแสดงอยู่ภายในจิตนี้ให้เห็นชัดเจนกันตรงนี้แล้วแก้กันตรงนี้จะชื่อว่าเป็นผู้มาศึกษาอบรมอัตธรรมโดยแท้นั่นเรื่องคิดภายนอกเกี่ยวกับคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้นั่นเป็นนิสัยของกิเลสที่เคยฝังจมมาเป็นเวลานาน มาบวชเป็นพระแล้วมันก็ยังต้องเป็นต้องติดตามมาด้วยเพราะมันไม่ได้บวชใครจะบวชสักเท่าไรก็ตามกิเลสต้องเป็นกิเลสประจำข้ามถ้าไม่แก้ไม่ตกถ้าไม่ทำลายไม่แตกต้องทำลายผู้ปฏิบัติต้องดูหัวใจของตัวเองความเคลื่อนไหวในแง่ใดให้ทราบให้ทันความกระเพื่อมของจิตที่คิดออกไปในแง่ใดทางใดดีชั่วประการใดนี่คือว่าผู้ปฏิบัติเพื่อจะให้ทันเรื่องของกิเลสที่ละเอียดแหลมคมมากจึงต้องได้สั่งสมสติปัญญาขึ้นให้เพียงพอที่จะได้ทราบกิเลสประเภทนั้นๆโดยลำดับลำดาไปจนกระทั่งทราบโดยตลอดทั่วถึงและทะลุปูโปร่งทำลายไปได้หมดไม่มีเหลือปัญญายิ่งจะทราบได้ชัดขึ้นเรื่องอาการของจิตที่มีกิเลสเป็นผู้ผลักดันออกมาให้คิดให้ปรุงให้สำคัญหมายในเรื่องต่างๆนั้นกับความคิดปรุงของจิตของขันของจิตที่ออกมาเป็นขันล้วนๆต่างกันมากน้อยเพียงไรจะทราบได้หมดโดยตลอดทั่วถึงขันที่มีกิเลสเข้าแทรกมีกิเลสเป็นผู้บงการย่อมจะแสดงมาออกมาในทางกิเลสทั้งหมดไม่มีอันใดที่จะแสดงมาเป็นธรรมเพราะกิเลสกับธรรมเคยเป็นข้าศึกกันมาแต่การไหนๆแล้วเมื่อได้ทั้งหมดเชื้อที่จะผลักดันออกมาไม่มีแล้วแม้ขันจะมีอยู่ก็ตามรูปมีอยู่ก็เห็นเป็นตามความจริงของรูปไม่ถือว่าเป็นเราเป็นของเราของเขาของใครทั้งนั้นเวทนาคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในร่างกายก็ทราบว่าเป็นความจริงอันหนึ่งไม่เห็นว่าเวทนาคือความทุกข์นี้ไปให้โทษให้ภัยแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลยในตัวเองในธาตุในขันธ์เนี่ยที่แสดงขึ้นมาในธาตุในขันธ์ทุกนั้นก็สักแต่ว่าทุกข์ที่ปรากฏขึ้นมาตามหลักธรรมชาติของตนและก็ไม่ทราบความหมายของตนอยู่ด้วยนี่แต่จิตเป็นผู้ไปทราบและไม่ยึดด้วยเมื่อรู้แล้วนั่นก็เป็นชักแต่กิริยาที่แสดงออกมาเท่านั้นสัญญาความหมายความจำก็สักแต่ว่าจำไม่ได้สังจิตสังใจให้จิตใจนั้นรุ่มหลงไปตามสัญญาสังขารความคิดความปรุงก็เหมือนกันเป็นแต่เพียงอาการหนึ่งๆยังเรียกว่าขันธ์ล้วนๆไม่มีอะไรเข้าเคลือบแฝงคือกิเลสประเภทต่างๆไม่มาเป็นเจ้าตัวการมาผลักดันมาใช้ขันธ์นี้ให้เป็นกิเลสไปตามตนเมื่อได้เห็นชัดทั้งขันธ์ที่เต็มไปด้วยกิเลสเป็นผู้บงการและเห็นชัดทั้งขันธ์ที่มีกิเลสมาเป็นเจ้าบังคับการนั้นแล้วย่อมจะเห็นชัดโดยตลอดทั่วถึงว่าต่างกันอย่างไรเวลานี้ขันของเรามันเป็นขันนักโทษถูกกิเลสปกครองถูกกิเลสบังคับบัญชากดขี่ข่มเหงให้คิดให้ปรุงให้สัมพันธ์มั่นหมายไปทางใดเป็นไปตามมันทั้งนั้นไม่มีแง่ต่อสู้ต้านทานเพราะรู้ไม่ทันมันความคิดทั้งหมดจะผิดประการใดก็เข้าใจว่าความคิดนั้นเป็นของตนและเข้าใจว่าถูกเสมอไปมีเป็นเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนี้ต้องเข้าใจว่าถูกเสมอเข้าฝ่ายตัวเสมอเข้าฝ่ายตัวคือเข้ากิเลสกิเลสไม่ยอมเข้าฝ่ายใจนอกจากฝ่ายมันอย่างเดียวเท่านั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องให้ทราบอันใดที่เป็นเรื่องเข้าตัวนั้นเข้าตัวเองเข้าฝ่ายตัวเองนั่นแหละคือเรื่องกิเลสกอบโกยหาผลประโยชน์เข้ามาติดตนให้มีมากมูลมีกำลังมากขึ้นถ้าเข้ากับเหตุกับผลนั่นเป็นเรื่องธรรมและในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องปราบปรามที่เด็กความเห็นแก่ตัวออกได้โดยลำดับจึงมีความเสมอภาคภายในจิตใจให้ความเสมอภาคกับสิ่งทั้งหลายให้ความจริงตามส่วนนั้นๆของสิ่งทั้งหลายสม่ำเสมอกันไม่ได้คล้องได้แวะกับสิ่งใดเลยนี่คือจิตที่พอตัวจิตที่รอบภายในตัวแล้วย่อมไม่ติดย่อมไม่พันย่อมไม่สำคัญมั่นหมายกับสิ่งใดที่จะถือมาเป็นโทษเป็นภัยเผาลนตนเองและไปเผาลนผู้ใดอีกต่อไปการปฏิบัติให้ดูจิตซึ่งเป็นตัวก่อเหตุอันสำคัญอย่าไปดูคนนั้นอย่าไปดูคนนี้อย่าไปคิดตีความหมายคนนั้นเป็นอย่างนั้นตีความหมายคนนี้เป็นอย่างนี้ให้ตีความหมายของความคิดความปรุงของตนที่มันแสดงออกมาด้วยความเป็นโทษโดยที่เราไม่รู้ให้ใช้ปัญญาเข้าไปจดจ่อพิจารณาขี้คาดูตามเหตุการณ์ที่มันแสดงออกมาจะทราบไปโดยลำดับแล้วมันกระงับตัวลงไปไม่แสดงรุนแรงแล้วต่อไปก็ระงับดับได้พอปรุงขึ้นมาเรื่องใดก็ตามที่จะเป็นภัยแก่ตนเองย่อมทราบทันทีทันทีและระงับดับกันลงได้ทันที ชื่อว่าอุบายของธรรมอุบายของสติปัญญาทันกับคนมายาของกิเลสกิเลสย่อมหมดอำนาจไปโดยลำดับมีการปฏิบัติตนให้ปฏิบัติอย่างนี้การแสดงท่านที่ท่านแสดงว่ามองกันให้มองในแง่เหตุผลมองในแง่เหตุการณ์เมตตามองในแง่แห่งความให้อภัยกันนั่นเป็นประเภทหนึ่งแห่งธรรมที่ประเภทอันสำคัญก็คือให้มองดูจิตของตนมันตรงออกไปกับเรื่องใดกับบุคคลผู้ใดดีชั่วประการใดให้ดูตัวนี้ตัวก่อเหตุแสดงออกมานี้กระเพื่อมออกมาที่นี่พอกระเพื่อมไปแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วกลับมาหลอกเจ้าของนี่เป็นสำคัญดูจุดนี้อย่าดูที่อื่นถึงที่ว่าผู้ปฏิบัติดูจิตเป็นสำคัญกว่าอื่นการทำความภาคเพียรอย่าทำพวกพลาดแบบโลกๆแบบลวกๆใช่ไหมล่ะอย่าเอาเวลาเข้ามาเป็นใหญ่กว่าความต้องการที่จะรู้จริงเห็นจริงจากความเพียรของตนไม่ว่าจะเป็นธรรมประเภทใดที่เราต้องการอยากรู้อยากเห็นอยากให้เป็นให้มีความหมายกับธรรมประเภทนั้นด้วยความเพียรของตนอย่าลดละดังที่เคยกล่าวอยู่เสมอสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีทำไมจิตมันจึงสงบไม่ได้ถ้ามีความจริงจังต่อกันแล้วเป็นไปได้หรือที่มันสงบไม่ได้ก็คือไม่มีความจริงเท่ากิเลสที่มันทำเรานั่นเองมันทำพิษเรามันทำจริงทำจังกิเลสตัวไหนออกมาทำจริงทำจังไม่มีคำว่ารอแหละเหมือนเราที่จะแก้กิเลสฆ่ากิเลสปราบปรามกิเลสและทำด้วยความรอแหละไม่จริงไม่จังมีแต่ให้กิเลสย่ำยีเอาทุกๆครั้งที่ต่อสู้กันหากมีการต่อสู้แต่หมอกราบนี่มันสำคัญมากนะมักจะมีแต่การหมอกราบตัวนี้สุดตัวกิเลสตัวใดออกมากล่อมก็หลับไปเลยหลับไปเลยทั้งๆที่ยังไม่นอนหลับมันก็หลับไปเลยในความเพียรนั่นแหละมีสำคัญพิจารณาด้วยดีธรรมของพระพุทธเจ้านี้เลิศขอให้ได้ปรากฏขึ้นที่ใจเถอะไม่เคยรู้เคยเห็นก็ตามเห็นองค์พระศาสดาเห็นองค์ธรรมทั้งหลายเห็นพระสงฆ์จะเป็นสักขีพยานขึ้นอย่างเต็มตัวภายในจิตใจตามขั้นแห่งธรรมนั้นๆถ้ายิ่งถึงยิ่งถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นเต็มดวงภายในใจใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจแล้วทั้งนั้นหาความสงสัยในพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้เลยเพราะเป็นอันเดียวกันนี่แหละที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเห็นตรงนี้เพราะความจริงเป็นเครื่องยืนยันที่ธรรมที่กล่าวมานี้อยู่ที่ไหนเวลานี้ถูกปิดหุ้มห่อหรือถูกกรบไว้อย่างสนิทจากกิเลสประเภทต่างๆธรรมชาตินี้จึงไม่ปรากฏออกมาได้ความเพียรของเราก็คือขุดการขุดคุ้ยสิ่งที่ปกคลุมหุ้มห่อนี้ด้วยวิธีการต่างๆที่จะให้ของจริงนั้นเริ่มฉายแสงออกมาเช่นสมาธิธรรมเป็นต้นเริ่มฉายแสงออกมาด้วยความสงบเย็นใจจากนั้นก็ฉายแสงออกมาด้วยความสงบแน่วแน่ลำดับต่อไปก็ใช้ปัญญาหรือถอนสิ่งที่ปกคลุมหุ้มห่อด้วยอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเพราะเหตุแห่งความรุ่มความหลงนั่นแหละเป็นสำคัญไม่หลงไม่หยุดถ้ารู้แล้วไม่หยุดถ้ารู้เป็นของจริงเต็มส่วนแล้วจ้ำต่อยเต็มภูมิไม่มีอะไรเหลือแต่นี้ไม่รู้จริงๆแบบกลมายาของกิเลสมันละเอียดมากที่สุดท่านจึงสอนให้พิจารณาเปิดเข้าไปเปิดเข้าไปถึงการเวลาพิจารณาทางด้านปัญญาเวลาจะทำสมาธิให้มีจิตมีความสงบเยือกเย็นพอเป็นกำลังหรือเป็นบาตรแห่งนิพพานาก็ให้ทำเพราะทำทั้งสองนี้มีความเกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวโยงกันแยกกันไม่ออกจิตไม่สงบจะพาพิจารณาอะไรมันได้เรื่องได้ราวเลยยิ่งโน้นยิ่งนี้เพ่นโน้นเพ่นนี้ถ้าเหลือถลายอะไรจะเร็วยิ่งกว่ากิเลสนี่มันรวดเร็วมากตามไม่ทันจึงต้องได้ใช้อุบายวิธีการหลายอย่างตามแต่จริตนิสัยที่จะนำมาใช้ทำมีอยู่ตลอดเวลาและมีอยู่ทั่วไปเราจะคิดจะค้นจะพิจารณาอะไรซึ่งเป็นเครื่องแก้เครื่องถอดถอนแล้วเป็นธรรมทั้งนั้นไม่จำเป็นจะต้องไปดูตั้งแต่ตำหนักตำราคัมภีร์อยู่ตลอดเวลาถึงจะมาแก้กิเลสได้กิเลสมันไม่เห็นไม่มองดูคัมภีร์มันทำไมมันเป็นกิเลสออกมาทุกขณะที่มันแสดงขึ้นมาในหัวใจของเราและเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเราให้ชอกช้ำหรือขุ่นมัวไปได้เ ทุกๆขณะจิตทุกๆขณะที่กิเลสทำงานมันมีตัวกิเลสตัวไหนไปมองดูตำหนักตำหนักไม่เห็นหนิมันทำไมมันเป็นกิเลสขึ้นมาได้ทุกระยะการที่จะแก้กิเลสภายในจิตใจของเราด้วยอุบายสติปัญญาซึ่งก็มีอยู่แล้วในตำราทำไมเราจึงจะแก้ไม่ได้อุบายของสติปัญญาประเภทต่างๆที่จะปรากฏขึ้นมาภายในจิตใจนั้นมันแล้วแต่อุปนิสัยนี้แล้วแต่จริตนิสัยของใครที่จะคิดจะค้นออกมาในแง่ใดที่จะเป็นเครื่องฟาดฟันหั่นแบบกิเลสเป็นใช้ได้ทั้งนั้นให้นำมาใช้อย่าอยู่เฉยๆอยู่แบบลอยๆเลื่อนๆลอยๆมาศึกษากับครูกับอาจารย์ก็ไม่เป็นท่าเป็นทางเอาแต่ความสะดวกสบายของกิเลสมาเหยียบย่ำทำลายตนและเหยียบย่ำทำลายหมู่เพื่อนให้หนักตึงไปหมดทั้งวัดใช้ไม่ได้ต้องมีความคล่องตัวนักปฏิบัติยาอืดอาดเหนื่อยหน่ายเรื่องของธรรมเป็นยังไงไม่ใช่เรื่องมานอนใจมาประมาทเอานิสัยความขี้เกียจขี้คร้านอ่อนแอเข้ามาเหยียบย่ำทำลายตนและเพื่อนฝูงที่อยู่ด้วยกันมันหนักยิ่งกว่าอะไรภูเขาทั้งโลกมันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ของมันมันไม่เคยมาทับมาถมคนนี่สิพระนี่สินี่มันเอานำเรื่องนำราวเข้ามาเหยียบย่ำทำลายซึ่งกันและกันอันนี้จึงหนักยิ่งกว่าอะไรเป็นภัยยิ่งกว่าสิ่งใดจึงควรระวังตนด้วยกันทุกคนหัวใจมีทุกมีเพื่อทำความสงบร่มเย็นให้แก่ตนและเพื่อทำความสงบร่มเย็นให้แก่กันและกันทำไมเราจะทำไม่ได้อันเป็นฝ่ายธรรมเช่นนี้ที่เรียกทำไมมันผิดขึ้นมาได้รวดเร็วนะต้องมาแก้กันเลยวันหนึ่งคืนหนึ่งรอบหนึ่งตามสมมติว่า24ชั่วโมงมันไปอยู่ยังไงจิตมันทำงานอะไรมันถึงไม่ได้เรื่องได้ล่ะถ้าตั้งใจทำงานจริงๆมันทำไมมันสงบไม่ได้ถ้าไม่ถูกจูงจมูกจากกิเลสทั้งหลายที่เกิดขึ้นทำไมจะไม่เป็นธรรมธรรมนี้สอนเพื่อความสงบร่มเย็นแท้ๆในด้านสมาธิธรรมก็ดีด้านปัญญาท่านก็สอนเพื่อความเฉลียวฉลาดทำไมมันจึงไม่ฉลาดเหล่ามันเป็นเพราะอะไรทำไมจะนอนอยู่เหมือนหมูนั่นจะให้ฉลาดตลอดวันตายก็หาทางฉลาดไม่ได้เลยปัญญาท่านไม่นำมาคิดค้นอย่าเข้าใจว่าปัญญาจะเกิดขึ้นมาเองต้องใช้ต้องคิดต้องค้นสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลานี่แหละเป็นสิ่งที่ปลุกสติปัญญาของผู้ที่จ้องมองที่จะพิจารณาอยู่แล้วโดยไม่ต้องสงสัยแต่ถ้าแบบหลับหูหลับตาอยู่นั้นอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์จะถูกจนกระทั่งศีรษะแตกมันก็ไม่เห็นเพราะมันไม่มีตามองมีไม่เพราะไม่มีปัญญาพิจารณามันจึงโดนอยู่เรื่อยๆโดนอยู่เรื่อยๆมันเลยศีรษะแตกไปนู่นมันก็ไม่เห็นไม่รู้ให้พูดให้ฟังอยู่เสมอศาสนธรรมคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานนั่นสงสัยไปที่ไหนพร้อมเสมอที่จะแสดงผลให้เห็นแก่ผู้บำเพ็ญเหตุถูกต้องยินงามและสมบูรณ์เต็มที่ผลจะแสดงให้เห็นอย่างเต็มที่ประจักษ์ใจไม่แสดงที่ไหนจะแสดงที่ใจคำว่าธรรมมีอยู่ในโลกก็คือใจดวงนี้แหละจะเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์รับทราบธรรมทั้งหลายที่ว่ามีอยู่ได้ส่วนอื่นไม่มีทางที่จะรับทราบได้ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นสภาพอันหนึ่งที่จะรับทราบเป็นเครื่องมือที่จะรับทราบในสิ่งต่างตามนิสัยของตนแต่ใจนี้สามารถรับทราบได้หมดไม่ว่าทางโลกทางธรรมเฉพาะอย่างยิ่งคำว่าธรรมมีอยู่ใครจะเป็นผู้รับทราบใครจะเป็นผู้ยืนยันนะธรรมนั้นจะเกิดขึ้นที่ไหนสัมผัสสัมพันธ์ที่ไหนนอกจากสัมผัสสัมพันธ์ใจและเกิดขึ้นที่ใจมากน้อยโดยลำดับของความสามารถของใจเท่านั้นเกิดขึ้นที่นั่นพากันคำมาคำเม้นเอาให้จริงจังการจมอยู่ในกิเลสนี้ไม่มีใครวิเศษวิโสต่างกันอะไรเราเห็นกันอยู่แล้วนี่หากจะมีกิเลสคนมีกิเลสทั้งโลกนี่สามแดนโลกธาตุใครที่ว่าไม่มีกิเลสมันมีเมื่อไหร่หากจะมีกิเลสวิโสมันก็มีกิเลสวิโสไปนานแล้วไม่มีใครมาจะต้องนอนจมและบ่นให้ทุกข์อยู่นี่ทั้งๆที่มันหาทางออกนี่เราหาทางออกด้วยธรรมแท้ๆทำไมมันจะเป็นไปไม่ได้ต้องพิจารณาสอนแทบล้มแทบตายสอนหมู่สามคณะสอนมาเป็นเวลานานมีวิธีแวแวพอให้เห็นเหตุเห็นผลให้เป็นกำลังใจพอเป็นสักขีพยานบ้างมันก็จะเรียกว่าไม่มีมันก็น่าจะพูดได้อันมันเป็นอะไรธรรมที่สอนนี้ไม่ได้สอนแบบรูปดำกำตามาสอนกันไม่ได้สอนแบบกำดำกำขาวสอนแบบด้นดำสอนด้วยคำถนัดจริงๆทั้งฝ่ายเหตุที่ผ่านมามากน้อยหนักเบาเพียงไรก็ได้นำมาสอนเพื่อนถึงผลหนักจะเกิดขึ้นก็จะปิดอยู่ได้ยังไง ก็ต้องนำมาสอนหมดดังที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วมันไม่ถึงใจบ้างเหรอนั่นเป็นยังไงสิ่งที่ถึงใจฝังใจก็มีแต่กิเลสเท่านั้นเหรออย่างอื่นจะวิเศษวิสูงกว่านั้นไม่มีแล้วเหรอนั่นถึงไม่สนใจนั่นถึงไม่ปฏิบัติมันถึงไม่เจอกันท่านมาทำประเสริฐประเสริฐมันอะไรเดี๋ยวนี้ประเสริฐมันมีแต่กิเลสถือกิเลสเป็นประเสริฐเชื่อกิเลสมากยิ่งกว่าธรรมแล้วจะเห็นธรรมได้ยังไงธรรมจะเกิดขึ้นได้ยังไงพอจะปรากฏขึ้นบ้างถูกกิเลสตบต่อยซะทีเดียวแหลกไปแหลกไปถูกกิเลสเผาซะแหลกไปหมดคำว่าตัปปธรรมเลยไม่ได้เผากิเลสแล้วจะหาความมิเศษวิโสมาจากไหนเกิดชาติใดก็ตามมันก็คือความทุกข์กองทุกข์อันเดียวกันนั้นคำว่าเกิดนั่นก็เกิดทุกข์พร้อมๆกันมันมิเศษวิโสอะไรเกิดแก่เจ็บตายมิเศษวิโสที่ไหนเมื่อนี้ต้องจะเป็นการหาบหามกองทุกข์มาทั้งมวลตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันตายมีช่องว่างที่ตรงไหนในสกลกายและจิตใจของเรานี้ที่จะว่างออกจากความทุกข์ทั้งหลายไม่ทับถมโจมตีเราไม่เห็นมีนำธรรมเข้าไปแช่เข้าไปบ้างสิจะเป็นยังไงความสุขจากธรรมกับความสุขอย่างอื่นต่างกันยังไงความทุกข์ทางความในทางความเพียรเพื่อปฏิบัติแทงทะลุจะเป็นทุกข์ขนาดไหนก็ให้มันรู้กันสิส่วนทุกข์จากกิเลสเหยียบย่ำทำลายเราเคยทุกข์มาแล้วไม่สงสัยกันพอจะก้าวเข้าสู่ธรรมมีความทุกข์เล็กๆน้อยๆกับตัวแต่จะล้มจะตายเวลาให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายกี่ภพกี่ชาติทำไมไม่เห็นกลัวเป็นกลัวตายกันไม่ใช่มันกล่อมจนจมมิดไปแล้วเหรอพิจารณาที่สติปัญญามีอย่างไรจะผ่านพ้นไปได้ด้วยอุบายของตนเองให้นำมาใช้อย่านอนนิ่งนอนใจอยู่เฉยการมาศึกษาอบรมกับครูกับอาจารย์ก็เป็นของไม่แน่นอนทั้งสองฝ่ายนั่นแหละมีการพลาดพลาดผันแปรกันไปได้ทั้งฝ่ายทั้งเป็นทั้งตายจึงเรียกว่าโลกอนิจจังในขณะที่ควรจะเป็นประโยชน์แก่ผู้มาศึกษาอบรมก็ควรจะขมักขม้นในความภาคเพียรของตนยึดอะไรยึดให้จริงให้จังอย่าทำละหล่อแล้วแหละไม่ใช่เรื่องของธรรมความละหล่อแล้วแหละเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลมันหวานมันล้อมไว้หมดตักเสียบฝากน้ำไม่เต็มไปหมดรอบหัวใจกายวาจาของเราเรายังไม่ทราบว่าเราอยู่ในวงล้อมเหลือเวลานี้นี่เราจะบุกเบิกวงล้อมออกไปด้วยอาจด้วยธรรมทำไมจึงติดตันอันตู้ไปทั้งหมดแล้วจะหาความวิเศษวิโสมาจากไหนควรคิดให้มากผู้ปฏิบัติเราจะหวังความวิเศษวิโสอะไรนอกจากธรรมเท่านั้นสิ่งเหล่านั้นได้เห็นกันมาแล้วพอจะคิดในแง่ธรรมเหมือนกับว่าอะไรก็สุดเอื้อมหมดหวังไปทั้งหมดน่ะฟังสิความคิดขึ้นมาอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องของกิเลสสุดเอื้อมหมดหวังนั่นก็ทำให้ท้อแท้อ่อนแออ่อนเปลี่ยไปมันได้เข้มแข็งให้ได้เห็นประจักษ์ตัวบ้างสิเวลามันอ่อนปวกเปียกก็ให้รู้เวลามันมีความเข้มแข็งขึ้นมาเพราะกำลังวังชาของผลที่ปรากฏขึ้นนับแต่ความสงบขึ้นไปหนึ่งเพราะกำลังวังชาของสติปัญญาที่สอดแทรกตัดฟันหันแหลกกับกิเลสขึ้นไปเดิมดับจนเป็นกำลังจิตใจหมุนตัวไปด้วยความเพียรนั่นแหละก็ให้มันเห็นกันได้เอามาเทียบเทียมกันบ้างสิขณะที่ล้มลุกคุกคานเป็นยังไงขณะที่นี้ขณะนี้เป็นเวลาเป็นขณะที่เปลี่ยนไกลที่สุดทั้งด้านความภาคเพียรทั้งด้านสติปัญญาแล้วกิเลสหมอบลาบเริงดำดับก็ให้เห็นชัดๆสิสิ่งเหล่านี้จะปรากฏขึ้นมาได้ในวงปฏิบัติในผู้ปฏิบัติแต่จะไม่เกิดกับหมุนขึ้นเฉียงไม่ยอมลงให้พากันฟังให้ถึงใจทำตะเกียกตะกายใครก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ตะเกียกตะกายเหมือนกันเราไม่ยอมรับพระพุทธเจ้ามาเป็นสนะเรากล่าวทำไมพุทธังสนังกฉามิพระองค์ล้างมือเปิดเมื่อไหร่ตะเกียกตะกายสลบสลายเห็นอยู่แล้วในตำราพระสาวกก็เหมือนกันไม่ใช่ท่านผู้ล้างมือเปิดเป็นผู้ตะเกียกตะกายมาโดยกันเราดำเนินตามรอยพระพุทธเจ้าทำไมจึงต้องอ่อนแอไม่อยากตะเกียกตะกายแต่จะให้ดีวิเศษล้นโลกเป็นไปได้ยังไงมันเป็นอาถรรพ์เป็นไปไม่ได้เดินทางไปจุดใดก็ตามสู่สถานที่ใดก็ตามทุกขะก็ต้องผ่านไปตรงนั้นสะดวกก็ต้องผ่านไปทางสายนั้นไปที่อื่นไม่ได้มันผิดทางโค้งก็ต้องไปตามโค้งตามโค้งตรงก็ต้องไปตามทางตรงราบรื่นหรือไม่ราบรื่นทุกขะก็ต้องผ่านไปนั้นมีการดำเนินของเรานี่ก็เหมือนกับเดินคนเดินทางไปสู่จุดที่หมายมีจุดที่หมายของเราคือความหลุดพ้นโดยประการทั้งปวงแล้วก้าวไปด้วยความภาคเปลี่ยนของตนถึงจะตะเกียกตะกายทุกข์ยากลำบากขนาดไหนก็ต้องยอมรับกัน แต่ไม่ยอมถอยหลังถึงเวลาที่มันจะเกรียงไกรมันก็เป็นไปเองเมื่อความภาคเพียรได้หนุนอยู่เสมอเสมอสติปัญญาเมื่อฝึกหัดอยู่เรื่อยๆก็ย่อมมีความแก่กล้าสามารถไปโดยลำดับจนกลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติหรือเป็นมหาสติมหาปัญญาได้จากความเพียรของผู้บำเพ็ญหรือของผู้บำรุงอยู่เสมอนั่นแหละแล้วเห็นประจักษ์ภายในใจด้วยแล้วมาเทียบกันกับเวลาล้มลุกคลุกคลานในขณะที่จิตได้มีความเกรียงไกรทั้งความภาคความเพียรทั้งความเฉลียวฉลาดทุกด้านทุกทางเข้าไปแล้วกับความล้มลุกคลุกคลานไปยังไงนั่นที่จะมาถึงขั้นนี้ก็มาจากการล้มลุกคลุกคลานลุกคลานนั่นแหละมันเป็นบทเป็นบาทเคลื่อนหมุนกันมาเป็นลำดับตำดาจะไม่ให้เดินทางสายนี้จะไปเดินไปไหนเป็นยังไงก็ต้องยอมรับทุกข์ก็ต้องยอมรับกันถึงเวลาสุขมันจะปรากฏขึ้นมาจากความทุกข์เกิดความตะเกียกตะกายนั่นแหละไม่ไปจากไหนสุดท้ายเมื่อจิตมีกำลังเต็มที่สติปัญญารอบตัวแล้วความรู้สึกเปลี่ยนไปหมดนั่นกลายเป็นอัตโนมัติอยู่ไหนก็เพียรอยู่ไหนก็มีสติอยู่ไหนก็มีปัญญาอิริยาบถใดก็มีความเพียรคือสติปัญญารอบตัวตลอดเวลาจนกระทั่งข้าศึกมันได้หมอบราบไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วสติปัญญานั้นก็หมดความจำเป็นไปเองโดยไม่ต้องได้ตดได้ตรงกันด้วยเจตนาเลยหากหมดไปเองโดยหลักธรรมชาติเพราะส่วนมากก็เป็นสมมุติสติปัญญาก็เป็นสมมุติแต่สมมุติคือกิเลสประเภทต่างๆเป็นสมมุติทั้งหมดสติปัญญาก็เป็นสมมุติทั้งหมดเมื่อแก้ได้ทะลุปูโปร่งจะไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วสมมุติทั้งสองภาคนี้ก็เป็นอันน่าหมดความจำเป็นไปเฉพาะอย่างยิ่งสติปัญญาตถาความเปลี่ยนหากหมดความจำเป็นไปโดยหลักธรรมชาติของตนเองโดยไม่ต้องบังคับทว่าข้าศึกหมดไปแล้วนี่จิตไปไหนกินไม่ได้อยู่ในสองภาคนี้จิตที่บริสุทธิ์ไม่ได้อยู่กับสติไม่ได้อยู่กับปัญญาไม่ได้อยู่กับความภาคความเปลี่ยนประโยคพยายามต่างๆที่เคยดำเนินมานั้นไม่ได้อยู่ในจุดนั้นจุดนั้นและไม่ได้อยู่กับกิเลสอยู่กับความบริสุทธิ์นั่นแล้วความบริสุทธิ์นี้มาอยู่กับอะไรเพราะทั้งมวลเป็นสมมุติธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี้เป็นวิมุตติถ้าอยู่ว่าก็อยู่กับวิมุตติแต่คำว่าวิมุตติก็เพิ่งทราบว่าเป็นสมมุติอันหนึ่งธรรมชาติอันนั้นไม่ใช่ชื่ออันนี้ธรรมชาตินั้นเป็นธรรมชาตินั้นถ้าอยู่ก็อยู่อันนั้นนี่คือผลที่พึงหวังเต็มหัวใจตรงนี้เมื่อถึงจุดนี้แล้วเต็มหัวใจไม่มีทางปิดทางแวะไม่มีความหิวความโหยความอยากซึ่งเป็นมรรคคืออยากหลุดอยากพ้นก็ยุติกันลงทุกสิ่งทุกอย่างยุติกันหมดเหมือนเราไปสู่ที่นั้นเมื่อถึงที่นั้นแล้วความอยากมันก็หมดเราต้องการความพ้นทุกข์พยายามตะเกียกตะกายจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์แล้วความอยากพ้นทุกข์ก็หมดความอยากประเภทนี้พึงทราบว่าเป็นมรรคมีกำลังใจมีความภาคความเพียรถ้าไม่อยากเอาความเพียรมาจากไหนความอยากเป็นกิเลสก็คือความโลภความโกรธความหลงตัณหาสามกามตัณหาวาตัณหาวิภวตัณหานั่นเป็นฝ่ายกิเลสส่วนความอยากหลุดพ้นและประกอบความภาคเพียรนี้เป็นความอยากที่เป็นฝ่ายมรรคความอยากอันนี้แลไปทำลายความอยากอันนั้นเมื่อนั้นหมดไปแล้วอันนี้ก็หมดไปตามๆกันเพราะเป็นสมมุติด้วยกันนับติสันติปรังสุขขังสุขอื่นใดยิ่งกว่าความบริสุทธิ์หลุดพ้นอันเป็นความสงบตายตัวนั้นไม่มีก็มีเท่านี้ถึงพากันตั้งอกตั้งใจเอาให้จริงให้จังอย่าล้อแหละกลอนแคลนอย่าชินชากับความภาคเพียรอย่าหวังสิ่งใดในโลกามิตรหรือโลกสมมุติทั้งหมดมีเท่านั้นนะเท่ามันมีเป็นเท่ามันเป็นนั่นแหละไม่นอกเหนือไปจากอนิจจังทุกขังอนัตตานี้เลยในสามแดนโลกธาตุนี้ยังขอทำจิตให้ได้หลุดพ้นจากวงแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตานี้เถิดจะหายสงสัยโดยประการทั้งปวงเอาความจริงมาพูดนี่วะลูกมันอยู่อย่างนี้จะว่าไงมันไม่ขึ้นมันไม่ได้ขึ้นบนสมองพอทางด้านภาวนาทั้งนั้นเริ่มลงมาภายในนี้แล้วมันไม่ขึ้น
1: เรียนหนังสือมันขึ้นขึ้นมันสมองนะภาวนาไม่สิ่งนั้นมันอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกถึงความสงบมันรู้มันก็รู้ตรงนี้รู้นี่เรื่อยเรื่อยเรื่อยไปจนกระทั่งที่ว่ามันเป็นความรู้ความผ่องใสเป็นจุดเด่นของมันอยู่นั่นนั่นก็อยู่ตรงกลางเสียเอาอันนั้นหมดไปมันก็อยู่ภายในเสียรู้ตรงกลางเสียแต่มันไม่รู้เป็นจุดเท่านั้นเองรู้ตรงกลางนี้อีกแต่ยึดไม่ได้นะว่าตรงกลางนี่คือที่ไหนคืออะไรมันเป็นจุดตรงไหนมันไม่มีมันก็อยู่ตรงนี้เสียมันซ่านอยู่ในของมันมันไม่ได้ขึ้นมาข้างบนนอกขึ้นมานี่ก็ทราบว่าเป็นอาการมันออกมาเสียมันไม่รู้อย่างนั้นที่การปฏิบัติกล้าหาญที่จะพูดตามความจริงไม่มีกระทบกระทานก็ทอดออกมาจากความจริงที่เป็นอยู่รู้อยู่เห็นอยู่นี่ไปพูดมันจะผิดไปไหนไม่ทุกข์กระทานอะไรขอให้มันรู้เถอะมันไม่ทุกข์กระทานแม้จะเทศนาว่าการก็เหมือนกันเทศนาว่าการกับคนชั้นไหนชั้นไหนมันไม่ได้เห็นมีชั้นอะไรนี่ว่ากันไปอย่างนั้นความรู้นั่นเท่านั้นผู้รับฟังก็คือจิตรู้ไปทุกข์กระทานที่ไหนแค่ไหนคนชั้นนั้นชั้นนี้พวกปัญญาชนพวกผู้มีความรู้สูงสูงเป็นปัญญาตรีปัญญาโทปัญญาเอกว่าก็ว่าเฉยความจริงมันเหนือสิ่งเหล่านั้นมันจะไปเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นอุปสรรคมาทับมันอะไรหาอะไรอันนั้นมันเป็นสมมติจะมาทับจิตอันนี้ยังไงอย่างนี้เป็นจิตอันนี้เป็นความจริงโดยสมบูรณ์อยู่ในตัวไม่จะไปกระทบกระทั่งอะไรมันเป็นอย่างนั้นความจริงใช่ไหมจะพูดอะไรก็พูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนอกจากไม่พูดจะไปกลัวจะไปเกรงใครกลัวจะเสียอกเสียใจในเมื่อสิ่งที่พูดนั้นถูกมันก็ไปคิดไปตามเหตุตามผลไปตามอัตตามธรรมไม่ได้ไปตามบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งมันสักไปหวั่นอะไรไว้ไปกลัวอะไรถูกมันเขาให้เทศนั่งตัวสั่นเป็นผมก็เคยเป็นแต่ก่อนมันเป็นมันเป็นอยู่ภายในนะมันสั่นอยู่ภายในจิตเพราะมันมีความจริงในตัวมันอาศัยแต่ความจดความจำมาว่าเฉยความจริงได้ปรากฏขึ้นมากน้อยมันก็พูดได้ตามขั้นแห่งปรากฏคือตามขั้นแห่งความปรากฏเช่นจิตเป็นสมาธิมันก็โอ้มันก็วิหารเก่งกันมันแน่นปึงอ่ะแต่มันไม่สนใจจะพูดกับใครสอนใครนอกจากมันพยายามแก้เจ้าของมันละเอียดยิ่งกว่านั้นไปถึงขั้นปัญญาด้วยแล้วยิ่งใครมายุ่งยุ่งไม่ได้ในทำงานตัวเองตลอดเวลานั้นเดี๋ยวเหมาะที่สุดการมาคุยด้วยไม่ได้ไม่พูดอย่างนี้ก็ยังคิดถึงอยู่ที่น้องผือยินเสียงบันไดก็แก้ใครใครวะก็ผมทำไมทำไมไล่แล้วบางคนก็จะว่านวดเส้นไม่นวดตายเส้นเส้นเนี่ยมันก็เลยไม่มีเรื่องนวดนะคือมันไม่อยากพลาดจากงานคุณยังไงนะแล้วมันติดต่อกันอย่างนั้นพัวพันกันอย่างนั้นจะมามัวนวดเส้นแก้เส้นอยู่อะไรกันพันก็ตื่นขึ้นนี้พันกันแล้วเป็นเองนี่มันก็ไม่เคยคิดว่าอยากสอนใครนั่นยิ่งว่าดีหนึ่งยิ่งเราได้ภาวนาเต็มเม็ดเต็มหน่วยตลอดไปเลยตั้งแต่เริ่มออกปฏิบัติไม่มีคำว่าการก่อการสร้างยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอะไรไม่มีเลยตั้งแต่เริ่มปฏิบัติจนกระทั่งได้มาถูกเจตสันปั้นยอว่าเป็นครูบาอาจารย์ของหมู่คณะไม่ได้ยุ่งเลยเป็นงานภาวนาเดียวภาวนาขั้นสมาธิมันโอ้โหหันเต็มเหมือนกันแต่มันเต็มในขั้นสมาธินั้นขั้นเต็มตามภูมิท่านปัญญามันก็มีโวหารไปอีกแบบนึงของมันตามที่มันพิจารณามันได้อุบายต่างๆนะมันเป็นของมันเองยิ่งจากนั่นไปแล้วก็เลยไม่ทราบมันมีโวหารนี่มีใครมากับเทศน์ฟังไปนั่นว่าเทศน์เจ้าเนี่ยหายเงียบเหมือนไม่ได้เทศน์นะจะเทศน์ซ้ำของเก่ากี่ครั้งกี่หนก็ไม่รู้ไม่สนใจคิดว่านี่ได้เทศน์แล้วนั่นยังไม่ได้เทศ
0: มันมีในปัจจุบันก็ว่ากันตามหลักปัจจุบันพอจบไปแล้วก็แล้วถ้ามันจะซ้ำของเก่ามันก็ซ้ำในหลักปัจจุบันไม่ซ้ำในความคาดคิดมันเป็นขึ้นในวงปัจจุบันแต่เสียงเป็นสำคัญมากระทบกระเทือนไม่ได้ขนาดที่เทศมันจะว่ามีโมหะไม่มีโมหะมันก็พูดไม่ถูกอย่างทุกวันรู้จักอันนั้นมาแล้วมันจะมีโมหะไม่มีโมหะมันก็ไม่ถูกไม่เป็นอารมณ์มีอะไรก็ว่าไปตามเรื่องในปัจจุบันพอเทศจบเนื้อหาเนี่ยผ่านเนี่ยเหมือนไม่ได้เทศคนอื่นจำได้เราเทศแต่เราผู้เทศเองจำไม่ได้เพราะไม่ได้เทศเพื่อจำเทศตามความจริงหมู่เพื่อนที่อยู่ด้วยกันให้ดูกันนะอย่าให้เด่นหนักอกหนักใจผู้หนักผู้ทำให้อยู่บนบ่าหมู่เพื่อนมีนะอย่าให้เลยพูดนั้นเรื่องหยาบเพราะว่าปฏิบัติที่เป็นเรื่องความสามัคคีธรรมซึ่งเป็นความจำเป็นของแต่ละรายที่เรียกว่าข้อวัดประจำตัวอย่าให้ได้พูดอย่าให้ได้บอกนะของเราหยาบ

ู้ที่ว่ามันว่างจากสิ่งนั้นถึงนี้มันไม่ว่างขั้นของธรรมถึงขั้นว่างว่างมันเหมือนเราขึ้นยืนบนหัวต่อเรามองไปว่างรอบตัวว่างแต่ที่หัวต่อมันไม่ว่างมันไม่มาดูที่หัวต่อที่ของเรายืนบนหัวต่อมันไม่ว่างในตัวของมันเองตัวหนึ่งว่างไปหมดแผ่นดินทั้งแผ่นก็เหมือนไม่มีต้นไม้ภูเขาตึกรามบ้านเกิดมันดาเป็นด้านวัตถุมันไม่มีในความรู้สึกคือมันทะลุไปหมดว่างไปแต่ที่ยืนอยู่นั่นคือหัวต่อเหยียบอยู่บนหัวต่อยืนบนหัวต่อนั้นตรงนั้นมันไม่ว่างเราไม่ได้ดูตรงนั้นนี่เรียกว่าขั้นของจิตแต่ก่อนนั้นว่างแบบความว่างกับวัตถุที่กำหนดขึ้นมาให้ปรากฏแล้วมันหายไปหายไปว่างนั่นเป็นการฝึกซ้อมมันปรากฏขึ้นพับแล้วหายไปพับหายพับแสดงว่าผมมันไม่ขึ้นจากไหนนะการฝึกซ้อมทางปัญญามันขึ้นจากจิตเป็นผู้สมมติต่างหากภูเขาก็เป็นภูเขาแม่ภูเขาเองก็ไม่มีความหมายในตัวเองไม่ทราบต้นไม้ใบหญ้าวัตถุต่างๆไม่มีความหมายในตัวเองไม่ทราบตัวเองจิตเป็นผู้ไปรู้ไปเห็นสิ่งนั้นแล้ววาดภาพสิ่งนั้นขึ้นมาอีกภาพหนึ่งซึ่งเป็นภาพเหมือนที่เราเคยได้เห็นนั่นนั้นมาเป็นอารมณ์ของใจนี่เป็นสมมติอันหนึ่งที่ทำให้หลงเพราะฉะนั้นการวาดภาพกำหนดนี้ที่มันว่างกำหนดสิ่งที่มันว่างไปให้ปรากฏมีขึ้นมาเพื่อขณะขณะแล้วดับไปกำหนดขึ้นมาเพื่อขณะดับไปนานเข้าไปเหมือนแสงห้อยดับวาดปรากฏภาพขึ้นมาก็ดับแต่ความแสดงถึงความสมมติที่มันปรากฏขึ้นมาในจิตเป็นภาพต่างๆตามที่ตนวาดขึ้นมาแล้วมันดับไปดับไปเมื่อมองดูแล้วมีแต่ภาพออกจากจิตตื่นเงาตัวเองหลงเงาตัวเองตกหมดปัญหาไปอีกภาพนี้เพราะมันรู้ว่าเป็นเงาของจิตมันเกิดขึ้นจากจิตแล้วมันก็ดับมันก็อยู่ที่จิตมันเป็นสมมติหรือเป็นนิมิตตอนนั้นมันไม่ได้เป็นสมมติมันไม่ได้เป็นนิมิตมันเป็นตัวสมมติจิตทั้งดวงก็เป็นตัวสมมติเพราะมีอวิชชาซึ่งเป็นตัวสมมติส่วนละเอียดอยู่ภายในเพราะงั้นการฝึกซ้อมสิ่งนี้เพื่อเบิกสิ่งที่เกี่ยวข้องขันนี้ออกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างมันเป็นสมมติมันเป็นขั้นจิตต้นล้วนที่มีอยู่กับมีอวิชชาแท้โดยเฉพาะนั้นมันไม่เป็นขันมันไม่แสดงตัวออกมาก็ไม่เป็นขันเช่นสังขารขันก็ปรุงขึ้นมาถึงจะเปิดสัญญาความกระเพื่อมของจิตออกมาถึงจะเปิดถ้าไม่กระเพื่อมไม่กระดิกแล้วมันไม่เป็นขันมันก็เป็นจิตตาวิชชาฝึกซ้อมไปฝึกซ้อมมาแล้วค่อยเข้าใจย้อนมาดูหัวต่อที่กำลังเหยียบยืนนะแล้วทีนี้มันก็ว่างไปหมดวางไปหมดนั่นถึงอาการอะไรจะเกิดขึ้นมามันก็เป็นเพียงขันของสมมติมันแสดงวิทยาที่แยกความคิดความปรุงเราแน่ใจว่าพระกินาศพท่านก็มีความคิดความปรุงเช่นเดียวกันกับทั่วไปเป็นเพียงว่าท่านไม่ติดท่านไม่หลงไม่ทราบอาการของสมมติที่ยังครองตัวอยู่ยังไม่ได้สลายจากกันไปแสดงตัวขึ้นมาผู้เป็นเจ้าของก็ไม่ถือสิทธิ์ไม่ถือประดุจประธานเพราะฉะนั้นเมื่อร่างกายจะแตกไปก็เป็นธรรมดาไม่มีจิตไม่เกลียดเป็นความดีใจเสียใจทุกกลัวเป็นกลัวตายอะไรอย่างนี้จึงไม่มีเพราะรอบหมดแล้วสมมติจะแยกได้จากความรวมตัวอยู่กอกไปอยู่คนละทิศละทางตามความจริงของเขาจิตผู้ที่รู้ความจริงทุกอย่างและรู้ความจริงของตัวเองแล้วก็อยู่ตามความจริงของตัวจึงไม่ทะเลาะโพงกับสิ่งเหล่านั้นมีแล้วมีผู้ใดในโลกนี้ที่จะมาสอนให้ละเอียดลอยยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าที่กล่าวมานี้ละเอียดสุดๆละเอียดจนทั้งมืดไปแล้วเป็นมืดไม่มีความรู้ของผู้ใดในโลกนี้เขาจะเป็นขนาดไหนก็เป็นความรู้ประเภทนี้จะไม่รู้แบบนี้รู้แบบสมมุติละเอียดขนาดไหนก็เป็นละเอียดของสมมุติซึ่งไม่มีเวลาที่จะผ่านพ้นความสมมุตินั้นไปได้
รู้ตรงไหนก็ติดตรงนั้นรู้ตรงไหนติดตรงนั้นไม่เหมือนความรู้ที่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและทรงสอนสอนทั้งโลกรู้ไปเท่าไหร่ก็ยิ่งละยิ่งถอนเพราะรู้เป็นความจริงรู้ความจริงแล้วต้องถอนรู้ด้วยความจำความภาพต้นดาวไม่ถอนที่เหลือจึงไม่ถลอกเพราะความจำมาจะเรียนจบพระไตรปิฎกก็เป็นสัญญาประจำไม่ใช่ปัญญาไปถึงความจริงความจริงกับความจำจึงต่างกันคนละโลกเราอยากถึงความจริงจึงต้องปฏิบัติการปฏิบัตินั่นก็เกี่ยวเนื่องมาจากปริยัติที่เคยศึกษาเราเรียนมีเกศาลงมานะขาตังกาตะโตหรืออาการ32เป็นต้นเรียนมาให้แล้วก็ปฏิบัติตามสิ่งที่เรียนมาทีนี้เอาความจริงเกศาคืออะไรตั้งอยู่ยังไงเป็นอยู่สถานที่อยู่ที่เกิดของมันเป็นยังไงโรมานะขาตังกาตะโตแต่ละอย่างสถานที่เกิดความเป็นอยู่มันเป็นยังไงตะโตเป็นของสำคัญตะโตนี่เป็นหลังหุ้มอันนี้แหละเป็นเครื่องปิดบังความจริงไว้มากทีเดียวท่านไปสอนไปถึงนั่นประจักษ์ไปเรียนโตอาการ32นี่มีหลังหุ้มอยู่โดยรอบหลังนี่เป็นเครื่องหลอกได้ดีถ้าหลอกหลังออกแล้วใครจะไปหลงกันว่าหญิงว่าชายน่ารักใครชอบใจคนท่านไหนแต่ท่านไหนหมดความหมายทั้งนั้นพอถลกหนังแล้วมันเริ่มไปเรื่อยๆโผล่แดงโลกไปหมดดูได้เลยมีแต่ไม่ยังวันนี้มันก็ไปต่อให้ลงความรักความชอบใจจะไปต่อไม่ต่อเวลานี้ความรักความชอบใจนะหญิงในชายมีอยู่นี่บอกมันต่ออยู่เลยหนังอยู่เป็นทุกข์เพราะหนังเป็นทุกข์ท่านจึงสอนให้พิจารณาปัจโจจากนั้นนั้นก็เมื่อจิตมันเข้าใจในเรื่องอาการที่เกิดสายลงมาถึงปัจโจแล้วมันก็ซึมซาบเข้าไปได้อีกจนกระทั่งถึงอาการทุกส่วนว่ามันเหมือนกันเป็นอย่างเดียวกันเหมือนกันเรียกว่าภาคปฏิบัติพิจารณาด้วยปัญญาก่อนที่จะพิจารณาด้วยปัญญาต้องกระล่อมจิตให้มีพลังภายในตัวด้วยความสงบท่านจึงสอนสมาธิเป็นขั้นเริ่มเลยก็ให้จิตสงบก่อนพิจารณาอะไรถึงจะเข้าอกเข้าใจไม่เป็นไปด้วยความหิวโหยจิตที่หาความสงบไม่ได้นี้เป็นไปด้วยความหิวโหยคิดอะไรพวกผู้พวกกระกายเป็นเครื่องยาไปหมดนี่เป็นความเพ้อไปเสียหงเหิมไปเสียแทนที่จะเป็นอัตเป็นธรรมกลายเป็นโลกเพิ่มเข้าไปเป็นการสะสมจิตเดือดเดือดนี้ตัวในขณะที่พิจารณาเพราะมันทะเลถลายออกไปตามนิสัยที่มันเคยเป็นเพราะจิตหิวโหยจิตไม่หาความสงบไม่ได้ท่านจึงสอนว่าสมาธิปริภาวิกาปัญญามาปาโหติมาในสร้างสร้างปัญญาที่อบรมสมาธิที่การสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีผลมากคือสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญาได้ดีเหมือนคนรับทานอาหารมีหนังกำลังพักผ่อนนอนหลับให้สะดวกสบายแล้วทำงานก็ไม่หิวไม่โหยไม่เหนื่อยไม่เพลียตั้งหน้าตั้งตาทำงานได้ดียิ่งกว่าคนที่กำลังหิวจัดซึ่งทำอะไรไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยความเฉื่อยเฉียวก็งัดนะจิตใจที่เป็นเพราะความหิวโหยเพราะหาความสงบไม่ได้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนั้นท่านจึงสอนให้อบรมสมาธิให้มีความสงบพอสมควรแล้วก็พิจารณาทางด้านปัญญาจิตก็ตั้งหน้าทำงานไม่ทะเลทลายได้ง่ายสมาธิมีความสำคัญอย่างนี้แต่ไม่ใช่สมาธิจะทำปัญญาให้เกิดเป็นเครื่องหนุนที่เกิดหนุนให้ปัญญาทำงานได้สะดวกคุณงามไม่ใช่สมาธิจะกลายเป็นปัญญาซะเองทางเข้าใจได้ตรงนี้ถ้าปฏิบัติเป็นอย่างนี้เราได้เป็นมาแล้วมีติดสมาธิถึง5ปีเต็มๆสำหรับผมเองทำนิทำนานจริงๆใครจะมาโกหกเรื่องสมาธินี่ไม่ได้วางให้เลยอาฐานที่สุดเรื่องสมาธิกำหนดเมื่อไหร่มันได้เพราะฐานของสมาธิมันแน่นปั่นเหมือนภูเขาเลยจะว่าอะไรกำหนดเมื่อไหร่มันก็ได้เพราะจิตมันเป็นสมาธิอยู่แล้วฐานของมันเพียงแต่ละนาประแสจิตเข้าไปนั่นมันก็เข้าไปอยู่ในฐานนั้นแน่วอย่างนั้นเสียถึงไม่เป็นปัญญาให้
มันเป็นแค่นั้นสุดท้ายจะเป็นเหมาเอาความที่แน่หนามันคงรู้อยู่ยังดิ่งหรือเด่นนั่นว่าจะเป็นนิพพานนี้ละนิพพานนี้แหละจะเป็นนิพพานมันก็เลยจ่ออยู่ตรงนั้นไม่ได้ลืมสมาธิมีเป็นเครื่องอบรมปัญญาได้จริงแต่ปัญญาไม่ออกเลยพอจะให้สมาธิอุดหนุนได้มันจะหนุนได้สมองยังอาหารเครื่องทำครัวขนมาไว้เป็นบ้านไม่ทำปรุงเป็นแกงเป็นอาหารประเภทต่างๆมันก็เป็นเครื่องครัวอยู่เท่านั้นจะให้สำเร็จเป็นแกงเป็นอาหารประเภทนั้นขึ้นมาไม่น่านอกจากจะนำเครื่องครัวนั้นก็มาปรุงตามความต้องการของแม่ครัวผู้จะทำอาหารชนิดใดขึ้นมาสำเร็จประโยชน์เครื่องครัวมันมีครบหมดแล้วเรื่องของปัญญาก็ทำนองเดียวกันเวลาสงบแล้วก็สงบอยู่นั้นอาจารย์ปัญญาจะเกิดเมื่อไหร่ไม่เห็นเกิดมีแต่แน่วแน่นนี่เลยติดสมาธินะเวลาติดถอยออกมาแล้วมากระทบสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เหมือนกับคนที่เกียจพอออกตากแดดตากฝนทำการทำงานบ้างนี้หน่อยรู้สึกเป็นรู้สึกเป็นทุกข์ไม่สะดวกสบายสู้เข้าไปนอนอยู่ในร่มไม้ชายคาที่ไหนสบายดีกว่านอนเสียคิดเวลาออกมาสัมผัสกับสิ่งนั้นสิ่งนี้มันเหมือนกับมากระทบแดดกระทบฝนนั่นจะเข้าพักอยู่ในความรู้อยู่ในสมาธิจะแน่วไม่มีอารมณ์อื่นใดเข้าไปเกี่ยวผลก็สบายเรียกว่าติดสมาธิเป็นมาแล้วเป็นมาแล้วนะครับนี่พอออกทางด้านปัญญาเราจึงเห็นคุณค่าของสมาธิพอพิจารณาอะไรมันพิจารณาจริงๆจริงมันจังแน่นอนไปหมดจ่อตรงไหนมันเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นแค่ตามใจหวังที่เหลือค่อยขาดไปเข้าใจที่เหลือประเภทใดที่เหลือนั้นหลุดลอยไปเห็นคุณค่าปัญญาที่เอ๊ะเข้าคนนั่นแล้วเป็นหมุนไปอ๋อปัญญาเกิดขึ้นเพราะการพิจารณาต่างหากไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะสมาธิทำให้เกิดรู้แล้วจริงสมาธิเป็นเครื่องหนุนแต่เมื่อปัญญาไม่ออกเดินก็ไม่ทราบจะอุดหนุนจะหนุนกันได้อย่างไรเป็นสมาธิอย่างเมื่อจะมีสมาธิแล้วปัญญาเกิดเองคนนั้นคือคนไม่เคยมีสมาธิไม่รู้สมาธิไม่เคยจิตไม่เคยเป็นสมาธิจึงพูดมาอย่างนั้นได้ถ้าเป็นคิปาปัญญานั้นก็กลมกลืนไปในขณะเดียวกันแล้วมีหลานท่านยังพูดว่าสมาธิไม่จำเป็นเดินลัดตัดเข้าหาปัญญาเลยนั่นแหละคือตัวโง่ที่สุดอวดฉลาดโง่ที่สุดแต่อวดฉลาดมีมากนักเรียนรับทุกวันเรียนรับมันก็มาลัดคอจะขอเนี่ยดุลักที่ไหนส่วนกว่าศาสดาได้ดีไทยเป็นคนมันอยากได้ศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่ศาสดาเป็นใครมาสิเราจะเก่งกว่าศาสดาได้เรื่องก็ศาสดามันก็เลยมัชฌิมาศาสดาสอนว่ามันเป็นมัชฌิมาทั้งนั้นหาที่ข้ามไม่ได้นี่เป็นพิจารณามาแล้วทำพิจารณาให้จริงให้จังเวลาตั้งหน้าตั้งตาให้ทำความสงบก็ให้มีหน้าที่อันเดียวอย่าไปโคลนกับการพิจารณาใดทั้งสิ้นถ้าจิตลงช่องเดียวโคลนกับการพิจารณาใดทั้งสิ้นถ้าจิตลงช่องเดียวเหมือนกับน้ำไหลลงช่องเดียวมีกำลังมากมันไม่เป็นน้ำ

ก็จะกลายเป็นสัญญาไปเหลือถลายไปเรื่อยๆหัดตัวเองให้เป็นคนจริงจังอย่ามุกใสอย่าเลาะเนี่ยให้เป็นคนจริงกับตัวเองคุณค่าของความจริงนี่สูงสุดยกจิตให้ถึงขั้นสูงสุดได้เพราะความจริงทำอะไรทำจริงเอาจริงออกจากเหตุผลพร้อมแล้วเอาลงไปไม่กลัวตายไม่อยู่กับติดอยู่กับตัวและเรื่องตายเขาไม่เคยทำสมาธิภาวนาเขาก็ตายเจอกันเต็มโลกประชามีอยู่ทุกแห่งทุกคนบรรดาสัตว์บุคคลมีอยู่สถานที่ใดประชามีสถานที่นั้นลาเว้นไม่ได้เราเวลาจะทำสมาธิทำไมกลัวล้มกลัวตายกลัวจะหาอะไรทุกเวทนาเกิดขึ้นมากน้อยค้นลงไปให้เห็นเหตุเห็นผลของทุกเวทนาอย่าหวังให้มันหายนะทุกเวทนาอย่าอยากให้หายถ้าอยากให้หายนั่นเป็นปัญหาขึ้นมาแล้วหายหรือไม่หายก็ตามเราขอรู้ความจริงนี่เป็นมากกว่านั้นจะค้นให้มันเห็นความจริงไม่อยากตัดปัญหาเองเรียกว่ามากอยากค้นลงจริงๆด้วยทุกมากเท่าไรยิ่งปัญญายิ่งหมุนเที่ยวอุตสติยิ่งจ่อลงไปในจุดนั้นเทียบเทียงได้ทุกสัดทุกส่วนทุกที่ตรงไหนอายเป็นทุกแยกแยกอย่างนี้หมุนติ้วติ้วติ้วหนังเป็นทุกเทียบหนังกับทุกเหมือนกันไหมเลือดใจเป็นทุกเอาใจกับหนังก็เวทนาเป็นอันเดียวกันไหมแยกแยกให้มันเป็นอุบายหรือเทคนิคของเจ้าของแต่ละคนละคนครูอาจารย์เป็นบุคคลที่เสียให้ทราบในเงื่อนต่างๆเพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนที่เจ้าของจะไปตีแผ่ให้เป็นความเข้าใจชัดเจนเป็นสมบัติของเจ้าของขึ้นมาเองนั้นมันเป็นเรื่องของเราแต่ละคนละคนไม่ใช่หยิบยกเงื่อนให้พิจารณาเท่านั้นเวลาจะเอาจริงเอาจังมันเป็นอุบายของเรานะในขณะนั้นมันจะไม่คิดถึงเรื่องอุบายของใครของใครมันจะคิดมันจะอยากรู้อยากเห็นให้เข้าใจในสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้ถ้าแยกไปข้างนอกมันก็เป็นสัญญาอดีตไปเสียแยกออกนอกมันผิดจากหลักการนั้นเลยในวงปัจจุบันมันจะหมุนเข้าไปนี่เคยได้ที่ใจเรามันนิสัยอยากเคยได้จากทุกเวทนาเนี่ยเด่นทุกทีเอาทีไรได้มอบเป็นรับกายกันลงทีไรไม่เคยพลาดแม้คืนหนึ่งไม่มีทุ่งกันจนที่นุ่งเห็นได้ว่าอ๋อนี่มันอยู่กับความจริงเอาจริงๆเอาเป็นเอาตายเข้าว่าพร้อมด้วยสติปัญญาทำงานความจริงก็ปรากฏขึ้นมาเด่นอัศจรรย์หายกลัวตายทุกขเวทนาที่จะมีรอบใจนั่นก็ไม่เข้าถึงใจยิ้มได้อยู่สบายดีที่ทุกขเวทนามันมีสองอย่างการพิจารณารอบทุกขเวทนาดับไปเลยและดับไปทั้งร่างกายด้วยหายเงียบในความรู้สึกไปเหลือแต่ความรู้ที่เป็นของอัศจรรย์เด่นเพียงอันเดียวชัดแต่ว่าปรากฏเท่านั้นนะเราจะพูดเกินกว่านั้นไปไม่ได้แล้วสักแต่ว่าปรากฏกับอัศจรรย์ร่างกายหายหมดไม่ทราบว่าอยู่สูงอยู่ต่ำอยู่ที่ไหนคาดไม่ได้อย่างนั้นเพราะมันเป็นหลักธรรมชาติแล้วการคาดว่าถ้าจิตใจอยู่ที่นั่นที่นี่มันเป็นความหมายไปแล้วผิดจากความเป็นจริงเวลามันจะถอยตัวมามันกระทาบเองมีประกันทุกพิจารณารอบแล้วทุกเวทนาดับไปหมดดับอย่างรวดเร็วด้วยเพราะฉะนั้นร่างกายก็เลยดับไปด้วยกันแต่อย่าคาดนะการพิจารณาอย่าไปคาดให้เป็นเรื่องของตัวเองแต่ละคนละคนแต่คาดผิดท่านแสดงให้ฟังก็ตามนิสัยของท่านครูบาอาจารย์แสดงให้ฟังก็ดีนิสัยไม่เหมือนกันถ้าเรากำหนดอยู่โดยเฉพาะหน้าที่ของเรางานของเราโดยเฉพาะให้เป็นสมบัติของเราเกิดขึ้นมาจากการพิจารณาของเราโดยเฉพาะนี่เป็นความถูกต้องสำหรับนักปฏิบัติอย่าไปคาดไปหมายอดีตอนาคตหรือเอาท่านผู้หนึ่งผู้ใดมาเป็นครอบเกี่ยวเทียบในการปฏิบัติธรรมอย่าเอาน้องเข้ามาพิจารณาในตัวของเราเองประการหนึ่งเป็นอย่างนี้ประการที่สองพิจารณารอบหมดแล้วทุกขเวทนาก็มีแต่มันไม่มีอำนาจอะไรเลยจริงทุกมือก็สักแต่ว่ามือเท่านั้นเองรู้ว่าเป็นเวทนาทุกขเวทนาแล้วทุกขเวทนานั้นก็ไม่มีความหมายตัวเองไม่รู้ตัวเองว่าเป็นทุกขเวทนา
เป็นแต่เพียงความจริงเท่านั้นกายเป็นความจริงอันหนึ่งจิตก็

ความจริงอันนั้นต่างอันต่างจริงจึงไม่กระทบกระเทือนกันถึงจะทุกข์ขนาดไหนยิ้มได้อย่างสบายนั้นก็ยิ้มได้อย่างสบายเพราะไม่สามารถทุกเวทนาไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปทำลายจิตใจให้หวั่นไหวไปได้เพราะปัญญาพิจารณารอบแล้วนี่เป็นประการหนึ่งสำหรับเราพิจารณามีสองอย่างด้วยกันจะเป็นอย่างไหนให้มันเป็นมือหลักธรรมชาติของมันเองเราไม่ปรุงไม่แตะเพราะฉะนั้นจึงปรากฏเป็นสองอย่างอย่างนี้โดยจากธรรมชาติและแต่การเวลาของมันจะเป็นแบบไหนเราพิจารณายังไงมันถึงเป็นแบบที่หนึ่งคือดับไปหมดเราพิจารณายังไงมันถึงเป็นแบบที่สองทุกเวทนาไม่ดับแต่รอบกันอย่างประจักษ์หายสงสัยทุกเวทนาไม่สามารถครอบจิตได้เลยแม้จะตายในขณะนั้นก็ตายไปอย่างสบายสบายทุกเวทนาไม่ครอบแล้วพิจารณาอย่างไรมันถึงเป็นแบบนั้นมันก็เป็นเรื่องของเจ้าของเองแต่จะดับหรือไม่ดับไม่สำคัญสำคัญที่รู้ต่างอันต่างจริงให้ถึงใจด้วยปัญญาทุกเวทนาจะดับไม่ดับไม่สำคัญสำคัญที่มันรู้กันตามความเป็นความจริงต่างอันต่างจริงนี่เรียกว่ารู้รอบหลักใหญ่ตรงที่ว่ารู้รอบเป็นความจริงเด่นชัดหาที่ค้านไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกทุกขังอนิจจังทุกเป็นของจริงอ๋อจริงอย่างนี้เองนะจริงอย่างนี้เองเราไม่เคยเห็นความจริงอย่างนี้อ๋อทุกเป็นความจริงจริงอย่างนี้เองเนี่ยมันเมื่อมาถึงใจแล้วมันก็เน้นกันลงไปนะเราจะไปคาดนักผลนิพพานมาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ข้อปฏิบัติของเราอ้าวดำเนินไปธรรมานธรรมปฏิปโนโหติถ้าปฏิบัติธรรมทุกคนจะทำจะเป็นการบูชาธรรมบูชาตถาคตและเห็นธรรมเห็นตถาคตอยู่กับความจริงเนี่ยหนีจากนี้ไปไม่พ้นพระพุทธเจ้าจะแท้ก็คือความบริสุทธิ์คือความจริงภายในจิตเห็นความจริงทางส่วนสมมติโดยตลอดถึงแม้จิตก็เป็นความจริงเต็มตัวความบริสุทธิ์เต็มตัวนั่นแหละองค์พุทธะแท้อยู่ที่นั่นอย่างท่านนิพพานที่นั่นที่นี่นั่นก็เป็นสมมติขั้นสำหรับผู้ปฏิบัติอยากไปคาดไปหมายเราเคารพทั้งสมมติสถานที่การเวลาของพระองค์ที่นิพพานแล้วเคารพทั้งตามความจริงว่าพระพุทธเจ้าแท้คืออะไรแน่ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราจะโคตรตรงนี้ผมสำคัญเห็นธรรมก็เห็นธรรมเนี่ยอะไรก็พระพุทธเจ้าทรงเห็นมาแล้วทรงรู้มาแล้วก็เท่ากับมองเห็นกันเห็นมากเห็นน้อยก็เห็นพระพุทธเจ้ามากน้อยเห็นธรรมมากน้อยเป็นไรเห็นพระพุทธเจ้ามากน้อยเท่านั้นเห็นธรรมเต็มดวงใจเห็นธรรมเต็มตัวก็เห็นพระพุทธเจ้าเต็มอกอ๋อพุทธะแท้คืออย่างนี้ท่านจะนิพพานกันนานไม่นานอันนี้ไม่ใช่การไม่ใช่เวลาไม่ใช่สมัยเป็นอาการวิโกธรรมชาติที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้ากับธรรมชาตินี้ไม่มีอะไรผิดกันเลยนี่เป็นความแน่ใจอยู่ที่ไหนจึงเป็นเหมือนอยู่กับพุทธะจริงไม่ยึดกับวิจารณ์ไม่ว้าเหวว่าพระเจ้านิพพานไปแล้วไม่มีพ่อมีแม่ไม่มีผู้แนะนำสั่งสอนสาขาธรรมนั่นแหละคือตถาคตแท้องค์ตถาคตแท้ได้แต่ความรู้แจ้งจริงภายในใจของตนเองด้วยการปฏิบัติมีหลักใหญ่ตรงนี้นะไปสนใจกับเรื่องอะไรเรื่องโลกอย่างเราเห็นนั่นแหละมันเป็นกงจักรมันหมุนตัวเป็นเกลียวหาความสงบไม่ได้ถึงเรียกว่าโลกหาประมาณไม่ได้ก็คือโลกหาความสุขไม่ได้ก็คือโลกเพลินก็เพลินเพื่อไปหาความทุกข์นั่นแหละไม่ไปไหนหรอกทุกข์ก็สุขไปหาความทุกข์เรื่องของโลกเป็นอย่างนั้นไม่เหมือนธรรมทำให้เพลินเพลินก็สันติสุขก็สุขโดยธรรมคือกันอยู่มากเราจะไปหลงสิ่งจอมปลอมทั้งหลายดำเนินตามหลักที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้เรื่องนี้เราจะไปเชื่อใครยิ่งกว่าศาสดาผู้สิ้นกิเลสผู้ทรงรู้แจ้งจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วที่เรียกว่าโลกาภิทูในโลกนี้มีใครเป็นโลกาภิทูจะรู้แจ้งจริงอย่างนั้นและทรงความสุขก็อย่างสมบูรณ์เหมือนพระพุทธเจ้าพอที่จะไปยึดไปถือไปหลงไหลไปฝันกับเขาคำพูดคำจาสิยาการที่โลกแสดงอยู่ทุกวันทุกวันนี้เป็นอย่างเราก็ทราบแล้วมันแสดงเพื่อเรื่องคงจับพัดผันกันเองต่างคนต่างพัดต่างผันกันวุ่นไปหมดแก้มันคงจับแก้ที่จิตเราไปสนใจเราอะไรไม่มีอะไรประเสริฐยิ่งกว่าธรรมเราไม่ประมาทเมื่อเทียบความสุขเทียบความประสบแล้วไม่มีอะไรเกินธรรมธรรมอยู่ที่ไหนธรรมจะกระทิดที่ไหนได้
เหมาะสมสิ่งเหมาะสมแก่ธรรมคืออะไรก็คือใจใจเป็นภาชนะที่เหมาะสมท่านเป็นอย่างยิ่งไม่มีอันใดก็เสมอใจไม่มีอะไรจะเป็นภาชนะรับรองธรรมได้แล้วมีอะไรที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมนอกจากจิตเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะทรงธรรมนอกจากจิตไม่มีอะไรที่จะเป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานนอกจากจิตอยู่ตรงนี้เอาให้ดีมันเกิดเราอย่าไปสงสัยสงสัยเท่าไรก็เป็นการตัดทอนศรัทธาความเชื่อความสายทำให้อ่อนแอเอาหลักปัจจุบันเนี่ยตัวเกิดเนี่ยตัวเกิดให้ดูเอาเกิดหรือไม่เกิดมีภพมีชาติเคยมีภพหรือมีชาติหรือไม่มีดูเอาตัวนี้ตัวเราเนี่ยนี่แหละตัวภพชาติเนี่ยหลักประกันของภพชาติคือนี่เองเอาปฏิบัติไปสิ่งที่จะให้เห็นชัดเจนของเรื่องภพเรื่องชาติจะไม่นอกเหนือไปจากนี่เลยมันยึดมันถือมันจับจองอะไรทั่วสกลกายว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งหมดไม่ว่าที่เก่าที่ใหม่เป็นในภูมิมันก็ว่าเป็นเราเป็นของเราเขาก็ปกขนาดไหนก็เป็นเราเป็นของเราเพราะมันหลงมันตาฝ้าฟางไม่มีสติปัญญาเครื่องไข้ควรมันถือว่าเป็นเราทั้งนั้นหลังเนื้อเองก็ดุอาการทั้งสองเป็นเราแม้สุดทุกข์เกิดขึ้นมาก็ยังเป็นเราเป็นของเราคือความหลงความฝ้าฟางของจิตท่านจึงตอบพิจารณาเห็นชัดตามความจริงนี้อย่าไปถอยผู้ธรรมะมันก็ถ้ามีข้อเปรียบเทียบมันมักจะลืมเราลืมข้อเปรียบเทียบเลยไปเสียอย่างนี้พูดลงไปมันพูดไปดับไปพร้อมไปพร้อมเหมือนว่าจริงไม่ทราบพูดอะไรเข้ามาจริงจิตมีเป็นข้อเปรียบเทียบเลยจริงและตัวจริงคืออะไรก็เลยลืมไปคิดพูดถึงธรรมะผลนิพพานอยู่ที่นี่ที่จิตมันกำหนดลงไปที่นี่เราพิจารณาสิ่งที่ปกปิดกำบังขันธ์ทั้งห้าเป็นเครื่องปกปิดกำบังจิตได้ดีเพราะความหลงทั้งจิตไปกว้านเอาสิ่งนี้เข้ามาปิดตนด้วยอุปาทานความมิ่งมั่นถึงมั่นท่านจึงต้องพิจารณาให้เห็นชัดเจนพิจารณาแล้วพิจารณาล่าจนทำนิทำนามเห็นแจ้งเห็นจริงแล้วมันปล่อยวางมันเองมันก็อุปสรรคแค่อยู่ที่ใจมันพิจารณาความเกิดคือเรานี่เป็นตัวพบตัวชาติแต่ทีนี้พูดถึงเรื่องความเกิดเราจะไปคิดไปถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วให้คิดวงปัจจุบันที่กำลังเผชิญกันอยู่แบกหามกันอยู่นี้คือภพคือชาติมันเดินมาจากนี้มันมาถึงที่นี่แล้วล้วนแล้วตั้งแต่เดินมาด้วยภพคือชาติมาถึงปัจจุบันนี้จึงเป็นตัวภพตัวชาติมาหยุดอยู่ที่นี่ยังไม่ก้าวต่อไปอีกเมื่อร่างนี้แตกมันก็ก้าวต่อไปอีกไปถือภพใหม่นะเครื่องยืนยันกันอยู่ที่นี่และอยากเมื่ออยากทราบแล้วก็ให้พิจารณาจิตให้ดีถึงขั้นวิปัสสนาคือปัญญาความเห็นแจ้งเพียงขั้นสมาธิก็เห็นความถึงจุดรวมของจิตว่าต่างจากขันธ์สมาธิมีความละเอียดแน่นหนามันคงเพียงไรยิ่งเห็นชัดเจนระหว่างขันธ์กับจิตว่าเป็นคนละอย่างร่างกายกับจิตเป็นคนละอย่างเวลาแยกแยะด้วยปัญญาก็ยิ่งเห็นได้ชัดเห็นได้ชัดอะไรที่มันเคยเกี่ยวข้องพัวพันมันเคยยึดมั่นถือมั่นถูกปัญญาตัดขาดลงไปตัดขาดลงไปก็เห็นความสืบต่อมันน้อยลงไปน้อยลงไปมันเหลือมากน้อยเท่าไรก็รู้อยู่ภายในจิตพิจารณาในสิ่งที่มันเกี่ยวข้องยังละมันถอนไม่ได้เอาจนเข้าใจเข้าใจตรงนี้แล้วมันก็ผ่านผ่านผ่านที่ตัดออกเรื่อยตัดออกเรื่อยผลสุดท้ายมันก็ข้างนอกข้างในมันก็หมดขันมันก็รู้เท่าเสียจิตก็สง่าผ่าเผยอยู่ภายในตัวเองภายในขันแต่ไม่ใช่ขันเป็นความสว่างกระจ่างที่สง่าผ่าเผยอยู่โดยทางของจิตเองขันมันก็เป็นขันของมันอยู่นะเป็นเหตุที่สร้างเรื่องพบเรื่องชาติของตนได้ชัดมันมีอะไรที่จะสืบต่อเนื่องไปก้าวไปอีกในพบหน้าพบละเอียดขนาดไหนมันก็บอกอยู่ภายในจิตจิตประเภทนี้จะต้องเกิดในพบนั้นพบนี้มันรู้ที่เรียกประเภทนั้นทำให้เกิดในภพนั้นที่เหลือประเภทนี้ทำให้เกิดในภพนี้ที่เหลือยังหยาบทำให้เกิดในภพหยาบที่เหลือละเอียดทำให้เกิดในภพละเอียดนั่นก็รู้ภพใดก็ตามก็คือสมมติจะตั้งภพใดความทุกข์ต้องมีตามขั้นของภพหรือตามขั้นของภูมิของตนไม่มากก็น้อย
ธรรมชาติเดิมแบบจนกระทั่งตัดขาดตรงนั้นไม่มีทำลายวิชาออกจากใจที่เป็นตัวภพจากแท้จริงออกจากใจที่ไม่เหลือแต่ความมือสุดล้วนๆไม่มีอะไรเป็นภพเป็นชาติหายสงสัยคราวนี้หายสงสัยแล้วเรื่องที่จะประกอบภพประชาติที่ไหนได้มาถึงเพียงขั้นปัจจุบันนี้แล้วปล่อยปัจจุบันนี้เป็นอันมาหมดอนาคตไม่มีเรื่องภพเรื่องชาติหมดแล้วอนาคตมีเฉพาะภพชาติในปัจจุบันซึ่งครองตัวอยู่มีแล้วก็ได้ละได้ตัดขาดกันแล้วจากอุปาทานเพราะอำนาจของสติปัญญาศรัทธาความเพียรหนีรู้ชัดอย่างนี้เองแต่หาที่ไหนสันที่พิโกพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดมีอยู่กับทุกคนขณะผู้ปฏิบัติเอาให้ดีครั้งนั้นกับครั้งนี้ไม่มีอะไรต่างกันกิเลสก็เป็นประเภทเดียวกันมรรคเครื่องประหารกิเลสก็เป็นประเภทเดียวกันเป็นคำสอนที่เจ้าอันเดียวกันเราผู้ปฏิบัติแบบครั้งพุทธกาลไม่มีอะไรผิดกันเครื่องมือเป็นอันเดียวกันความเท่าเทียมเป็นเดียวกันกิเลสเป็นประเภทเดียวกันทำไมมันจะแก้กิเลสไม่ได้ธรรมะเหล่านี้เป็นเครื่องแก้กิเลสมาโดยลำดับอยู่แล้วมัชฌิมาปฏิปทาเป็นธรรมที่เหมาะสมเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดในการปราบปรามและแก้กิเลสทุกประเภทออกจากใจไม่สงสัยสงสัยไปทำไมเพราะไม่มีอะไรที่จะมากีดกั้นมรรคผลนิพพานไม่ให้ผู้ปฏิบัติโดยชอบธรรมได้ถึงมรรคผลนิพพานนอกจากทุกข์กับสมุทัยที่มันปิดกั้นอยู่ภายในตัวเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยมรรคคือสมาธิปัญญาเป็นสำคัญเป็นเครื่องบุกเบิกถอดถอนสิ่งนี้ออกนิโรธเมื่อเวลามรรคมีกำลังมากเพียงไรตัดกิเลสตัณหาสละทิ้งลงสิ่งก่อให้เกิดทุกข์ได้มากน้อยเพียงไรนิโรธก็แสดงตัวขึ้นมาแสดงตัวขึ้นมาคือดับทุกข์ไปเรื่อยๆเพราะอำนาจของมรรคไม่ใช่นิโรธทำหน้าที่เองนะ เรื่องของมรรคเหมือนกับความอิ่มที่เรารับทานไม่ใช่ความอิ่มทำหน้าที่ของตนเองเป็นเรื่องของการรับทานต่างหากเป็นผู้ทำหน้าที่ให้ดับระงับทุกขเวทนาด้วยความหิวโหยแต่เมื่อมันปรากฏอย่างนั้นมันมีอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงให้สมความเป็นศาสดาว่าทุกแง่ทุกมุมไม่มีบกพร่องสำหรับความเป็นศาสดาสอนโลกท่านจึงแยกแยะออกให้เห็นตามขั้นตามภูมิทุกแง่ทุกมุมแต่เราอยากเข้าใจว่าการจะทำทั้งสี่นี้มีความเกี่ยวเนื่องกันไปทำนี้แล้วจะไปต้องทำนั้นจะต้องทำนั้นยาไปคิดอย่างนั้นผุดทั้งเพลทีเดียวทุกข์มันเกิดขึ้นมามันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรหนักปัญญาขึ้นแล้วจุดที่สำคัญมันหมายว่าทุกข์เป็นนั่นทุกข์เป็นอย่างนี้นั่นคือตัวสมุทัยปัญญาคิดค้นตามมันหนักถ้าจะทำมันทำงานพร้อมกันมีเป็นความถูกต้องในหลักธรรมชาติเป็นทุกข์มันก็ดับไปเองนิโรธก็ปรากฏขึ้นมาเองโดยไม่ต้องไปบอกรอบตัวแล้วเนี่ยวิคือกำหนดให้รู้พบรู้ชาติเคยเกิดมากี่พบกี่ชาติหรือไม่เคยเกิดมาเพิ่งมาเกิดในพบชาติเดียวนี่เหรอมันก็รู้เพราะจุดเป็นตัวเกิดพาให้เกิดพาให้ตายพาให้ท่องเที่ยวในพบน้อยตัวใหญ่ไม่ใช่ผู้อื่นใดคือจุดตัวรู้องค์ตัวดวงรู้ๆอย่างนี้แหละแต่มันหลงเรื่องของตัวเองเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยธรรมะเข้าไปพิสูจน์ให้เห็นความจริงของตัวเองแล้วถึงจะจำได้ไม่ได้ก็ตามพบชาติต่างๆนั้นนะมันชัดเจนว่าตัวนี้เนี่ยตัวการคือนักท่องเที่ยวพาให้เกิดแก่เกิดตายไม่อยู่ในถอนในถอนจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นี่เป็นพบนี้ที่มาทรงตัวอยู่เวลานี้ยังไม่ก้าวต่อไปแก้ให้มันเสียเสียนี้อย่ามันเหลือไม่ให้มันก้าวต่อไปอีกพบชาติเขายึดติดเป็นเพียงเท่านี้ด้วยกันความสิ้นสุดแห่งสมมุติภายในจิตใจคือที่เลยประเภทต่างๆมีอวิชชาเป็นต้นให้ดับตรงนี้แล้วแสนสบายอยู่นะอยู่เถอะโลกนั้นก็เหมือนไม่มีเพราะจิตไม่กระยุ่งจิตเป็นจิตจิตพอตัวแล้วกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกสมมุติตอนนี้คลายหมดแล้วคลายออกจากกันหมดไม่มีอะไรเหลือเหลือธรรมชาติความมือสุดต้นล้วนแสนสบายปรมังสุขขังเห็นว่าปรมังสุขขังนี่ไม่ใช่สุขเวทนานะจิตทักษิณาสดท่านไม่มีเรื่องเวทนาสุขเวทนาก็ไม่มีทุกขเวทนาก็ไม่มีอุเบกขาก็ไม่มีในจิตของทักษิณาสดไม่ว่าองค์ใดเวทนาทั้งสามนี่เข้าไปแทรกไม่ได้โดยหลักธรรมชาติเองไม่ใช่บังคับให้มันแทรกเป็นหลักธรรมชาติแต่เป็นปรมังสุขขังซึ่งไม่ใช่เวทนาทั้งสามนี่อย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเป็นธรรมชาติที่มีอยู่กับจิตดวงบริสุทธิ์นั่นแล้ว
นิพพานังปรมังสุขังไม่ใช่ทุกสุขเวทนาเพราะนั้นจึงทำให้เราระลึกอยู่เรื่อยๆสะดุดใจเรื่อยที่มีพระเจ้าฟ้าสกุลท่านมาเทศพูดถึงเรื่องมาเทศว่าแต่มันต่างนี่นะตลาดหลังนี้เรานั่งฟังเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงสวดทุกขเวทนาว่าโอ้สะดุดปังเลยใช่ไหมถ้าเป็นพระหนุ่มพระน้อยแล้วโต้กันอย่างหนักเอาให้อยู่หมัดเถอะท่านจะเห็นได้ไหมเห็นแต่พระอานนท์สั่งรับสั่งพระอานนท์ให้ลาดสังฆาติเราจะพักก่อนเราอ่อนเพลียเต็มทีจำหมักร่างกายทีจำหมักร่างกายเต็มทีเราจะพักผ่อนอานนท์ลาดสังฆาติแล้วหรือแล้วบอกพระอานนท์ไปตักน้ำน้ำหนูก็หายท่านพูดถึงเรื่องขันต่างหากนี่อ่อนเพลียเรื่องขันอ่อนเพลียท่านทราบความอ่อนเพลียท่านทราบทุกขเวทนาในขันว่าไม่สามารถจะเดินกระเด็ดต่อไปอีกได้ต้องพักผ่อนซะก่อนขันนี่มันอ่อนตัวอ่อนกำลังทุกขเวทนาในขันมันก็มีแต่ไม่ใช่ทุกขเวทนาในจิตท่านไม่ได้เสวยท่านจะมาเสวยอะไรทุกขเวทนาภายในจิตท่านไม่มีตั้งแต่ขนาดจะรู้แล้วหาเวทนาตัวไหนอันเป็นสมมติที่จะเข้าไปแทรกนั้นไม่มีเหตุใดจึงมาท่านเสวยทุกขเวทนานี่มันจะถูกตังเลยเข้าใจแล้วนะเราก็งงนี่แหละแต่มันก็เห็นชัดภายในจิตเราว่ามันไม่มีเวทนาตัวไหนเข้าไปเคยไปแทรกในจิตนี้เลยเอาตัวนี้นะเป็นเครื่องยืนยันแล้วมันสะดุดกระเพาะจิตนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราเห็นแบบชัดภายในใจของเราไม่มีเวทนาตัวไหนที่จะเข้าไปครอบหัวใจนั้นได้เลยเป็นอิสระโดยลำพังโดยไม่ต้องประเสริฐไปสารไม่ต้องไปบังคับบัญชาเพราะฉะนั้นบรรดาพระพิณาสดดังที่ท่านอาจารย์มั่นท่านเล่าให้ฟังแล้วเราได้เขียนในประวัติว่าถ้าสาวกบางองค์นอนนิพพานบางองค์ยืนนิพพานบางองค์เดินนิพพานบางองค์นั่งนิพพานเล่าถึงจากทีนี้โลกทั้งหลายมีความสงบสุนเทกันไม่เป็นนั่งนิพพานเดินนิพพานได้ยังถ้าเป็นอยากแบบร้องคราอื้ออย่างไม่ได้สติสตังที่เมื่อที่ตัวขนาดตกเกลื่อนลงไปนั่นมันจะเอาอะไรมารู้มันจะเอาอะไรมาเดินตานั่งตายืนตาได้เพราะทุกขเวทนาครอบงำหัวมันอยู่แล้วจะตายจะไม่มีสติสตังคนประเภทนี้ไม่ใช่คนประเภทที่จะสามารถยืนเดินนั่งตายได้ประเภทลืมตัวไปหมดไม่มีสติสตังถ้าพิจารณาท่านไม่ใช่คนประเภทนี้ท่านเป็นพระหรือท่านเป็นคนประเภทที่ว่าเหนือสมมติทุกอย่างอยู่ตลอดเวลาแม้ทุกขเวทนาจะเป็นที่ไหนก็อยู่ในขันธ์จิตก็เหนืออยู่ได้ตลอดกาลท่านอยากจะนิพพานในท่าใดตามอัธยาศัยของท่านท่านก็นิพพานได้อย่างสะดวกสบายตามความถนัดของอัธยาศัยท่านเห็นองค์นั่งนิพพานท่านก็นั่งเดินนิพพานท่านก็เดินยืนนิพพานท่านก็ยืนได้สบายๆเพราะไม่มีอะไรมาบังคับจิตใจของท่านได้นี่มันถูกกันที่ตรงนี้เมื่อจิตมันเข้าใจอย่างชัดเจนมันจะไม่สรุปได้ยังไงเพราะเราโง่ขนาดเรายังไม่เคยเห็นเวทนาตัวใดเข้าไปเหยียบย่ำทำลายจิตแม้แต่เม็ดไม่เคยตอบมันเป็นมีตามความจริงของมันเท่านั้นมากน้อยมันก็เป็นตามความจริงก็รู้อยู่แค่ชัดถึงนั้นแล้วเวทนาไหนมาครอบนำพอให้ใจสว่างนี่นะนั่นท่านรักษาการพระอาการของขันของสมมติต่างๆ อนนท์ล่าสังขารที่เราเหนื่อยแล้วจะพักคำว่าเหนื่อยก็คือว่าธาตุขันนี้มันไปไม่รอดมันอ่อนกำลังอนนท์ล่าสังขารที่ให้ขันนี้มันพักคุณง่ายขันนี้มันต้องการน้ำอนนท์ไปตักน้ำมาให้เราดื่มให้เรากินขันนี้มันต้องการน้ำไม่ใช่ตถาคตอันแท้จริงนั้นต้องการอะไรทั้งหมดไม่ต้องการนอนไม่ต้องการนั่งตถาคตองค์บริสุทธิ์นั้นไม่ต้องการอะไรทั้งหมดขึ้นคือว่าสมมุติแล้วแม้จะอยู่ในขันธ์ซึ่งเป็นตัวสมมุติก็ตามตถาคตแค่อย่างแค่สิ่งนั้นไม่สนใจกับอะไรคือตถาคตอยู่โดยหลักธรรมชาตินี่ความจริงเป็นอย่างนั้นเห็นประจักษ์เราไม่มีความรู้ความฉลาดหลักเหลืองก็ตามแต่มันก็ชัดอยู่ภายในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเราถึงกล้าพูดเวลาตายท่านเป็นความถนัดแล้วเราตายคนเดียวสะดวกสบายดีตายตามอัธยาศัยของเราเวลาจะตายหัวทุกข์ก็ลมไม้หนึ่งหัวภูเขา
ถ้ำที่เป็นความสะดวกสบายตามอาศัยนั่นแหละเป็นที่เหมาะที่สุดคือไม่หวังจะพึ่งใครแม้แต่ขันก็จะไปพึ่งมันได้ยังไงขันก็เป็นขันก็รู้อย่างนั้นชาติถึงการแล้วจะปล่อยมันก็ปล่อยสะดวกไม่มีใครมายุ่งนี่เท่านั้นแล้วไม่มีอะไรที่จะล่มจมเพราะความตายไปของเรามันแน่ขนาดนั้นจะให้ชะตาอะไรจะผิดหายไม่มี

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ

ริปุณังบริสุทธังบรมจริยังปกาเสสิตามหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตามหังภะคะวันตังศีรสานมา

0: Sirasanaman.
1: Buddho susutho karuna mahanavo.

ภิโภชนยกังวาทุตยังวันนยตาภิสังขตังปุญญังมยายังมะมะสะอุปัตตวามาโหตุเวตสัพพาวสิทธิยาอิทัตถะคะโตโลเกอุปันโนอะระหังสัมมาสัมพุทโธธัมโมจเนสิโตนิยานิโกอุปสัมมิโกปะรินิพพานิโกสัมโพธกามิ

0: วสะเกวะระสะดุขะขันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยธาติจีระปะรินิพุทธังปิตังภะคะวันตังอุทิสะอะระหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตะกะระสมานะกะริยังปะพะชิตังตัสมิงภะคะวันติพระมัจจริยังจะรามะภิกขุนังสิกขาสาชีวะสมาปันนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวะระสะดุขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวาทัสสุ
1: พาหุง

ติปฏิสังขโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเนวสิตัสสะปฏิฆาตายะคุณ

มิอาปยาปโชโหมิอานิโคโหมิสุขิอัตานังปริหารามิสัพเพสัตตาสุขิตาหุนตุสัพเพสัตตาเวราหุนตุสัพเพสัตตาปยาปชาหุนตุสัพเพสัตตานิคาหุนตุสัพเพสัตตาสุขิอัตานังปริหารันตุสัตตาสัพพทุกขะปมุจจันตุสัพเพสัตตาลัทธสัมปติ

สิบแล้วมั้งหรือ89แล้วไงท่านปล่อยก็ทุกอย่างนั่นแหละปล่อยความรับผิดชอบเกี่ยวกับพระเนรอะไรต่ออะไรประคองเฉพาะตัวของท่านก่อนจะไม่เลยท่านแบบหูหนวกตาบอดเรื่อยๆไปใครจะปฏิบัติก็ปฏิบัติใครที่เกลียดก็ที่เกลียดใครจะเป็นยังไงท่านก็ปล่อยไปหมดแม้แต่ท่านจันมั่นเวลาแต่เข้ามาจริงท่านก็ยังรู้สึกมีปล่อยแต่ไม่ได้ปล่อยมากเพราะนิสัยท่านเข้มงวดกวดขันมาดั้งเดิมแล้วก็พลาดเองแม้เช่นนั้นก็ยังพอทราบได้ว่าท่านลดลงมากวันนี้พวกเราได้ไปดูสถานที่ที่พระกรรมฐานผู้มุ่งอัดมุ่งทำท่านอยู่บำเพ็ญแต่ถ้าว่าได้มีโอกาสไปเที่ยวดูให้ทั่วถึงก็จะดีนี่เราไปเห็นไม่ทั่วถึงก็จะมีอยู่มากวันนี้พวกที่ไปดูทั่วถึงก็มี

ที่เช่นนั้นแหละเป็นที่ฆ่ากิเลสพูดง่ายๆไม่ใช่เป็นที่กิเลสฆ่าคนนอกจากคนจะยื่นไม้ไปกิเลสมันตีเอาพระพุทธเจ้าท่านก็อยู่ในที่เช่นนั้นพระสาวกทั้งหลายส่วนมากอยู่ในที่เช่นนั้นแทบทั้งนั้นมาพลุกพล่านวุ่นวายก่อกวนเจ้าของและทำคนอื่นให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายไปด้วยจึงกลายเป็นศาสนากวนบ้านกวนเมืองอย่างที่เป็นอยู่ในสมัยปัจจุบันนี้ท่านห้ามหันกับกิเลสทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนนี่เป็นงานของพระผู้ที่จะฆ่ากิเลสให้ตายคลายกิเลสให้หลุดลอยไปจากจิตใจจริงๆท่านปฏิบัติอย่างนั้นหากจะพูดถึงเรื่องอาหารแล้วก็แน่นแฟ้นกันดานอยู่มากแต่สำคัญที่พระกรรมฐานท่านไม่สนใจกับสิ่งเหล่านี้ท่านมีอะไรท่านพอยังชีวิตให้เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นพอความมุ่งมั่นท่านอยู่กับอัตกับธรรมคือการประพฤติปฏิบัติวันหนึ่งคืนหนึ่งมีความเพียรเป็นหลักเกณฑ์แห่งความเป็นอยู่ของพระผู้ปฏิบัติอยู่ในสถานที่เช่นนั้นไม่ได้คิดอะไรให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายเป็นเครื่องก่อกวนตัวเองซึ่งเป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นมาในขณะนั้นๆด้วยพูดกันก็รู้เรื่องกันง่ายเพราะพร้อมที่จะรู้อยู่แล้วเกี่ยวกับความสนใจมีมากนั่งอยู่ก็เป็นความเพียรยืนเดินนอนเป็นความเพียรเว้นแต่หลับเรื่องสติมันตั้งขึ้นมาเองเมื่ออยู่ในสถานที่ควรตั้งไม่ควรประมาทประมาทได้อย่างไรแต่นั่นก็ยังพอทำเนาสถานที่เยี่ยมกว่านั้นยังมีคำว่าเยี่ยมมีทั้งเสือทั้งช้างนะสัตว์ป่าไม่ต้องพูดเสือมีที่ไหนสัตว์ป่าจะมีที่นั่นเพราะพวกนี้อาศัยกินสัตว์เนื้อสัตว์เป็นอาหารที่เช่นนั้นแหละเป็นที่ประมาทไม่ได้กลางวันกลางคืนต้องมีสติตลอดเวลาความมีสติอยู่นั่นแหละคือความมีความเพียรแต่ต้องเป็นผู้เอาจริงเอาจังถ้ายังมาหึงมาหวงในสกลรากาอยู่ความหึงหวงนั่นแหละจะเป็นเหตุให้เกิดความกลัวให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแทนที่จะเป็นการแก้กิเลสหรือเป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นมาเพราะความกลัวเป็นเหตุนั้นแล้วก็เป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าอย่างนั้นไปไม่รอดต้องเด็ดขาดถึงคราวเด็ดต้องเด็ดถึงคราวจะเอาลมผ่อนผันบ้างก็มีแต่มีด้วยตามเหตุผลไม่ใช่มีเฉยๆถึงเวลาเด็ดก็ต้องเด็ดด้วยเหตุผลเหมือนกันเวลาไปอยู่ในที่เช่นนั้นเราพูดตามภาษาของเราโลกอย่างสบายสบายนะมันเหมือนกับเป็นพระอรหันต์น้อยๆองค์หนึ่งขึ้นมากิเลสไม่มีตัวใดแสดงมันหมอบไปหมดแต่พอออกมาจากที่นั้นแล้วมันก็กลางเล็บเริ่มกลางเล็บขึ้นมาแหละตะปบเจ้าของนั่นแหละกลางเล็บขึ้นมาแล้วตะปบเจ้าของกัดเจ้าของนั่นแหละไม่ได้กัดผู้อื่นผู้ใดแหละก่อนอื่นถ้าอยู่ที่นั้นหมอบหมดความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะมันหมอบไปหมดสบายยิ่งการเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างภายในร่างกายมอบไว้ในคติธรรมดาทั้งหมดเรามีความมุ่งมั่นต่อความจริงคือธรรมเท่านั้นส่วนร่างกายจิตใจจะสลายไปเมื่อไรก็มอบไว้ตามคติธรรมดาในหลักกรรมท่านสอนไว้แล้วไม่น่าสงสัยถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าก็ต้องเชื่ออย่างนี้
เราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครจิตปักลงไปตรงนั้นความกลัวทั้งหลายก็ค่อยหายไปหายไปปักลงไปจริงๆแล้วเป็นการเสียสละอยู่ภายในตัวทุกอิริยาบถทีนี้ไปอยู่ไหนไปได้หมดเดินไปได้ก็เป็นเหตุให้เราทราบถึงเรื่องความรักความสงวนความหึงหวงในร่างกายนี้มันเป็นสาเหตุที่จะให้เกิดความทุกข์ไม่ใช่น้อยความทุกข์มากทีเดียวพอสละจะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไปอยู่ไหนก็อยู่ได้มันเหมือนผ้าขี้ริ้วทั้งคืนดึกสงัดขนาดไหนลงเดินจงกรมยิ่งเพลินอยู่นั่งอยู่ไหนนั่งได้หมดเพราะว่าได้มอบหมดแล้วนี่เป็นก็เป็นตายก็ตายอยู่คนคนเดียวนี่ไม่ได้จะเป็นที่ไหนถึงการถึงเวลามันแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเกิดสบายนั่งอยู่บนไม้ชายเขาที่ไหนก็สบายมีแต่ความรื่นเริงบันเทิงงานในธรรมที่ตนมุ่งมั่นและตนกำลังบำเพ็ญอยู่นั้นเท่านั้นสมาธิไม่ต้องถามและเรื่องความสงบของใจนั้นน่ะเมื่อมีสติมีการควบคุมอยู่เสมอมันสงบเองและสงบแบบไหนนิสัยของเราเป็นยังไงใจของเราสงบได้ด้วยวิธีใดสงบในลักษณะใดมันบอกในตัวเพราะมันเป็นอยู่กับตัวเราตามลักษณะนั้นๆที่ขึ้นอยู่กับนิสัยพิจารณาอะไรมันทะลุปุโปร่งไปหมดมันฉลาดเองคำว่าฉลาดนี่มันฉลาดแก้ตัวเองเพราะความโง่มันอยู่กับเราความฉลาดก็เกิดขึ้นในกับเรานี้และแก้ความโง่ของเราเองความโง่นั้นเป็นฝ่ายสมุทัยในสัจธรรมทั้งสี่ความโง่เป็นฝ่ายสมุทัยผลิตทุกข์ขึ้นมาให้เกิดความเดือดร้อนแก่เราความคิดนั่นแหละเป็นสมุทัยความคิดความปรุงสัญญาความมั่นหมายต่างๆสังขารประเภทหนึ่งเป็นสังขารฝ่ายแก้อุบายวิธีที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อแก้ความโง่อันนั้นท่านเรียกว่ามรรคนะก็เป็นสังขารเหมือนกันแต่สังขารฝ่ายมรรคเมื่อมีมากมันก็มีกำลังมากแก้ไปได้โดยลำดับลำดับเนี่ยการเจริญมรรคเจริญที่ไหนก็เจริญที่ใจจะทำอันหนึ่งเหมือนกันมรรคแก้ไปได้ที่ไหนนิโรธคือความดับทุกข์มันเป็นผลพลอยได้จากมรรคผู้เป็นผู้ดับทุกข์แก้ทุกข์นี้ต่างหากไม่ใช่นิโรธจะทำหน้าที่ของตัวเองโดยไม่เกี่ยวข้องกับมรรคเลยความกินก็เหมือนกับความอิ่มนั่นแหละความอิ่มมันทำหน้าที่อะไรการกินต่างหากเป็นผู้ทำหน้าที่กินลงไปมากน้อยความอิ่มก็ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งอิ่มเต็มที่เพราะการกินเป็นสำคัญแล้วการแก้กิเลสเป็นการทำงานกิเลสดับไปเพราะการแก้ได้นั่นก็ท่านก็ให้ชื่อว่านิโรธความจริงเป็นครึ่งเป็นธรรมชาติที่สืบเนื่องมาจากมรรคเป็นผู้ทำขึ้นมาไม่ใช่ว่านิโรธจะต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างหนึ่งโดยไม่เกี่ยวข้องกับมรรคมรรคทำหน้าที่อันหนึ่งต่างหากเป็นคนละชิ้นละอันอย่างนั้นมันเป็นความเกี่ยวเนื่องแต่จะทำทั้งสี่ถ้าพูดตามความจริงของผู้ปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นมันเกี่ยวโยงกันไปหมดเพื่อทุกข์ให้กำพึงกำหนดรู้ท่านบอกทำไมจะไม่รู้เราไม่ใช่คนตายทุกข์เกิดขึ้นทางกายหรือทางใจมันก็รู้ด้วยกันทุกคนอุบายวิธีการที่ท่านสอนท่านก็บอกไว้อย่างนั้นสมุทัยให้พึงแก้พึงงับพึงถอนพึงระงับดับมันด้วยมรรคมรรคนะพึงเจริญคำว่าเจริญก็คือเจริญความภาคเพียรเพื่อจะให้สติปัญญาเกิดขึ้นนั่นเองเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นมากน้อยก็เพื่อจะแก้กิเลสโดยถ่ายเดียวเท่านั้นแก้กิเลสได้มากน้อยเพียงไรทุกข์ก็ดับไปดับไปเพราะอำนาจของการแก้กิเลสไม่ใช่ทุกข์จะไปทำหน้าที่ของตัวโดยลำพังซึ่งไม่ต้องอาศัยมรรคเลยอย่างนั้นไม่ได้มันเกี่ยวโยงกันอย่างนี้แต่พระพุทธเจ้าเป็นพุทธวิสัยต้องแยกแยะให้เห็นทุกแง่ทุกมุมนี้เราไม่เข้าใจก็เลยไปกระจายกันออก
ตึงเหมือนกับแบบแปลนแผนผังของบ้านของเรือนทุกต้องทำหน้าที่กำหนดทุกแล้วจึงจะไปละสมุทัยจะไปเจริญมรรคจะไปทำนิโรธให้แจ้งนี่เป็นคนละภาคเป็นคนละอย่างเสียวันยั่งค่ำตลอดตายก็ไม่เห็นเหตุเห็นผลอะไรจากการบำเพ็ญการปฏิบัติแบบนี้เลยเพราะทำเหล่านี้เป็นความเกี่ยวเนื่องกันเพราะทุกข์เกิดขึ้นมันมีสาเหตุเป็นมาอย่างไรมันถึงทุกข์นั่นความว่ามันมีสาเหตุมาอย่างไรมันถึงทุกข์นี่มันเป็นเรื่องของมรรคแล้วได้แก่ปัญญาพิจารณาใคร่ควรแล้วมันทุกข์เพราะความสัญญาอารมณ์แบบนั้นแบบนั้นชนิดนั้นมันมีความกังวลกับสิ่งนั้นสิ่งนั้นวันนี้มันถึงได้ก่อทุกข์ขึ้นมาแล้วพิจารณาเรื่องอารมณ์ที่มันไปเกี่ยวเกาะไปก่อขึ้นมานั้นให้เป็นที่เข้าใจแล้วมันก็ระงับดับลงไปด้วยอำนาจของปัญญาการดับลงไปนั้นท่านก็ให้ชื่อว่านิโรธแน่นิโรธไม่ได้ไปทำหน้าที่อะไรแหละทำจริงเป็นอย่างนั้นแล้วทำที่กล่าวมาทั้งหมดนี้กับครั้งพุทธกาลนั่นอะไรมันผิดแปลกกันมันมีอยู่ที่ไหนมันมีอยู่กับทุกคนสมัยโน้นก็กิเลสประเภทเดียวกันนี่แหละความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาอันเดียวกันและอยู่ในจิตใจของคนและสัตว์อันเดียวกันอีกวิธีแก้เราจะเอาแก้อย่างเอาอย่างไหนมาแก้ถ้าไม่เอาแบบที่เคยแก้ได้ดังพระพุทธเจ้าทรงแก้มาแล้วมาแก้อย่างอื่นมันไม่ได้ไม่มีใครที่จะรู้และประกาศศาสนาศาสนธรรมให้เหมาะสมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าอันใดที่ควรที่จะนับตัดตอนพระพุทธเจ้าตัดทอนหรือตัดตอนออกไปโดยลำดับๆอันไหนที่ควรจะคงไว้ให้คงเส้นคงวาเพราะเป็นความเหมาะสมแล้วกับพระพุทธเจ้าเป็นผู้ฉลาดเป็นจอมปราชญ์ก็ต้องทำอย่างนั้นเราจะไปดัดแปลงแก้ไขเป็นทางลัดทางนั้นทางนี้อย่างหาอุบายพูดกันยุ่งๆเหยิงๆวุ่นวายแบบนั้นมันล้วนแล้วตั้งแต่มันเป็นการประกาศความโง่ของตัวเองให้เด่นขึ้นเท่านั้นสมาธิไม่จำเป็นเดินปัญญาเลยน่ะอันนี้ก็มีปัญญามันคือสมาธิมันคือมันล้าสมัยเอาปัญญาเลยฟาดมันลงไปเลยปัญญามันก็สัญญานั่นแหละว่าพอพูดเฉยๆพูดไม่ได้คำนึงถึงการปฏิบัติพูดไม่ได้พูดด้วยจากขึ้นมาจากความรู้พูดขึ้นมาจากสัญญาอารมณ์มันก็หลอกไปวันยั่งค่ำสอนคนอื่นก็สอนแบบหลอกโดยไม่มีเจตนาก็ตามมันก็หลอกอยู่นั่นแหละมันไม่จริงท่านสอนอย่างไรเป็นความถูกต้องดีงามทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่งั้นก็ไม่เรียกว่าสวดคาถาธรรมการปฏิบัติจึงควรปฏิบัติตามนั้นเราอยากเห็นกันทุกคนความพ้นทุกข์ความสุขอันสมบูรณ์แต่ที่มันเห็นไม่ได้มันรู้ไม่ได้ก็เพราะความทุกข์หรือสมุทัยมันกีดกั้นอยู่ภายในจิตใจไม่ใช่การและสถานที่หรือบุคคลอื่นใดทั้งหมดมาทำการกีดขวางทางเดินของเรามันเป็นเรื่องของเราเองเป็นผู้กีดขวางตัวเองด้วยความเข้าใจผิดคิดไปในแง่ต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสอันเป็นสิ่งที่จะทำให้มืดมิดปิดตาหาทางเดินไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงสติปัญญาเป็นความสว่างขึ้นมาแก้ไขถากถางสิ่งที่ปิดบังทางที่มันรกรุงรังด้วยกิเลสนั้นออกด้วยมรรคจิตใจก็สว่างสวยขึ้นมาเองสว่างขึ้นที่ใจนี่แหละจะไปสว่างที่ไหนเราจะมองมรรคผลนิพพานหรือความสุขทุกข์ใดๆให้ข้ามไปจากกายกับใจอันนี้เป็นภาชนะโดยแท้สำหรับรับสุขและทุกข์ทั้งทางกายและทางใจกิเลสโดยเฉพาะก็อยู่ที่ใจกายเป็นเครื่องมือสำหรับแก้หรือเป็นเครื่องมือสำหรับส่งเสริมกิเลสใจเป็นผู้บงการออกมาถ้าใจมีกิเลสเป็นหัวหน้ามันก็บงการมาทางกิเลสกายวาจาก็เคลื่อนไหวไปตามนั้นถ้าใจมีความเฉลียวฉลาดที่เรียกว่าเป็นธรรมใจเป็นธรรมใจก็มีช่องทางที่จะบงการมาในทางที่ถูกกายวาจาก็เคลื่อนไหวไปตามนั้นเนี่ยกิเลสก็ค่อยหมดไปหมดไปเนี่ยหมดไปที่ไหนก็หมดไปจากที่ใจเนี่ยมันมีอยู่ที่นี่
อย่ามองข้ามตัวเองอำนาจวาสนาเราสร้างอยู่ทุกวันสร้างอยู่ที่ตัวของเรานี่เราจะไปคิดว่าอำนาจวาสนาอยู่ทางโน้นทางนี้อยู่ทางใกล้ทางไกลเอื้อมไม่ถึงบ้างอะไรบ้างเป็นความเข้าใจผิดวิเศษมันได้วาสนามาจากไหนมันถึงสร้างได้มากมายแต่กองเต็มหัวใจเราจนหาทางเดินไม่ได้มันมีวาสนามาจากไหนก็ผู้สร้างกิเลสนั่นแหละคือใจกิเลสจึงเกิดขึ้นมาได้แล้วการแก้กิเลสจะไม่แก้ที่นี่จะไปหาวาสนาที่ไหนมาแก้มันไม่ทันกันแก้ตรงนี้น้ำยอกน้ำบ่งถอดถอนหัวน้ำออกมามันอยู่ที่ใจแก้ที่ตรงนี้การปฏิบัติสอนไปที่อื่นไม่ถนัดเรียนกงๆเพราะการปฏิบัติก็เคยปฏิบัติมาที่ตรงนี้หากว่ารู้มากรู้มากรู้น้อยก็รู้ที่ตรงนี้เอาสมมติว่ากิเลสมันจะสิ้นไปมันก็ไม่สิ้นไปที่ไหนสิ้นไปจากจุดที่มันเคยมีอยู่นั่นแหละจุดที่มันเคยมีอยู่คือที่ไหนก็คือที่ใจเมื่อแก้ถูกต้องมันก็หมดไปหมดไปโดยสิ้นเชิงก็หมดที่ใจความบริสุทธิ์ก็ได้แก่ใจเท่านั้นไม่มีอะไรบริสุทธิ์ในโลกนี้ความประเสริฐก็คือใจเมื่อสิ่งที่หาคุณค่าไม่ได้สิ่งที่สกปรกโสมมมันไม่มีราคาอะไรหมดไปแล้วสิ่งนั้นก็มีราคาขึ้นมาเหมือนอย่างทองคำเนี่ยตกลงไปจมมูดจมพูดมันก็เหมือนกับของไม่มีคุณค่าแต่มาชาล้างให้มันสะอาดแล้วมันก็มีคุณค่าขึ้นมาในตัวของมันเพราะสิ่งสกปรกหาคุณค่าไม่ได้มันหมดไปแล้วถูกชำระเอาหมดเนี่ยกิเลสมันก็เป็นประเภทอย่างนั้นเหมือนกันจึงต้องแก้มันแก้ที่ใจไม่ถามหาวันนี้ผ่านถ้าแก้ลงไปที่ตรงนี้สมาธิก็จะรู้ขึ้นมาคำว่าสมาธิเป็นชื่ออันหนึ่งเหมือนอย่างสิ่งต่างๆที่มีชื่อมีนามโลกสมมุตินิยมตั้งชื่อกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตัวจริงของอันนั้นคืออะไรตัวจริงของสมาธิคืออะไรจะปรากฏขึ้นมาที่ใจแม้ไม่เคยเรียนก็รู้ความสงบเยือกเย็นมีอยู่ที่ใจเกิดขึ้นที่ไหนความสว่างสวัยของจิตแผ่พาไปด้วยสติปัญญาหาอุบายคิดค้นต่างๆเพื่อถอดถอนสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายออกจากใจเดิมหลักก็คือเรื่องของปัญญาก็เกิดขึ้นที่ใจเพราะความคิดขึ้นมาเป็นคนช่างคิดช่างอ่านช่างเทียบเคียงเหตุผลในแง่ต่างๆภายนอกภายในประสับประสานกันเมื่อได้สัดได้ส่วนแล้วก็เข้าใจขึ้นมาหายสงสัยเป็นขั้นเป็นตอนไปโดยลำดับสุดท้ายก็หายสงสัยไปได้โดยตลอดทั่วถึงไม่มีอะไรเหลือเนี่ยการปฏิบัติธรรมปฏิบัติอย่างนี้ที่ท่านอยู่ในป่าในเขาก็เพื่ออันนี้แหละเป็นความสะดวกต้องหาที่เช่นนั้นช่วยส่งเสริมเลยเพราะมนุษย์เรามันชอบความสะดวกความสะดวกออกมาจากความขี้เกียจถ้าไปอยู่อย่างที่เช่นนั้นมันขี้เกียจไม่ได้ความเกียจคร้านมันหายหมดยิ่งไปอยู่ในที่น่ากลัวเท่าไรยิ่งความเกียจคร้านเหมือนไม่เคยมีในหัวใจเลยมันมีแต่ความตั้งท่าตั้งทางต่อสู้อยู่ตลอดเวลาจิตมันตั้งได้เองจริงพอออกมาสู่สถานที่ธรรมดาแล้วความขี้เกียจไม่ทราบมาจากไหนรุมกันเต็มไปหมดหัวใจจะก้าวเข้าเดินเข้าไปสู่ทางยมกรมก็เหมือนกับเท้าขาจะขาดไปนู่นแหละเพราะความขี้เกียจมันมากมันหนักไปหมดร่างกายทั้งล่างเนี่ยมันเหมือนภูเขาทั้งลูกยกไม่ขึ้นนอกจากยกมันขึ้นบนหมอนพอขึ้นบนหมอนแล้วปั๊บไม่ยอมลงคือกิเลสเป็นอย่างนั้นถ้าทำแล้วไม่เป็นนั่งอยู่ที่ไหนก็เพลินแก้เพลินถอดเพลินถอนเพลินต่อสู้กับสิ่งที่เป็นข้าศึกจะเอาให้รู้เอาให้เห็นเอาให้เข้าใจอาจจะแก้ให้ได้ไม่ได้ไม่ถอยตายก็ตายจิตมันหมายมั่นปั้นมือเข้าไปความเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์มันเกิดขึ้นมาเองยิ่งได้เห็นผลปรากฏขึ้นภายในใจโดยลำดับด้วยแล้วก็ยิ่งทำให้เพลิดเพลินไม่มีอะไรที่จะเพลินยิ่งกว่าทำไม่มีอะไรที่จะทำให้มีความสุขยิ่งกว่าทำ
ท่านจึงเรียกว่าธรรมเป็นของประเสริฐประเสริฐทั้งฝ่ายธรรมฝ่ายเหตุคือเป็นเครื่องมือสำหรับแก้สิ่งสกปรกโสมมหาคุณค่าไม่ได้ทั้งหลายประเสริฐทั้งผลที่ปรากฏขึ้นมาจากการแก้ได้แล้วโดยลำดับจนแก้ได้หมดโดยตลอดทั่วถึงนั่นประเสริฐสุดคนเราดีอยู่ที่ใจดีอยู่ที่ความประพฤติมารยาทแต่พ่อช่างยิ่งดีอยู่ที่จิตเวลาสิ่งสกปรกโสมมเข้าไปปกคลุมหุ้มห่อก็เหมือนไม่มีคุณค่าอะไรเลยเห็นอันนั้นว่าดีเห็นอันนี้ว่าดีก็ยิ่งหลงโลกหลงสารหลงไปจนลืมเป็นลืมตายเพราะสิ่งเหล่านี้พาให้หลงสติปัญญาพาให้รู้พอรู้แล้วก็ย้อนตัวกลับเข้ามาเห็นภัยต่อสิ่งเหล่านั้นเมื่อเห็นภัยต่อกันก็มีท่าต่อสู้กันถ้าเห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นตนกับตนกับสิ่งนั้นมันเป็นอันเดียวกันหาทางแก้ไม่ได้เมื่อเห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นภัยเราก็มีทางที่จะแก้ยากลำบากก็ทนเอาแก้ได้เมื่อแก้จิตให้บริสุทธิ์แล้วนิพพานังปรมังสุขขังไม่ต้องพูดรู้อยู่ประจักษ์ใจอยู่ไหนก็เป็นนิพพานอยู่นั่นแหละเราจะไปหานิพพานที่ไหนทำไมหาที่ใจบริสุทธิ์นี่พอถึงนี้แล้วความอยากไปนิพพานมันก็หายเองนิพพานที่ไหนถึงต้องอยากเนี่ยอะไรเป็นนิพพานคำว่านิพพานก็เป็นชื่ออันหนึ่งความจริงของนิพพานในแท้คืออะไรผู้นี้ก็รู้อยู่เห็นอยู่เป็นผู้ทรงอยู่แล้วทรงธรรมชาตินั้นอยู่แล้วเขาจะไปถามว่าพระนิพพานที่ไหนความอยากมันก็เป็นความหิวโหยอยู่แต่ถ้ากำลังดำเนินอยู่ความอยากนี้ก็เป็นมรรคไม่ใช่ความอยากจะจัดเป็นกิเลสเสมอไปความอยากที่เป็นกิเลสตัณหามันก็มีเป็นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหาแปลว่าความอยากเนี่ยถ้าว่าอยากไปนิพพานอยากประพฤติปฏิบัติอยากรู้อยากเห็นอัตธรรมอย่างนี้ไม่ใช่ความอยากที่เป็นกิเลสแต่เป็นความอยากฝ่ายมรรคความอยากนี้เกิดขึ้นเป็นเหตุให้เสาะแสวงหาในทางที่ถูกต้องดีงามท่านจึงเรียกว่าเป็นมรรคแต่เมื่อเข้าถึงที่แล้วก็ไม่ทราบจะอยากไปไหนอีกเช่นเรามาถึงวัดป่าบ้านตาดนี้แล้วแต่ก่อนก็อยากมาวัดป่าบ้านตาดเพราะยังไม่ถึงยังไม่ได้มาพอมาถึงที่นี้แล้วเราจะอยากที่ไหนอีกอยากไปวัดป่าบ้านตาดที่ไหนอีกเพราะนี้คือวัดป่าบ้านตาดอยู่แล้วนะเมื่อเข้าถึงตัวจริงแห่งคำว่านิพพานแล้วมันก็หาอยากเหมือนกันจะอยากไปไหนอยากก็ยังหลงอยู่ยังหิวอยู่ความอยากนั้นเป็นสิ่งรบกวนใจสิ่งรบกวนใจนั่นแหละคือกิเลสประเภทหนึ่งยังแทรกอยู่เรียกว่ายังบกพร่องมันยังไม่สมบูรณ์เหมือนเรารับทานถ้ายังไม่อิ่มเต็มที่แล้วมันก็ยังต้องมีหิวมีโหยถ้าอิ่มเต็มที่แล้วไม่หิวไม่อยากจิตเมื่ออิ่มตัวเต็มที่แล้วก็ไม่อยากไม่หิวอยู่ไหนอยู่ได้ทั้งนั้นเลยอย่าพูดเลยเรื่องกับเรื่องกันตลอดกาลว่างั้นเลยพากันปฏิบัติแม้จะไม่ได้อย่างนั้นก็ตามขึ้นชื่อว่าคุณงามความดีแล้วเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทั้งนั้นที่เราบำเพ็ญมาแต่วันทานก็ตามรักษาศีลก็ตามภาวนาก็ตามเป็นคุณธรรมเป็นความดีทั้งหมดเป็นเครื่องประดับส่งเสริมจิตใจให้มีความสุขความเจริญไปได้โดยแบบเช่นเดียวกันหมดท่านจะเรียกว่าความดีมีน้อยก็ดีมีมากก็ดีมีน้อยก็สุขมีมากก็สุขมีมากเต็มที่ก็ปรมังสุขขังเหนือพระท่านไปอยู่ในป่าท่านมุ่งอย่างนี้เราไปเห็นอย่างไปเห็นวันนี้ก่อนเราเป็นขวัญตาเราแล้วไปดูสถานที่ท่านดูเงียบสงบบำเพ็ญความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนนั่งสมาธิเดินจงกรมอย่างนั้นดูตั้งแต่เรื่องใจไม่มีอะไรที่จะรวดเร็วคล่องแคล่วว่องไวไม่เข้าร่องเข้ารอยยิ่งกว่าจิตเร็วยิ่งกว่าลิงร้อยตัวซะอีกในขณะเดียวกันก็ไม่มีอะไรที่จะเร็วยิ่งกว่าสติปัญญาจึงต้องเอาสติปัญญาเข้าไปจับลิงตัวนี้ให้มันทันเหตุการณ์แล้วฆ่าลิงตัวนี้มันตายแล้วอยู่เป็นสุขสุขโขสุขโข
สุโขวิเวโกสุทัสสะผู้มีธรรมเป็นเครื่องเงินภายในจิตใจแล้วย่อมมีความสุขอยู่ตลอดกาลอย่างมหากบินพระมหากบินท่านอุทานถ้าอยู่ที่ไหนก็สุขขังวัตตะสุขขังวัตตะตรงไหนก็เหมือนกันเมื่อเข้าถึงสุขขังวัตตะแล้วก็อุทานอยู่ภายในจิตใจด้วยกันทั้งนั้นเพราะไม่มีอะไรเหมือนความสุขอื่นๆที่เราเคยผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราเคยผ่านมามันไม่เหมือนอันนี้มันเหมือนความสุขที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมและความสุขที่เป็นจิตบริสุทธิ์นี่เป็นความสุขแท้นะการแสดงธรรมเห็นไหมสิ่งเดียวเป็นตัวนั้น

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3.ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้มารับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .comนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ

นี่แหละพูดเรื่องธรรมเป็นอย่างนี้นะพูดเรื่องโลกมันอย่างว่านะมันสกปรกเท่าไหร่มันยิ่งจมลงไปจมลงไปเหมือนหมูมันอยู่ในตมในโคลนนะมันจะขึ้นเมื่อไหร่ถ้าอยู่ในตมในโคลนนะดีหมูนี่หัวใจของคนเป็นหมูสมบัติเงินทองได้มาสนิทโลกทั้งหลายเขาชมเชยสรรเสริญใครมีสมบัติมากเขาชมเชยสรรเสริญสมบัตินั้นก็หามาด้วยความชอบธรรมของเขามีเท่าไหร่ก็ชมเชยสรรเสริญได้ตัวเองก็ภูมิใจแต่ที่ได้มาด้วยไปเที่ยวหัดถลุงคนนั้นกินตับคนนี้กินปอดนี่มารวมกันปั้มเป็นภูมิของตัวเองนี่ไม่มีใครชมเชยสรรเสริญนอกจากว่าเศรษฐีเหม็นคลุ้งว่างั้นเลยเหม็นคลุ้งทั่วประเทศเศรษฐีประเภทนี้เป็นเศรษฐีเหม็นคลุ้งไม่ใช่เศรษฐีหอมหวนจนจมควรที่จะชมสรรเสริญหย่อนยออะไรนั่นแหละฟังท่านทั้งหลายฟังเราเสียงธรรมเราไม่มีคำว่ากล้าไม่มีคำว่ากลัวธรรมเหนือหมดถึงใครจะไปฆ่าก็ฆ่าได้แต่ร่างกายสังขารตัวนี้ธรรมนี้ฆ่าไม่ได้เลยแล้วเอาธรรมนี้มาสอนโลกพระพุทธเจ้าท่านกับนิพพานหรือว่าตายได้เช่นเดียวกับเราแต่ธรรมที่เลื่อนเลอมาจนกระทั่งทุกวันนี้คือธรรมนั่นส่วนสรีระนั้นไม่ว่าของท่านของเรามันก็ล่วงไปนี่เราก็ดำเนินตามมานั่นกันใครจะว่าอะไรๆหรืออย่ามาขยักขยันจะกลัวเขาจะว่าคนนี้ไม่มีความกลัวก็ไม่มีความกล้าก็ไม่มีเพราะสิ่งนี้อยู่ในขั้นสมมุติทั้งหมดธรรมนี่เหนือแล้วทุกอย่างเพราะฉะนั้นเวลาการพูดเทศนาว่าการมาจึงถูกต้องแม่นยำตลอดไปไม่ผิดว่างั้นเลยนะที่เราทำนำโลกเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้านำสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากทุกข์จากทุกข์ไม่มีที่ว่าพระพุทธเจ้านำสัตว์โลกสัตว์โลกไปตกนรกอเวจีเพราะฟังเสียงและปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าไม่มีนอกจากไอ้ตัวมันขี้ดื้อหน้าดื้อหน้าด้านยังปู่สอนไม่ยอมรับเข้าใจไหมล่ะมันหลบไปอีกคนหนึ่งฟังที่การ์ตูนเคยมันถึงใจแล้วก็มาพูดด้วยหน้าเนี่ยการ์ตูนคือไอ้ตัวคึกตัวเขานองนั่นแหละมันมีลูกมีเมียแล้วมันก็ไม่แล้วมันไปเสือกไปหาอะไรอีกก็ไม่รู้แล้วนะนี่เวลามันทุกข์เข้ามามากแล้วมันก็มาจุดธูปปักที่ถังธูปปู่ก็อยู่นั่นสิเขาเรียกหออะไรหอพระภูมิศาลพระภูมิปู่ก็อยู่ศาลพระภูมิสิเห็นหลานตัวแสบมันมาจุดธูปเทียนอยู่ข้างล่างฮะเป็นอะไรหลานเป็นทุกข์อะไรเหลือวางอนาถามมาปู่ถามมาเป็นทุกข์มากปู่เป็นทุกข์เพราะเหตุไรเป็นทุกข์เพราะปฏิบัติตามปู่นั่นแหละวางนั้นแล้วปู่สอนยังไงเราไปทำยังไงถึงได้เป็นทุกข์มากว่าปู่สอนให้มีความปรารถนาน้อยแล้วเราไปทำยังไงอ่ะไปมีเมียน้อยเห็นไหมล่ะเนี่ยมันเสือกไปอย่างนั้นนะนี่ก็ระวังมันจะเสือกไปอย่างนั้นนะพวกเราพวกนี้พวกมีเมียน้อยเนี่ยมันจะเสือกไปนะใครจะเก่งกว่ากรรมไม่มีที่ท่านสอนไว้ว่านัตถิกรรมมะสมังพลังไม่มีอนุภาพใดที่จะเหนือกรรมดีชั่วนี้ไปได้นั่นท่านว่างั้นธรรมท่านสอนลงในกฎของกรรมใครจะเป็นเหนือกรรมเหนือธรรมจมทั้งนั้นแหละจมทั้งนั้นแหละถึงจะไปเสือกท่านบอกให้ปาดหาเราทำความปรารถนาน้อยจะเสือกไปมีเมียน้อยทีนี้กับเมียหลวงก็ซัดกันนี่ที่เข้าใจไหมมันก็เป็นทุกข์มากก็วิ่งมาหาปู่สิปู่ก็ฮะเพราะนั่นน่ะมดท่าอยู่ว่าเนี่ยสอนหลานจะสอนมาพอแล้วสอนมามากกับมากไอ้นี่มันเสือกอะไรหลานคนนี้น่ะมันไปฟาดมีเมียน้อยมีความปรารถนาก็คือผัวเดียวเมียเดียวเข้าใจไหมเทวดามาจากไหนก็ตามหญิงเป็นเทวดามาก็ตามไม่เอาไม่ใช่เมียเราผู้ชายเป็นเทพบุตรเทวดาอินพรหมมาไม่เอาไม่ใช่ผัวเรานี่หลักความจริงเหมือนอวัยวะของเราติดอยู่ตัวของเราเนี่ยจะไปเอาเรามาเปลี่ยนให้ดีกว่าอวัยวะเดิมมันเปลี่ยนไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้มาเปลี่ยนมาแปะเข้าไปก็เป็นเนื้อปลอมเนื้อปลอมเป็นกาฝากกระฝากแล้วกัดกินอวัยวะอันส่วนใหญ่ให้แหลกเหลวไปหมดอันนี้ก็เหมือนกันของปลอมเมียน้อยผัวน้อยอะไรเงี้ยของปลอมเข้ามากัดตับกัดปอดนี่ไม่ใช่ธรรมชาติของตัวเองธรรมชาติของตัวเองก็คือผัวเดียวมีเดียวนี่คือเป็นหลักธรรมชาติแล้วอันนี้เข้ามาแฝงเข้ามาปั้มนี่เป็นเนื้อปลอมแล้วเป็นเนื้อกาฝากแล้วกัดตับกัดปอดผัวเมียแตกกันกระจัดกระจาย
แล้วที่นี่เราก็ไม่ได้มีถูกไปถังถูกเอาไว้นะที่เราอยู่ที่นี่สอนแทบเป็นชาวตายเราไม่ได้มีถังถูกเอาไว้นั้นบางทีตัวสำคัญมันจะมาจุดถูกให้เราเห็นเราจะไม่ถามเราจะก็โถนี่ปลาไปเลยทีเดียวเข้าใจไหมเราไม่ถามถามมาอะไรกระโถนี่เหมาะกันแล้วเปี้ยมเข้าไปเลยใครอยากหลงทิศให้มาจุดธูปดีนะเข้าใจไหมน่ะหลวงตาบัวนี่เป็นปู่เดี๋ยวนี้สอนคนสอนลูกสอนหลานมันยังเสือกไปอย่างนั้นอยู่เลยปู่เอากระโถนฟาดหน้าผากมันเลยจำได้ยินยังพวกนี้น่ะแล้วพูดสนุกพูดสนุกมันก็พูดสนุกเจือกับความจริงไปนั่นแหละสนุกตลกไปแล้วจะให้พรท่านนะท่านมาสบายนี่แล้ว ดีแล้วอนุโมทนาท่านทั้งหลายได้ทำนานแทนหลวงปู่สังวาลหลวงปู่สังวาลผมถือเป็นแขนซ้ายของผมท่านเป็นผมเป็นแขนขวาคือนำหน้าแหละหลวงปู่สังวาลท่านตามตลอดเลยท่านสละทุกสิ่งทุกอย่างท่านมีบริษัทบริวารมากมายท่านอุตส่าห์ขนขวายลูกศิษย์ลูกหาท่านมาถวายท่านมาถวายผมตลอดเลยไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนท่านนิมนต์ไปรับเฉพาะอย่างยิ่งคือทองคำท่านได้มากที่สุดแล้วพวกเงินพวกดอลลาร์หรือเงินสดนี่ก็ตามไปน้อยเมื่อไหร่ผมจึงถือว่าหลวงพ่อสังวาลนี่ เป็นแขนซ้ายของผมเองที่ช่วยชาติบ้านเมืองเราเป็นแขนขวาท่านเป็นแขนซ้ายอุ้มชาติไทยของเราตลอดมานี่ท่านก็ล่วงไปเพราะฉะนั้นเรื่องของหลวงพ่อสังวาลกับผมจึงถึงกันทันทีสมมติว่าท่านขออะไรให้ทันทีท่านว่าอะไรตกลงทันทีเลยไม่ต้องไปวินิจฉัยมากมายให้เสียเวลาท่านว่าไงนี่ปั๊บเลยรับกันด้วยความพอใจเพราะเราเชื่อหลักใหญ่คือท่านเองเป็นหลักใหญ่ของบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายแล้วก็ลงใจกับท่านทีนี้เมื่อเกี่ยวข้องกับผมเรื่องอะไรนี่ถ้าเป็นเรื่องหลวงพ่อสังวาลรับกันปุ๊บเลยกราบแล้วกันได้ขอขอบคุณนะหลวงพ่อสนองเราจะเป็นผู้สืบทอดมรดกของหลวงพ่อสังวาลช่วยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต่อไปไปสวัสดีนะการเกิดขณะว่าการในวงกรรมฐานแล้วกับพ่อแม่ของการมั่งลงมาโดยลำดับถ้าไม่เคยค้าเข้านะเมื่อเครื่องสองพระเป็นเครื่องสองพระร่วงๆไม่มีอะไรเข้ามากับสงฆ์เป็นให้เครื่องลำบากเครื่องสองประชาชนก็ให้เดินกลางแถวแนวของประชาชนพอเหมาะพออยู่กันไม่มีเรื่องของพระเข้าไปสับสนแม้ในวัดป่ามันกาเราก็ปฏิบัติอย่างนั้นตลอดมาก็มีพระก็มีประชาชนพระทำไมมาเปลี่ยวเพราะท่านรู้แล้วเราก็พูดเกี่ยวข้องกับประชาชนไปเรื่อยเมื่อเวลาแต่แค่สามพระไม่ใครมายุ่งแค่เมื่อคำสำหรับพระกับสำหรับไปว่ามันต่างกันให้สมเกตนาและแพทย์ของตนของตนต่อถึงความมุ่งมั่นต่างๆเพื่อให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไปแล้วมันก็คือปุ๊บปั๊บมองไม่ทันขึ้นเวทีเมื่อไรทราบแล้วโดดลงซื้อไปแล้วหายเงียบแล้วจะขึ้นตอนพระท่านมาวันที่ยี่สิบใช่ไหมวันนี้มันลืมเราจำไม่ได้เรื่องวันอะไรต่ออะไรซึ่งเราทราบแล้วมีมนต์เขาแล้วนี่แล้วหายเงียบพระต้องคอยมาเตือนที่ให้จำได้ไม่ละทุกวันความจำมันก็โหดเข้ามาทุกวันเรื่อยๆเหนื่อยเมื่อยแล้วมันก็ปล่อยไปอีกเหมือนกันดูทางวิทยุนี่อันหนึ่งนะคือแค่กระจายไปกว้างขวางคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับรัฐกับการศาสนาจนรู้สึกว่ามากขึ้นผิดหูผิดตาอย่างเงี้ยใครจะเข้ามาก็เข้ามาข้างนอกก็เยอะคนอยู่ข้างนอกมีเยอะเหมือนกันนู้นก็มีแล้วมาแล้วของมึงที่ราชสระที่ถนนมีเยอะนะ
เกิดยังไงนั่นมาอีกแล้วนะอะไรก็อะไรบ้างผมรู้ไอ้ผู้กินในเราท้องป่องมันจะแตกไอ้พาอยู่ทางนู้นท้องแห้งน่ะไอ้ท้องป่องเราคนเดียวในท่ามกลางพวกท้องแห้งพระเต็มอยู่นู่นนะบอกให้กินให้เอาไปนู่นไปนู่นเนี่ยอันนี้นั่งนานเข้าไปก็ไม่ได้เนี่ยเข่าอ่ะคือถูกดัดอยู่ตลอดก็ใช่มันหายได้ยังไงยาอะไรๆก็มาใส่มาใส่ไอ้ทุบด้วยตีด้วยมันก็ใช่มันหายได้ยังไงนี่แหละมันรับแขกก็ต้องนั่งอยู่อย่างนี้อย่าว่ายิ่งไปฉันที่ศาลานั่นคือไปทรมานนะนี่แหละพูดตามศัพท์ตามแสงตามหลักความจริงลงไปฉันพอที่จะเยียวยาธาตุขันธ์แล้วไปนั่งต่ออยู่นั่นโถยังเจ็บยังไม่เสร็จต้องละเอียดขาแล้วมันทรมานมันปวดตรงนี้ถ้าอยู่ลำพังเจ้าของอันนี้มันก็ไม่กำเริบเสื่อมสารอะไรนะเปลี่ยนยาบทโดยสม่ำเสมออยู่ตลอดพอสำหรับเราแล้วอนามัยทางร่างกายเราสมบูรณ์มาตลอดนะปฏิบัติต่อตัวเองการเปลี่ยนยาบทหนักเบามากน้อยนี่จะพิจารณาตัวเองแล้วออกอย่างทุกวันนี้ก็เหมือนกันทุกวันนี้ถือเอาธาตุขันธ์เนี่ยมันเป็นประมาณมันมีอำนาจบังคับเราแต่ก่อนเรามีอำนาจด้วยธรรมของเราธาตุขันธ์ไม่ไปสนใจซัดแต่ความภาคเพียรเลยหนักเบามากน้อยไปสนใจให้ได้ทำเป็นที่พอใจนั่นแหละเหมาะสมในนี้มันต่อมาแต่เข้ามานี่ธาตุขันธ์มีอำนาจบังคับตกลงก็ต้องได้เปลี่ยนยบทให้มันตามที่มันบังคับแต่ก่อนทำบังคับให้เดินอยู่กลมนั่งสมาธิภาวนาทำบังคับเลยธาตุขันธ์ต้องเป็นไปตามธรรมคิดดูสินั่งตลอดรุ่งใครนั่งได้ที่ไหนว่านอนตลอดรุ่งไปปลุกมากินข้าวเราจะเชื่อนี่ว่านั่งตลอดรุ่งไม่เห็นนั่นนี่นี่ทำนะทำแล้วมาไม่ใช่ธรรมดาเราผ่านมาแล้วมาพูดด้วยความอาถรรพ์การใจตามหลักความจริงไม่ได้มาล้อแหละทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเทศสอนโลกไม่เคยล้อแหละไม่เคยหลอกลวงกงแน่วต่อความทุกอย่างมาตลอดอย่างนี้นะเหลือการปฏิบัติโตเหมือนว่าจะไม่มีชีวิตชีวาเหลืออยู่เลยความทุกข์ความทรมานแต่สำคัญที่จะพาให้เป็นเช่นนั้นก็เพราะความมุ่งมั่นต่อธรรมต่อแดนพ้นทุกข์ว่างั้นเถอะแดนพ้นทุกข์นี่มีกำลังมากนะจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนความมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์นี่มันรุนแรงพุ่งเพราะฉะนั้นร่างกายจึงต้องเป็นไปตามมันเห็นนั่งตลอดรุ่งธรรมดาใครจะมานั่งทรมานหาอะไรอันนี้ฟาดซะจนกระทั่งโถใครหนึ่งที่ยังไม่เคยนั่งตลอดรุ่งจะโดนมาคุยนะว่าคือนั่งตลอดรุ่งมันนี้เป็นประเภทนะคือนั่งตลอดรุ่งจิตของเราพิจารณาได้ความจิตลงผึ่งวันนั้นร่างกายไม่บอบช้ำเวลาจิตลงแล้วมันจะนั่งไปนานเท่าไหร่มันก็ไม่มีความหมายอะไรเวลาจิตยังไม่ลงมันค้าเข้ากันอยู่ประสานกันอยู่กับร่างกายนี้นั่งนานมันต้องเจ็บต้องปวดแล้วจิตยังลงไม่ได้ต้องทรมานใจทรมานร่างกายอย่างหนักนะครับเพราะงั้นวันไหนที่ฝึกทรมานหนักๆลำบากมากๆวันนั้นลุกขึ้นนี่ต้องขอไปได้จับขาดึงออกนะคือเราเคยลุกล้มตูมเลยคืนแรกล่ะนั่งตลอดรุ่งคืนแรกเวลามันทุกข์มันทุกข์มากแสนสาหัสแต่เวลามันเลยทุกข์ไปแล้วอันนี้มันตายมันไม่รู้ว่ามันเป็นถูกคือมันไม่ถูกมันตายไปแล้วหมดเลยเหล่านี้พอลุกขึ้นนี่ล้มทั้งหงายตูมเลยอ้าวทำไมเป็นอย่างนี้ล้มแบบขาใดกับขานั้นเหยียดก็ไม่ได้คู่ก็ไม่ได้อยู่งั้นเหมือนต้นไม้ทนคนนี่เราไม่เคยมาเจอคืนแรกเลยแล้วก็เป็นภาวนาตลอดรุ่งคืนแรกซะด้วยนะนี่เวลาขามันตกไปยังไงอยู่อย่างนั้นคู่ก็ไม่เข้าเหยียดก็ไม่ออกมันตายแล้วต้องนั่งเอามือค้ำข้างหลังแล้วยันไว้ให้เลือดลมมันค่อยเดินจนกระทั่งกระดิกนิ้วเท้าลองดูถ้ากระดิกได้เอาคู่ลองดูเหยียดลองดูได้แล้วคล่องตัวลุกได้ถ้ามันยังไม่ทำตามนี้ลุกขึ้นล้มตูมเลยคือมันตายหมดตั้งแต่
ส่วนนี้ลงไปตายหมดเลยมันไม่รู้จะเจ็บจะปวดนั่นเวลาทรมานกันอย่างหนักๆล้มลุกขึ้นคืนแรกล้มตูมเลยล้มแล้วก็ลุกไม่ขึ้นเพราะขามันไม่ทำงานให้มีแต่มือทำงานทางข้างบนนี้ดีอยู่ข้างล่างตายไปหมดแล้วมันต้องเหยียดไว้ซะก่อนให้เลือดลมมันค่อยเดินก็เดินค่อยคู่เข้าเหยียดออกได้ทดลองได้ทุกอย่างแล้วก็ค่อยลุกด้วยความสังเกตได้ดีไปได้ทีนี้วันหลังมาถ้าวันไหนร่างกายมันทรมานมากคือจิตไม่ลงง่ายมันร่างกายมันทรมานมากนะมันเช่นนั้นต้องเตรียมพร้อมเนี่ยลูกก็ต้องมันตายแล้วจับขานี่ดึงออกวางจับขานี่ดึงออกวางไว้มันไม่รู้ตัวนะแล้วก็เหยียดไว้คอยดูเลือดลมมันค่อยเดินไปเดินมาแล้วได้แล้วค่อยคู่ดูเหยียดดูเสร็จได้แล้วค่อยลูกไปนะถ้าวันไหนจิตมันฝึกได้ง่ายลงได้ง่ายพิจารณาร่างกายพิจารณาทุกอย่างมันลงได้ง่ายจิตพุ่งลงพุ่งลงถ้าเช่นนั้นไม่ได้ลำบากนะมันขึ้นอยู่กับจิตเมื่อจิตพิจารณาได้คล่องตัวคล่องตัวกายก็ไม่ทรมานนั่งตลอดลุกพอถึงเวลาลุกแล้วไปเลยนี่มันขึ้นอยู่กับจิตที่ไม่ลงตัวง่ายถ้าลงตัวง่ายแล้วกายมันก็ไม่ได้รับความทรมานอะไรมากนักมีจะพูดเรื่องอะไรมาหาร่างกายเนี่ยอย่างนี้เราพูดไปหลงลืมไปเรื่อยเรื่องการฝึกการทรมานเป็นอย่างนั้นแล้วกินซะด้วยนี่นะว่าอะไรขาดจะบ้านไปเลยเช่นมันนั่งตลอดลุกนี้จะลุกไปไม่ได้คอขาดขาดไปด้วยกันเลยนี่แหละคำสัตย์คำจริงแค่หนามันคงมากเดี๋ยวว่ายังไงเป็นอย่างนั้นว่ายังไงเป็นอย่างนั้นเลยเป็นอื่นไปไม่ได้นั่นเป็นตายก็ตายไปเลยนี่แหละคำสัตย์คำจริงมีอำนาจมากอย่างนั้นนี่ก็ดีสำหรับจิตใจที่มีความจริงเกี่ยวกับเรื่องอัตธรรมทั้งหลายนี่มันเป็นประโยชน์มากนะมันที่ค่อยผ่านไปได้ผ่านมาได้ก็เพราะอย่างนี้แหละเพราะเอาเป็นความสัตย์ความจริงตายตายเลยสัตย์กันเลยนั่นมันเวลาเขาได้เขาเข็มมันไม่การกิเลสมันมีคลื่นเรียบก็มีเป็นคลื่นก็มีคลื่นหนักมากก็มีนี่ความเพียรเราจะทำไปแบบเดิมไปอย่างนั้นไม่ได้มันไปเรียบๆก็ความเพียรก็ไปเรียบๆถ้าเวลาคลื่นมันมากกิเลสมันดื้อมันด้านนี่แหละความเพียรทางด้านธรรมะจึงต้องเน้นหนักฟาดกันทรมานกันเอากันอย่างหนักเลยแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยอำนาจของการฝึกทรมานไม่ถอยหลังนั่นเองมีความจัดความจริงบีบบังคับไปตลอดมีการประกอบความเพียรเคยได้ยินที่ไหนนี่มีหลวงตาบัวในวงกรรมฐานสายพระแม่กุจันมั่นที่มาวอกอยู่เวลานี้นะองค์เหล่านั้นท่านก็อยู่สุภาพเรียบร้อยของท่านท่านไม่ค่อยมาเกี่ยวข้องกับประชาชนบ้านเมืองเราเหมือนเรานี่ต้นเหตุก็ออกจากชาติจะพากันล่มจมเราก็วิตกวิจารจนร้องโกเลยถึงขนาดที่ว่าเอ้าจะเป็นผู้นำนั่นถึงขนาดนั้นแล้วก็ซัดกันใหญ่เลยช่วยชาติก็เอาอย่างหนักอย่างหน่วงเทศนาว่าการกระทั่วประเทศไทยนี่มันก็ออกอย่างนี้แหละธรรมะเวลามันออกมันก็ออกอย่างนี้แหละแต่ก่อนก็อยู่ธรรมดาเหมือนไม่มีธรรมมีในใจเหมือนไม่มีเทศนาว่าการเฉพาะพระเทศตั้งแต่เฉพาะพระเฉพาะพระเทศตั้งแต่เอาตั้งแต่หม้อเล็กหม้อ

การเทศนาขึ้นมาอีกแต่ขึ้นไปแบบใหม่ไม่ขึ้นแบบเก่าเรื่อยมาจนกระทั่งวันนี้6ปี7ปีเทศเขากี่กันจังที่น่ะเทศเนี่ยถ้าว่าพระไตรปิฎกมันก็หมดแล้วเท่าที่เอามาเทศอยู่นี้นะมันไปยังไงมันถึงจะมาว่าว่าหรืองัดแต่ของเก่ามาเทศตลอดไอ้ผู้ฟังเป็นไงไม่เห็นเบื่อเพราะว่างัดของเก่ามาเทศวันไหนก็เต็มทุกวันเอาของเก่ามาเทศหรือของใหม่มาเทศก็ไม่รู้นะมันแค่กันอยู่อย่างนี้นะแล้วก็ไม่ทราบว่าเทศนานจะสลายไม่กำหนดกฎเกณฑ์ไม่ทราบของเก่าของใหม่เวลาจะเทศขึ้นปัจจุบันสดสดร้อนๆมีรถมีชาติเต็มเหนียวเต็มเหนียวเหมือนกันหมดครับไปเทศแยกออกไปสัญญารวมว่าอันนั้นเคยเทศแล้วนี่พูดแล้วเป็นของเก่ามันตื่นชื่นนะถ้าเป็นธรรมล้วนเป็นสดสดร้อนๆนี่ขึ้นมาอะไรมีรถมีชาติเสมอตัวเหมือนกันตลอดไปเลยไม่ว่าจะทำมาขั้นใดถ้าเป็นปัจจุบันออกสดสดร้อนๆอันนี้ก็เทศแบบนั้นนะเราไม่เคยคำนึงว่าเทศแล้วหรือไม่เทศของเก่าของใหม่ไม่เคยสนใจปัจจุบันยังไงเวลาจะเทศขึ้นแถวนี้แล้วก็ออกเลยไปเรื่อยๆเลยจบแล้วหายเงียบไม่ทราบว่าเทศอะไรเจ้าของเองจำไม่ได้นะคนอื่นต่างหากผู้ฟังอาจจำได้เรานี่จำไม่ได้นะคือหายไปพร้อมกันพร้อมกันนี่ธรรมะปัจจุบันเวลาออกเป็นสมมติก็ออกเต็มเต็มตามสัดตามส่วนออกจนเต็มเหนียวพอหยุดปั๊บขาดสะบั้นไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเหมือนไม่เคยเทศนั่นนี่พูดตามหลักของจริงของจิตที่ได้ฝึกฝนมาเต็มภูมิแล้วเป็นอย่างนั้นจิตดวงนี้อะไรจะหยาบยิ่งกว่ามันเมื่อกิเลสเขากุ้มรุมมันแล้วโถเป็นพิษเป็นภัยเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ในหัวใจหมดเลยนะนี่จะฝึกจะทรมานตัวเองแกะมันออกนี่โถมันใจเราหงายหมาหงายหมาเคยพูดให้ฟังแล้วสู้มันไม่ได้นะเวลากระแสของมันรุนแรงจนกระทั่งน้ำตาร่วงบนภูเขาพูดแล้วพูดเล่าแต่มันก็เป็นสดสดร้อนๆให้พูดอยู่อย่างนี้มันถึงใจไม่ใช่ว่าอันนี้พูดเคยพูดแล้วมาพูดทีหลังไม่พูดมันตื่นชื่นมันไม่ได้ตื่นนะเนี่ยมันถึงใจเวลาเครียดแค้นให้กี่ก็ถึงใจนี่ที่จะได้รับความดีงามทั้งหลายมานี่ก็เพราะความเครียดแค้นให้กี่มุมานะนี่เป็นธรรมนี่ว่าโกรธแค้นในตัวเองคือกิเลสอยู่กับเราโกรธแค้นมันจะทำลายมันเรียกว่าโกรธแค้นจริงๆนะเราน้ำตาร่วง ถึงว่าขนาดที่ว่าเฮ้ยมึงเอากูขนาดนี้เถอะเหรอนี่เป็นอยู่ในใจนะไม่ได้ออกปากพูดเลยมึงเอากูถึงขนาดนี้เถอะเหรอน้ำตาร่วงสู้มันไม่ได้สติตั้งภาพล้มให้เห็นต่อหน้าต่อตานั่นมันไม่อยู่นะตั้งไม่อยู่ตั้งล้มผอยกว่ากระแสของกิเลสตีพับเดียวตั้งพุ่งล้มผอยล้มผอยนั่นกระแสของกิเลสเห็นชัดชัดจะต่อสู้ยอมรับว่าเราแพ้มาอย่างหลุดลุ่ยเนอะแต่ว่าความมุ่งมั่นหรือความเพียรแช่นมันฝังลึกนะถึงขนาดเหอะมึงเอากูขนาดนี้เถอะเหลือมาเอาละมึงต้องพังวันหนึ่งนั่นให้กูถอยกูไม่ถอยเครียดแช่นเต็มเหนียวนี่เครียดแช่นให้กิเลสนี่เป็นธรรมถ้าเครียดแค้นให้บุคคลหนึ่งคนใดหรือสัตว์ตัวใดก็ตามนั่นเป็นกิเลสถ้าเครียดแค้นให้กิเลสที่เป็นข้าศึกตัวเองนี้เครียดแค้นตัวใดความมุมานะกำลังใจที่จะฟัดกับมันนี้ยิ่งหนักเข้าหนักเข้านี่เป็นความเครียดแค้นที่เป็นธรรมให้พากันจำเอานะไม่ใช่ว่าเครียดแค้นจะเป็นกิเลสเป็นหมดไม่เป็นเครียดแค้นให้กิเลสเป็นธรรมนี่ก็ได้คติเป็นคติมาตัวอย่างตลอดมาทุกวันนี้ก็เพราะความเครียดแค้นในกิเลสน้ำตาร่วงสู้มันไม่ได้เลยนี่ก็ฟีดเข้าฟีดเข้าไม่หยุดไม่ถอยหนักเข้าหนักเข้าที่ก็ล้มให้เห็นแล้วสิเฮ้ยมึงก็มีท้องกันเหรอวะนึกว่ามีแต่กูท้องมึงล้มหลายหมาหลายไม้มึงดูอันนี้มึงก็มีเหมือนกันนี่พอมันล้มเห็นเพราะอุบายวิธีการได้จับปุ๊บเลยนั่นซัดใหม่เรื่อยๆจนกระทั่งตั้งตัวได้ตั้งตัวได้ทีแรกล้มดูกุมขาอย่างนั้นแหละนี่เบื้องต้นล้มต่อหน้าเลยตั้งสติล้มต่อหน้าต่อตาต่อไปค่อยติดค่อยติดค่อยต่อกันไปเรื่อยๆต่อไปก็ติดต่อกันไปถึงกันเมื่อถึงขนาดมันจิตเป็นสติปัญญาอัตโนมัติที่นี่ไม่มีเผลอนะฟังสินะเวลาล้มตั้งล้มผอยล้มผอยนั่นน่ะคือที่อำนาจของกิเลสมันรุนแรงมากอยู่ในหัวใจของเรานี่แหละกิเลสกับธรรมอยู่ด้วยกันแต่เมื่อกิเลสมีอำนาจแล้วทำแสดงออกมาไม่ได้นะเช่นสติธรรมตั้ง

0: ปั๊บล้มผอยล้มผอยถูกกิเลสเตะเอาเตะเอาทีนี้เวลาเราฝึกไม่ถอยสติค่อยตั้งได้เรื่อยตั้งขึ้นไปเรื่อยๆถึงล้มก็ได้ตั้งได้อยู่ก่อนได้นี่ก็โลกก่อนที่จะล้มได้ซะก่อนได้ซะก่อนชั่วระยะต่อไปก็ตั้งได้เรื่อยหนักเข้าหนักเข้าสติดีขึ้นดีขึ้นจิตแน่นหนามันคงขึ้นปัญญาดีขึ้นดีขึ้นนี่เป็นฝ่ายของธรรมแล้วกิเลสก็ค่อยอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงเมื่อมันอ่อนตัวลงแล้วธรรมก็ยิ่งมีกำลังกล้าแข็งขึ้นไปทุกวันทุกวันจากนั้นก็เป็นสติปัญญาอัตโนมัติคือไม่ได้ตั้งสติไม่ได้ตั้งหน้าคิดด้วยปัญญามันหมุนของมันไปเองทั้งสติปัญญาเป็นอันเดียวกันแล้วระยะนั้นมันเล่าของมันไปพร้อมสติปัญญาอัตโนมัติอันนี้ความเพียรอันนี้จะไม่มีคำว่าได้ผลักได้ใสขึ้นนะความเพียรอันนี้มันเป็นความเพียรอัตโนมัติแล้วจะเรียกว่าความเพียรไม่ได้แล้วนอกจากว่าได้ล้างเอาไว้คือมันขาดผลขึ้นไปทุกวันทุกวันเร่งก็ไปทุกวันอันนี้ความเพียรก็เลยเป็นอัตโนมัติฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัติแต่ก่อนมีแต่กิเลสทำลายสัตว์โลกเป็นอัตโนมัติคิดแง่ใดแง่ไหนมีกิเลสออกทำงานทั้งหมดเราไม่เคยคิดแต่ก่อนเวลามันสติปัญญาเป็นอัตโนมัติคือสติปัญญาฝ่ายธรรมเป็นอัตโนมัติแล้วทีนี้มันฆ่ากิเลสเป็นอัตโนมัติไปเลยอยู่ที่ไหนมีแต่ฆ่ากิเลสฆ่ากิเลสเรื่อยไปเลยโอ้นี่สติปัญญาเป็นอัตโนมัติฆ่ากิเลสเป็นอัตโนมัติแล้วนี่รู้ละนี่มันก็รับกันกับกิเลสแต่ก่อนกิเลสทำลายจิตใจเราโดยอัตโนมัติที่นี่ทำย้อนกลับพอไปทำลายกิเลสเป็นอัตโนมัติไปเลยแล้วหมุนเรื่อยเลยนี่สติไม่มีเผลอนี่เห็นไหมที่ว่าตั้งสติล้มผอยล้มผอยกราบตั้งตื่นขึ้นมามันเป็นสติเรียบร้อยแล้วไม่มีเผลอนี่จิตดวงนี้เนี่ยสติอันเก่าเนี่ยที่ล้มผอยตั้งยืนตัวตลอดเวลาไปเลยอันเรียกว่าอัตโนมัติไม่มีกิเลสก็อ่อนลงมันเห็นได้ชัดในหัวใจดวงเดียวกันนี้นะนี่แหละจิตเดียวกิเลสมันอยู่กับธรรมมันอยู่กับใจธรรมก็อยู่กับใจแต่เวลาธรรมมีกำลังน้อยมีสู้มันไม่ได้ถูกมันตีโยตก5ทวีปพอทำมีแสดงวังชามากขึ้นกับฟาดกิเลสตกทวีตไหนก็ไม่รู้แล้วตกเรื่อยไม่หยุดไม่สอยซัดเข้าไปเชื่อมกับไปหามหาสติมหาปัญญาอันนั้นนอกจากไม่เผยแล้วยังละเอียดอ่อนซึมซาบไปเลยโดยอัตโนมัตินะเนี่ยเอาจนกระทั่งที่ขาดสะบั้นไปหมดโดยสิ้นเชิงนี่จิตที่เป็นอัตโนมัติหรือเป็นธรรมจักรหมุนติ้วระงับลงไปเองโดยไม่ต้องบีบบังคับแต่อย่างใด มันเป็นของมันเองเพราะเหล่านี้เป็นเครื่องมือสติก็ดีปัญญาก็ดีสติปัญญาอัตโนมัติก็ดีมหาสติมหาปัญญาก็ดีเป็นมากทั้งนั้นเครื่องแก้กิเลสพอกิเลสขาดจะว่าลงไปแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ระงับตัวลงไปเองไม่ระงับเอามาแก้อะไรก็กิเลสมันสิ้นซากไปแล้วมาแก้หาอะไรนั่นมันก็รู้เองสติปัญญาเหล่านี้ระงับลงไปหมดเป็นสติปัญญาในเราธรรมชาติเท่านั้นธรรมชาติกับความบริสุทธิ์มันอยู่ด้วยกันธรรมชาติอย่างนั้นนี่พุทธศาสนาของเรานี่ล่มจมไปนานแล้วนะพี่น้องทั้งหลายได้ทราบเราพูดออกมาอย่างชัดเจนเลยเมื่อมันเปิดจ้าขึ้นที่หัวใจนี่แล้วทำไมจะพูดไม่ได้วะเวลามันมืดก็มืดอย่างที่ว่านะตั้งสติล้มผอยล้มผอยนี่มืดที่สุดกระแสของกิเลสนี่รุนแรงมากทีเดียวถึงขนาดน้ำตาร่วงนี่อำนาจของกิเลสมีมากสู้ไม่ได้จนน้ำตาร่วงนะนี่จากนั้นฟิตเข้าไปสติปัญญาหมุนติ้วที่นี่กิเลสหมอบลงไปพอถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติแล้วกิเลสเกิดไม่ได้มีแต่ที่มีอยู่แล้วก็ค่อยดับไปที่จะผลิตตัวขึ้นมาใหม่ไม่มีทางกิเลสลงสติปัญญาอัตโนมัติแล้วกิเลสไม่มีทางจะเกิดได้เลยมีตั้งแต่ที่จะดับไปมีอยู่แต่เก่าดับไปชัดจนหมดโดยสิ้นเชิงด้วยอำนาจมหาติมาปัญญานั่นเราเรียกว่ากิเลสสิ้นเมื่อกิเลสสิ้นไปจากใจแล้วเอ้าเราจะแสดงอากัปกิริยาอะไรก็ตามให้กิเลสแทรกเข้ามาว่าเป็นความโกรธความโมโหนี่ไม่มีมันจะมีมาจากไหนก็มันหมด ถ้ายังค้นหาอยู่ยังเป็นความโกรธความเครียดแค้นอยู่แสดงว่ากิเลสไม่หมดถ้าลงหมดแล้วไม่มีถึงจะเป็นกิริยาของธรรมแทนกันกิริยาของธาตุของขันธ์ที่กิเลสนำไปใช้นี่มันเป็นฟืนไฟได้จริงๆถ้าธรรมเป็นเจ้าของแล้วกิริยาท่าทางนี่แสดงออกไปเป็นธรรมล้วนๆไม่มีจะเป็นฟืนเป็นไฟในกิริยาการที่แสดงออกก็ตามแต่ไม่มีกิเลสตัวใดที่จะแสดงขึ้นมาว่าเป็นความให้มัวหมองทำไมใครเชื่อไม่เชื่อเรื่องของเขากรรมของเขาเองนั่นถ้าเรื่องของเราแล้วมันก็ชัดเจนอยู่อย่างนี้นี่อาการจำมานะกิเลสมันปิดหัวใจเราหัวใจเราเท่ากับน้ำในสระทำอยู่ในนั่นมีอยู่แต่กิเลสมันปกคลุมข้างนอกหรืออะไรอะไรกิเลสออกก่อนมดออกทำงานก่อนส่วนธรรมไม่ได้ออกเพราะจึงพยายามเปิดออกต่อไปมันก็ค่อยสว่างสวัยจิตใจเบื้องต้นขอให้มีความสงบภายในใจด้วยจิตตภาวนาเถอะคนเราจะค่อยแปลกประหลาดในใจของตัวเองถ้ายังไม่จิตตภาวนายังไม่เข้าถึงใจก็ถ้าทำอะไรก็เป็นบุญกุศลเหมือนกันแต่มันไม่ถึงใจเหมือนจิตใจที่เป็นพยานได้รับความสงบอุ่นหนาฟ้าข้างภายในตัวเองแล้วแสดงออกการให้ทานการรักษาอาศิณกิริยาใดก็ตามมันจะเป็นเรื่องที่ละเอียดละออต่างกันมากนะเช่นวัตถุที่ไปทำบุญทำทานแล้วก็ถามมาจะทำบุญทำทานธรรมดานี่นะตามนิสัยของคนเราที่เป็นชาวพุทธแต่พอจิตภาวนาได้ฝังลึกเข้าภายในจิตใจเป็นความเชื่อถือในอาจในธรรมทั้งหลายในมรรคผลนิพพานแล้วที่นี่ทุกสิ่งทุกอย่างจะพิถีพิถันไปตามมานะการทำบุญให้ทานดูแล้วดูเล่าของทานตัวเองเป็นยังไงไงมันเป็นเองนะให้ละเอียดว่าเป็นที่แน่ใจแล้วถึงจะยกไปทานอันใดก็ตามมันเป็นอยู่ในจิตของผู้มีธรรมเป็นผู้ไตรกรองออกมาทุกอย่างนี่แหละเรื่องจิตตภาวนาจึงเป็นเรื่องสำคัญมากทีเดียวเมื่อได้เปิดออกมาแล้วมันก็จ้าไปหมดไฟเผาโลกนี่คือไฟกิเลสตัณหามันเผาอยู่ทั่วโลกดินแดงอย่าพากันไปสงสัยนะว่าบ้านนั้นเจริญเมืองนี้เจริญมันเจริญที่ตรงไหนมีแต่ไฟเผาโลกเท่านั้นเอาธรรมจับเห็นหมดนี่จะว่าไงพูดได้อย่างเต็มปากที่ใครจะร้อนเป็นฟืนไฟก็ตามหัวใจตรงนี้ไม่ได้ร้อนเป็นฟืนมันสง่างามจ้าครอบโลกธาตุเป็นบรมสุขด้วยทุกข์ไม่เคยตั้งแต่วันที่ทำภายในใจนะสิ่งเหล่านั้นเราอาศัยเข้าไปตามเกิดตามมีมากมีน้อยก็เฉลี่ยเผื่อแผ่กันไปอาศัยกันไปอย่างนั้นเนี่ยแต่ทำภายในใจมีสำคัญมากนะถ้าทำมีภายในใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะหายกังวลไปตามๆกันหมดนะพอทำมาสมบัติขึ้นภายในใจบุญกุศลเกิดขึ้นภายในใจหนักขึ้นไปโดยลำดับเท่าไหร่แล้วอยู่ที่ไหนมันอบอุ่นในนี้มันไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับวัตถุนั่นวัตถุนี้มีมากมีน้อยมันไม่ไปเกี่ยวแยกไปผู้เดียวก็รู้ว่าสิ่งของนั้นภายนอกนะสิ่งเหล่านี้ภายในอยู่กับตัวของเราตลอดเวลาคือทำภายในใจศีลทำภายในใจบุญกุศลภายในใจสร้างมากแล้วมันจะปรากฏขึ้นในใจนะไม่อยู่ที่ไหนเพราะใจเป็นผู้ทำใจเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งบุญทั้งหลายนี่มันจะอยู่ที่นี่เมื่อเราเต็มสัดเต็มส่วนแล้วก็จ้าออกเลยเต็มเหนียวท่านอย่างท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วนี่เรียกว่าจ้าครอบโลกธาตุตอนนี้ผ่านปั๊บมันก็เป็นธรรมธาตุไปเลยนั่นนี่พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะเวลานี้ศาสนาของเรากำลังถูกตอกถูกแหนปกคลุมหุ้มห่อมีไม่ดีมันขี้รถลงไปอีกด้วยนะขี้รถลงในสระที่เต็มไปด้วยจอกด้วยแหนนั่นมันขี้รถไปอีกเลยใช้ไม่ได้คนหมดค่าหมดราคาคนทั้งคนน้ำที่ควรจะใช้ได้แล้วเมื่อกี้เห็นมันไปขี้รถลงไปแล้วจอกแหนมันก็โสกโปกพอแล้วขี้จอกแหนฟาดลงไปอีกใส่น้ำเลยใช้ไม่ได้คนนั้นหมดค่าหมดราคาไปเลยสร้างจอกด้วยแหนนั่นมันขี้รถไปอีกเลยใช้ไม่ได้คนหมดค่าหมดราคาคนทั้งคนน้ำที่ควรจะใช้ได้แล้วเมื่อกี้เห็นมันไปขี้รถลงไปแล้วจอกแหนมันก็โสกโปกพอแล้วขี้จอกแหนฟาดลงไปอีกใส่น้ำเลยใช้ไม่ได้คนนั้นหมดค่าหมดราคานี่สร้างแต่ความชั่วช้าละโมกเท่ากับขี้รถหัวใจตัวเองหัวใจตัวเองเลยหมดค่าหมดราคา ตายแล้วจมไปเลยจมไปเลยอย่าไปเข้าใจนะว่าตายแล้วสูญไม่มีใครพูดได้อย่างศาสดาองค์เอกพระองค์ตามวิถีอีกพบชาติขององค์มาเท่าไรเช่นอย่าง500ชาติเป็นต้นนี่ท่านนำมาพอประมาณเช่นท่องชาติ500ชาติมันดีกับกี่การที่ท่องเที่ยวในวัฏฏะมีแต่จิตดวงนี้ไปเที่ยวเกิดในภพนั้นภพนี้ฉะนั้นให้ศูนย์ไม่มีจิตดวงนี้ไม่มีเลยตั้งแต่ต้นทั้งนู้นตกนรกจีพอพ้นจากทุกข์ในขั้นนั้นแล้วขึ้นพึ่งถึงนิพพานแล้วก็ไปบรมสุขอยู่นิพพานนั่นศูนย์ที่ไหนเป็นธรรมชาติหรือว่านิพพานนิพพานธรรมชาติมันศูนย์ไปไหนนี่แหละตัวสำคัญตัวสมุขสมบัติก็คือนี้ตัวรับความสุขความทุกข์ความทรมานแล้วความเป็นบรมสุขก็อยู่ที่จิตดวงนี้ขอให้ปรับปรุงตัวแก้ไขตนเองไม่มีอะไรรักยิ่งกว่าเรารักเรานะนัตถิอัตตสมังเปมังความรักอื่นเสมอด้วยความรักตนไม่มีนั่นเรารักตนเราต้องต่อแสวงหาสิ่งใดที่เป็นภัยไม่ดีแก่ตัวเองอย่าฝืนทำกิเลสมันหลอกนะมันหลอกให้อยากทำสิ่งใดที่ผิดอธิธรรมมันยิ่งให้กิเลสมันเสริมให้อยากมากนะให้ดื้อให้ดึงให้ทำไม่ได้ทำมากเอาทำน้อยก็เอาเนี่ยนี่แหละกิเลสมันแบ่งอยู่เยอะเท่าเวลานะแบ่งกินกับเราแบ่งกินก็แบ่งตับแบ่งปอดเรานะไปกินจะแบ่งใครเสียหายก็คือเราบกพร่องคือเราไม่มีใครบกพร่องถ้าขาดเงิน100บาทมีที่เอาไปแค่1บาทนี่ยังเหลือ99บาทกิน2บาท3บาทลดลงมาลดลงมานี่กิเลสกินเรานั่นคุณงามความดีเลยลดลงลดลงเลยวิมีแต่กิเลสล้วนๆตายแล้วหมดความหมายไปเลยอย่าให้เป็นมนุษย์หมดความหมายนะเราฟังอัดฟังธรรมทุกคนให้นำไปคือปฏิบัติธรรมนี้เลิศเลยอยู่แล้วเป็นอกาลิโกธรรมท้าทายเรื่องมรรคผลนิพพานมาตลอดไม่มีการสถานที่เวลาใดที่จะมาทำลายการสร้างความดีความชั่วของสัตว์โลกได้ให้สร้างความชั่วเป็นความเป็นบาปตลอดไปให้สร้างความดีเป็นความดีตลอดไปนี่เสมอกันเราให้แยกออกมาสร้างความดีให้มากปัดความชั่วออกไปเราจะสง่างามขึ้นมาในตัวของเราเองสุดท้ายมันก็จะมาเห็นความประจักษ์ในตัวเองนะพอจิตได้เด่นขึ้นแล้วมันจะเห็นทันทีละความอัศจรรย์โอ้โหทำไมจิตของเราถึงได้อัศจรรย์ขนาดนี้แต่ก่อนเราเคยมีเมื่อไหร่มีแต่ความทุกข์ความร้อนขยี้ขยำมันอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งบางทีนอนไม่หลับหรือบางรายนอนไม่หลับเพราะความคิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายเอาไฟเป็นไฟมาเผาเรานอนไม่หลับก็มีนั่นแหละกิเลสทำลายคนทีนี้เวลาธรรมะเราอบรมเข้าอบรมเข้าสิ่งนี้จะเบาไปเบาไปความเย็นนี่ก็ปรากฏขึ้นจากนั้นก็เป็นความประทุจันปรากฏขึ้นภายในใจแล้วสุดท้ายพิจารณาไปตามโลกธาตุมีอะไรที่อัศจรรย์ไม่นอกเหนือจากจิตดวงเดียวของเรานี้ไปได้เลยอันนี้ครอบไปหมดเลยนั่นอันนี้เลิศเลยยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายท่านพากันตั้งอกตั้งใจอย่าลดละความภาคความเพียรอุตส่าห์ให้ทำไปนะพระพุทธเจ้าไม่เคยพาสัตว์โลกให้ล่มจมสอนอะไรใดเพื่อฉุดเพื่อลากเพื่อสนับสนุนขึ้นเท่านั้นไม่ได้ฉุดลากลงนะไอ้เรื่องกิเลสไม่ได้เรื่องฉุดเรื่องลากลงตลอดแต่เราก็ไม่เคยเข็ดหลับอิ่มพอกับกลดัดสันดานของมันนะเพราะฉะนั้นจึงถูกดัดสันดานเรื่อยๆเราดัดสันดานกิเลสบ้างเถอะอย่างที่พูดวันนี้มีทั้งวิธีที่กิเลสดัดสันดานเรามีทั้งเราดัดสันดานกิเลสเช่นเราไปนั่งร้องไห้อยู่บนภูเขาน้ำตาร่วงนั่นกิเลสดัดสันดานเราเออมึงทำกูขนาดนี้เดี๋ยวเหลือยังไงมึงต้องพังมาหนึ่งให้กูถอยกูไม่ถอยเครียดแค้นในกิเลสซัดกันเข้าไปซัดกันเข้าไปทีนี้ก็กิเลสมันก็พังก็พังนั่นนี่แหละกำลังของธรรมเมื่อมันมีเต็มเหนียวแล้วพังกิเลสแหลกหมดบรมสุขเกิดขึ้นเองในตัวเองถามหานิพพานที่ไหนไม่มีอะไรเป็นนิพพานนอกจากใจตรงนี้ชำระออกแล้วก็เป็นธรรมธาตุเรียกนี้ธรรมธาตุเอานิพพานก็ได้เรียกธรรมชาติก็ได้เรียกวิมุตติความหลุดพ้นก็ได้นั่นคือธรรมชาติอันเดียวที่บริสุทธิ์ส่วนแล้วนั่นแหละจำมานะมันละเทศจังฉะนั้นอันนี้ขอสมควรเกี่ยวกับธาตุขันธ์การเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่พี่น้องลูกหลานทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญเทศไม่มากหรอกวันนึงเทศเล็กๆน้อยมันแต่แล้วมันเทศลำบากนะไม่เหมือนแต่ก่อนแหละแต่ก่อนกำลังวังชาดีมันพุ่งเลยไม่ใช่ธรรมดานะ คือกัลยาณมิตรดีและธรรมะยิ่งเทศธรรมะขั้นสูงเลยยิ่งรัวเหมือนปืนกลเลยพุ่งธาตุขันธ์ไม่มีอะไรเดี๋ยวนี้มาได้นะถ้าลงอย่างนั้นแล้วสลบทันทีอันนี้เราก็อดพูดไม่ได้เราก็มีพูดบ้างเหมือนกันนะเราก็มีกรรมมันเหมือนกันกรรมที่ว่ามาตัดรอนตอนที่กำลังธาตุขันธ์ดีปี500-506เปิดโรคหัวใจบัดเทศอยู่ที่วัดดอยคำวัดเจดีเขาโศกชั้นกลางคงมาเทศโอ้พานไม่ทราบว่ากี่พันคนไม่ทราบกี่หมื่นเต็มภูเขาเลยเทศกับพุ่งพุ่งพอพระมากเนี่ยมุ่งจดพระธรรมะมากมันก็พุ่งบุญเวลามันจะเป็นกึ๊กเดียวกันนะเจ้าแหววของเองไม่เคยเป็นไม่รู้เนี่ยเลยเหมือนว่าตายทั้งเป็นหมดไม่ทำงานอะไรเลยกำลังพุ่งมันใส่นี้กึ๊กทีเดียวดับเงียบเลยคนเขาก็ต้องงงกันหมดเลยแค่กำลังพุ่งตั้งแต่นั้นมาเป็นโรคหัวใจแล้วหยุดเลยทีละตัวมันก็เป็นกรรมมันหนึ่งทำให้ขาดว่าขาดตอนในการเทศนาว่าการนะจนกระทั่งถึง520ถึงเริ่มเทศได้เช่นเทศสอนเอาพังงาก็ระวังนั้นน่ะพอเทศได้ตั้งแต่นี้ไปถึงระยะนั้นไม่ได้เรื่องแล้ว523-24นี่ก็มีเทศบ้างเล็กน้อยแต่ได้ระวังตลอดนะถ้าหากว่ามันต่อเนื่องไปเลยตั้งแต่นั้นมาเรื่อยๆนี่เทศนาวาการก็จะเป็นประโยชน์ได้มากมายเหมือนกันนะเพราะตอนกำลังดีๆเทศได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มคำหลังจากนั้นมาแล้วถึงจะเทศได้ก็ตามก็ต้องอยู่ในความระวังตลอดทีนี้เมื่อเหมือนว่ามันหายนะเนี่ยแต่มันไม่หายนะถ้าเวลามันหนักๆเข้าไปมันไปสัมผัสปั๊บหยุดทันทีเลยเพราะเข็ดบางอันจะให้มันหมดหายจริงไม่หายโรคหัวใจมีอยู่ในครับมันไม่ค่อยแสดงทีนี้กำลังเราก็หมดแล้วนี่จะไปเทศเป็นเม็ดเป็นหน่วยได้ยังไงนี่แล้วมันยังเรียกว่ามันเป็นกรรมมาหนึ่งเหมือนกันนะมามีพระชาติเหรอเป็นพระชาติเหรอเนี่ยอาทิชาติหลวงปู่เสากกันตาชิโลผู้มีศีลกันตาความรักกันตาชิโลผู้มีศีลเป็นที่รักอย่างนี้แล้วพระชาติท่านนี่มันฟังใครเมื่อไหร่นั่นแหละหลักธรรมชาติอยู่พระอรหันต์มีหรือไม่มีนี่เป็นหลักธรรมชาติถ้าลงจิตเป็นพระอรหันต์แล้วต้องเป็นได้อย่างนี้มีแน่อีกนิดหนึ่งคือว่าเว้นแต่ท่านที่เป็นเจ้าของนั่นแหละท่านมีตั้งสัจจะอธิษฐานอย่างใดหนึ่งเช่นไม่แปลเป็นพระธาตุนี้อาจไม่เป็นนะนั่นมันมีข้อแม้อยู่ถ้าธรรมชาติแล้วเป็นอย่างนั้นแหละเว้นแต่ท่านอธิษฐานไม่เป็นพระธาตุคำอธิษฐานก็ใจเป็นเจ้าของนี่อาจเป็นไปได้ตามที่ท่านอธิษฐานนะเพราะการอธิษฐานนี่สำคัญมากนะมือเกยยือพระสงฆ์ก็ถึง500,000แล้วมันจะย้ายมาอยู่ตัวแล้วจะเอาไปเพิ่มอีกจ้ะเพราะนี่เราเป็นความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในหัวใจเราเองเราเป็นห่วงลูกหลานใครเราให้เลยกราบไหว้บูชาพระอรหันต์ในสมัยปัจจุบันในเวลาตั้งใจมีเสร็จแล้วนี้เราจะไปอาสนะท่านมาจากที่ต่างๆซึ่งยังพระธาตุของท่านกันเก่าไปจนแล้วออกมาครูบาอาจารย์ที่ไหนที่ร่วงรับไปแล้วอธิษฐานพระธาตุแล้วจะออกมาบรรจุปฏิสถานไว้ที่งานเพื่อประชาชนทั้งหลายจะกราบไหว้บูชาเราจึงมีกายเป็นตัวจ้างตัวตีเข้าไปตีอย่างนี้เราจะได้เห็นพระกลางครูบาอาจารย์ใหญ่ที่เป็นเส้นน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งคือพระอรหันต์ในสมัยปัจจุบันฟังนั่นเลยเราพยายามที่สุดที่จะหนุนทางหลวงของเราเพราะนั่นเป็นหัวใจของชาติไทยอะไรสำคัญเราจะเอาข้อมูลไว้หนุนไว้ที่สุดท้ายเราก็ได้ประกาศแล้วเขียนพิธีกรรมเรียบร้อยไว้ในตู้เราเลยตู้กุฏิที่เรานอนไว้ในตู้พิธีกรรม เอาคำพูดคำนี้คำนานคำร่างกฎหมายมาดูว่าเหมาะสมเรียบร้อยแล้วไม่มีบกพร่องมาคือพิธีกรรมนี้ว่าเวลาเราตายแล้วเนี่ยเรียกช่วยโลกเป็นครั้งสุดท้ายของเราหมดเนื้อหมดตัวว่างั้นเถอะเราตายนี่บรรดาท่านผู้มาบริจาคทานทั้งหลายในการเผาศพเราตั้งกรรมการให้เก็บรักษาเงินจำนวนนี้ทั้งหมดแล้วยกเขาเป็นคำพูดว่ายกซื้อสองคำเข้าสู่ทางหลวงทั้งหมดเลยจะเป็นความจริงจังนั่นคือจะมาสร้างนั่นสร้างนี่มาประดับเมืองถือใจเราไม่เอามันจะมีมาสร้างนั่นสร้างนี่เป็นเครื่องประดับแล้วเงินนี้กับเงินอย่างนี้รั่วไหลไปไม่เกิดประโยชน์อะไรเอามาอย่างนี้เกิดประโยชน์เราคิดอย่างนั้นเพราะเวลาเราตายเราจึงพูดขึ้นในกรรมไว้บรรดาเขามาบริจาคมากน้อยให้คือตั้งกรรมการเก็บรักษาไว้อย่างสมบูรณ์กว่าครั้งเสร็จแล้วก็เอาเงินนี้ซื้อทองคำเข้าสู่ครั้งหลังเลยเพราะเป็นกลุ่มสำคัญมากทีเดียวเราจึงเอาเงินนี้ยังไม่แล้วต้องไปซื้อทองคำอันเป็นความมุ่งหมายอย่างยิ่งของเราเข้าสู่ครั้งหลังทางนี้ก็ไปแล้วเข้าใจไหมอ่ะหายทุกอย่างหมดสภาพแล้วช่วยหมดชีวิตจิตใจส่วนไฟเผาเราเราตายแล้วไฟมาเผาไอ้ส่วนที่ผู้ยังมีชีวิตอยู่เอาเงินนี้เขาให้นี่เราทำถูกต้องไหมล่ะปากน้ำคือถูกพูดนี่ถูกต้องเปล่าลองพูดง่ายๆคือสำหรับเงินทองนี่สำหรับผู้มีชีวิตอยู่เราเข้าครองหลวงเพื่อเป็นหัวใจของชาติเราต่อไปส่วนผู้ตายแล้วคือเอาไฟมาเผาไปส่วนแก่กันนั่นเดี๋ยวเอาเงินมาเผาเราไม่เอาขัดต่อหลักธรรมชาติและความยอมรับในสังคมช่วยให้สุขสิ่งอย่างเดียวช่วยชาติบ้านเมืองคือมันไม่มีอะไรเลยที่ว่าเราจะเอาติดเนื้อติดตัวเราไปแล้วไม่มีเพราะเราสละหมดเพื่อส่วนรวมคือชาติไทยของเราไปแต่ตัวเท่านั้นพอไปแต่ตัวหายห่วงด้วยนี่เราเคยพูดกับพระแต่มันจะเป็นไปได้แค่ไหนนั่นสิมันยั่วเยี่ยอยู่เนี่ยมันลำบากนะเวลาเราจะตายให้เป็นตามบรรยากาศของเราปั๊บเข้าลงไม้ลงใดจะเอาท่าไหนตายดีผึ่งไปเลยแล้วไม่มีอะไรมายุ่งเราอันนี้มันจะเป็นอะไรมันจะเป็นไปได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้นะจังเบนทำไว้หน้าบ้านนั้นก็ทำไว้อย่างนั้นวันหนึ่งว่าทำไว้โกโก้เวลาเราตายมันจะอยู่หรือไม่อยู่ไม่รู้นะเนี่ยนั่นนะสำคัญอยู่นี่เลยล้วนเลยไปหมดไม่แน่ใจเรื่องนี้แต่ส่วนอันที่เขาจะมาเผาศพนี่พินัยกรรมบ่งบอกแล้วคือตัวของเราเองเป็นพินัยกรรมสั่งนั่นเลยก็จะเป็นไปตามนั่นแหละว่านอกจากนั้นมาทะเลทรายเอาไปทางไหนโดยไม่ให้ทราบมันก็อาจจะมีได้นะถ้าเป็นเราบ่งการนี่โหยไม่ได้เลยว่างั้นนี่เราตายแล้วมีแต่พินัยกรรมบ่งการจะบ่งการไปแบบไหนแล้วเขาพินัยกรรมไปเผาไฟแล้วเขามาถลุงไปหมดมันก็ได้ใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่เราเองถ้าเราอยู่มาถ้าไม่อยากปากแตกอย่ามาถลุงอย่ามาถลึงอ้าวจริงๆอย่ามาถลึงเราฟัดปากแตกเลยเงินนี่ว่างั้นเลยนะว่ายังไงสอนว่าไงนั่นเดี๋ยวนี้เราตายไปแล้วเขาจะเอาไปพินัยกรรมไปเผาไฟก็ได้เขาเอาที่ไปถึงหมดก็ได้นี่นะเราจึงไม่แน่ใจหรอกนี่ให้พรนะ
1: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศีระกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอนาถที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามการดำเนินงานสำคัญครอบคลุมทุกด้านก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาหลายหน่วยงานเข้าเคลียร์พื้นที่และตรวจสอบสาเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์คาดว่าจะคุมสถานการณ์ได้ภายใน2วัน
1: สหรัฐเปิดฉากโจมตีฐานยิงจรวดของอิหร่านบนเกาะลารักหลังพบว่าอิหร่านเตรียมยิงจรวดติดทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุสทีมวอลเลย์บอลสาวไทยชนะทีมชาติจีน3ต่อ2เซตคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ใหม่ในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์สมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ใหม่ในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่28สิงหาคม2569หม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ได้รับทราบว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5พระราชบิดาของฝ่าพระบาทเสด็จสวรรคตพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้เข้ามาใกล้ชิดอยู่ในจิตใจของประชาชนซึ่งจะทรงได้รับการรำลึกถึงและทรงเป็นที่เคารพยิ่งตราบนานเท่านานด้วยพระวิเศษทัศน์การอุทิศพระองค์และการทรงงานตลอดพระชนชีพเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนของพระองค์เราทุกคนในประเทศไทยขอร่วมกับประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความอาลัยต่อการสูญเสียอันยิ่งทั้งขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์ในช่วงเวลาของความทุกโศกของประเทศอันใหญ่หลวงครั้งนี้ตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5สัมพันธไมตรีระหว่างพระราชวงศ์และประชาชนของเราทั้งสองมีความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นพิเศษและอย่างรากลึกจากอดีตจบจนปัจจุบันด้วยความเข้าใจอันดีการยกย่องให้เกียรติปณิธานและความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อกันมิตรภาพอันทรงคุณค่าและมีความหมายนี้จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างแน่นแฟ้นมั่นคงและเจริญงอกงามต่อไปในอนาคตความอาทรห่วงใยของเราจะยังคงอยู่กับฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์เพื่อน้อมรำลึกถึงรัชสมัยอันร่มเย็นเป็นสุขและเปี่ยมด้วยคุณธรรมของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของราชอาณาจักรและประชาชนพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามการดำเนินงานสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงสังคมและการป้องกันภัยพิบัติก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาหรือครม.สัญจรระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้รัฐบาลมุ่งเน้นการติดตามความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและยะลาในการนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะลงพื้นที่ติดตามความพร้อม